นที่จะเข้าใจธรรมะความอดทนในทุกเรื่องเป็นไปตามปัญญาซึ่งความอดทนที่ยากยิ่งก็คืออดทนที่จะเข้าใจถูกว่าเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราจากการสนทนาธรรมที่บ้านคุณวิสิทธิ์และคุณสุกัญญาเพื่อนชอบ28 กุมภาพันธ์2561

0: ไม่ว่าใครจะคิดว่าความอดทนเนี่ยยากลำบากแค่ไหนยิ่งเรื่องยากยิ่งต้องยากที่จะอดทนแต่ก็ยังสามารถจะอดทนได้ด้วยความเป็นเราแต่อดทนที่จะเข้าใจถูกต้องว่าเห็นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราจะต้องอดทนแค่ไหนประมาณไม่ได้เลยแล้วก็เกิดด้วยดับด้วยถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะแค่นี้อดทนไม่ได้หรือเริ่มทำให้มีความอดทนในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้นะคะเราก็อดทนยากอาหารก็ไม่อร่อยเย็นไปร้อนไปนู่นก็ไม่สะอาดนี่ก็ไม่ดีสารพัดอย่างใช่ไหมคะแต่จากการรู้เทียบว่าอดทนที่จะเข้าใจถูกต้องว่าเดี๋ยวนี้ทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ละนิดไม่ว่าจะเห็นไม่ว่าจะเสียงไม่ว่าจะชอบไม่ว่าจะไม่ชอบไม่ว่าจะคิดทุกอย่างต้องเข้าใจทั้งหมดจึงจะละความเป็นตัวตนได้ยากแค่ไหนเมื่อเทียบกับการที่จะต้องอดทนกับเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันเห็นชีวิตประจำวันที่ต้องอดทนเป็นเรื่องเล็กไปแล้วเมื่อเทียบกับเรื่องใหญ่ที่จะต้องอดทนในการที่จะอบรมเจริญปัญญาค่อยๆเกิดขึ้นจากการฟังเข้าใจตามลำดับนั้นเมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วแล้วเดี๋ยวนี้ล่ะจะยิ่งว่ายากสักแค่ไหนจะยิ่งไม่อดทนสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นทั้งหมดในพระไตรปิฎกเมื่อเข้าใจแล้วก็จะยิ่งทำให้บุคคลนั้นน่ะเพิ่มความอดทนแม้ในชีวิตประจำวันว่าถ้าไม่อดทนก็เป็นอกุศลในขณะที่เป็นอกุศลมากขึ้นมากขึ้นจะสามารถรู้ความจริงของสภาพธรรมะได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็ต้องขัดเกลาตั้งแต่ในเบื้องต้นที่จะต้องมีความอดทนต่อทุกอย่างแล้วปัญญาก็ทำหน้าที่ของปัญญาไม่ต้องห่วงใยไม่ว่าจะเป็นความอดทนหรือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตได้ในชีวิตประจำวันคนอดทนน้อยนะมีปัญญาหรือเปล่าคนที่ไม่อดทนเลยนะกิเลสมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นคนที่อดทนต่อทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะสามารถที่จะทนได้ทั้งกุศลและอกุศลถ้าเป็นกุศลชอบใช่ไหมก็ยังอดทนที่จะต้องรู้ว่าขณะที่ชอบเป็นอกุศลละเอียดมากค่ะทุกอย่างต้องไม่ผ่านความเข้าใจของปัญญาที่ละเอียดจึงสามารถที่จะละอกุศลและความเป็นตัวตนได้กี่อสงไขยมาแล้วที่เป็นเราเพื่อเชิญทั้งหมดที่เคยเป็นเราเนี่ยนะคะกว่าจะเข้าใจจนกระทั่งค่อยๆหมดไปละเอียดอย่างยิ่งตามกำลังของปัญญาที่ต้องรู้จริงแล้วก็ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นถ้าปัญญาน้อยก็เข้าใจได้แค่นั้นแต่เมื่อมีปัญญาเพิ่มขึ้นความอดทนเพิ่มขึ้นก็รู้ว่ากว่าที่ได้อดทนมาแล้วเนี่ยจะถึงการเข้าใจอีกนานไหม
1: ก็จะขอความกรุณาท่านอาจารย์ว่าขยายว่าอดทนที่จะเข้าใจว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เรา
0: จะเข้าใจธรรมะได้ง่ายหรือยาก
1: ยากมากๆ
0: ค่ะต้องอดทนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วจะเดือดร้อนทำไมถ้าเข้าใจจริงๆว่ายากรู้ว่าต้องอดทนแล้วทำไมถึงจะต้องเดือดร้อนล่ะขณะนั้นไม่รู้สิจึงยึดถือว่าเป็นเราถึงได้เดือดร้อนที่เดือดร้อนตรงนั้นน่ะคือเราเดือดร้อนไม่ได้เป็นความเข้าใจว่ายากละเอียดลึกซึ้งต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นหนทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเป็นหนทางละ

0: วลาหากกสูตรว่าด้วยบุคคลเปรียบด้วยเมฆฝน4จำพวกจากการสนทนาพระสูตรที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันเสาร์ที่9มิถุนายนพ.ศ.2550
1: พระสูตรที่จะนำมาสนทนากันในวันนี้คือสูตรที่1ปฐมวราหกสูตรคำว่าวราหกหรือวราหกะนั้นแปลว่าเมฆเมฆฝนเนี่ยนะคะเมฆฝนที่อยู่บนท้องฟ้าเนี่ยค่ะทั้งปฐมวราหกสูตรและทุติยวราหกสูตรทั้งสองพระสูตรนี้นะคะเป็นพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงถึงเมฆ4ประการนะคะเปรียบเทียบกับบุคคล4จำพวกก็เชิญอ่านพร้อมกันนะคะสูตรที่1ปฐมวราหกสูตรว่าด้วยบุคคลเปรียบด้วยวรา6 4สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีณที่นั่นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับดำรัสพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายวรา6คือเมฆฝน4ประเภทนี้วรา6 4ประเภทคืออะไรคือคำรามแต่ไม่ตก1ตกแต่ไม่คำราม1ไม่คำรามไม่ตก1ทั้งคำรามทั้งตก1นี่แหละวรา6 4ประเภทชั้นเดียวกันนั่นแหละภิกษุทั้งหลายบุคคลเปรียบด้วยวรา6 4จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลเปรียบด้วยวรา6 4จำพวกคืออะไรคือบุคคลดุจวรา6คำรามแต่ไม่ตก1บุคคลดุจวรา6ตกแต่ไม่คำราม1บุคคลดุจวรา6ไม่คำรามไม่ตก1บุคคลดุจวรา6ทั้งคำรามทั้งตก1ก็บุคคลดุจวรา6คำรามแต่ไม่ตกเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนพูดแต่ไม่ทำอย่างนี้แหละบุคคลดุจวรา6คำรามแต่ไม่ตกดูความพิสูจน์ทั้งหลายวรา6คำรามแต่ไม่ตกนั้นฉันใดเล่ากล่าวบุคคลนี้ว่ามีอุปมาฉันนั้นบุคคลดุจวรา6ตกแต่ไม่คำรามเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนทำไม่พูดอย่างนี้แลบุคคลดุจวรา6ตกแต่ไม่คำรามดูก่อนภิกษุทั้งหลายวรา6ตกแต่ไม่คำรามนั้นฉันใดเรากล่าวบุคคลนี้ว่ามีอุปมาฉันนั้นบุคคลดุจวรา6ไม่คำรามไม่ตกเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนไม่พูดไม่ทำซะเลยอย่างนี้แลบุคคลดุจวรา6ไม่คำรามไม่ตกดูก่อนภิกษุทั้งหลายวรา6ไม่คำรามไม่ตกนั้นฉันใดเล่ากล่าวบุคคลนี้ว่ามีอุปมาฉันนั้นบุคคลดุจวรา6ทั้งคำรามทั้งตกเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนพูดด้วยทำด้วยอย่างนี้แลบุคคลดุจวรา6ทั้งคำรามทั้งตกดูความพิสูจน์ทั้งหลายวรา6คำรามด้วยตกด้วยนั้นฉันใดเรากล่าวบุคคลนี้ว่ามีอุปมาฉันนั้นดูความพิสูจน์ทั้งหลายนี่แลบุคคลเปรียบด้วยวรา6 4จำพวกมีปรากฏอยู่ในโลกจบปฐมวราหกสูตรที่1อรรถกถาปฐมวราหกสูตรบทว่าวราหกาคือเมฆบทว่าภาสิตาโหติโนกัตตาความว่าบุคคลบางคนพูดอย่างเดียวว่าเราจะทำสิ่งนี้สิ่งนี้แต่ไม่ทำบทว่ากัตตาโหติโนภาสิตาความว่าบุคคลบางคนไม่พูดแต่ทำด้วยคิดว่าควรที่เราจะทำสิ่งนี้สิ่งนี้ดังนี้พึงทราบเนื้อความในบททั้งปวงอย่างนี้จบอรรถกถาปฐมวราหกสูตรที่1 สูตรที่สองทุติยวราหกสูตรว่าด้วยบุคคลสี่จำพวกดูก่อนภิกษุทั้งหลายวราหกสี่ประเภทนี้คือบุคคลดุจวราหกคำรามแต่ไม่ตกหนึ่งบุคคลดุจวราหกตกแต่ไม่คำรามหนึ่งบุคคลดุจวราหกไม่คำรามไม่ตกหนึ่งบุคคลดุจวราหกทั้งคำรามทั้งตกหนึ่งบุคคลดุจวราหกคำรามแต่ไม่ตกเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้เล่าเรียนธรรมะคือสุตตะเคยยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติอุตกะชาตกะอัพภูตธรรมะเวทันระแต่เขาไม่รู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขะสมุทยะนี้ทุกขะนิโรธะนี้ทุกขะนิโรธะคามนีปฏิปทาอย่างนี้แลบุคคลดุจวราหกคำรามแต่ไม่ตกดูความพิสูจน์ทั้งหลายวราหกคำรามแต่ไม่ตกนั้นฉันใดเรากล่าวบุคคลนี้ว่ามีอุปมาฉันนั้นบุคคลดุจวราหกตกแต่ไม่คำรามเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้เรียนธรรมะคือสุตตะเคยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติอุตกะชาตกะอัพภูตธรรมะเวทันระแต่เขารู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขะนี้ทุกขะสมุทัยนี้ทุกขะนิโรธะนี้ทุกขะนิโรธะคามนีปฏิปทาอย่างนี้แลบุคคลดุจวราหกตกแต่ไม่คำรามดูความพิสูจน์ทั้งหลายวราหกตกแต่ไม่คำรามนั้นฉันใดเรากล่าวบุคคลนี้ว่ามีอุปมาฉันนั้นบุคคลดุจวราหกไม่คำรามไม่ตกเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้เรียนธรรมะคือสุตตะข้อความละจนถึงเวทันละนะคะทั้งไม่รู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขะข้อความละจนถึงนี้ทุกขะนิโรธคามนีปฏิปทาอย่างนี้แหละบุคคลดุจวราหกไม่คำรามไม่ตกดูก่อนภิกษุทั้งหลายวราหกไม่คำรามไม่ตกนั้นฉันใดเรากล่าวบุคคลนี้ว่ามีอุปมาฉันนั้นบุคคลดุจวราหกทั้งคำรามทั้งตกเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ได้เล่าเรียนธรรมะคือสุตตะข้อความละจนทั้งถึงเวทันละทั้งรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขะข้อความละจนถึงนี้ทุกขะนิโรธคามนีปฏิปทาอย่างนี้แลบุคคลดุจวราหกทั้งคำรามทั้งตกดูก่อนภิกษุทั้งหลายวราหกคำรามด้วยตกด้วยนั้นฉันใดแล้วกล่าวบุคคลนี้ว่ามีอุปมาฉันนั้นนี้แลบุคคลเปรียบด้วยวราหกสี่จำพวกมีปรากฏอยู่ในโลกจบทุติยวราหกสูตรถ้าท่านสังเกตแล้วก็จะพบว่าทั้งสองสูตรนี้ก็เป็นเรื่องเดียวกันใช่ไหมคะแต่คนละนัยยะเพราะฉะนั้นคุณนพพูดถึงพระสูตรทั้งสองพระสูตรนี้โดยนัยยะที่แตกต่างกันสักนิดนึงได้ไหมคะ
2: พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงรู้อัธยาศัยและการสะสมของสัตวโลกนะครับว่าแต่ละบุคคลเนี่ยสะสมมาอย่างไรจริงๆก็เป็นจิตเจตสิกที่สะสมมานั่นเองนะครับเพราะนั้นจึงทรงแสดงทรงจำแนกประเภทของบุคคลเนี่ยตามการสะสมมาซึ่งในพระสูตรแรกเนี่ยนะครับก็เป็นจริงอย่างนั้นในชีวิตประจำวันในสังคมหรือเปล่านะฮะเพราะว่าคนเนี่ยมีบางคนเนี่ยครับก็เป็นคนที่พูดชอบพูดแต่ว่าไม่ได้ทำไม่ว่าจะเรื่องอะไรโดยทั่วไปในชีวิตประจำวันฮะเขาก็จะเป็นคนพูดแต่ว่าก็ไม่ได้ทำก็มีนะครับบางคนเนี่ยครับเขาเป็นคนที่มีอัธยาศัยที่เห็นอะไรที่เขาคิดว่าควรจะทำนะครับเขาก็ทำโดยที่เขาไม่ได้พูดก็มีนะฮะบางคนก็ไม่ได้สนใจที่จะพูดหรือที่จะทำอะไรในเรื่องหนึ่งเรื่องใดนะครับเขาก็ไม่ได้พูดว่าจะทำแล้วก็ไม่ได้ทำเพราะว่าไม่ได้พูดนะบางคนก็เป็นคนที่พูดนะมีความตั้งใจแล้วก็มีการพูดว่าจะทำอย่างนี้อย่างโน้นแล้วก็ทำตามนั้นแม้ในเรื่องทั่วๆไปนะครับก็เป็นอัธยาศัยของบุคคลซึ่งพระองค์ทรงรู้จึงเปรียบเทียบนะครับเหมือนกับเมฆฝนนะครับในธรรมชาติชีวิตประจำวันเราก็จะเห็นว่าหลายครั้งเลยที่ ฟ้าร้องนะครับคำรามแต่ฝนก็ไม่ตกแต่บางทีนะฮะฝนก็ตกมาโดยที่ไม่ได้มีฟ้าร้องฟ้าคำรามอะไรนะครับบางทีก็ฝนก็ไม่ตกก็ไม่มีฟ้าร้องไม่มีคำรามไม่มีฟ้าร้องไม่มีการที่ฝนตกบางครั้งก็ฟ้าร้องฟ้าคำรามแล้วก็มีฝนตกนี่เป็นธรรมชาติของสิ่งที่ไม่มีชีวิตจิตใจที่เป็นอย่างนั้นแม้คนที่สะสมตามการหลากหลายของอัธยาศัยก็มีความต่างกันนะครับว่าพูดแล้วก็ไม่ทำอย่างที่พูดไม่พูดแต่ทำตามที่เขาเห็นว่าสิ่งนั้นควรจะเป็นสิ่งที่เขาคิดว่าควรจะทำบางคนก็ไม่ได้พูดว่าจะทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำนะครับบางคนก็พูดและก็ทำตามที่พูดนั่นก็คือโดยนัยยะของพระสูตรที่หนึ่งนะครับในปัทธรรมวราหกสูตรส่วนในสูตรที่สองนะครับแม้ว่าตัวอุปมาจะเหมือนกันก็คือเมฆฝนนะครับซึ่งมีการคำรามบ้างไม่คำรามบ้างมีการฝนตกบ้างฝนไม่ตกบ้างเนี่ยจะเปรียบเทียบไปถึงการที่จะเป็นผู้ศึกษาพระธรรมโดยละเอียดเป็นผู้ที่ทรงไว้ซึ่งปริยัติโดยละเอียดนะครับกับการที่เป็นผู้อบรมเจริญปัญญาที่จะรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงคือรู้อริยสัจธรรมตั้งแต่ขั้นสัจญาณนี่พระองค์ทรงแสดงพระสูตรที่สองเนี่ยนะครับก็จะแสดงถึงอัธยาศัยของผู้ที่เป็นพุทธบริษัทหรือผู้ที่เป็นผู้ฟังนะครับก็คือเกี่ยวกับธรรมะไม่ได้ทั่วไปเหมือนพระสูตรแรกแต่แม้พระสูตรแรกก็เป็นจริงอย่างนั้นนะครับในพระสูตรที่สองเนี่ยจึงเปรียบเทียบว่าบุคคลที่ศึกษาเล่าเรียนนะครับพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงนะครับโดยละเอียดเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกสามารถที่จะกล่าวด้วยพยัญชนะและอรรถะที่ถูกต้องตามที่ทรงแสดงไว้นะครับก็เป็นผู้ที่ทรงไว้ซึ่งคันธธุระก็คือการศึกษาเล่าเรียนอย่างละเอียดทั้งอรรถะและพยัญชนะแต่ก็ยังเป็นผู้ที่ยังไม่รู้ในอริยสัจธรรมนะครับยังเป็นผู้ที่ไม่ได้อบรมเจริญวิปัสสนาจนรู้แจ้งตามที่ตำราที่ตัวเองทรงจำได้ซึ่งก็มีนะครับอดีตประวัติอย่างท่านพระโปติละตอนที่ท่านยังไม่ได้บรรลุนะครับท่านก็ทรงพระไตรปิฎกสั่งสอนศิษย์ของท่านจนศิษย์ของท่านเป็นพระญาบุคคลพระอรหันต์ไปแต่ท่านก็ยังไม่ได้เป็นพระญาบุคคลนะครับในช่วงเวลานั้นท่านก็เป็นผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนนะครับคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยซึ่งแสดงว่ามีนวังคสตุศาสตร์นะครับก็คือคำสอนที่เป็นสุตตะบ้างเคยยะบ้างวยากรณะคาถาอุทานอิติอุตกะชาตกะอภูตธรรมะนะฮะแล้วก็เวทัลละก็คือคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหมดอย่างละเอียดแต่ก็ยังเป็นผู้ที่ยังไม่ได้รู้อริยสัจธรรมนะครับประเภทแรกนี่ก็เปรียบเหมือนคำรามฟ้าฝนที่คำรามแต่ว่าฝนก็ไม่ตกส่วนประเภทที่สองนี่ครับไม่ได้มีอัธยาศัยหรือไม่ได้มีการสะสมมาที่จะศึกษาพระธรรมโดยละเอียดที่จะเข้าใจทุกแง่มุมแล้วก็ทรงจำไว้ได้ทั้งอรรถพยัญชนะกล่าวได้ไม่ผิดเพี้ยนนะครับนิกายหนึ่งบ้างนิสองนิกายบ้างก็แล้วแต่อัธยาศัยแต่ละบุคคลคือศึกษาเพียงที่จะรู้ลักษณะสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้มิได้หมายความว่าไม่มีการศึกษาปริยัติเลยนะครับศึกษาแต่ศึกษาเพื่อเข้าใจสภาพธรรมะในขณะนี้แต่มิอาจที่จะทรงจำแล้วก็แสดงพระธรรมได้อย่างละเอียดไม่ผิดเพี้ยนไม่บกพร่องเลยนะครับส่วนประเภทที่สามก็คือผู้ที่ไม่ทั้งเรียนนะครับไม่ได้ทั้งเรียนโดยละเอียดแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้ที่เจริญสติปัฏฐานอะไรนะครับแม้ว่าจะเรียนเนี่ยก็คือไม่ได้ว่าเป็นผู้ที่จะทรงจำไว้ได้เพียงแต่จำไปเท่านั้นอันนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นผู้เรียนผู้เรียนนี้คือเรียนแล้วเข้าใจนะครับแต่ว่าจะรู้อริยสัจธรรมหรือไม่รู้อริยสัจธรรมนี่อีกอย่างนึงแต่ถ้าว่าไม่เรียนนี่ก็คือว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้เรียนอย่างละเอียดนะครับที่จะทรงพระธรรมไว้ได้ส่วนประเภทที่4เนี่ยครับก็เป็นผู้ที่มีอัธยาศัยมีบารมีมากนะครับที่ท่านสามารถจะทรงจำพระธรรมวินัยนะครับไว้ได้อย่างละเอียดเป็นทั้งคันธธุระและเป็นผู้อบรมเจริญปัญญาที่รู้อริยสัจธรรม เป็นวิปัสสนาธุระด้วยเพราะฉะนั้นในพระสูตรที่สองนี่ท่านจะกล่าวถึงผู้ที่ศึกษาธรรมะแล้วนะฮะว่าศึกษาแล้วเนี่ยเป็นเพียงที่จะทรงจำไว้นะครับกล่าวแสดงได้เป็นคันธาธุระหรือว่าสามารถที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงนะครับเป็นวิปัสสนาธุระด้วยหรือเปล่า
3: เรียนถามท่านอาจารย์นะฮะกรุณาขยายความคำว่าอริยสัจธรรมเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเราเข้าใจคำนี้แล้วมันจะช่วยให้เข้าใจพระสูตรขึ้น
0: ค่ะก็เข้าใจคำว่าธรรมะนะคะแล้วก็สัจจะแล้วก็อริยะตามลำดับถ้าเข้าใจคำว่าธรรมะก็คือว่าเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะไม่ได้กล่าวชื่อว่าเป็นคนนั้นคนนี้แต่ว่าโดยสภาวะก็คือว่าเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งสัจจะของธรรมะนั้นก็คือใครก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะนั้นได้อริยสัจจะผู้ที่รู้ความจริงนี้นะคะก็ถึงความเป็นพระอริยบุคคลเพราะว่าดับความยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนแล้วก็ดับกิเลสตามลำดับเดี๋ยวนี้มีไหมคะธรรมะมีสัจธรรมไหมคะแล้วก็มีอริยสัจธรรมหรือเปล่า
3: ตรงนี้เนี่ยแค่ไหนที่เรียกว่ารู้อริยสัจธรรม
0: รู้จักธรรมะรู้ว่าธรรมะเป็นสัจจะถ้ารู้จริงเมื่อไหร่เป็นพระอริยบุคคล
4: เชิญคุณอรวรรณค่ะ
5: กราบท่านอาจารย์และท่านวิทยากรนะคะท่านอาจารย์คะในปฐมสูตรอันนี้นะคะที่ว่าพูดแต่ไม่ทำแล้วก็ทำไม่พูดอะไรเงี้ยอันนี้จะหมายถึงว่าในเรื่องเดียวกันหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นรู้ว่าฟังพระธรรมดีสนทนาธรรมดีก็พูดว่าดีแต่ก็คือไม่ได้ทำให้ตัวเองได้มาฟังอะไรเงี้ยที่เรียนถามคือว่าเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าเรื่องจะพูดอะไรก็พูดแต่ไม่ได้เกี่ยวไว้ที่จะไม่ได้ทำเงี้ยนะ
0: ค่ะสำหรับในสูตรแรกนะคะก็เป็นเรื่องพูดกับทำคนในโลกนี้ก็มีมากมายนับไม่ถ้วนนะคะแต่ว่าถ้าจะแสดงโดยนัยยะของคนที่พูดกับคนที่ทำก็จะมี4บุคคลคนที่พูดแต่ไม่ทำก็มีคนที่ทำแต่ไม่พูดก็มีคนที่ไม่พูดไม่ทำก็มีคนที่ทั้งพูดทั้งทำก็มีก็ไม่ใช่เรื่องลึกลับนะคะแต่หมายความว่าอัธยาศัยของสัตว์โลกเนี่ยมีมากเมื่อทรงจำแนกบุคคลโดยนัยยะของการพูดกับการทำก็ต่างกันเป็น4บุคคล
5: ซึ่งถ้าตามอรรถกถาขยายเนี่ยก็หมายความว่าเป็นสิ่งเดียวกันใช่ไหมคือว่าพูดสิ่งนั้นแล้วก็ไม่ทำสิ่งนั้นหรือว่าไม่พูดสิ่งนั้นไม่ทำสิ่งนั้น
0: ค่ะถ้าเป็นคนละเรื่องก็ไม่ต้องกล่าวใช่ไหมคะ
5: ค่ะส่วนคุณประภาสค่ะ
6: ครับเรียนถามท่านอาจารย์ในพระสูตรที่สองนะฮะบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้เรียนธรรมมีสุตตะเป็นต้นเนี่ยแต่เขารู้ตามความเป็นจริงว่านี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี่นะฮะในที่นี้เพราะเหตุใดไม่เรียนธรรมแต่สามารถรู้ตามความเป็นจริงในอริยสัจ4ได้ก็แสดงว่าการเรียนและไม่เรียนในที่นี้ต้องไม่เกี่ยวกับการแทงตลอดเพราะไม่เรียนก็แทงตลอดได้เพราะนั้นสุตตะคยะวยากรณะที่กล่าวว่าบางบุคคลเรียนด้วยแต่ว่าก็รู้แจ้งในอริยสัจจะทำด้วยครับท่านอาจารย์ครับ
0: เวลาที่อ่านนะคะต้องพิจารณาจนกระทั่งเป็นความเห็นที่ถูกต้องลองคิดดูนะคะว่าคนที่ไม่รู้ธรรมะเลยจะรู้แจ้งอริยสัจจะทำได้ไหม
6: ไม่ได้เลยครับ
0: เพราะฉะนั้นรู้จากไหนรู้ได้จากไหน
6: ต้องรู้ได้ในขณะที่ได้ยินได้ฟังและพิจารณาธรรมะตามที่ได้ยินได้ฟังเท่านั้นครับ
0: มีความเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแต่ว่าไม่ใช่เรียนแบบสุตตะเคยะเวยากรณะเวทันละอภูตะหรืออะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะเพราะว่าเวลานี้ถ้าถามทุกคนว่ากำลังฟังอะไรจะแจกออกมาไหมคะว่าเป็นอะไรค่ะ
6: ขณะที่ฟังเข้าใจไม่ได้แจกแบบนี้ครับและอีกอย่างนึงด้วยฮะที่จะถามให้ละเอียดขึ้นไปก็คือท่านนยะสุตตะเคยะวยากรณะนี่นะฮะโดย9ชื่อนี้นะฮะก็คงจะต้องมีอรรถที่ลึกซึ้งแตกต่างกันออกไปอีกไม่ใช่ว่าขั้นชื่อแล้วก็ขั้นความหมายแต่ขั้นความเข้าใจก็ยังมีอีกใช่ไหมครับท่านอาจารย์ท่านอาจารย์กรุณาให้ความรู้เพิ่มจนกระทั่งจะรู้อริยสัจ4ได้นะครับ
0: คำเดียวกันนะคะขึ้นอยู่กับปัญญาของผู้ฟัง
4: พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะผู้ที่ฟังแล้วเป็นพระอรหันต์ก็มีเพราะฉะนั้นคนที่ฟังแล้วไม่เป็นพระอรหันต์ก็มีทั้งที่เป็นคำเดียวกันเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของความจริงนะคะพระผู้มีพระภาคทรงบำเพ็ญพระบารมีทรงเป็นบุคคลที่ไม่มีบุคคลใดเทียบเท่าได้เลยเพราะฉะนั้นที่ทรงแสดงไว้เนี่ยค่ะใครสามารถเข้าถึงพระปัญญาที่ทำให้ทรงแสดงธรรมะอย่างนี้แต่ว่าผู้ที่ฟังก็แล้วแต่สติปัญญาของบุคคลเหล่านั้นว่าสามารถที่จะเข้าใจได้ระดับไหน
6: เราไม่สามารถเข้าใจพระปัญญาที่ทรงแสดงธรรมได้ละเอียดขนาดนี้แต่เราเพียงฟังตามและพอเข้าใจได้ในขั้นปัญญาของเราที่เข้าใจ
4: ค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละบุคคลก็ต่างกันไปที่จะเข้าใจธรรมะได้ก็ตามระดับของปัญญา
3: อาจารย์คะพวกบุคคลพวกที่หนึ่งเนี่ยนะฮะเล่าเรียนธรรมะพระพุทธวจนะ9อย่างเนี่ยแต่เขาก็ไม่รู้ความจริงถ้าเผื่อเราจะคิดว่าเขารู้9อย่างนี้ก็คือเขารู้ปริยัติแต่เขาไม่รู้ความจริงของธรรมะ
4: คุณสุรีคิดว่ามีใครที่จะรู้ปริยัติหมดไหมคะ
3: คือเขาก็บอกเขาอ่านนะอาจารย์
4: เขาเรื่องของเขาเราไม่สนใจเรื่องใครหมดค่ะแต่ว่าเมื่อฟังแล้วอ่านแล้วพิจารณาแล้วเนี่ยพอที่จะเข้าใจได้ไหมว่ามีใครที่จะรู้พระไตรปิฎกทั้งหมดหรือว่าพระพุทธวจนะทั้งหมด
3: อันนี้เราก็ไม่ทราบ
4: ใครพูดอะไรก็พูดได้นะคะแต่ว่าผู้ที่ได้ฟังหรือผู้ที่อ่านเนี่ยก็จะต้องไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจถูกไม่ใช่ไปคิดถึงคนอื่นเขาพูดอย่างนั้นเขาพูดอย่างนี้เขาพูดโดยเขาไม่รู้ก็ได้ใครจะพูดอะไรก็ได้ทั้งนั้นแต่คนฟังเนี่ยต้องรู้ว่ามีใครไหมนะคะในยุคนี้ที่สามารถที่จะรู้พระไตรปิฎกและพระพุทธวจนะทั้งหมดได้
3: คือถามของที่ท่านก็คือว่าอันเนี้ยอันแรกในที่รู้9อย่างเนี่ยก็คือรู้ปริยัติแล้วที่ต่อมาก็คือรู้ปฏิบัติเขารู้ปริยัติแต่เขาไม่รู้ปฏิบัตินี่โดยในของพระสูตรนี้ในบุคคลที
4: ่แม้แต่คำว่าธรรมะคำเดียวนะคะมีใครบ้างที่ไม่พูดคำนี้พูดทุกคนจนกระทั่งแม้ถึงการศึกษาธรรมะก็พูดอีกว่าศึกษาธรรมะนะคะแต่รู้ไหมว่าอะไรเป็นธรรมะ
6: หลายครั้งที่ฟังพระธรรมแล้วก็ไม่รู้บ้างก็มีครับเยอะเลยครับแล้วขณะที่มีการไตร่ตรองพิจารณาแล้วเข้าใจก็มีบ้างแต่น้อยนะครับเพราะว่าพระพุทธพจน์ทั้งหลายเนี่ยนะฮะคิดว่าโอ้ถ้าเปรียบแล้วน้อยนิดเดียวเองครับที่
4: ใช่เวลาที่อ่านพระสูตรนี้นะคะแสดงความลึกซึ้งของพระธรรมและจะรู้ด้วยว่ามีบุคคลต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็ที่จะเข้าใจธรรมะได้ก็ตามความลึกซึ้งของปัญญาที่ได้สะสมมา
6: เพราะฉะนั้นท่านก็แสดงให้ยิ่งขึ้นไปหมายถึงว่าแม้เข้าใจนวังคสัตตุสารเข้าใจสุตตะเคยะเนี่ยฮะก็ยิ่งเข้าใจด้วยแล้วก็ยิ่งแทงตลอดอริยสัจ4ด้วยนี่ก
4: ็มหาสมุทรค่ะ
6: โอ้โห
4: กว้างใหญ่นะคะเพราะแม้แต่เริ่มที่จะเข้าใจคำว่าธรรมะก็ต้องคิดว่ามีหลายระดับ
6: คำเดียวนะฮะ
4: คำเดียว
6: ครับโอ้ครับโมทนาครับ
5: ท่านอาจารย์คะอย่างพระสูตรที่สองเนี่ยที่ว่าศึกษาเล่าเรียนองค์เก้าเนี่ยนะคะแล้วก็รู้อริยสัจจะก็เลยหมายว่าอันเดียวกันหรือเปล่าคะคือว่าองค์เก้ากับอริยสัจจะคือศึกษาเล่าเรียนองค์เก้าคือพระไตรปิฎก
4: องค์เก้าอยู่ที่ไหน
5: ก็ที่จริงๆก็คือที่ตัวเรานี่คือความจริงที่ปรากฏ
4: แยกเป็นองค์ๆหรือเปล่าคะตอนนี้กำลังเป็นอุทานหรือเป็นเวทันละหรือเป็นอะไรเพราะฉะนั้นต้องทราบว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะเมื่อจำแนกโดยองค์9หมายความว่าจัดประเภทของการแสดงของพระองค์บางกาลละเป็นอุทานนะคะบางกาลละก็เป็นคาถาเพราะฉะนั้นไม่ใช่หมายความว่าเราไม่รู้ว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยองค์9เนี่ยคืออะไรทั้งหมดของพระไตรปิฎกจำแนกเป็นองค์9และแต่ว่าจะเป็นองค์ใดใน9องค์
5: แต่ไม่ว่าจะแสดงในนัยยะไหนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอริยสัจ4หรือว่าองค์9เนี่ยก็คือให้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏขณะนี
4: ้ประโยชน์ของการฟังพระธรรมเนี่ยคือเข้าใจอะไรถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏให้ถูกต้องว่าเป็นธรรมะ
5: กลับมาสู่ที่ว่ารู้ปริยัติหมดเลยแต่ว่าไม่รู้สภาพธรรม
4: พูดคำนี้ได้ไหมคะรู้ปริยัติหมดเลย
5: จริงๆก็คิดว่าถ้าจริงๆในความเข้าใจเนี่ยคิดว่าปริยัติเนี่ยต้องหมายถึงฟังสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วก็ต้องเข้าใจด้วยว่า หมายถึงอะไรถ้าเพียงแต่ว่ารู้เรื่องราวหรือว่าเหมือนกับเป็นนกแก้วนกขุนทอง
4: รู้หมดเลยเนี่ย
5: เป็นไปไม่ได้ค่ะอาจารย์คือจะแย้งตรงที่ว่ารู้ปริยัติเนี่ยน่าจะหมายถึงว่าคือหมายว่าเข้าใจอรรถะและความหมายถึงแม้ยังไม่เข้าถึงลักษณะแต่ถ้าเพิ่งว่าไปพูดได้เหมือนนกแก้วหนูทองจำได้เนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นการศึกษาปริยัติใช่ไหมอาจารย์ในความเข้าใจคิดว่าถ้าปริยัติเนี่ยคือต้องเข้าใจในขั้นฟังว่าธรรมะคืออะไรแล้วก็เกิดดับตามเหตุปัจจัยอย่างไรแต่ถ้าไปท่องได
4: ้แปลได้พูดได้บอกได้ท่องได
5: ้ก็ไม่น่าจะใช่ปริยัติ
4: แต่ไม่รู้ความจริงแม้แต่ว่าธรรมะคืออะไร
5: คือที่พูดนี่หมายว่าปริยัตินี่มันน่าจะหมายถึงว่าเข้าใจขั้นฟังถึงแม้ยังไม่ประจักษ์ลักษณะแต่ถ้าเป็นท่องอย่างเดียวแล้วไม่รู้เลยว่าคืออะไร
4: แล้วคุณอรวรรณคิดว่ามีคนที่พูดเรื่องของธรรมะแต่ว่าไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรไหมคะ
5: มีค่ะ
4: ก็คือบุคคลประเภทนี้
5: แต่กล่าวไม่ได้ว่าอันนั้นคือเข้าใจปริยัติถูกไหม
4: เราไม่ได้กล่าวว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจนะคะแต่มีไหมคือทรงแสดงบุคคลที่มีค่ะตามประเภทในโลกนี้มากมาย
5: ค่ะ
4: ค่ะเพราะฉะนั้นบุคคลที่พูดธรรมะมีไหมแต่ไม่เข้าใจธรรมะนี่ก็คือข้อนี้อิทธิบาทนะคะคืออะไร
5: ค่ะ
4: ขยันนะคะอย่างนี้ค่ะก็เป็นอิทธิบาทอย่างนี้เข้าใจธรรมะหรือเปล่า
5: ไม่เข้าใจค่ะ
4: ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาแปลได้แล้วก็บอกว่าเป็นอิทธิบาทแต่นั่นเป็นอิทธิบาทหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็มีบุคคลที่พูดนะคะข้อความนี้แสดงถึงบุคคลต่างๆทุกกาลสมัย
5: อาจารย์ครับประเด็นคือ
4: แสดงลักษณะของบุคคลต่างๆ
5: ค่ะแล้วที่หนูถามเนี่ยคือหมายว่าคนที่เข้าใจปริยัติเนี่ยไม่ได้หมายถึงท่องได้อะไรได้แต่ต้องก็จะฟังแล้วพระธรรมเนี่ยเข้าใจขั้นฟังว่าหมายถึงอะไรถูกไหมเพื่อที่นำไปสู่การเข้าถึงลักษณะ
4: แล้วคุณอรวรรณคิดว่าคนที่พูดอย่างเมื่อกี้เนี่ยมีไหมถ้ามีก็คือบุคคลไหนในสี
5: ่ก็เป็นเพศหนึ่ง
4: ค่ะ
5: แต่ไม่ได้หมายถึงเข้าใจปริยัติ
4: มีไหมคนอย่างนั้นที่พูดก็คือบุคคลที่หนึ่ง
5: ค่ะ
4: จะต้องไปรู้อะไรอีกคะในเมื่อบุคคลอย่างนี้มีก็ทรงแสดงตามความเป็นจริงว่ามีบุคคลอย่างนี้ก็มี
5: ค่ะ
4: ค่ะประโยชน์จากพระสูตรนี้ค่ะ
5: ประโยชน์จากพระสูตรนี้ก็คงไม่พ้นที่ต้องให้รู้ว่าเราต้องศึกษาพระธรรมให้เข้าใจแล้วก็เป็นคนที่ถ้ามีปัญญาก็น่าจะเป็นประเภทที่4นะคะอาจารย
4: ์ถ้าเป็นคนที่เคยพูดแต่ไม่ทำพระสูตรนี้มีประโยชน์ไหมคะ
5: ก็ให้พิจารณาตัวเองแล้วก็น่าจะปรับปรุง
4: เ
5: นี่ยนะ
4: ถ้าเคยแต่พูดแต่ไม่ได้ทำตามที่พูดเลยในทางกุศลนะคะ
5: ค
4: ่ะสูตรนี้จะมีประโยชน์ไหมเพราะฉะนั้นประโยชน์จากการศึกษาเนี่ยก็คือรู้จักธรรมะตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะนะคะและอะไรเป็นกุศลธรรมอะไรเป็นอกุศลธรรมปัญญาที่รู้อย่างนี้ก็จะทำให้เปลี่ยนจากอกุศลเป็นกุศลทีละเล็กทีละน้อย
6: ถ้าสี่บุคคลแล้วเนี่ยพูดแล้วไม่ทำนะฮะก็เกิดขึ้นในตัวผมก็บ่อยแล้วโดยเฉพาะทั้ง4อย่างเลยครับสลับกันในชีวิตประจำวันได้ยินได้ฟังในเทปวิทยุธรรมะท่านอาจารย์พูดถึงการตื่นขึ้นฟังธรรมะในช่วงเช้านะฮะก็มีตัวอย่างของบุคคลหนึ่งคือเราตื่นไม่ได้เนี่ย

0: ไม่สามารถ
1: ยังไงก็ต้องเข้าใจความไม่ใช่ตัวตนค่ะไม่ใช่นั้นแล้วก็ยังเป็นเราเป็นเขานะคะเป็นวันนี้คนนี้วันนั้นคนนั้นแต่ตามความเป็นจริงพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยเพื่อให้รู้สัจจะความจริงของธรรมะว่าธรรมะไม่ใช่ตัวตนแล้วแต่ว่าขณะนั้นนะคะเป็นธรรมะอะไรเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมนี่เป็นสิ่งที่จะต้องเข้าใจในขั้นต้น
0: ครับเพราะว่าเป็นสภาพธรรมแต่ละอย่างที่ถ้าสติไม่เกิดแล้วก็ไม่พิจารณาก็เป็นตัวเราเดี๋ยวทำสิ่งนั้นได้สิ่งนี้ไม่ได้
1: แม้ฟังสัก20ปี30ปีนะคะก็ยังเป็นเราจนกว่าจะมีความเข้าใจธรรมะแล้วก็มีความเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจริงๆนะคะในความเป็นอนัตตาของธรรมะพระพูดว่าธรรมะเป็นอนัตตาเนี่ยไม่ยากและบางคนก็พูดเข้าข้างตัวเองนะคะแล้วก็รู้ด้วยว่าเข้าข้างตัวเองพอทำอะไรไม่ได้ก็บอกว่าเป็นอนัตตาพอไม่ทำก็บอกว่าเป็นอนัตตาอะไรอะไรก็เป็นอนัตตาแต่นั่นเป็นความเข้าใจว่าไม่ใช่เราหรือเปล่าที่กำลังพูดหรือว่ากำลังคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ฟังนะคะแล้วก็จะมีความเข้าใจถูกต้องขึ้นได้ยินได้ฟังธรรมะมามากแล้วก็จะได้ยินธรรมะต่อไปอีกก็เรื่องซ้ำเก่าแต่ประโยชน์คือมั่นคงในการที่จะถึงความเป็นอนัตตาจริงๆไม่ใช่เพียงแต่พูดเพื่อที่จะคิดว่าไม่ทำอย่างนั้นหรือทำอย่างนั้นเพราะธรรมะเป็นอนัตตาแต่มีความเข้าใจจริงๆค่ะว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เป็นเรา
0: ขออนุโมทนาท่านอาจารย์ครับ
2: เชิญคุณธิดารัตน์ค่ะ
3: ในพระสูตรนี้นะคะซึ่งจริงๆหลายๆท่านก็ได้สนทนาไปแล้วนะคะก็คือไม่พ้นจากสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นในแต่ละบุคคลเลยนะคะบางครั้งก็เป็นที่หนึ่งบ้างนะคะเป็นบุคคลที่สองบ้างบางครั้งก็เป็นบุคคลที่สามบ้างก็คือรู้ว่าอะไรที่เราทำไม่ได้นะคะก็ไม่พูดไม่มีการรับปากว่าจะทำเลยเพราะรู้ว่าไม่สามารถจะทำได้ก็แล้วแต่ในกาละซึ่งจริงๆแล้วนะคะในแม้กระทั่งในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะคะตัวอย่างก็มีเยอะและอย่างเรื่องการศึกษาเนี่ยนะคะที่ท่านอธิบายไว้ก็จะมีทั้งที่ศึกษาที่เป็นคันธธุระและวิปัสสนาธุระนะคะเพราะว่าบุคคลที่จะบรรลุธรรมะเนี่ยนะคะถึงแม้จะยังไงก็ตามนะคะจะต้องมีการฟังธรรมะอย่างผู้ที่เป็นคันธธุระหรือว่ามีการเล่าเรียนเนี่ยอย่างน้อยนะคะก็จะมีอธิบายเอาไว้นะคะว่าธุระในพระพุทธศาสนามี2 อย่างคือคันธธุระและวิปัสสนาธุระคันธธุระนี่ก็หมายถึงการเรียนนิกายที่1ก็ดี2นิกายก็ดีจบพระพุทธวจนะคือพระไตรปิฎกก็ดีตามสมควรแก่ปัญญาของตนนะคะแล้วส่งไว้ด้วยกล่าวบอกได้นะคะสามารถที่จะแสดงพระพุทธวจนะนั้นได้ชื่อว่าคันธธุระส่วนการพิจารณานะคะพิจารณาความสิ้นไปเสื่อมไปต่างๆนี่นะคะยังวิปัสสนาให้เจริญด้วยอำนาจแห่งการติดต่อเนี่ยนะคะแล้วสามารถที่จะบำเพ็ญจนถึงพระอรหันต์นะคะของภิกษุผู้มีความประพฤติอย่างนี้นะคะเรียกว่าวิปัสสนาธุระและท่านก็ได้อธิบายนะคะอย่างเช่นพระภิกษุนะคะที่จะเป็นวิปัสสนาธุระนี่ก็จะมีการฟังธรรมะจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้แสดงไว้นะคะว่าพระพุทธเจ้านี้ท่านแสดงหนทางนะคะจนกระทั่งเป็นปัจจัยให้บรรลุพระอรหันต์ได้ค่ะก็จะมีข้อความว่านะคะอย่างพระภิกษุนี่นะคะที่ท่านบวชเมื่อแก่ไม่สามารถที่จะบำเพ็ญคันธธุระได้เมื่อท่านมีการมาถามนะคะว่าธุระในพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ได้รับคำอธิบายว่าคันธธุระคืออะไรวิปัสสนาธุระคืออะไรท่านก็รู้ตนเองตามความเป็นจริงนะคะว่าไม่สามารถที่จะบำเพ็ญคันธธุระได้ท่านก็ทูลกับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสบอกวิปัสสนาจนถึงพระอรหันต์นะคะและพระภิกษุรูปนั้นท่านก็ไปบำเพ็ญเพียรนะคะมีการกระทำตามที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อธิบายนะคะวิปัสสนาจนกระทั่งถึงอรหันต์ก็คือมีการฟังหนทางที่จะนำไปสู่ความเป็นพระอรหันต์นั่นเองนะคะท่านก็สามารถที่จะบรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายอันนี้คือพระภิกษุสององค์นะคะที่เป็นสหายกันองค์หนึ่งเจริญวิปัสสนาธุระ

0: ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์อีกองค์นึงนะคะฝ่ายภิกษุอีกองค์นึงนี่นะคะท่านคิดว่าเราจะบำเพ็ญคันธทุระนี้แลแล้วเริ่มเรียนพระพุทธพจน์นะคะเรียนพระไตรปิฎกโดยลำดับกล่าวธรรมะสวดสารพันยะในที่ต่างๆเลยนะคะในสถานที่ที่ตนไปแล้วเที่ยวบอกแก่พระภิกษุก็มีพระภิกษุที่เป็นผู้ฟังเลยนะคะ500รูปที่เป็นลูกศิษย์ของท่านนะคะแล้วก็เป็นอาจารย์ใหญ่ถึง18คณะซึ่งท่านก็คิดว่าตอนนี้ท่านจะเรียนคันธทุระก่อนเมื่อแก่ท่านถึงจะไปเรียนวิปัสสนาทุระอันนี้ก็คือท่านเรียนพระไตรปิฎกนะคะแล้วก็ทรงไว้แต่ก็ไม่ได้เข้าใจสภาพธรรมะนะคะจนพระพุทธเจ้านะคะท่านทรงมาให้การสงเคราะห์นะคะเพราะว่าเมื่อมีการพบกันก็มีการล่วงเกินองค์ที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยนะคะคิดว่าองค์ที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยไม่ได้รู้ธรรมะอะไรเลยแม้แต่คาถาที่ประกอบด้วย4บทเป็นยังไงก็ไม่รู้อย่างเงี้ยนะคะมีการกล่าวล่วงเกินกันพระศาสดาก็จึงมีการถามคำถามนะคะถามคำถามภิกษุที่ทรงคันธทุระเนี่ยนะคะถ้าถามถึงสภาพธรรมะที่ลึกๆไปนะคะแม้กระทั่งฌานจนกระทั่งถึงมรรคผลต่างๆเนี่ยท่านก็ไม่สามารถที่จะตอบได้แต่พอถามพระภิกษุที่เป็นพระสุขวิปัสสกะที่เป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยนะคะท่านสามารถที่จะตอบได้ไม่ว่าจะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับพระโสดาบันนะคะโสตาปัตติมรรคท่านก็สามารถที่จะตอบได้อรหัตตมรรคท่านก็สามารถที่จะตอบได้ก็ได้รับคำสรรเสริญสาธุการจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเลยนะคะที่มีในคุตตานิกายคาถาธรรมบทถ้าต้องการอ่านเรื่องโดยละเอียดก็อ่านได้นะคะอันนี้ก็จะประกอบเข้ากับพระสูตรนี้นะคะซึ่งพระสูตรนี้ที่แสดงว่าบุคคลที่สองเนี่ยนะคะถึงแม้จะไม่ได้ร่ำเรียนเนี่ยนะคะหมายถึงว่าคือไม่ได้เรียนโดยละเอียดโดยลำดับเพื่อที่จะทรงไว้ที่จะเป็นคันธทุระแต่ก็มีการฟังนะคะเพื่อที่จะเข้าใจสภาพธรรมะเพื่อเป็นปัจจัยแก่วิปัสสนาทุระท่านถึงสามารถที่จะบรรลุธรรมะได้เนี่ยค่ะโดยไม่ได้ทรงธรรมะไว้ที่จะเป็นคันธทุระด้วยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงนะคะ
1: ทีนี้ในเรื่องคันธทุระกับวิปัสสนาทุระผมเองก็ยังเข้าใจได้น้อยนะฮะคือถ้าโดยนัยยะวิปัสสนาทุระเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจว่าภิกษุอบรมเจริญวิปัสสนานะแต่ว่าจะขาดการฟังธรรมะบ่อยๆกับพระผู้มีพระภาคก็ไม่ได้เมื่อเข้าไปเฝ้าฟังเข้าใจก็บรรลุในขณะนั้นก็มีซึ่งบางทีนัยยะนี้บรรลุแล้วหรือยังครับที่ว่าบรรลุแล้วก็คิดว่าเมื่อแก่แล้วจะประพฤติวิปัสสนาทุระนะ
0: ก็ที่ตัวอย่างเลยนะคะสองท่านที่ต่างกันเนี่ยนะคะก็คือท่านที่เรียนคันธทุระก่อนเนี่ยนะคะไม่ได้บรรลุแล้วก็มีการล่วงเกินพระอรหันต์เพื่อนสหายที่บรรลุแล้วเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นท่านไปตกนรกได้แสดงไว้ว่าท่านไปตกนรกก็จะมีหลายท่านเนี่ยนะคะที่อย่างที่ได้รับการเตือนแล้วเนี่ยนะคะเตือนแล้วไม่เชื่อนี่มีเยอะเตือนแล้วไม่เชื่อแล้วก็จะต้องไปตกนรกอย่างตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างหนึ่งนี่นะคะพระภิกษุณีนะคะคือแม่เนี่ยนะคะเป็นพระภิกษุณีแล้วก็ศึกษาแค่เพียงวิปัสสนาธุระเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ลูกชายเมื่อโตขึ้นเนี่ยท่านก็ให้บวชนะคะพระลูกชายเนี่ยท่านเรียนตั้งแต่เด็กเนี่ยนะคะเรียนหมดเลยเป็นผู้ที่ทรงคันธทุระนะคะแล้วก็สามารถที่จะคือท่านเรียนเจริญไว้ขึ้นมาเนี่ยนะคะก็เรียนโดยลำดับต่างๆเนี่ยนะคะได้เป็นพระธรรมกถึกนะคะทรงพระพุทธพจน์เป็นพระหูสูตรนำคันธทุระนะคะวันหนึ่งท่านก็คิดถึงว่าท่านผู้เดียวเนี่ยจะไปเยี่ยมมารดานะคะพอไปถึงสำนักของพระภิกษุณีที่เป็นมารดาบรรดาเป็นพระอรหันต์แล้วนะคะมารดาก็เตือนว่าแหมวันนี้ได้กล่าวแค่ว่าท่านเนี่ยปกติมีคนแวดล้อมอยู่เสมอวันนี้มาคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยท่านก็ได้สตินะคะว่ามารดาเนี่ยได้เตือนท่านเมื่อถูกมารดาทักท้วงนะคะเกิดความสังเวช ว่าเรากระทำการอันไม่ควรนะคะก็คือกลับไปพิจารณาตนเองและสามารถที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้นะคะแล้วก็ได้พยากรณ์อรหัตผลแก่มารดาท่านก็ได้กล่าวถึงคุณของโยมมารดาเนี่ยนะคะที่ได้แนะนำให้ท่านได้รู้สึกตัวแล้วก็ได้บรรลุคุณแต่เวลาบรรลุนี่นะคะท่านก็บรรลุคุณสูงสุดนะคะเป็นพระอรหันต์แล้วก็ได้ทั้งวิชา3ด้วยนะคะได้ปฏิสัมภิทาด้วยเพราะท่านเป็นผู้ที่ทรงปริยัติมาก่อน
1: ก็โดยนัยยะที่ท่านทรงคันธธุระมาก่อนนะฮะคือยังไม่บรรลุและเมื่อภายหลังท
0: ่
1: านได
0: ้
1: มารดาเตือนสติท่านก็น้อมไปพิจารณาโดยนัยยะวิปัสสนาธุระก็บรรลุใช่ไหมครับอ๋อนี้แสดงว่ากว้างกว้างหรือเปล่าท่านอาจารย์ครับโดยนัยยะคันธธุระนี่ฮะได้ตั้งแต่การเล่าเรียนพระไตรปิฎกทั้ง3นะฮะแล้วแต่ว่าจะชำนาญมากน้อยแค่ไหนอย่างนี้ใช่ไหมครับท่านอาจารย
2: ์คันธธุระนี่ยากไหมคะ
1: ก็ยากครับ
2: ยากมาก
1: ยากมากครับ
2: ลองคิดถึงผู้ที่สามารถเรียนจนกระทั่งมีความรู้แตกฉานแสดงว่าท่านต้องเคยสะสมปัญญามาแล้วนะคะจึงสามารถที่จะเรียนได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านมีความรู้ความเข้าใจจากการที่ท่านได้สะสมมาแล้วเวลาที่มีการระลึกได้ใช่ไหมคะก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ท่านเข้าใจธรรมะมาก่อนนะคะสามารถที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะในขณะนั้นได้ขอยกตัวอย่างเรื่องสมัยนี้นะคะคือห่างไกลจากสมัยนั้นมากท่านที่ได้ฟังเรื่องของวิถีจิตกับจิตที่ไม่ใช่วิถีนะคะถ้าได้อบรมความเข้าใจมามากนะคะและขณะนี้เกิดระลึกได้ว่าขณะนี้เป็นจิตที่เห็นเท่านั้นเองแต่จากการที่ฟังว่ากว่าจะเห็นได้เนี่ยเป็นภวังคจิตนะคะและเวลาที่อารมณ์กระทบกับจักขุปสาทะภวังไหวเป็นภวังคจรณะดับไปภวังคุปเฉทะเกิดต่อสิ้นสุดกระแสของภวังปัญจทวาราวัชนะจิตเกิดแล้วก็มีจิตเห็นแล้วก็มีจิตที่รับต่อสัมปติชนะสันติรณะโวทัพนะชาวนะเพียงเท่านี้ค่ะพอที่จะระลึกได้ไหมว่าชั่วขณะนี้ก็คือเหมือนกับที่เราเคยได้ฟังแต่ว่าปัญญาสามารถที่จะรู้ระดับไหนเช่นได้ฟังว่าต้องมีอารมณ์กระทบจากขุปสาทะไม่มีทางเลยนะคะแต่ฟังแล้วก็รู้ว่าต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นขณะเนี้ยต้องเป็นอย่างนี้คือเป็นแล้วอย่างนี้คือต้องมีภวังค์ก่อนแล้วก็มีภวังคจรณะมีภวังคุปเฉทะมีจักขุทวาราวัชนะแล้วจิตเห็นจึงเกิดและต่อจากนั้นก็มีจิตอื่นก็คือเพียงเกิดขึ้นทำกิจการงานสืบต่อกันเพราะฉะนั้นจากการฟังเรื่องวิถีจิตเนี่ยไม่ได้ไร้ประโยชน์เลยนะคะที่จะเกื้อกูลว่าพอมีการระลึกได้ก็รู้ว่ากำลังเป็นอย่างที่ได้ฟังคือต้องมีภวังค์ภวังคจรณะภวังคุปเฉทะปัญจทวาราวัชนะแม้ว่าขณะนั้นจะไม่นึกถึงชื่อเหล่านี้เลยนะคะแต่รู้ว่ากำลังทำหน้าที่ตามที่ได้สะสมมาตั้งแต่ปฏิสนธิก็จะต้องมีอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเมื่อมีการระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะก็รู้ว่าเป็นอย่างที่ได้ฟังเท่านั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนด้วยเหตุนี้การศึกษาธรรมะเนี่ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าไม่มีการสะสมความเข้าใจจริงๆว่าเป็นธรรมะแม้แต่ที่ฟังเรื่องของวิถีจิตก็ไม่ใช่ว่าไร้ประโยชน์แต่ไม่ได้หมายความว่าให้ไปรู้ลักษณะของจิตเหล่านั้นตามลำดับแต่ให้มีความเข้าใจความเป็นอนัตตาว่าต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างอื่นไม่ได้นะคะเมื่อมีความเข้าใจมากขึ้นทั้งหมดที่ได้ฟังส่วนอื่นประกอบด้วยเวลาที่มีสติสัมปชัญญะเกิดก็สามารถที่จะเข้าถึงลักษณะที่ตรงตามที่ได้เรียนและแต่ว่าขณะนั้นนะคะจะมีปัญญาที่สามารถที่จะละคลายความเป็นตัวตนได้แค่ไหนเพราะว่าการศึกษาทั้งหมดนะคะเพื่อละความเป็นตัวตนเพื่อรู้จริงๆว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นแม้แต่คันธธุระก็ยากมากไม่ใช่ง่ายเลยนะคะเพราะฉะนั้นที่จะสามารถเข้าใจได้และเข้าใจขนาดที่เป็นภิกษุที่มีความชำนาญก็ต้องคิดถึงปัญญาที่สะสมมาพร้อมกันนั้นนะคะการที่ท่านเคยสะสมมาก่อนเป็นปัจจัยที่จะทำให้ระลึกแล้วรู้ได
1: ้ยากจริงๆครับอย่างคราวที่แล้วท่านอาจารย์เตือนเรื่องในชวนะคำว่าในชวนะหรือไปตั้งกรอบว่าเป็นกุศลในชวนะอีกพอกลับไปบ้านไปสนทนาก็ยังใช้พระอาจารย์ชนะอีกก็ถูกเตือนเหมือนกันฮะแต่พอท่านอาจารย์พูดถึงจิตเกิดขณะเดียวเท่านั้นวิถีจิตทั้งหมดเนี่ย ผมชอบใส่กรอบว่ากลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มจิตมีกิจ89121แล้วก็ไปตั้งวิถีจิตไว้เลยเป็นทางเลย
2: เป็นคันธธุระหรือเปล่า
1: ไม่เป็น
2: ไม่เป็น
1: อย่างนี้ต้อง
2: รู้ด้วยว่าถ้าศึกษาอย่างนั้นไม่ใช่คันธธุระ
1: จนท่านอาจารย์ค่อยๆบอกมีขณะเดียวเท่านั้นแล้วเมื่อเราพูดถูกนั่นแสดงว่าเราถึงจะเข้าใจถูกก็แสดงว่ายังเข้าใจผิดอีกเยอะแล้วก็ถ้าฟังคันธธุระดีก็จะทำให้สติปัฏฐานเมื่อเกิดเนี่ยมันก็จะเกิดได้จริงเกิดได้ตรงมากขึ้นครับนี้ก็เข้าใจมากขึ้นแล้วครับอนุโมทนาครับ
3: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นการที่ได้ศึกษาเพียงที่จะเข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเนี่ยนะครับแล้วสามารถรู้ความจริงได้การศึกษาหรือการที่ได้ฟังคำสอนเพียงแค่เท่านี้เนี่ยก็ไม่ชื่อว่าเป็นระดับคันธธุระ
2: จริงๆแล้วนะคะคันธธุระและวิปัสสนาธุระเนี่ยไม่ได้แยกกันถ้าเป็นผู้ที่มีความเห็นถูกเพราะเหตุว่าจะเป็นวิปัสสนาธุระไม่ได้เลยถ้าไม่มีคันธธุระแต่ว่าคันธธุระระดับไหนอย่างที่มาฟังธรรมะเนี่ยนะคะเพื่อวิปัสสนาธุระแต่ต้องฟังมิฉะนั้นแล้วจะรู้ได้ยังไงคะว่าไม่ใช่ตัวตนแม้จะจิตที่กำลังเห็นขณะนี้กว่าจะมีการน้อมไปที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะซึ่งมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นก็ต้องฟังเรื่องของวิถีจิตเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของการฟังนะคะก็คือเพื่อรู้ความจริงของสภาพธรรมะไม่ใช่ฟังเพื่อที่จะเป็นผู้รู้ที่จะรักษาคันธธุระไว้อย่างแตกฉานแต่ว่าวิปัสสนาธุระเนี่ยค่ะไม่มีคันธธุระไม่ได้แต่ว่าเพื่ออะไรคันธธุระก็คือเพื่อที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏด้วยเหตุนี้ไม่แยกกันก็จริงนะคะแต่หนักทางไหนอย่างผู้ที่ฟังเพื่อเข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเนี่ยก็หนักทางวิปัสสนาธุระแต่ว่าจะไม่มีคันธธุระไม่ได้ไม่มีทางที่จะรู้เองหรือว่าสามารถที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะโดยไม่มีการฟังเพราะเหตุว่าธรรมะก็เป็นธรรมะจริงๆนะคะเดี๋ยวนี้ไม่เป็นอื่นแต่ทำไมไม่ละอยู่ที่การไม่ละค่ะทั้งที่ทรงแสดงว่าเป็นธรรมะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลจะฟังอีกนานเท่าไหร่ก็เป็นผู้ที่ตรงว่าละความไม่รู้หรือเปล่าหรือว่าละการยึดถือสภาพธรรมะหรือเปล่าเพื่อละการยึดถือสภาพธรรมะแต่ต้องรู้เพื่อละความไม่รู้ก่อนเพราะฉะนั้นคันธธุระก็เป็นที่อาศัยของวิปัสสนาธุระจะมีแต่วิปัสสนาธุระอย่างเดียวไม่ได้นะคะและคันธธุระจริงๆเนี่ยเพื่ออะไรถ้าไม่ใช่เพื่อวิปัสสนาธุระเรียนไปโดยไม่รู้ลักษณะไม่รู้ความจริงไม่สามารถประจักษ์ความจริงตามที่ได้เรียนเนี่ยและการเรียนนั้นจะมีประโยชน์อะไรแต่ว่าผู้ที่สะสมมานะคะก็มีอุปนิสัยที่ว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่หนักในวิปัสสนาธุระหรือว่าหนักในคันธธุระอย่างท่านพระอุบาลีเนี่ยค่ะท่านก็มีอัธยาศัยที่จะเป็นวิปัสสนาธุระแต่ในขณะนั้นท่านเป็นผู้ที่สะสมการที่จะเข้าถึงคันธธุระซึ่งจะขาดประโยชน์ถ้าท่านออกไปสู่ป่านะคะแล้วก็มีแต่วิปัสสนาธุระอย่างเดียวด้วยเหตุนี้คันธธุระเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะตัวท่านแต่ยังมีประโยชน์ถึงพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทอื่นด้วยด้วยเหตุนี้ถ้าสามารถที่จะเป็นได้ทั้งสองธุระนะคะตามกำลังก็เป็นประโยชน
4: ์ถ้าจะสรุปคันธธุระเนี่ยคือทรงปริยัติได้มั้ยคะทรงไว้ซึ่งปริยัติเอาสรุปง่าย
2: ๆศึกษาปริยัติเพื่อที่จะได้เข้าใจปริยัตินะคะมากขึ้นทั่วขึ้นละเอียดขึ้นแต่ทั้งหมดนี้นะคะต้องเพื่อวิปัสสนาธุระ
4: คือเป็นพระเนี่ยยอมรับว่าเป็นคันธธุระเนี่ยเพราะว่าท่านอยู่ตลอดเวลากับสิ่งนั้นแต่ว่าเราอยู่เป็นชาวโลกเนี่ยมันมีหลายอย่างที่ยังมากระทบเวลาของเราที่เราจะพอจะเข้าใจได้ต่อเนื่องเนี่ยอาจารย์อันนี้คือปัญหา
2: คงไม่ได้ยกภาระให้พระภิกษุนะคะแม้ว่าพระภิกษุจะเป็นประธานของพุทธบริษัทแต่หน้าที่ของพุทธบริษัททั้งหมดที่จะเป็นพุทธบริษัทก็คือต้องเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการศึกษาธรรมะนะคะจะเป็นพุทธบริษัทหรือเปล่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือเปล่าเพราะว่าไม่เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นเป็นเพียงชื่อที่คิดว่านับถือพระพุทธศาสนาแต่ถ้าไม่เข้าใจธรรมะเลยนับถืออะไรคะเวลานี้ไม่ทราบมีใครรู้หรือเปล่าคะว่ารถหลายคันตามท้องถนนเนี่ยก็ผูกรูปอะไรไว้นะคะที่ท่อไอเสียทราบใช่ไหมคะด้วยความเชื่อ ว่าจะทำให้คนที่ตายแล้วเนี่ยได้เพลิดเพลินระหว่างที่เขาขับรถไปก็มาใหม่อีกนะคะนี่พุทธบริษัทหรือเปล่าแล้วบางคนก็ถึงกับเอาตุ๊กตาหมีเลยตัวใหญ่ๆเลยค่ะคือคนอื่นก็อาจจะผูกเล็กๆนะคะแต่อันนี้ตัวใหญ่ๆแล้วก็มีความเชื่อเพื่อเกื้อกูลคนที่จากโลกนี้ไปแล้วก็จะได้มีความสุขเพลิดเพลินระหว่างที่ได้เห็นอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นนี่เป็นคันธทุระเป็นผู้ที่นับถือพุทธศาสนาเป็นผู้ที่เข้าใจพระธรรมหรือเปล่าไม่ทราบมีใครเคยเห็นบ้างยังคะ
5: เห็นบ่อย
2: ค่ะแต่ไม่รู้ใช่ไหมคะว่าผูกทำไมเพื่อเหตุนี้ค่ะก็แสดงว่าไปกันใหญ่หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะคือว่าเราสามารถที่จะเห็นได้ค่ะว่าเป็นพุทธศาสนิกชนโดยไม่เข้าใจพระพุทธศาสนาแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเข้าใจธรรมะ
6: อาจารย์คะพอศึกษาไปศึกษามาเนี่ยคำว่าเข้าถึงลักษณะของสภาพธรรมเนี่ยก็ไม่ค่อยเข้าใจแน่ว่าคำว่าลักษณะเนี่ยเขามีระดับเดียวว่าสติปัฏฐานรู้ลักษณะของสภาพธรรมหรือว่ามีว่าถ้าเราจิตได้ยินเสียงเนี่ยเราก็เข้าใจได้ว่าแบบนี้คือเสียงแบบนี้คือรูปที่ปรากฏทางตาจะเรียนรบกวนอาจารย์ลองช่วยกรุณาขยายความว่าคำว่าลักษณะนะคะท่านอาจารย
2: ์สภาพธรรมะมีหรือเปล่าคะ
6: มีค่ะ
2: ถ้าไม่มีสภาพธรรมะจะมีคุณอรวรรณมีโลกมีต้นไม้มีอะไรได้ไหม
6: ไม่ได้ค่ะ
2: ไม่ได้เพราะฉะนั้นจริงๆก็คือสภาพธรรมะสภาพธรรมะเนี่ยมีอย่างเดียวเหมือนกันหมดหรือว่าหลากหลาย
6: หลากหลายค่ะ
2: ทำไมบอกว่าหลากหลาย
6: ก็เพราะว่าเขามีลักษณะที่ต่าง
2: เห็นไหมคะใช่คำว่าลักษณะ
6: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นคุณอรวรรณไม่ใช่ว่าไม่เห็นลักษณะไม่ได้ยินลักษณะเนี่ยไม่ใช
6: ่ค่ะ
2: ลักษณะของเสียงที่ได้ยินปฏิเสธได้ไหมในเมื่อได้ยินแล้วและเป็นเสียงนี้ด้วยไม่ใช่เสียงอื่น
6: ค่ะ
2: พออีกเสียงหนึ่งก็ได้ยินเสียงนั้นแล้วและปฏิเสธไม่ได้จะเป็นเสียงอื่นไม่ได้เพราะเป็นเสียงนั้น
6: ค่ะ
2: นี่คือลักษณะของเสียงแต่ไม่มีความเห็นถูกลักษณะปรากฏทั้งวันทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเป็นลักษณะของธรรมะจริงๆเปลี่ยนไม่ได้เลยแต่ไม่มีความเห็นถูกไม่ได้เข้าใจว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดตรงกันข้ามกับอนัตตานะคะก็เป็นอัตตาอัตวาทุปาทานมีความยึดมั่นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดทำให้มีวาทะว่าเป็นสิ่งนั้นเช่นเป็นคุณอรวรรณเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้นี่ก็แสดงให้เห็นว่าไม่ได้เข้าใจความจริงของธรรมะทั้งที่ธรรมะปรากฏค่ะลักษณะไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยจิตเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็กำลังรู้ธรรมะหนึ่งซึ่งมีลักษณะหนึ่งไม่เป็นอื่นอย่างรูปขันธ์เนี่ยนะคะไม่ได้มีรูปเดียวเสียงไม่ได้มีเสียงเดียวกลิ่นไม่ได้มีกลิ่นเดียวแม้สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาก็เป็นรูปซึ่งมีอายุเพียงแค่17ขณะแล้วดับเพราะฉะนั้นรูปใหม่ก็เกิดสืบต่อและแต่ว่าขณะนั้นมีปัจจัยที่จะให้จิตกำลังรู้รูปไหนรูปนั้นก็เกิดเป็นแต่ละลักษณะที่ทำให้เราสามารถที่จะบอกได้ว่าต่างกันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นยังสงสัยอะไรในเมื่อลักษณะก็ปรากฏแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะแล้วไม่รู้ว่าขณะนั้นเป็นลักษณะของธรรมะไม่มีสัตว์บุคคลตัวตน
6: อาจารย์ก็แสดงว่าจริงๆเนี่ยสภาพธรรมเนี่ยเขามีหลากหลายเพราะว่าลักษณะเขาต่างกันแต่เรายังไม่มีปัญญาที่จะไป
2: รู้ค่ะ
6: ที่จะไปรู้ความจริงตามที่เขามีลักษณะ
2: ไม่เห็นถูกตามความเป็นจริง
6: คือเราไม่สามารถเห็นถูกได้เนื่องจากเรายังมีอวิชชาอยู
2: ่จึงกล่าวว่าลักษณะเป็นยังไงทั้งที่ลักษณะนั่นแหละกำลังปรากฏ
6: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องอบรมปัญญาให้เข้าถึงลักษณะ
2: ปัญญาเท่านั้นค่ะที่จะมีความเห็นถูกตามความเป็นจริงของธรรมะซึ่งเป็นอนัตตา
6: ค่ะก็กระจ่างขึ้นค่ะขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย
2: ์ต่อไปนี้ไม่สงสัยเรื่องลักษณะแล้วใช่ไหมคะ
6: ก็
2: กำลังเห็น
6: ค่ะก็เป็นลักษณะหนึ่ง
2: กำลังได้ยิน
6: ก็เป็นลักษณะหนึ่ง
2: กำลังได้กลิ่น
6: ก็เป็นลักษณะหนึ่ง
2: ลิ้มรส
6: ซึ่งต่างกันไป
2: ค่ะ
6: เป็นเฉพาะของตัว
2: จะกล่าวว่าไม่รู้ลักษณะไม่ได้แต่ไม่ได้มีความเห็นถูกว่าเป็นลักษณะของธรรมะเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งที่ลักษณะนั้นก็ไม่เป็นของใครเลย
7: เชิญคุณธีรพันธ์ค่ะ
8: ครับพระสูตรหลากหลายนะครับที่ได้มีการสนทนามานะครับอย่างเช่นในปฐมวราหกสูตรนี้นะครับก็เป็นเครื่องเตือนนะครับเพราะว่าเวลาเราได้ยินเมฆได้ยินท้องฟ้านะครับเวลาที่ตั้งเขามี เสียงนะครับคำรามนะครับก็เป็นเครื่องเตือนให้ระลึกถึงพระสูตรนี้นะครับว่าเปรียบเหมือนบุคคลในโลกนี้นะครับบางทีก็ไม่มีสอเขาว่าจะทำแต่ก็ทำเลยนะครับไม่ต้องพูดจาอะไรไม่ต้องเตรียมเลยทำเป็นผู้ทำเลยแต่บางคนก็เอ่ยปากนะครับแต่ว่าก็ไม่ทำครับทั้งไม่เอ่ยปากแล้วก็ไม่ทำด้วยทั้งเอ่ยปากด้วยทั้งทำด้วยเพราะนั้นวาจากับการกระทำนี้นะครับไม่ใช่ว่าจะตรงกันเสมอนะครับเพราะว่าปากกับใจก็เราก็ได้ยินกันบ่อยๆนะครับปากกับใจไม่ตรงกันเพราะนั้นการพูดสิ่งใดก็เป็นเครื่องเตือนว่าการพูดนั้นนะถ้าไม่มีการสำรวมในการพูดนะครับไม่มีสติรู้ตัวนะครับก็อยากจะพูดก็พูดแต่ว่าก็ไม่ได้ทำตามที่พูดนะแล้วคือได้แต่พูดนะก็เป็นเครื่องเตือนนะเพราะสูตรนี้นะครับจะฝนตกหรือว่าไม่ต้องร้อนหน้าฝนก็ได้นะครับเป็นเครื่องเตือนว่าบุคคลในโลกนี้นะครับมี4จำพวกที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วก็ในอีกพระสูตรนี้ก็แสดงถึงการที่สามารถที่จะรู้ตามความเป็นจริงเป็นบุคคลที่แม้ศึกษามากก็จริงครับแต่ว่ายังไม่สามารถที่รู้อริยสัจธรรมได้ก็มีการเล่าเรียนแต่ว่าการเล่าเรียนนั้นจุดประสงค์เพื่ออะไรนะครับถ้าผิดวัตถุประสงค์ก็เป็นการเล่าเรียนที่เปล่านะครับไม่สามารถที่จะรู้ความเป็นจริงได้หรือแม้กระทั่งการเรียนแล้วเรียนอีกแต่ว่าอาศัยที่พระธรรมนี่เป็นของยากก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะได้ครับแต่บางคนก็สะสมมาที่เมื่อได้ยินได้ฟังพระธรรมนี้ก็สามารถที่จะเข้าใจได้เร็วครับเรียนได้เร็วเข้าใจได้เร็วนะครับสามารถที่จะแสดงได้ให้ผู้อื่นเข้าใจนะครับสามารถทำช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ได้ด้วยนะครับแต่บางคนก็ไม่เรียนนะครับทั้งไม่เรียนไม่สนใจใดทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะนั้นการที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมนี้ก็เป็นไปไม่ได้จะไปหวังอะไรจากบุคคลนั้นก็ไม่ได้นะครับถ้าไม่มีการศึกษาแล้วเรียนเลยอีกประเภทนึงก็คือศึกษาด้วยนะครับแล้วก็ผลของการศึกษานั้นคือตรงตามปริยัติสามารถที่จะรู้อรรถรู้ธรรมะกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นะครับก็เป็นบุคคลมี4จำพวกในโลกนี้ครับไม่ได้พ้นจาก4นี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังพระธรรมแล้วก็เป็นเครื่องเตือนนะครับว่าเราเป็นบุคคลประเภทไหนนะครับที่จะประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามธรรมะตามความเป็นจริงนะครับเพราะนั้นจะได้ไม่เปล่านะเมื่อได้ยินได้ฟังพระธรรมแล้วก็ไม่สูญเปล่าไม่เป็นโมฆะครับก็เป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาทำความเข้าใจกันต่อไปครับ
5: ขอเรียนถามอาจารย์อนันต์ครับตั้งแต่เช้าเราศึกษาพระสูตรอยู่แล้วก็มีการอ่านแล้วก็คิดแล้วบางทีก็มีการสนทนาธรรมกันแล้วก็เห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วก็คิดเป็นเรื่องเป็นราวในขณะที่อ่านในขณะที่ฟังธรรมะแล้วก็คิดน่ะในขณะนั้นก็มีธรรมะเกิดขึ้นทางตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างเนี่ยถามว่าในขณะนั้นเนี่ยที่เป็นคันธาตุละกำลังอ่านพระสูตรหรือฟังพระสูตรด้วยความเข้าใจก็ขนาดนั้นก็มีสภาพธรรมะมีสิ่งที่ปรากฏทางตาเกิดพร้อมกันเลยเนี่ยมันจะได้ไหมครับความเข้าใจในขั้นต้นที่ฟังธรรมะมาครับ
3: ขณะที่ฟังและเข้าใจนะครับจิตเกิดดับรวดเร็วมากเพราะขณะที่เราฟังเข้าใจที่จะเรียกว่าคันธทุระนิดๆหน่อยๆนะครับเช่นฟังเรื่องสภาพธรรมะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างนี้เป็นคันธทุระใช่ไหมแต่เมื่อฟังแล้วเข้าใจเนี่ยก็สามารถระลึกรู้ลักษณะสภาพธรรมะขณะนั้นได้ไม่ได้หมายความว่าต้องมาเรียนคันธทุระเท่านี้วันเท่านี้เดือนแล้วจึงจะไปปฏิบัติวิปัสสนาธุระแยกกันเพราะฉะนั้นในขณะที่ฟังเข้าใจคำสอนศึกษาคำสอนขณะนั้นก็เป็นไปในการศึกษาคันธคือการศึกษานะครับแต่ว่าระดับของคันธทุระนั้นน่ะจะเพียงแต่เพื่อเบื้องต้นแล้วที่จะเข้าใจสภาพธรรมะแม้ในขณะที่กำลังได้ยินได้ฟังการศึกษาในขณะนี้นะฮะเท่านั้นหรือว่าเป็นผู้ที่มีสะสมอัธยาศัยที่จะ เรียนพระปริยัตินะครับเรียนคำสอนคันธะทั้งหลายเนี่ยฮะอย่างละเอียดตำหนับตำราทั้งหลายอย่างละเอียดแล้วก็ทรงจำไว้ได้ทั้งพยัญชนะทั้งอรรถนะครับอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเพียงฟังนะฮะปริยัติหรือว่าคันธะธุระพอเพียงที่จะเข้าใจสภาพธรรมะแม้ในขณะนี้นะขณะนั้นก็เป็นบุคคลประเภทที่สองนะครับก็คือแม้เป็นผู้ที่ไม่ได้เรียนอย่างละเอียดไปหมดนะครับหรือทรงจำไปหมดแต่ก็เป็นผู้ที่รู้จักลักษณะสภาพธรรมะซึ่งก็คือในขณะนี้เองอย่างท่านอัญญากนทัญญะนะท่านฟังธรรมะนะครับแล้วท่านก็เข้าใจแล้วเข้าใจสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในขณะนั้นรู้แจ้งอริยสัจธรรมก็เป็นผู้รู้อริยสัจทั้งสี่นะครับแต่ส่วนผู้ที่มีอัธยาศัยที่จะศึกษาละเอียดทรงจำละเอียดก็แล้วแต่อัธยาศัยของบุคคลนั้นเพราะนั้นเนี่ยบุคคลเป็นอย่างไรเนี่ยเป็นอย่างนั้นไม่เกินจากสี่ประเภทนี้ไปได้นะครับแต่ว่าเขาจะเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกก็แล้วแต่อย่างบุคคลประเภทที่สามเนี่ยไม่ได้เรียนเนี่ยไม่ได้เรียนธรรมะนะครับแต่เขาอาจจะเรียนอธรรมะก็ได้เขาเรียนสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมะแล้วเขาก็เข้าใจผิดว่าเขาได้รู้สัจจะความจริงแต่เขาก็ไม่ได้รู้สัจจะความจริงเพราะนั้นก็เป็นผู้ที่ไม่ได้เรียนธรรมะแต่คิดว่าได้เรียนธรรมะแล้วก็รู้ธรรมะแต่จริงๆเขาก็ยังคงเป็นบุคคลประเภทที่สามซึ่งมีเยอะมาก
5: ผู้ที่มีความเข้าใจในระดับพื้นฐานของธรรมะที่มั่นคงแล้วเนี่ยก็จะเริ่มรู้ความจริงว่าในขณะแม้ศึกษาคันธะธุระสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏทีละขณะในขณะนี้เองในขณะที่ศึกษานั่นเองก็มีเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตามีสภาพเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตามีสภาพที่กำลังคิดถึงเรื่องที่กำลังฟังมีสภาพที่กำลังคิดถึงสิ่งที่ปรากฏทางตาก็คงจะเป็นในลักษณะนี้ครับแต่ถ้าหากว่าผมก็เข้าใจเพียงในขั้นการฟังเท่านั้นเองคุณนกว่าควรจะเข้าใจอะไรให้มากกว่านี้ครับ
3: คือมีในหมายความว่าแต่ละท่านเนี่ยจะต้องมีอัธยาศัยเหมือนกันเพราะบางท่านเนี่ยฮะท่านก็เป็นผู้ที่สนใจในการรู้ลักษณะสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏไม่ได้เป็นผู้ที่สนใจที่จะศึกษาพยัญชนะทั้งหมดแล้วก็ทรงจำไว้ใช่ไหมแต่เป็นผู้ที่เห็นประโยชน์แล้วก็ศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะบุคคลในสมัยเนี่ยอย่างที่อย่างมากที่สุดที่จะเป็นนะครับก็คือบุคคลประเภทที่สองแน่นอนในสี่ประเภทเนี่ยอะไรที่เรียกว่าดีที่สุดก็ประเภทที่สี่แน่นอนก็คือเรียนธรรมะคือเรียนโดยละเอียดทรงจำไว้หมดดำรงไว้ซึ่งคันธะธุระกระทำธุระทั้งสองนะฮะได้ครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ใช่วิสัยของเราแต่ว่ามิได้หมายความว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนะครับก็จะมีบางคนเนี่ยเขาเข้าใจผิดคือความเป็นตัวตนเนี่ยก็เหมือนชักนำให้เขาทำนะว่าพอมาอ่านประเภทที่สองว่าไม่ได้เล่าเรียนนะบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้เล่าเรียนธรรมะก็คือคำสอนที่มีองค์เก้านะฮะแต่เขารู้ธรรมะตามความเป็นจริงก็คือรู้อริยสัจธรรมตรงนี้เนี่ยไม่คือหมายความว่าไม่ได้ศึกษาตำรับตำราอย่างละเอียดนะครับแต่ว่าอย่างตัวอย่างที่คุณประทีพูดนะครับว่าเมื่อได้ฟังว่าขณะนี้เป็นธรรมะขณะเห็นไม่ใช่ได้ยินใช่ไหมเห็นมีจริงได้ยินมีจริงเป็นสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏแม้ขณะที่ได้ฟังอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้ฮะก็เป็นคันธะธุระที่จะเป็นปัจจัยให้มีการอบรมเจริญวิปัสสนาเพราะนั้นเราศึกษาธรรมะเนี่ยฮะในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยเราอาจจะคิดว่าเราศึกษามากศึกษาเยอะนะครับจากคัมภีร์โน้นคัมภีร์นี้มาศึกษาที่มูลนิธิก็สัปดาห์ละพระสูตรสองพระสูตรนะครับวันอาทิตย์ก็มีรายการอีกเยอะแยะเลยนะครับก็เราก็อาจจะคิดว่าเราศึกษาคันธธุระได้เยอะแต่จริงน้อยมากถ้าเทียบกับบุคคลที่ท่านมีปัญญาแล้วท่านศึกษาทรงจำได้หมดจะให้กล่าวนิกายไหนเนี่ยฮะท่านกล่าวได้ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งอรรถทั้งพยัญชนะแล้วก็เป็นผู้ที่เจริญวิปัสสนารู้แจ้งอริยสัจธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่า จะมีบุคคลอย่างนั้นแต่มีหมายความว่าบุคคลแม้จะเป็นประเภทที่สองเนี่ยนะครับหรือว่าสะสมเพื่อจะเป็นประเภทที่สองก็คือไม่ได้เรียนธรรมะโดยละเอียดครบถ้วนแล้วก็เข้าใจทุลุปลุกโปร่งหมดเนี่ยแต่ก็ต้องเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์นะครับไม่ใช่ว่าไม่ฟังไม่อะไรเลยแล้วก็ไปนั่งแล้วก็รู้เลยอันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะนั้นก็อย่างที่กล่าวนะฮะที่คุณประทีปยกตัวอย่างเนี่ยก็เป็นการศึกษาที่มีประโยชน์คือศึกษาว่าขณะนี้มีอะไรเป็นสภาพธรรมะบ้างทางตาหูจมูกลิ้นกายใจให้เข้าใจถูกนะครับว่าเป็นจิตแต่ละขณะไม่ใช่เกิดพร้อมกันจิตเห็นก็ขณะหนึ่งได้ยินก็ขณะหนึ่งอันนี้ฮะให้เราได้เข้าใจถูกขณะนี้ก็เป็นปริยัติเข้าใจอย่างนี้แล้วน้อมไปที่จะเข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏขณะนี้ก็คือศึกษาปริยัติทั้งหมดนะฮะเพื่อเป็นไปในการอบรมเจริญปัญญาคือวิปัสสนาธุระแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีคันธธุระเลยนะครับก็แต่ว่าไม่ได้สมบูรณ์พร้อมด้วยคันธธุระ
5: ขอบคุณมากครับ
1: เรียนถามพระอาจารย์เนื่องจากได้ฟังการสนทนารู้สึกจะเป็นเทศที่อินเดียนะฮะคุณนีน่าพูดถึงเรื่องของขณะที่เป็นกิจยานก็มีสัจจยานด้วยนี่นะแม้กระทั่งขั้นที่ฟังธรรมะเข้าใจขั้นหนึ่งขณะที่กำลังเข้าใจอยู่เนี่ยก็จะเป็นคันถะเพื่อให้เข้าใจขั้นต่อไปอีกหรือว่าโดยนัยยะของวิปัสสนาญาณนะอันนี้เป็นเพียงครองของธรรมถ้าบุคคลที่ไม่เคยรู้ญาณะที่หนึ่งก็ย่อมไม่สามารถที่จะเข้าใจอรรถะของญาณะที่สองในขณะที่กิจยานเกิดขึ้นในขณะนั้นจะเรียกได้ว่าเป็นสัจจยานของขั้นต่อไปด้วยหรือเปล่าครับท่านอาจารย์ครับ
2: ค่ะก็ต้องตั้งต้นที่ว่าสัจจยานคืออะไร
1: ต้องหมายถึงฟังปริยัติในสิ่งที่มีจริงเป็นปัญญาครับที่จะเข้าถึงกิจยานครับ
2: ขณะที่กำลังฟังเนี่ยนะคะ
1: ครับ
2: เป็นสัจจยานหรือยัง
1: ต้องขณะที่เข้าใจถึงสภาพธรรมจนกว่าสภาพธรรมปรากฏนั่น
2: จนกว่าสภาพธรรมะปรากฏหรือว่าสภาพธรรมะกำลังปรากฏแต่ไม่เข้าใจ
1: ถ้าธรรมะกำลังปรากฏไม่เข้าใจไม่ใช่สัจจยานครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นสัจจยานคืออะไร
1: คือขณะใดที่เข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏ
2: ค่ะปัญญาที่รู้ว่าอะไรเป็นสัจจะ
1: ครับแม้ฟังปริยัติก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่มีจริงเป็นสัจจะ
2: เดี๋ยวนี้ค่ะ มีความเข้าใจมั่นคงไหมว่าอะไรเป็นสัจจะเป็นสิ่งที่มีจริง
1: ๆครับก็ยังมั่นคงขั้นเล็กๆขั้นหนึ่งที่ว่าคิดว่าเป็นหนทางได้ครับ
2: ค่ะถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะว่าขณะนี้เป็นสิ่งที่มีจริงมั่นคงจะอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้อะไร
1: ต้องรู้สิ่งนั้นสิ่งที่มีจริง
2: ต้องรู้สิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไปทำอย่างอื่นถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้นะคะสติคือสภาพที่ระลึกจะรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏไหม
1: ไม่มีทาง
2: ถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องมั่นคงจริงๆนะคะจะไปทำอย่างอื่นหรือว่าเมื่อมีความเข้าใจอย่างนี้สติเกิดหมายความว่าขณะนั้นนะคะสติทำหน้าที่ใช้คำว่าระลึกหมายความว่าไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยแต่รู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏจึงใช้คำว่าระลึกรู้เพราะว่ามีลักษณะที่กำลังปรากฏแล้วค่ะไม่ต้องไปทำอะไรอีกเลยทั้งสิ้นถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงอย่างนี้นะคะคือมีความรู้ถูกต้องว่าอะไรเป็นสัจจะเป็นความจริงที่ปัญญาสามารถที่จะประจักษ์แจ้งได้ไม่ใช่รู้อย่างอื่น
1: ก็ต้องสำคัญที่ว่าปัญญาของตนเองเท่านั้นที่จะเข้าใจแล้วก็ศึกษาสภาพธรรมเดี๋ยวนี้ที่กำลังปรากฏ
2: ความละเอียดก็คือว่าเมื่อมีความเข้าใจแล้วมีเราทำหรือเปล่า
1: เป็นสติเท่านั้นที่เกิดแล้วแต่จะเกิด
2: เวลาสติเกิดรู้ไหมว่าเป็นสภาพที่ระลึกหรือว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นความละเอียดของธรรมะก็คือมีความเข้าใจที่มั่นคงนะคะว่าขณะนี้เป็นสิ่งที่ปัญญาที่ได้อบรมแล้วเนี่ยสามารถที่จะประจักษ์แจ้งได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นสัจจยานกิจยานกัตยานในสิ่งที่กำลังปรากฏ
1: เพราะว่าถ้าเกิดปัญญาเนี่ยไม่สามารถรู้ลักษณะธรรมะแม้ขณะที่สติกำลังระลึกรู้เนี่ยนะฮะก็ยังสับสนนี่ก็ไม่มั่นคง
2: ค่ะถ้าไม่เข้าใจว่าขณะนี้เป็นธรรมะก็จะทำอย่างอื่นนะคะ
1: ครับอนุโมทนาท่านอาจารย์ครับ
2: ค
0: คือท่านอาจารย์คะก็สงสัยเรื่องในพระสูตรเนี่ยนะคะแล้วก็ได้ค้นคว้ามาแล้วแต่ก็ยังรู้สึกว่าความเข้าใจยังไม่ค่อยจะชัดเจนนะคะก็อยากจะสอบถามจากข้อมูลที่ค้นเนี่ยนะคะท่านอาจารย์อย่างที่ท่านอธิบายอย่างพระที่เป็นวิปัสสนาธุระเนี่ยนะคะพระศาสดาตรัสบอกวิปัสสนานะคะจนถึงอรหันต์แล้วก็ยังมีในข้อความที่อื่นเนี่ยนะคะที่อธิบายว่าอย่างพระสูตรนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นกายคตาสติสูตรพระองค์ตรัสหมายถึงธุระคือสมถธุระอันเยี่ยมมหาสติปัฏฐานสูตรพระองค์ตรัสธุระคือวิปัสสนาธุระอันเยี่ยมแล้วก็ยังมีพระสูตรอื่นๆอีกนะคะที่มีทั้งวิปัสสนาธุระและคันธธุระก็สำหรับพระภิกษุผู้ที่ดำเนินไปด้วยสามารถแห่งสมถธุระทั้งดำเนินด้วยสามารถแห่งวิปัสสนาธุระอย่างนี้หมายความว่าเวลาที่พระพุทธเจ้าท่านจะทรงแสดงธรรมะท่านก็จะดูอัธยาศัยด้วยใช่ไหมคะท่านอาจารย์ว่าจะแนะนำพระภิกษุในสถานะใดตามกำลังปัญญาแต่ทีนี้ก็ทำให้หนูสงสัยว่าอย่างเช่นถ้าเรียนนะคะเรียนเพื่อที่จะเข้าใจวิปัสสนาอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นการศึกษาที่เรียกว่าเหมือนกับเป็นแค่วิปัสสนาธุระอย่างเดียวเพราะว่าไม่ได้เรียนเพื่อที่จะทรงจำไว้เพราะว่าอย่างคันธธุระนี่นะคะจะต้องหมายถึงว่าศึกษาแล้วสามารถจะทรงจำไว้ได้ด้วย
2: ถ้าไม่เข้าใจก็จำไม่ได้แน่ใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นยังไงก็คือเรื่องของปัญญาและก็สำหรับเวลาที่พูดถึงกายคตาสติจะเห็นได้นะคะแสดงโดยนัยยะของความสงบของจิตสมถะโดยเวลาพูดถึงกายานุปัสสนาสติปัฏฐานก็เป็นเรื่องของวิปัสสนาเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นถึงแต่ละบุคคลนะคะสะสมอัธยาศัยต่างกันมากสำหรับในยุคนี้สมัยนี้นะคะพอจะรู้ไหมคะว่าใครสะสมอุปนิสัยของสมถะภาวนาจนกระทั่งถึงฌานบ้างไม่มีทางเลยนะคะเพราะแม้แต่คำว่าสมถะได้ยินแล้วก็ยังไม่รู้ว่าอะไรแล้วก็คิดว่าจะต้องไปนั่งเพ่งจ้องคือเป็นเรื่องของไม่ใช่ความรู้ถูกความเห็นถูกแม้แต่ในความหมายในสภาพตามความเป็นจริงแต่ว่าในยุคนั้นกาลนั้นกาลสมบัตินะคะไม่ใช่มีแต่เพียงผู้ที่สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมนะคะวิปัสสนาธุระเท่านั้นอย่างเดียวหรือว่าเรื่องของการที่จะเป็นสุขวิปัสสกะเพราะใช้คำว่าคันธะเนี่ยคือเรียนนะคะแล้วเป็นธุระด้วยหรือเปล่าขณะนี้ทุกคนเนี่ยค่ะกำลังฟังเรียนใช่ไหมคะจะเป็นธุระของใครบ้างคะหรือเรียนเพื่อที่จะเข้าใจค่ะเรียนเพื่อที่จะเข้าใจเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วทุกคนก็เพื่อวิปัสสนาธุระของแต่ละคนคือไม่ใช่ฟังแล้วก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ทรงแสดงแล้วผู้ที่ฟังล่ะมีปัญญาไหมอบรมไหมควรที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะตามที่ได้ฟังหรือเปล่าถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้นะคะการฟังนั้นก็ไร้ประโยชน์เป็นโมฆะแต่เมื่อฟังและรู้ว่าเป็นความจริงนะคะที่จะสามารถถึงความเข้าใจจนกระทั่งประจักษ์แจ้งได้เพราะฉะนั้นในขณะที่ฟังก็มีความเข้าใจเพื่อเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏขณะนี้ไม่ลืมนะคะกำลังมีสภาพธรรมะกำลังปรากฏฟังเรื่องอะไรฟังให้เข้าใจความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพื่ออะไรเพื่อประจักษ์แจ้งความจริงนั้นไม่ใช่ฟังเฉยใช่ไหมคะแต่เมื่อรู้ว่าเป็นสิ่งที่จริงและสามารถที่ปัญญาจะแทงตลอดรู้ความจริงนั้นได้ก็ฟังเพื่อที่จะประจักษ์แจ้งเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของวิปัสสนาธุระไม่ใช่เรื่องของคันธธุระแต่คันธะเนี่ยคือเรียนนะคะให้เข้าใจขณะที่กำลังฟังเนี่ยค่ะคือเรียนให้เข้าใจเพื่อประจักษ์แจ้งเพื่อที่จะได้แทงตลอดเป็นวิปัสสนาธุระแต่มีใครที่นี่บ้างนะคะที่ฟังแล้วก็จะเพื่อคันธธุระคะเพราะเห็นประโยชน์ที่ต่างกันว่าใครสามารถใครไม่สามารถแม้แต่ท่านพระอุบาลีท่านยังคิดที่จะไปป่าเพื่อวิปัสสนาธุระแต่เมื่อท่านสะสมมาที่จะเป็นเอตทัคคะทางพระวินัยซึ่งการที่ท่านจะเป็นเอตทัคคะทางพระวินัยเนี่ยไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ได้รู้เรื่องธรรมะเลยแต่วินัยเนี่ยนะคะก็เป็นการแสดงความละเอียดยิ่งของกิเลสซึ่งเวลาที่ทุกคนมีกิเลสเนี่ยถ้าไม่ได้ศึกษาพระวินัยนะคะและก็ไม่มีการที่จะระลึกได้เนี่ยจะไม่รู้เลยว่าขณะนั้นนะคะเป็นกำลังของกิเลสที่ต่างกัน อย่างขณะคิดกับขณะที่ทำเนี่ยต่างกันไหมคะเอื้อมมือไปแล้วก็กลับมาไม่ได้หยิบของของคนอื่นต่างกันไหมคะกับเอื้อมมือไปแล้วก็สำเร็จกิจหยิบของของคนอื่นไปเลยนี่ก็มีความต่างกันเพราะฉะนั้นการที่สามารถที่จะเข้าใจความจริงนะคะผู้นั้นเนี่ยต้องมีปัญญาไม่ใช่ว่าพระวินัยว่าอย่างนี้ทำตามพระวินัยโดยไม่รู้ว่าขณะนั้นจิตเป็นอะไรมีกำลังของกิเลสระดับไหนถ้าเป็นอย่างนั้นพระวินัยก็เหมือนกับคำสั่งที่จะต้องทำตามแต่นี่ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะสิ่งใดที่เป็นไปตามกำลังของกิเลสที่ไม่เหมาะสมกับเพศของบรรพชิตทรงบัญญัติเพื่อที่จะให้ผู้ที่เป็นบรรพชิตเนี่ยค่ะระลึกได้ถึงความไม่เหมาะไม่ควรของเพศซึ่งไม่ควรที่จะมีกิเลสอย่างคฤหัสถ์เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะฟังเรื่องธรรมะใดๆนะคะเพื่อเข้าใจถูกต้องและก็รู้อัธยาศัยตามความเป็นจริงไม่ใช่พอได้ยินชื่อนะคะเอ๊ะแล้วเราเป็นยังไงแล้วเราจะต้องทำยังไงนั่นคือเป็นเราที่จะทำนะคะแต่ว่าไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงเลยว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยค่ะการฟังธรรมะเพื่อเข้าใจถูกต้องและเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยอัธยาศัยสะสมมาที่จะมีธุระอะไรสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะคือวิปัสสนาไม่ใช่ฟังแล้วก็ไม่มีการอบรมความเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏเพราะกำลังฟังเรื่องสิ่งที่ปรากฏจนกว่าสติสัมปชัญญะเกิดระลึกได้คือรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏขณะนั้นก็มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะคะตรงตามความเป็นจริงในลักษณะของสภาพธรรมะอย่างนี้ไม่ใช่เพื่อคันธธุระแต่เพื่อวิปัสสนาธุระเพราะคันธะคือเรียนนะคะธุระคือเรียนเพื่อที่จะทรงจำเพื่อที่จะแสดงตามที่ได้เข้าใจที่ได้ทรงจำแต่ว่าวิปัสสนาธุระก็คือว่ารู้กำลังความสามารถด้วยเหตุนี้จึงมีทั้งพระภิกษุที่เป็นสุขาวิปัสสกะนะคะไม่สามารถที่จะอบรมความสงบถึงฌานเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทรงแสดงเรื่องอะไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าถึงอัตถะว่าแม้แต่เรื่องของกายคตาสติที่เป็นไปในส่วนต่างๆของกายเนี่ยแล้วก็เกิดความสงบนะคะสำหรับผู้ที่อบรมมาแต่ว่าถ้าผู้นั้นไม่ได้อบรมมาที่จะสงบถึงขั้นนั้นก็เป็นวิปัสสนาธุระได
6: ้ท่านอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นหมายว่าอย่างการที่เรามาศึกษาฟังพระธรรมให้เข้าใจสามารถนำไปสู่ขั้นการประจักษ์แจ้งตามที่ฟัง
2: เพราะฉะนั้นเข้าใจไงคะสำคัญที่สุดคือปัญญาคือเข้าใจถ้าไม่เข้าใจแล้วจะได้ไปถึงไหนเลยคะจะไปทำอะไรก็ไม่ได้เพราะไม่เข้าใจ
6: ค่ะเพราะฉะนั้นการเข้าใจขั้นฟังเนี่ยก็เป็นการทำธุระขั้นไปปรัชนาเพื่อให้ไปสู่เข้าใจการประจักษ์แยก
2: เพื่อที่จะเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏเพราะว่าฟังเรื่องสิ่งที่ปรากฏ
6: ค่ะ
2: สิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทุกอย่างที่มีจริงในชีวิตประจำวันฟังแล้วเข้าใจ
6: ค่ะ
2: เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจนกระทั่งกำลังรู้ลักษณะด้วยความเข้าใจ
6: ค่ะ
2: เพราะว่าขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏฟังแต่ว่ากำลังรู้ลักษณะนั้นหรือเปล่าด้วยสติสัมปชัญญะ
6: ค่ะเพราะฉะนั้นการที่ทำธุระตามที่พระพุทธเจ้าแสดงเนี่ยก็คือว่าต้องเริ่มที่ฟังให้เข้าใจ
2: ฟังแล้วไม่เข้าใจแล้วจะฟังทำไมนะคะเพื่อเข้าใจยังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ฟังอีกขณะที่ฟังเนี่ยฟังสิ่งที่กำลังฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังไม่ใช่คิดเรื่องอื่นถ้าฟังแล้วคิดเรื่องอื่นไม่มีทางที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังมีความสงสัยเข้ามาแทนที่ทำไมเป็นอย่างโน้นทำไมเป็นอย่างนี้เรื่องนั้นเป็นยังไงตรงกับเรื่องนี้หรือเปล่านี่คือไม่ได้ฟังให้เข้าใจสิ่งที่กำลังฟัง
6: ถ้าอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นอวิชชาเยอะปัญญาน้อยก็คือเมื่อฟังไม่เข้าใจก็ต้องฟังแล้วฟังอีกให้เข้าใจ
2: ค่ะ
6: ถ้าอาจารย์คะขั้นเข้าใจเนี่ยถึงแม้ว่าเนื่องจากยังไม่เป็นพระโสดาบันก็เป็นเราเข้าใจแต่ในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเข้าใจเนี่ยเขาก็จะเป็นปัญญาที่เป็นสังขารขันธ์ปรุงแต่งความเข้าใจในขณะที่ฟังนั้น
2: ปัญญามีกี่ขั้นคะ
6: หลายขั้นมากค่ะ
2: สุตตมยปัญญา
6: จินตามยปัญญาและภาวนามยปัญญา
2: แล้วจะเอาขั้นไหนไปเป็นขั้นไหน
6: ก็ต้องเป็นไปตามขั้นตาม
2: ถูกต้องค่ะ
9: กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์ก็จะขอเรียนถามท่านอาจารย์ว่าคำว่าลักษณะแต่ละลักษณะเนี่ยขอให้อาจารย์ช่วยอธิบายด้วยค่ะ
2: คุณบุษกรเห็นอะไร
9: เห็นท่านอาจารย์ค่ะ
2: ค่ะ มีสิ่งที่ปรากฏทางตาให้เห็นหรือเปล่าม
9: ีค่ะ
2: ค่ะคุณบุษกรได้ยินเสียงไหมคะ
9: ได้ยินค่ะ
2: ค่ะเสียงกับสิ่งที่ปรากฏทางตาเหมือนกันหรือต่างกัน
9: ไม่เหมือนค่ะต่างกันค่ะ
2: ทำไมว่าไม่เหมือนกัน
9: คือฟังก็ได้ยินแต
2: ่ได้ยินสิ่งหนึ่งสามารถจะปรากฏให้เห็นเดี๋ยวนี้กำลังเห็น
9: ค่ะ
2: กำลังปรากฏให้เห็น
9: ค่ะ
2: อีกสิ่งหนึ่งปรากฏให้เห็นไม่ได้เลยแต่สามารถจะปรากฏให้ได้ยิน
9: ค่ะ
2: นี่คือลักษณะที่ต่างกันไม่อย่างนั้นเสียงไม่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่มีแต่สิ่งที่มีนั่นแหละมีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างแต่ละอย่างขุ่นใจกับดีใจเหมือนกันไหมคะ
9: ไม่เหมือนค่ะ
2: ค่ะทำไมบอกว่าขุ่นใจเพราะลักษณะไม่เหมือนดีใจสบายใจเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะแต่ละอย่างเนี่ยนะคะที่กล่าวว่าเป็นธรรมะเพราะว่ามีจริงนะคะแล้วก็มีลักษณะที่ใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยธรรมะเป็นธรรมะตรงไม่เป็นของใครใครก็เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนดีใจให้เป็นเสียใจไม่ได้เพราะเกิดแล้วเป็นดีใจแล้วหมดแล้วจะไปเปลี่ยนให้เป็นเสียใจได้ยังไงเสียงนะคะปรากฏแล้วหมดแล้วจะไปเปลี่ยนเสียงให้อร่อยหวานก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะมีจริงๆแต่ละลักษณะเป็นธรรมะเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะค่ะทั้งที่เป็นธรรมะก็ไม่รู้จนกว่าจะฟังค่อยๆพิจารณาว่าถ้าไม่มีธรรมะจะมีเราได้ไหมจะมีสิ่งนั้นได้ไหมจะมีอะไรในโลกได้ไหมไม่ได้เลยแต่เมื่อเป็นธรรมะแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะด้วยความไม่รู้เนี่ยค่ะก็ยึดถือสภาพธรรมะที่ปรากฏซึ่งเกิดดับสืบต่อเร็วมากจนการเกิดดับไม่ปรากฏเลยต้องอาศัยการค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจความจริงนะคะขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏแต่สิ่งนั้นต้องเกิดขึ้นถูกต้องไหมคะ
9: ถูกต้อง
2: ไม่รู้ขณะที่สิ่งนั้นเกิดและสิ่งนั้นเกิดแล้วดับด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วลักษณะของสภาพธรรมะในแต่ละวันเนี่ยเปลี่ยนเร็วมากค่ะแม้แต่ขณะที่เหมือนเห็นและได้ยินพร้อมกันก็ต่างขณะจะเป็นขณะเดียวกันไม่ได้เปลี่ยนจากเห็นเป็นได้ยินนะคะเปลี่ยนจากสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นเสียงแสดงว่าสิ่งหนึ่งต้องเกิดแล้วดับแล้วอีกสิ่งหนึ่งจึงเกิดได้ปรากฏได้นี่คือการค่อยๆฟังให้เข้าใจว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราจนกว่าจะมีความเข้าใจขึ้นเป็นเรื่องของความเข้าใจนะคะซึ่งภาษาบาลีก็คือปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกเพราะเหตุว่าภาษาบาลีไม่มีคำว่าเข้าใจภาษาบาลีไม่ใช่ภาษาไทยเพราะฉะนั้นภาษาบาลีมีคำว่าทิฏฐิความเห็นสัมมาคือถูกต้องตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะนั้นแม้ธรรมะปรากฏก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเวลาได้ยินคำว่าอวิชชานะคะไม่รู้อะไรก็มีสิ่งที่กำลังปรากฏนั่นแหละแล้วไม่รู้ความจริงของสิ่งนั้นไม่ใช่ต้องไปหาความไม่รู้ที่อื่นและเวลาที่รู้นะคะวิชชารู้อะไรก็รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏนี่แหละไม่ต้องไปหาอื่นมารู้เพราะว่าไม่มีแต่เฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นจากไม่รู้คืออวิชชาก็ค่อยๆเข้าใจขณะที่กำลังเข้าใจก็เป็นภาวนานะคะการอบรมให้มีความเห็นถูกเข้าใจถูกในความจริงของสภาพธรรมะซึ่งไม่เร็วและไม่ง่ายเพราะอะไรเพราะเคยไม่รู้และเคยเห็นผิดมานานแสนนานนะคะเกิดมาแล้วกี่ชาติและถ้าไม่รู้อย่างนี้ก็เกิดต่อไปอีกสังสารวัฏไม่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นเพียงขั้นการฟังนะคะให้ทราบว่ากำลังอบรมความเข้าใจถูกความเห็นถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏในความเป็นจริงของสิ่งนั้นว่าเป็นธรรมะแต่ละลักษณะ
9: กราบขอบพระคุณมากค่ะ
6: ท่านอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นธรรมะเนี่ยมีลักษณะแต่ลักษณะโดยที่ไม่มีชื่อแต่การที่พระพุทธเจ้ามาเรียกชื่อเนี่ยเพื่อให้สื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจ
2: แน่นอนค่ะมิฉะนั้นจะรู้ได้ยังไงว่าพอพูดถึงเสียงไม่ได้หมายความถึงหวานหรือรสก็ต้องใช้คำต่างกันเพราะลักษณะของสภาพธรรมะต่างกัน
6: เพราะฉะนั้นการที่เรามีปัญญารู้ความจริงก็คือรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏ
2: ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราสำคัญที่สุดคืออนัตตาไม่ใช่เราเพราะว่าไม่เคยเข้าใจอย่างนี้เลยเคยเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ตลอดเวลา
6: ว่าเป็นธรรมะแต่ละลักษณะเกิดดับตามเหตุปัจจัยบังคับบัญชาไม่ได
2: ้สะสมไปสำหรับชาติต่อไปพอได้ยินก็เข้าใจได้โดยง่าย
6: ค่ะ
10: กราบเรียนท่านอาจารย์ที่ท่านอาจารย์อธิบายมานี่ก็คือการที่จะเข้าใจว่าสภาพธรรมะนี่ไม่ใช่ตัวเรานั่นต้องเป็นขั้นพระโสดาบันดังนั้นที่
2: ต้องฟังก่อนได้เปล่าคะ
10: ต้องฟังก่อน
2: ค่ะและถ้ายังไม่มีความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยจะเป็นพระโสดาบันได้ไหม
10: ไม่ได้
2: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะนี้กำลังฟังเพื่อเข้าใจความจริงค่ะ
10: ก็เพื่อไม่ให้ท้อถอยหมายความว่ามันยังมีความเป็นตัวเราใช่ไหมคะเวลาที่พิจารณาสภาพธรรมะ
2: เรื่องความเป็นตัวเรานี่คงไม่ต้องพูดบังคับถ้าไม่ใช่พระโสดาบันก็คงไม่ต้องบอกกันอีกแล้วค่ะว่าตราบใดที่ยังไม่เป็นพระโสดาบันก็คือเรานั่นแหละเห็นเรานั่นแหละได้ยินเรานั่นแหละคิดนึกเรานั่นแหละเป็นสุขเป็นทุกข์จนกว่าจะเข้าใจว่าไม่มีเราแต่เป็นธรรมะ
10: อันนี้ก็ดีค่ะทำให้รู้สึกไม่ท้อถอยเพราะไม่งั้นมันจะรู้สึกว่าเป็นเรามันก็ไม่ถูกใช่ไหมคะที่ถูกคือต้องไม่มีเราแต่นี่ถ้ารู้ตามด้วยความเห็นที่ถูกก็เพียงแต่ว่า
2: ค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกว่าจะรู้แจ้งแทงตลอด
10: ค่ะขอบพระคุณ
2: ต่อไปนี้ไม่มีใครบอกว่าฟังแล้วยังเป็นเรานะคะค่ะเพราะผู้พูดเป็นใครถ้าไม่ใช่พระโสดาบันก็แน่นอนค่ะก็ต้องเป็นเรา
11: ค่ะสำหรับการสนทนาพระสูตรช่วงเช้านะคะก็หมดเวลาขอกราบอนุโมทนาท่านอาจารย์และผู้ร่วมสนทนาธรรมทุกท่านค่ะ
12: สนทนาธรรมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2548
13: ปฐมชนสูตรว่าด้วยที่พึ่งในภายหน้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูกรพราหมณ์ที่แท้พวกท่านเป็นคนชราแก่เท่าร่วงการผ่านวัยมาโดยลำดับมีอายุได้120ปีแต่กำเนิดแต่ไม่ได้สร้างความดีไม่ได้ทำกุศลไม่ได้ทำกรรมอันเป็นที่ต้านทานความขลาดไว้ดูก่อนพราหมณ์โลกนี้ถูกชลาพยาธิมรณะนำเข้าไปอยู่แลเมื่อโลกถูกชลาพยาธิมรณะนำเข้าไปอยู่เช่นนี้ความสำรวมทางกายความสำรวมทางวาจาความสำรวมทางใจในโลกนี้ย่อมเป็นที่ต้านทานเป็นที่เร้นเป็นเกาะเป็นที่พึ่งเป็นที่ยึดหน่วงของเขาผู้ละไปแล้วชีวิตถูกชรานำเข้าไปใกล้ความมีอายุสั้นผู้ที่ถูกชรานำเข้าไปใกล้แล้วย่อมไม่มีที่ต้านทานเมื่อบุคคลเล็งเห็นภัยในความตายนี้ควรทำบุญทั้งหลายอันนำความสุขมาให้ความสำรวมทางกายทางวาจาและทางใจในโลกนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความสุขแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วผู้ซึ่งสร้างสมบูรณ์ไว้แต่เมื่อยังชีวิตอยู
14: ่ในพระสูตรนี้ก็เป็นเรื่องของพราหมณ์ชราสองคนนะคะไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนก็ต้องมีคนชราเพราะว่าเมื่อเกิดมาแล้วที่จะไม่แก่ไม่ตายไม่มีแต่ว่าผู้ที่เกิดมาแล้วแก่แล้วตายไปโดยที่ไม่ได้ฟังพระธรรมไม่ได้เข้าใจสภาพธรรมะที่มีจริงในชีวิตเนี่ยค่ะก็มีเป็นจำนวนมากไม่ว่าในกาลสมัยไหนแต่สำหรับผู้ที่มีโอกาสที่จะได้ฟังพระธรรมนะคะไม่ว่าจะวัยไหนก็เป็นผู้ที่ไม่ประมาทเพราะเหตุว่าไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ว่าใครจะตายวันไหนจะเป็นเย็นนี้หรือพรุ่งนี้จะอายุเท่าไหร่แม้แต่อายุเพียง1เดือน1วันก็ยังสิ้นชีวิตไปตามกรรมที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของธรรมะเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะและสำหรับพราหมณ์สองท่านนี้ก็มีโอกาสได้เฝ้าได้ฟังพระธรรมจากพระโอษฐ์แต่ว่าข้อความในพระไตรปิฎกเนี่ยค่ะก็ได้จารึกสืบต่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ได้มีโอกาสฟังพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพราหมณ์นั้นแม้เพียงสั้นๆ นะคะแต่ก็จะต้องเป็นผู้ที่พิจารณาแล้วก็เห็นประโยชน์ของพระธรรมที่สั้นแต่ว่าเป็นความจริงซึ่งทุกคนเนี่ยค่ะจะหนีไม่พ้นเลยแต่พราหมณ์แม้ว่ามีอายุถึง120ปีก็ยังคิดว่าจะมีอะไรซึ่งจะเป็นที่พึ่งนะคะมีอะไรที่เป็นประโยชน์ก็จึงได้ไปกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคซึ่งพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสแต่ว่าผู้ที่ได้สะสมมานะคะก็แล้วแต่ว่าสะสมมาที่จะเข้าใจพระธรรมที่ตรัสมากน้อยแค่ไหนหรือว่าบางคนอาจจะฟังคิดว่าเข้าใจแล้วก็ผ่านไปเลยแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะ ธรรมะที่ไม่ได้ศึกษาโดยละเอียดไม่สามารถที่จะทำให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งในพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเพียงฟังและก็ศึกษาเผินๆจะไม่ทำให้เข้าใจความจริงของธรรมะเพราะเหตุว่าพระธรรมที่ทรงแสดงโดยพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่ละเอียดสุขุมลึกซึ้งประณีตรู้ตามได้ยากซึ่งก็คงจะเห็นจริงนะคะเมื่อได้ศึก

ก็ธรรมะเป็นอนัตตานะคะแล้วก็การฟังธรรมะเนี่ยค่ะก็ต้องละเอียดด้วยทุกคนได้ฟังเรื่องของพราหมณ์สองท่านนี้แล้วนะคะแล้วก็ดูว่าชีวิตประจำวันของแต่ละคนเนี่ยค่ะเหมือนอย่างพราหมณ์สองท่านนี้หรือเปล่าความคิดไม่เหมือนกันเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะคะตราบใดที่เรายังอยู่ในโลกนี้เนี่ยค่ะเรายังไม่คิดถึงโลกหน้าว่าเราจะต้องตายเราไปไหนเพราะฉะนั้นเราก็คิดแต่เพียงว่าในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เราจะทำอะไรบ้างนะคะซึ่งเป็นประโยชน์สุขแก่ตนเองก่อนที่จะคิดถึงบุคคลอื่นแต่ว่าถึงจริงยังไงก็ตามนะคะเราจะมีความสุขในโลกนี้มากสักเท่าไหร่เราก็ต้องจากโลกนี้ไปเพราะฉะนั้นถ้าเราจะลองคิดดูว่าทำไมแต่ละคนเนี่ยคิดไม่เหมือนกันแม้แต่พราหมณ์สองท่านเนี่ยก็ยังคิดว่าต้องจากโลกนี้ไปจริงแต่ว่าโลกหน้าที่จะไปนั้นคืออะไรแล้วก็มีอะไรที่จะเป็นที่พึ่งนี่ก็ทำให้ย้อนนึกถึงวันนี้นะคะและทุกๆวันในชีวิตประจำวันได้ว่าความคิดของเราเนี่ยเคยคิดอย่างนี้บ้างหรือเปล่าเราเพียงแต่หาความสุขในโลกนี้หรือเราคิดว่าความสุขแต่ละวันแต่ละขณะที่เกิดขึ้นก็ต้องหมดไปนะคะแล้วก็จะต้องไปสู่ที่หนึ่งที่ใดตราบใดที่ยังไม่ใช่พระอรหันต์เพราะฉะนั้นจะไปไหนและมีอะไรเป็นที่พึ่งที่แท้จริงที่จะทำให้หมดสิ้นความหวาดกลัวที่ทุกคนกลัวเนี่ยนะคะในชีวิตประจำวันเนี่ยคือกลัวทุกข์ใช่ไหมคะสุขไม่กลัวแน่ค่ะสุขเท่าไหร่ก็ไม่กลัวแต่กลัวทุกข์ตั้งแต่เล็กน้อยที่สุดจนกระทั่งถึงใหญ่ที่สุดคือกลัวความเจ็บกลัวการพลาดพลาดกลัวการไม่ได้สิ่งที่ต้องการกลัวการที่จะต้องเกิดความรู้สึกที่ไม่สบายไม่ว่าจะเป็นทางใจหรือทางกายนี่ก็คือความกลัวนะคะแล้วอะไรจะทำให้หายกลัวได้นี่เป็นสิ่งซึ่งต้องค่อยๆพิจารณาด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคจึงได้ทรงแสดงพระธรรมเนี่ยค่ะทั้งสามปิฎกคือทั้งพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกถ้าเพียงคำสั้นๆจะทำให้แต่ละคนเนี่ยสำรวมได้ไหมในเมื่อจิตใจของแต่ละคนที่สะสมมาเนี่ยต่างกันจากการกระทำในวันหนึ่งนะคะและคำพูดในวันหนึ่งเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงการสะสมที่ต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเพียงแต่จะแสดงธรรมะสั้นๆไม่ละเอียดไม่ลึกซึ้งนะคะแม้ว่าอยากสำรวมแต่ก็สำรวมไม่ได้เพราะเหตุว่ายังไม่ได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเช่นกล่าวถึงการสำรวมทางกายนะคะกับทางวาจาซึ่งเป็นศีล5เป็นต้นนะคะและทางที่จะสำรวมใจถ้าไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจนะคะก็สำรวมไม่ได้ก็เพียงแค่ว่าขณะใดก็ตามที่เกิดอกุศลจิตโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างก็ไม่ล่วงเป็นทุจริตเพราะว่าสำรวมรู้ว่าเป็นสิ่งที่จะนำทุกโทษมาให้จากการล่วงทุจริตกรรมแต่ใจที่เป็นโลภะใจที่เป็นโทสะใจที่เป็นโมหะใจที่ริษยาหรือว่าใจที่อาฆาตนะคะมีมานะมีความสำคัญตนสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเราไม่ชอบแต่ถ้าเป็นตัวเราเองเนี่ยเคยคิดไหมคะว่าก็เหมือนกับคนอื่นไม่ได้ต่างกันเลยแต่ว่าเมื่อเป็นตัวเองเนี่ยก็จะมีข้อยกเว้นหลายอย่างที่จะอภัยให้ตัวเองว่าเหมือนกับว่าจำเป็นที่จะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ไม่มีความจำเป็นใดๆเลยสำหรับผู้มีปัญญาที่จะให้จิตเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นนี่ก็แสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าปัญญาของเราเนี่ยระดับไหนระดับเพียงฟังแล้วก็มีความพยายามที่จะประพฤติดีแต่ว่าถ้าตราบใดที่จิตใจยังมีกิเลสมีอกุศลนะคะก็ไม่สำเร็จค่ะก็จะต้องเป็นเรื่องที่ศึกษาพระธรรมต่อไปให้มีความเข้าใจยิ่งขึ้นอย่าคิดว่าเมื่อฟังอย่างนี้นะคะแล้วก็มีคนบอกว่าให้สำรวมใจอย่างนี้อย่างนี้แล้วคิดว่าจะทำได้ต้องเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะแต่ละคำเนี่ยเราก็คงจะไม่ผ่านเช่นคำที่กล่าวว่าสำรวมใจพูดธรรมดานะคะแล้วก็ผ่านไปแล้วด้วยแต่ว่าเราเข้าใจใจคำที่เราใช้เนี่ยถูกต้องหรือยังหรือว่าเข้าใจแค่ไหนเพราะเหตุว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยค่ะก็เป็นคำที่ชัดเจนอยู่แล้วนะคะศาสนาคือคำสอนพุทธะคือผู้รู้ผู้ตรัสรู้สิ่งที่คนอื่นไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ฟังพระธรรมเลยเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเรารู้จาก

0: การคิดนึกนะคะหรือการอ่านหนังสือของนักปราชญ์หลายๆท่านแต่ว่าไม่สามารถที่จะรู้จริงๆได้เพราะเหตุว่าผู้ที่เขียนหรือว่าความคิดของเราไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงนี่นะคะลึกซึ้งแล้วก็ผ่านไม่ได้เลยเราอาจจะคิดว่าเราเข้าใจคำว่าใจเพราะว่าทุกคนมีใจนะคะแต่ให้ใครอธิบายเนี่ยจะอธิบายได้ไหมคะขณะนี้ทุกคนมีใจแล้วก็ใจอยู่ที่ไหนแล้วก็ใจกำลังทำอะไรถึงจะต้องมีการสำรวมใจนี่เป็นเรื่องที่ละเอียดค่ะที่จะข้ามไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะก็คงจะต้องทราบว่าพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเนี่ยค่ะทรงแสดงจากการทรงตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมะที่มีจริงๆทุกขณะทุกกาลสมัยโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะที่ทุกคนกำลังนั่งอยู่เนี่ยค่ะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงในขณะนี้หรือเปล่าต้องตรัสรู้ความจริงที่กำลังปรากฏในขณะนี้จึงได้ทรงแสดงพระธรรมโดยประการทั้งปวงนะคะแล้วก็เพื่อที่จะให้เราเข้าใจคำที่เราได้ยินหรือว่าคำที่เราใช้จนชินแต่ว่าความเข้าใจของเราเนี่ยค่ะเพียงเล็กน้อยแล้วก็ไม่ครบถ้วนด้วยอย่างเช่นคำว่าธรรมะทุกคนก็พูดนะคะยุติธรรมหรืออธรรมหรือธรรมะแต่ว่าธรรมะคืออะไรธรรมะต้องเป็นสิ่งที่มีจริงถ้าไม่ใช่สิ่งที่มีจริงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้ได้ไหมถ้าสิ่งนั้นไม่มีจริงและเมื่อสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีจริงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงอย่างไรก็ทรงแสดงคือทรงประกาศความจริงของสภาพธรรมะนั้นเพื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ยค่ะได้เข้าใจความจริงของสภาพธรรมะนั้นด้วยเพราะฉะนั้นความจริงก็มีสองอย่างนะคะสมมติสัจจะกับปรมัตถสัจจะเพียงเท่านี้ต้องเข้าใจความหมายที่ต่างกันแล้วค่ะอะไรคือปรมัตถ์และอะไรคือสมมติไม่ใช่ว่าเพียงฟังก็เข้าใจไปหมดแล้วนะคะแต่ว่าปรมัตถธรรมเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นสิ่งที่ใครก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะของสภาพธรรมะนั้นได้เลยเพราะเหตุว่าธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่ใครแล้วก็ไม่มีชื่อจะใช้ภาษาไหนก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้เข้าถึงความจริงของสภาพธรรมนั้นนี่คือความหมายของปรมัตถธรรมถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงตรัสรู้ปรมัตถธรรมทุกคนก็ยังคงมีแต่สัมมุติสัจจะมีคำว่าหญิงมีคำว่าชายมีคำวิชาการต่างๆแล้วเข้าใจว่านั่นเป็นสิ่งที่จริงแต่ว่าจริงอย่างนั้นนะคะถ้าไม่มีธรรมะสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็มีไม่ได้เลยและธรรมะที่มีจริงที่ไม่มีชื่อนะคะซึ่งจะใช้ภาษาไหนก็ได้ถ้าจะเข้าใจธรรมะนั่นแหละคือปรมัตถธรรมอย่างความโกรธเนี่ยค่ะมีจริงไหมคะ
1: จริงค่ะ
0: จริงนะคะต้องเรียกชื่อหรือเปล่าคะว่าโกรธ
1: ไม่ต้อง
0: เรียกขุ่นใจได้ไหมเรียกรำคาญใจได้ไหมนี่ก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่มีจริงนั้นแหละนะคะใครจะใช้คำอะไรเพื่อที่จะให้เข้าใจสภาพธรรมะขณะนั้นก็ย่อมใช้ได้เพื่อที่จะให้เข้าใจไม่ว่าจะในภาษาอะไรทั้งสิ้นแต่เปลี่ยนลักษณะของความขุ่นใจให้เป็นสภาพอื่นไม่ได้เลยนี่คือความหมายของธรรมะนะคะและก็ความหมายของปรมัตถธรรมถ้าไม่มีธรรมะไม่มีสิ่งที่มีจริงๆเลยในขณะนี้จะมีอะไรปรากฏไหมคะไม่มีเลยสักอย่างใช่ไหมคะก็ไม่มีอะไรปรากฏแต่เมื่อมีและสิ่งที่มีนั้นคืออะไรสิ่งที่คนอื่นไม่รู้เลยไม่เข้าใจเลยตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งนั้นในกาลสมัยหนึ่งที่ทรงเป็นพระโพธิสัตว์พระองค์มีพระวิตกซึ่งต่างกับคนอื่นคำว่าวิตกหรือวิตกะในภาษาบาลีต่างกับความหมายในภาษาไทยนี่เป็นสิ่งที่ถ้าได้ศึกษาภาษาธรรมะเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าการใช้คำเนี่ยต่างกับความคิดในภาษาของเราเช่นวิตกในภาษาไทยเนี่ยค่ะเราก็จะคิดถึงว่าเป็นห่วงเป็นกังวลนะคะแต่ความจริงวิตกะเป็นสภาพที่ตรึกคือคิดขณะนี้ค่ะมีคิดเป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าวิตกะเจตสิก แล้วก็ในขณะที่มีวิตักกะความคิดเนี่ยนะคะก็จะมีสภาพธรรมะอื่นเกิดร่วมด้วยเช่นบางครั้งเนี่ยค่ะก็คิดดีบางครั้งก็คิดไม่ดีนี่ก็แสดงให้เห็นถึงว่าแม้แต่ชีวิตประจำวันธรรมดาเนี่ยนะคะเราไม่เคยรู้เลยว่าเป็นธรรมะอย่างไรแล้วก็เป็นสมมุติอย่างไรแล้วก็เป็นปรมัตถ์อย่างไรแต่ว่าให้ทราบนะคะว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นธรรมะและสิ่งที่มีจริงนั้นนะคะใครก็เปลี่ยนแปลงลักษณะของสิ่งนั้นไม่ได้เลยจึงเป็นปรมัตถะอัตถะหรือลักษณะของสภาพนั้นเป็นสิ่งที่คนอื่นเนี่ยค่ะไม่ว่าใครแม้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนลักษณะของสภาพธรรมะนั้นได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะจึงจะต้องเข้าใจความต่างของสมมุติและปรมัตถ์ไม่ทราบตอนนี้พอที่จะเข้าใจความต่างหรือยังคะว่าสมมุติเนี่ยค่ะเราเรียกชื่อนะคะมีชื่อต่างๆคุณนิพัทนะคะคุณอดิศักดิ์คุณอนบคุณธนิตพวกนี้เป็นชื่อหมดและปรมัตถ์คืออะไรที่เข้าใจว่าเป็นบุคคลนี้นั่งอยู่ที่นี่นะคะความจริงคืออะไรแต่ละขณะถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยก็ขอกล่าวถึงนะคะคำว่าใจเพราะว่าทุกคนเนี่ยใช้บ่อยในภาษาไทยแต่ว่าใจจริงๆเนี่ยค่ะมีแน่นอนนะคะแต่ว่าใจคืออะไรและก็อยู่ที่ไหนมีใครตอบไหมคะทุกคนมีใช่ไหมคะมีใครบ้างไม่มีถ้านั่งอยู่ที่นี่ก็ต้องมีนะคะแล้วอยู่ที่ไหนล่ะคะใจมีแต่ไม่รู้จึงต้องอาศัยการฟังพระธรรมให้รู้ว่าใจเนี่ยค่ะเป็นสภาพธรรมะที่มีแต่ว่าต่างกับสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเป็นสีสันวรรณะต่างๆเพราะใจไม่มีสีต่างกับเสียงที่กำลังปรากฏเพราะใจไม่ใช่เสียงเสียงเป็นเสียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นสีต่างๆก็เป็นสีต่างๆไม่ใช่เสียงแต่ละอย่างที่มีจริงเนี่ยค่ะเป็นธรรมะเสียงมีจริงเป็นธรรมะสิ่งที่กำลังปรากฏทางตามีจริงเป็นธรรมะกลิ่นมีจริงเป็นธรรมะคิดนึกมีจริงเป็นธรรมะทั้งหมดนี้นะคะคือปรมัตถธรรมคือเอาชื่อออกให้หมดแต่ก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างซึ่งกำลังปรากฏตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะนั้นได้นี่คือความต่างกันนะคะที่จะต้องเข้าใจว่าที่เราเคยเข้าใจว่าเรารู้จักใจแต่เราไม่ได้รู้จริงๆเลยเราไม่ได้พิจารณาว่าใจเนี่ยค่ะมีเมื่อเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดจะมีไหมคะใจก็ไม่มีแต่สิ่งที่ไม่รู้ก็คือว่าไม่รู้ว่าใจเนี่ยค่ะเกิดแล้วก็ดับด้วยอย่างเร็วมากเพราะฉะนั้นความเข้าใจธรรมะของเราเนี่ยก็ตามที่เราศึกษานะคะถ้าศึกษาเพียงเล็กน้อยเราก็จะได้ยินคำว่าไตรลักษณะลักษณะสามอย่างอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จำไว้แค่สามคำอนิจจังหมายความถึงไม่เที่ยงนะคะแล้วก็ทุกขังก็คือสภาพที่เป็นทุกข์อนัตตาก็คือไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้ก็เข้าใจเพียงเท่านี้เองแต่ถ้าศึกษามากขึ้นนะคะอนิจจังคือสภาพธรรมะที่เกิดแล้วดับทันทีสภาพที่เกิดและดับทันทีเนี่ยค่ะมีใครคิดว่าเป็นสุขบ้างไม่ยั่งยืนเลยจากเกิดแล้วก็เป็นแก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายก็ว่าเป็นทุกข์แล้วนะคะเพราะเหตุว่าบังคับที่จะให้เกิดแล้วก็ไม่แก่เนี่ยไม่ได้แล้วก็จะบังคับว่าเกิดแล้วไม่ให้เป็นทุกข์ก็ไม่ได้จะบังคับว่าเกิดมาแต่จะไม่ให้ตายก็ไม่ได้นี่คือสิ่งที่บังคับไม่ได้แต่ยังไม่ใช่ทุกข์จริงๆไม่ใช่ไตรลักษณะถ้าเป็นไตรลักษณะก็คือสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดนะคะสิ่งนั้นต้องดับและก็เป็นไปอย่างเร็วเกินกว่าที่ใครจะประมาณได้คิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ได้ค่ะว่าการเกิดดับของสภาพธรรมะเนี่ยจะเร็วแค่ไหนแต่ว่าถ้าศึกษาโดยขณะจิตนะคะก็จะรู้ความละเอียดขึ้นแล้วก็จะเข้าใจความหมายที่ว่าจิตเกิดดับเร็วจึงเป็นทุกข์อย่างยิ่งซึ่งหมายความถึงทุกขลักษณะซึ่งหมายความถึงทุกขอริยสัจจะเพราะฉะนั้นธรรมะก็สืบเนื่องกันนะคะถ้าจะกล่าวถึงทุกขอริยสัจจะเพราะว่าทุกคนก็ได้ยินคำว่าอริยสัจ4แล้วก็อาจจะจำได้นะคะ ทุกขอริยสัจจะสมุทยอริยสัจจะทุกขนิโรธอริยสัจจะทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจะชื่อก็คล่องแต่ว่าคืออะไรเดี๋ยวนี้หรือเปล่าถ้าไม่ศึกษาจริงๆก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นและดับไปสิ่งนั้นเป็นทุกข์ผู้ที่ประจักษ์ความจริงอย่างนี้จึงเป็นพระอริยบุคคลคือผู้ที่สามารถที่จะดับความไม่รู้ความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะที่เกิดดับว่าเป็นสภาพธรรมะที่เที่ยงแล้วก็เป็นเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลต่างๆด้วยเหตุนี้ธรรมะจึงลึกซึ้งนะคะแต่ก็สามารถที่จะเริ่มฟังเริ่มเข้าใจและการเริ่มฟังเริ่มเข้าใจนะคะก็จะเป็นผู้ที่ตรงที่จะรู้ตัวเองว่าเข้าใจระดับไหนฟังด้วยกันเนี่ยนะคะเข้าใจแค่ไหนในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังและก็ยังจะรู้ต่อไปว่าพอไหมเข้าใจแค่นี้พอไหมคะไม่พอเลยค่ะไม่มีใครพอจนกว่าจะถึงความเป็นพระอรหันต์นี่คือผู้ที่นับถือเคารพบูชาในพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นพระอริยบุคคลเพราะฉะนั้นก็จะต้องไม่ฟังเพียงครั้งเดียวนะคะต้องฟังบ่อย
2: ๆขอกราบเรียนท่านอาจารย์นะคะอยากจะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องปรมัตถธรรมทางใจนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเวทนาสัญญาสังขารหรือสิ่งที่เกิดขึ้นทางอายตนะที่6เนี่ยค่ะก็เลยอยากจะกราบเรียนว่าถ้ามันผุดขึ้นในใจแล้วยังไงถึงจะเรียกว่าปรมัตถธรรมทางใจหรือว่าจะแยกยังไงว่านี่เป็นบัญญัติทางใจนะคะครับขอบพระคุณค่ะ
0: ค่ะถ้าใช้ภาษาธรรมดากับชีวิตธรรมดานะคะก็คงจะสำหรับผู้ที่ไม่ได้คุ้นเคยกับภาษาบาลีนะคะก็คงจะเข้าใจทั่วกันนะคะเพราะเหตุว่าขณะนี้นะคะต้องทราบว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยนะคะต่างกันเป็นสองลักษณะสองประเภทใหญ่ๆคือสภาพธรรมะอย่างหนึ่งแม้มีจริงเกิดขึ้นปรากฏแต่ก็ไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เลยอย่างหนึ่งนะคะถ้าจะยกตัวอย่างแม้แต่สิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยค่ะอย่างเสียงเนี่ยไม่มีใครมองเห็นเสียงเลยแต่เสียงมีจริงเป็นสภาพธรรมะเป็นปรมัตถธรรมนะคะโดยประเภทและสภาพธรรมะที่แม้มีจริงเกิดขึ้นก็ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยภาษาบาลีจะใช้คำว่ารูปะนะคะเมื่อเป็นธรรมะก็ใช้คำว่ารูปธรรมเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่ในชีวิตประจำวันจะปรากฏเนี่ยนะคะสิ่งที่ปรากฏทางตามีจริงสีสันวรรณะขณะนี้เป็นธาตุชนิดหนึ่งจะกล่าวว่าไม่จริงไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่มีจริงเนี่ยค่ะจะใช้คำว่าธรรมะหรือจะใช้คำว่าธาตุคือธาตุนะคะทธงสระอาแล้วก็ต่อเต่าสระอุธรรมะกับธาตุเนี่ยค่ะความหมายเดียวกันเป็นสิ่งที่มีจริงขณะนี้เห็นมีจริงนะคะเห็นอะไรปกติเราก็จะตอบว่าเห็นคนเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้คนโต๊ะเก้าอี้ไม่ใช่ธาตุที่ปรากฏทางตาเพราะเหตุว่าสิ่งที่สามารถจะปรากฏทางตาได้เนี่ยนะคะมีสิ่งเดียวคือสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้จะเรียกอะไรก็ได้นะคะแต่ถ้าใช้คำว่าสิ่งที่กำลังปรากฏกับจิตเห็นอันนี้ตรงแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจได้ใช่ไหมคะค่ะยังไม่กล่าวถึงอายตนะนะคะแต่กล่าวถึงภาษาไทยก่อนแต่ทั้งหมดเนี่ยค่ะก็คืออายตนะทั้งนั้นแต่ว่าขอกล่าวถึงสภาพธรรมะที่มีจริงให้เข้าใจว่าขณะนี้ค่ะสิ่งที่มีจริงทางตาที่ปรากฏไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยไม่สามารถที่จะเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่สามารถที่จะเห็นเพียงแต่ว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่งนะคะซึ่งใครก็จับต้องสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ได้มีใครคิดว่าจับได้ไหมคะสิ่งที่ปรากฏทางตาขณะนี้ค่ะมีใครจะจับได้ไหมเพียงแค่เห็นสามารถที่จะเห็นได้แต่ว่าจับต้องไม่ได้เพราะฉะนั้นลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่ละเอียดมากนะคะแต่โดยประเภทใหญ่คือสภาพธรรมะที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเป็นรูปธรรมสิ่งที่ปรากฏทางตาขณะนี้นะคะเป็นธาตุชนิดหนึ่งกระทบกับตาคือจักขุประสาทะจิตจึงสามารถเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาได้สิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ใช่ตานะคะและตาก็ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตา และจิตที่เห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาและไม่ใช่ตาด้วยทั้งหมดเป็นธรรมะนะคะซึ่งทั้งสามอย่างเนี่ยค่ะถ้าจะพิจารณาก็จะเข้าใจได้ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยค่ะเป็นธรรมะที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยจึงเป็นรูปธรรมตาคือจักขุปสาทะก็เห็นไม่ได้นะคะแต่สามารถกระทบกับสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นกระทบเสียงก็ไม่ได้กระทบกลิ่นก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นจักขุปสาทะหรือรูปชนิดนี้มีจริงแม้ว่ามองไม่เห็นนะคะแต่โดยสภาวะธรรมก็คือว่าเป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งนี่คือภาษาไทยก่อนที่จะไปถึงคำว่าอายตนะในภาษาบาลีนะคะความหมายเดียวกันแต่ภาษาที่ใช้ต่างกันเพื่อที่จะให้คนที่ใช้ภาษาไทยเนี่ยได้เข้าใจความจริงของสภาพธรรมะก่อนที่จะรู้ว่าธรรมะนี้ในภาษาบาลีมีชื่อว่าอะไรเพราะฉะนั้นจักขุปสาทะมีถ้าไม่มีนะคะจิตเห็นเกิดไม่ได้ตาบอดเพราะฉะนั้นสีสันวรรณะจะไม่ปรากฏกับคนตาบอดเลยทั้งหมดนี้เป็นธรรมะจิตเห็นที่เรากล่าวถึงเมื่อกี้นี้นะคะว่าเราเข้าใจคำว่าใจเนี่ยแค่ไหนเพราะเหตุว่ากล่าวโดยปรมัตถธรรมสภาพธรรมะต่างกันเป็นสองอย่างแม้ว่าจะหลากหลายมากนะคะรูปก็ไม่ใช่มีแต่เฉพาะที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายเท่านั้นยังมีรูปอื่นๆด้วยสำหรับสภาพธรรมะที่เป็นสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นนะคะและเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเป็นสภาพรู้ต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเกิดขึ้นแล้วไม่รู้อะไรเลยเนี่ยไม่ได้สภาพนั้นเป็นนามธรรมซึ่งไม่มีรูปร่างสันฐานใดเลยนะคะนามธรรมกับรูปธรรมเนี่ยค่ะแยกกันโดยเด็ดขาดโดยสิ้นเชิงรูปธรรมเป็นรูปธรรมนามธรรมเป็นนามธรรมแต่ว่าความต่างกันคือนามธรรมเป็นสภาพธรรมะที่เกิดแล้วก็เป็นสภาพรู้เช่นในขณะนี้นะคะคนเป็นกับคนตายเนี่ยต่างกันที่ว่าแม้คนตายก็มีรูปแต่คนตายไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้คิดนึกเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่ไม่ใช่รูปธรรมแต่เป็นสภาพรู้ทั้งหมดนะคะเป็นนามธรรมซึ่งมีสองอย่างสภาพนามธรรมที่เกิดนะคะจะมีลักษณะที่ต่างกันเป็นจิตประเภทหนึ่งแล้วก็เป็นเจตสิกอีกประเภทหนึ่งจิตเป็นสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเวลาที่ได้กลิ่นนะคะกลิ่นหลากหลายกลิ่นน้ำหอมเนี่ยมีหลายอย่างนะคะใครรู้ว่าหลายอย่างถ้าไม่มีการได้กลิ่นที่ต่างกันเพราะฉะนั้นสภาพที่สามารถรู้ความต่างของกลิ่นนะคะเป็นจิตแต่ความชอบหรือความไม่ชอบซึ่งเกิดเมื่อได้กลิ่นนั้นเป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยค่ะเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะที่ต่างต่างกันของสิ่งที่กำลังปรากฏจะใช้คำว่าใจในภาษาไทยหรือจะใช้คำว่าจิตแต่ต้องเข้าใจความหมายด้วยนะคะว่าจิตเป็นสภาพที่เป็นใหญ่ขณะนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะเป็นจิตเพราะว่าสามารถที่จะเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏขณะที่ได้ยินเสียงนะคะเสียงเป็นสภาพที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเสียงเป็นรูปธรรมโสตปสาทะมีสามารถกระทบเสียงถ้าใครไม่มีโสตปสาทะนะคะเสียงก็ไม่ปรากฏกับคนนั้นเลยที่เราใช้คำว่าหูหนวกหรือว่าตาบอดก็เพราะเหตุว่าไม่มีรูปที่สามารถกระทบกับสีและเสียงจึงไม่มีการเห็นและไม่มีการได้ยินแต่มีจิตอื่นนะคะมีจิตคิดนึกและก็มีจิตที่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายถ้าถามก็บอกได้ว่าเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งนั่นคือสภาพจิตที่สามารถจะรู้สิ่งที่กระทบทางกายได้ด้วยเหตุนี้นามธรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะที่เราเข้าใจว่าเป็นเราตั้งแต่เกิดจนตายแท้ที่จริงไม่มีนะคะมีแต่ปรมัตถธรรมที่เกิดถ้าปรมัตถธรรมไม่เกิดอะไรก็ไม่มีคนก็ไม่มีสัตว์ก็ไม่มีสิ่งใดๆในโลกก็ไม่มีแต่เพราะมีปรมัตถธรรมซึ่งเป็นธาตุถ้าใช้คำว่าธาตุแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยธาตุทางวิชาการทางโลกเนี่ยค่ะก็เป็นไปตามความคิดนึกความทรงจำแต่ว่าธาตุในพระพุทธศาสนาหมายความถึงลักษณะของสิ่งที่มีจริงนะคะซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยอย่างนามธรรมเนี่ยค่ะได้แก่จิตและเจตสิกเจตสิกคือสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตไม่เกิดที่อื่นเลยนะคะเกิดพร้อมจิตด้วยจะมีแต่จิตก เกิดโดยไม่มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยไม่ได้เลยขณะใดก็ตามที่จิตเกิดนะคะต้องมีนามธรรมอีกประเภทหนึ่งเป็นสังขารปรุงแต่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นจิตกับเจตสิกเนี่ยค่ะแยกกันไม่ได้เมื่อมีจิตก็ต้องมีเจตสิกเมื่อมีเจตสิกก็ต้องมีจิตแต่จิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏสำหรับเจตสิกที่เกิดกับจิตหนึ่งขณะหนึ่งขณะนี่นะคะที่จิตเกิดเนี่ยจะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยอย่างน้อยที่สุด7ประเภทนี่คือลักษณะของสภาพธรรมะที่เราไม่เคยรู้เลยแต่ว่าเรายึดถือนะคะว่าเป็นเราทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรูปที่กายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าก็เข้าใจว่าเป็นเราไม่ว่าจะเป็นสภาพคิดนึกก็เป็นเราคิดไม่ว่าจะเป็นขณะที่เห็นก็เป็นเราเห็นด้วยความไม่รู้ด้วยเหตุนี้นะคะถ้าศึกษาธรรมะก็ต้องรู้ว่าธรรมะคืออะไรธรรมะคือสิ่งที่มีจริงธรรมะเป็นปรมัตถธรรมและสำหรับพระไตรปิฎกเนี่ยค่ะคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรวบรวมไว้นะคะเป็น3ส่วนส่วนที่1คือพระวินัยปิฎกส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับความประพฤติของพระภิกษุนะคะแต่ก็มีธรรมะอื่นด้วยสำหรับพระสุตตันตปิฎกก็เป็นการประมวลเรื่องราวของพระธรรมที่ทรงแสดงกับบุคคลต่างๆก็ต้องมีธรรมะถ้าไม่มีธรรมะจะทรงแสดงอะไรอย่างในพระสูตรที่เราอ่านเมื่อกี้นี้นะคะอังคุตรนิกายติกนิบาตก็เป็นส่วนหนึ่งของพระไตรปิฎกซึ่งเป็นส่วนของพระสูตรและอีกส่วนหนึ่งคือพระอภิธรรมปิฎกเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจความหมายของธรรมก็รู้ว่าเป็นปรมัตถธรรมและส่วนของคำที่ทรงแสดงที่ทรงเทศนาอย่างละเอียดในเรื่องของสภาพธรรมะนะคะเป็นพระอภิธรรมปิฎกเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปงานศพและเราก็ได้ยินคำสวดสั้นๆ นะคะเช่นเหตุปัจจโยอารมณปัจจโยทั้งหมดเนี่ยค่ะก็พูดถึงสิ่งที่มีจริงในอภิธรรมปิฎกที่ใช้คำว่าอภิความหมายของอภิคือยิ่งและก็ละเอียดเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงเรื่องสภาพธรรมะที่มีจริงโดยละเอียดยิ่งนะคะก็คือพระอภิธรรมปิฎกเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้เข้าใจคำว่าธรรมะไม่เข้าใจคำว่าปรมัตถธรรมเราก็ไม่เข้าใจว่าอภิธรรมคืออะไรแต่ถ้าเราเข้าใจธรรมะนะคะเราก็รู้ว่าธรรมะเป็นปรมัตถธรรมและอภิธรรมก็คือว่าสิ่งที่เราคิดว่าไม่มีอะไรเลยเช่นเห็นเนี่ยพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะคะโดยละเอียดยิ่งถึงความเป็นธาตุแต่ละธาตุซึ่งจิตไม่ใช่เจตสิกเป็นสภาพธรรมะที่เป็นธาตุที่ต่างกันรูปก็ไม่ใช่จิตกับเจตสิกนะคะและขณะนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยต้องมีการประชุมกันซึ่งเป็นความหมายหนึ่งของอายตนะทางตาเพราะฉะนั้นเวลาที่ได้ยินคำไหนนะคะก็จะรู้ได้เลยว่าเราเข้าใจเผินหรือว่าเรามีความเข้าใจละเอียดลึกซึ้งถึงความหมายถึงความจริงของสภาพธรรมะซึ่งเกิดแล้วก็ดับอย่างรวดเร็วที่ไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้เพราะฉะนั้นก็คงจะเข้าใจพอสมควรนะคะในเรื่องของปรมัตถธรรมซึ่งทั้งหมดมี4นะคะจิต1เจตสิก1รูป1นิพพาน1
2: กราบเรียนถามว่าปรมัตถธรรมทางใจนี่นะคะคือมีอะไรผุดขึ้นในใจเนี่ยเราจะแยกว่าอะไรเป็นบัญญัติอะไรเป็นปรมัตถธรรมใช่ไหมคะเพราะอย่างตาเราเนี่ยเห็นเราก็แยกได้ว่าอะไรเป็นบัญญัติที่เห็นอะไรเป็นปรมัตถธรรมที่เห็นเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจเราเนี่ยมันก็ต้องมีสองอย่างก็คือบัญญัติที่เกิดกับปรมัตถธรรมที่เกิด
0: ค่ะขณะนี้เห็นนะคะมีจริงเป็นปรมัตถธรรมอะไรเป็นปรมัตถธรรมบ้างในขณะที่เห็นตาจักขุปสาทะเป็นปรมัตถธรรมสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นปรมัตถธรรมนะคะแล้วจิตเห็นก็เป็นปรมัตถธรรมด้วยแต่ว่าไม่ได้มีเพียงแค่เห็นค่ะมีใครบ้างในโลกนี้ที่เกิดมาแล้วเพียงแค่เห็นแต่จะมีจิตที่เกิดสืบต่อนะคะเพราะว่าจิตเห็นเกิดแล้วก็ดับไปทำกิจเดียวคือเพียงเห็นไม่ทำกิจเกินกว่านั้นเลยเพราะว่าจิตแต่ละประเภทเนี่ยนะคะเกิดขึ้นทำกิจหนึ่งเกิดดับเร็วมากจะทำหลายละกิจไม่ได้เลยจิตหนึ่งขณะหรือหนึ่งประเภทเกิดขึ้นจะทำเฉพาะกิจของจิตนั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นขณะนี้ไม่ได้มีแต่จิตเห็นใช่ไหมคะคิดด้วยเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าคิดไม่ใช่เห็น แม้แต่กำลังคิดก็เห็นเหมือนกับว่าปรากฏพร้อมกันแต่ความจริงสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะคะซึ่งเกิดดับสืบต่อเร็วมากนะคะจะปรากฏเหมือนสิ่งนั้นไม่ดับและก็ปรากฏเสมือนสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยเช่นถ้าจุดธูปหนึ่งดอกนะคะแล้วก็แกว่งให้เป็นวงกลมจะเห็นอะไรคะเร็วมากแกว่งให้เร็วใช่ค่ะแกว่งให้เป็นวงกลมก็จะเห็นแสงที่กลมไม่ใช่ทีละหนึ่งใช่ไหมคะนี่ก็แสดงให้เห็นว่าการเกิดดับของจิตเร็วจนทำให้เข้าใจว่าขณะที่เห็นเนี่ยเป็นขณะที่รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นอะไรและแม้แต่ขณะที่กำลังเห็นนะคะเสียงปรากฏอย่างขณะนี้ค่ะเห็นด้วยได้ยินด้วยหรือเปล่าคะเสมือนพร้อมกันแต่ความจริงก็ไม่พร้อมกันและขณะที่เห็นด้วยได้ยินด้วยนะคะยังคิดนึกเรื่องอื่นด้วยอาจจะคิดนึกเรื่องบ้านเรื่องอื่นที่ไม่ใช่สิ่งที่กำลังได้ยินได้ฟังก็ได้เพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะก็คือการเกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วของจิตที่เห็นแล้วคิดจะรู้ความต่างกันนะคะเห็นแล้วคิดค่ะเวลาคิดเป็นเรื่องเป็นคำเรื่องกับคำไม่มีจริงไม่ได้มีลักษณะเหมือนอย่างสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่มีจริงนะคะแต่ว่าจิตคิดถึงเรื่องราวของสิ่งนั้นสิ่งนั้นเป็นบัญญัติถ้าจะพูดถึงความละเอียดขณะนี้นะคะพอจะค่อยๆพิจารณาตามนะคะว่าขณะนี้ค่ะมีสิ่งที่ปรากฏทางตานี้แน่นอนนะคะแต่ว่าเป็นคนหรือเปล่าคะสิ่งที่ปรากฏค่ะเป็นคนหรือเปล่าคะเห็นต้องมีสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะว่าถ้าไม่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาจะบอกว่าเห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏทางตาแต่เห็นสิ่งนั้นว่าเป็นคนถูกต้องไหมคะถ้าจะเปลี่ยนนะคะจากคนมาที่แก้วน้ำเนี่ยค่ะเห็นแล้วก็รู้ว่าเป็นแก้วน้ำแต่ถ้าไม่มีเห็นความคิดเรื่องแก้วน้ำจะมีไหมคะไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นแล้วคิดและแต่ว่ารูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏสืบต่อกันอย่างเร็วมากเลยนะคะทำให้ทรงจำไว้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งใดขณะที่ทรงจำว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยค่ะไม่ใช่เห็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทรงจำว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั่นเป็นบัญญัติเป็นแต่เพียงความทรงจำนะคะและก็เป็นเรื่องราวของสิ่งที่ปรากฏมีญาติพี่น้องใช่ไหมคะอยู่ที่ไหนคะเวลานี้ไม่เห็นแล้วก็บอกว่ามีเพราะจำได้นะคะแล้วก็ญาติแต่ละคนพี่น้องแต่ละคนเนี่ยรูปร่างหน้าตายังไงจำได้ไหมคะจำได้แม้ไม่เห็นเพราะฉะนั้นลองเปรียบเทียบขณะนี้กับความฝันทุกคนฝันนะคะในฝันเนี่ยต้องเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จำได้แต่ไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเหมือนเดี๋ยวนี้เลยจึงสามารถที่จะแยกกล่าวได้ว่าขณะนี้ไม่ใช่ฝันส่วนฝันนั้นไม่ได้เห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพียงแต่คิดเพราะจำแต่ความจำเนี่ยค่ะจำจนกระทั่งเหมือนปรากฏนะคะจำชัดเจนถ้าฝันถึงส้มเนี่ยนะคะก็จะมีรูปร่างสีสันของส้มในความฝันทั้งที่ไม่ได้มีส้มเลยไม่ได้ปรากฏเลยแต่ว่าถ้าขณะนี้มีส้มแล้วก็มีสีนะคะก็เห็นส้มแต่เวลาฝันเนี่ยมีส้มแต่ไม่มีสีที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าความทรงจำมั่นคงในเรื่องของสิ่งที่ปรากฏเป็นสันฐานต่างๆชื่อว่าอัตตสัญญาความจำว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยค่ะกว่าจะไถ่ถอนว่าไม่มีอะไรเหลือเลยทุกอย่างมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วนี่คือการที่จะเข้าใจธรรมะที่เกิดขึ้นนะคะจะต้องมีลักษณะ3คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นก็แยกเรื่องคิดกับเรื่องเห็นได้นะคะและเสียงปรากฏนะคะแต่เสียงนี่ก็สูงสูงต่ำต่ำทุกคนได้ยินหมดแม้ได้ยินอย่างนี้นะคะคิดเรื่องอื่นได้ไหมคะไม่ได้คิดเรื่องเสียงที่ได้ยินก็ได้หรือว่าในขณะที่ได้ยินเสียงสูงสูงต่ำๆก็ยังคิดความหมายของเสียงนั้นและก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าเสียงนั้นหมายความถึงอะไรนี่คือขณะที่มีเสียงปรากฏนะคะและก็มีความจำความคิดในเรื่องเสียงนั้นถ้าไม่มีเสียงเลยนะคะพระนครสาวัตถีที่เราอ่านนะคะพระสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกายติกนิบาต ได้ยินแค่นี้ค่ะมีเสียงแต่ความคิดของเราเนี่ยคิดถึงคำแต่ละคำสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับณพระวิหารเชตวันได้ยินอย่างนี้จะคิดเป็นอย่างอื่นไหมคะไม่คิดแต่คิดถึงความหมายของคำว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับณพระวิหารเชตวันไม่ใช่วิหารอื่นแต่เป็นพระวิหารเชตวันนี่คือมีเสียงได้ยินแล้วก็คิดตามเสียงแต่ถ้าไม่มีการเปล่งเสียงเลยนะคะเพียงอ่านได้ไหมคะได้แต่มีความจำสิ่งที่เป็นเสียงแม้เพียงเห็นค่ะเห็นคำว่าสมัยหนึ่งเห็นนะคะไม่ได้ออกเสียงเลยแต่มีเสียงของคำว่าสมัยหนึ่งในความทรงจำที่จะรู้ว่าหมายความถึงอะไรนี่คือบัญญัติเพราะฉะนั้นปรมัตถ์จริงๆเนี่ยนะคะก็คือสภาพธรรมะที่มีปัจจัยเกิดแล้วดับอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าสามารถประจักษ์ได้ก็คือเป็นผู้ที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมสามารถที่จะประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งต่างกับสภาพธรรมะที่เกิดดับคือสามารถที่จะรู้แจ้งในลักษณะของนิพพานซึ่งจะดับกิเลสได
3: ้เรามาศึกษาที่นี่ก็ให้เข้าใจว่าไม่มีคนจะเป็นสภาพธรรมแต่ถ้าเราจะพูดบอกว่าคนตายเนี่ยทำไมเรากลัวนี่ถ้าเผื่อเราจะมามองในลักษณะที่ว่าไม่ใช่คนก็สิ่งที่ปรากฏทางตาที่เห็นในรูปนั้นสีก็คงจะซีดๆแล้วนะคะพอตายมาถ้าหลายวันเนี่ยก็ซีดก็คงจะกลัวแล้วก็อาจจะมีกลิ่นที่เหม็นลักษณะตรงนี้หากช่วยอธิบายขยายความว่าคนเป็นๆ เนี่ยเราไม่กลัวหรอกหรือเราจะไม่ชอบถ้านิสัยเขาไม่ดีแต่ถ้าเกิดคนตายเนี่ยเราจะไม่ชอบเลยถึงแม้จะรักกันแทบตายตอนอยู่แต่พอตายแล้วสัก 2-3 วันหรือสักไม่กี่ชั่วโมงอีฉันว่าเราก็กลัวแล้วว่าฮะตรงนี้มันเพราะอะไรเราเห็นผิดยังไงคะ
4: ที่พี่บงถามนะซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าคิดว่าทำไมเมื่อเห็นคนตายนะจึงตกใจกลัวเพราะว่าการแรกคือไม่ชอบรูปที่ไม่สวยงามไม่น่าพอใจนะฮะอย่างเช่นเราเคยเห็นบุคคลต่างๆเนี่ยเขาตอนที่เขามีชีวิตอยู่ก็มีการประดับตกแต่งแต่พอเมื่อสิ้นชีวิตลงแล้วรูปนั้นก็แปรเปลี่ยนไปเป็นรูปที่ไม่น่าดูไม่น่าชมนะครับเพราะว่ามีความติดข้องยึดถือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลโดยเฉพาะมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเป็นซากศพแล้วก็ตายเพราะนั้นแสดงว่าความยึดถือนะครับว่าเป็นคนเป็นสัตว์เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดความกลัวความตกใจนะครับและอีกประการหนึ่งก็คือเราไม่อยากตายนะเราไม่อยากตายเมื่อเห็นมีการตายขึ้นเนี่ยก็เกิดความกลัวตายเพราะว่าไม่รู้จักความตายตามความเป็นจริงกราบเรียนท่านอาจารย์ได้เพิ่มเติมในเรื่องการที่เราไม่รู้ความตายตามความเป็นจริงครับ
0: ค่ะก็คงไม่ใช่แต่เฉพาะความตายนะคะก็แม้แต่ในขณะนี้ที่ยังไม่ตายก็มีสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏธรรมะที่ได้ทรงแสดงไว้ตลอด 45 พรรษาเนี่ยค่ะมีมากนะคะแล้วก็กล่าวถึงตั้งแต่ขั้นต้นจนกระทั่งขั้นสูงสุดจะได้ยินคำว่านิพพานจะได้ยินคำว่าสติปัฏฐานจะได้ยินคำว่าสังวรจะได้ยินคำว่าวิปัสสนาญาณจะได้ยินอะไรอีกมากมายนะคะถ้าศึกษาแต่ทั้งหมดเนี่ยค่ะก็จะต้องเริ่มต้นจากการเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังโดยที่ว่าไม่ประมาทเช่นคำถามที่ว่าปรมัตถธรรมกับบัญญัติเพียงสองอย่างเนี่ยค่ะการที่เราคุ้นเคยกับโลกของชื่อต่างๆนะคะแล้วก็ไม่รู้ความจริงว่าชื่อที่เรากล่าวถึงนั้นนะมีสภาพธรรมะจริงๆเป็นอย่างไรก็จะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ความต่างของปรมัตถ์กับบัญญัติได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปจำชื่อในพระไตรปิฎกทั้งหมดนะคะในเรื่องของอนุปัสสนาหรือว่าอะไรก็ตามแต่สมถวิปัสสนาโพชฌงค์อีกมากมายหลายเรื่องแต่ว่าต้องเริ่มจากความเข้าใจจริงๆในสิ่งที่มีจริงๆและเข้าใจถึงอรรถะความหมายของปรมัตถ์กับบัญญัติที่คุณบุษบงรำไพกล่าวถึงคนตายกับคนเป็นเนี่ยนะคะเป็นบัญญัติหรือว่าเป็นปรมัตถธรรมเนี่ยค่ะคือสิ่งที่เราจะข้ามไม่ได้นี่ฉะนั้นเราก็จะมีแต่ในโลกของสมมุติบัญญัติเหมือนเดิมคือมีความคิดเรื่องคนเป็นคนตายแต่ว่าไม่รู้ความจริงของปรมัตถธรรมเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ความจริงแม้แต่สองคำนะคะที่จะรู้ว่า บัญญัติไม่ใช่ปรมัตถธรรมแต่ว่าชีวิตของเราคุ้นเคยกับบัญญัติมากเวลาที่ได้ฟังธรรมะแล้วก็ไม่ผ่านไปก็สามารถที่จะคิดให้เป็นความเข้าใจของตัวเองว่าขณะไหนเป็นปรมัตถ์ขณะไหนเป็นบัญญัติขณะจิตที่คิดนะคะไม่ว่าจะคิดเรื่องอะไรก็ตามเป็นปรมัตถธรรมแต่ว่าสิ่งที่จิตคิดในขณะนั้นนะคะมีจริงๆหรือเปล่าเช่นคนตายกับคนเป็นนะคะคิดเมื่อไหร่คะเมื่อเห็นหรือว่าไม่เห็นถ้าเมื่อเห็นก็คือว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏในลักษณะที่ต่างกันคือคนเป็นก็อย่างหนึ่งแล้วก็คนตายก็อย่างหนึ่งความทรงจำทำให้คิดแยกนะคะว่าตายคนตายไม่ใช่คนเป็นแต่ความจริงสิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆที่ไม่ใช่ตัวตนนะคะที่เป็นปรมัตถธรรมในขณะนั้นคืออะไรนี่คือการศึกษาธรรมะที่จะเข้าใจจริงๆในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังโดยที่ว่าไม่เพียงแต่รู้จักชื่อและคำแปลแต่เริ่มที่จะเข้าใจสภาพธรรมะที่ต่างกันไม่ว่าขณะนั้นนะคะอะไรจะปรากฏก็สามารถที่จะเริ่มเข้าใจอย่างในขณะนี้ค่ะมีสิ่งที่กำลังปรากฏทางตายากที่จะรู้ว่านะคะไม่ใช่ใครเลยเป็นแต่เพียงธาตุหรือธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งกำลังปรากฏและหลังจากที่มีการเห็นแล้วก็มีการคิดนึกก็เป็นสภาพของจิตอีกประเภทหนึ่งนะคะซึ่งตั้งแต่เกิดจนตายนะคะจิตไม่เคยหยุดจิตขณะแรกที่เกิดขึ้นดับไปแล้วก็ตามนะคะแต่กรรมก็เป็นปัจจัยทำให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อแม้ว่าจุติจิตคือจิตขณะสุดท้ายของชาตินี้เกิดแล้วก็ดับไปทำให้สิ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้โดยสิ้นเชิงจะกลับมาเป็นคนนี้อีกไม่ได้เลยนะคะแต่ก็ยังมีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดต่อไปซึ่งเหตุปัจจัยของชาติหน้าก็คือชาตินี้และชาติก่อนๆที่ได้กระทำแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะถ้าศึกษาโดยละเอียดให้เข้าใจถึงเหตุและผลนะคะละเอียดขึ้นเช่นกรรมนะคะมีจริงไม่ใช่รูปเพราะเหตุว่ารูปทำกรรมอะไรไม่ได้เลยนะคะแต่ว่ากรรมต้องเป็นนามธรรมนะคะซึ่งถ้ากล่าวโดยเจาะจงได้แก่เจตนาเจตสิกนี่เราเริ่มเข้าใจสภาพธรรมะที่มีทุกวันเพราะว่าเรามีเจตนาหรือว่ามีความจงใจมีความตั้งใจซึ่งเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่คงที่นะคะเจตนาที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดวันนี้กับเจตนาที่จะทำสิ่งที่จะกระทำพรุ่งนี้ก็ต่างกันด้วยเหตุนี้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะไม่คงที่นะคะไม่ยั่งยืนและก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งใครยับยั้งไม่ให้เปลี่ยนแปลงไม่ได้เราอาจจะคิดว่าเรานั่งอยู่ที่นี่นานพอสมควรนะคะไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแต่ความจริงเปลี่ยนทุกขณะจิตอย่างรวดเร็วแม้แต่ความคิดของเราก็เปลี่ยนด้วยด้วยเหตุนี้นะคะถ้าสามารถที่จะเข้าใจพระธรรมละเอียดขึ้นย่อมเป็นผู้ที่ศึกษาธรรมะจริงๆแล้วก็เข้าใจธรรมะจริงๆไม่ใช่เพียงแต่อ่านแล้วก็คาดคะเนแล้วก็คิดว่าเข้าใจแล้ว
3: กราบขอบพระคุณค่ะรู้สึกว่าถ้าเข้าใจการอบรมเจริญสติปัฏฐานแล้วก็ทำให้หายกลัวผีขึ้นนะคะเพราะว่ามันเป็นสภาพธรรมเท่านั้นนะ
0: ค่ะคงหายกลัวยากนะคะจนกว่าจะถึงการที่สามารถที่จะดับความกลัวได้เป็นสมุจเฉทไม่เกิดอีกเลย
2: ที่ท่านอาจารย์เน้นในเรื่องของศึกษาสิ่งที่เป็นปัจจุบันนะคะอยากจะขอรบกวนท่านอาจารย์พูดย้ำอีกสักครั้งเถอะค่ะในเรื่องของสภาพธรรมะที่เป็นจริงๆณปัจจุบันจริงๆอีกครั้งนะคะเพราะว่าจะได้มีการน้อมใจตามเพื่อจะให้เข้าใจกันได้บ้างอีกสักเล็กน้อยนะคะ
0: ค่ะถ้าได้เข้าใจว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างในขณะนี้ที่มีจริงเนี่ยค่ะเป็นธรรมะจะต้องไปแสวงหาที่ไหนหรือที่อื่นไหมคะเพียงแต่ว่าแม้สิ่งที่กำลังปรากฏก็ไม่ได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงจนกว่าจะได้ศึกษาพระธรรมแล้วก็ไตรตรองพิจารณาตามโดยละเอียดนะคะถ้ากล่าวถึงเห็นขณะนี้มีเห็นไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ไม่ได้ปรากฏนะคะและผู้ฟังเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะเข้าใจด้วยตัวเองว่าเข้าใจสภาพเห็นจริงๆหรือเปล่าหรือว่ากำลังฟังว่าเห็นมีจริงแม้แต่การฟังว่าเห็นมีจริงก็มีประโยชน์มากที่จะรู้ว่าสัจจะความจริงแท้คืออะไรเพราะเหตุว่าสัจจะความจริงนะคะมีลักษณะเฉพาะของตนปรากฏเมื่อเกิดขึ้น ถ้าเห็นยังไม่เกิดเนี่ยเราจะคิดถึงเห็นสักเท่าไหร่ก็ไม่ได้แต่ในขณะที่เห็นกำลังเห็นอยู่นะคะต้องฟังแล้วค่อยๆเข้าใจว่าเห็นเนี่ยค่ะไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏนี่คือการฟังธรรมะการศึกษาธรรมะคือเริ่มเข้าใจสิ่งที่มีจริงนะคะที่เคยเข้าใจว่าเป็นสิ่งอื่นเช่นเป็นคนเป็นสัตว์ต่างๆแต่ลักษณะจริงๆที่ทุกคนข้ามและก็ผ่านเลยไปก็คือไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะมีสภาพเห็นปรากฏเพราะมีธาตุชนิดหนึ่งซึ่งสามารถเห็นถ้าพูดถึงเห็นเนี่ยทุกคนก็เหมือนธรรมดาแต่ความจริงธาตุชนิดนี้นะคะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยเช่นสำหรับคนที่ไม่มีจักขุปสาทะจิตเห็นเกิดไม่ได้นะคะถึงแม้ว่ามีจักขุปสาทะแต่ไม่มีสิ่งที่กระทบกับจักขุปสาทะเช่นสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้จิตเห็นสิ่งนี้ก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นของสภาพธรรมะแต่ละขณะเนี่ยค่ะแสดงถึงความเป็นอนัตตาซึ่งไม่มีใครรู้เลยนะคะว่าหนึ่งขณะจิตที่มีธรรมะปรากฏเพราะมีจิตเป็นสภาพรู้สิ่งนั้นเกิดขึ้นแม้จิตที่เกิดหนึ่งขณะเนี่ยค่ะก็จะต้องอาศัยปัจจัยปรุงแต่งหลายปัจจัยไม่ใช่เพียงปัจจัยเดียวเช่นการเห็นของแต่ละคนเนี่ยนะคะเลือกได้ไหมคะว่าจะเห็นอะไรบางคนอาจจะเห็นเพชรนิลจินดาบางคนอาจจะเห็นสิ่งที่ไม่สะอาดเห็นอะไรก็แล้วแต่ค่ะเลือกไม่ได้แต่ว่าเมื่อถึงกาละที่จะเห็นสิ่งนั้นนะคะจิตเห็นก็เกิดขึ้นเห็นสิ่งนั้นซึ่งถ้าจะกล่าวให้ละเอียดอีกนิดหนึ่งนะคะจิตเห็นเนี่ยค่ะคือผลของกรรมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงเรื่องกรรมและผลของกรรมเนี่ยเรากล่าวลอยๆโดยไม่ได้ชี้ชัดว่าผลของกรรมเนี่ยขณะไหนเมื่อไหร่นะคะถ้าจะกล่าวถึงกรรมว่าคือเจตนาความจงใจที่เป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างเวลาที่มีเจตนาที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นกายวาจาเป็นอกุศลถ้ามีระดับที่รุนแรงนะคะก็สามารถที่จะเบียดเบียนประทุษร้ายคนอื่นด้วยกำลังของอกุศลที่เกิดขึ้นในขณะนั้นก็ยับยั้งไม่ได้ก็ไม่มีใครอยากจะทำอกุศลแรงๆแต่เมื่อมีเหตุปัจจัยนะคะกรรมนั้นได้กระทำแล้วและเมื่อกรรมนั้นได้กระทำสำเร็จไปแล้วเนี่ยค่ะเจตสิกทั้งหลายซึ่งเกิดกับจิตและดับพร้อมจิตเนี่ยค่ะก็จะสะสมสืบต่อในจิตขณะต่อไปเพราะเหตุว่าจิตเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะการดับไปของจิตขณะก่อนเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นกุศลและอกุศลซึ่งเกิดแล้วนะคะไม่ได้สูญหายไปไหนเลยสะสมอยู่ในจิตแต่ละขณะแสนโกรธกลับมาแล้วก็ได้มิฉะนั้นจะไม่มีการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่ทรงบำเพ็ญพระบารมีที่จะถึงการตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในแต่ละพระชาติเพราะฉะนั้นเราที่กำลังอยู่ในขณะนี้นะคะก็มีการสะสมของกุศลบ้างอกุศลบ้างตามสมควรที่เมื่อพร้อมได้เหตุปัจจัยก็เกิดขึ้นด้วยเหตุนี้ผลของกรรมที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะใครก็เลือกไม่ได้ว่าจะเป็นการเห็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีแต่พอที่จะรู้เหตุถ้าเห็นสิ่งที่ดีน่าพอใจนะคะขณะนั้นก็เป็นผลของกุศลกรรมถ้าเห็นสิ่งที่ไม่ดีไม่น่าพอใจก็เป็นผลของอกุศลกรรมและทางที่กรรมจะรับผลไม่ได้มีแต่เฉพาะทางตามีถึง5ทางนะคะทางตาเห็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจแล้วแต่กรรมทางหูก็ได้ยินเสียงซึ่งเลือกไม่ได้ว่าจะได้ยินเสียงอะไรทางจมูกทางลิ้นทางกายโดยนัยยะเดียวกันถ้าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยค่ะเลือกได้ไหมคะค่ะถ้าเกิดเจ็บมากก็จะให้ทุเลาลงโดยการขอร้องเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะความเจ็บขณะนั้นเกิดขึ้นแล้วเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะย่อมมีเหตุคือเป็นผลของกรรมที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นในพระพุทธศาสนาเนี่ยค่ะจะแสดงเรื่องสภาพธรรมะโดยละเอียดนะคะโดยสภาพของธรรมะนั้นๆจริงๆซึ่งไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลแต่ด้วยความไม่รู้จึงยึดถือสภาพธรรมะที่เกิดว่าเป็นเราจนกว่าจะมีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เรานี่คือการที่จะดับกิเลสเป็นลำดับขั้นนะคะมิฉะนั้นแล้วก็ยังตราบใดที่ยึดถือว่าเป็นเราก็บังคับบัญชาการสะสมที่มีที่จะไม่ให้คิดดีบ้างไม่ดีบ้างไม่ได้ ศึกษาสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ค่ะก่อนที่พระผู้มีพระภาคจะทรงตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะขณะนั้นก็ไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะเพราะเหตุว่ายังไม่ได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าเมื่อได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้ทรงแสดงพระธรรมนะคะด้วยความอนุเคราะห์สัตว์โลกให้มีความเข้าใจถูกให้มีความเห็นถูกซึ่งเป็นที่พึ่งอันแท้จริงเพราะว่าถ้าเรามีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแต่ไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงเกิดมาเนี่ยค่ะอะไรเกิดขึ้นถ้าไม่มีสภาพธรรมะที่เป็นปรมัตถธรรมอย่างที่เราได้กล่าวถึงในตอนเช้านะคะขณะนี้ก็จะไม่มีอะไรเลยแต่เมื่อมีจิตเป็นสภาพรู้หรือธาตุรู้และเจตสิกซึ่งเกิดร่วมกันเป็นสภาพรู้ที่เกิดพร้อมกันและก็มีรูปธรรมซึ่งเกิดดับอย่างรวดเร็วทั้งหมดเนี่ยค่ะจะทำให้ผู้ที่ไม่ได้สะสมปัญญามารู้ได้อย่างไรว่าแท้ที่จริงแล้วก็เป็นสภาพธรรมะชั่วขณะจริงๆชีวิตที่เกิดมาเนี่ยนะคะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยที่เราคาดไม่ถึงเลยค่ะเราคิดว่าเราเกิดมาวันนี้ยังไม่เห็นมีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ความจริงนะคะเปลี่ยนทุกขณะจากเห็นเป็นได้ยินจากได้ยินเป็นคิดนึกจากสบายดีอาจจะเจ็บหรือคันหรือเมื่อยตรงนั้นตรงนี้ก็ได้นี่ก็แสดงให้เห็นว่านะคะกว่าความจริงจะปรากฏถึงการเปลี่ยนแปลงก็นานแต่ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วคือการเกิดดับทุกขณะความเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏก็จะเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ปรากฏทันทีเดี๋ยวนี้นะคะว่าพอเกิดก็แก่เลยเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะรูปที่เกิดพร้อมจิตนะคะขณะที่เกิดนี่ก็เล็กมากนิดเดียวนะคะแล้วก็ค่อยๆเจริญเติบโตเป็นเวลานานนะคะจนกระทั่งถึงวัยชรานี่ก็ปรากฏการเกิดดับของรูปเพราะฉะนั้นชีวิตทั้งหมดนะคะเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาไม่ได้สมความคิดความปรารถนาหรือความต้องการทุกอย่างเพราะเหตุว่าสิ่งที่ทุกคนรักที่สุดคือชีวิตปรารถนาที่สุดคือความสุขแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นอย่างนั้นถึงเป็นก็ชั่วคราวมีใครบ้างคะที่จะมีความสุขอยู่ได้ตลอดไปต้องจากโลกนี้ไปเพราะฉะนั้นที่พึ่งที่แท้จริงเนี่ยไม่ควรจะเป็นความไม่รู้และก็ยึดถือสภาพธรรมะที่ไม่เที่ยงนะคะแล้วก็ยังคงมีความติดข้องไม่ว่าจะเกิดภพไหนชาติไหนก็ติดข้องในสิ่งที่ปรากฏไปเรื่อยๆทำให้ออกจากสังสารวัฏไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ที่พึ่งอันแท้จริงก็ควรจะเป็นความเห็นถูกหรือความเข้าใจถูกในธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงซึ่งเราสามารถที่จะเริ่มเข้าใจได้โดยการฟังแล้วก็การไตร่ตรองค่ะ
2: สำหรับคำถามที่ท่านผู้ฟังได้ฝากไว้นะคะข้อที่หนึ่งเนี่ยถามว่าในชีวิตทุกวันนี้มีที่พึ่งหลายอย่างสำหรับที่พึ่งในชาตินี้ควรเป็นอย่างไรมีอะไรเป็นที่พึ่งบ้างขอความกรุณาอธิบายให้ด้วยขอขอบพระคุณ
0: ค่ะก็ขอตอบว่าที่พึ่งสูงสุดนะคะคือความเข้าใจถูกความเห็นถูกซึ่งก็คือปัญญานั่นเองในภาษาบาลีไม่มีคำว่าเข้าใจถูกเพราะว่าคำว่าเข้าใจถูกนี่ค่ะเป็นภาษาไทยแต่ภาษาบาลีใช้คำว่าปัญญาหรืออาจจะมีคำว่าสัมมาทิฏฐิหรือญาณะนะคะความหมายก็เหมือนกันคือสามารถที่จะเห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมะที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏเพราะว่าเราเกิดมานะคะด้วยความไม่รู้ถ้าเป็นพระอรหันต์รู้แล้วนะคะดับกิเลสหมดแล้วไม่ต้องเกิดอีกเลยแต่ว่าก่อนที่พระผู้มีพระภาคจะทรงตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะขณะนั้นก็ไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะเพราะเหตุว่ายังไม่ได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าเมื่อได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้ทรงแสดงพระธรรมนะคะด้วยความอนุเคราะห์สัตว์โลกให้มีความเข้าใจถูกให้มีความเห็นถูกซึ่งเป็นที่พึ่งอันแท้จริงเพราะว่าถ้าเรามีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแต่ไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงเกิดมาเนี่ยค่ะอะไรเกิดขึ้น ถ้าไม่มีสภาพธรรมะที่เป็นปรมัตถธรรมอย่างที่เราได้กล่าวถึงในตอนเช้านะคะขณะนี้ก็จะไม่มีอะไรเลยแต่เมื่อมีจิตเป็นสภาพรู้หรือธาตุรู้และเจตสิกซึ่งเกิดร่วมกันเป็นสภาพรู้ที่เกิดพร้อมกันและก็มีรูปธรรมซึ่งเกิดดับอย่างรวดเร็วทั้งหมดนะคะจะทำให้ผู้ที่ไม่ได้สะสมปัญญามารู้ได้อย่างไรว่าแท้ที่จริงแล้วก็เป็นสภาพธรรมะชั่วขณะจริงๆชีวิตที่เกิดมาเนี่ยนะคะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยที่เราคาดไม่ถึงเลยค่ะเราคิดว่าเราเกิดมาวันนี้ยังไม่เห็นมีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ความจริงนะคะเปลี่ยนทุกขณะจากเห็นเป็นได้ยินจากได้ยินเป็นคิดนึกจากสบายดีอาจจะเจ็บหรือคันหรือเมื่อยตรงนั้นตรงนี้ก็ได้นี่ก็แสดงให้เห็นว่านะคะกว่าความจริงจะปรากฏถึงการเปลี่ยนแปลงก็นานแต่ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วคือการเกิดดับทุกขณะความเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏก็จะเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ปรากฏทันทีเดี๋ยวนี้นะคะว่าพอเกิดก็แก่เลยเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะรูปที่เกิดพร้อมจิตเนี่ยค่ะก็ขณะที่เกิดนั้นก็เล็กมากนิดเดียวนะคะแล้วก็ค่อยๆเจริญเติบโตเป็นเวลานานนะคะจนกระทั่งถึงวัยชรานี่ก็ปรากฏการเกิดดับของรูปเพราะฉะนั้นชีวิตทั้งหมดเนี่ยค่ะเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาไม่ได้สมความคิดความปรารถนาหรือความต้องการทุกอย่างเพราะเหตุว่าสิ่งที่ทุกคนรักที่สุดคือชีวิตปรารถนาที่สุดคือความสุขแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นอย่างนั้นถึงเป็นก็ชั่วคราวมีใครบ้างคะที่จะมีความสุขอยู่ได้ตลอดไปต้องจากโลกนี้ไปเพราะฉะนั้นที่พึ่งที่แท้จริงเนี่ยไม่ควรจะเป็นความไม่รู้แล้วก็ยึดถือสภาพธรรมะที่ไม่เที่ยงนะคะแล้วก็ยังคงมีความติดข้องไม่ว่าจะเกิดพบไหนชาติไหนก็ติดข้องในสิ่งที่ปรากฏไปเรื่อยๆทำให้ออกจากสังสารวัฏไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ที่พึ่งอันแท้จริงก็ควรจะเป็นความเห็นถูกหรือความเข้าใจถูกในธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงซึ่งเราสามารถที่จะเริ่มเข้าใจได้โดยการฟังแล้วก็การไตร่ตรองค่ะ
5: ข้อที่ว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนั้นผู้ประพฤตินั้นควรจะกระทำตนอย่างไรจึงชื่อว่ามีพระพุทธเป็นที่พึ่งพระธรรมเป็นที่พึ่งและมีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งขอกรุณาช่วยอธิบายให้เข้าใจพอเป็นแนวทางที่จะประพฤติปฏิบัติด้วยขอพระคุณมากครับ
0: ค่ะจะมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเมื่อเข้าใจว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระคุณอย่างไรถ้าไม่รู้พระคุณของพระองค์นะคะแล้วจะพึ่งอะไรพึ่งชื่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพึ่งไม่ได้แต่ว่าพึ่งพระธรรมที่ทรงแสดงจากการตรัสรู้ให้เราเกิดความเห็นถูกความเข้าใจถูกอันนี้จึงจะชื่อว่าพึ่งพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่พึ่งโดยการขอนะคะเพราะว่าคนที่ไม่มีเหตุผลเนี่ยค่ะชอบขอเพราะว่าง่ายนะคะนึกถึงใครที่นับถือก็อาจจะขอคนนั้นเลยทั้งที่ไม่เคยเห็นอย่างพระรัตนตรัยมีพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เนี่ยเราก็กล่าวว่าขอถึงนะคะเป็นที่พึ่งแต่ว่าถ้าไม่มีความเข้าใจจริงๆเนี่ยเราจะพึ่งแบบไหนพึ่งแบบขอนะคะพอกราบทีก็ขอทีหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เข้าใจถูกต้องว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่พึ่งของเราในเรื่องอะไรถ้าไม่ใช่ในเรื่องของปัญญานะคะก็ให้อะไรมาถ้าสมมติว่าเป็นสิ่งที่เราขอผู้หลักผู้ใหญ่ได้มาขอเพื่อนขอฝูงได้มาสิ่งนั้นก็ต้องหมดไปไม่มีการที่จะดำรงอยู่ได้ไม่เหมือนกับความรู้ถูกความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่คนอื่นก็ไม่สามารถจะรู้เองได้นอกจากได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นพึ่งจริงๆนะคะถ้าจะพึ่งพระรัตนตรัยคือต้องเข้าใจถูกต้องว่าการพึ่งพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่พึ่งเพื่อขอแต่พึ่งเพื่อจะได้ฟังพระธรรมที่ทรงตรัสรู้และอบรมเจริญปัญญาจนกระทั่งรู้ตามความเป็นจริง
6: กราบเรียนท่านอาจารย์นะในคำสวดสรรเสริญพระพุทธคุณมีคำว่าโลกวิทูใช่ไหมคะมีคำว่าโลกวิทูคือผู้รู้แจ้งโลกมีคำว่าโลกกราบเรียนถามท่านอาจารย์นะ
0: โลกตามภูมิศาสตร์นะคะก็อย่างหนึ่งที่ทุกคนก็รู้จักว่ามีสัตว์มนุษย์มีอะไรต่างๆมี ทะเลมีภูเขาแต่ว่าโลกในวินัยของพระอริยะเจ้าเนี่ยค่ะก็เป็นโลกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพราะว่าถ้าไม่มีโลกเห็นไม่มีโลกได้ยินไม่มีโลกได้กลิ่นไม่มีโลกลิ้มรสไม่มีโลกรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่มีโลกคิดนึกนะคะโลกอะไรอะไรก็ไม่มีเพราะฉะนั้นแท้จริงต้นตอของ

0: นั่นอะไรเป็นทุกข์ที่กล่าวว่าโลกเป็นทุกข์เพราะเหตุว่าโลกเป็นสภาพที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นสภาพที่เป็นทุกข์จริงๆมีคือสภาพที่มีปัจจัยเกิดแล้วดับนั่นเองที่เป็นทุกข์ด้วยเหตุนี้นะคะการที่จะรู้จักโลกในวินัยของพระอริยะเนี่ยจึงต่างกับโลกของผู้ที่ไม่รู้ผู้ที่ไม่รู้เนี่ยค่ะก็เป็นโลกที่เกิดมาแล้วก็มีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงแต่ว่าโลกจริงๆนะคะถ้าไม่มีตาเห็นไม่มีหูได้ยินไม่มีจมูกได้กลิ่นไม่มีลิ้นลิ้มรสไม่มีกายรู้สิ่งที่กำลังกระทบสัมผัสไม่มีการคิดนึกโลกก็ไม่มี
1: ที่กล่าวว่าการระลึกรู้ด้วยสติและมีสัมปชัญญะคำว่าสัมปชัญญะก็คือปัญญาหรือความเข้าใจธรรมะเข้าใจในสิ่งที่ควรเป็นท่านอาจารย์จะกรุณาขยายความสักนิดได้ไหม
0: คะการเข้าใจธรรมะต้องตามลำดับนะคะแม้แต่เพียงได้ยินคำว่าธรรมะเนี่ยค่ะมีความเข้าใจระดับไหนเข้าใจจริงๆหรือยังหรือว่าขณะเดี๋ยวนี้ลืมไปละว่าเป็นธรรมะเมื่อเช้านี้นะคะได้ฟังว่าธรรมะคืออะไรธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทั้งหมดในขณะนี้ทุกอย่างที่จริงเนี่ยค่ะเป็นธรรมะเห็นมีจริงๆเห็นเป็นธรรมะได้ยินมีจริงๆได้ยินเป็นธรรมะสิ่งที่ปรากฏทางตามีจริงเป็นธรรมะทุกอย่างที่มีจริงๆนะคะในขณะนี้เป็นธรรมะแต่ว่าลืมใช่ไหมคะพอฟังแล้วก็ลืมไม่ได้เข้าใจอย่างที่ได้ยินว่าขณะนี้เป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราเป็นแต่เพียงสภาพของจิตหรือเจตสิกหรือรูปอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งเกิดแล้วก็ดับเนี่ยค่ะเป็นพื้นฐานที่จะต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงเวลาที่ได้ฟังนะคะต่อๆไปเนี่ยก็จะไม่พ้นจากเรื่องสิ่งที่มีจริงทางตาหูจมูกลิ้นกายเรื่องนามธรรมและรูปธรรมเรื่องของสภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับจนกว่าจะไม่ลืมว่าเป็นธรรมะอย่างไรเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็ดับจริงๆนั่นคือการประจักษ์แจ้งคงจะยังไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องของสติปัฏฐานนะคะหรือสติสัมปชัญญะเพราะเหตุว่าต้องมีความเข้าใจเรื่องสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏให้มั่นคงก่อนค่ะ
1: ถ้าสภาพความติดข้องนี้ถ้าได้ทราบไว้ในรายละเอียดก็ย่อมจะรู้ตามสภาพธรรมะของความติดข้องขอความกรุณาท่านอาจารย์ได้ขยายความ
0: นี่แสดงว่าติดยังไม่รู้ว่าติดนะคะติดข้องแล้วค่ะก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงอย่างขณะนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยติดข้องหรือยังหรือยังไม่ติดข้องคะเห็นมีสิ่งที่ปรากฏติดข้องในสิ่งที่ปรากฏหรือเปล่านี่คือความละเอียดพระอรหันต์ก็เห็นเหมือนอย่างคนอื่นๆนะคะแต่หลังจากที่เห็นแล้วเนี่ยจิตของพระอรหันต์กับจิตผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่เนี่ยต่างกันจะกล่าวว่าเหมือนกันไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าจากความไม่รู้ความจริงจนกระทั่งประจักษ์แจ้งความจริงจนกระทั่งหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายเนี่ยก็เห็นสิ่งต่างๆเหมือนอย่างที่บุคคลในครั้งนั้นเห็นนะคะแต่จิตของผู้ที่ไม่มีกิเลสเลยย่อมต่างกับผู้ที่ยังมีกิเลสด้วยเหตุนี้กำลังติดก็ไม่รู้นี่คือการที่จะฟังธรรมะจนกว่าจะเข้าใจความละเอียดของธรรมะมีใครบ้างคะที่ไม่อยากเห็นเห็นแล้วเนี่ยค่ะจะให้ไม่อยากเห็นอีกเลยเนี่ยเป็นไปได้ไหมหรือว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยชอบไหมแสวงหาหรือเปล่าที่บ้านมีดอกไม้สวยๆนะคะเพราะอะไรคะถ้าไม่ชอบสีสวยๆของดอกไม้ประเภทนั้นประเภทนี้ที่บ้านจะมีอย่างนั้นไหมเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ปรากฏทางตาเนี่ยค่ะเป็นที่ต้องการที่จะให้เป็นไปอย่างที่พอใจแต่ละคนเนี่ยมีอัธยาศัยที่ต่างกันนะคะบางคนก็อาจจะชอบสีแดงบางคนก็ชอบสีชมพูคนที่ชอบสีแดงจะไปหาสีชมพูไหมคะหรือว่าคนที่ชอบสีเหลืองเนี่ยจะไปหาสีเขียวหรือเปล่านี่ก็ต้องเป็นไปตามอัธยาศัยนะคะโดยที่ไม่ทราบว่าแม้เพียงสีต่างๆนะคะก็ติดอย่างมากสิ่งเดียวกันนะคะวัตถุอย่างเดียวกันรถยนต์อย่างเงี้ยค่ะคอยจนกว่าจะได้สีที่ถูกใจถ้าขณะนั้นไม่มีสีที่ถูกใจเหมือนกันเลยนะคะทุกประการต่างกันเพียงสีนี่ก็แสดงเห็นถึงความติดความพอใจโดยไม่รู้ตัวเลยว่าติดทุกอย่างนะคะแม้เพียงสีเป็นเพียงสีนะคะก็ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากมายเพราะฉะนั้นบางคนนี่ก็จะเป็นโลกของสีซึ่งวิจิตรมาก

0: นะคะมีการประกวดมีการสมัยนิยมต่างๆแม้แต่ที่ตัวของแต่ละท่านเนี่ยค่ะสีผมสีตาสีปากสีผิวทั้งหมดนี่ติดหมดเพราะฉะนั้นเกิดมานี่ก็ติดจนกระทั่งไม่ทราบจะกล่าวได้นะคะว่ามากน้อยแค่ไหนนอกจากแต่ละท่านเองซึ่งทุกท่านติดแต่มากน้อยต่างกันตามการสะสมเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะติดรสอาหารมากกว่าติดสีสันวรรณะทางตาก็ได้นะคะบางท่านก็อาจจะติดกลิ่นมิฉะนั้นน้ำหอมราคาแพงต้องไม่มีแต่เพราะมีการติดในกลิ่นต่างๆเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มีราคาต่างกันเนี่ยนะคะก็เป็นเครื่องวัดราคาคือราคาความติดข้องในสิ่งนั้นว่าติดแค่ไหนนี่ก็แสดงเห็นว่าเพียงทางเดียวนะคะก็ยังติดมากมายขณะนี้ทางหูจะเห็นได้ว่าโลกของหูโลกของเสียงเนี่ยค่ะวิจิตรมากโน้ตเพลงก็มีไม่มากนะคะแต่เพลงไม่มีวันจบแล้วก็ฟังแล้วนะคะเบื่อแล้วก็ต้องมีใหม่นี่ก็แสดงเห็นว่ามีการติดในเสียงมีการติดในกลิ่นมีการติดในรสมีการติดในสิ่งที่กระทบสัมผัสมิฉะนั้นเก้าอี้ที่สบายก็ต้องไม่มีใช่ไหมคะนี่ก็แสดงเห็นว่าเราติดเกิดมาก็ติดเพราะความไม่รู้แล้วก็ติดหมดค่ะไม่ว่าอะไรปรากฏให้ทราบว่าติดในสิ่งนั้นต้องการสิ่งนั้นขวนขวายที่จะได้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นชีวิตมีแต่ความต้องการที่จะมีความสุขนะคะจากรูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างสิ่งที่กระทบสัมผัสกายบ้างโดยที่ไม่รู้ความจริงอย่างผู้ที่หมดกิเลสว่าแท้ที่จริงสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามที่ปรากฏนะคะไม่ว่าจะเป็นที่พอใจสักเท่าไหร่ก็ตามสิ่งนั้นเกิดแล้วดับถ้าไม่ประจักษ์จริงๆอย่างนี้ค่ะละความพอใจความติดข้องในโลกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไม่ได้และลองหาดูนะคะว่าโลกนอกจาก6นี้มีไหมมีที่7ที่8ที่9โลกอื่นอีกหรือเปล่าหรือว่าไม่ว่าจะเมื่อไรที่ไหนนะคะก็จะมีอย่างมากที่สุดเนี่ยค่ะ6โลกถ้าคนไหนตาบอดก็ไม่มีโลกของสีสันวรรณะถ้าคนไหนไม่ได้ยินเสียงก็ไม่มีเสียงปรากฏแต่ว่าถึงไม่มีเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่มีการได้ยินเสียงนะคะแต่เมื่อสิ่งใดปรากฏไม่ว่าจะเป็นทางจมูกหรือทางลิ้นหรือทางกายหรือแม้แต่ความคิดนึกเนี่ยค่ะก็ติดที่เราเคยคิดว่าเป็นโลกนี้กว้างใหญ่หลายทวีปมีดินมีน้ำมีภูเขามีน้ำตกมีทุกอย่างเคยพิจารณาเข้าใจไหมคะว่าต้องมีอากาศธาตุแทรกอย่างละเอียดสิ่งที่ปรากฏเหมือนกับก้อนแท่งทึบนะคะจะเป็นเหล็กหรือจะเป็นอะไรก็ตามที่คิดว่าแข็งแรงมากแต่ความจริงแล้วมีอากาศธาตุแทรกขั้นพร้อมที่จะกระจัดกระจายแตกย่อยละเอียดยิบเพราะฉะนั้นคำกล่าวที่ว่าทุกอย่างเนี่ยนะคะที่เกิดแล้วก็ต้องดับเนี่ยจะเห็นได้ว่าเพราะมีการปกคลุมปกปิดไม่ให้รู้ความจริงของสภาพธรรมะด้วยความไม่รู้ก็ทำให้ไม่เข้าใจแม้แต่เพียงว่าแม้รูปแต่ละรูปเนี่ยค่ะอย่างละเอียดเนี่ยค่ะซึ่งมีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่ก็เกิดดับอันนี้ก็ไม่ทราบว่าวิชาอื่นก็จะกล่าวถึงในลักษณะของวิชาการนั้นๆ นะคะแต่ทางพระพุทธศาสนาเนี่ยค่ะการดับไปของรูปเนี่ยเร็วมากเพราะในขณะที่เหมือนกำลังเห็นและได้ยินด้วยจิตที่เห็นไม่ใช่จิตที่ได้ยินระหว่างจิตเห็นกับจิตได้ยินเนี่ยนะคะมีจิตเกิดดับขั้นเกิน17ขณะและรูปหนึ่งเนี่ยค่ะที่เราคิดว่าเป็นรูปที่ถาวรเที่ยงแท้เนี่ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะเพราะฉะนั้นรูปดับเร็วมากถ้าติดข้องพอใจในรูปไหนนะคะก็เพราะความไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วรูปก็เกิดดับด้วย
1: กราบขอบพระคุณค่ะกราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์ฮะท่านอาจารย์กรุณาให้ความสัมพันธ์ระหว่างกิเลสกรรมแล้วก็วิบากอะคะมันเกี่ยวข้องกันยังไงบ้างคะ
0: ค่ะถ้าไม่มีกิเลสนะคะไม่มีกรรมอย่างพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วดับกิเลสหมดนะคะหลังจากนั้นแล้วไม่การกระทำของพระองค์ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่กรรมที่จะเป็นเหตุให้เกิดผลคือวิบากแต่ผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่นะคะและได้กระทำกรรมไม่ว่าจะเป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมก็ตามแต่สะสมอยู่ในจิตจนกว่าถึงการละที่พร้อมที่จะให้ผลเกิดเมื่อไหร่นะคะก็ทำให้จิตที่เป็นวิบากจิตคือเป็นผลของกรรมนั้นเกิดขึ้นการให้ผลของกรรมในชาติหนึ่งชาติหนึ่งเนี่ยค่ะเริ่มตั้งแต่ขณะแรกที่เกิดขึ้น พราะว่าทุกคนในขณะนี้นะคะหรือในชาตินี้เองเนี่ยก็ทำกรรมไว้มากทั้งที่เป็นกุศลกรรมและอกุศลกรรมแต่ไม่รู้ว่ากรรมไหนจะให้ผลทำให้เกิดที่ไหนต้องเป็นกรรมหนึ่งนะคะและก็ไม่ใช่แต่เฉพาะชาตินี้ชาติเดียวกรรมก่อนๆที่ได้กระทำไว้ในสังสารวัฏก็ยังมีโอกาสนะคะถ้ายังเป็นปัจจัยที่จะทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดได้ก็ไม่ทราบว่าชาติต่อไปนะคะจิตที่ทำกิจเกิดขึ้นเป็นขณะแรกจะเป็นผลของกรรมใดในชาตินี้หรือในชาติก่อนเรื่องของธรรมะเป็นเรื่องซึ่งไม่สามารถจะรู้ได้นะคะเพราะเหตุว่าเรื่องของกรรมนะคะเป็นสภาพที่ปกปิดในขณะที่ได้กระทำกรรมก็ไม่รู้ว่ากรรมนี้จะให้ผลเมื่อไหร่และก็ให้ผลมากน้อยแค่ไหนและก็ให้ผลทางไหนด้วยจะเป็นทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและเวลาที่ผลของกรรมเกิดขึ้นนะคะก็ไม่รู้ว่าผลนี้เกิดจากกรรมไหนที่ได้กระทำแล้วในชาติไหนด้วยเช่นในขณะนี้ค่ะทุกคนกำลังเห็นเท่าที่จะรู้ได้นะคะก็คือว่าการเห็นเลือกไม่ได้แล้วแต่ว่ากรรมจะทำให้จิตเห็นอะไรเมื่อไรแต่ว่าเมื่อเห็นเกิดขึ้นไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเป็นผลของกรรมใดเพราะฉะนั้นปัญญาที่สามารถจะรู้ได้ก็เพียงคร่าวๆนะคะว่าถ้าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นสิ่งที่น่าพอใจขณะนั้นก็เป็นผลของกุศลกรรมขณะใดสิ่งที่ปรากฏเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจขณะนั้นก็เป็นผลของอกุศลกรรมไม่ว่าจะเป็นทางหูเสียงก็มีลักษณะสองอย่างนะคะคือเสียงที่น่าพอใจและเสียงที่ไม่น่าพอใจและเวลาที่ได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจเนี่ยจะเปลี่ยนเสียงนั้นให้เป็นเสียงที่น่าพอใจไม่ได้เลยแล้วก็จะไม่ให้ได้ยินก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนเกิดมาเนี่ยนะคะเป็นผลของกรรมส่วนหนึ่งแล้วก็กระทำกรรมที่จะให้เกิดผลข้างหน้าอีกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นก็จะทราบได้ว่าขณะไหนเป็นผลของกรรมที่ได้กระทำแล้วคือเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสถ้ามีใครประทุษร้ายร่างกายนะคะคนอื่นทำให้หรือเปล่าหรือว่าเพราะกรรมที่ได้กระทำแล้วนั่นแหละเป็นปัจจัยทำให้กายะประสาทะเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้มีสิ่งที่มากระทบที่ไม่น่าพอใจและจิตก็เกิดขึ้นรู้สึกเป็นทุกข์ไม่สบายกายในขณะที่สิ่งนั้นกำลังปรากฏนี่ก็แสดงให้เห็นว่าถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะจะรู้ได้ว่าเพราะกรรมที่ได้กระทำแล้วจึงทำให้สุขบ้างทุกข์บ้างในวันหนึ่งวันหนึ่งคนอื่นไม่สามารถจะทำให้ได้เลยแต่เมื่อเห็นแล้วเนี่ยค่ะได้ยินแล้วเนี่ยความต่างกันคือบางคนเป็นกุศลบางคนเป็นอกุศลตามการสะสมเพราะฉะนั้นถ้าเห็นโทษของอกุศลนะคะว่าเมื่อถึงการที่ได้กระทำกรรมที่จะต้องให้ผลก็จะได้รับผลที่ไม่น่าพอใจถ้าเห็นโทษอย่างนี้จริงๆก็จะสะสมทางฝ่ายกุศลเพิ่มขึ้น
2: คุณธรรมหรือข้อเข้าใจข้อปฏิบัติที่จะทำให้รับความรู้ทางพุทธศาสนาได้มีกี่ลักษณะหรือกี่อย่างอะไรบ้างครับขออธิบายกราบเรียนท่านอาจารย์สุจินต์ค่ะ
0: ความสนใจนะคะเพราะเหตุว่าเราสนใจในอะไรเราก็จะให้เวลากับสิ่งนั้นถ้าเราสนใจเรื่องการทำอาหารเนี่ยเราก็จะไปแสวงหาความรู้ในเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความสนใจในคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเรารู้ว่าเรายังไม่ได้ศึกษาแม้แต่จะฟังนะคะก็ยังไม่ได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ก็จะทำให้มีความสนใจที่จะเข้าใจว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยทรงแสดงเรื่องอะไรบ้างแล้วก็มีความลึกซึ้งอย่างไรอย่างเรื่องของขันธ์ห้าเนี่ยนะคะก็ขอกล่าวเล็กน้อยคร่าวๆเพราะเหตุว่าเราได้พูดถึงปรมัตถธรรม4คือจิตเจตสิกรูปนิพพานเฉพาะสภาพธรรมะที่เกิดดับเท่านั้นนะคะที่เป็นขันธ์เพราะเหตุว่าสภาพธรรมะที่เกิดแล้วก็ดับไปนะคะมีลักษณะหลากหลายต่างกันแม้แต่รูปนะคะก็ต่างกันสีสันวรรณะก็ต่างกันเสียงก็ต่างกันกลิ่นก็ต่างกันสิ่งที่ต่างกันเนี่ยจะเกิดขึ้นพร้อมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งเกิดมีลักษณะอย่างหนึ่งแล้วก็ดับไปแล้วก็สภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งก็เกิดเพราะปัจจัยที่ต่างกันมีลักษณะต่างออกไปอีกอย่างหนึ่งด้วยเหตุนี้คำว่าขันธ์เนี่ยค่ะก็หมายความถึงสภาพธรรมะที่หลากหลายแม้ว่าเป็นประเภทเดียวกัน สีสันวรรณะประเภทเดียวกันจริงนะคะแต่ถ้าจะเห็นอย่างละเอียดเนี่ยอย่างปลาเป็นกับปลาตายก็ยังสามารถที่จะรู้ได้ถึงความหลากหลายของรูปที่ปรากฏทางตาเสียงก็มีความหลากหลายนะคะสามารถที่จะจำแนกว่าเป็นดนตรีประเภทใดได้นี่คือความหลากหลายของสภาพธรรมะที่เกิดและดับและก็มีลักษณะต่างๆกันทั้งหมดเป็นขันธ์สภาพธรรมะที่เกิดดับทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับปรมัตถธรรม4คือจิตเจตสิกรูปนิพพานเฉพาะจิตเจตสิกรูปซึ่งเกิดดับหลากหลายเป็นขันธ์แต่นิพพานเป็นขันธวิมุตติคือไม่ใช่ขันธ์ไม่มีปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นและดับไปด้วยเหตุนี้การศึกษาก็จะต้องเข้าใจพื้นฐานนะคะคือปรมัตถธรรมจิตเจตสิกรูปนี่ค่ะจำแนกออกได้หลายนัยยะตามความเป็นจริงเมื่อการเกิดขึ้นของทั้งจิตและเจตสิกและรูปหลากหลายจึงปรากฏเป็นขันธ์แต่ละอย่างนะคะซึ่งหลากหลายก็จริงค่ะเกิดและดับไปไม่กลับมาอีกเลยไม่ว่าจะเป็นจิตเจตสิกรูปใดๆก็ตามเพียงมีปัจจัยที่ต่างกันทำให้เกิดมีลักษณะต่างกันแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นรูปนะคะรูปหนึ่งที่เกิดมีลักษณะอย่างหนึ่งดับไปรูปอื่นเกิดมีลักษณะอีกอย่างหนึ่งซึ่งต่างกับรูปที่เกิดแล้วขณะนั้นก็เป็นแต่ละรูปนะคะก็เป็นรูปขันธ์แม้ว่าจะต่างกันเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสใดๆก็ตามแต่โดยสภาพที่เป็นรูปไม่ใช่นามธรรมเพราะฉะนั้นรูปทั้งหมดนะคะเป็นรูปขันธ์เป็นรูปที่หยาบก็มีละเอียดก็มีสามก็มีประณีตก็มีนี่คือความหลากหลายของรูปเป็นหนึ่งในขันธ์ห้าคือรูปขันธ์เพราะเหตุว่าขันธ์ห้าเนี่ยค่ะมีห้าคือหนึ่งรูปขันธ์สองเวทนาขันธ์สามสัญญาขันธ์สี่สังขารขันธ์ห้าวิญญาณขันธ์ไม่พ้นจากจิตเจตสิกรูปถ้าเราเข้าใจเรื่องรูปขันธ์แล้วนะคะต่อไปก็ถึงเรื่องของนามธรรมได้แก่จิตและเจตสิกจิตทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นวิญญาณขันธ์แปลว่าจิตมีอีกชื่อหนึ่งนะคะและอีกหลายชื่อไม่ใช่เฉพาะอีกชื่อเดียวคือจะเรียกจิตก็ได้วิญญาณก็ได้มโนก็ได้มนัสก็ได้ปันดระก็ได้โดยความหมายที่ต่างๆกันไปเช่นความหมายของปันดระเนี่ยนะคะหมายความถึงลักษณะของจิตโดยที่ยังไม่กล่าวถึงเจตสิกซึ่งเกิดร่วมด้วยเลยจิตเป็นกุศลไม่ได้เป็นอกุศลไม่ได้เพราะฉะนั้นลักษณะของจิตเป็นสภาพที่ผ่องใสเพราะเหตุว่าไม่ได้กล่าวถึงเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเป็นเพียงธาตุที่สามารถจะรู้แจ้งในลักษณะของสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเท่านั้นเพราะฉะนั้นจิตมีหลายประเภทนะคะจิตเห็นไม่ใช่จิตได้ยินนี่ก็เป็นความหลากหลายของวิญญาณขันธ์แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นจิตประเภทใดๆทั้งสิ้นจิตทั้งหมดจะมีจำนวนเท่าไหร่ก็ตามนะคะจิตแต่ละขณะเป็นวิญญาณขันธ์สำหรับขันธ์5ก็ขอทบทวนนะคะรูปขันธ์1เวทนาขันธ์1สัญญาขันธ์1สังขารขันธ์1วิญญาณขันธ์1ได้แก่จิตเจตสิกรูปเท่านั้นไม่รวมถึงนิพพานด้วยรูปขันธ์ได้แก่รูปทุกชนิดทุกประเภทที่เกิดขึ้นแต่ละรูปวิญญาณขันธ์ได้แก่จิตทุกขณะทุกประเภทที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นก็จะเหลืออีกกี่ขันธ์คะในเมื่อมี5ขันธ์กล่าวไปแล้ว2ขันธ์ก็เหลืออีก3ขันธ์คือเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์ซึ่งก็ต้องได้แก่เจตสิกเพราะเหตุว่ารูปทุกรูปเป็นรูปขันธ์จิตทุกประเภทเป็นวิญญาณขันธ์เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะคือจิตเจตสิกรูปที่ยังเหลืออีก3ขันธ์นะคะก็คือเจตสิกด้วยเหตุนี้นามขันธ์4ได้แก่จิต1และเจตสิกอีก3ขันธ์นะคะถ้ากล่าวถึงโดยนัยยะของขันธ์แต่ถ้ากล่าวถึงโดยประเภทเนี่ยค่ะเวทนาเจตสิกเป็นสภาพที่รู้สึกทุกคนเข้าใจได้ใช่ไหมคะสุขบ้างทุกข์บ้างเสียใจบ้างดีใจบ้างไม่ใช่เราเลยค่ะแต่เป็นสภาพธรรมะที่อาศัยจิตเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏและก็เกิดความรู้สึกเป็นสุขในสิ่งที่ปรากฏหรือว่าเป็นทุกข์ในสิ่งที่ปรากฏหรือว่าดีใจสบายใจนะคะหรือว่าไม่สบายใจในสิ่งที่ปรากฏเช่นเสียงเรื่องราวต่างๆที่ไม่น่าพอใจก็ ็ทำให้ขณะนั้นความรู้สึกไม่สบายใจเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเวทนาความรู้สึกนะคะไม่ใช่จิตนะคะแต่เป็นเจตสิกประเภทหนึ่งในเจตสิกทั้งหมด52ประเภทในบรรดาเจตสิก52ประเภทเนี่ยค่ะเวทนาเจตสิกซึ่งเป็นสภาพที่รู้สึกนะคะเป็นเวทนาขันสำหรับสัญญาขันก็ได้แก่สัญญาเจตสิกสภาพจำขณะใดที่จิตเกิดนะคะจะต้องมีเวทนาเจตสิกเกิดร่วมด้วยสัญญาเจตสิกเกิดร่วมด้วยพอเห็นก็จำได้ใช่ไหมคะขณะที่จำเนี่ยเป็นเราหรือว่าเป็นเจตสิกเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงเกิดขึ้นตามจิตว่าจิตนั้นรู้อะไรเจตสิกก็จำสิ่งนั้นถ้าจิตเห็นเกิดขึ้นเจตสิกที่เกิดพร้อมจิตเห็นเนี่ยจะไปจำเสียงได้ไหมคะไม่ได้ก็ต้องจำสิ่งที่ปรากฏในขณะที่เสียงเกิดขึ้นจิตได้ยินเสียงสัญญาจำเสียงพร้อมกับจิตที่เกิดแล้วก็ดับไปนี่คือสัญญาขันธ์นะคะได้แก่สัญญาเจตสิก1เพราะฉะนั้นเมื่อเจตสิกทั้งหมดมี52ประเภทเป็นเวทนาขันธ์1คือเวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันธ์เป็นสัญญาขันธ์1คือสัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันธ์เจตสิกที่เหลือ50เป็นสังขารขันธ์เพราะฉะนั้นที่จะกล่าวว่าขันธ์5นะคะนามขันธ์4เกิดพร้อมกันดับพร้อมกันไม่แยกกันเลยก็จะต้องรู้ว่าลักษณะของสภาพของจิตในวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะถ้าไม่กล่าวถึงความรู้สึกกับความจำลักษณะอื่นเป็นเจตสิกแต่ละประเภทเช่นเวลาโกรธมีจริงๆนะคะโกรธไม่ใช่จิตและก็ไม่ใช่เวทนาเจตสิกไม่ใช่สัญญาเจตสิกแต่เป็นโทสะเจตสิกเป็นสังขารขันธ์เพราะว่าเจตสิกอื่นทั้งหมด50เนี่ยค่ะเป็นสังขารขันธ์ความเพียรวิริยะมีจริงๆไหมคะมีเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกเป็นเจตสิกนะคะเป็นขันธ์ไหนใน5ขันธ์ถ้าเข้าใจจริงๆก็สามารถที่จะตอบได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะรู้ด้วยว่าเหตุใดนามขันธ์4จึงต้องเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันไม่แยกกันเลย
2: กราบขอบพระคุณท่านอาจารย
3: ์ในความเป็นเราแม้จะมีความเข้าใจธรรมะในขั้นการฟังว่าสภาพธรรมะไม่ใช่เราแต่ก็ยังคงมีความยึดถือในความเป็นเราอยู่เพราะปัญญายังไม่มีกำลังถึงขั้นที่จะหมดความเป็นเราได้จากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ.9 กรกฎาคม 2560

0: ลืมว่าอาลัยในความเป็นเรา
1: ก็ยังขาดความเข้าใจเยอะนะท่านอาจารย์ท่านนี้หนูคิดว่าเมื่อเราจิตเจตสิกรูปยังทำงานเนี่ยก็ทำงานไปตามการสะสมแต่บางขณะก็มีความเข้าใจนะว่าความติดพัน
0: ยังต้องการความรู้สึกที่เป็นสุขไหมคะ
1: ต้องการค่ะ
0: ก็เป็นคำตอบชัดเจน
1: ต้องการ
2: ทำประจำวันพฤหัสที่8ตุลาคมพุทธศักราช2569คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเป็นความจริงซึ่งความจริงไม่ง่ายนะคะแล้วก็ไม่ว่าสมัยใดกาลใดความจริงเป็นความจริงไม่เปลี่ยนการจะเข้าใจความจริงก็ต้องอาศัยการเวลาความเพียรความตั้งใจมั่นที่จะเห็นประโยชน์ของการสะสมความรู้ความเข้าใจความจริงที่จะเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยค่ะวันนี้ท่านผู้ฟังท่านใดที่มีอะไรที่จะร่วมสนทนาก็เรียนเชิญได้เลยนะคะ
3: ค่ะอาจารย์ค่ะขอโอกาสก่อนค่ะกราบอาจารย์ธีรพันธ์อาจารย์ชุมพรและทุกท่านค่ะอาจารย์คะเสียงคืออะไรคะอาจารย์ขอสอบถามอาจารย์ค่ะ
2: ค่ะกับเรียนอาจารย์ธีรพันธ์ค่ะ
4: กราบสวัสดีอาจารย์ชุมพรและสวัสดีท่านผู้ร่วมฟังร่วมสนทนาทุกท่านครับเสียงมีจริงไหมครับ
3: เสียงมีจริงค่ะ
4: เสียงมีจริงใช่ไหมครับ
3: เสียงมีจริงค่ะ
4: ครับเพราะนั้นเสียงมีจริงเสียงเกิดได้ยังไงครับ
3: เสียงเกิดเพราะมีเสียงที่เกิดขึ้นค่ะอาจารย์
4: พูดเหมือนกับเป็นคำถามเดียวกันแหละครับจะถามว่าเสียงเกิดขึ้นได้ไง
3: เสียงเกิดขึ้นเพราะมีสภาพรู้ค่ะอาจารย
4: ์สภาพรู้นะครับสภาพรู้อะไรครับ
3: เป็นสภาพรู้ที่เขารู้เสียงนั้นค่ะอาจารย
4: ์ครับรู้เสียงกับเสียงเกิดขึ้นนี่ก็พิจารณาดีๆนะครับเสียงเกิดขึ้นโดยไม่รู้เสียงมีได้ไหมครับ
3: สภาพรู้ที่ไม่รู้เสียงมีได้ค่ะอาจารย
4: ์เสียงเกิดโดยไม่มีสภาพรู้ได้ไหมครับ
3: เสียงเกิดโดยไม่มีสภาพรู้ก็ได้ค่ะ
4: เช่น
3: ตอนนี้ก็ได้ยินเสียงพัดลมค่ะอาจารย
4: ์ฟังคำถามดีๆนะครับเสียงเกิดขึ้นโดยไม่มีสภาพรู้ได้ไหม
3: เสียงเกิดโดยไม่มีสภาพรู้ได้ค่ะ
4: หมายความว่าเสียงเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีสภาพรู้เสียงได้ไหมครับ
3: เสียงเกิดขึ้นโดยไม่มีสภาพรู้เสียงได้ค่ะอาจารย
4: ์ได้นะครับเพราะนั้นเสียงเกิดกับเสียงที่ปรากฏต่างกันเสียงเกิดแต่ไม่ปรากฏก็ได้ถูกต้องไหมครับ
3: ค่ะ
4: เพราะนั้นเสียงที่ปรากฏก็ปรากฏกับอะไรครับ
3: เกิดกับสภาพรู้เสียงค่ะ
4: ปรากฏกับอะไรครับเสียง
3: เสียงเกิดกับ
4: ปรากฏกับปรากฏฟังดีๆนะครับปรากฏเมื่อกี้บอกไปแล้วใช่มั้ยครับเสียงเกิดโดยจิตไม่ได้เกิดขึ้นได้ยินเสียงก็ได้แต่ขณะที่เสียงปรากฏเสียงปรากฏกับอะไร
3: เสียงปรากฏกับจิตได้ยินค่ะอาจารย์เท่านั้นค่ะ
4: จริงไหมครับ
3: จริงค่ะ
4: ขณะที่เสียงปรากฏแสดงว่ามีจิตได้ยินไม่งั้นเสียงจะปรากฏไม่ได้ถูกไหมครับ
3: อ่า
4: เพราะนั้นเสียงอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงหนึ่งเสียงใดก็ตามขณะที่เสียงรู้ว่ามีเสียงแสดงว่าขณะนั้นที่รู้เพราะว่าขณะนั้นเสียงปรากฏกับจิตได้ยินจึงรู้ว่ามีเสียงนะครับเป็นใครหรือเปล่าครับ
3: ไม่เป็นใครค่ะ
4: ครับแล้วสภาพรู้เสียงเป็นใครหรือเปล่า
3: สภาพรู้ก็ไม่เป็นใครค่ะ
4: ครับเพราะนั้นเป็นสิ่งที่มีจริงชนิดหนึ่งประเภทหนึ่งเสียงรู้อะไรไหมครับเสียงรู้ว่ามีใครได้ยินไหม
3: เสียงไม่รู้ว่าเป็นใครได้ยินค่ะ
4: เสียงไม่รู้เลยใช่ไหมครับไม่รู้เลยว่าใครจะได้ยินหรือไม่ได้ยินเพราะอะไรครับเพราะเสียงเป็นอะไรครับ
3: เพราะเสียงเป็นสภาพที่ไม่รู้ค่ะ
4: ครับนี่เป็นสภาพธรรมะชนิดหนึ่งก็คือเป็นสภาพที่ไม่รู้แต่มีลักษณะที่มีจริงนะครับก็คือดังให้รู้ว่าดังหมายความว่ามีเสียงปรากฏกับจิตได้ยินครับนี่ก็คือสภาพธรรมะที่มีจริงซึ่งเป็นสภาพรู้ครับปรากฏทางตาได้ไหมครับเสียง
3: ปรากฏทางตาไม่ได้ค่ะ
4: ครับปรากฏขณะที่เสียงปรากฏนะครับรู้ว่ามีเสียงขนาดไหนครับ
3: รู้ว่ามีเสียงขณะที่จิตได้ยินเท่านั้นค่ะ
4: ครับเสียงเป็นอะไรหรือเปล่าครับ
3: เสียงไม่เป็นอะไรอะไรค่ะ
4: เป็นนกเป็นแมวได้ไหมครับ
3: เสียงไม่เป็นนกไม่เป็นแมวค่ะ
4: ครับเพราะนั้นเสียงก็เป็นสภาพธรรมะที่มีจริงชนิดหนึ่งมีปัจจัยให้เกิดไม่มีปัจจัยเกิดได้ไหมครับ
3: ไม่มีปัจจัยก็เสียงก็เกิดไม่ได้ค่ะ
4: ครับเพราะนั้นเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงมีปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดขึ้นเนี่ยครับขณะที่เสียงปรากฏแสดงว่าเสียงเกิดขึ้นถูกต้องไหมครับ
3: ค่ะเมื่อมีปัจจัยเสียงก็ปรากฏค่ะ
4: ครับก็เป็นธรรมะที่มีจริงชนิดหนึ่งเป็นสภาพไม่รู้แต่มีลักษณะนะครับกระทบกับจักขุประสาทะได้ไหมครับเสียงเนี่ย
3: เสียงกระทบกับจักขุประสาทะไม่ได้ค่ะ
4: กระทบกับอะไรได้ครับ
3: กระทบกับโสตประสาทะเท่านั้นค่ะ
4: โสตประสาทะคืออะไรครับ
3: เป็นรูปประธรรมค่ะอาจารย์ที่ไม่รู้อะไร
4: ครับรูปประธรรมแบบชนิดไหนครับเพราะรูปประธรรมมีหลายอย่าง
3: ชื่อโสตประสาทะรูปค่ะอาจารย
4: ์คือลักษณะเป็นไงครับโสตประสาทะรูป
3: เป็นรูปพิเศษค่ะอาจารย์ที่รับกระทบเสียงค
4: ่
3: ะ
4: ครับนั่นเป็นรูปจิตนี้นะครับรับกระทบเสียงกระทบแล้วจิตได้ยินเสียงไม่เกิดได้ไหมครับขณะที่กระทบ
3: ขณะกระทบจิตได้ยินไม่เกิดก็ได้ค่ะอาจารย
4: ์ครับแต่ขณะที่ปรากฏแสดงว่ามีจิตได้ยินใช่ไหมครับจึงบอกว่าเสียง
3: ค่ะ
4: ครับก็คือไม่ใช่ขนาดไหนเลยขณะที่เสียงปรากฏเพราะมีสภาพชนิดหนึ่งที่จะเป็นสภาพรู้นะครับสภาพรู้เป็นเสียงหรือเปล่าครับสภาพรู
3: ้สภาพรู้ไม่เป็นเสียงค่ะ
4: ครับเพราะนั้นเสียงไม่มีเจตนาที่จะให้ใครได้ยินนะครับเพราะนั้นจะเสียงก็คือสภาพธรรมะที่มีจริงมีลักษณะของตนมีลักษณะของตนนะครับจะเป็นเปรี้ยวเป็นเค็มเป็นหวานไม่ได้เป็นแข็งไม่ได้เสียงเป็นเสียงนิดหนึ่งนะครับใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาไหมครับเสียงเนี่ย
3: เสียงไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาค่ะ
4: ครับเห็นไหมครับนี่คือลักษณะ ที่มีจริงของสภาวะธรรมะที่เกิดขึ้นมีลักษณะของตนเนี่ยครับเห็นไหมครับกระทบกับอะไรได้เท่านั้นนะครับแล้วจะเป็นสภาวะธรรมะอื่นไปได้เห็นไหมครับนี่คือสภาวะธรรมะที่มีจริงที่มีลักษณะของตนมีปัจจัยให้เกิดถ้าไม่มีปัจจัยก็เกิดไม่ได้เพราะนั้นจึงจะค่อยๆเข้าใจความจริงว่าเสียงนะครับก็คือธรรมะที่มีจริงนะครับถ้าเป็นธรรมะเนี่ยเป็นใครไม่ได้ใช่ไหมครับ
3: ถ้าเสียงเป็นใครไม่ได้ค่ะ
4: ครับเพราะนั้นค่อยๆ คลายความสงสัยหรือยังครับเสียงคืออะไร
3: ค่ะอาจารย์ก็ค่อยๆ คลายได้ค่ะว่าเสียงเป็นเสียงค่ะอาจารย
4: ์ครับพอไหมครับ
3: ยังไม่พอค่ะอาจารย
4: ์ครับไม่พอแล้วทำไงครับ
3: ก็ฟังสนทนาต่อไปค่ะอาจารย
4: ์ครับเพราะสภาพธรรมะไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงใช่ไหมครับปรากฏกับความไม่รู้จึงยึดถือเสียงว่าเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งใช่ไหมครับเมื่อไม่รู้ความจริงก็ไม่เห็นความลักษณะของสภาวะธรรมะแต่ละชนิดทิ้งจนกว่าจะเข้าใจตามความเป็นจริงที่ทรงแสดงเสียงจะเป็นอัตตาตัวตนไม่ได้นะครับแล้วสภาพที่รู้เสียงก็เหมือนกันก็ต้องฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะเป็นจริงไงครับเสียงมีจริงไงใช่ไหมครับถ้าไม่ฟังเนี่ยก็เป็นเสียงใดเสียงหนึ่งนะครับแม้แต่ฟังแล้วก็ยังเป็นเสียงใดเสียงหนึ่งเลยใช่ไหมครับเพราะความไม่รู้เนี่ยมากขนาดไหนนะครับเสียงปรากฏแล้วก็ไม่รู้ว่าเสียงปรากฏไม่ได้ปรากฏกับใครเลยนะครับความจริงแล้วเสียงเนี่ยปรากฏกับจิตที่รู้เสียงเท่านั้นเองเนี่ยครับก็จะเป็นใครไม่ได้นะครับเพราะนั้นเสียงเป็นสภาวะธรรมะที่มีจริงนะครับแต่ไม่ใช่เท่านั้นใช่ไหมครับมีลักษณะต่างกันนะครับไม่ใช่กลิ่นไม่ใช่รสไม่ใช่เปรี้ยวนะครับไม่ใช่เย็นเห็นไหมครับหลากหลายนะครับสภาวะธรรมะแต่ละประเภทที่ไม่ใช่สภาพรู้เนี่ยเห็นไหมครับจนกว่าจะเห็นความลักษณะที่มีจริงนะครับซึ่งมีปัจจัยให้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะครับแต่ยังไม่ประจักษ์การเกิดดับหรอกครับต้องเข้าลักษณะที่มีจริงก่อนของเสียงลักษณะของเสียงนะครับซึ่งก็ห้ามไม่ได้ที่จะคิดนะครับแต่ขั้นฟังเนี่ยนะครับยังไม่ใช่ขั้นที่รู้ลักษณะที่มีจริงนะครับจนกว่าจะรู้ลักษณะที่มีจริงแล้วจนประจักษ์นะครับความเป็นธรรมะจริงๆนะครับที่จะคลายความเห็นผิดที่ยึดว่าเสียงเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเสียงเกิดจากปัจจัยอะไรครับ
3: เสียงเกิดจากจิตจากอุตุค่ะอาจารย
4: ์เกิดจากจิตยังไงครับ
3: เสียงเกิดจากจิตกุศลอกุศลนะคะอาจารย
4: ์กุศลอกุศลเกิดนะครับแล้วทำไมมีเสียงนะครับ
3: เพราะว่าต้องรับผลของกรรมที่ทำไว้ค่ะอาจารย์
4: รับผลของกรรมและเกี่ยวอะไรกับเสียงนะครับ
3: เพราะว่าเมื่อเสียงเกิดขึ้นนะคะอาจารย
4: ์ครับ
3: ก็จิตชาติวิบากก็คือการได้ยินเกิดขึ้นค่ะอาจารย์ก็เมื่อจะได้ยินอะไรก็เนื่องด้วยสิ่งที่ได้ทำไว้แล้วอะค่ะ
4: ครับแต่คราวนี้คำถาม ม่ได้ถามอย่างนั้นใช่ไหมครับถามว่าเสียงนี้เกิดจากอะไรแล้วก็คุณครูตอบว่าจิตแต่เสียงที่เกิดจากจิตเนี่ยเกิดยังไงครับ
3: เสียงเกิดจากจิตได
4: ้เกิดจากอะไรถึงบอกว่าเกิดจากจิตเสียงอะไรที่ไม่ได้เกิดจากจิตครับ
3: อย่างเช่นเสียงพัดลมค่ะอาจารย์ไม่ได้เกิดจากจิต
4: เกิดจากอะไรครับ
3: เขาก็เกิดเพราะอุตุ
4: ค่ะคืออะไรครับ
3: ก็อย่างตอนนี้ก็ได้ยินเสียงของพัดลมก็มาทางอากาศทางอุตุอะค่ะ
4: อุตุคืออะไรครับอุตุคืออะไรก่อน
3: อุตุ
4: อุตุคืออะไร
3: อุตุคืออากาศนะคะอาจารย
4: ์อากาศคืออะไรอีก
3: เราเป็นรูปที่ไม่รู้อะไรค่ะ
4: ลักษณะยังไงครับอากาศ
3: แบบเย็นร้อนนะคะอาจารย
4: ์เย็นร้อนเป็นอากาศเลยครับ
3: เย็นร้อนเป็นอากาศนี่ภาษาไทยนะคะอาจารย์ค่ะ
4: ครับแล้วที่เข้าใจภาษาไทยเนี่ยที่พูดหมายถึงอะไรครับอากาศเนี่ย
3: เขาก็ไม่รู้อะไรค่ะอาจารย์ที่รับเย็นร้อนมาถึง
4: อากาศรับได้เลยครับ
3: อากาศเขาก็รับร้อนรับเย็นมาถึง
4: ลักษณะของอากาศเป็นยังไงครับลักษณะของอากาศ
3: มีเย็นมีร้อนมีอ่อนมีแข็งด้วยไหมคะอาจารย
4: ์วันนั้นก็พูดเองใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
4: วันนั้นอุตุเป็นอะไรนะครับเป็นสภาพธรรมะอะไรครับอุตุ
3: เป็นสภาพไม่รู้ค่ะ
4: เป็นมีลักษณะอะไรอย่างไรครับอุตุ
3: เย็นร้อนนะคะ
4: เย็นร้อนนะครับเย็นร้อนนะครับเย็นร้อนเย็นร้อนก็เกิดเองไม่ได้ใช่ไหมครับก็ต้องอาศัยอะไรเกิดขึ้นครับเย็นร้อนที่บอกว่าเสียงพัดลมอ่ะที่บอกว่าเสียงพัดลม
3: ค่ะ
4: เย็นร้อนอาศัยอะไรเกิดครับ
3: ก็อาศัยอุตุอีกนะคะอาจารย
4: ์ครับก็เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณานะครับปกติเนี่ยเสียงเกิดเพราะอะไรครับเสียงเนี่ย
3: เสียงเกิดเพราะมีจิตค่ะขณะนี
4: ้มีจิตไม่จำเป็นต้องมีเสียงก็ได้ไม่ใช่เหรอครับ
3: ค่ะ
4: เพราะนั้นต้องรู้ด้วยว่าเกิดจากจิตอะไร
3: เสียงเกิดจากจิตอะไรนะคะอาจารย
4: ์ครับ
3: วจีวิญญาตนะคะอาจารย์
4: ก็มีคำเพิ่มเข้ามาเรื่อยเลยครับอากาศวจีวิญญาตว่าครับวจีวิญญาตวจีวิญญาตเนี่ยหมายถึงอะไรครับ
3: เป็นรูปที่ไม่รู้อะไรค่ะ
4: ถ้าพูดถึงรูปไม่รู้อะไรก็ถ้าตอบก็มีหลายรูปอะแต่วิจีเป็นยัดเนี่ยเป็นรูปที่ไม่รู้อะไรและขณะไหนถึงบอกว่ามีวจีวิญญาตจึงจะมีปัจจัยให้เสียงเกิดขณะไหนเมื่อกี้กล่าวถึงวจีวิญญาตวจีวิญญาตเนี่ยคืออะไรก่อนด้วยวจีวิญญาตวิญญาตเนี่ยคืออะไรครับวิญญาติ
3: ใจ จารย์คะตอบไม่ได้ค่ะเรียนแล้วไม่จำความหมายค่ะ
4: ครับต้องฟังใช่ไหมครับนะครับวิญญาตก็ให้รู้คือให้รู้ความหมายครับวจีวิญญาตก็คือการกล่าววจีนะครับวจีวิญญาตก็กล่าวให้รู้เปล่งออกมาให้รู้ความหมายถ้าไม่มีจิตจะเปล่งได้ขณะนี้มีรูปที่เกิดจากจิตไหมครับ
3: ขณะนี้มีรูปที่เกิดจากจิตค่ะ
4: ขณะไหนครับ
3: ขณะที่พูดก็มีเสียงที่เกิดขึ้นนะคะอาจารย
4: ์ครับเนี่ยครับเพราะนั้นไม่ใช่จิตทั้งหมดใช่ไหมครับถ้าบอกว่าจิตก็ต้องถามว่าจิตอะไรด้วยขณะที่จิตมีความต้องการที่จะเป็นเสียงออกมาให้รู้ความหมายจึงมีวจีวิญญาติรูปนะครับมีปัจจัยให้มีการกระทบกันที่ฐานของเสียงนะครับจึงมีคำต่างๆครับมีการเปล่งเสียงนี่คือเสียงที่เกิดจากอะไรครับ
3: เสียงที่เกิดจากจิตค่ะ
4: ครับตอนนั้นเสียงที่เกิดจากอุตตุนะครับความเย็นความร้อนนะครับความเย็นความร้อนนี่จริงคือธาตุอะไรครับจริงๆแล้วคือธาตุอะไร
3: ธาตุไฟค่ะ
4: ธาตุไฟเกิดเองได้ไหมครับ
3: ธาตุไฟเกิดเองไม่ได้ค่ะ
4: ครับแต่เสียงเกิดอย่างไรครับที่เกิดจาก
3: เสียงต้องอาศัยมหาภูตรูปและเสียงต้องเกิดพร้อมอวินิพกรูป8นะคะอาจารย
4: ์ครับก็มีคำเพิ่มนะครับเพราะนั้นเสียงเกิดจากอะไรครับเมื่อกี้บอกว่ามีมหาภูตรูปใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
4: ครับเสียงเกิดตลอดเวลาไหมครับ
3: เสียงเกิดตลอด
4: เวลาครับเสียง
3: เสียงไม่ได้เกิดตลอดเวลาค่ะอาจารย
4: ์ครับแสดงว่าขณะที่เกิดขณะไหนครับ
3: ขณะที่ได้ยินเกิดค่ะ
4: ขณะที่ได้ยินเกิดครับได้ยินไม่เกี่ยวกับเกิดของเสียงเพราะได้สนทนากันแล้วไม่ใช่เลยครับเกิดกับปรากฏให้ได้ยินเนี่ยต่างกันเสียงเกิดโดยไม่ได้ยินก็ได้ไงครับไม่งั้นเสียงเกิดที่ไหนก็ได้ยินกันทั้งนั้นเลยไม่ใช่หรือครับเสียงเกิดในป่าเสียงเกิดในป่าแล้วได้ยินไหมครับ
3: ไม่ได้ยินค่ะ
4: ครับเพราะนั้นเกิดกับได้ยินไม่เหมือนไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกันจะเกี่ยวกันในลักษณะอีกลักษณะหนึ่งเมื่อปรากฏถูกต้องไหมครับต้องไม่ลืมเกิดกับปรากฏเกิดเองโดยไม่ได้ปรากฏกับจิตได้ยินก็ได้แสดงว่าที่บอกว่าเสียงเกิดจากอุตุที่บอกว่าพัดลมใช่ไหมครับขณะที่เสียงเกิดขึ้นรู้ว่าเสียงเกิดขณะนั้นรู้ว่ามีเสียงขนาดไหนครับ
3: ขณะเสียงกระทบกับโสตประสาทรูปค่ะอาจารย์ทำเป็นปัจจัยให้ได้ยินรู้เสียงนั้นเกิดขึ้นค่ะ
4: ครับเพราะนั้นเสียงที่บอกว่าเกิดจากพัดลมใช่เสียงที่เกิดจากจิตไหมครับ
3: เสียงเกิดพัดลมไม่ใช่เสียงที่เกิดจากจิตค่ะ
4: ขณะนั้นก็ไม่ใช่เสียงที่เกิดจากจิตครับเพราะนั้นเสียงก็เกิดจากจิตก็มีเกิดจากอุตุก็มีนะครับแต่ที่ถามว่าเสียงเกิดได้อย่างไรเนี่ยนี่ยังต้องให้คิดพิจารณาไต่ตองเองนะครับเสียงเนี่ยเกิดได้ยังไงพอบอกว่าเสียงเนี่ย ะครับเกิดจากอุตุก็มีสภาวะธรรมะที่เกิดด้วยใช่ไหมครับมหาพุทธรูปที่อุตุก็เป็นธาตุไฟด้วยนะครับเพราะนั้นเสียงจะเกิดเมื่อมีปัจจัยให้เกิดเท่านั้นเองก็เป็นความจริงนะครับในชีวิตประจำวัน
3: ค่ะอาจารย์ก็ได้กล่าวอย่างละเอียดค่ะอาจารย์ค่ะกราบอนุโมทนาค่ะ
4: ไม่ทราบตรงนี้ยังมีอะไรที่จะตอบไหมครับเรียง
3: ก็เอาไว้ทบทวนไข้ครวนต่อไปค่ะอาจารย์ที่ได้สนทนากับอาจารย์ก็เป็นประโยชน์ให้ได้ทราบความจริงที่ละเอียดค่ะอาจารย
4: ์แต่ความจริงถ้าถามว่าเสียงเนี่ยเกิดอย่างไรยังสามารถตอบได้อีกนะไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่เกิดจากอุตุและเกิดอย่างไรเห็นไหม
3: เอาแค่นี้ก่อนค่ะอาจารย
4: ์
3: เดี๋ยวเอาไว้ทบทวนแล้วมาถามบันอื่นค่ะอาจารย์เพราะว่าเดี๋ยวมีคนที่สองที่สามตอนนี้เดี๋ยวใช้เวลานานค่ะค่ะกลับอนุโมทนาค่ะ
4: เชิญครับ
2: ก็เป็นความละเอียดนะคะของสภาพธรรมะค่ะคุณครูสนทนากันนะคะ
3: ค่ะ
2: คุณคุยกับใครคะเนี่ย
3: คุยกับอาจารย์ชุมพรค่ะ
2: ค่ะคิดอีกทีก็ได้นะคะคุยกับใครคะ
3: คุยกับเสียงค่ะ
2: ค่ะแล้วมีคนคุยกันไหมคะ
3: ไม่มีค่ะ
2: จะมีอะไรคะความจริง
3: ก็มี รูปกับนามค่ะอาจารย
2: ์ค่ะศึกษาใช่ไหมคะต้องมีลักษณะของสภาพธรรมะไม่งั้นเราก็จะไปสู่ที่อื่นมากด้วยเรื่องมากด้วยคำอยากจะรู้จักเสียงขณะไหนคะถ้าจะรู้จักเสียง
3: ขณะได้ยินค่ะ
2: ค่ะจะรู้จักเสียงนะคะก็ต้องเป็นตามลำดับใช่ไหมคะเมื่อมีเสียงเกิดขึ้นนะคะไม่มีธาตุรู้เกิดขึ้นก็ได้ใช่ไหมคะ
3: ได้ค่ะ
2: ค่ะฉะนั้นการเข้าใจเสียงก็ต้องอาศัยแต่ละคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะที่ได้ยินเสียงได้ศึกษาเรื่องของเสียงไหมคะ
3: ขณะได้ยินเสียงก็ได้ศึกษาเสียงค่ะอาจารย
2: ์ขณะได้ยินเสียงศึกษาเสียงไหมคะ
3: ขณะได้ยินเสียงศึกษาเสียงค่ะ
2: ได้ยินรู้อะไรไหมคะ
3: ได้ยินเขารู้ค่ะ
2: รู้อะไรคะ
3: รู้เพียงเสียงค่ะ
2: แล้วศึกษาได้ไหม
3: ศึกษาในขั้นฟังขั้นสนทนาค่ะ
2: เดี๋ยวก่อนค่ะฟังดีๆนะคะได้ยินเป็นจิตชาติไหนคะ
3: ได้ยินเป็นชาติวิบากค่ะ
2: แล้วสามารถศึกษาเสียงได้ไหมคะ
3: ศึกษาไม่ได้ค่ะอาจารย
2: ์ค่ะฉะนั้นขณะที่ได้ยินรู้อะไร
3: ขณะได้ยินรู้เสียงค่ะ
2: รู้เสียงเข้าใจความจริงของเสียงไหมคะ
3: ยังไม่เข้าใจความจริงของเสียงค่ะ
2: ค่ะฉะนั้นจะเข้าใจว่าเสียงคืออะไรขณะไหนคะ
3: ขณะกุศลและอกุศลค่ะ
2: ค่ะแล้วปกติตอนนี้เสียงเกิดเนี่ยค่ะ เข้าใจเสียงว่าไงคะ
3: ขณะเสียงเกิดควรเข้าใจว่าเสียงเขาไม่รู้อะไรค่ะ
2: ค่ะเป็นเรื่องที่เราไม่ไปไหนใช่ไหมคะถ้าเราไปที่เรื่องอะไรต่างๆสามารถที่จะรู้จากเสียงไหมคะ
3: ถ้าไปที่เรื่องก็ไม่รู้ขณะเสียงค่ะ
2: แล้วเสียงอยู่นานไหมคะ
3: เสียงอยู่ไม่นานค่ะ
2: ค่ะเนี่ยค่ะก็วันอังคารก็ได้รับประโยชน์อย่างยิ่งนะคะในเรื่องของการศึกษาโดยการได้สนทนากับท่านอาจารย์เกื้อกูลอย่างยิ่งนะคะอยากรู้เรื่องไหนถ้าไปตามเรื่องตามราวเยอะๆสามารถที่จะรู้จักสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆไม่ได้เลยนะคะฉะนั้นถ้าจะศึกษาเสียงเราศึกษาในเรื่องของคำในเรื่องของชื่อสาเหตุเสียงเกิดจากจิตเสียงเกิดจากอุตุมากมายนะคะแต่ก็ไม่ได้สามารถที่จะศึกษาขณะที่เสียงปรากฏขึ้นจริงๆนะคะฉะนั้นกว่าจะรู้จักเสียงตามความเป็นจริงนะคะแม้ขณะนี้ไม่มีเจ้าของเสียงไม่มีใครแต่เป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นจริงๆใช่ไหมคะ
3: เสียงไม่มีใครเป็นเจ้าของค่ะแต่เป็นสภาพธรรมะค่ะ
2: ค่ะมีโลกของคนไม่ใช่โลกของเสียงใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะเป็นโลกของคนค่ะตอนนี
2: ้ค่ะสลับกันอย่างรวดเร็วนะคะถ้าขณะนั้นก็ล่วงเลยที่จะสามารถเข้าใจเสียงนะคะเสียงคืออะไรคะ
3: เสียงคือสภาพไม่รู้ค่ะ
2: ค่ะมีจริงๆไหมคะ
3: มีจริงๆค่ะ
2: ค่ะไม่เรียกชื่ออะไรแต่เสียงมีลักษณะยังไงคะ
3: ไม่เรียกชื่อเสียงเขาก็มีลักษณะเสียงต่างๆค่ะอาจารย์
2: ไม่ได้ถามว่ามีกี่เสียงแต่ถามลักษณะของเสียงคืออะไรคะ
3: ลักษณะของเสียงก็เป็นสูงๆต่ำๆอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
2: ์ค่ะไอ้ที่ต่ำไอ้ที่สูงนี่มันเป็นยังไงคะ
3: เขาไม่รู้อะไรนะคะอาจารย์
2: ที่ไม่รู้ไม่ต้องพูดถึงเพราะไม่รู้อยู่แล้วนะคะที่สูงต่ำนั่นคืออาการอะไรคะ
3: อาการลักษณะของเสียงนะคะ
2: ค่ะหมายความว่าถ้าดังน้อยก็เบาถ้าดังมากนะคะก็ชัดเจนใช่ไหมคะฉะนั้นเสียงมีอาการดังใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
2: ค่ะอาการดังนะคะมีใช่ไหมคะ
3: กันค่ะมีค่ะ
2: ขณะที่ไม่มีความดังก็มีใช่ไหมคะ
3: ก็มีค่ะ
2: ค่ะฉะนั้นลักษณะของเสียงนะคะไม่ต้องนึกถึงอะไรแต่มุ่งตรงถึงลักษณะนะคะเริ่มรู้ความจริงของเสียงเสียงเป็นความจริงที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทรงตรัสรู้และแสดงความจริงให้เราค่อยๆถอยถอนความไม่รู้ที่เคยยึดถือเสียงว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเสียงเป็นคนกำลังคุยกันใช่ไหมคะแล้วก็มีความคิดเรื่องของเสียงมีความคิดเรื่องของเสียงเยอะนะคะแต่ก็ไม่สามารถที่จะค่อยๆศึกษาเสียงตามความเป็นจริงฉะนั้นไม่มีคนคุยกันใช่ไหมคะ
3: ความจริงไม่มีคนค่ะอาจารย์ที่คุยกัน
2: จะมีอะไรคะ
3: มีอาการของเสียงค่ะ
2: ครับมีเสียงอย่างเดียวเหรอคะ
3: มีเสียงมีนามค่ะอาจารย
2: ์ค่ะมีเสียงกับธาตุรู้ซึ่งหลากหลายใช่ไหมคะธาตุรู้ที่ได้ยินกับธาตุรู้ที่คิดละเอียดทีเดียวนะคะหนึ่งขณะจิตของสภาพธรรมะเกิดขึ้น พื่อค่อยๆไถ่ถอนความเป็นสัตว์ความเป็นบุคคลความเป็นตัวตนมั่นคงหรือเปล่าคะว่าเสียงเป็นเสียงไม่มีเจ้าของไม่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่โดยปกติแล้วเสียงเกิดขึ้นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจริงไหมคะ
3: เสียงเกิดขึ้นก็เป็นบุคคลเลยค่ะอาจารย
2: ์แค่บุคคลเหรอคะ
3: เป็นเสียงพัดลมเป็นเสียงนกเลยค่ะ
2: เดี๋ยวค่ะแป๊บหนึ่งค่ะเสียงพัดลมนี่เป็นไงคะ
3: ก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดค่ะอาจารย
2: ์ค่ะเนี่ยค่ะนะคะถ้าไม่ได้พิจารณาอย่างละเอียดนะคะเวลาในการฟังธรรมะก็ผ่านไปผ่านไปเหมือนตอบได้เหมือนเข้าใจนะคะแต่เรื่องของการศึกษาเนี่ยค่ะค่อยๆนะคะค่อยๆพิจารณาไม่งั้นเราก็ไปไกลจากเสียงเรื่องต่างๆความคิดต่างๆก็กรบนะคะก็เป็นความละเอียดทีเดียวค่ะก็กราบขอบพระคุณในความกรุณาของท่านอาจารย์ที่ทำให้เราไม่เสียเวลาในชีวิตของการศึกษาศึกษาอะไรก็เริ่มรู้เพราะว่าทุกขณะไม่เคยขาดสภาพธรรมะเลยถ้าเราไม่มีการไตร่ตรองจนกระทั่งเกิดความเข้าใจความต่างเราก็จะกล่าวถึงเรื่องราวแล้วก็คิดถึงเรื่องราวถ้าไม่มีเสียงจะคิดถึงเรื่องได้ไหมคะ
3: ถ้าไม่มีเสียงก็คิดถึงเรื่องไม่ได้ค่ะ
2: แล้วทั้งวันเนี่ยทั้งวันเนี่ยมีเรื่องกุ้มใจเยอะไหมคะ
3: มีเรื่องกุ้มใจเรื่องไม่กุ้มใจเยอะเลยค่ะ

0: แม้ไม่มีเสียงก็จำเรื่องของเสียงนะคะหนังเรื่องนั้นหนังเรื่องนี้นะคะคนนั้นเป็นนั่นคนนั้นเป็นนี่ใช่ไหมคะเรื่องราวต่างๆก็เกิดจากเสียงนี่เองฉะนั้นนะคะเสียงเป็นปัจจัยให้เกิดเรื่องราวเรื่องราวที่เป็นความสุขความทุกข์นะคะถ้าไม่มีสีไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีการกระทบสัมผัสนะคะความคิดต่างๆที่จะวนเกี่ยวกับรูปทั้ง7รูปเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยฉะนั้นแต่ละอย่างที่คิดเนี่ยค่ะคิดว่าเป็นเรื่องจริงๆแต่เรื่องนั้นมาจากเสียงทุกข์เพราะเสียงหรือเปล่าคะ
1: ค่ะทุกข์เพราะเสียงแล้วกลายเป็นเรื่องราวค่ะอาจารย
0: ์จริงๆไม่ได้ทุกข์เพราะขณะที่ได้ยินเสียงเล็กๆน้อยๆเสียงชมนี่ไม่ทุกเลยใช่ไหมคะแต่ก็เป็นที่ติดข้องนะคะในเสียงแต่ว่าไม่เข้าใจว่าเป็นแค่เสียงแต่ติดคำชมโกรธนะคะโมโหคำนะคะจริงๆแล้วเรานี่นะมีความไม่รู้เยอะใช่ไหมคะโกรธแม้กระทั่งเสียงซึ่งเกิดชั่วขณะแค่นั้นเองนะคะรักก็รักแค่เสียงที่เกิดขึ้นขณะเท่านั้นเองแต่เรื่องราวในความคิดหลังจากเห็นได้ยินดูสิคะเต็มไปหมดเลยนะคะถ้าไม่สามารถที่จะรู้ความจริงทีละหนึ่งชีวิตปั่นป่วนไหมคะเนี่ย
1: ปั่นป่วนแบบนี้ค่ะอาจารย
0: ์ค่ะก็เรื่องของเสียงก็เดี๋ยวได้เป็นอนุสติเตือนใจนะคะว่าเรื่องราวต่างๆนะคะก็จะเกิดจากเห็นได้คิดได้ยินแล้วก็คิดนะคะฉะนั้นเสียงเนี่ยค่ะมีอิทธิพลมากนะคะต่อโลภะโมหะโทสะแล้วก็ยังจะเป็นปัจจัยนะคะให้เกิดอกุศลต่างๆมากนะคะถ้าไม่ได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยนะคะโลกของเสียงกับการคิดถึงเสียงนะคะคิดถึงเสียงเสียงก็ไม่มีแล้วแต่กุ้มใจกับเรื่องที่เสียงสร้างขึ้นใช่ไหมคะ
1: อ๋อที่กุ้มใจเพราะเสียงและเรื่องราวสร้างขึ้นนะคะอาจารย
0: ์ค่ะเสียงเป็นเรื่องใช่ไหมคะที่จริงไม่มีเรื่องแต่หลายๆเสียงก็เป็นเรื่องใช่ไหมคะ
1: ค่ะหลายๆเสียงแล้ว
0: หลายเส
1: ีย
0: งก็เป็นเรื่องนะคะแล้วก็มีการยึดเรื่องนะคะมั่นคงว่าเป็นจริงๆทั้งที่ตัวจริงเขาไม่เหลือแล้วเราจึงยึดถือนะคะสิ่งที่ไม่เหลือแล้วนะคะกำเอาไว้แน่นเหมือนกำมือที่ว่างเปล่านะคะกำเอาไว้แน่นเรื่องคนนั้นนินทาเราเรื่องคนนั้นพูดไม่ดีกับเราเรื่องคนนี้นะคะอะไรอะไรต่างๆมากมายนะคะก็เกิดจากเสียงเนี่ยค่ะถ้าไม่รู้โลกของหนึ่งขณะของเสียงได้ยินแล้วก็คิดนะคะฉะนั้นความคิดของเรานะคะมากมายไปด้วยเรื่องของสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมากมายเหลือเกินนะคะถ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงความจริงไม่มีโอกาสเลยนะคะที่จะรื้อถอนความมืดในจิตใจของแต่ละท่านยังกุ้มใจเรื่องอะไรอีกหรือเปล่าคะคุณครู
1: มีเยอะแยะค่ะอาจารย์ก็เป็นประโยชน์ละค่ะที่ได้มาสนทนาค่ะ
0: ฉะนั้นค่อยๆนะคะเรื่องเกิดจากสภาพธรรมะที่มีจริงนะคะเสียงเป็นปัจจัยให้เกิดได้ยินแล้วก็คิดแล้วก็มั่นคงนะคะในเรื่องนั้นจริงๆทั้งที่เรื่องนั้นเกิดจากเสียงเสียงก็ไม่มีแล้วก็เป็นปัจจัยให้จิตคิดมากมายมหาศาลนะคะฉะนั้นกว่าจะค่อยๆคลายความติดข้องและความไม่รู้เห็นความไม่รู้และความติดข้องความเห็นผิดมากมายในชีวิตบ้างไหมคะ
1: เห็นเล็กๆค่ะอาจารย์แต่ตอนเกิดค่ะไม่รู้ค่ะ
0: เนี่ยละค่ะประโยชน์ของการที่จะค่อยๆอบรมความรู้ความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยที่ค่อยๆนะคะสั่งจากความไม่รู้และความติดข้องค่ะมีอะไรเพิ่มเติม

0: อีกไหมคะ
1: ไม่มีแล้วค่ะอาจารย์ก็ได้ให้ความรู้มากมายค่ะขอกราบอนุโมทนาค่ะ
0: ก็เป็นประโยชน์นะคะเมื่อใดที่คิดวุ่นวายนะคะให้รู้ว่าคิดถึงเสียงที่ไม่เหลือแล้วค่ะไม่ทราบท่านผู้ฟังที่ฟังจะมีท่านใดที่ฟังแล้วยังไม่ชัดเจนหรือจะมีประเด็นอื่นที่จะร่วมสนทนาก็เรียนเชิญได้เลยนะคะ
2: กราบอาจารย์ค่ะกราบอาจารย์ธีรพันธ์อาจารย์ชุมพรค่ะเมื่อกี้อาจารย์กล่าวว่าเสียงมีอาการดังไม่มีความดังก็มีคำว่าไม่มีความดังก็มีตรงนี้ไม่เข้าใจค่ะอาจารย์คะช่วยขยายความด้วยค่ะเพราะเข้าใจว่าลักษณะอาการของเสียงก็คือดังอะค่ะอาจารย์ชุมพร
0: ค่ะ
2: ได
0: ้ค่ะเสียงใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: มีลักษณะที่ค่อยก็มีใช่ไหมคะแทบจะไม่ได้มีแทบจะไม่มีเสียงเลยแต่ก็มีใช่ไหมคะอาการปรากฏขึ้น
2: อ๋ออาจารย์คะขอโทษค่ะนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่ปรากฏทางหูอ่ะก็คือเสียงไม่ว่าจะมันค่อยมันดังไม่มีเสียงอะไรก็ตามนี่คือความหมายของที่อาจารย์ว่าไม่มีความดังก็มีเช่นนั้นนะคะ
0: ค่ะก็กระทบแล้วนี่ค่ะ
2: สิ่งที่
0: กระทบ
2: สิ่งที่ปรากฏทางหู
0: กระทบแล้วนะคะจะดังจะค่อยกระทบแล้วถ้าจิตไม่เกิดขึ้นจะรู้ดังจะรู้ค่อยไหม
2: ไม่รู้ค่ะ
0: แค่จิตไม่เกิดขึ้นเขาจะดังเท่าไหร่จะรู้ไหม
2: ไม่รู้ค่ะ
0: ยากค่ะความละเอียดนะคะ
2: ค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ดังมากเลยนะคะอยู่ที่นู่นเขาก็ดังของเขาใช่ไหมคะแต่ความดังปรากฏไหมคะ
2: ไม่ปรากฏค่ะอ๋อค่ะอาจารย์เข้าใจค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์คะขอถามต่อได้ไหมคะ
0: ค่ะเชิญค่ะ
2: ก็วันนี้ฟังอาจารย์ทั้งสองท่านสนทนากับคุณครูนะคะโอ้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยค่ะนี่หมายถึงว่านี่คือการฟังทีละคำคือคุณครูถามเสียงใช่ไหมคะนี่คือการฟังทีละคำคือคำว่าเสียงคืออะไรหมายความว่าอย่างไรเช่นนั้นนะคะอาจารย์ค่ะแต่ว่าเมื่อวันอังคารเนี่ยค่ะฝนก็ยังมีความไม่เข้าใจที่ว่าการศึกษาที่แท้จริงวันอังคารน่ะท่านอาจารย์กล่าวว่าศึกษาธรรมะหรือเปล่าหรือไปคิดเรื่องธรรมะซะยาวอะไรประมาณนั้นน่ะนะคะคือถ้าอย่างกรณีเราสนทนาเสียงเนี่ยถ้าเป็นการศึกษาที่แท้จริงฝนก็ยังสับสนว่าการศึกษาแท้จริงของเสียงกับการที่พอถ้าสมมติอาจารย์ถามว่าเสียงเกิดเพราะอะไรเราไปคิดถึงว่าก็เกิดเพราะมีเหตุปัจจัยของแข็งกระทบกันกลายเป็นเรื่องของเสียงซะยาวอันนี้คือเราไปคิดเรื่องธรรมะซะยาวเช่นนั้นนะคะอาจารย์แล้วถ้าศึกษา
0: ค่ะอย่าเพิ่งไปไกลศึกษาตามลำดับใช่ไหมคะอย่าสับสนค่ะศึกษา
2: เช่นไหนคะอาจารย์ขอความละเอียดด้วยค่ะ
0: ศึกษาตามลำดับใช่ไหมคะอยู่ดีๆไม่มีการฟังคำฟังเรื่องจะถึงลักษณะของสภาพธรรมะได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะฉะนั้นศึกษาเรื่องอย่างละเอียดใช่ไหมคะเสียงเกิดขึ้นโดยสองสมุฏฐานเกิดจากจิตเกิดจากอุตุความละเอียดเรื่องราวต่างๆต้องศึกษาไหมคะ
2: ต้องค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าไม่ต้องศึกษามาตรงเสียงจะได้หรือคะถ้าไม่มาตามลำดับ
2: ไม่ได้ค่ะอาจารย
0: ์คำถามเป็นประมาณนี้หรือเปล่าคะ
2: ไม่เชิงประมาณนี้นะคะเพราะทราบว่าอยู่ๆจะมารู้ตรงลักษณะเสียงเป็นไปไม่ได้แต่ว่า คำว่าศึกษาธรรมะหรือเปล่ากับการคิดเรื่องราวธรรมะเพราะว่ารู้ว่าเมื่อกี้อย่างเราพื้นฐานตอนนี้ใช่ไหมฮะขั้นการฟังเนี่ยเราต้องคิดเรื่องธรรมะยาวอ่ะอาจารย
0: ์ไม่มีกฎเกณฑ์นะคะทำไมเราจะต้องไปยุ่งทำไมต้องเราจะต้องไปยุ่งเรื่องความคิดล่ะคะก็เขาคิดไปแล้วอ่ะจะไปยุ่งทำไมล่ะคะในเมื่อสะสมมาที่จะคิดก็ต้องคิดเดือดร้อนล่ะคะไม่ตรงลักษณะธรรมะคิดยาวล่ะคะ
2: ไม่เข้าใจนะคะอาจารย์ว่าความหมายของท่านคืออะไรท่านจะให้เราค่อยๆเข้าใจไปตามลำดับเช่นไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: หมายความว่าคำถามที่ถามเนี่ยคือศึกษาท่านอาจารย์เนี่ยค่ะให้การศึกษาที่ตรงคือหมายถึงศึกษาที่ตัวลักษณะของสภาพธรรมะอันนี้เข้าใจใช่ไหมคะ
2: อ
0: ัน
2: นี้ก็ต้องตรงแต่ซึ่งมันยังไม่ถึงเวลานั้นนะคะอาจารย
0: ์ค่ะอันนี้เข้าใจใช่ไหมคะ
2: เข้าใจไหม
0: ศึกษาอย่างนี้เข้าใจใช่ไหมคะการศึกษาอย่างเนี้ยค่ะเข้าใจใช่ไหมคะ
2: ถ้าตรงลักษณะที่ท่านอธิบายก็ประมาณนั้นนะคะอาจารย
0: ์ค่ะฉะนั้นศึกษามีหลายระดับใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะก็ต้องศึกษาเรื่องศึกษาคำนะคะจนกระทั่งรู้สาระว่าศึกษาเรื่องศึกษาคำเพื่ออะไรคะ
2: เพื่อเข้าใจลักษณะของสิ่งที่มีจริงๆขณะนี้ค่ะ
0: ฉะนั้นศึกษาเรื่องศึกษาคำเพื่อถึงตัวจริงที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วงงอะไรคะไม่ให้ศึกษาเรื่องศึกษาคำจะมาตรงลักษณะของสภาพธรรมะคือต้องเข้าใจว่าสนทนาโดยนัยยะไหนนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าไม่ต้องศึกษาคำศึกษาเรื่องตรงลักษณะสภาพธรรมะถ้าปัญญาไม่มาตามลำดับจะเป็นไปได้หรือคะ
2: เป็นไปไม่ได้ค่ะอาจารย
0: ์ค่ะฉะนั้นอะไรจะเกิดห้ามได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ค่ะก็เป็นกฎเกณฑ์นะค่ะ
0: ค่ะถ้าความคิดจะคิดถึงอะไรไปห้ามความคิดได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ค่ะอาจารย
0: ์ค่ะแล้วจะเป็นยุ่งอะไรจะคิดยาวคิดสั้นค่ะ
2: ยุ่งแล้วค่ะอาจารย์ไปยุ่งแล้วค่ะค่ะอาจารย์เริ่มเข้าใจตัวเองคำถามตัวเองแล้วค่ะอาจารย์ว่าไปยุ่งกับสภาพธรรมะที่เขาเกิดขึ้นโดยที่แบบไปอิงตัวหนังสือ
0: ค่ะฉะนั้นเดือดร้อนใช่ไหมคะไม่ตรงเสียงแต่ทำไมไปอยู่ที่เรื่องไปอยู่ที่คำนะคะแต่ทุกขณะของการได้ยินนะคะเพื่อกูลใช่ไหมคะให้ค่อยๆเข้าใจนะคะถึงสาระของการศึกษาฉะนั้นศึกษาเรื่องศึกษาคำเพื่อถึงตัวลักษณะของสภาพธรรมะแล้วเดี๋ยวนี้เคยขาดสภาพธรรมะไหมคะ
2: ไม่เคยขาดค่ะ
0: แล้วอะไรปรากฏล่ะคะ
2: จริงๆก็คิดฟังเสียงสนทนาเนี้ยค่ะแล้วก็คิดเห็นตัวหนังสือเยอะคิด
0: ค่ะทุกขณะมีสภาพธรรมะที่แตกต่างกันใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: คิดเกิดแต่ไม่ได้คิดถึงเสียงก็มีคิดถึงเสียงก็มีใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: จะคิดสั้นคิดยาวก็เป็นเรื่องของอนัตตามีเหตุปัจจัยให้คิด
2: แล้วค่ะอาจารย์เข้าใจตัวเองแล้วค่ะ
0: ค่ะเราจะไปเดือดร้อนที่จะไม่ตรงเสียงเหรอคะ
2: จะว่าอย่างนั้นก็ไม่เชิงนะคะอาจารย์แต่ว่าคงสับสนจะขอความเข้าใจในคำที่ท่านกล่าวแค่นั้นเองอะค่ะอาจารย์
0: ค่ะก็ท่านอาจารย์เกื้อประโยชน์นะคะเพราะว่าถามว่าศึกษาท่านก็ให้สาระสำคัญของการศึกษาคือถึงลักษณะของสภาพธรรมะเป็นประโยชน์เกื้อกูลนะคะฉะนั้นเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเป็นประโยชน์มากไม่ใช่จะไปพูดถึงเสียงแล้วก็ไม่ไปมุ่งตรงที่เสียงใช่ไหมคะลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏหลากหลายมากมายไม่เฉพาะเสียงคิดก็มีใช่ไหมคะจำก็มีรู้สึกก็มีเดือดร้อนก็มีสภาพธรรมะที่เป็นธาตุรู้หลากหลายเกิดขึ้นเดือดร้อนก็ไม่รู้ว่าเดือดร้อนยุ่งก็ไม่รู้ว่ายุ่งใช่ไหมคะนี่คือลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏแต่พอพูดถึงเสียงจะไปตรงถึงเสียงจะไปยุ่งถึงเสียงแต่สภาพธรรมะอื่นปรากฏไม่สนใจเห็นไหมคะนี่นะคะกำลังล่วงเลยขณะที่สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏซึ่งท่านอาจารย์เนี่ยค่ะเกื้อกูลอย่างยิ่งนะคะเวลาพูดไปที่อื่นท่านก็ดึงมาไปพูดไปที่อื่นท่านก็ดึงมาจนกระทั่งทำให้เกิดเราเกิดความเข้าใจว่าการศึกษาเพื่อที่จะเกื้อกูลให้ปัญญาค่อยๆเข้าใจเนี่ยค่ะก็คือตรงลักษณะของสภาพธรรมะต่อเมื่อใดถ้าคิดเรื่องนะคะเริ่มไกลละเริ่มกลับมานะคะที่ลักษณะของสภาพธรรมะเนี่ยค่ะนี่คือสาระของการศึกษาค่ะ
2: ท่านอาจารย์กล่าวว่าต้องฟังทีละคำตั้งแต่ธรรมะคืออะไรโอ้อาจารย์คะสำคัญมากเลยนะคะมันทุกอย่างเป็นธรรมะหมดอาจารย์บอกว่าเดือดร้อนก็ไม่รู้ว่าเดือดร้อนเป็นธรรมะธรรมะคืออะไรค่ะ
0: อยากจะคิดให้ตรงเสียงไม่อยากให้คิดยาวธาตุรู้ก็มาแล้วนะคะอะไรต่างๆมากมายจริงๆค่ะก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะที่ได้รับการเกื้อกูลจากท่านอาจารย์ที่จะทำให้เราผู้ที่ศึกษามานานเข้าใจเรื่องราวต่างๆมากนะคะก็เป็นการที่จะกระตุกนะคะอย่าไปไกลเลยเรื่องไม่สามารถให้เราเข้าใจความจริงซึ่งก็เป็นปกติของเราที่ปกติแล้วมีคำอะไรเราก็ไปคิดนะคะแล้วส่วนใหญ่เราจะอยู่ในความคิดตามความคิดของเรานะคะเห็นไหมคะกระตุกแรงนะคะ
2: ใช่ใช่ประ
0: โยชน์นะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งค่ะ
2: ใช่ค่ะค่ะกับขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ
0: ค่ะก็เนี่ยค่ะสาระของการที่จะมีโอกาสได้สนทนากับผู้ที่มีปัญญามากนะคะเวลาสนทนาเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะเราอาจจะคิดว่าเราเข้าใจแล้วนู่นนั่นนี่นะคะแต่เวลาไปสนทนากับผู้ที่มีปัญญามากท่านก็รู้ว่าเราเนี่ยไม่เข้าใจอะไรถามเรื่องถึงการศึกษานะคะท่านก็ให้สาระจริงๆค่ะเนี่ยค่ะประโยชน์ที่ได้พบกัลยาณมิตรแม้จะศึกษาเองแม้จะคิดเองนะคะแต่เวลาส่วนใหญ่นะคะก็ไหลไปตามสิ่งที่ไม่เป็นจริงเสมอๆกว่าจะมาถึงสิ่งที่เป็นจริงที่สามารถศึกษาจริงๆค่ะก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่งก็กราบเรียนอาจารย์ธีรพันธ์สุนทรภกุลเชิญค่ะ
2: ค่ะอาจารย์ก่อนจะไปอาจารย์ธีรพันธ์ค่ะอาจารย์ขาฟังสนทนาวันอังคารนะฝนคิดในใจนะโอ้ขนาดอาจารย์มสพยังต้องอะไรอะเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยเรานี่ห่างว่าวแบบโหปิวลอยละล่องประมาณนั้นค่ะอาจารย
0: ์คิดแต่เรื่องของเราใช่ไหมคะ
2: อีกแล้วค่ะอาจารย์มาแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย
0: ์หนาแน่นมากนะคะฉะนั้นเสียงวันอังคารนะคะก็เป็นปัจจัยให้คิดถึงอาจารย์มสพแล้วก็คิดถึงเราค่ะก็ไม่ตรงเสียงแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ค่ะปกติเราเป็นเช่นนี้เป็นเช่นนี้นะคะท่านอาจารย์เกื้อกูลอย่างยิ่งนะคะอย่าไปไหนเลยไกลไปไกลแล้วไปไกลแล้วเจอหลายคำนะคะก็สะสมเอาไว้นะคะว่าขณะที่ไปไกลรู้หรือเปล่าว่าไปไกลถ้าไม่รู้ก็ไปไกลแล้วก็ไกลไกลยิ่งขึ้นค่ะ
2: ค่ะกับขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ ขอบพระคุณค่ะเรียนเชิญอาจารย์ธีรพันธ์ค่ะ
3: ครับศึกษาเรื่องอะไร
2: ศึกษาเรื่องธรรมะค่ะอาจารย
3: ์ครับศึกษาเรื่องใดเข้าใจเรื่องนั้นใช่เปล่าครับจึงจะบอกว่าศึกษา
2: ใช่ค่ะศึกษาเรื่องใดเข้าใจเรื่องนั้น
3: นี่แหละครับจึงจะเป็นการศึกษาเพราะเข้าใจครับเข้าใจสิ่งที่ศึกษาไงครับจริงๆอ่ะคำว่าศึกษาเนี่ยครับจริงๆอ่ะความรู้สึกศึกษาเนี่ยครับศึกษาเนี่ยครับเห็นไหมครับศึกษาศึกษาไม่ใช่ศึกษาเป็นอย่างที่เราเข้าใจกันว่าจะต้องเป็นหลักสูตรชั่วโมงรายวิชานะครับที่ศึกษากันทั้งโลกนะครับก็เป็นการศึกษานะครับเพื่อก็จริงๆแล้วก็เป็นหลากหลายใช่ไหมครับที่จะใส่ใจไปในเรื่องนั้นๆศึกษาในเรื่องนั้นแต่ศึกษาธรรมะต้องไม่เหมือนกับศึกษาอย่างอื่นเนี่ยครับตรงเนี้ยแต่แม้จะศึกษาเรื่องใดก็ตามถ้าเข้าใจเรื่องนั้นก็คือศึกษาเรื่องนั้นแต่ศึกษาเรื่องนั้นแล้วเข้าใจเรื่องนั้นจริงๆหรือเปล่าเห็นไหมครับหรือว่าเป็นเพียงแค่เรื่องราวของศึกษาแม้วิชาการทั้งโลกแต่ถ้าศึกษาธรรมะนี่เห็นไหมครับธรรมะนี่คือความจริงใช่ไหมครับเนี่ยครับที่จะเข้าใจความจริงง่ายหรือยากนะครับถ้าถามตอบไม่ตรงคำถามนี่ไปเรื่องอื่นแล้วใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะอาจารย
3: ์เนี่ยแหละครับตรงนี้ครับไม่ฟังคำถามให้ดีๆใช่ไหมครับไม่ฟังคำถามผมถามอะไรยากใช่ไหมครับด้วยความที่จะต้องการไม่ได้เรียกไตรตรองก่อนรีบตอบและรีบตอบก็คือไม่ได้ไตรตรองจากคำถามอะถามอะไรที่จะตอบเรื่องนั้นใช่ไหมครับถามเรื่องอะไรเข้าใจเรื่องนั้นตอบให้ตรงเรื่องที่ถามให้ตรงคำที่ถามเนี่ยครับที่จะเป็นประโยชน์ถ้าไม่ตรงเนี่ยก็แน่นอนครับก็ไปนอกเรื่องแล้วอาจจะคิดว่าเกี่ยวกับเรื่องคำถามแต่ความจริงไม่ได้เกี่ยวเลยยาวไปเลยตรงเนี้ยเห็นไม่ง่ายใช่ไหมครับ
2: ยากค่ะเป็นเสมอค่ะอาจารย์เหมือนสนทนากับอาจารย์ชุมพรเมื่อกี้คือด้วยความไม่เข้าใจก็พออาจารย์ชี้มันมีลักษณะของความดื้อด้านน่ะอาจารย์เราไม่ได้คิดอย่างนี้เราไม่เข้าใจตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมุ่งแต่เรื่องของความคิดของตนเงี้ยค่ะ
3: ก็ต้องตรงคำถามอะถามอะไรใช่ไหมครับถามคำตอบที่ต้องการคืออะไรคิดหรือเปล่าว่าจะตอบอะไรคิดก่อนตอบว่าคำตอบเนี่ยตรงคำถามหรือเปล่าเนี่ยสิ่งที่น่าคิดเนี่ยที่จะเป็นการเตือนอย่างยิ่งเลยนะครับถ้าท่านอาจารย์ถามเนี่ยนะครับท่านอาจารย์ไม่ได้บังคับให้เชื่อหรือรีบแต่ไตร่ตรองก่อนเห็นไหมครับเนี่ยท่านอาจารย์ไม่ได้หมายความว่าบุ้งที่จะได้คำตอบทันทีเลยไม่ใช่แต่ท่านอาจารย์นะครับฟังว่าผู้ตอบจะตอบอะไรจากคำถามเนี่ยแหละแล้วเอ่ยมาแล้วท่านอาจารย์ก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่าไม่ตรงคำถามพร้อมที่จะไปลอกเลี่ยงเสมอเลยใช่ไหมครับแล้วก็เข้ามาได้มาที่ตรงคำถามจริงๆเนี่ยครับจึงไม่ง่ายที่จะตอบตรงคำถามที่จะตรงจริงๆถ้าตรงคำถามนะท่านอาจารย์ก็จะตอบไปให้เรื่อยๆเลยแต่ถ้าไม่ตรงเนี่ยไปตอบไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่ได้ถ้าไม่ตรงคำถามก็จะอยู่แค่นั้นก็จะให้ปล่อยต่อได้ไงครับไม่ได้ตรงคำถามที่ถามถ้าถามไปแล้วตรงคำถามว่าตรงนั้นถ้าตรงแล้วจริงหรือไม่จริงท่านอาจารย์จะได้เพิ่มถามเขาอีกเพราะอะไรเพราะอะไรเนี่ยถึงจะเป็นประโยชน์นะครับแต่ละคำก็เห็นไหมครับแม้แต่การสนทนาธรรมะก็ไม่ใช่ง่ายนะครับการถาม ก็ไม่ง่ายนะถามคำถามตอบคำถามก็ไม่ง่ายอีกเนี่ยครับเพราะนั้นประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยครับแต่ละคำถามอะไรจะถามเรื่องเสียงใช่ไหมครับถามเรื่องเสียงนะครับถามในลักษณะใดบ้างใช่ไหมครับแต่ถ้าตอบไม่ตรงก็แสดงว่าไม่ได้ฟังคำถามได้ดีคิดว่าเป็นคำถามที่เราคิดว่าเป็นคำถามเป็นลักษณะที่เราคิดเองคำถามเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ไม่ได้ตรงคำถามที่ผู้ถามจริงๆว่ามุ่งหมายถึงอะไรเราไปคิดเองว่าเป็นคำถามที่เราคิดว่าเป็นคำถามตามที่เราคิดแล้วก็คิดว่าเป็นคำตอบตามที่เราตอบตามตรงความคิดของเราว่าเป็นคำถามนั้นแต่ไม่ตรงตามที่ผู้ถามถามหรือแม้ท่านอาจารย์ถามก็จะเป็นอย่างเนี้ยครับท่านอาจารย์ก็จะพูดถึงเรื่องธรรมะไปคิดเรื่องธรรมะขณะนั้นที่คิดเรื่องธรรมะก็ไม่ได้เข้าใจสิ่งที่มีจริงแล้วนะครับขณะนั้นมีแต่เรื่องแต่ไม่ได้เข้าใจตัวจริงถูกไหมครับ
2: ถูกค่ะอาจารย์ขณะที่คิดเรื่องอื่นน่ะไม่ได้ศึกษาสิ่งที่กำลังมีตอนนี้อ๋อค่ะอาจารย
3: ์ครับแต่ถ้ารู้ว่าขณะนั้นคิดถึงเรื่องก็ยังรู้ว่าคิดใช่ไหมครับเพราะคิดมีจริงใช่ไหมครับก็ยังรู้ว่าคิดแต่ถ้าคิดถึงเรื่องแล้วจะไม่รู้ว่าขณะนั้นกำลังคิดถึงเรื่องตรงนี้ครับไม่รู้ว่าขณะนั้นกำลังคิดถึงเรื่องราวที่ถามว่าธรรมะคืออะไรจึงไม่รู้สิ่งที่กำลังมีคือขณะธรรมะนั่นแหละแม้แต่คิดและแม้แต่คำตอบที่จะมุ่งไปถึงสิ่งที่มีจริงตรงตามคำถามเนี่ยตรงนี้ก็ข้ามไปเรื่อย
2: ๆค่ะอาจารย์ขณะที่คิดเรื่องอื่นถ้ารู้ว่ากำลังคิดเรื่องอื่นขณะนั้นถ้าความเข้าใจมีก็จะศึกษาคิดขณะที่คิดเกิดเช่นนั้นนะคะอาจารย์ค่ะ
3: ครับโดยที่ไม่ให้เราใช่ไหมครับแต่รู้ลักษณะที่คิด
2: ค่ะ
3: ใช่ไหมครับขณะนั้นมีปัจจัยให้รู้ว่าขณะนั้นก็คือคิดก็ยังก็รู้ใช่ไหมครับแต่ถ้าคิดว่าเป็นคำที่จะเป็นคำตอบโดยไม่รู้ว่าขณะนั้นกำลังคิดถึงเรื่องราวนะครับแล้วก็ถ้าไม่รู้อย่างนี้ก็มีอะไรต่อเข้ามาเรื่อยๆก็ไม่ต้องถาม
2: ค่ะ
3: เพราะไม่ได้ห้ามคิดใช่ไหมครับแต่ถ้ารู้ว่าคิดเนี่ยก็คงไม่คิดเรื่องอื่นใช่ไหมเพราะว่ารู้ว่าคิดใช่ไหมครับก็ยังรู้ว่าคิดไม่งั้นก็จะไปเรื่องอื่นแหละยาวเลยใช่ไหมครับแต่ถ้ารู้ว่าคิดก็ยังรู้ว่าคิดขนาดคิดแล้วก็รู้ว่าคิดตรงคำถามหรือเปล่าเห็นไหมครับเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่สะสมค่อยๆสะสมเนี่ยตรงนี้ครับที่จะรู้ว่าถามถึงอะไรอย่างเช่นที่คุณฝนพูดว่าเดือดร้อนใช่ไหมครับมีคำนี้ใช่ไหมครับเมื่อกี้สนทนา
2: ใช่ค่ะเดือดร้อนฝนไม่รู้ว่าตัวเองเดือดร้อนค่ะใช
3: ่ครับเดือดร้อนนะครับฟังคำถามนะครับเห็นเดือดร้อนไหมครับ
2: เห็นไม่เดือดร้อนค่ะอาจารย
3: ์เพราะอะไร
2: เพราะว่าเห็นยังไม่เกิดกุศลอกุศลอะไร
3: ครับแต่รู้อย่างนี้หรือเปล่าครับ
2: แต่ยังไม่รู้อย่างนี้ค่ะรู้ตามที่ได้ยินได้ฟัง
3: ที่ไม่รู้อย่างนี้เพราะว่าเห็นแล้วก็เดือดร้อนใช่ไหมครับ
2: ทันทีเลยค่ะอาจารย
3: ์แต่ไม่รู้ว่าขณะที่เห็นไม่ใช่ขณะที่เดือดร้อน
2: ค่ะ
3: เห็นขณะที่เห็นจริงๆจะเอาความเดือดร้อนมาจากไหนครับจากขณะที่เห็นกำลังเห็นกำลังเห็นเห็นมีอะไรหรือเปล่าย
2: ังไม
3: ่มีอะไร
2: ยังไม่ได้เดือดร้อน
3: นอกจากเห็นไหมครับ
2: ไม่มีอย่างอื่นนอกจากเห็น
3: ครับ
2: ค่ะอาจารย
3: ์แล้วเดือดร้อนขณะเดือดร้อนเนี่ยขณะนั้นเห็นหรือเปล่าครับ
2: ขณะเดือดร้อนไม่เห็นค่ะ
3: ครับแล้วรู้อย่างนั้นแล้วยัง
2: ไม่รู้ค่ะอาจารย์
3: จนกว่าจะดูว่าแม้เดือดร้อนคนละขณะกับที่เห็นแล้วก็เดือดร้อนเป็นใครหรือเปล่า
2: เดือดร้อนก็ไม่เป็นใครธรรมะ
3: เป็นเราถ้าเป็นเราก็เดือดร้อนใช่ไหมครับรู้ว่าเห็นไม่ใช่เดือดร้อนแต่ก็ยังเป็นเราเดือดร้อนใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะทันทีเลยค่ะอาจารย์
3: จนพูดก็พูด
2: ได
3: ้
2: ตอบได้นะคะอาจารย์แต่ว่าเอาข้อจริงก็เป็นเรานั่นแหละค่ะ
3: นั่นแหละครับเนี่ยครับเห็นไหมธรรมะเนี่ยถ้าไม่รีบเห็นไหมครับถ้ารีบต่อไปก็ได้แต่เรื่องราวใช่ไหมคิดว่าเป็นการศึกษาอย่าตื่นมาต้องไม่ยากใช่ไหมที่จะมาที่ประเด็นที่คำถามเนี่ยศึกษาไม่ต้องเข้ามาที่ประเด็นหรอกปกติฟังธรรมก็คือศึกษาธรรมะศึกษาที่ไม่รู้ใช่ไหมครับถ้าไปเรื่องอื่นก็ไม่รู้ขนาดนั้นไม่ได้ศึกษาคิดว่าศึกษาแต่ขนาดนั้นเป็นเรื่องของสิ่งที่ศึกษาแต่ไม่ได้รู้ตัวที่ศึกษาจริงๆคืออะไรแต่ถ้ารู้ว่าขนาดนั้นคิดเรื่องก็ยังรู้ว่าขนาดนั้นศึกษาคิดใช่ไหมครับยังมีคิดให้ศึกษาว่ากำลังคิดแต่ถ้าไม่รู้นี้ก็เป็นเราศึกษาธรรมะด้วยความเป็นเราไงครับไม่ได้ศึกษาถ้าเข้าใจก็ใครเข้าใจครับถ้าไม่รู้ความจริงใครเข้าใจ
2: เราเข้าใจ
3: เห็นไหมครับนี่ก็
2: ศึกษา
3: ก็ไม่ได้ศึกจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ศึกษาที่จำไปจะเป็นจิตจำได้เจตสิกพูดได้รูปคืออะไรได้สมุฏฐานอะไรได้แต่ใครเข้าใจตรงเนี้ย
2: ละเอียดไปทุกเรื่องนะคะอาจารย
3: ์ละเอียดเรื่อง
2: ไปทุกเรื่องทุกหย่อมย่าต้องพูดอย่างนี้เลยอาจารย
3: ์ครับคิดว่าเราศึกษาด้วยใช่ไหมครับแต่จริงๆยังครับยังไม่ใช่เป็นการศึกษาจริงๆเป็นเพียงเรื่องถ้าไม่เข้าใจผิดก็ไปตามโลภะพาไปเลยจะเรื่องอะไรก็ตามอ่ะแล้วก็คิดว่าเป็นการศึกษาธรรมะด้วยแต่ไม่ได้ศึกษาตัวจริงเลยตัวจริงมีอยู่เห็นไหมครับ
2: อาจารย์ค่ะกับขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์ทั้งสองท่านสนทนาเนี่ยเกื้อกูลจริงๆค่ะอาจารย์เพราะว่าเราไม่รู้อ่ะก็ขออาจารย์ช่วยขยายช่วยให้ความเข้าใจอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะกับขอบพระคุณมากค่ะอย่างเมื่อกี้อะค่ะอาจารย์ชุมพรฝนชอบใจมากเลยที่อาจารย์ถามอะคุณครูกัญญาว่าอะไรคุยกันขณะนี้อะไรนะใครคุยกันอาจารย์บอกว่าความจริงไม่มีคนคุยกันมีแต่เสียงกับธาตุรู้มีแต่เสียงกับธาตุรู้เงี้ยค่ะอาจารย์ชุมพร อาจารย์จะช่วยขยายความเพิ่มเติมอีกนิดได้ไหมคะอาจารย์ชุมพรค่ะ
0: น่ะก็เป็นความกรุณาเกื้อกูลของท่านอาจารย์นะคะที่จะทำให้เราค่อยๆมั่นคงในเรื่องของการศึกษาค่อยๆมั่นคงในเรื่องของปรมัตถธรรมจริงๆนะคะแค่เสียงนะคะกว่าจะรู้ความจริงของเสียงไม่ได้ง่ายเลยนะคะเพราะว่าเมื่อใดที่เสียงปรากฏการไม่เข้าใจเสียงการยึดถือเสียงว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนี่สาหัสสาการมากนะคะในชีวิตของเรากว่าเราจะมีโอกาสที่จะรู้ว่าทุกขณะไม่มีคนสัตว์สิ่งของแต่เป็นเรื่องของการเป็นไปของปรมัตถธรรมแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งถ้าไม่ค่อยๆชัดเจนในแต่ละหนึ่งไม่ชัดเจนในเรื่องของเสียงไม่ชัดเจนในเรื่องของธาตุรู้ที่กำลังรู้เสียงหลากหลายการที่จะไม่มั่นคงในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะจะสามารถไถ่ถอนความไม่รู้และความยึดถือสภาพธรรมะในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรนะคะฉะนั้นโลกในธรรมวินัยของพระอริยเจ้ามีทั้งหมดกี่โลกคะคุณฝน
2: มีทั้งหมด6โลกค่ะอาจารย
0: ์โลกอะไรบ้างคะ
2: โลกทางตาโลกทางหูโลกทางจมูกโลกทางลิ้นโลกทางกายแล้วก็โลกทางใจค่ะ
0: เป็นจริงอย่างนั้นหรือเปล่าคะมีแค่6โลกนะคะจริงๆเป็นเช่นนั้นแต่ของเรา นะคะไม่ได้อยู่ในหกโลกนี้ขณะที่เสียงปรากฏการรู้เสียงเริ่มเกิดขึ้นนะคะเพราะมีเสียงเป็นปัจจัยให้ได้ยินแล้วก็คิดถึงเสียงพระอริยเจ้ารู้ความจริงของความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏขณะนั้นตามความเป็นจริงแต่เรายึดถือเสียงนะคะมากมายดูโทรทัศน์เนี่ยค่ะเสียงทั้งนั้นเลยนะคะแต่ปรากฏเป็นเรื่องราวใหญ่โตนะคะน้ำท่วมไฟไหม้ภูเขาไฟระเบิดอะไรต่างๆมากมายแค่เสียงเห็นไหมคะเสียงเป็นปัจจัยให้ความคิดที่เป็นปัจจัยให้กิเลสที่อยู่ในใจของแต่ละท่านกระเทื่อมมากขึ้นนะคะฉะนั้นเราไม่ได้อยู่ในโลกของพระอริยเจ้าที่รู้ความจริงตื่นขึ้นมานะคะโทรทัศน์มาละวิทยุมาละนะคะตามเสียงไม่รู้ความจริงของเสียงแต่ตามเสียงนะคะตามเสียงไปทุกขณะเลยแล้วเสียงสูงสูงต่ำต่ำกลายเป็นเรื่องราวให้จดจำให้เสียใจให้เศร้าให้ดีใจนะคะนะคะสุขทุกข์ก็เพราะเสียงเนี่ยค่ะกว่าจะมีโอกาสได้ยินได้ฟังว่าขณะที่เสียงเกิดขึ้นต้องมีสภาพที่จะรู้เสียงนะคะแต่ก่อนที่มีสภาพรู้เสียงปรากฏเสียงเกิดจากสมุฐานนะคะอุตุสมุฐานกับจิตสมุฐานเสียงก็ปรากฏตามสมุฐานแต่เสียงปรากฏถ้าไม่มีโสตประสาทรูปที่เป็นรูปพิเศษที่กระทบเสียงโลกใดๆในเรื่องของเสียงไม่เกิดขึ้นเลยนะคะถ้าไม่มีหูเท่านั้นถ้าไม่มีหูที่เป็นโสตประสาทรูปที่เป็นรูปที่เกิดจากกรรมเรื่องราวใดๆที่เกิดจากเสียงไม่มีเลยฉะนั้นเห็นไหมคะโลกเกิดขึ้นเพราะมีเสียงมีหูเป็นปัจจัยให้ธาตุรู้เกิดขึ้นจริงๆความจริงคือแค่นี้แต่เราอยู่ในโลกของความจริงอันนี้หรือเปล่าคะ
2: เราไม่ได้อยู่ในโลกของความจริงเช่นนั้นค่ะอาจารย์เราอยู่ในโลกของเรื่องราวของเสียงที่เดือดร้อนวุ่นวายเหมือนอาจารย์พูดเมื่อกี้อ่ะเดือดร้อนวุ่นวายเพราะไปคิดถึงเสียงที่เกิดแล้วดับแล้วโอ้ฟังแล้วแบบน่าสลดใจนะคะอาจารย
0: ์เนี่ยค่ะความไม่รู้มาหึมาเลยใช่ไหมคะแล้วก็สะสมเพิ่มเติมติดข้องมากยิ่งขึ้นนะคะไม่รู้ติดข้องก็เป็นปัจจัยให้โทสะและกิเลสอื่นๆเจริญมากยิ่งขึ้นเพราะไม่รู้โลกของเสียงตามความเป็นจริงค่ะฟังแค่นี้พอไหมคะ
2: โอ้น้อยนิดมากค่ะอาจารย์
0: ค่ะจะเปรียบเทียบกับกิเลสนะคะที่เรายึดถือทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะฉะนั้นชีวิตของเรานะคะเป็นโลกของอัตตาตัวตนที่ไม่เข้าใจสภาพธรรมะเกิดแล้วตามปัจจัยมีปัจจัยจึงเกิดเกิดแล้วทำกิจแล้วก็ดับไม่มีใครเลยใช่ไหมคะแต่พอเสียงเกิดขึ้นเท่านั้นเองนะคะเรื่องมาแล้วนะคะวุ่นวายสับสนนะคะคนนั้นอย่างนั้นคนนี้ว่าอย่างนี้แล้วเราก็ตามไปใช่ไหมคะเนี่ยค่ะกิเลสมากมายมหาศาลกว่าจะมีโอกาสได้ยินได้ฟังกว่าจะค่อยๆสะสมนะคะที่สามารถที่จะระงับอกุศลที่เคยเกิดขึ้นเตลิดเปิดเปิงใช่ไหมคะไปตามเสียงนินทาเขาว่าร้ายเขาอะไรต่างๆเห็นไหมคะอวิชชากับความไม่รู้มากมายมหาศาลเพราะไม่รู้ความจริงในเรื่องของโลกของเสียงค่ะ
2: ใช่ค่ะอยู่ในโลกของเราไม่ได้อยู่ในโลกของเสียงโลกของพระอริยเจ้าโอจารย์ค่ะก็วันนี้ได้สนทนากับอาจารย์ทั้งสองท่านก็ค่อยๆสะสมความเข้าใจไปทีละเล็กละน้อยค่ะอาจารย์กลับขอบพระคุณมากค่ะ
3: มีโลกของเราไหมครับ
2: ไม่มีโลกของเราค่ะอาจารย์มีโลกของเสียงมีโลกของเห็นอะไรต่ออะไรเงี้ยค่ะแต่เราไม่เข้าใจ
3: มีโลกของเราหรือเปล่าครับอีกทีครับ
2: มีโลกของเราหรือเปล่าโลกของเรามันไม่มีเราอะค่ะอาจารย์
3: ครับ
2: มันจะเอาอะไรไปแตกไปดับ ปอาจารย์มันไม่มีสภาพจริงค่ะ
3: สิ่งที่แตกดับคืออะไรครับ
2: คือสิ่งที่มีจริงค่ะอาจารย
3: ์ที่มีปัจจัยให้เกิดขึ้นนะครับนี่ครับตรงเนี้ยจริงจะค่อยๆดูว่าเป็นเราหรือใช่ไหมครับถ้าไม่ใช่เราแล้วคืออะไรตรงเนี้ยถ้าไม่ใช่เราแล้วคืออะไรเพราะรู้ว่าเราไม่มีแต่ไม่ใช่เราอะไรที่ไม่ใช่เราเนี่ยไม่ใช่หยุดแค่นี้ไม่ใช่ของเราแต่อะไรแล้วครับถ้าไม่ใช่เราต้อง
2: ขณะนั้นอะไรปรากฏเสียงก็เป็นเสียงเห็นก็เป็นเห็นเช่นนั้นค่ะอาจารย์ค่ะแต่ว่าความเข้าใจมันน้อยนิด
3: ขณะนั้นหรือขณะนี้ครับ
2: ขณะนี้ค่ะอาจารย์ขณะนี
3: ้ครับขณะนั้นคิดถึงเสียงกับเสียงปรากฏเหมือนกันไหมครับ
2: ไม่เหมือนค่ะ
3: กับไม่เหมือนครับขณะที่คิดถึงเสียงไม่ใช่ขณะที่ได้ยินเสียงต่างกันถ้าไม่มีจิตคิดจะมีเรื่องราวให้จิตรู้ไหมครับ
2: ไม่มีค่ะอาจารย์
3: เห็นไหมครับเพราะเรื่องราวไม่มีลักษณะแต่ที่มีจริงคือคิดแต่เมื่อไม่รู้คิดไม่รู้ได้ยินก็เป็นเราก็เป็นเราได้ยินเมื่อเป็นเราได้ยินก็อะไรครับไม่ได้ยินเราได้ยินอะไรเสียงใช่ไหมครับก็เป็นเราได้ยินเสียงก็เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งใช่ไหมครับถ้าไม่รู้ความจริงก็เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ถ้าที่เสียงจริงๆเนี่ยมีลักษณะจริงๆเป็นเสียงใครจะรู้หรือไม่รู้เสียงก็เป็นเสียงมีลักษณะเสียงดังให้รู้นะครับแล้วเสียงก็ไม่ใช่แข็งเห็นไหมครับต้องเป็นธรรมะแต่ละประเภทแต่ละประเภทถ้ารวมกันก็ยึดถือเป็นหนึ่งรวมกันเป็นหนึ่งแต่จริงแล้วหนึ่งไม่ใช่รวมกันหนึ่งต้องเป็นหนึ่งของแต่ละหนึ่งถ้าเป็นหนึ่งของเสียงจะไม่มีแข็งขนาดนั้นจะไม่มีร้อนขนาดนั้นจะมีเฉพาะเสียงนี่จึงอยู่ในโลกของเสียงตามความเป็นจริงคือทีละหนึ่งถ้ารวมกันก็เราได้ยินนะขณะที่เราได้ยินขนาดนั้นไม่ใช่ได้ยินขนาดนั้นเป็นเรื่องราวแล้วเห็นไหมครับคิดว่าขนาดนั้นได้ยินแต่เป็นเรื่องราวแล้วไม่ใช่จิตที่ได้ยินแล้วเพราะได้ยินจะไม่มีเรื่องราวและเรื่องราวก็ไม่มีต่อเมื่อคิดเร็วมากเลยใช่ไหมครับขณะที่ได้ยินเนี่ยเหมือนก็พร้อมกันเลยได้ยินแล้วก็รู้ว่าเป็นคำเป็นความหมายเห็นไหมครับความรู้ตัวของสภาวะธรรมเนี่ยเกิดดับสืบต่อจนปรากฏเป็นนิมิตของเสียงก็อย่างหนึ่งใช่ไหมครับหลากหลายจริงจำแนกไงครับจิตรู้แจ้งต้องรู้ความเป็นจริงของสภาพธรรมะที่มีจริงก่อนใช่ไหมครับว่าสภาพรู้มีกี่ประเภทครับ
2: สภาพรู้มีสองประเภทค่ะอาจารย
3: ์ครับประเภทอะไรบ้างครับ
2: ประเภทที่รู้แจ้งรู้แจ้งทั้งหมดที่ปรากฏกับประเภทหนึ่งคือรู้สิ่งที่สภาพรู้แจ้งนั่นแหละค่ะแต่ว่าเขาทำหน้าที่ต่างกันค่ะ
3: เช่น
2: จำ
3: ครับ
2: จำก็รู้ใช่ไหมคะรู
3: ้
2: แต่ว่าเขาทำหน้าที่จำ
3: ครับเพราะนั้นที่รู้แจ้งจิตได้ยินจึงรู้ว่าแจ้งเสียงไงครับจึงบอกได้ว่าเสียงเนี่ยเป็นเสียงอะไรเป็นเสียงกลองเป็นเสียงอันนี้เสียงพินไม่ใช่เสียงตะนาดไม่ใช่เสียงคุยนะครับไม่ใช่เสียงเครื่องดนตรีประเภทต่างๆนะครับเห็นไหมครับเพราะมีเสียงนะครับเพราะจิตรู้แจ้งไงและสามารถที่จะขณะนั้นมีความจำที่เกิดด้วยแต่จำไม่ได้รู้แจ้งเพราะจิตรู้แจ้งใช่ไหมครับแล้วก็มีความจำและเกิดดับรวดเร็วมากจนเป็นนิมิตเนี่ยยึดถือว่าอันเนี้ยเสียงนั้นคืออะไรนะครับ คืออะไรนะครับแต่จริงเนี่ยเสียงจะเป็นกรองจะเป็นสายเครื่องดีดสีตีเป่าจะเป็นเครื่องสายไม่ได้จะเป็นสิ่งที่ธรรมะแต่ละชนิดจะไม่ปนกันเห็นไหมครับเนี่ยแต่เมื่อปนกันก็เป็นเรื่องของเสียงเป็นโลกของความคิดซึ่งขณะนั้นนะคิดมีหนึ่งเดียวแต่ว่าเรื่องราวมีเรื่องราวต่างๆแต่เรื่องราวเนี่ยเป็นเพียงแค่สิ่งที่จิตคิดเท่านั้นเองถ้าไม่รู้ความต่างกันก็รวมกันไงครับรวมกันเพราะธรรมะไม่ได้ปรากฏให้รู้ตามความเป็นจริงไงครับต้องมีการอบรมเจริญความรู้ความเข้าใจปัญญาเนี่ยค่อยๆทีนิดนะครับที่จะแยกสิ่งที่เกาะกลุ่มประชุมรวมกันเนี่ยออกเนี่ยครับจึงจะเห็นความเป็นโลกนะครับจนกว่าจะเข้าใจลักษณะทีละหนึ่งที่ไม่ปนกันเห็นไหมครับเสียงได้ยินเสียงมาเนี่ยก็นำมาซึ่งเรื่องราวประการต่างๆนะครับจริงๆแล้วเสียงเป็นเรื่องราวหรือเปล่าครับเสียงไม่ใช่เรื่องราวอะไรเลยนะครับเสียงเป็นเสียงแต่ที่เรื่องราวเพราะจิตคิดแล้วก็สะสมมาสะสมด้วยอะไรครับอะไรสะสมครับเมื่อได้ยินเสียงและจิตอะไรสะสมอะไรครับ
2: สะสมอะไรจิตได้ยินเสียงสะสมอะไร
3: ครับหลังจากได้ยินแล้วสะสมอะไรครับ
2: ก็ต้องสะสมชอบไม่ชอบมี2 อย่างอาจารย
3: ์ชอบไม่ชอบเป็นเสียงหรือเปล่าครับ
2: ไม่ใช่
3: เป็นได้ยินหรือเปล่าครับ
2: ไม่ใช่ค่ะ
3: ครับเนี่ยครับ
2: โอ้อาจารย์คะขอความกรุณาอาจารย์นะคะช่วยเตือนด้วยเวลาสนทนากับอาจารย์เนี่ยช่วยเตือนพวกเราบ่อยๆด้วยนะคะอย่าเพิ่งไปไหนวันนี้เกือบ2ชั่วโมงก็เรื่องเสียงยังไม่ไปไหนอาจารย์นะมันยากที่จะเข้าใจจริงๆค่ะอาจารย
3: ์ครับก็จะอะไรไปครับไปแต่ไม่รู้ว่าอะไรไปต้องไปอยู่แล้วเพราะจิตเกิดขึ้นก็ต้องเป็นไปใช่ไหมครับแต่ว่าความละเอียดลึกซึ้งเนี่ยนะครับไปก็ไม่รู้ว่าไปไปอยู่ทุกขณะไปอยู่ทุกขณะใช่ไหมครับหลังจากได้ยินแล้วไม่ให้ไปได้ไหมครับ
2: ไม่ให้ไปก็ไม่ได้ค่ะก็จะไปตามร่องเดิมๆอันนี้ขออนุญาตใช้คำของอาจารย์จันทร์ร่องความคิดเดิมของเราอันนั้นนะคะอาจารย์ใครสะสมมาที่จะคิดเรื่องราวมากมายไก่กองก็ยาวไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ร่องอะไรคร
2: ับ อกุศลเป็นส่วนมากค่ะอาจารย
3: ์ครับนะครับจริงๆแล้วที่นึกถึงร่องนี้ก็เป็นเรื่องราวแล้วใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วค่ะคิดถึงคำที่อาจารย์คนโน้นคนนี้พูดโอ้ยยาวอีกแล้วค่ะอาจารย์คะ
3: เอาคำมาต่อยาวเลย
2: ยากจริงค่ะรู้ว่าตอนนี้ต่อยาวแล้วก็จะไม่รู้เรื่องแล้วจะไม่เข้าใจแล้วค่ะสิ่งที่อาจารย์พูดอาจารย์ค่ะค่อยๆเข้าใจไปนะคะยิ่งพูดฝนรู้สึกตัวเองก็เลอะเทอะเหมือนกันค่ะอาจารย์กราบขอบพระคุณมากค่ะเรียนเชิญท่านอื่นนะคะอาจารย์
3: ครับนี่ครับได้จากการสนทนาท่านอาจารย์ได้ประโยชน์นะครับถ้าเกิดท่านอาจารย์ไม่พูดคำที่จะเป็นประโยชน์เนี่ยก็อวยกันได้ใช่ไหมใช่ไหมครับก็อวยกันประโยชน์ก็ไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ท่านอาจารย์พูดหน้าพิจารณาไต่ตองเห็นไหมครับแม่งก็ไม่ทันไรเตรียมจะพูดแล้ว จะไปเตรียมจะไปเรื่องอื่นเสมอเลยไม่ตรงเข้ามาที่คำแต่ละคำที่จะมาลุ่มที่ความจริงขณะนี้เห็นไหมครับพูดถึงเสียงเห็นไหมครับสภาพธรรมะถูกปกปิดด้วยความไม่รู้นะครับพูดถึงเสียงแต่ก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเป็นไปแล้วใช่ไหมครับต้องเป็นไปนะครับแต่ไปด้วยอะไรครับที่จะติดตามไปนะครับที่จากคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะไปแทนที่จะไปกับความไม่รู้เห็นไหมครับโลภะพาไปความยินดีพาไปแต่ค่อยๆคว้าเจอความจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยกับที่จะไปด้วยความรู้ตามไปด้วยความรู้เนี่ยจะดีกว่าปลอดภัยกว่าใช่ไหมครับแต่ก็ยากใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็ไปกับพาไปด้วยโมหะความไม่รู้ความยึดถือก็เป็นโลกของความไม่รู้แทนที่จะมาถึงโลกแห่งความเข้าใจที่ค่อยๆเกิดขึ้นที่จะปรากฏตามความเป็นจริงนะครับเนี่ยเขาจะศึกษาตรงตามความเป็นจริงเนี่ยคำว่าศึกษาสิกขาเนี่ยครับศึกษาสิ่งที่มีจริงไม่ใช่ว่าศึกษาสิ่งที่ไม่มีจริงแล้วมาพูดกันถึงสิ่งที่ไม่มีจริงนะครับเพราะมีตัวจริงไงครับแต่ก็ยากที่จะถึงตัวจริงเพราะคุ้นเคยกับการไม่ได้ศึกษาไปศึกษาเรื่องอื่นใช่ไหมครับศึกษาเรื่องอื่นฟังไม่ทันไรเดี๋ยวก็เรื่องอื่นละครับครับแต่เชิญครับ
0: ค่ะก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลซึ่งกันและกันนะคะว่าทุกขณะไปทุกขณะไม่มีอะไรเหลือนะคะมีอะไรบ้างที่ไม่ไปไปทุกขณะไม่เหลือด้วยนะคะก็เป็นประโยชน์เพื่อกูลอย่างยิ่งนะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะทรงบำเพ็ญบารมีนะคะเพื่อประโยชน์ของสัตว์ฟังแล้วก็นะคะรู้สึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนะคะว่าทรงบำเพ็ญบารมีเพื่อสัตว์ทั้งหลายนะคะฉะนั้นการได้เห็นกัลยาณมิตรนะคะการได้มีโอกาสสนทนาธรรมตามการอดทนที่จะฟังแล้วฟังอีกจนกว่าจะเป็นผู้ว่าง่ายนะคะฉะนั้นแต่ละหนึ่งขณะของสภาพธรรมะปรากฏถ้าไม่ปรากฏตามความเป็นจริงก็ต้องเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะจนกว่าจะปรากฏด้วยดีทีละหนึ่งไกลแสนไกลนะคะกว่าจะปรากฏด้วยดีทีละหนึ่งฉะนั้นนะคะหนึ่งขณะของเห็นนะคะมีสภาพรู้มากมายใช่ไหมคะศึกษาการจิตต้องเกิดพร้อมกับเจตสิกฉะนั้นขณะเห็นมีสภาพรู้หลายอย่างถ้าไม่รู้จักเห็นก็ไม่สามารถที่จะรู้สภาพรู้อื่นที่เกิดร่วมด้วยเห็นไหมคะว่าความละเอียดของสภาพธรรมะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงอย่างไม่มีส่วนเหลือนะคะฉะนั้นการศึกษาก็ต้องศึกษาตามลำดับค่อยๆรู้ขึ้นฉะนั้นการสนทนาธรรมการฟังธรรมหนึ่งขณะของการได้มีโอกาสฟังแล้วเกิดความเข้าใจเนี่ยค่ะเป็นหนึ่งขณะที่หายากที่สุดในสังสารวัฏของการที่จะได้เวียนตายเวียนเกิดและพบคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะก็ยังเหลือเวลาอีกพอประมาณไม่ทราบท่านผู้ใดจะมีอะไรที่จะร่วมสนทนานะคะก็กราบเรียนเชิญได้เลยนะคะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งค่ะ
4: คุณชพรขอกราบสนทนากับอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะ
0: เชิญเลยค่ะน้องแพรค่ะ
4: กราบสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะมีเรื่องเรียนกราบเรียนถามว่าธรรมะอะไรที่ทำให้เป็นธรรมะอะไรที่ทำเป็นสภาพไม่นิ่งอะค่ะอาจารย์คือนั่งทำคอมพิวเตอร์แล้วทนไม่ มีจริงๆทนอยู่ไม่ได้อะค่ะสภาพธรรมะนี่อะไรคะอาจารย
0: ์ค่ะไม่นิ่งมีจริงไหมคะไม่นิ่งมีจริงไหมคะ
4: ไม่นิ่งมีจริงค่ะอาจารย
0: ์ค่ะนิ่งก็มีจริงใช่ไหมคะ
4: นิ่งนิ่งคืออะไรนิ่งคือ
0: ค่ะ
4: ขอถ้าขออภัยที่ถามอาจารย์นะคะหนูอยากรู้หนู
0: คือเป็นคำใช่ไหมคะเป็นคำถ้าขยับร่างกายถ้าขยับร่างกายกับไม่ขยับร่างกายต่างกันใช่ไหมคะขณะที่พูดกับขณะที่ไม่พูดก็ต่างกันขณะที่เห็นกับขณะที่คิดก็ต่างกันฉะนั้นกายวาจาใจเป็นไปทุกขณะอยู่แล้วใช่ไหมคะไม่นิ่งทุกขณะอยู่แล้วใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
0: จิตเกิดขึ้นนะคะหนึ่งขณะเป็นปัจจัยให้จิตดวงใหม่เกิดขึ้นนิ่งไหมคะ
4: อ๋อไม่นิ่งค่ะ
0: ค่ะฉะนั้นไม่นิ่งนี่ปกติไหมคะของจิต
4: อ๋อเป็นปกติของจิตค่ะ
0: ค่ะถ้าจิตเกิดขึ้นคิดจะลุกจะยืนจะนั่งจะขยับเป็นปกติไหมคะ
4: อ๋อปกติค่ะ
0: ค่ะฉะนั้นเข้าใจความอยากนะคะถ้าอยากมาละเดือดร้อนปกติมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะจะนั่งจะยืนจะลุกจะนั่งถ้านั่งแล้วนะคะมันนานเกินไปทนไม่ไหวไม่ไหวก็ลุกขึ้นยืนนะคะเดินนั่นเดินนี่แต่ถ้าโลภะความอยากอยากจะให้มันนิ่งมันเดือดร้อนแล้วใช่ไหมคะ
4: มันเดือดร้อนทำงานไม่ต่อเนื่องค
0: ่
4: ะ
0: ก็เพราะว่าอยากจะให้ต่อเนื่องไงคะมันไม่ต่อเนื่องนะคะก็หยุดแล้วก็มาทำใหม่สิคะไม่ได้ต้องไปเดือดร้อนกับสภาพร่างกายที่แต่ละคนสะสมมาแตกต่างกันบางคนนั่งได้นานบางคนนั่งไม่ได้นานนะคะก็เป็นปกติของเรารู้จักปกติของเรานะคะก็สามารถที่จะกระทำได้แต่ถ้าไม่เข้าใจความเป็นไปโดยปกติของร่างกายก็ตกไปเป็นธาตุของโลภะอยากนู่นอยากนี่เดือดร้อนแล้วใช่ไหมคะ
4: เดือดร้อนจริงเลยค่ะอาจารย์ค่ะ
0: แล้วก็ไม่รู้จักโลภะที่อยากจะนิ่งถ้ารู้จักเขาก็ไม่ค่อยเดือดร้อนแต่ถ้าไม่รู้จักเขาก็ยุ่งเราอยู่ทั้งวันเนี่ยค่ะจะนู่นจะนี่จะนิ่งจะไม่นิ่งจะอะไรนะคะฉะนั้นทุกขณะเป็นความเป็นไปของสภาพธรรมะค่อยๆเข้าใจขึ้นช่วยได้ไหมคะ
4: ช่วยได้มากๆค่ะที่อาจารย์กล่าวก็หมายถึงว่าสภาพเขาเดี๋ยวเขาก็ก็จะพอให้ทราบว่าทบทวนถูกไหมว่าเดี๋ยวเขาก็เห็นเขาได้ยินเดี๋ยวเขาก็จะไปจัดการอะไรกับเขาอย่างนี้นะคะอาจารย์อย่างนั้น
0: ค่ะค่อยๆเข้าใจขึ้นค่ะค่อยๆเข้าใจขึ้น
4: ค่ะ
0: ก็เป็นความเป็นไปของจิตเห็นแล้วก็ต้องคิดได้ยินแล้วก็ต้องคิดแล้วแต่ว่าจะคิดถึงเรื่องอะไรใช่ไหมคะ
4: ค่ะจริงค่ะคิดแล้วรูปก็หนึ่งนาทีในรูปพลิกขยับตลอดเลยค่ะมีการเปรียบเทียบว่าเพื่อนข้างๆทำไมเขานั่งทำงานได้ต่อเนื่องจริงสภาพธรรมเขาอะค่ะ
0: ค่ะก็มีมานะเปรียบเทียบอยากจะเหมือนเขานะคะก็เป็นอกุศลใช่ไหมคะพอเห็นเขาพอเห็นเขาเยอะกว่าเราก็อยากนะคะก็เป็นความเป็นไปของความคิดเห็นแล้วก็คิดนะคะถ้าค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะก็จะทำให้เราค่อยๆสงบขึ้นนะคะที่ไม่สงบก็เพราะว่าความคิดที่เป็นอกุศลใช่ไหมคะ
4: จริงค่ะจริงมากเลยค่ะขอบพระคุณค่ะ

0: เดือดร้อนเพราะความคิดและความคิดที่เดือดร้อนส่วนใหญ่ก็จะเป็นอกุศลโดยเฉพาะความอยากนะคะอยากแล้วก็มีมานะแล้วก็มีความเห็นผิดเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยค่ะชีวิตประจำวันนะคะค่อยๆเข้าใจขึ้นจะมีอะไรเพิ่มอีกไหมคะ
1: ไม่มีค่ะอาจารย์คะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวขอบคุณค่ะ
0: เดี๋ยวลองสนทนากับอาจารย์ชิรพันธ์ค่ะอาจารย์ชิรพันธ์จะเกื้อกูลอะไรคะ
2: ครับคนนั่งข้างๆมีคนหรือเปล่าครับ
1: ลืมไปว่าไม่มีคนค่ะ
2: ครับถ้าไม่ลืมแล้วจริงๆแล้วเป็นอะไรครับ
1: สีแล้วก็คิดค่ะ
2: ครับสีแล้วก็คิดแต่สียังเป็นสีหรือยังเป็นคนอยู่ครับ
1: เป็นคนค่ะ
2: ถ้ายังเป็นคนแล้วขนาดนั้นยังไม่ได้ลุกไปไหนใช่ไหมครับ
1: ตอนนั้นยังไม่ลุกค่ะ
2: ครับยังไม่ลุกใช่ไหมครับแต่ขนาดที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงอ่ะนิ่งไหมครับ
1: โอ้ยิ่งไม่นิ่งใหญ่เลยค่ะ
2: สัดสายไปด้วยความไม่รู้ใช่ไหมครับว่าจริงๆอ่ะคนจริงๆไม่มีและที่ไม่มีคนแหละมีอะไรเนี่ยครับที่จะรู้ความเป็นจริงขณะที่รู้ความจริงแต่ละหนึ่งนั่นแหละครับคือนิ่งก็ไม่ใช่เราใช่ไหมครับนิ่งเพราะฉะนั้นมีสภาพธรรมะที่ตั้งมั่นในอารมณ์เห็นไหมครับที่ขณะที่รู้ตามเป็นจริงค่อยๆรู้ขึ้นขณะนั้นนิ่งไงครับใช้คำว่านิ่งนี่ก็ดูเหมือนกับเป็นรวมกันเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ต้องเป็นธรรมะแต่ละประเภทเห็นไหมครับขณะที่นั่งแค่ยังไม่รู้ไปไหนเลยก็ไม่ได้นิ่งแล้วใช่ไหมเพราะคิดไปเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วก็คิดว่ามีคนนู้นคนนี้ไม่นิ่งแล้วครับขณะนั้นเพราะไม่รู้ตรงตามความเป็นจริงเห็นไหมครับมีเรื่องมากมายเลยนะครับแต่ขณะที่ไม่นิ่งขณะนั้นเป็นเราหรือเปล่าครับ
1: ไม่นิ่งก็ไม่ใช่เราค่ะ
2: ครับเห็นไหมครับแม้แต่ไม่นิ่งก็ไม่ใช่เราเนี่ยเห็นไหมครับไม่ใช่ว่าเลือกที่จะให้นิ่งใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
2: แต่ที่ไม่นิ่งก็เพราะมีธรรมะไงครับแต่ถ้าไม่รู้ว่าไม่ใช่เราก็เป็นเราไม่นิ่งแล้วก็กระสับกระส่ายแล้วใช่ไหมครับกระสับกระส่ายก็ไม่ใช่เราอีกเนี่ยจนกว่าจะอะไรที่ไม่ใช่เราเห็นไหมครับ
1: ค่ะ
2: เพราะนั้นจะนิ่งหรือไม่นิ่งแต่ถ้ารู้ความจริงยิ่งกว่านิ่งอีกใช่ไหมครับรู้ความจริงนิ่งไปแล้วไม่รู้ความจริงนี่เป็นประโยชน์ไหมครับ
1: ไม่เป็นค่ะ
2: นิ่งแล้วรู้อะไรหรือเปล่าตรงนี้ครับประโยชน์อยู่ตรงนี้นิ่งแล้วรู้อะไรหรือเปล่ายังเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ไม่ได้นิ่งแล้วใช่ไหมครับคิดว่านิ่งด้วย
1: ไม่นิ่งค่ะคิดว่านิ่ง
2: ไม่นิ่งก็คือไม่สงบนั่นเองใช่ไหมครับ
1: อ๋อยิ่งใช่ค่ะใช่
2: ครับแต่ถ้านิ่งด้วยโลภะด้วยมีได้ไหมครับ
1: มีเป็นที่สุดเลย
2: คิดว่านิ่งแต่เป็นโลภะจะนิ่งได้ยังไงถ้าเป็นโลภะคิดว่านิ่งแต่ขณะที่โลภะเกิดโลภะเกิดกับธรรมะอื่นใช่ไหมครับธรรมะอื่นที่สะสายแล้วจะนิ่งไม่ได้คิดว่านิ่งแต่ขนาดนั้นไม่ได้นิ่งนะครับเพราะนั้นขนาดใดที่เข้าใจความจริงนะครับหรือแม้กุศลประการใดประการหนึ่งเกิดขึ้นกันนั้นสภาพธรรมะรู้ตามความเป็นจริงแม้กุศลก็ไม่ใช่เรานิ่งก็ไม่ใช่เราไม่นิ่งก็ไม่ใช่เราเห็นไหมครับไม่ใช่ว่าไปบังคับว่ามาให้นิ่งเห็นครับมีความเป็นเราต้องการที่จะมาให้นิ่งนะครับเพราะยึดถือว่ายังมีความยึดถือว่าเป็นเราไงครับจนกว่าเห็นไหมครับจนกว่าจะไม่มีใครเห็นไหมครับต่อให้นั่งนิ่งขนาดไหนก็ตามถ้ายังเป็นคนนู้นคนนี้อยู่นิ่งไหมครับขนาดนั้น
1: ไม่นิ่งค่ะ
2: ไม่นิ่งเลย
1: จริงเลยครับข้าเราศึกษาว่าเป็นธรรมะแต่มีคนนั้นนิ่งมีเราอยากนิ่งเราไม่รู้

0: ความจริงเลย
1: ครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วขณะนั้นมีธรรมะอะไรครับ
0: มีความต้องการค่ะ
1: ครับความต้องการเป็นอะไรครับ
0: เป็นอกุศลที่เรียกว่าโลภะ
1: ครับเป็นธรรมะประเภทไหนครับ
0: เป็นเจตสิก
1: เจตสิกจริงอะไรนะครับ
0: อะไรเจ้าอะไรคะ
1: เจตสิกทำไมเลยครับเมื่อกี้พูดเมื่อกี้เนี่ยครับ
0: เป็นอาจารย์ว่า
1: เป็นเจตสิกได้ยังไงครับเจตสิกคืออะไรครับ
0: คือธรรมะ
1: ครับเกิดเองได้ไหมครับ
0: ไม่ได้
1: เกิดกับอะไรครับ
0: เกิดกับจิตค่ะ
1: เห็นไหมครับเกิดกับจิตนะครับอยู่ใกล้ที่สุดแล้วใช่ไหมครับใกล้จริงๆนะครับจิตเนี่ยในที่สุดเลยเห็นไหมครับเนี่ย
0: ค่ะ
1: เนี่ยไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยใช่ไหมครับคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็จิตนั่นแหละที่คิดไม่ได้อยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่ข้างนอกที่ไหนเลยอยู่เนี่ยครับธรรมะไม่ได้อยู่ที่อื่น
0: อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหน
1: ขณะคิดไงครับใช่ไหมครับขณะเห็นไงครับจะให้อยู่ที่ไหนกำลังมีไงครับกำลังมีแต่เมื่อไม่รู้ตามความเป็นจริงก็เป็นไปตามเจตสิกประเภทอื่นที่เกิดกับความไม่รู้นะครับเนี่ยเมื่อไม่เป็นไปตามความต้องการก็เดือดร้อน
0: ก
1: ็อยากจะให้นิ่ง
0: ค่ะอยากทำงานให้เยอะๆค่ะจะได้ต่อเนื่องก็มีแต่อกุศลก็ไม่สงบ
1: แล้วใครทำงานนะครับใครทำงาน
0: พี่เราค่ะ
1: เราทำงานอะไรนะครับ
0: เป็นเราทำงานนั้น
1: ครับแล้วมีจริงแล้วมีเราไหมครับ
0: ไม่มี
1: ครับขณะที่ทำงานมีเห็นไหมครับ
0: ไม่เห็นมีได้ยิน
1: เนี่ยครับเห็นเป็นเราหรือเปล่า
0: เห็นไม่ใช่เรา
1: ครับแล้วเป็นอย่างนั้นเลยยังครับ
0: ยังค่ะ
1: ถ้าได้ยังก
0: ็ไต่ตองต่อไป
1: จะไต่ตองจากไหนครับ
0: ไต่ตองจากที่ได้ยินได้ฟังค่ะ
1: ฟังจากไหนครับ
0: ฟังจากพระพุทธเจ้า
1: ครับฟังพอไหมครับ
0: ไม่พอ
1: ยังไม่พอครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าไม่ไต่ตองเห็นความลึกซึ้งจะเข้าใจไหมครับ
0: ไม่ค่ะก็เดือดร้อน
1: ครับเดือดร้อนใครเดือดร้อนครับ
0: ถ้าไม่ฟังก็มีเราที่เดือดร้อน
1: ค่ะถ้าไม่ฟังเราจะไม่รู้เลยว่าแม้เดือดร้อนก็ไม่ใช่เราแต่ถ้าไม่ฟังก็เป็นเราเดือดร้อนเพราะไม่รู้ว่าเดือดร้อนไม่ใช่เราไงครับจึงเป็นเราเดือดร้อนแต่เมื่อฟังว่าเดือดร้อนก็เป็นสภาพธรรมะที่มีปัจจัยให้เกิดขึ้นมีลักษณะที่มีจริงเดือดร้อนเดือดร้อนขณะเห็นหรือเปล่าครับ
0: อ๋อไม่ค่ะเดือดร้อนไม่ได้เป็นที่ขณะเห็น
1: เห็นไหมครับเพราะนั้นเห็นจะเดือดร้อนได้ยังไงใช่ไหมครับขณะที่เห็นจริงๆจะเดือดร้อนไหมครับเห็น
0: อาจารย์ขาถ้ากล่าวดังนี้งั้นพาก็ไม่ได้อยากตลอดเพราะตอนนั้นพาถะธรรมะก็เห็นก็มีแป้นพิมพ์แข็งก็มีถ้าไต่ตองในมุมนี้เพิ่มไม่ได้เดือดร้อนตลอด
1: เห็นไหมครับคิดว่าเดือดร้อนคิดเห็นไหมครับคิดว่าเดือดร้อนไม่ใช่ขณะที่เห็นใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับแต่จริงๆคิดจะจริงๆคิดนะครับคิดเป็นใครหรือเปล่าเห็นไหมครับ
0: เป็นคิด
1: คิดเป็นคิดถ้ารู้ว่าคิดเป็นคิดแล้วจะเดือดร้อนไหมครับ
0: ยิ่งประเสริฐมากเลยค่ะไม่ค่ะถ้ารู้ว่าค่ะนี่ขั้นฟังอาจารย์กล่าวก็ท่วมหัวเลยค่ะ
1: ครับเพราะนั้นจะนิ่งหรือไม่นิ่งครับก็แล้วแต่เหตุปัจจัยใช่ไหมครับบังคับไม่ได้ใช่ไหมครับแต่อะไรเกิดขึ้นเรารู้เนี่ยนะครับความจริงอยู่ที่นี่ศึกษาตรงนี้ไม่ใช่ศึกษาเรื่องอื่น มีปัจจัยให้เกิดแล้วแต่ไม่รู้ไงครับไปศึกษาเรื่องราวอื่นแต่เกิดแล้วไม่รู้ก็ข้ามไปเรื่อย
0: ๆงามมากเลยค่ะอาจารย์ไปศึกษาเรื่องราวแต่มีเดี๋ยวนี้ไม่รู
1: ้ครับที่มีไม่รู
0: ้ไม่เข้าใจค่ะ
1: ถ้าไม่รู้เดี๋ยวนี้เราจะไปรู้ขณะอื่นได้ไหมครับ
0: ไม่รู้ขณะนี้ไปรู้ขณะอื่น
1: ถ้าไม่รู้ขณะนี้แล้วจะมีปัจจัยให้จะไปรู้ขณะอื่นได้ไหมครับ
0: ก็มีอยู่อะค่ะอันนี้ตอบไม่ได้ถ้าไม่รู้ขณะนี้ก็ไปรู้ขณะอื่นอยู่อะค่ะก็หมายความว่าเธอต้องไปรู้ขณะอื่นอยู
1: ่ถ้าขณะนี้ยังไม่รู้แล้วขณะอื่นคิดว่าจะรู้หรือครับคาดหวังแล้วใช่ไหมครับต้องการขณะอื่นแล้วใช่ไหมครับยังไม่ปรากฏยังไม่ปรากฏยังไม่ปรากฏแล้วจะรู้อะไรครับ
0: ไต่เต้ายังไม่ได้ค่ะยังไม่ค่ะยังฟังไม่ออกในช่วงท้าย
1: ถ้าช่วงท้าย
0: ช่วงเมื่อสักครู่ค่ะ
1: ครับ
0: ไม่เป็นไรค่ะอาจารย
1: ์เดี๋ยวก่อนครับก็เมื่อสักครู่ไม่กี่กล่าวถึงถ้าขณะนี้ไม่รู้แล้วคิดว่าเป็นรู้ขณะอื่นใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะคืออะไร
1: แต่ขณะอื่นยังไม่เกิดขึ้นหวังแล้วใช่ไหมครับที่จะไปรู้ขณะอื่นมีความต้องการแล้วใช่ไหมครับเห็นไหมครับข้ามไปที่จะไปคอยที่จะรู้ขณะอื่นแต่จริงๆแล้วไม่มีใครคอยธรรมะมีปัจจัยให้เกิดขึ้นนะครับขณะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับความจริงแล้วอยู่ขณะนี้ถ้าไม่รู้ขณะนี้ก็จะข้ามไปเรื่อยด้วยความไม่รู้แล้วก็คิดว่าจะไปรู้ขณะอื่นนะครับก็เป็นความคาดหวังความต้องการนะครับแล้วก็บังคับบัญชาไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้นะครับถ้าขณะนี้ไม่รู้ก็ตรงตามความเป็นจริงว่ายังไม่รู้เนี่ยครับจึงต้องฟังต้องศึกษาเห็นความละเอียดนะครับอะไรเกิดขึ้นนะครับจะนิ่งหรือไม่นิ่งจนกว่าจะรู้ว่านิ่งนั้นคืออะไรธรรมะอะไรนะครับถ้าไม่มีจิตจะนิ่งได้ไหมครับ
0: ไม่ได้ค่ะ
1: นี่ครับพอมีสภาพรู้เห็นไหมครับสภาพรู้ลืมไปใช่ไหมครับมีขณะเนี้ยมีสภาพรู้เกิดขึ้นแล้วดับไปอยู่เฉยๆหรือเปล่าครับจิต
0: ไม่อยู่เฉย
1: ครับเห็นไหมครับเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่รู้ก็มีความเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งครับมีความเป็นเราทั้งที่จิตเกิดขึ้นแล้วก็ไม่รู้ก็ดับไปแล้วผ่านไปนะแต่ก็มีขณะใหม่เกิดขึ้นอีกเห็นไหมครับไม่ใช่ว่าดับไปแล้วรู้ไม่ได้ยิ่งอยู่รู้ไม่ได้ครับดับไปรู้ไม่ได้แต่ที่จะรู้ได้ก็เพราะว่าสืบต่อไงครับสืบต่อแต่ถ้าคิดว่าดับไปแล้วก็เหมือนลืมไปเลยว่าที่กำลังสืบต่ออยู่ก็มีไงครับไม่งั้นจะมีสภาวะธรรมะได้ยังไงถ้าไม่สืบต่อใช่ไหมครับเพราะมีสภาวะนั้นกำลังเกิดดับสืบต่อกันให้รู้ไงครับไม่ใช่ดับไปแล้วแล้วใครครับดับไปแล้วแต่ถ้าไม่รู้ความจริงว่าเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นและดับก็เป็นเราที่คิดถึงเรื่องราวของความดับแต่ขณะนี้สืบต่ออยู่ให้มีจริงที่มีจริงแต่ค่อยๆเข้าใจขึ้นสิ่งที่มีจริงต้องมีลักษณะที่มีจริงนะครับจะเห็นจะได้ยินจะสิ่งที่ปรากฏนะครับเห็นไหมเพราะสืบต่อให้รู้ไงครับปรากฏให้รู้ไม่ใช่ขนาดเดิมละแต่เมื่อไม่รู้ก็รวมกันนะครับเห็นก็คิดว่าเห็นของเดิมนั่นแหละแต่จริงแล้วเห็นก็ไม่ใช่เห็นขนาดก่อนละไม่ใช่เห็นเมื่อเช้า ไม่เห็นเมื่อวานเห็นไหมครับสภาธรรมะมีไม่ต้องไปหาที่ไหนไม่ต้องคอยที่จะให้ยังไม่เกิดนะครับหรือไปคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วแต่ขณะนี้เกิดขึ้นควรรู้นะครับควรที่จะรู้เพราะมีตัวจริงที่จะปรากฏก็ต่อเมื่อความเข้าใจเท่านั้นนะครับปรากฏกับความเข้าใจไม่ได้ปรากฏกับความไม่รู้ครับถ้าปรากฏออกว่าไม่รู้ก็จะเกิดดับไปพร้อมกับความไม่รู้สะสมต่อไปอีกแต่เมื่อเข้าใจเกิดขึ้นครับแม้จะเกิดขึ้นสืบต่อก็ความเข้าใจก็ไม่สูญหายก็สะสมความรู้ความเข้าใจเหมือนกันที่จะเมื่อเกิดอีกก็สามารถรู้ได้แทนที่จะเป็นไม่รู้ต่อไปมีครับมีอะไรที่จะถามไหมครับ
0: ไม่มีแล้วค่ะกราบขอบพระคุณค่ะกราบขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านอย่างสูงยิ่งค่ะ
2: ค่ะก็ค่อยๆมั่นคงขึ้นนะคะทีละคำทีละคำแม้คำว่าธรรมะนะคะไม่ได้ง่ายเลยใช่ไหมคะกว่าจะมั่นคงในคำนี้ก็ต้องอาศัยการฟังแล้วฟังอีกนะคะกว่าจะมีโอกาสสะสมความรู้ความเข้าใจความรู้ความเข้าใจนั้นจะค่อยๆมั่นคงขึ้นเมื่อมีโอกาสได้ยินได้ฟังได้สนทนาค่ะก็เหลือเวลาอีกเล็กน้อยนะคะท่านผู้ใดที่จะมีคำถามอะไรก็เรียนเชิญได้เลยนะคะ
3: ขอโอกาสครับกับอาจารย์ธีรพันธ์กับอาจารย์ชุมพรครับก็ถามคำถามครับว่าไม่ได้คำถามขอให้ท่านแสดงถึงอันตรายหรือความน่ากลัวของความไม่รู้แต่คิดว่ารู้อะครับครับอาจารย์ครับ
2: ก็เป็นปกติของความไม่รู้เมื่อใดที่มีความไม่รู้อยู่นะคะก็เป็นปัจจัยให้อกุศลอื่นๆเกิดขึ้นฉะนั้นนะคะจึงทรงแสดงว่านะคะความไม่รู้เป็นปัจจัยให้เกิดทั้งบุญทั้งบาปใช่ไหมคะเนื่องมาจากความไม่รู้แต่ความไม่รู้ไม่ได้มาเดี่ยวนะคะทุกขณะของความไม่รู้มาซึ่งอย่างอื่นด้วยนะคะไม่รู้ความจริงนะคะเป็นปัจจัยให้ติดข้องกิเลสต่างๆเนี่ยจึงเกิดขึ้นฉะนั้นต้องอาศัยการฟังเท่านั้นนะคะเพราะว่าเรื่องของการที่จะรู้คุณรู้โทษเป็นเรื่องของปัญญาแล้วก็ปัญญาของแต่ละท่านสะสมมาไม่มากพอนะคะความไม่รู้ลักษณะยังไงนะคะเกิดมาเหมือนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแต่ไม่ได้รู้ความจริงอะไรเลยต่อเมื่อได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แสดงความจริงจึงรู้ว่าไม่รู้นะคะเพราะไม่รู้นะคะจึงจะต้องเป็นไปตามความไม่รู้ก็ต้องอาศัยสิ่งที่ตรงข้ามคือความรู้มีความรู้มากก็จะเห็นอันตรายนะคะอันตรายใหญ่หลวงนะคะนอกจากความไม่รู้ก็ยังมีอันตรายอย่างอื่นนะคะความติดข้องอะไรต่างๆที่เป็นสาเหตุให้ความไม่รู้เพิ่มขึ้นติดข้องหนึ่งขณะสะสมความไม่รู้โกรธหนึ่งขณะสะสมความไม่รู้สงสัยหนึ่งขณะสะสมความไม่รู้นะคะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยค่ะเกิดกับอกุศลทุกประเภทเป็นสาเหตุใหญ่ด้วยใช่ไหมคะฉะนั้นจะเห็นอันตรายของความไม่รู้นะคะก็ต้องเป็นเรื่องของปัญญาผู้ที่เห็นอันตรายของความไม่รู้นะคะต้องเป็นผู้ที่มีปัญญามากนะคะขั้นการฟังของเราเนี่ยค่ะเราอาจจะรู้ว่าไม่รู้นะคะแต่ว่าไม่รู้เนี่ยมันอันตรายยังไงนะคะพาไปไหนพาไปอบายก็ได้นะคะพาไป สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นะคะทำให้เกิดฮิริโอตัปปะอะไรต่างๆมากมายฉะนั้นผู้ที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังค่อยๆที่จะเห็นอันตรายแต่ก็ไม่ง่ายเลยนะคะเดี๋ยวนี้นะคะไม่รู้อะไรก็ยังไม่รู้เลยนะคะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ความมืดยังปกคลุมสนิททางตาหูจมูกลิ้นกายใจปิดสนิทด้วยความมืดของความไม่รู้ฉะนั้นหลุมลึกนะคะที่สุดเนี่ยค่ะก็คือหลุมของอวิชชาอยู่ก็ไม่รู้ว่าไม่รู้นะคะอันตรายอย่างยิ่งค่ะก็กราบเรียนอาจารย์ธีรพันธ์ค่ะสนทนากับน้องตู่ค่ะ
1: ครับก็ครับคุณปริญญาวุฒิครับก็เป็นคำถามที่เป็นประโยชน์นะครับก็เนี่ยครับความไม่รู้เนี่ยเป็นประธานของสังสารวัฏนะครับความสภาวะธรรมที่เกิดดับสืบต่อเนี่ยครับมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วครับเนี่ยครับที่จะไม่รู้ความจริงต่อไปเนี่ยครับแสดงว่าไม่รู้ก็ต้องมีสภาวะธรรมที่รู้ใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับอาจารย
1: ์ครับแต่ขณะนี้รู้อะไรครับไม่ได้กล่าวถึงความไม่รู้นะครับขณะนี้รู้อะไรครับ
3: ขณะนี้รู้อะไรรู้คำที่ได้ยินครับ
1: ครับ
3: รู้คำที่ได้ฟัง
1: ครับรู้คำครับขณะที่รู้คำนะครับรู้คำรู้คำรู้มีจริงไหมครับ
3: รู้มีจริงครับ
1: เนี่ยครับรู้มีจริงเนี่ยครับรู้มีจริงแต่ไม่ยังไม่รู้ว่าที่ว่ารู้คำเนี่ยไม่ใช่เราใช่ไหมครับต้องมีลักษณะที่รู้คำถูกต้องไหมครับรู้คำแสดงว่าขณะที่ไม่ได้รู้คำก็มีใช่ไหมครับ
3: มีครับ
1: ก่อนที่จะรู้คำนี่รู้อะไรครับ
3: ก่อนที่จะรู้คำก็ต้องได้ยินเสียงรู้เสียงครับ
1: ครับถูกต้องครับเพราะได้ยินเสียงใช่ไหมครับแต่เสียงขณะที่เสียงปรากฏกับจิตได้ยินขณะนั้นจะเป็นคำไม่ได้จะเป็นคำไม่ได้เฉพาะได้ยินเท่านั้นเองนะครับได้ยินแต่เมื่อไม่รู้ตามความเป็นจริงนะครับสภาวะธรรมะเกิดต่อรวดเร็วก็ยึดถือความได้ยินแล้วก็คิดใช่ไหมครับแต่ก็รวดความรวดเร็วเนี่ยเมื่อไม่รู้ความจริงของได้ยินก็จึงยึดถือว่าเป็นเราได้ยินเป็นเราคิดเนี่ยครับเพราะฉะนั้นที่จะรู้ความจริงก็คือต้องรู้ลักษณะที่มีจริงของแต่ละหนึ่งนะครับได้ยินมีลักษณะที่จะเป็นสิ่งอื่นสิ่งใดไม่ได้เลยจะเป็นคำไม่ได้ได้ยินก็ต้องได้ยินเฉพาะเสียงได้ยินไม่ได้เป็นสภาวะธรรมะที่เป็นไปกับบาปุลต่างๆเลยเฉพาะได้ยินเท่านั้นเองเห็นไหมครับเมื่อไม่รู้ความจริงก็นะครับรวมกันละและเสียงก็จะเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้เพราะนั้นได้ยินจริงๆแล้วเป็นคำแม้จะไม่ได้ยินก็คิดถึงคำได้นะครับคิดถึงคำแต่ขณะนั้นเมื่อไม่รู้ลักษณะของคิดนะครับซึ่งคิดเนี่ยหลังจากได้ยินก็คิดหรือไม่ต้องได้ยินก็ยังคิดได้ครับแต่ขณะที่คิดเนี่ยเป็นสภาพรู้ที่มีจริงนะครับซึ่งไม่ใช่สภาพธรรมะอื่นเนี่ยครับต้องค่อยๆเห็นความต่างกันของสภาวะธรรมะแต่ละประเภทแต่ละประเภทนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือต้องทีละหนึ่งนะจนกว่าจะรู้ที่ไม่รู้เพราะว่าไม่ตรงตามความจริงไงครับได้ยินแต่รวมกันนะครับปนกันกับคิดก็กลบไปเลยใช่ไหมครับแทนที่จะรู้ได้ยินก็เป็นเราซึ่งขณะนั้นได้ยินจะเป็นเราไม่ได้ได้ยินจะเป็นคนนู้นคนนี้ไม่ได้เลยมีปัจจัยให้เกิดขึ้นเพราะมีเสียงมากระทบปิงเป็นปัจจัยให้มีการได้ยินจะบังคับให้ได้ยินไม่ได้เลยถ้าไม่มีเสียงมากระทบและถ้าจิตได้ยินไม่เกิดจะได้ยินไม่ได้และก็คิดเป็นไปตามการสะสมอีกนะครับขณะขณะที่เป็นคำเป็นเรื่องไม่ใช่ขณะที่ได้ยินนะครับเป็นธรรมะแต่ละเพศแต่ละเพศถ้ารวมกันก็เป็นทั้งเราได้ยินทั้งเราทั้งคิดนะครับเมื่อไม่รู้ความเป็นจริงก็นำมาซึ่งผลประการต่างแล้วก็ไม่ใช่ความไม่รู้ไม่ใช่อยู่ขณะอื่นเลยนะครับมีจริงและเป็นใครก็ไม่ได้แม้แต่ความไม่รู้ก็ไม่ใช่ใครเป็นนามธรรมที่มีจริงเป็นสภาพรู้ที่มีจริงแน่จนกว่าจะแม้ไม่รู้ก็ไม่ใช่เราใช่ไหมครับพอมีลักษณะชั่วขณะที่ไม่รู้แน่จนกว่าจะจริงๆเนี่ยจะรู้ความเป็นจริง นะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นครับเพราะว่าธรรมะไม่รู้ประเภทขณะอื่นเลยขณะนี้นี่เองเห็นแล้วก็ไม่รู้ได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสประทบสัมผัสแม้กระทั่งคิดก็ไม่รู้ว่าขณะนั้นกำลังเกิดขึ้นมีสภาพธรรมะที่กำลังคิดนะครับซึ่งเมื่อไม่รู้ความจริงก็เป็นเราที่คิดนะครับเป็นเราคิดแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆให้คิดเป็นไปตามเมื่อมีอารมณ์แล้วให้จิตคิดก็เป็นไปตามกับเอาสนกับเรื่องราวที่คิดแต่เพียงแค่จิตคิดจะเป็นเรื่องราวไม่ได้นะครับจิตคิดทั่วขณะที่จิตคิดแต่เรื่องราวไม่ได้มีตลอดแต่มีเมื่อขณะที่คิดเท่านั้นเองเมื่อไม่รู้ตรงความจริงก็นะครับเป็นไปกับเรื่องราวด้วยความไม่รู้หารู้ไหมว่าชั่วขณะที่คิดถ้าไม่มีคิดเรื่องราวจะมาจากไหนก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากครับคุณจินพุทธครับ
3: ครับครับขอบพระคุณอาจารย์ครับก็จากที่ได้ฟังเนี่ยก็ค่อยๆเห็นถึงอันตรายของความไม่รู้ในขั้นการฟังนะครับว่าจริงๆแล้วแม้แต่เดี๋ยวนี้นะครับกำลังได้ยินเสียงก็ไม่รู้จักได้ยินแล้วก็ไม่รู้จักเสียงที่ปรากฏเพราะฉะนั้นทุกขณะที่ไม่รู้ก็จะต้องสะสมไปสะสมไปซึ่งก็จะสะสมอันตรายต่อๆไปทำให้เป็นอกุศลประการต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นหนทางเดียวก็คือต้องฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไตร่ตรองคำที่ได้ยินได้ฟังด้วยความเคารพอย่างยิ่งมีความรู้ซึ่งตรงข้ามกับความไม่รู้เนี่ยครับค่อยๆสะสมเกิดขึ้นจนรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ในที่สุดนะครับไปตามลำดับก็กราบขอบพระคุณอาจารย์ชุมพรกราบขอบพระคุณอาจารย์ธีรพันธ์กับอนุโมทนาอาจารย์ครับ
2: นะก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะกว่าจะมีปัญญาค่อยๆสลดใจถึงความไม่รู้ของแต่ละท่านมากมายมหาศาลนะคะวันนี้ก็สมควรแก่เวลาก่อนจบก็ขอนำคำที่ควรเก็บไว้ในหทัยกับทุกท่านนะคะถ้าไม่มีปัญญาไม่มีอะไรจะคลายกิเลสได้เลยกิเลสไม่ได้อยู่ในหนังสือกิเลสอยู่ที่การสะสมมาตราบใดที่ยังไม่ได้ละก็มีปัจจัยที่จะให้เกิดไม่ใช่ว่ามีใครคิดจะชนะอกุศลในวันนี้ก็ชนะได้แต่ต้องอาศัยการฟังการพิจารณาจนกระทั่งเป็นความเข้าใจจริงๆแล้วจึงค่อยๆอบรมเจริญปัญญาไปตามลำดับขั้นในชีวิตประจำวันวันนี้นะคะก็ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ธีรพันธ์แล้วก็ยินดีในสหายธรรมะที่ร่วมรับฟังร่วมสนทนากันสวัสดีค่ะ
4: กราบอนุโมทนาอาจารย
5: ์อาจารย์ชุมพรอาจารย์ธีรพันธ์ดีกุศลท่านนะครับได้ยินสมทุกท่านนะคะ
3: ท่านดีกุศลท่านครับ
6: อาจารย์ชุมพร
7: อาจารย์อาจารย์ธีรพันธ์อาจารย์ชุมพรยินดีในกุศลของทุกท่าน
4: กราบอนุโมทนาครับ
8: กราบอนุโมทนาอาจารย์ทั้งสองท่านยินดีในกุศลทุกๆท่านค่ะ
9: ปัญญาละโลภะในบรรดาสภาพธรรมะที่เกิดและดับปัญญาประเสริฐสุดเพราะจะสะสมอบรมเจริญตั้งแต่ขั้นการฟังทีละเล็กทีละน้อยจนถึงขั้นประจักษ์แจ้งความจริงจึงจะพ้นจากความเป็นทาสของโลภะได้จริงๆจากการสนทนาธรรมที่พุทธคยา2 กุมภาพันธ์2561

ไม่ลืมนะคะฟังเพื่อเข้าใจอาจฐานร่าเริงโลภะใครห้ามได้ปัญญาแค่ไหนจะไปห้ามโลภะแต่ปัญญารู้จักโลภะจึงละโลภะได้ในบรรดาสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดปัญญาประเสริฐสุดเพราะโลภะมหาศาลสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ปัญญาดับได้สำหรับผู้ที่เห็นประโยชน์ว่าโลภะก็เกิดติดข้องหน้าที่ของโลภะไม่ได้ทำหน้าที่อื่นเลยค่ะไม่สละติดข้องเพิ่มพูนเหนียวแน่นหนาแน่นนะคะเพราะฉะนั้นปัญญาสามารถที่จะเห็นว่าก็แค่เกิดขึ้นแล้วก็ดับโลภะมีกำลังตั้งแต่อ่อนที่สุดจนถึงมีกำลังมากแต่ปัญญาก็ดับได้แต่ต้องเข้าใจนะคะอยู่ดีๆไม่เข้าใจจะไปหาวิธีอื่นเนี่ยไม่มีทางเรามีโอกาสได้ฟังพระธรรมได้เข้าใจนี่คือเข้าใจให้ถูกต้องไม่ใช่ว่าอยากจะรู้นั่นอยากจะรู้นี่นะคะก็คงเป็นเราและอยากรู้ไปทำไมลึกลงไปก็คือเป็นเราแต่เข้าใจสิคะแต่ละคำว่าธรรมะทั้งนั้นเลยแค่ธรรมะทั้งนั้นธรรมะทั้งหลายเราจะเลือกไหมถ้าเป็นปัญญาไม่เลือกแน่นอนแล้วแต่ว่ามีเหตุปัจจัยที่จะเกิดเมื่อไหร่เพราะว่าการเกิดขึ้นของปัญญามีหลายขั้นนะคะขั้นคิดจากที่ได้ฟังจนกระทั่งไม่ต้องคิดก็เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏตามลำดับท่านจึงมีสุตะมยะปัญญาภาษาบาลีนะคะปัญญาสำเร็จจากการฟังหมายความว่าฟังไม่ใช่ได้ยินต้องไตร่ตรองแต่ว่าบังคับได้ไหมคะไม่ได้บางคนกิเลสก็พาไปอ่านใหญ่เลยฟังใหญ่เลยไตรตรองใหญ่เลยเพราะอยากรู้อยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นกิเลสเนี่ยค่ะเล่ห์เหลี่ยมกลวิธีมากมายมหาศาลแล้วก็อยู่มาจนกระทั่งภาษาบาลีมีคำว่าตัณหาทาโสทุกคนเนี่ยค่ะเป็นทาสของตัณหาเป็นทาสที่ยินยอมนะคะยอมเป็นทาสไปเรื่อยๆใครอยากหมดบ้างเห็นไหมทั้งที่รู้ว่าไม่ดีใครอยากหมดบ้างยังยอมเป็นทาสต่อไปอีกโลภะเขาตามใจทุกอย่างอยากจะสงบแล้วทำฌานไปเกิดในรูปภพรูปภพยังใกล้ชิดแต่รูปเสียงกลิ่นรสก็เป็นความสงบที่ไม่มีรูปเป็นอารมณ์เป็นอรูปฌานทำให้เกิดเป็นอรูปภพแต่ไม่พ้นจากโลภะยังต้องกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่ปัญญาจริงๆนะคะก็ถูกล่อลวงไปด้วยโลภะประการต่างๆเพราะฉันเป็นปกติค่ะเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะและแล้วแต่ปัญญาว่าจะเข้าใจธรรมะไหนเลือกไม่ได้เลยเลือกไม่ได้แสดงความเข้าใจในความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นบางคนก็คิดแม้เสียดายเวลาอย่างนั้นเสียดายนั่นก็เป็นธรรมะค่ะไม่ใช่เราก็ไม่รู้ก็เป็นตัวตนไปตลอดเลยเพราะฉะนั้นในบรรดาอกุศลทั้งหมดนะคะสิ่งที่จะดับก่อนกิเลสอื่นทั้งหมดคือความเห็นผิดความเข้าใจผิดว่าเป็นเรายากที่สุดค่ะเพราะเป็นเรามานานแต่อาศัยพระธรรมและความเป็นผู้มีปกติรู้ทันโลภะเพราะว่าเข้าใจจริงๆว่าถ้าไม่ใช่ความเข้าใจก็ไม่ใช่ปัญญาและตัวเราเนี่ยซึ่งมีความเห็นผิดว่าเราเนี่ยจะไปดับโลภะได้ยังไงก็ต้องเป็นความเข้าใจเท่านั้นที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยก็ทำไงได้อะถ้าทีละเล็กทีละน้อยก็ทีละเล็กทีละน้อยและถ้าไม่ใช่ทีละเล็กทีละน้อยจะมีมากๆได้ไหมเนี่ยเอามายังไงคะทีละก้อนโตๆไม่ได้เลยค่ะต้องทีละเล็กทีละน้อยจริงๆด้วยความมั่นคง

0: ธรรมทายาทธรรมทายาทคือผู้ที่เข้าใจพระธรรมวินัยอย่างถูกต้องและประพฤติปฏิบัติตามด้วยความเคารพอย่างยิ่งไม่ใช่การไปบวชกันจำนวนมากๆโดยไม่ได้เข้าใจพระธรรมวินัยจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ25 กุมภาพันธ์ 2561
1: เป็นคนดีโดยไม่บวชได้ไหม
2: ได้ค่ะ
1: ค่ะศึกษาธรรมะเข้าใจธรรมะโดยไม่บวชได้ไหม
2: ได้ค่ะ
1: ผู้ที่เข้าใจอย่างนี้เคารพอย่างยิ่งในพระศาสนาเพราะรู้ว่าผู้ที่จะเป็นภิกษุต้องสะสมอัธยาศัยพร้อมที่จะศึกษาธรรมะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตเป็นการเคารพบูชาอย่างยิ่งในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าเพียงแต่ต้องการจะบวชแล้วคิดว่าบวชเพื่อจะได้เป็นคนดีคนดีโดยไม่ต้องบวชเพราะรู้จักตัวเองตามความเป็นจริงด้วยเหตุนี้ผู้ที่เข้าใจธรรมะศึกษาธรรมะเคารพอย่างยิ่งในเพศบรรพชิตซึ่งต้องเป็นผู้ที่เป็นธรรมทายาทเมื่อตนเองไม่ได้สะสมมาที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตแต่ก็เป็นธรรมทายาทได้เมื่อเข้าใจพระธรรมด้วยความเคารพจริงๆในเพศภิกษุผู้ที่เข้าใจธรรมะจึงไม่บวชและไม่สนับสนุนให้มีการบวชโดยที่ว่าอยากจะให้มีคนบวชเยอะๆแต่ว่าไม่เข้าใจธรรมะเลยเพียงแต่ต้องการจำนวนไปเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นถ้าจะขัดเกลากิเลสจริงๆก็รู้ได้ว่าถ้าไม่เข้าใจธรรมะไม่มีทางเลยด้วยเหตุนี้กว่าจะเข้าใจธรรมะกว่ากิเลสจะค่อยๆหมดสิ้นไปได้ก็ต้องอาศัยความเป็นผู้ที่ตรงและก็จริงใจจึงมีเพศที่ต่างกันในครั้งพุทธกาลคือคฤหัสถ์และบรรพชิตแต่ว่าไม่ใช่ว่าบวชอย่างที่ว่าผิดจากการที่จะสละโดยการที่ว่าจะบวชก็ต้องมีพิธีมีขี่ม้ามีอะไรแต่อะไรทำอะไรต่างๆแต่ไม่เข้าใจพระธรรมผู้ที่เคารพอย่างยิ่งในพระธรรมวินัยก็จะต้องเป็นผู้ที่ขัดเกลากิเลสตามฐานะตามการสะสมที่เป็นไปได้อยากจะเป็นคนดียิ่งกว่านี้ก็ได้ศึกษาพระธรรมวินัยสิ่งที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นธรรมะหรือวินัยแม้คฤหัสถ์ก็ประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยของพระภิกษุได้ในเพศคฤหัสถ์เพราะเหตุว่าไม่สามารถที่จะสละอาคารบ้านเรือนได้ถ้าศึกษาเสขียวัตรคือความประพฤติเป็นไปตามปกติในชีวิตประจำวันมีความเข้าใจว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษขณะนั้นปัญญาขณะนั้นก็สามารถจะค่อยๆขัดเกลากิเลสแม้ไม่ใช่ในเพศบรรพชิตก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแทนที่จะไปทำลายพระพุทธศาสนาโดยการที่บวชโดยที่ว่าไม่เข้าใจพระธรรมถ้าบวชโดยไม่เข้าใจพระธรรมหมายความว่ายังไง
2: แต่ก็เห็นชัดนะคะท่านอาจารย์ถ้าไม่เข้าใจพระธรรมทำลายแน่นอนเพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าถ้าหากว่าต้องการที่จะดำรงรักษาพระธรรมวินัยมีผู้ที่เข้าใจธรรมะมากขึ้นกับหรือว่าจะมีผู้ที่ไม่เข้าใจธรรมะแต่มีสัญลักษณ์ค่ะท่านอาจารย์
1: ค่ะบวชรับเงินรับทองทำลายพระพุทธศาสนาหรือเปล่าถ้าถามว่าบวชแล้วไม่ได้เงินบวชไหมบวชไหมคะ
2: ต้องถามผู้ที่จะคิดจะบวชนะคะท่านอาจารย์
1: ค่ะถามคนที่จะบวชว่าบวชแล้วไม่ได้เงินนะรับเงินรับทองไม่ได้นะจะบวชไหมหรืออีกอย่างหนึ่งก็ถามว่าถ้าบวชแล้วรับเงินรับทองได้จะบวชไหมทั้งสองคำถามมีคำตอบไหมคะ
3: คำถามนี้เนี่ยมนได้ถามเพื่อนที่ทำงานนะคะที่ไปบวชแล้วแหละมนก็ถามว่าบวชเพื่ออะไรเขาก็บอกว่าเพื่อศึกษาพระธรรมแล้วที่วัดน่ะมีรับเงินรับทองไหมเขาก็บอกว่ามีเขาก็จะไม่ฟังเราว่ารับเงินรับทองน่ะผิดภาวินัย
1: ค่ะแต่ถ้าจะศึกษาพระธรรมไม่ต้องบวชสิคะถ้าบวชแล้วรับเงินรับทองก็ไม่ใช่ภิกษุในธรรมวินัยก็ต้องรู้ว่าผู้ไม่รับเงินรับทองศึกษาพระธรรมเป็นคฤหัสถ์แต่ผู้ที่จะบวชและก็รับเงินรับทองก็ไม่ใช่ภิกษุถามก่อนบวชดีกว่าปล่อยให้บวชไปแล้วใช่ไหมคะก่อนบวชเลยจะต้องเป็นผู้ที่ตรงถ้าไม่ศึกษาพระวินัยและไม่ประพฤติตามพระวินัยก็เป็นคฤหัสถ์ค่ะความต่างของคฤหัสถ์กับพระภิกษุก็คือว่าพระภิกษุต้องประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยแต่ว่าสำหรับคฤหัสถ์ศึกษาพระธรรมได้ แล้วก็อยากจะรักษาหรือประพฤติตามพระวินัยตามที่ต้องการก็ได้โดยไม่ต้องบวชก็ไม่ผิด

0: สนทนาธรรมที่บ้านคุณสำราญวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2545
1: ส่วนหนึ่งนะคะที่ชาวพุทธส่วนใหญ่นะคะยังไม่ค่อยจะคำนึงถึงก็คือยังไม่ได้พิจารณาจริงๆว่าคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยคืออะไรท่านพี่เราก็นับถือมาตั้งแต่เกิดนะคะและศาสนาเนี่ยก็คือคำสอนพุทธศาสนาก็คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งต้องไม่เหมือนคนอื่นในเรื่องที่พิเศษสุดคือเรื่องที่ผู้อื่นไม่สามารถที่จะรู้ได้ไม่สามารถที่จะสอนได้แต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะทรงตรัสรู้สภาพธรรมะทั้งหมดตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่ไม่รู้นะคะและเมื่อเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ทรงเทศนาเนี่ยค่ะถึง 45 พรรษา 45 ปีนี่ไม่น้อยเลยนะคะตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงค่ำจนกระทั่งถึงเมื่อทรงพักผ่อนแล้วตื่นก็ยังทรงพิจารณาว่าควรจะได้ไปสนทนาหรือว่าให้บุคคลใดได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นชีวิตของพระองค์ทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นไปโดยพระมหากรุณาที่ทำให้คนอื่นเนี่ยได้รู้ว่าพระองค์เนี่ยตรัสรู้อะไรเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมือนคำสอนของคนอื่นนะคะคำสอนของครูบาอาจารย์คำสอนของพ่อแม่ก็เป็นคำสอนที่ดีตามกำลังปัญญาของท่านเหล่านั้นแต่ใครจะมีกำลังปัญญาเท่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเพราะฉะนั้นน่าฟังไหมคะน่าศึกษาไหมคะหรือยังแม้ว่าจะรู้ว่าพระองค์เนี่ยค่ะเป็นผู้ประเสริฐสุดนะคะเหนือเทวดาหรือพรหมมนุษย์นั้นไม่ต้องพูดถึงค่ะแม้มนุษย์และยังเทวดาอีกและยังพรหมอีกพระองค์ก็เป็นศาสดาของท่านเหล่านั้นทั้งหมดด้วยพระปัญญาซึ่งเลิศกว่าบุคคลใดทั้งสิ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีแต่ว่าคำสอนก็ยังคงอยู่นะคะจนถึงปัจจุบันแล้วก็สอนสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์มากค่ะเพราะเหตุว่าทำให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดปัญญาความเห็นถูกต้องด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องถ้าเราจะแสวงหาทรัพย์สินเหมือนอย่างที่เราเคยต้องการนะคะทรัพย์สินนั้นก็มีวันหมดไม่ได้เป็นของเรายั่งยืนเพราะว่าตามข่าวที่เราได้ยินได้ฟังก็เห็นได้นะคะว่าแล้วแต่ทรัพย์สินจะอยู่กับใครเมื่อไหร่จะหายไปเมื่อไหร่จะสูญไปเมื่อไหร่แต่สิ่งหนึ่งซึ่งเมื่อทุกคนรู้แล้วไม่ลืมก็คือปัญญาเหมือนอย่างวิชาทางโลกเนี่ยค่ะตอนที่เป็นเด็กๆเราก็ไปโรงเรียนจากการที่เราไม่รู้อะไรเลยนะคะจนกระทั่งเราสามารถที่จะอ่านออกเขียนได้เราลืมไหมคะเวลาเราอ่านออกเขียนได้แล้วเราลืมหรือเปล่าไม่ลืมนะคะเราก็ยังอ่านออกเขียนได้อยู่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นปัญญาจริงๆเนี่ยค่ะจะไม่ลืมแล้วก็จะเป็นความเข้าใจที่สามารถจะสืบทอดไปถึงชาติต่อไปด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะทุกคนต้องจากโลกนี้ไปวันหนึ่งวันใดช้าหรือเร็วและทรัพย์สมบัติก็เอาไปไม่ได้นะคะเกิดมาก็เกิดมาคนเดียวเวลาจะจากโลกนี้ไปก็จากคนเดียวอะไรที่เป็นที่รักของเราทั้งหมดเนี่ยค่ะตามเราไปไม่ได้เลยแต่ปัญญาความเข้าใจถูกความเห็นถูกนะคะแม้เพียงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะตรัสรู้อะไรสอนอะไรถ้าเรามีความเข้าใจก็เหมือนเราไปโรงเรียนสิ่งนั้นก็สามารถที่จะตามเราไปได้แต่อยากจะให้พวกเราเนี่ยนะคะได้พิจารณาค่ะคือการสนทนาเนี่ยไม่ใช่ว่าดิฉันพูดคนเดียวอย่างนั้นก็ไม่ใช่การสนทนานะคะก็คงจะต้องมีการคุยกันนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเริ่มนะคะจากการพิจารณาเพราะว่าการพิจารณาด้วยตัวเองเนี่ยเป็นเหตุของปัญญาถ้าคนอื่นเขาพูดก็เป็นปัญญาของเขาแต่ถ้าเราฟังเรามีโอกาสที่พิจารณานะคะก็เป็นความเห็นของเราเองจะถูกหรือจะผิดมากน้อยอย่างไรก็เป็นสิ่งที่เราพิจารณาแล้วเป็นคำตอบของเราเองเพราะฉะนั้นคำถามแรกนี่ก็ดูไม่ยากนะคะคือถามว่าพระพุทธศาสนาหรือคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะยากหรือง่ายแค่นี้ค่ะค่ะยากถูกต้องนะคะต้องยากแน่นอนค่ะถ้าไม่ยากนะคะคนอื่นซึ่งไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สามารถจะตรัสรู้ได้อย่างพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เมื่อตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะคะคนที่จะตรัสรู้ด้วยตัวเองมีปัญญาเท่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ค่ะไม่มีเลยมีแต่ผู้ที่เป็นสาวกคือผู้ฟังที่ฟังคำสอนนั้นนะคะและพิจารณาคำสอนที่ได้ยินได้ฟังจนกระทั่งเกิดปัญญาของตัวเอง เหมือนมรดกสำคัญที่สุดนะคะที่จะได้รับจากใครก็ตามใครที่ให้ทรัพย์สินเราทรัพย์สินนั้นก็หมดไปได้แต่ใครที่ให้ปัญญามีค่ากว่าอย่างอื่นหมดค่ะเพราะเหตุว่าถึงมีทรัพย์สินนะคะเป็นทุกข์ไหมคะโศกเศร้าไหมเสียใจไหมเป็นห่วงเป็นกังวลไหมเดือดร้อนไหมแต่ถ้ามีปัญญานะคะทุกข์ที่มีอยู่ก็ลดน้อยลงเพราะมีความเข้าใจถูกความเห็นถูกละเอียดขึ้นถูกต้องขึ้นว่าอะไรคืออะไรมีความสามารถที่จะเข้าใจชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายได้นี่ก็เป็นเพียงคร่าวๆนะคะที่จะให้เห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญและมีประโยชน์มากถ้าเพียงเรามีโอกาสจะได้ฟังพระธรรมแต่ฟังด้วยคิดด้วยพิจารณาด้วยจนกระทั่งเป็นปัญญาของเราเองนั่นจึงจะเป็นประโยชน์ถ้าใครก็ตามนะคะครูบาอาจารย์คนไหนเนี่ยค่ะเขาสอนแล้วเราไม่เข้าใจเลยนะคะปัญญาของใครคะของครูอาจารย์โดยที่คนฟังเนี่ยไม่มีปัญญาอะไรเลยแล้วจะมีประโยชน์อะไรกับการฟังนะคะแต่พระธรรมที่ทรงแสดงนะคะปัญญาเป็นของสาวกผู้ฟังในครั้งโน้นฉันใดนะคะในครั้งนี้ก็ฉันนั้นค่ะเพียงแต่ว่าถ้าเรามีความสนใจแล้วก็ฟังธรรมะซึ่งมีตั้งแต่ระดับขั้นทานศีลนะคะจนกระทั่งระดับของปัญญาที่สามารถจะรู้อย่างพระองค์ได้แต่ไม่เท่าพระองค์พระองค์หรือคนอื่นเนี่ยนะคะก็จะไม่คิดว่าจะไม่สามารถรู้พระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นรู้ถ้าเป็นอย่างนั้นไม่มีประโยชน์รู้คนเดียวแต่ไม่ได้ช่วยให้คนอื่นรู้ด้วยเนี่ยจะมีประโยชน์กับคนอื่นไหมคะก็ไม่มีแต่พระปัญญาคุณที่ได้สะสมพระบารมีมาเนี่ยนะคะพร้อมทั้งพระบริสุทธิ์ที่คุณทำให้พระมหากรุณาคุณเนี่ยค่ะมากมายไม่ว่าผู้ฟังจะเป็นใครนะคะจะฟังด้วยความเคารพไม่เคารพอย่างไรแต่พระมหากรุณาคุณก็เห็นว่าสิ่งที่เขาจะได้ยินได้ฟังนะคะจะเป็นประโยชน์กับเขามากหรือน้อยนะคะชาตินี้นิดหน่อยแต่ว่าถ้าสะสมต่อไปอีกก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าผู้ฟังจะเป็นใครทั้งสิ้นนะคะพระองค์ไม่หวั่นไหวแต่ว่ามีพระมหากรุณาที่จะแสดงบางคนไม่ได้ตั้งใจฟังนะคะฟังแล้วถามให้ตรัสซ้ำหรือว่าใหทรงแสดงธรรมะนั้นซ้ำอีกนะคะก็ทรงพระมหากรุณาและก็รู้ด้วยว่าคนนั้นขณะนั้นก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะฟังแต่ประโยชน์ของการฟังเนี่ยมากจนกระทั่งไม่คำนึงถึงเมื่อผู้ฟังจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะคะแต่ก็มีพระมหากรุณาที่จะแสดงธรรมะซ้ำเพื่อที่จะให้เขาเข้าใจได้อันนี้ก็จะเห็นพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาคุณจากการที่ทุกท่านเคยสวดมนต์มีใครสวดมนต์บ้างไหมคะหรือไม่มีหรือทุกคนสวดค่ะคนไทยนะคะสวดใช่ไหมคะถ้าเป็นชาวต่างประเทศเนี่ยนะเขาจะตรงไปที่คำสอนค่ะและเขาไม่สวดมนต์เลยเพราะว่าไม่มีภาษาบาลีที่เขาเคยได้ยินได้ฟังเหมือนเรานะคะพอเราเกิดมาเนี่ยค่ะเราก็เห็นพระภิกษุแล้วก็ได้ยินเสียงสวดมนต์งานศพเนี่ยต้องสวดแน่ๆใช่ไหมคะงานทำบุญบ้านหรืออะไรก็ตามก็ต้องมีสวดมนต์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราชินและเราคุ้นหูและเรารู้สึกเป็นของที่ไม่ยากแต่ชาวต่างประเทศแปลไม่ออกฟังแล้วก็ไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นเข้าตรงไปที่ความเข้าใจธรรมะเลยเพราะฉะนั้นแต่ละคนที่จะเข้ามาสู่พระศาสนาเนี่ยนะคะก็มาโดยประการต่างๆแต่ประโยชน์ที่ได้รับคือเข้าใจขึ้นมีความเข้าใจจากการฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นความเข้าใจอันนี้เราก็ยังมองไม่ออกใช่ไหมคะว่าจะเข้าใจอะไรมีอะไรที่จะต้องเข้าใจเนี่ยมองออกไหมคะจะเข้าใจอะไรดีหรือขณะนี้เราเข้าใจอะไรแล้วบ้างเรายังไม่เข้าใจอะไรแล้วบ้างแม้แค่นี้ค่ะเราก็คิดไม่ออกถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมแต่ถ้าฟังเนี่ยค่ะเราจะรู้เลยว่าเอ๊ะทำไมเราถึงคิดไม่ออกว่าเราไม่เข้าใจอะไรและเราควรจะเข้าใจอะไรถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้นะคะอะไรเป็นสิ่งที่เราควรจะเข้าใจเนี่ยค่ะเรื่องของปัญญาทั้งนั้นค่ะปัญญาของตัวเองด้วยที่เกิดจากการคิดถ้าคนที่ไม่ชอบคิดชอบฟังนะคะจะไม่คิดแล้วก็ลืมเพียงฟังค่ะแต่ถ้าคนชอบคิดจะรู้เลยค่ะว่าฟังแล้วต้องคิดว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยถูกหรือไม่ถูกถ้าไม่ถูกก็ไม่ต้องเชื่อไม่ใช่ว่าพอฟังแล้วต้องเชื่อใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าไม่ถูกก็ไม่ต้องเชื่อเพราะฉะนั้นคำถามที่มีใครถามก็ตามเนี่ยแล้วเราก็ลองคิดดูนะคะว่าเราควรจะเข้าใจอะไรมีอะไรอีกในห้องนี้ในบ้านนี้ที่ไหนก็ตามนะคะที่เราควรจะเข้าใจคนที่เคยฟังมาแล้วเนี่ยพอจะคิดออกนะคะแต่คนที่ใหม่จริงๆนะคะ ไม่รู้จะคิดไปทางไหนว่าเราควรจะเข้าใจอะไรส่วนใหญ่ท่านเองนะคะก็จะไม่ทราบถ้าไม่ได้ศึกษาแน่นอนค่ะแม้แต่เพียงว่าเราควรจะเข้าใจอะไรก็คิดไม่ออกว่าเราควรจะเข้าใจอะไรแต่เมื่อศึกษาแล้วนะคะควรจะเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้นี่ก็อาจจะสูงเกินไปสำหรับความคิดของบางคนซึ่งสุขสบายแล้วรับประทานอาหารแล้วสนุกสนานแล้วและจะต้องมาเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆแล้วก็ยังต้องสืบสาวไปอีกว่าสิ่งที่มีจริงๆคืออะไรถ้าอย่างนั้นเราก็จะไม่เอาคำตอบนี้ก็ได้เข้าใจตัวเองชักใกล้เข้ามาหน่อยแล้วนะคะดีไหมคะหรือก็ไม่สนใจอีกเข้าใจคนอื่นดีกว่าค่ะเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งซึ่งเราพิจารณาได้เราคิดได้นะคะแม้แต่เริ่มต้นทีเดียวนะคะการเข้าใจตัวเราเองเนี่ยเรารู้จักตัวเราหรือยังเรารู้จักตัวเราแค่ไหนหรือว่าเรารู้จักคนอื่นละเอียดมากเขาพูดอย่างนั้นเขาคิดอย่างนั้นเขาทำอย่างนั้นวันนั้นเป็นอย่างนี้วันนี้เขาทำทุจริตวันโน้นเขาสุจริตก็เป็นเรื่องคนอื่นทั้งหมดเลยนะคะแต่ตัวเองนะคะไม่เคยมีใครที่จะพิจารณาหรือรู้จักตัวเองเพราะวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยรู้จักแต่คนอื่นถ้าอย่างนั้นนะคะประโยชน์ต้องคิดถึงประโยชน์อีกรู้จักใครจะมีประโยชน์กว่ากันรู้จักตัวเองใช่ไหมคะรู้จักตัวเองมีประโยชน์กว่าค่ะการที่จะรู้ว่าคนอื่นไม่ดีเรื่องของเขาการที่จะรู้ว่าเราไม่ดีประโยชน์คือเห็นความไม่ดีว่าเป็นสิ่งที่ควรละมีใครบ้างคะที่ชอบคนไม่ดีไม่มีใช่ไหมคะทุกคนชอบคนดีค่ะแต่มีใครบ้างล่ะคะที่อยากจะเป็นคนดีเท่าที่จะเป็นได้หรือลืมคิดว่าแท้ที่จริงชีวิตของเราวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยนะคะถ้าเรามีโอกาสเป็นคนดีอย่างที่ทุกคนชอบเนี่ยจะเป็นประโยชน์กว่าเป็นคนไม่ดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ว่าพระธรรมเนี่ยค่ะทำให้เรารู้จักสภาพธรรมะที่มีจริงๆนะคะที่ตัวเราเนี่ยถ้าเรารู้จักตัวเราจริงๆนะคะเรารู้จักคนอื่นด้วยหรือเปล่าคะหรือรู้จักแค่ตัวเราหรือว่าจากการที่เรารู้จักตัวเราจะทำให้เรารู้จักคนอื่นด้วยมีอะไรที่ต่างกันระหว่างเรากับเขาเรามีสุขเขามีสุขได้ไหมหรือสุขต้องเป็นของเราคนเดียวเรามีทุกข์คนอื่นมีทุกข์ได้ไหมหรือต้องเป็นทุกข์ของเราคนเดียวหรือคนอื่นซึ่งกำลังมีความทุกข์เนี่ยค่ะวันหนึ่งเราจะมีความทุกข์อย่างเขาเหมือนกันได้ไหมก็ได้เพราะฉะนั้นถ้ารู้จักตัวเราเองนะคะคนอื่นก็เหมือนกันทุกอย่างค่ะเขาโกรธเราก็โกรธเหมือนกันเขาโลภเราก็โลภเหมือนกันเขาดีเราก็ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็คือว่าสิ่งที่มีจริงไม่ได้เป็นของใครเลยตอนนี้ชักจะไม่ค่อยจะยอมรับหรือว่าพอจะเข้าใจนะคะถ้าเราพูดถึงสิ่งที่มีจริงๆนะคะอย่างความโกรธความขุ่นเคืองใจจะน้อยจะมากยังไงก็ตามนะคะคนนี้ขุ่นเคืองใจกับคนนั้นขุ่นเคืองใจไม่ได้พูดถึงรูปร่างเรื่องราวอะไรเลยนะเพียงลักษณะที่ขุ่นเคืองใจเนี่ยเป็นสภาพที่มีจริงๆแล้วก็ไม่เป็นของใครเมื่อมีปัจจัยคือเหตุที่จะให้เกิดก็ต้องเกิดจะไม่ให้เกิดก็ไม่ได้มีใครไม่โกรธบ้างคะในที่นี้ไม่มีใช่ไหมคะเป็นของธรรมดาหรือไม่ธรรมดาธรรมดานะคะดีหรือไม่ดีค่ะไม่ดียังไงคะค่ะเวลาโกรธขึ้นมาไม่มีใครมีความสุขแน่ใช่ไหมคะตัวเองเนี่ยค่ะเดือดร้อนมากเพราะฉะนั้นคำถามหนึ่งนะคะซึ่งทุกคนมักจะถามเสมอคือทำยังไงถึงจะไม่โกรธใช่ไหมคะแต่ไม่มีหรอกค่ะที่จะไม่โกรธตราบใดที่มีกิเลสนะคะยังมีความเป็นเรายังยึดถือทุกอย่างว่าเป็นเราเวลาที่ประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็เกิดความไม่พอใจขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าพิจารณานะคะก็คือธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังบ่อยๆเนี่ยค่ะทุกคนก็เคยได้ยินคำว่าธรรมะมาแล้วใช่ไหมคะแต่ธรรมะก็คือธรรมดาคำพูดนี้ถูกหรือผิดคะพอจะมาถึงอีกคำหนึ่งแล้วนะคะธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังบ่อยๆเนี่ยค่ะถ้าบอกว่าธรรมะคือธรรมดาเนี่ยถูกหรือผิดถูกใช่ไหมคะธรรมดาจริงๆค่ะทุกอย่างนะคะเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นที่พระผู้มีพระภาคตรัสรู้ทรงแสดงคือแสดงเรื่องสิ่งธรรมดาธรรมดาซึ่งมีแต่ให้รู้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งธรรมดาธรรมดาที่มีเนี่ยไม่มีใครบังคับบัญชาได้ พราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ของใครนะคะเมื่อมีเหตุปัจจัยเหมาะสมเมื่อไหร่ก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นนี่คือการฟังธรรมะคือฟังเรื่องธรรมดาธรรมดาที่มีอยู่จริงๆในชีวิตประจำวันพอจะไม่ลำบากแล้วใช่ไหมคะฟังเรื่องธรรมดามีจริงๆในชีวิตประจำวันทีนี้ความโกรธก็เป็นธรรมดานะคะความดีใจก็เป็นธรรมดาทีนี้เราเริ่มคิดแล้วค่ะแล้วอะไรอีกเป็นธรรมดาเห็นไหมคะถ้าคิดเนี่ยจะเป็นปัญญาของเราเองแต่ถ้าให้คนอื่นตอบหมดเนี่ยมันก็เพียงฟังเข้ามาแต่ว่ารับได้แค่ไหนแล้วก็จริงแค่ไหนแต่ถ้าเรารู้ว่าธรรมะคือธรรมดาจริงๆคือสิ่งที่มีในชีวิตประจำวันทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทรงแสดงความจริงว่าเป็นสิ่งที่มีจริงๆซึ่งไม่ใช่ของใครนะคะซึ่งทางพระพุทธศาสนาที่เราเคยได้ยินได้ฟังบ่อยๆคือคำว่าอนัตตามาจากคำว่าไม่ใช่อัตตาอัตตาแล้วมีคำปฏิเสธนะคะรวมแล้วจากอะก็เป็นอนะก็เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นอนัตตาได้หมายความว่าไม่ใช่ของเรามีอะไรเป็นของเราบ้างคะของเราจริงๆเนี่ยค่ะของเราแท้ๆเลยนี่นะคะตั้งแต่ศีรษะตลอดเท้านี่ของใครคะที่นี่เราตอบโดยจำได้ฟังมาใช่ไหมคะแต่ถ้าเราจะคิดให้เป็นปัญญาของเราเองว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของบังคับบัญชาไม่ได้ความหมายของอนัตตาเนี่ยไม่อยากแก่ก็แก่นะคะไม่อยากเจ็บก็เจ็บไม่อยากพลาดพลาดจากสิ่งที่รักก็ต้องพลาดพลาดไม่อยากประจวบกับสิ่งที่ไม่รักก็ต้องประจวบทั้งหมดในโลกนี่ค่ะไม่ว่าจะเกิดกับใครเมื่อไหร่ก็เป็นธรรมะคือเป็นธรรมดาจริงๆซึ่งใครก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจอย่างนั้นจริงๆเนี่ยเรารับมาเป็นเพียงส่วนนี้แต่ส่วนที่ละเอียดกว่านั้นอีกนะคะถ้าจะให้ถามให้ตรงใจก็คือว่าถ้าอย่างนั้นตั้งแต่ศีรษะตลอดเท้าเนี่ยบังคับบัญชาได้ไหมเป็นของเราหรือเปล่าเป็นเราหรือเปล่าตั้งแต่ศีรษะตลอดเท้า
2: ผมบอกว่าเป็นนะคร
1: ับ ค่ะเห็นไหมคะก็มีสองฝ่ายใช่ไหมคะผู้ที่รู้แล้วบอกว่าไม่เป็นคือพระพุทธเจ้าปัญญาของเรารู้พอที่จะเห็นว่าไม่ใช่ของเราหรือไม่ใช่เราจริงๆหรือยังฟังมาเนี่ยเห็นด้วยเลยนะคะที่ทรงแสดงละเอียดกว่านี้อีกแต่เราจะไม่ไปถึงความละเอียดเราเพียงแต่เอาเพียงความหมายทีละคำเล็กๆน้อยๆไปว่าอนัตตาไม่ใช่เราไม่มีตัวเราไม่ใช่ของเราบังคับบัญชาไม่ได้นี่แน่นอนนะคะถ้าอย่างนั้นร่างกายของเราตั้งแต่ศีรษะตลอดเท้าเนี่ยเป็นอนัตตาหรือเปล่าก็มีคำตอบสองคำตอบใช่ไหมคะเป็นกับไม่เป็นที่ถูกต้องของผู้รู้เนี่ยค่ะตอบว่าไม่เป็นแต่ผู้ที่ยังไม่รู้ถึงอย่างนั้นเนี่ยยังเป็นอยู่ค่ะก็ต้องตามความเป็นจริงใช่ไหมคะจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมอีกเพราะว่าการเข้าถึงความหมายของอนัตตาเนี่ยไม่ง่ายนะคะต้องจริงต้องละเอียดต้องตรงต้องละความเป็นอัตตาเพราะฉะนั้นในขณะที่ความรู้ของเรายังไม่มากพอเนี่ยเราก็จำได้นะคะถ้าพระท่านบอกว่าอนัตตาพระก็คือผู้ที่ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแล้วก็กล่าวว่าอนัตตาท่านบอกว่าอนัตตาเราก็จำว่าเป็นอนัตตาเราก็พอจะเห็นด้วยนะคะบังคับบัญชาไม่ได้ก็เป็นอนัตตาแต่ลึกลงไปนะคะปัญญาของเรายังไม่ถึงระดับที่จะกล่าวโดยการประจักษ์แจ้งโดยหมดความเคลือบแคลงสงสัยใดๆทั้งสิ้นว่าแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วก็บังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นคำว่าอนัตตาเนี่ยนะคะเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเพราะความจริงเป็นอย่างนั้นค่ะธรรมะเป็นธรรมะใครก็บังคับบัญชาไม่ได้จะบังคับให้ไม่ทุกข์ก็ไม่ได้จะบังคับให้สุขเกิดก็ไม่ได้จะบังคับอะไรก็ไม่ได้ทุกอย่างก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะเห็นลักษณะที่เป็นอนัตตาได้แต่ไม่พอจะต้องหมดไปจากทุกสิ่งทุกอย่างนะคะกำลังเห็นเรานั่งแล้วเมื่อกี้นี้นะคะจริงๆและคำตอบที่ถูกต้องคือไม่ใช่เราแต่เมื่อยังไม่รู้อย่างนั้นก็ค่อยๆพิจารณาไปจากร่างกายตั้งแต่ศีรษะตลอดเท้าฟังไว้ก่อนนะคะไม่ใช่เราบังคับไม่ได้เกิดแก่เจ็บตายวันนี้ไม่ทุกข์พรุ่งนี้เจ็บได้ไหมคะเป็นโรคร้ายได้ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คืออนัตตาแต่ยังกว้างมากค่ะยังไม่ละเอียดจนกระทั่งสามารถที่จะเชื่อด้วยความมั่นคงยิ่งกว่านั้นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเห็นเนี่ยทุกคนกำลังเห็นไม่ใช่มีแต่รูปร่างกายที่นั่งใช่ไหมคะเห็นเป็นธรรมดาหรือเปล่าคะเป็นธรรมดาหรือไม่เป็นธรรมดาคะเห็นเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเป็นธรรมะธรรมะคือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงๆเป็นธรรมดาเ ราะฉะนั้นถ้าใช้คำว่าธรรมะเนี่ยนะคะเห็นเมื่อกล่าวว่าเป็นธรรมะแล้วต้องบังคับบัญชาไม่ได้ด้วยต้องไม่ใช่ของใครด้วยถึงจะตรงกับความหมายของคำว่าอนัตตาซึ่งตามความจริงนะคะถ้าสนใจฟังธรรมะต่อไปนะคะไม่ยากแต่เป็นชีวิตจริงแล้วก็คิดได้เข้าใจได้ว่าเห็นขณะเนี้ยค่ะเกิดไม่เที่ยงแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีจิตถ้าไม่มีจิตนะคะต้องอยู่ที่ไหนคะอยู่ป่าช้าค่ะจริงๆค่ะไม่ได้นั่งอยู่ที่นี่ค่ะแต่ที่ยังนั่งอยู่ที่เนี่ยเพราะยังมีจิตไม่ใช่มีแต่เพียงรูปนะคะถ้าไม่ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยนะคะจะไม่มีใครรู้ลักษณะของจิตเลยแต่จากคำสอนนะคะจิตต้องเกิดจึงจะมีถ้าไม่เกิดจะมีได้ไหมคะสิ่งไหนก็ตามที่ไม่เกิดขึ้นมาเนี่ยจะมีได้ไหมเสียงเนี่ยถ้าไม่เกิดขึ้นมาจะมีเสียงได้ไหมกลิ่นถ้าไม่เกิดขึ้นมาจะมีกลิ่นปรากฏได้ไหมก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่กำลังปรากฏในขณะนี้ค่ะเริ่มเข้าใจว่าต้องเกิดแต่เราไม่เห็นการเกิดเพราะฉะนั้นจิตก็ต้องเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่มีจิตแต่จิตเนี่ยค่ะเกิดแล้วดับทันทีนี่คือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่แสดงว่าปัญญาของพระองค์เนี่ยต่างกับปัญญาของบุคคลอื่นสามารถที่จะประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะแล้วก็ทรงแสดงตามความเป็นจริงว่าสิ่งใดที่เกิดนะคะสิ่งนั้นมีปัจจัยปรุงแต่งเกิดแล้วก็ดับไปอันนี้คือปัญญาของพระองค์นะคะถ้าจะติดตามฟังต่อไปก็จะได้ความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นว่าอะไรเกิดเพราะปรุงแต่งอย่างไรและเมื่อเกิดแล้วก็ดับไปเริ่มที่

0: ไม่มีนะคะคนหนึ่งมีจิตกี่ดวงกี่ขณะเดี๋ยวนี้ค่ะแต่ข้อสำคัญถ้าเราคิดว่าจิตนะคะเกิดแล้วดับเนี่ยข้อนี้ค่ะวันนี้เราได้ประโยชน์แล้วใช่ไหมคะจากคำสอนว่าธรรมะเป็นธรรมดาทุกอย่างที่มีต้องเกิดจึงจะปรากฏและเมื่อเกิดแล้วไม่เที่ยงทุกอย่างต้องไม่เที่ยงไม่ยกเว้นอะไรเลยทั้งสิ้นนี่คือความเป็นธรรมะที่เราใช้คำว่าสังขารธรรมที่เราได้ยินบ่อยๆมีใครไม่เคยได้ยินคำว่าสังขารบ้างคะไม่เคยเหรอฮะได้ยินแต่ไม่เข้าใจหรือว่าไม่เคยได้ยินเลยค่ะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะได้ยินอะไรก็เข้าใจคำนั้นเนี่ยมีประโยชน์ไหมคะหรือว่าได้ยินแล้วก็ไม่เข้าใจต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าพอเดี๋ยวนี้ได้ยินแล้วต้องเข้าใจคำนั้นด้วยถึงจะเป็นผู้ที่มีความเข้าใจไม่ใช่เป็นผู้ที่ได้ยินแล้วก็ยังคงไม่รู้ต่อไปนะคะแต่ว่าจากการฟังพระธรรมเนี่ยคำตอบทั้งหมดมีในพระพุทธศาสนานักวิทยาศาสตร์ตอบไม่ได้หมดแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตอบได้หมดทุกอย่างคนที่เรียนนะคะคนที่ฟังพระธรรมเนี่ยจะค่อยๆมีความรู้ความเข้าใจของตัวเองนะคะทุกคนมีจิตแล้วก็มีร่างกายร่างกายก็ไม่ใช่จิตและสิ่งใดที่มีขณะนี้หมายความว่าสิ่งนั้นต้องเกิดและสิ่งที่เกิดแล้วเนี่ยต้องดับอันนี้ไม่มีใครรู้จนกว่าได้ฟังพระธรรมแล้วก็ค่อยๆเห็นจริงขณะนี้ทุกคนมีจิตกำลังเกิดดับนี่คือคำใหม่นะคะเรื่องใหม่ที่จะต้องเข้าใจเพราะว่าจิตหลากหลายนะคะขณะที่เป็นจิตที่ดีจะเป็นขณะเดียวกับเป็นจิตที่ไม่ดีได้ไหมคะไม่ได้ขณะที่จิตขณะนั้นรู้สึกโกรธนะคะกับจิตที่มีเมตตาเนี่ยจะเป็นธรรมชาติอย่างเดียวกันได้ไหมเกิดพร้อมกันได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นก็แสดงอยู่แล้วค่ะว่าจิตขณะหนึ่งเนี่ยต้องหมดไปก่อนแล้วก็ขณะต่อไปเนี่ยจึงจะเกิดได้เพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยมีจิตขณะแรกคือขณะเกิดแล้วก็จิตขณะแรกก็ต้องดับแต่ว่าดับไปแล้วก็จิตขณะต่อไปก็เกิดนี่เป็นธรรมะธรรมดาเป็นธรรมชาติของจิตซึ่งจิตจะต้องเป็นอย่างนี้นะคะเว้นจิตของพระอรหันต์ซึ่งเราใช้คำว่าปรินิพพานอย่างพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะปรินิพพานหมายความว่าไงคะตายค่ะการตายของผู้ที่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์เนี่ยค่ะไม่เหมือนคนอื่นยังไงคะคะจบนะคะค่ะคือคนอื่นเนี่ยตายไม่จบใช่ไหมคะตายแล้วก็เกิดอีกแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เกิดอีกเลยใช้คำว่าปริหมายความว่ารอบนะคะนิพพานแปลว่าดับดับโดยรอบสนิทไม่มีการเกิดอีกแต่คนที่ยังมีกิเลสเนี่ยค่ะตายแล้วเกิดทุกคนแล้วก็เป็นคนใหม่ลืมชาติก่อนโดยสิ้นเชิงเหมือนกับประตูที่ปิดสนิทนะคะเราหันกลับไปมองก็ไม่เห็นอะไรในห้องนั้นเหมือนกับชาติหนึ่งชาติหนึ่งซึ่งผ่านไปเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้แต่รู้ว่าทุกคนเนี่ยเกิดแล้วแล้วก็ต้องตายมีใครที่เกิดแล้วไม่ตายบ้างคะไม่มีค่ะต้องตายทุกคนนะคะแต่ว่าตายแล้วจะเกิดเป็นอะไรจะเกิดเป็นมนุษย์หรือว่าเกิดบนสวรรค์แต่ถ้าเป็นผลของกรรมไม่ดีก็เกิดในนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานซึ่งเรามองเห็นว่ามีจริงๆเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของการที่เราจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะคะเพียงชั่วครู่ชั่วยามชั่วพักหนึ่งและเราก็จากโลกนี้ไปเป็นอีกคนหนึ่งอีกบุคคลหนึ่งแล้วแต่กรรมเพราะฉะนั้นช่วงชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยค่ะประเสริฐเพราะว่าสามารถที่จะเป็นกุศลได้มากกว่าการเกิดเป็นจิ้งจกนกหนูตุ๊กแกพวกนี้นะคะก็ทำกุศลได้ไม่มากเท่ามนุษย์ถ้ามีจิ้งจกอยู่ตรงนี้ค่ะฟังเรื่องนี้รู้เรื่องไหมคะไม่รู้แต่เป็นมนุษย์ฟังสามารถที่จะพิจารณาเข้าใจได
1: ้สวัสดีครับอาจารย์ผมขอถามอันดับแรกเรื่องอัตตาอนัตตานะครับย่อๆนิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตาแค่นี้ก่อนครับ
0: ได้ยินชื่อนิพพานนะคะแต่ต้องเข้าใจความหมายของนิพพานก่อนที่จะตอบว่าเป็นอัตตาหรืออนัตตาเวลานี้มีสองอย่างค่ะอัตตาคือมีความเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นเราหรือว่าเป็นของเราหรือว่าเป็นตัวเรานะคะอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราไม่มีเจ้าของบังคับบัญชาไม่ได้มีสองอย่างนะคะและหัวใจของพระพุทธศาสนาจากการตรัสรู้เนี่ยค่ะสัพเพธรรมาอนัตตาธรรมะทั้งหลายธรรมะทั้งปวงหรือธรรมะทั้งหมดเป็นอนัตตาไม่มีใครเป็นเจ้าของเลยค่ะปัญญาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีจริงเป็นของจริง

0: นะคะเกิดขึ้นเพราะได้ทรงอบรมพระบารมีมาถึง4อสงไขยแสนกัปที่จะตรัสรู้ความจริงของธรรมะทั้งหมดก็เป็นอนัตตาแต่ว่าเราบัญญัติเรียกว่าเป็นพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่สภาพธรรมะนั้นก็เป็นสภาพธรรมะที่มีปัจจัยเกิดจากการอบรมแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะไม่เที่ยงและทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาแต่ว่ามีคำอยู่สามบรรทัดวรรคต่อเนี่ยนะคะคือสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงประโยคนี้ก็ควรที่จะเข้าใจให้มากขึ้นนะคะสังขารหมายความถึงสิ่งใดก็ตามที่เกิดทั้งหมดเนี่ยนะคะต้องมีการปรุงแต่งหรือว่ามีเหตุมีปัจจัยถ้าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยแต่ว่าการที่จะรู้ว่าอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดสิ่งนั้นเนี่ยต้องรู้จักสิ่งนั้นก่อนอย่างดีนะคะแล้วถึงจะรู้ว่าสิ่งนั้นน่ะเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะฉะนั้นพระธรรมแต่ละข้อหรือแต่ละลักษณะที่ทรงแสดงความจริงของสภาพธรรมะเนี่ยค่ะแสดงโดยลักษณะแล้วก็แสดงโดยเหตุที่จะทำให้สภาพธรรมะนั้นเกิดด้วยเพราะฉะนั้นสังขารทั้งหลายเนี่ยไม่เที่ยงแต่ว่าก่อนฟังพระธรรมเนี่ยสังขารคืออะไรคะ
1: ไม่ตอบเขาบอกว่าร่างกายตัวเอง
0: ค่ะคือความหมายของเราเนี่ยเอาเฉพาะรูปนะคะตั้งแต่ศีรษะตลอดเท้าเข้าใจว่าเป็นสังขารเพราะใช้คำว่าสังขารไม่เที่ยงและรูปนี้มันก็เห็นจริงๆอะค่ะว่าไม่เที่ยงเกิดแล้วก็เปลี่ยนแปลงเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็แก่แล้วก็ตายไม่เที่ยงเห็นชัดๆของรูปเนี่ยนะคะก็เข้าใจว่ารูปนั้นเป็นสังขารแต่ความหมายที่กว้างกว่านั้นรวมทุกอย่างที่เกิดเป็นสังขารทั้งหมดเพราะว่าทุกอย่างที่เกิดนั้นดับไม่เที่ยงอย่างเสียงเนี่ยค่ะเกิดขึ้นใช่ไหมคะปรากฏหมดไปไหมคะหมดเสียงก็เป็นสังขารด้วยเพราะฉะนั้นครอบคลุมทุกอย่างธรรมะที่ทรงตรัสรู้นะคะไม่เปลี่ยนเลยเป็นจริงอย่างไรนะคะใครก็เปลี่ยนไม่ได้ใครจะให้เสียงไม่ดับเนี่ยได้ไหมใครจะเอาอะไรไปห่อหุ้มเสียงเอาไว้ได้ไหมเก็บเอาไว้ก็ไม่ได้เลยนะคะทุกอย่างที่เกิดระดับอย่างเร็วด้วยเพราะฉะนั้นสังขารหมายความถึงทุกอย่างที่มีจริงนะคะเป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะมีปัจจัยปรุงแต่งแล้วก็ดับนั่นคือสัพเพสังขาราสัพเพแปลว่าทั้งหมดทีนี้เราก็มาพิจารณาอีกนอกจากเสียงและอะไรอีกกลิ่นเที่ยงไหมความรู้สึกเที่ยงไหมค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะเกิดและต้องดับแต่ว่าเพียงแต่ว่ายังไม่ประจักษ์การดับนะคะก็พูดตามที่ได้ยินได้ฟังว่าสัพเพสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขานิที่สองนะคะข้อความที่สองก่อนที่จะถึงสัพเพธรรมาอนัตตาสัพเพสังขาราทุกขาอะไรคะที่เป็นทุกข์การเกิดระดับไปอย่างรวดเร็วนะคะจะเป็นสุขได้อย่างไรเพียงเกิดขึ้นมาแวบเดียวแล้วก็ดับละหมดแล้วค่ะไม่มีอะไรเหลือเลยขณะเมื่อกี้นี้เนี่ยนะคะใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามทุกเสี้ยววินาทีจะมีสภาพธรรมะคือจิตเกิดแล้วก็ดับนะคะความรู้สึกเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างที่เกิดนะคะดับไปหมดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดดับเนี่ยไม่สามารถที่จะให้ยั่งยืนอย่างที่ทุกคนปรารถนาทุกคนเนี่ยอยากจะให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่ตลอดไปหรือเปล่าคะตั้งแต่เด็กมาเลยค่ะเด็กทุกคนเกิดมาไม่อยากตายเพราะเห็นความตายได้ยินเรื่องตายเด็กก็กลัวแล้วนะคะทุกคนก็บอกว่าอยากจะวิ่งหนีไปให้สุดโลกในวันที่จะต้องตายเพราะว่าทุกคนเนี่ยรักสิ่งที่เกิดไม่อยากที่จะให้พลาดพรากไปเลยแต่สิ่งใดก็ตามที่เกิดแล้วคงอยู่ไม่ได้นะคะจะต้องหมดสิ้นไปสิ่งนั้นคือความหมายของคำว่าทุกข์ที่นี่เป็นทุกข์ยิ่งกว่าอื่นค่ะเพราะว่าทุกข์อื่นเนี่ยเยียวยาได้แก้ไขได้เป็นไข้ก็กินยาแล้วก็หายไข้นะคะทุกเรื่องทุกประการก็พอที่จะขวนขวายรักษาพยาบาลไปแต่ใครจะไปยับยั้งการเกิดดับได้เพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะก็จะสามารถอบรมเจริญปัญญาเพราะสิ่งใดที่เป็นความจริงเนี่ยค่ะสามารถพิสูจน์ได้ค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจและตัวปัญญาเนี่ยก็จะรู้ความจริงของสภาพที่เกิดแล้วดับได้แต่ต้องกินเวลานานนะคะอย่างพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็4อสงไขยแสนกัปเพราะฉะนั้นสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละเป็นทุกข์ต้องเข้าใจความหมายด้วยทุกข์ที่สุดนะคะก็คือความไม่เที่ยงเป็นอริยสัจจะอริยสัจมี4ใช่ไหมคะคนที่ไปโรงเรียนแล้วก็รู้เรื่องพระพุทธศาสนามีคำสอนก็รู้ว่าอริยสัจ4คือ1ทุกข์2สมุทัย3นิโรธ4มรรคเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มเข้าใจความหมายจริงๆว่าทุกข์ที่นี่เนี่ยหมายความถึงสภาพธรรมะที่ไม่เที่ยงถ้าเอาสิ่งใดที่ไม่เที่ยงมาให้เราเนี่ย เราคิดว่าเราได้สิ่งนั้นแต่ความจริงสิ่งนั้นหมดแล้วก็มีสิ่งอื่นเกิดนะคะแล้วก็ดับแล้วก็เกิดแล้วก็ดับไปเรื่อยๆโดยที่ว่าไม่สามารถที่จะยับยั้งสิ่งนั้นไม่ให้ดับแต่ก็หลงคิดติดว่าสิ่งนั้นยังเที่ยงอยู่เพราะฉะนั้นลักษณะที่ไม่เที่ยงเนี่ยต้องรู้ด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นสังขารทั้งหลายนะคะนอกจากไม่เที่ยงแล้วสังขารทั้งหลายที่ไม่เที่ยงนั่นแหละเป็นทุกข์แต่ข้อความต่อไปนะคะสัพเพธัมมาอนัตตารวมนิพพานด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมาถึงความหมายว่านิพพานเนี่ยต้องต่างกับสังขารเพราะว่าสังขารเนี่ยเป็นสภาพธรรมะที่เกิดแล้วก็ดับไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะคะแต่นิพพานสัพเพธัมมาอนัตตานิพพานเป็นอนัตตาแต่นิพพานไม่เกิดเพราะฉะนั้นไม่ดับเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งใดไม่เกิดไม่ดับจะกล่าวว่าสิ่งนั้นเป็นทุกข์ได้ไหมในเมื่อไม่เกิดค่ะเพราะฉะนั้นนิพพานก็เป็นวิสังขารคือตรงกันข้ามกับสังขารแต่เป็นอนัตตาเพราะในพระพุทธศาสนาเนี่ยนะคะไม่ว่าจะโดยนัยยะของพระวินัยโดยนัยยะของพระสูตรโดยนัยยะของพระพิธรรมตรงไหนก็ตามธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาจะเป็นเราจะเป็นของเราไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเราเพียงแต่มีความเห็นว่าเป็นของเราโดยที่สิ่งนั้นเพียงเกิดแต่ด้วยความไม่รู้จึงยึดถือว่าเป็นเราอันนี้ก็คงจะตอบคำถามเรื่องนิพพานนะคะ
2: สวัสดีอาจารย์ที่เคารพครับศาสนาพุทธสอนให้เราบอกว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมคำว่าสัตว์โลกนี่มันจะเป็นอัตตาไหมนะครับ
0: คือการศึกษาธรรมะเนี่ยนะคะละเอียดแล้วก็ข้ามขั้นไม่ได้จึงจะเป็นความเข้าใจจริงๆนะคะเรามาถึงคำว่าสัตว์โลกหมายความถึงสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งนั้นต้องเกิดจากกรรมด้วยถึงจะเป็นสัตว์ต้นไม้บางชนิดเนี่ยที่ไม่ตายเนี่ยเขาก็บอกว่ามีชีวิตแต่ไม่ได้เกิดจากกรรมเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาเนี่ยตรงนะคะจะกล่าวว่ามีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเนี่ยถ้าไม่ได้เกิดจากกรรมแล้วจะกล่าวว่ามีชีวิตไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดจากกรรมแล้วจึงจะเป็นสัตว์ถ้ากล่าวว่าเป็นสัตว์เนี่ยก็จะต้องมีชีวิตแต่ว่าสัตว์นี่ถ้าศึกษาละเอียดต่อไปนะคะสัตว์ที่ไม่มีจิตที่เป็นผลของฌานจิตขั้นสูงที่มีแต่รูปปฏิสนธิไม่มีนามเลยไม่มีจิตใจเลยก็มีชั่วระยะหนึ่งแต่ว่ายังไงยังไงก็ตามนะคะถ้าปัญญายังไม่สมบูรณ์ก็ไม่สามารถที่จะดับกิเลสได้ถึงจะไปเป็นสภาพธรรมะที่ไม่มีนามธรรมเลยช่วงหนึ่งนะคะแต่ก็ยังดับกิเลสไม่ได้จนกว่าจะรู้ความจริงของนามธรรมและรูปธรรมอันนี้ก็มีการเพิ่มขึ้นมาโดยที่ว่ายังไม่ได้กล่าวถึงนะคะคือว่าเรากล่าวถึงเพียงแค่ธรรมะธรรมดาสิ่งที่มีจริงนะคะแล้วก็สังขารธรรมแล้วก็นิพพานซึ่งก็เป็นวิสังขารธรรมตรงกันข้ามกับสังขารธรรมเพราะไม่เกิดดับทีนี้มาถึงคำว่าสัตว์โลกเนี่ยค่ะสิ่งที่มีชีวิตเกิดขึ้นเพราะกรรมเนี่ยคือเราละที่กำลังนั่งอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นเราเนี่ยนะคะตามความเป็นจริงและตรงไหนเป็นเราใช่ไหมคะแต่เป็นธรรมะนี่แน่นอนเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะถ้ากระทบสัมผัสส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายนะคะกระทบตรงไหนก็ได้ที่ตัวเนี่ยอะไรปรากฏคะฮะอุ่นๆนะฮะอุ่นนี่ต้องเกิดหรือเปล่าค่ะอุ่นนี่เป็นสังขารหรือเปล่าเป็นทุกข์หรือเปล่า
3: เป็
0: นอนัตตาหรือเปล่าเป็นนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นเราหรือเปล่าเมื่อกี้ตอบมาหมดเลยเป็นธรรมะเป็นอนัตตา
3: ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นอุ่นนี่ไม่ใช่เรานะคะตั้งแต่ศีรษะตลอดเท้านี่ไม่ใช่เราเลยเป็นสภาพอ่อนหรือแข็งซึ่งข้างนอกก็มีค่ะข้างนอกก็มีอุ่นมีแข็งมีเย็นมีร้อนเพราะฉะนั้นใครเปลี่ยนลักษณะของสภาพธรรมะไม่ได้ถ้าเข้าใจธรรมะและสิ่งนั้นเป็นธรรมะเพียงแต่ว่าจะอยู่ที่ภายในหรือภายนอกถ้าอยู่ที่ภายในก็ยึดถือว่าเราทั้งหมดเลยอุ่นก็เป็นเราแข็งก็เป็นเราเย็นก็เป็นเรานะคะกลายเป็นเรากลายเป็นของเราลืมแล้วค่ะว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเวลาศึกษาธรรมะเนี่ยต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะแล้วก็เปลี่ยนคำไม่ได้เพราะว่าถ้าบอกว่าเป็นธรรมะก็ต้องเป็นธรรมะโดยตลอดไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนแต่ธรรมะที่ว่าเป็นสัตว์บุคคลเนี่ยนะคะไม่ใช่เป็นแต่เพียงรูปอย่างนี้ค่ะไม่เป็นสัตว์ไม่เป็นบุคคลมีลักษณะที่อ่อนหรือแข็งเท่านั้นแต่ที่จะเป็นสัตว์บุคคลได้เนี่ยนะคะต้องเป็นสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นสภาพที่รู้คิดจำเห็นได้ยินโต๊ะเห็นไหมคะ
3: ไม่เห
0: ็
3: น
0: ได้ยินไหมคะ
3: ได้ยิน
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นธรรมะที่มีจริงนะคะเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นธรรมะที่มีจริงๆนี่นะคะโดยประเภทใหญ่ๆเนี่ยจะมีสองอย่าง ไม่ว่าใครจะไปเสาะแสวงหาในโลกนี้นอกโลกนี้ทั่วจักรวาลกี่แห่งก็ตามแต่นะคะเพราะจักรวาลนี้กว้างใหญ่มากก็จะมีสภาพธรรมะที่มีลักษณะต่างกันเป็นสองอย่างคือสภาพหนึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นเพียงแข็งเพียงอ่อนนะคะเพียงเผ็ดเพียงหวานเท่านั้นเองเป็นเสียงเป็นกลิ่นพวกนั้นแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้นั่นคือรูปธรรมเป็นธรรมะแต่เป็นรูปธรรมเพราะเหตุว่าไม่ใช่สภาพที่สามารถรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเวลานี้ค่ะเราก็สามารถจะตอบได้นะคะว่าอะไรเป็นรูปธรรมอะไรเป็นนามธรรมแม้ว่ามองไม่เห็นแต่สิ่งนั้นมีจริงๆแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยแล้วต้องเป็นรูปธรรมเท่านั้นแต่ฝ่ายนามธรรมนะคะแม้ไม่มีรูปร่างเลยนะคะแต่เป็นธาตุเป็นสภาพที่มีจริงชนิดหนึ่งซึ่งสามารถรู้สามารถคิดสามารถจำสามารถเห็นนี่ไม่มีรูปร่างนะคะแต่เป็นนามธรรมเพราะเหตุว่าเป็นสภาพที่เมื่อเกิดแล้วต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นขณะที่กำลังเห็นเนี่ยนะคะเราอาจจะไม่รู้ว่าเห็นอะไรแต่ต้องมีสิ่งซึ่งถูกเห็นและมีสิ่งที่เห็นมีสภาพเห็นกับมีสภาพที่ถูกเห็นใช่ไหมคะต้องแยกกันเป็นสองอย่างเวลาที่มีเสียงปรากฏต้องมีสภาพที่ได้ยินเสียงไม่อย่างนั้นเสียงก็ปรากฏไม่ได้จะมีแต่เสียงปรากฏโดยไม่มีสภาพที่ไปได้ยินเสียงได้ไหมคะไม่ได้ค่ะนี่คือคู่กันนะคะนามธรรมไม่ว่าจะเป็นประเภทใดๆทั้งสิ้นก็ไม่มีรูปร่างลักษณะเลยแต่เป็นสภาพรู้เมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องรู้เพราะฉะนั้นที่กล่าวว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเนี่ยไม่ใช่มีแต่รูปตั้งแต่ศีรษะตลอดเท้าคนตายนะคะเป็นอะไรคะยังคงเป็นคนหรือเปล่าหรือหมดสภาพความเป็นสัตว์เป็นบุคคลแล้วเหลือแต่ร่างหรือรูปซึ่งเพียงแต่อ่อนหรือแข็งเย็นหรือร้อนแต่ว่าคิดไม่ได้เห็นไม่ได้สุขไม่ได้ทุกข์ไม่ได้เพราะไม่มีนามธรรมมีแต่รูปธรรมเพราะฉะนั้นต้องแยกนามธรรมกับรูปธรรมก่อนนะคะแล้วถึงจะรู้ว่าที่ว่าเป็นสัตว์บุคคลเนี่ยต้องมีนามธรรมกับรูปธรรมเช่นทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ค่ะส่วนหนึ่งเป็นรูปธรรมที่ไม่รู้อะไรเลยนะคะส่วนนามธรรมก็มีสามารถที่จะเห็นได้ยินคิดนึกพวกนี้ค่ะเป็นเราหรือเปล่าคะ
2: ไม่เป็นครับ
0: ค่ะคืออย่างนี้ถูกนะคะหมายความว่าคำไหนที่ได้ยินได้ฟังแล้วตัดสินใจมั่นคงเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นนามธรรมเป็นอนัตตารูปธรรมเป็นอนัตตาเพราะว่าทั้งนามธรรมก็เกิดรูปธรรมก็เกิดทั้งสองอย่างเป็นสังขารธรรมเกิดดับมีศัพท์หลายศัพท์ที่เราวันนี้ฟังเยอะใช่ไหมคะมีสังขารมีธรรมะมีรูปธรรมมีนามธรรมแต่ต้องมีความเข้าใจแม้ฟังเพียงเล็กน้อยแต่ต้องตรงและก็ไม่เปลี่ยนคือทุกอย่างเป็นธรรมะเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้เลยใครจะถามยังไงจะยืนยันยังไงก็ต้องทุกอย่างเป็นธรรมะและธรรมะที่เกิดขึ้นนะคะเป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรมนามธรรมเนี่ยจะเป็นรูปธรรมได้ไหมคะไม่ได้รูปธรรมจะเป็นนามธรรมได้ไหมคะ
3: ไม
0: ่ได้นามธรรมคือนามธรรมรูปธรรมคือรูปธรรมแยกขาดจากกันแต่พอรวมกันนะคะเป็นเราใช่ไหมคะยึดถือนามธรรมว่าเป็นเรายึดถือรูปธรรมว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะคือรู้จักตัวเองค่อยๆรู้จักตัวเองละเอียดขึ้นว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่ยึดถือว่าเป็นเราเนี่ยมีแต่ว่าความจริงไม่ใช่เราและก็ไม่ใช่ของเราด้วยเป็นธรรมะแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นสัตว์โลกตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมคะต้องมีทั้งนามธรรมและรูปธรรมรูปธรรมอย่างเดียวเป็นสัตว์โลกได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่สภาพรู้ไม่มีสภาพรู้ต้องมีสภาพรู้ด้วยนะคะที่ว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมพอได้ยินคำว่ากรรมก็ต้องหมายความว่าถ้าไม่มีเราจะได้ยินคำนี้ไหมมีคำนี้แต่ยังไม่เข้าใจว่าคืออะไรแต่พอจะพูดถึงได้นะคะในภาษาไทยนะคะกรรมคือการกระทำในภาษาไทยนะคะทำดีก็คือกรรมดีทำไม่ดีก็คือกรรมชั่วเพราะฉะนั้นกรรมมีจริงไหมคะ
2: มีอยู่ครับ
0: ม
2: ี
0: จริงเป็นธรรมะหรือเปล่า
2: ก็เป็นธรรมะครับ
0: ค่ะเป็นเราหรือเปล่า
2: ไม่ใช่ครับ
0: ไม
2: ่
0: ใช่เพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะถ้ากรรมดีคือเหตุดีให้ผลดีถ้ากรรมไม่ดีนะคะเหตุไม่ดีก็ให้ผลไม่ดีเมื่อกรรมไม่ใช่เราผลของกรรมที่เกิดเพราะกรรมนั้นเป็นเราหรือเปล่า
2: ก็ไม่เป็น
0: ก็ไม่เป็นค่อยๆพิจารณาไปจนกระทั่งกว่าจะเข้าใจลึกกว่านี้มั่นคงกว่านี้นะคะแต่นี่ก็เป็นแนวที่เราจะรู้ว่าถ้าเป็นคนตรงเนี่ยเราจะไม่บิดเบือนพระธรรมความเข้าใจพระธรรมต้องถูกและต้องตรงยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นกรรมเนี่ยมีนะคะเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรม
2: กรรมก็เป็นนามธรรมครับ
0: ถูกต้องนะคะเพราะอะไรคะ
2: ก็ไม่สามารถที่จะสัมผัสแตะต้องได้ด้วยร่างกายด้วยนี่ครับ
0: นี่คือการคิดประมาณตามที่ฟังนะคะแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจแต่ถ้าจะรู้จริงๆเนี่ยค่ะกรรมเนี่ยคือความจงใจหรือความตั้งใจซึ่งก็เป็นนามธรรมรูปจงใจตั้งใจไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาที่พูดถึงนามธรรมเนี่ยเป็นคำรวมนะคะของสภาพธรรมะสองอย่างซึ่งต้องเกิดพร้อมกันอย่างหนึ่งคือจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏเช่นกำลังเห็นเนี่ยค่ะเป็นจิตเวลาที่เสียงปรากฏเนี่ยปรากฏกับจิตที่ได้ยินเสียงนั้นเสียงอย่างนี้ค่ะปรากฏใช่ไหมคะกับจิตที่ได้ยินลักษณะของเสียงนี้พออีกเสียงหนึ่งปรากฏเสียงอีกอย่างหนึ่งที่ปรากฏก็ปรากฏกับจิตอีกขณะหนึ่งไม่ใช่ขณะเดียวกันนะคะเพราะลักษณะของรูปก็ต่างกันลักษณะของเสียงต่างกันเพราะฉะนั้นจิตได้ยินเสียงซึ่งเกิดดับเนี่ยแต่ละขณะเนี่ยก็ต่างกันไปด้วยจิตขณะหนึ่งที่เกิดแล้วดับไม่กลับมาอีกเลยทุกอย่างค่ะรูปที่เกิดแล้วก็ดับไม่กลับมาอีกเลยสิ่งใดที่เกิดเพราะมีปัจจัยเหมือนอย่างกับแสงสว่างของเทียนนะคะเกิดเพราะไส้ใดเวลาที่เกิดแล้วสว่างแล้วก็ดับไปแล้วแสงสว่างใหม่ก็เกิดจากไส้ใหม่ไม่ใช่เก่าฉันใดนะคะขณะเนี้ยทุกขณะเนี่ยค่ะเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับรวดเร็วตามเหตุตามปัจจัยถ้าใครสะสมความโกรธไว้มากนะคะพอเห็นอะไรก็โกรธหงุดหงิดไม่พอใจตามการสะสมบังคับไม่ได้แต่จิตนั้นก็ดับจิตเห็นเนี่ยไม่ใช่จิตโกรธจิตได้ยินก็ไม่ใช่จิตที่โกรธนะคะเป็นคนละขณะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยจิตเกิดดับนับไม่ถ้วนเลยค่ะเร็วมากจนกระทั่งปรากฏเหมือนไม่ดับเพราะฉะนั้นเหมือนนายมายากลคนที่เล่นกลเนี่ยเล่นเก่งนะคะเราไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วก็มีนกออกมาจากหมวกได้ยังไงทำได้ยังไงแต่จิตเก่งกว่านั้นเพราะเหตุว่าจิตเกิดดับนะคะโดยไม่มีใครรู้เลยค่ะแอบดับไปแอบเกิดขึ้นนะคะโดยที่ว่าเกิดดับอยู่ตลอดแต่ไม่มีใครรู้เลยจนกว่าปัญญาเนี่ยค่ะจะเริ่มฟังพระธรรมค่อยๆพิจารณาจนค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะแต่ก่อนจะประจักษ์อย่างนั้นได้จริงๆต้องเข้าใจสิ่งที่มีอยู่มากขึ้นอีกมากทีเดียวแม้แต่ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมในวันหนึ่งเนี่ยค่ะนี่คือการรู้จักตัวเองถ้าเรามีนามธรรมรูปธรรมคนอื่นเหมือนกันไหมคะ
2: เหมือนครับ
0: ค่ะก็มีนามธรรมรูปธรรมเรามีโกรธคนอื่นมีไหมคะ
2: มีเหมือนกันครับ
0: เพราะฉะนั้นโกรธที่เกิดแล้วไม่ให้ดับได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้นี่คืออนิจจังทุกขังอนัตตาอนัตตาเนี่ยลืมไม่ได้เลยค่ะบังคับบัญชาไม่ได้แค่นี้ก็เริ่มรู้จักตัวเองขึ้นเยอะแล้วก็รู้จักคนอื่นด้วยเวลาที่เห็นคนไม่ดีเนี่ยนะคะเป็นไงคะไม่ชอบไม่ชอบและสงสารไหมคะ
2: ถ้าคนไม่ได้ศึกษาธรรมะก็จะไม่สงสารนะครับ
0: คนที่ศึกษาแล้วแหละค่ะ
2: ก็ถ้าคนได้ศึกษาพอสมควรก็นึกเวทนาว่าเขาไม่น่าจะทำอย่างนั้น
0: เพราะฉะนั้นแสดงว่าเราบังคับจิตเราไม่ได้เลยบังคับจิตใครก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วแต่ว่าจะสงสารหรือไม่สงสารก็ยังบังคับไม่ได้นะคะแต่เมื่อกี้มีคำหนึ่งเวทนารู้สึกเวทนานี่ก็ภาษาไทยที่เราใช้คำในภาษาบาลีนะคะโดยที่ไม่ตรงกับความหมายในภาษาบาลีภาษาบาลีจะออกเสียงว่าเวทนาค่ะหมายความว่าความรู้สึกมีจริงไหมคะมีนะคะของที่จริงมีจริงเนี่ยเป็นธรรมะหรือเปล่า
2: ธรรมะล้วนเลยครับ
0: เป็นธรรมะเป็นอนัตตาหรือเปล่า
2: ตามไม่ทัน
0: เมื่อกี้นี้เป็นธรรมะใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้เป็นธรรมะแต่เวลาเกิดจริงๆเป็นเราเนี่ยแสดงเห็นว่าปัญญาเนี่ยมีหลายระดับขั้นปัญญาขั้นฟังเนี่ยไม่ใช่ทำให้เราเห็นว่าไม่ใช่เราเลยเพียงแต่ฟังเรื่องราวแล้วรู้ว่าตามความเป็นจริงคือไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงปัญญาที่ไม่ใช่เราจริงๆเนี่ยต้องมีไม่อย่างนั้นก็ละความเป็นเราจากความรู้สึกนั้นไม่ได้ถูกไหมคะแต่ว่ามีหนทางค่ะที่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทรงแสดงสำหรับเราซึ่งมีความนอบน้อมเคารพสักการะในพระปัญญาและเวลาที่เรากล่าวคำที่ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะก็หมายความว่าเราจะประพฤติปฏิบัติตามที่ทรงแสดงด้วยไม่ใช่เพียงแต่รับเฉยๆว่ามีพระองค์เป็นสรณะแต่ไม่รู้ไม่ปฏิบัติตามนะคะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติตามขั้นแรกคือฟังพระธรรม ให้เข้าใจก่อนเพราะฉะนั้นเวทนาเนี่ยมีจริงๆนะคะเป็นนามธรรมนะคะแต่นามธรรมเนี่ยมีสองอย่างคือจิตเนี่ยเป็นสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏก็คือจิตเห็นจิตได้ยินจิตได้กลิ่นจิตลิ้มรสจิตรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสนะคะจิตคิดนึกแต่มีสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมที่เกิดกับจิตอีก52ชนิดเยอะไหมคะ
2: เยอะมากครับ
0: ค่ะ52ชนิดนี่วิจิตมากนะคะแค่52เนี่ยว่าเยอะนะคะแต่ความละเอียดและก็ต่างระดับของ52ชนิดเนี่ยก็จะมากทีเดียวนะคะแต่ให้ทราบว่าธรรมชาติใดที่เกิดกับจิตนะคะธรรมชาตินั้นชื่อว่าเจตสิกเจตสิกะเป็นสภาพธรรมะที่ต้องเกิดกับจิตแยกจากจิตไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นขณะใดที่จิตเกิดขณะนั้นมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเช่นความรู้สึกเนี่ยค่ะเวทนาเนี่ยเป็นเจตสิกไม่ใช่เป็นจิตนะคะจิตเป็นสภาพที่มีลักษณะหนึ่งอย่างคือรู้แจ้งในสิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้นะคะแต่เจตสิกเนี่ยจะเป็นความจำจะเป็นความทุกข์จะเป็นความสุขจะเป็นความเมตตากรุณาพวกนี้นะคะแต่เวทนาเนี่ยค่ะความรู้สึกเนี่ยมีจริงๆเป็นเจตสิกหนึ่งเท่านั้นนะคะใน52ซึ่งมีลักษณะต่างกันเป็น5อย่างคือดีใจโสมนัสเสียใจโทมนัสแล้วก็สุขทางกายทุกข์ทางกายแล้วก็ความรู้สึกเฉยๆ5อย่างอันนี้เป็นลักษณะของเวทนาก็คือเป็นสภาพธรรมะที่เกิดแล้วก็เป็นนามธรรมแล้วก็ไม่ใช่เราด้วยคุณสำราญเป็นสัตว์โลกหรือเปล่าคะค่ะถ้าไม่มีจิตไม่มีเจตสิกไม่มีรูปเกิดขึ้นนะคะจะมีคำว่าคุณสำราญไหมคะไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยไม่ใช่ชื่อนะคะแต่ต้องเป็นจิตเจตสิกรูปแล้วก็สมมุติเรียกจิตเจตสิกรูปนั้นว่าคุณสำราญเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้หรือเป็นอะไรทั้งหมดนะคะถ้าไม่มีสภาพธรรมะที่มีจริงๆเกิดขึ้นก็จะไม่มีคำเรียกสภาพธรรมะนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่ได้ยินคำหนึ่งคำใดเนี่ยนะคะเรียกสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยก็พอที่จะรู้ได้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นสภาพธรรมะอะไรสภาพธรรมะจริงๆนะคะอย่างเราเรียกว่าผมอย่างเงี้ยค่ะทุกคนใช้คำว่าผมแล้วทุกคนก็เข้าใจว่าหมายความถึงอะไรแต่ถ้าไม่มีรูปแข็งรูปอ่อนรูปเย็นรูปร้อนรูปจริงๆที่เกิดขึ้นผมจะมีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าไม่ใช้ชื่อว่าผมแต่รูปมีแต่ว่าจำเป็นต้องใช้คำเพื่อที่จะให้ทราบว่าหมายความถึงรูปอะไรฉันใดนะคะเวลาที่จะพูดว่าหมายความถึงคนนั้นคนนี้ชื่อนั้นชื่อนี้แท้ที่จริงก็เป็นอนัตตาเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็สมมุติเรียกให้รู้ว่าหมายความถึงสัตว์โลกไหนหรือว่าหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจคำว่าธรรมะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ว่าเรียกชื่อต่างๆเท่านั้นเอง
4: เรียนถามท่านอาจารย์ค่ะวันนี้เรามาฟังถึงเรื่องของการศึกษาพระธรรมเพื่อที่จะละความไม่รู้ว่าไม่มีเรามีแต่นามธรรมรูปธรรมจริงแล้วไม่ใช่เราแต่ไม่ว่าจะตื่นจะทำอะไรก็ยังเป็นเราอยู่นะคะดังนั้นการศึกษาเริ่มต้นแล้วก็ค่อยๆทำความเข้าใจแล้วก็ความมั่นคงนี่นะคะท่านอาจารย์จะค่อยๆเริ่มศึกษาอย่างไร
0: ฟังครั้งเดียวเนี่ยพอไหมคะไปโรงเรียนไปวันเดียวแล้วก็จากนั้นไม่ไปอีกเลยค่ะก็ไม่มีความรู้อะไรใช่ไหมคะนี่ยังเป็นความรู้ทางโลกแต่ถ้าความรู้ทางธรรมความรู้ที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เนี่ยค่ะหมายความว่าผู้นั้นเนี่ยต้องเรียนหรือฟังตลอดชีวิตชาติเดียวพอไหมคะถ้ายังไม่ได้รู้ความจริงก็ต้องต่อไปอีกกี่ชาติกี่ชาติก็ตามแต่ผู้นั้นเนี่ยค่ะเป็นผู้ที่มีบุญในปางก่อนนะคะที่ได้สะสมมาที่ผันมาให้ได้ยินเสียงซึ่งสามารถที่จะทำให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้นะคะเหมือนกับพืชค่ะซึ่งมีนะคะแล้วเริ่มปลูกลงดินจะรดน้ำหรือไม่รดน้ำนั่นก็แล้วแต่นะคะแม้ว่าจะมีพืชที่ใส่ลงไปในดินแล้วแต่ไม่รดน้ำเลยชาตินี้แค่ฟังหนเดียวเป็นไงคะไม่โตแน่ ใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องที่อยู่ที่ประโยชน์ว่าเราเห็นประโยชน์ของคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแค่ไหนเพราะว่าบางคนเนี่ยค่ะเขาจะบอกว่าไม่มีเวลาไม่ว่างนะคะแต่ทำไมมีเวลาสำหรับทำอย่างอื่นมีเวลาว่างสำหรับอย่างอื่นแต่ไม่มีเวลาที่จะฟังคำสอนที่จะให้เกิดปัญญาของเราเองนะคะซึ่งยากแสนยากที่จะได้ยินได้ฟังคำสอนจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าอีกไม่นานเลยนะคะคำสอนนี้จะหมดแน่นอน ถ้าไม่มีคนศึกษาดำรงไว้ซึ่งคำสอนคำสอนนี้จะอยู่ได้ยังไงมีพระไตรปิฎกจริงนะคะแต่ไม่มีคนอ่านหรือว่าไม่มีคนที่เข้าใจอย่างถูกต้องพระศาสนาก็ดำรงอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่พระศาสนาจะดำรงอยู่ได้เนี่ยนะคะอยู่ที่ใครอยู่ที่พุทธบริษัทแต่ละคนไม่ใช่อยู่ในตู้รักษาไว้อย่างดีเก็บเอาไว้นะคะระเบิดก็ทำลายไม่ได้นั่นไม่ใช่เลยค่ะแต่ว่าเมื่อมีการศึกษามีการเข้าใจเท่านั้นค่ะที่พระธรรมจะดำรงอยู่ได้เพราะฉะนั้นที่ว่าพระศาสนากำลังเสื่อมหรือว่าจะดำรงอยู่ได้ไม่นานเนี่ยนะคะเพราะเหตุว่ามีผู้ที่สนใจที่จะศึกษาพระธรรมจริงๆเนี่ยเป็นส่วนน้อยและเมื่อศึกษาแล้วเนี่ยค่ะต้องเป็นผู้ที่ตรงเป็นผู้ที่ละเอียดนะคะเป็นผู้ที่ศึกษาเพื่อละความไม่รู้และก็เพื่อละกิเลสด้วยแต่ถ้ามีการศึกษาเพื่อจะได้บุญมากๆนะคะก็จะได้ถึงนิพพานเร็วๆปัญญาก็ไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นเพราะว่าบางคนถามเขาว่าให้ถึงนิพพานโดยไม่รู้อะไรเอาไหมเขาบอกว่าเอาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องซึ่งต้องเป็นผู้ที่ละเอียดและเป็นผู้ที่ตรงค่ะปัญญาคือความรู้ถูกความเห็นถูกคืออย่างไรเนี่ยต้องพิจารณามีสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏให้เข้าใจจริงๆนะคะพระธรรมที่ทรงแสดงทั้งหมดเนี่ยค่ะแสดงเรื่องจริงค่ะเปิดดูในพระไตรปิฎกเนี่ยเรื่องตาเรื่องหูเรื่องจมูกเรื่องลิ้นเรื่องกายเรื่องใจวันนี้ใครไม่มีบ้างไม่มีเห็นไม่มีได้ยินไม่มีได้กลิ่นไม่มีลิ้มรสไม่มีรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกเนี่ยมีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นทรงแสดงสัจธรรมนะคะเพราะฉะนั้นผู้นั้นต้องรู้ว่าธรรมะอยู่ที่ไหน
2: ธรรมะอยู่ที่ตัวเรา
0: ค่ะ
2: เนี่ยครับ
0: ที่ตัวเราทั้งหมดเลยค่ะทรงแสดงเรื่องของโลภะโลภะอยู่ที่ไหน
2: อยู่ที่ตัวเราครับ
0: แสดงเรื่องโทสะอยู่ที่ไหน
2: ก็อยู่ที่ตัวเรา
0: แสดงเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดโลภะโทสะอยู่ที่ไหนไม่พ้นจากชีวิตประจำวันทุกวันทุกขณะซึ่งไม่เคยรู้เลยเพราะฉะนั้นจากความไม่รู้นะคะก็ได้รับแสงจากพระธรรมจากการฟังเนี่ยเริ่มมีความเข้าใจถูกในสภาพที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏให้ศึกษาเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจธรรมะนะก็รู้ว่าธรรมะอยู่ที่ไหนศึกษาธรรมะคือศึกษาอะไรคือศึกษาสิ่งที่กำลังมีจริงในขณะนี้จนกว่าจะรู้ตามความเป็นจริงที่ได้ศึกษาก็ตรงธรรมะคือธรรมดามีสิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏทรงแสดงไว้โดยละเอียดจนกว่าจะถึงความเป็นอนัตตาคือไม่ใช่เรา
2: ปัจจุบันนี้มันต้องอยู่ในสังคมนะครับพุทธบริษัทก็มีอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีอะไรทำนองนี้เป็นผู้สืบทอดศาสนาแต่เราจะมีองค์กรอย่างไรที่จะมาส่งเสริมให้ทางศาสนาให้ดีกว่าทุกวันนี้นะครับ
0: หน้าที่ของเราทำเสร็จหรือยัง
2: ยังไม่เสร็จนะครับผมก็ถึงได้ห่วงคนอื่น
0: ก็โยนไปให้คนอื่นทำหน้าที่ของเขาเลยค่ะหรือว่าเราก็ควรจะรับผิดชอบทำหน้าที่ของเราด้วยเพราะว่าแต่ละคนนะคะที่กล่าวว่าเป็นสังคมเนี่ยก็แต่ละหน่วยแต่ละคนใช่ไหมคะถึงจะเป็นสังคมขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นถ้าสังคมดีก็หมายความว่าแต่ละหน่วยดีถ้าสังคมศึกษาธรรมะก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจพระธรรมแต่ไม่ได้จำกัดว่าต้องไปบังคับให้คนอื่นเป็นอย่างที่เราต้องการในเมื่อเราทำไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราทำคนอื่นจะทำได้หรือไม่ได้เนี่ยเรารู้เหตุว่าแต่ละคนเนี่ยต่างกันใช้คำว่าลิบลับไม่เหมือนกันเลยค่ะแม้แต่ในขณะที่กำลังนั่งอยู่ที่นี่เนี่ยคิดเหมือนกันหรือเปล่าค่ะนานาเรื่องนะคะถ้ามีโลภะความติดข้องระดับเดียวกันหรือเปล่าก็ต่างระดับนะคะถ้ามีปัญญาระดับเดียวกันหรือเปล่าก็ต่างกันอีกเพราะฉะนั้นแม้ว่าเจตสิกมี52นะคะปัญญาไม่ใช่จิตชื่อต่างๆที่เราได้ยินในชีวิตประจำวันนะคะล้วนเป็นเจตสิกทั้งนั้นขยันก็เป็นเจตสิกนะคะหรือว่าเมตตากรุณาพวกนี้ก็เป็นเจตสิกจิตมีหน้าที่อย่างเดียวค่ะเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเช่นสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้เป็นอย่างไรจิตสามารถที่จะเห็นนะคะเป็นหน้าที่ของจิตอย่างเดียวคือเห็นสิ่งที่ปรากฏเห็นแจ้งด้วยนะคะส่วนเจตสิกที่เกิดก็ทำหน้าที่แต่ละอย่างเช่นเวทนาก็ทำหน้าที่รู้สึกในสภาพที่ปรากฏที่เห็นในขณะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยค่ะก็คือว่าเราอยู่ในโลกถามจริงๆนะคะคนเดียวหรือหลายคน
2: หลายคนสิครับ
0: เวลาเห็นเนี่ยค่ะคนอื่นเห็นด้วยหรือว่าขณะที่เห็นเนี่ยต่างคนก็ต่างเห็นเป็นจิตเห็นของแต่ละคน
2: ครับต่างคนต่างเห็นครับ
0: ค่ะไม่ได้เห็นด้วยกันไม่ใช่เห็นของคนอื่นมาด้วยค่ะเกิดมาเนี่ยเกิดมาคนเดียวหรือหลายคน
2: เกิดคนเดียวครับ
0: ตายคนเดียว
2: ตายคนเดียว
0: ค่ะคิดแล้วค่ะเวลาคิดเนี่ยเราคิดเนี่ยความคิดของเราเนี่ยเป็นจิตที่เกิดขึ้นคิดคนเดียวหรือคนอื่นก็มาคิดด้วยในขณะนั้น
2: เราคิดคนเดียวครับ
0: เพราะฉะนั้นเพราะคิดจึงคิดว่าอยู่กับหลายคนแต่ความจริงจิตเกิดขึ้นหนึ่งขณะนะคะเป็นโลกส่วนตัวแต่ละใบของแต่ละคนแม้แต่ความคิดที่ต่างกันนานาความคิดเนี่ยนะคะก็เพราะสะสมมาต่างๆกันเห็นสิ่งเดียวกันเนี่ยค่ะคิดต่างกันละตามระดับของความคิดเราเรียนต่อไปจะทราบว่ามีจิต8ชนิดนะคะซึ่งเกิดกับโลภะนี่ค่ะนี่อย่างย่อที่สุดนะคะเพราะ8ชนิดเนี่ยขยายออกไปตามความวิจิตมากมายนับไม่ถ้วนแต่ด้วยพระปัญญาคุณจึงทรงประมวลลักษณะนานาชนิดเนี่ยเป็น8ประเภทคือยังไงก็ไม่พ้นจาก1ใน8นั้นแต่ว่าความหลากหลายนั้นมีมากเพราะฉะนั้นมนุษย์เราเนี่ยค่ะเกิดมาเนี่ยก็มีแค่2ตา2หูมีจมูกนะคะมีปากเหมือนกันมั้ยคะ
2: ไม่เหมือนครับ
0: ค่ะไม่เหมือนเห็นไหมคะเพียงแค่นี้ค่ะมาจากไหนตาหูคิ้วจมูกปากพวกนี้มาจากไหนทรงแสดงไว้โดยละเอียดค่ะว่าต้องมีปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นต่างกันแล้วนี่แค่ห้องนี้นะคะออกไปนอกห้องนี้เหมือนกันไหมคะไม่เหมือน
2: ไม่เหมือน
0: ตามถนนหนทางเหมือนไหมคะที
2: ่
0: โรงเรียนที่วัดก็ไม่เหมือนประเทศก็ไม่เหมือนทั่วโลกจะเหมือนกันไหมคะแสดงว่ากรรมวิจิตแค่ไหนที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต่างกันไปตามกรรมก็เป็นเรื่องที่ถ้าศึกษาแล้วก็จะเข้าใจนะคะความเป็นมาตั้งแต่เกิดจนตายและหลังตายแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปก็เป็นเรื่องที่ทรงแสดงโดยการตรัสรู้โดยละเอียดแต่ข้อสำคัญที่สุดนะคะยังไงพื้นฐานต้องมั่นคงและไม่เปลี่ยนแปลงคือทุกอย่างเป็นธรรมะขีดเส้นได้เลยค่ะว่าทุกอย่างนะคะแล้วธรรมะมี2อย่างคือนามธรรมกับรูปธรรมนามธรรมมี2อย่างคือจิตกับเจตสิกส่วนรูปทุกชนิดค่ะไม่ว่ารูปในอดีตเสียงในอดีตกลิ่นในอดีตก็จะเป็นนามธรรมไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นที่เราได้ยินบ่อยๆเวลาเราไปวัดเนี่ยนะคะรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ก็คือจิตเจตสิกรูปเป็นอภิธรรมเป็นปรมัตถธรรมคือเป็นธรรมะที่มีจริงๆนะคะใครจะเรียกชื่อหรือไม่เรียกอะไรสภาพธรรมะนั้นก็เป็นอย่างนั้นค่ะจะใช้ภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาอะไรสภาพธรรมะนั้นก็เป็นอย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเป็นธรรมะแต่ว่าจำเป็นต้องใช้ชื่อมิฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะว่าหมายความถึงธรรมะอะไรวันนี้รู้จักธรรมะแล้วใช่ไหมคะอีกครั้งหนึ่งค่ะธรรมะอยู่ที่ไหน
2: อยู่ที่ตัวเราครับอ
0: ยู่ที่ตัวไม่ต้องไปหาที่อื่นเลยนะคะไม
2: ่
0: ว
2: ่
0: าทรงแสดงเรื่องโลภะก็อยู่ที่ตัวแสดงเรื่องเห็นก็อยู่ที่ตัวแสดงเรื่องคิดก็อยู่ที่ตัวเพราะฉะนั้นล้วนเป็นธรรมะที่สามารถจะรู้ได้
5: ปัญญายังไม่พอแม้จะฟังพระธรรมและเข้าใจว่าสภาพธรรมะที่ปรากฏขณะนี้เกิดแล้วดับแต่ปัญญาก็ยังไม่พอที่จะประจักษ์ในความเกิดดับของสภาพธรรมะนั้นจึงต้องสะสมปัญญาจากการฟังพระธรรมต่อไปจากการสนทนาธรรมที่บ้านคุณวิสิทธิ์และคุณสุกัญญาเพื่อนชอบ28กุมภาพันธ์2561
0: ลักษณะแต่ละหนึ่งต่างกัน
6: ไม่เห็นถึงความที่ธรรมะเขามีความต่างกันนะครับท่านอาจารย์
0: คุณวิชัยกำลังเจ็บนะคะทุกขเวทนาเรียกมันหรือเปล่า
6: ก็ไม่ต้องเรียกครับ
0: ก็เรียกสิคะก็ทุกขเวทนาก็เป็นลักษณะของธรรมะอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นแต่ละธรรมะก็เป็นลักษณะอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าทุกขเวทนาเกิดเจตนาเกิดหรืออะไรเกิดอย่างนั้นไม่ใช่ค่ะแต่ว่ามีความเข้าใจในลักษณะนั้นว่าเป็นธรรมะและหลากหลายกันใช่ไหมคะเวลาจะสื่อสารก็ต้องใช้ชื่อแต่เวลาที่กำลังปรากฏนี่จะเรียกไห
6: มไม่ต้อง
0: ทุกขเวทนาทุกขเวทนาเกิดแล้ว
6: ก็ไม่ต้องเรียกครับท่านอาจารย์
0: ก็ไม่ต้องเรียกก็รู้ในความเจ็บ
6: ถ้าในขั้นปริยัติครับท่านอาจารย์อย่างเช่นในธรรมสังคณีเนี่ยพระองค์ก็แสดงว่ากุศลเป็นไฉนธรรมะที่เกิดพร้อมกันในสมัยนั้นเป็นไฉนผัสสะเป็นยังไงเวทนาเป็นยังไงอะไรสัญญาเป็นยังไง
0: ผัสสะเป็นยังไงสัญญาเป็นยังไงเวทนาเป็นยังไง
6: ก็ไม่ปรากฏ
0: ก็ไม่ปรากฏแต่รู้ว่าแต่ละหนึ่งขั้นปริยัติเริ่มเข้าใจถูกต้องว่าสิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้มีธรรมะอื่นรวมอยู่ด้วย จนกว่าจะปรากฏได้ทีละหนึ่งแต่ก็ทีละหนึ่งนั้นน่ะหลากหลายอย่างเห็นเงี้ยเอาจากขู่วิญญาณ
6: เข้าใจ
0: ไม่ต้องเรียกเห็นก็เข้าใจแต่เข้าใจระดับไหนรู้ว่าเห็นมีจริงได้ยินก็มีจริงแต่จะรู้ถึงความไม่ใช่เราไหมทั้งเห็นกันทั้งวัน
6: คือต้องมีความรู้พอเพียงต่อการที่จะเข้าใจสภาพนั้นที่จะไม่ใช่เรา
0: เพราะว่าเข้าใจคือความรู้แข็งเกิดดับไหมคะ
6: ต้องเกิดดับสิครับอาจารย
0: ์แข็งเกิดดับนะคะแน่ๆนะเดี๋ยวนี้แข็งมีไหม
6: มีครับท่านอาจารย
0: ์อะไรล่ะที่รู้ว่าแข็งเกิดและดับ
6: ต้องเป็น
0: ก็แข็งอย่างนี
6: ้
0: และอะไรรู้ว่าแข็งเกิดและดับ
6: ต้องเป็นปัญญาที่รู้แข็งเกิด
0: ระดับที่เกิดดับใช่ไหม
6: ใช่ครับ
0: ปัญญาระดับนั้นมาจากไหนการฟังเดี๋ยวนี้แหละที่ค่อยเข้าใจขึ้นโดยที่แข็งก็ยังคงเป็นแข็งไม่ปฏิเสธเลยว่าแข็งมีทุกอย่างมีให้รู้ว่ามีแต่เป็นเราเพราะฉะนั้นกว่าทุกอย่างที่มีเนี่ยไม่ใช่เราน ี่คือความต่างใช่ไหมคะไม่ใช่แข็งไม่มีและไม่ใช่ไม่รู้ว่าแข็งเกิดดับแต่แข็งเดี๋ยวนี้ไม่ได้เกิดดับเพราะความรู้ใช่ไหมยังไม่พอ
6: ที
0: ่
6: จะร
0: ู้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เห็นเกิดดับแต่ความรู้ยังไม่พอใช่ไหมที่จะประจักษ์การเกิดดับอาศัยความรู้ขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกปกปิดไว้ก็เปิดเผยตามลำดับขั้นของปัญญาถึงแท้ที่เป็นปกติเองนี่
6: เพราะว่าตามความเป็นจริงตอนนี้แข็งก็เกิดดับอยู่
0: ถูกต้องแต่ไม่รู้เพราะอะไรไม่รู้
6: เพราะปัญญายังไม่เกิดที่จะเข้าใจ
0: ป
6: ั
0: ญญายังไม่พอที่จะประจักษ์การเกิดดับเพียงแค่แข็งรู้ว่ามีแข็งใครนะที่ไม่รู้ว่ามีแข็งแต่ปัญญาอยู่ไหนที่จะรู้ว่าแข็งไม่ใช่เราแข็งไม่ใช่โต๊ะขณะนั้นแข็งต้องปรากฏเฉพาะแข็งใช่ไหมเพราะฉะนั้นแข็งที่ปรากฏเฉพาะแข็งยังไม่ได้เกิดดับด้วยเพราะปัญญาไม่พอที่จะรู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่ความรู้สิ่งที่เคยไม่รู้ทั้งหมดก็รู้ขึ้นในสิ่งที่มีเป็นปกติจากความไม่รู้ค่อยๆรู้ขึ้นก็มันปรากฏเราไม่รู้อะถ้าไม่รู้ต่อไปก็คือไม่รู้ต่อไปแต่ถ้าเริ่มเข้าใจขึ้นก็รู้แล้วอะความเข้าใจค่อยๆเกิดขึ้นไม่อย่างนั้นจะไปเข้าใจอะไรล่ะที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยไปเข้าใจอะไรก็เข้าใจสิ่งที่ไม่เข้าใจนั่นแหละจนกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้นกว่าความเข้าใจเนี่ยจะค่อยๆปรุงแต่งจนถึงเวลาที่เห็นอย่างเดิมแต่โดยความเป็นอนัตตาของความเข้าใจที่สะสมมาพร้อมที่จะเกิดเมื่อไหร่ก็ปรากฏแต่ก็เหมือนเดิมเหมือนตอนที่ไม่เข้าใจนั่นแหละแต่ตอนที่ไม่เข้าใจเนี่ยต่างกับตอนที่เริ่มเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเพราะฉะนั้นความรู้ก็ต่างกับความไม่รู้แม้แต่สิ่งนั้นซึ่งเคยไม่รู้ก็จะต้องเป็นสิ่งที่ค่อยๆรู้และค่อยๆรู้ลองคิดดูสิคะว่าเราฟังเรื่องเห็นมานานเท่าไหร่แล้วเราก็เห็นมาตลอดเวลาที่เราฟังเนี่ยถึงเราไม่ฟังเราก็เห็นเนี่ยก็ยังไม่รู้ความจริงของเห็นสักทีเพราะว่ายังเหมือนเดิมที่ไม่รู้เพียงแค่ฟังแค่ค่อยๆเข้าใจจนกว่าจะปรุงแต่งอีกระดับหนึ่งโดยความเป็นอนัตตาความอดทนแค่ไหนแต่เบิกบานได้จะไปทำอะไรได้เสียเวลาเปล่าๆจะเป็นทุกข์ก็ใช่ที่ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ค่อยๆเข้าใจขึ้นได้เพราะฉะนั้นเห็นได้เลยค่ะว่าปัญญาของเราเนี่ยจะค่อยๆเกิดตามลำดับฟังแล้วนะคะนานไหมกว่าจะคิดถึงธรรมะที่ได้ฟังเพลิดเพลินไปเลยเดี๋ยวเราก็รับประทานอาหารอร่อยคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ฟังเมื่อกี้นี่ลืมนะจนกว่านะคะนึกออกโดยความเป็นอนัตตาแค่เรื่องราวค่อยๆจำตามที่นึกออกจนกว่าจะถึงไม่ต้องนึกปรุงแต่งที่จะถึงความเข้าใจทันทีเพราะฉะนั้นการเจริญขึ้นของปัญญาก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามลำดับจนถึงเมื่อไหร่ที่ปรากฏการประจักษ์แจ้งเมื่อนั้นก็รู้ว่าที่ประจักษ์แจ้งได้เนี่ยขณะนั้นเข้าใจนะในสิ่งนั้นชัดเจนเพราะเคยเข้าใจมาแล้วจากการฟังค่อยๆปรุงแต่งมาจากไม่รู้เลยจนกระทั่งเป็นการประจักษ์แจ้งได้แม้แต่แข็งที่กำลังปรากฏหรือเห็นธรรมดาหรือได้ยินธรรมดาทุกอย่างธรรมดามาจากไหนปัญญาที่จะรู้ก็ต้องมาจากขั้นฟังก่อน

0: เว้นบาปอย่างไรจะบังคับไม่ให้เกิดอกุศลได้หรือไม่แต่ในขณะที่กุศลเกิดจึงเว้นบาปในขณะนั้นซึ่งไม่ใช่เราจะเว้นและการจะชำระจิตให้บริสุทธิ์ก็ด้วยการรู้ลักษณะสภาพธรรมะที่ปรากฏขณะนี้ตามความเป็นจริงจากการสนทนาพระธรรมวินัยวันมาฆบูชาที่มสพ.1 มีนาคม 2561
1: วันนี้ก็เป็นวันทบทวนเหตุการณ์ในอดีตเมื่อ 2,561 ปีมาแล้วเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนะคะซึ่งก็มีสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นประโยชน์ที่สุดก็คือว่าทำให้เราได้น้อมระลึกถึงผู้ที่ได้ตรัสรู้ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสาวกที่ถึงความเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นแต่ละท่านกว่าจะได้ถึงความเป็นพระอรหันต์เนี่ยค่ะก็จะต้องมีการได้ฟังธรรมะและมีความเข้าใจเพราะฉะนั้นเรามาที่นี่นะคะไม่ทราบว่านัดหมายกันหรือเปล่าหรือว่านัดหมายกันบ้างไม่นัดหมายกันบ้างนะคะที่จะมาฟังธรรมะแต่ว่าไม่ใช่เพียงระลึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นเป็นวันที่สมควรที่จะได้เข้าใจธรรมะด้วยไม่ใช่ว่าเพียงถึงวันสำคัญแล้วเราก็มาทำการสักการะบูชาแต่ไม่มีอะไรที่จะบูชาสูงสุดเท่ากับได้เข้าใจคำที่พระองค์ได้ตรัสรู้และทรงแสดงไว้นานมาแล้วนะคะแต่ก็ยังเป็นประโยชน์สำหรับเราที่จะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นการเข้าใจธรรมะเป็นการบูชาสูงสุดที่จะดำรงรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้สืบต่อไปได้เพราะเหตุว่าถ้าไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาด้วยเหตุนี้พระธรรมแต่ละคำที่ได้ฟังนะคะต้องไตร่ตรองและต้องเข้าใจและต้องรู้ว่าแม้แต่เพียงคำที่ตรัสว่าเว้นบาปไม่ทำบาปทางปวงแค่นี้ค่ะเหตุใดจึงเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องลึกซึ้งกว่าคำของคนอื่นใครก็พูดได้นะคะแต่จะพูดว่าอย่าทำบาปแต่ความจริงไม่มีใครสามารถที่จะห้ามไม่ให้สภาพธรรมะเกิดได้เลยไม่ว่าสภาพธรรมะนั้นจะเป็นธรรมะอะไรก็ตามด้วยเหตุนี้นะคะขณะนี้เว้นไม่ทำบาปในขณะที่เข้าใจธรรมะพระชนกุศลทั้งหมดเว้นจากบาปด้วยเหตุนี้นะคะขณะใดก็ตามที่ไม่มีการทำบาปแต่ก็ยังต้องเว้นการที่จะไม่เข้าใจธรรมะเพราะเหตุว่าขณะนั้นนะคะเป็นบาปขณะที่ไม่เข้าใจธรรมะคิดดูสิคะธรรมะกำลังปรากฏแต่ว่าไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นจะเว้นบาปได้ยังไงคะต้องตามลำดับว่าแม้แต่ขณะที่กุศลที่เกิดได้น้อยมากแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดได้เมื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าทั้งวันเนี่ยปกติในชีวิตเนี่ยก็เป็นอกุศลแต่เว้นบาปเมื่อกุศลเกิดเพราะฉะนั้นขณะใดที่กุศลไม่เกิดขณะนั้นเว้นบาปหรือเปล่าก็ไม่ได้เว้นบาปเพราะว่าอกุศลก็ยังเกิดด้วยเหตุนี้นะคะประมาทอกุศลไม่ได้เลยสะสมมามากประพฤติเป็นไปตามการสะสมจนกว่ากุศลจะเกิดแม้เพียงเล็กน้อยเพราะฉะนั้นทำความดีให้ถึงพร้อมเนี่ยประมาทไหมคะแม้กุศลเล็กน้อยขณะนั้นเกิดแล้วอกุศลไม่เกิดด้วยเหตุนี้ผู้ที่เห็นประโยชน์ของกุศลธรรมจึงไม่ประมาทแม้กุศลเพียงเล็กน้อยไม่ว่าจะทางกายทางวาจาและทางใจแต่ถ้าไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่รู้เลยค่ะว่าขณะนั้นน่ะไม่ใช่เราเลยไม่มีตัวตนแต่ว่าขณะนี้กำลังมีสิ่งที่ปรากฏให้เข้าใจถูกต้องตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะไม่ใช่เราถ้าเขามีความเข้าใจอย่างนี้ชำระจิตให้บริสุทธิ์นะคะแม้เพียงเล็กน้อยนิดหน่อยแต่การที่จะชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความเศร้าหมองคือกิเลสทั้งหลายได้เนี่ยค่ะก็มีหนทางเดียวคือเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะเหตุว่าธรรมะคือเดี๋ยวนี้เองกำลังเห็นก็เป็นธรรมะถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏชำระจิตหรือเปล่าคะก็เป็นเพียงเว้นบาปขณะนั้นมีปัจจัยที่จะให้กุศลจิตเกิดนะคะแล้วก็ไม่ประมาทที่จะทำกุศลไปแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามีความเข้าใจถูกโดยการที่ฟังพระธรรมแล้วก็เข้าใจและรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเ พราะฉะนั้นขณะนี้นะคะเป็นธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วใน45พรรษาเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่เมื่อใดที่ได้ฟังคำไม่ใช่เพียงคิดว่าเว้นบาปแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องไม่ใช่เราที่เว้นบาปเพราะว่าเป็นธรรมะทั้งหมดคำพูดที่ทุกคนพูดเสมอนะคะไม่ทำชั่วแต่ว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือไม่ทำไม่ใช่เราที่ไม่ทำเพราะฉะนั้นทุกคำของพระองค์เนี่ยค่ะจะต้องมีความจริงที่แสดงเห็นถึงความเข้าใจว่าต่างกับคำของคนอื่นใครก็บอกใครได้เว้นชั่วไม่ทำชั่วแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือที่เว้นนั้นไม่ใช่เราเป็นธรรมะทั้งหมดแม้แต่ทำดีก็ไม่ใช่เราก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นคำของพระองค์ต่างกับคำของคนอื่นที่ทำให้เข้าใจถูกต้องว่าขณะที่เว้นไม่ใช่เราขณะที่ไม่กระทำบาปไม่ใช่เราขณะที่กระทำบุญหรือทำความดีนะคะก็เป็นธรรมะขณะนั้นก็จะเป็นการที่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความไม่รู้

0: สนทนาธรรมที่บ้านคุณสุปราณีวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2545
1: เรื่องธรรมะเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ดูแล้วก็อนุโมทนาทุกคนนะคะเพราะว่าหาคนที่จะสนใจในยุคนี้ค่ะไม่ง่ายเลยเพราะว่าในยุคสมัยนี้ค่ะเราก็มักจะสนใจเรื่องอื่นผู้ที่มีครอบครัวมีกิจธุระเนี่ยก็ต่างสนใจในเรื่องครอบครัวในเรื่องกิจธุระนะคะแต่ก็ยังมีผู้ที่ได้สะสมมาที่จะสนใจที่จะได้ฟังสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับเราเพราะว่าผู้ที่จะให้ความรู้ในทางธรรมะแก่เราเนี่ยนะคะต้องเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการตรัสรู้เราก็นับถือพระพุทธศาสนากันมาตั้งแต่เด็กก็คงจะเป็นได้นะคะแต่ว่าโอกาสที่จะได้ฟังธรรมะว่าธรรมะนี้ทรงแสดงคงจะยากเพราะเหตุว่าเรามักจะฟังเรื่องแค่ศีลนะคะหรือว่าเรื่องทานเท่านั้นแต่ว่าถ้าเป็นเฉพาะเรื่องทานเรื่องศีลเนี่ยค่ะก็ไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนเพราะเหตุว่าใครๆก็พูดเรื่องทานได้ใครๆก็พูดเรื่องศีลได้แต่การที่เรากราบไหว้แม้ว่าจะปรินิพพานไปแล้ว 2,500 กว่าปีนะคะเห็นพระพุทธรูปที่ไหนเห็นวัดวาที่ไหนเราก็กราบไหว้ในพระคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยค่ะทั่วโลกแสดงให้เห็นว่าการเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะเป็นสิ่งซึ่งคนอื่นเป็นไม่ได้เพราะฉะนั้นพระธรรมของพระองค์เนี่ยต้องไม่ใช่อย่างธรรมดาธรรมดาอย่างที่เราคิดเองได้เลยนะคะแต่ต้องเป็นการยากแล้วก็ต้องเป็นการที่จะค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นแต่ให้ทราบว่าเป็นชีวิตจริงๆทั้งหมดค่ะขณะนี้นะคะย้อนถอยไปเมื่อ 2,500 กว่าปีก็มีคนอย่างนี้แหละไม่ใช่ไม่มีคนใช่ไหมคะแต่ที่ประเทศอินเดียแล้วก็ที่พระวิหารเชตวันมีโอกาสที่จะได้เฝ้าได้ฟังพระธรรมจากพระโอษฐ์ในกาลสมัยเมื่อ 2,500 กว่าปีแต่สมัยนี้นะคะก็ยังมีพระธรรมแม้ว่าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงดับขันปรินิพานแล้วนะคะแต่พระธรรมยังอยู่จารึกเป็นพระไตรปิฎกนะคะพร้อมอรรถกถาถ้าสนใจนะคะก็น่าจะลองอ่านดูนะคะเพราะว่าดิฉันพอได้ยินคำว่าพระไตรปิฎกเนี่ยก็อยากเห็นนะคะรูปร่างหน้าตาของพระไตรปิฎกเนี่ยจะเป็นยังไงสมัยที่ดิฉันเรียนเนี่ยค่ะก็ยังไม่มีการแปลพระไตรปิฎกออกมาเป็นภาษาไทยนะคะก็มีแต่ภาษาบาลีพอถึง 2,500 เนี่ยค่ะก็มีการแปลพระไตรปิฎกออกมาเป็นภาษาไทยก็เริ่มที่จะจับพระไตรปิฎกเพื่อที่จะได้อ่านด้วยตัวเองว่านี่เป็นพระธรรมคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนใดที่เข้าใจได้นะคะเราก็อ่านแล้วก็พิจารณาเป็นประโยชน์แต่ส่วนที่ลึกซึ้งหรือว่าละเอียดมากยังไม่เข้าใจนะคะเราก็อาศัยต่อไปเราจะสนใจที่จะฟังที่จะเรียนให้เข้าใจขึ้นแต่ว่าจะไม่ทอดทิ้งเลยเพราะรู้ว่าไม่มีใครสามารถที่จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บ่อยๆ 2,500 กว่าปียังไม่มีอีกสักองค์หนึ่งนะคะแล้วอีกนานแสนนานค่ะกว่าจะมีผู้ที่พร้อมด้วยพระคุณบารมีที่ได้บำเพ็ญมานะคะที่จะตรัสรู้ทุกอย่างในโลกไม่เฉพาะโลกนี้โลกเดียวค่ะโลกไหนๆทั้งหมดในจักรวาลเนี่ยค่ะปัญญาของพระองค์เนี่ยสามารถที่จะตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมะทุกอย่างถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงอย่างนี้นะคะเราก็คงไม่ทอดทิ้งการที่จะได้ฟังพระธรรมบ่อยๆเพราะรู้ว่าพระธรรมเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของชีวิตของเราถ้าพระธรรมไม่เกี่ยวกับชีวิตเราจะน่าฟังไหมคะไม่น่าฟังเลยค่ะแต่นี่ทั้งหมดนะคะที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกนะคะเป็นเรื่องของทุกคนหมดเลยหัวข้อเรื่องที่เราจะสนทนากันนะคะว่าเราเกิดมาทำไมก็น่าคิดนะคะค่ะเราเกิดมาทำไมเมื่อคืนนี้ทุกคนนอนหลับใช่ไหมคะเกิดมาหลับแน่นอนค่ะเป็นชีวิตจริงๆค่ะแล้วทุกคนก็ตื่นใช่ไหมคะมีใครที่หลับแล้วไม่ตื่นบ้างไม่มีนะคะพอตื่นแล้วก็เห็นเพราะฉะนั้นก็เกิดมาหลับเกิดมาตื่นเกิดมาเห็นเกิดมาได้ยินเกิดมาได้กลิ่นเกิดมาลิ้มรสเมื่อกี้นี่เองนะคะเรารับประทานอาหารขณะนั้นก็มีการลิ้มรสเกิดมารู้สิ่งที่กระทบสัมผัสบางครั้งก็เป็นสุขนะคะแต่บางครั้งเวลาที่มีโรคภัยขณะนั้นก็เป็นทุกข์และเกิดมาหลังจากนั้นคือคิดนึกนี่คือชีวิตประจำวันค่ะ เกิดมาเพื่อที่จะหลับแล้วก็ตื่นแล้วก็เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกแต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะคะเราไม่ใช่เห็นเฉยๆค่ะพอเห็นแล้วชอบหรือชังหลีกเลี่ยงได้ไหมคะเพราะฉะนั้นความชอบความชังเนี่ยค่ะมาจากสิ่งที่เห็นเวลาที่ได้ยินและจะได้ยินไปเปล่าๆก็ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้อย่างนั้นนะคะพอได้ยินก็ชอบหรือชังอีกได้กลิ่นชอบหรือชังลิ้มรสอร่อยหรือไม่อร่อยรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสสบายหรือไม่สบายใจนี้ก็คิดนึกปรุงแต่งไปหมดนะคะพอถึงกลางคืนหลับลืมหมดมีใครจำได้คะว่าเมื่อวานนี้ทั้งวันเนี่ยที่เราเห็นบ้างได้ยินบ้างนะคะสุขบ้างทุกข์บ้างเนี่ยแต่พอถึงกลางคืนก็ไม่เหลือเลยค่ะไม่มีการที่จะรู้ว่าเราชื่ออะไรเราเป็นใครเราอยู่ที่ไหนเรามีสมบัติเรามีอะไรอะไรมากมายแค่ไหนมีพี่น้องเพื่อนฝูงก็ไม่รู้เลยค่ะไม่รู้อะไรเลยนี่คือความจริงเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะที่เราเกิดมาแล้วก็เหมือนกับมีโลกปรากฏมีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพราะเหตุว่าเรามีจิตใจซึ่งจิตใจเนี่ยไม่มีใครมองเห็นจิตใจเองเพราะเหตุว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราต้องมองเห็นเสมอไปหลายอย่างที่มีจริงที่เรามองไม่เห็นอย่างเสียงเนี่ยค่ะมองเห็นไหมคะไม่เห็นแต่เสียงมีกลิ่นมีมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่มองเห็นจริงๆนะคะมีทางเดียวคือสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาถ้าหลับตานะคะเรารู้ไหมคะว่าอะไรแข็งหลับตาแล้วรู้ไหมคะว่าอะไรแข็งเห็นไหมคะว่าธรรมะเนี่ยอีกอย่างหนึ่งแต่ความคิดของเราเนี่ยอีกอย่างหนึ่งไม่ตรงกับธรรมะแต่ถ้าตรงกับธรรมะจริงๆเนี่ยนะคะต้องเป็นสิ่งที่ทุกคนพิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่ฟังธรรมะเนี่ยค่ะไม่ใช่ฟังเฉยๆนะคะแต่คิดไตร่ตรองจนกระทั่งเราเห็นด้วยว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยถูกต้องและเป็นความจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นลองอีกทีนะคะเราหลับตามองไม่เห็นเนี่ยเราสามารถจะรู้สิ่งที่แข็งได้ไหมคะได้เพราะว่าสิ่งที่แข็งเนี่ยเรารู้ได้ทางกายถึงจะหลับตานะคะแข็งก็ยังปรากฏได้เมื่อเรามีกายประสาทะสิ่งที่สามารถจะกระทบสัมผัสสิ่งภายนอกได้เราหลับตาแล้วเราได้ยินเสียงไหมคะได้ยินเพราะฉะนั้นจะแสดงให้เห็นว่าสิ่งเดียวนะที่จะปรากฏให้เห็นเนี่ยเพียงรูปชนิดหนึ่งสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเนี่ยมีจริงแต่อย่างอื่นนอกจากนั้นมองไม่เห็นเลยทั้งสิ้นจิตใจก็มองไม่เห็นความโกรธก็มองไม่เห็นความเมตตาก็มองไม่เห็นเสียงก็ไม่เห็นกลิ่นก็ไม่เห็นรสก็ไม่เห็นเห็นสิ่งเดียวคือสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นความจริงที่เราจะพิสูจน์ได้นะคะก็คือว่าเวลาหลับทำไมเราไม่เห็นเห็นไหมคะหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยหมดเลยเพราะฉะนั้นเรามีชีวิตอยู่นะคะชั่วขณะจิตขณะเดียวทีละหนึ่งขณะเพราะว่าจิตเนี่ยค่ะถ้าเราไม่ฟังธรรมะเนี่ยเราไม่รู้จักทั้งที่จิตอยู่ที่เราอยู่ที่ทุกคนนะคะแต่ว่าจากการตรัสรู้เนี่ยค่ะพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าจิตหรือสภาพธรรมะใดๆทั้งหมดเราจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตามนะฮะสิ่งใดที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องดับจะไม่มีอะไรที่ยั่งยืนเลยก่อนฟังธรรมะเรารับได้ตามความคิดของเราเผินๆว่าทุกอย่างไม่เที่ยงไม่มีอะไรคงที่เกิดแล้วมาก็ต้องโตนะคะโตแล้วก็ต้องแก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายเรารู้เพียงแค่นี้ว่าไม่เที่ยงแค่นี้เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เราคิดว่าไม่เที่ยงนะคะเดี๋ยวป่วยไข้เดี๋ยวสุขสบายเราคิดว่าแค่นั้นไม่เที่ยงเดี๋ยวฐานะเปลี่ยนแปลงจากยากจนเป็นมั่งมีจากมั่งมีเป็นยากจนเราคิดอย่างนั้นนะคะอย่างนี้ใครๆก็คิดได้ใช่ไหมคะแต่พระพุทธเจ้าทรงแสดงจากการตรัสรู้ว่าจิตและทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏในขณะนี้ไม่เที่ยง

นั่นถูกต้องนะคะและสามารถที่จะประจักษ์ได้แต่ต้องอบรมเจริญปัญญาถึงระดับขั้นที่สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมที่เราเคยได้ยินบ่อยๆนะคะอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแล้วก็จะดับกิเลสได้แต่การที่เราอยู่เฉยๆแล้ววันไหนเราจะดับกิเลสได้เองโดยเป็นตัวเราเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าต้องเป็นสภาพธรรมะชนิดหนึ่งค่ะคือปัญญาเวลาที่ฟังธรรมะเนี่ยนะคะต้องเริ่มเข้าใจคำแรกคือคำว่าธรรมะธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงๆและสิ่งนั้นเนี่ยมีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างแต่ละอย่างและสภาพธรรมะทั้งหมดนะคะไม่ใช่ของใครเลยเป็นสภาพธรรมะที่เกิดแล้วก็หมดไปเกิดแล้วก็หมดไปเกิดแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นในภาษาธรรมะที่เราได้ยินบ่อยๆเนี่ยนะคะก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตามีใครไม่เคยได้ยิน3คำนี้บ้างไหมคะอนิจจังพูดบ่อยๆนะคะทุกขังอนัตตาแต่โดยมากพอจานแตกแล้วก็บอกอนิจจังก็เท่านั้นเองนะคะแต่สิ่งที่เป็นทุกข์เนี่ยค่ะต้องเพราะไม่เที่ยง3อย่างเนี่ยนะคะอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเป็นของจริงของสภาพธรรมะทุกอย่างที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดและดับไม่คงที่ไม่คงทนเลยนะคะเราอยากให้ทุกอย่างเนี่ยเที่ยงเกิดมาแล้วเนี่ยไม่อยากตายไม่มีใครอยากจากโลกนี้ไปเลยนะคะจะสุขจะทุกข์ยังไงก็ทนได้แต่ยังไม่อยากจากสิ่งที่เราเคยเห็นเคยได้ยินเคยเข้าใจว่าเป็นของเราเป็นมิตรสหายเป็นเพื่อนฝูงนะคะแต่ทุกคนต้องจากเพราะว่าจิตนี่ค่ะเกิดดับอย่างเร็วแล้วก็จะถึงวาระสุดท้ายคือเมื่อจิตนั้นเกิดดับแล้วนะคะก็สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้เพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยนะคะธรรมะมีธรรมะมีสองอย่างค่ะสภาพธรรมะอย่างหนึ่งเนี่ยไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยมีไหมคะสิ่งที่มีจริงๆแต่รู้อะไรไม่ได้อย่างแข็งเนี่ยแข็งไม่รู้อะไรเลยค่ะแข็งไม่เห็นแข็งไม่คิดแข็งไม่โกรธแต่สภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็มองไม่เห็นนะคะแต่เป็นจิตซึ่งมีลักษณะต่างๆกันจิตแข็งไหมคะจิตไม่แข็งนะคะจิตหวานไหมคะถ้าหวานนะคะไม่ใช่จิตแน่หวานต้องเป็นรูปคือเป็นรสนะคะรูปชนิดหนึ่งเป็นรสสิ่งที่มีจริงแต่ไม่สามารถรู้อะไรนะคะมีลักษณะที่จะปรากฏทางตาเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นและก็ทางหูคือเสียงก็มีลักษณะที่ปรากฏทางหูกลิ่นก็ปรากฏทางจมูกไม่รู้อะไรเหมือนกันรสก็ปรากฏทางลิ้นก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันนะคะเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งที่กระทบสัมผัสพอสัมผัสอะไรเราบอกร้อนนั่นคือรูปชนิดหนึ่งเป็นสภาพธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งไม่ใช่สภาพรู้นะคะเพราะฉะนั้นลักษณะของธรรมะที่เป็นสภาพที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้ที่เป็นรูปธรรมในทางธรรมะใช้คำว่ารูปธรรมนะคะมีหลายอย่างแต่ปรากฏซ้ำกันทุกวันพอลืมตาขึ้นมาไม่เห็นได้ไหมคะไม่มีทางเลยค่ะต้องเห็นนะคะแสดงว่ามีธรรมะชนิดหนึ่งปรากฏซึ่งไม่เหมือนอย่างอื่นนะคะพอได้ยินเสียงธรรมะอีกชนิดหนึ่งปรากฏแล้วเพราะฉะนั้นก็มีสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย5อย่าง5ทางเลยนะคะทุกวันไม่ขาดเลยสักวันเดียวนี่คือเกิดมาทำไมใช่ไหมคะเกิดมาพอถึงเวลาก็ต้องเห็นเห็นแล้วก็ชอบหรือชังเกิดมาก็ต้องได้ยินต้องเลยนะคะแล้วก็ชอบหรือชังเกิดมาได้กลิ่นชอบหรือชังเกิดมาลิ้มรสอร่อยหรือไม่อร่อยก็ขวนขวายแสวงหาอีกทางกายก็แล้วแต่นะคะจะชอบหรือชังสภาพอะไรก็ตามแต่แค่นี้ค่ะทั้งวันค่ะแล้วกลางคืนก็หมดอีกแล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกวันนะคะไม่มีอะไรซึ่งยั่งยืนที่เราจะเอาไปด้วยได้หลังจากที่เราจากโลกนี้ไปแล้วสีสันวรรณะต่างๆเนี่ยปรากฏนะคะแต่ว่าไม่ใช่เพียงปรากฏเฉยๆค่ะความติดข้องความต้องการกิเลสทั้งหลายเนี่ยมาหลังจากที่เห็นแล้วเห็นแล้วนี่ต้องสวยใช่ไหมคะทุกอย่างเนี่ยต้องสวยเป็นของธรรมดาเพราะฉะนั้นแค่เห็นเนี่ยไม่พอเลยนะคะแต่ให้รู้ว่าหลังเห็นแล้วกิเลสเกิดความรักความชังเกิดเพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราสะสมความชอบความชังจากสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่ได้กลิ่นสิ่งที่ลิ้มรสนะคะสิ่งที่กระทบกายเราสะสมความรักความชังจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ไว้หนาแน่นมากในเมื่อสิ่งต่างๆเหล่านั้นน่ะไม่ได้อยู่กับเรา

0: และก็ไม่ใช่ของเราเลยสักอย่างเดียวมีอะไรเป็นของใครบ้างคะค่ะแต่เวลานี้ตอบว่าไม่มีนะกลับไปถึงบ้านมีเยอะใช่ไหมคะแต่เพราะว่าเหตุว่าเราจำไว้เท่านั้นเองค่ะเราจำไว้ว่ามีนะคะแต่จริงๆเนี่ยสภาพธรรมะเนี่ยมากมายหลากหลายเยอะแยะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ว่าทุกอย่างที่มีจริงนะคะเป็นธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างสิ่งที่ไม่สามารถจะรู้อะไรก็เป็นรูปธรรมชนิดต่างๆส่วนสิ่งที่สามารถเกิดและรู้ก็คือจิตนะคะกับเจตสิกอันนี้ก็เป็นคำใหม่อะค่ะเจตสิกก็หมายความถึงรักชังต่างๆซึ่งเกิดกับจิตเพราะเวลาที่จิตโกรธไม่ใช่ขณะเดียวกับจิตสนุกสนานเพราะฉะนั้นเวลาที่จิตสนุกสนานเนี่ยคะเพราะเจตสิกสภาพธรรมะที่ติดข้องเพลิดเพลินเกิดกับจิตนั้นขณะนั้นจิตจึงรู้สึกเพลิดเพลินเวลาที่เราเป็นทุกข์เนี่ยจะบังคับให้เพลิดเพลินได้ไหมคะเพราะว่าสภาพที่เป็นเจตสิกที่เกิดกับจิตสภาพนั้นไม่ได้เกิดกับจิตมีสองอย่างนะคะนามธรรมคือจิตเป็นสภาพรู้แล้วก็มีเจตสิกก็เป็นสภาพรู้ซึ่งต้องเกิดกับจิตในภาษาไทยเราใช้คำว่าจิตกับใจคู่กันนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้คำภาษาบาลีแต่เราบอกว่าคนนี้จิตใจดีเขามีจิตแต่ใจดีเพราะเหตุว่ามีสภาพธรรมะที่ดีซึ่งไม่ใช่จิตนะคะแต่สภาพธรรมะนั้นมีถึง52ชนิดเป็นเจตสิก52อย่างเกิดกับจิตมีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีวันนี้ก็คงจะไม่ทราบว่ายาวไปยากไปหรือเปล่านะคะแต่ก็คือเกิดมาทำไมก็คืออย่างนี้แหละเกิดมาให้รู้จักตัวเองตามความเป็นจริงว่าธรรมะไม่ต้องไปหาที่อื่นเลยค่ะมีอยู่ทุกขณะถ้าไม่รู้จักธรรมะเนี่ยเดินทางไปแสวงหาว่าธรรมะอยู่ที่ไหนขึ้นเขาลงห้วยนะคะสารพัดแต่พอศึกษาธรรมะแล้วอยู่ที่นี่ทุกขณะเร็วมากเกิดแล้วหมดไปทันทีสภาพธรรมะใดที่เกิดแล้วนะคะดับไปจะเป็นของใครได้ไหมคะเสียงเนี่ยเป็นของเราหรือเปล่าคะหมดไปแล้วค่ะหาอีกไม่ได้เลยทุกอย่างที่หมดไปแล้วหาอีกไม่ได้เลยแล้วเรายังจะบอกว่าของเราได้ไหมเพราะฉะนั้นทั้งจิตทั้งเจตสิกทั้งรูปร่างกายทั้งหมดเนี่ยนะคะขณะเนี้ยต้องไม่ลืมว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปสภาพที่เกิดแล้วหมดไปเนี่ยค่ะใครชอบบ้างแล้วแสนเร็วด้วยค่ะยังไม่ทันจะอะไรเลยหมดละนะคะจิตเนี่ยค่ะพอเห็นก็ดับละพอได้ยินก็ดับละพอคิดนึกก็ดับละนี่ก็แสดงว่าเป็นสภาพธรรมะที่มีนะคะเกิดดับมีอยู่ชั่วขณะที่ปรากฏทุกสิ่งทุกอย่างในขณะนี้ค่ะมีอยู่ชั่วในขณะที่ปรากฏและผู้ที่มีปัญญาจริงๆนะคะรู้ด้วยว่าปรากฏแล้วดับนี่คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวกที่อบรมเจริญปัญญาจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ตามประจักษ์แจ้งความจริงนี้ได้เพราะฉะนั้นเราเพิ่งเริ่มฟังนะคะว่าธรรมะเนี่ยก็คือสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ทั้งที่ตัวและนอกตัวด้วยทุกอย่างเป็นธรรมะทั้งหมดที่มีจริงคือปรากฏสิ่งที่ไม่ปรากฏเนี่ยเราบอกว่ามีจริงได้ไหมคะยังไม่ปรากฏแม้แต่เสียงค่ะมีเมื่อไหร่จริงเมื่อไหร่เมื่อเสียงกำลังปรากฏกับจิตได้ยินและเสียงก็สั้นมากดับนะปรากฏให้แค่ได้ยินนิดเดียวค่ะอย่างอื่นก็เหมือนกับเสียงนะคะปรากฏเพียงแค่ให้รู้แล้วก็ดับไปหมดแต่พอรู้แล้วเนี่ยกิเลสตามมาถ้าใครที่สะสมทางฝ่ายกุศลมามากๆนะคะเวลาเห็นแล้วเนี่ยเขาจะคิดหรือเห็นตรงกันข้ามกับคนที่สะสมอกุศลมาถ้าคนที่สะสมอกุศลมาเนี่ยนะคะมีแต่ความไม่ชอบใจความขุ่นใจเวลาที่เห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจแต่คนที่สะสมกุศลมานะคะมีความเมตตามีความกรุณามีความเห็นใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยทุกคนเห็นเหมือนกันหมดแต่ใจทุกคนต่างกันตามการสะสมเพราะฉะนั้นเราก็จะทราบได้นะคะว่าการที่แต่ละคนต่างกันเนี่ยก็เพราะเหตุว่าจิตใจของเขาสะสมมาต่างกันและจิตใจนั้นก็เป็นสภาพธรรมะซึ่งไม่ใช่ของใครโลภะเนี่ยค่ะของใครโทสะเนี่ยของใครความโกรธหมดไปบ้างไหมคะหรือไม่เคยหมดไม่ค่อยหมดใช่ไหมคะคือเราฟังแล้วต้องคิดนะคะแล้วก็ต้องเข้าใจจริงๆคำใดที่พระพุทธเจ้าตรัสมาจากการตรัสรู้คำนั้นไม่เปลี่ยนเราอาจจะคิดว่าเราโกรธทำไมไม่หายสักทีนะคะแต่ความจริงขณะที่เห็นไม่ใช่ขณะที่โกรธเพราะฉะนั้นขณะที่เห็นไม่ใช่โกรธความรวดเร็วของสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่อกันเนี่ยค่ะ ทำให้ปรากฏเหมือนกับว่ามีตัวเราคือสภาพธรรมะที่เกิดและดับอยู่ตลอดเวลาแต่ความจริงทั้งหมดเนี่ยถ้าเข้าใจถูกต้องนะคะจะไม่มีเราเลยเพราะเหตุว่าเป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างซึ่งเกิดปรากฏแล้วก็หมดไปยังเห็นเมื่อเช้านี้ค่ะหายไปไหนคะยังมีอยู่หรือเปล่ากับเห็นขณะนี้นะคะและเห็นเย็นนี้ก็ไม่ใช่เห็นเดี๋ยวนี้แล้วทีนี้ถ้าสั้นยิ่งกว่านั้นอีกแต่ละขณะก็คือใหม่เหมือนกับแสงเทียนเนี่ยนะคะถ้าไม่มีไส้เทียนจะมีแสงเทียนไหมคะและก็แสงเทียนที่จะสว่างเนี่ยแล้วแต่ว่าจะไส้ยาวหรือไส้สั้นถ้ามีไส้นิดเดียวความสว่างจะมากหรือจะน้อยก็ต้องน้อยใช่ไหมคะก็เช่นเดียวกันค่ะจิตแต่ละขณะเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับแสงเทียนซึ่งอาศัยเชื้อที่จะทำให้เกิดเปลวไฟเนี่ยเล็กที่สุดแล้วก็เกิดดับสืบต่อกันจนปรากฏเหมือนกับว่าเป็นแสงสว่างซึ่งไม่ดับไปเลยแต่ความจริงเพราะเกิดจากสิ่งที่จะทำให้เกิดไส้เทียนเนี่ยเล็กมากก็ทำให้เกิดแสงนิดนึงนะคะดับไปก็สืบต่อไส้เทียนต่อไปก็ทำให้เกิดแสงซึ่งสืบต่อไปเรื่อยๆเหมือนไม่ดับชั้นใดจิตใจของเราตั้งแต่เด็กตั้งแต่ขณะแรกที่เกิดจนถึงขณะนี้ก็ไม่ใช่จิตเดียวกันเลยเป็นจิตต่างประเภทจะเป็นจิตเดียวกันไม่ได้นะคะแต่เราไม่เคยฟังเราไม่เคยรู้เราก็เลยคิดว่าเป็นจิตที่ไม่ดับเลยจนกว่าจะถึงตายแต่ความจริงก่อนจะตายนี่ก็เกิดดับนับไม่ถ้วนเลยค่ะแต่ละอย่างแต่ละอย่างไม่ทราบใครมีความเห็นยังไงคะเรื่องเกิดมาทำไมเนี่ยค่ะแค่นี้พอไหมคะสำหรับเกิดมาทำไมเกิดมาแล้วก็หลับแล้วก็ตื่นแล้วก็เห็นแล้วก็ได้ยิน
1: จะเรียนถามเรื่องว่าจิตดวงไหนแล้วเจ้าคะที่ไปเวียนว่ายตายเกิดเป็นหมื่นชาติแสนชาติ
0: จิตใหม่ทุกขณะค่ะไม่มีเก่าเลยค่ะ
1: แล้วที่บอกว่านิสัยเดิมเนี่ยนะเจ้าคะก็จะติดตามเรามา
0: ค่ะ
1: แล้วติดตามจิตดวงไหนเจ้าคะ
0: ความจริงลักษณะของจิตเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยค่ะตำราอื่นเนี่ยทั้งหมดนะคะจะไม่เทียบเท่ากับการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดถึงสภาพที่มองไม่เห็นแต่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งนั้นนะคะอย่างจิตเนี่ยคืออะไรก็คือเป็นสิ่งซึ่งมีจริงนะคะสามารถที่จะรู้จะเห็นจะคิดจะนึกเนี่ยค่ะคือจิตเพราะฉะนั้นขณะที่เห็นเนี่ยนะคะลักษณะที่เห็นเนี่ยเป็นจิตชนิดหนึ่งลักษณะที่คิดก็เป็นจิตอีกชนิดหนึ่งจิตเห็นไม่ได้คิดจิตคิดก็ไม่ได้เห็นเพราะว่าจิตเกิดขึ้นทำหน้าที่ทีละอย่างนะคะและที่ถามว่าจิตที่เกิดดับเนี่ยนิสัยอะไรแล้วก็ผลกรรมอะไรจะเกิดสืบต่อยังไงเนี่ยนะคะลักษณะของจิตเนี่ยค่ะเป็นธาตุชนิดหนึ่งธาตุเนี่ยธาตุนะคะคำว่าธาตุก็แสดงอยู่แล้วว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของอย่างธาตุดินก็แข็งนะคะธาตุไฟก็ร้อนธาตุลมก็ไหวพวกนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่มีจริงเป็นลักษณะแต่ละอย่างชั้นใดจิตเนี่ยค่ะก็เป็นสภาพธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวที่จะไม่เป็นอย่างอื่นจะไม่เป็นรูปแล้วก็จะไม่เป็นเจตสิกนะคะแต่เป็นจิตคือเป็นใหญ่เป็นประธานสามารถเห็นสามารถรู้ได้ก็จริงนะคะแต่เพราะเหตุว่าจิตเกิดแล้วดับแต่การดับของจิตเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดคือจิตแต่ละขณะเนี่ยค่ะเขามีลักษณะเฉพาะของเขาซึ่งเรียกว่าปัจจัยคำว่าปัจจัยก็หมายความว่าสิ่งที่สามารถที่จะทำให้สิ่งอื่นเนี่ยนะคะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นจิตหนึ่งขณะตัวจิตเนี่ยค่ะมีปัจจัยชนิดหนึ่งนะคะชื่อว่าอนันตระหมายความว่าไม่มีระหว่างขั้นเลยทันทีที่จิตขณะหนึ่งดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อโดยไม่มีระหว่างขั้นเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเราเกิดมานะคะมีอายุจะ50 60 70ก็ตามแต่นะคะตลอดเวลาขณะที่จิตขณะที่หนึ่งเกิดเนี่ยค่ะดับไปก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะที่สองเกิดสืบต่อเรื่อยมาไม่มีวันหยุดนะคะเฉพาะชาตินี้50 60 70ชาติก่อนเหมือนกันเลยค่ะคือพอจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนดับก็ทำให้จิตขณะแรกของชาตินี้เกิดพอจิตขณะแรกของชาตินี้ดับนะคะก็ทำให้จิตขณะต่อไปเนี่ยเกิดแล้วก็ดับสืบต่อจนถึงขณะสุดท้ายที่เราเรียกว่าตายเนี่ยนะคะก็คือจิตดับแล้วก็พ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้ก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดในชาติต่อไปแล้วแต่กรรมไหนจะเป็นปัจจัยทำให้จิตชนิดไหนเกิดขึ้นเพราะเหตุว่าถ้าพูดถึงจิตเนี่ยนะคะจะมี4ชาติชาติหรือชาตินะคะหมายความว่าเกิดเราอยู่ในโลกนี้เราเกิดมาหรือเปล่าคะ เราเกิดนะคะและเราก็มีสัญชาติจีนสัญชาติไทยสัญชาติฝรั่งสัญชาติอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่จิตไม่มีฝรั่งไม่มีไทยไม่มีจีนไม่มีอังกฤษนะคะแต่จิตมีชาติของจิตเอง4ชาติคือจิตเกิดเป็นกุศลประเภทหนึ่งคือเป็นจิตที่ดีนะคะจิตที่ดีเนี่ยไม่ให้โทษเลยนะคะดีก็คือว่ามีเมตตาหรือว่าให้ทานกรุณาอะไรก็แล้วแต่นะคะเป็นจิตที่ดีชาติหนึ่งค่ะแล้วก็เป็นจิตที่ไม่ดีอีกชาติหนึ่งความโกรธนะคะความริษยาพวกนี้เป็นเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตทำให้จิตประเภทนั้นเป็นจิตที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นจิตเท่าที่เรารู้จักมีสองชาติแล้วนะคะกุศลเป็นจิตที่ดีงามให้ผลเป็นสุขและอกุศลเป็นจิตที่ไม่ดีงามให้ผลเป็นทุกข์หรือแม้แต่ลักษณะของอกุศลนั่นเองก็เป็นทุกข์ค่ะไม่เป็นสุขเลยเวลาที่เป็นอกุศลนะคะเพราะฉะนั้นจิตสองชาตินะคะเป็นเหตุทำให้เกิดจิตอีกชาติหนึ่งซึ่งเป็นผลซึ่งภาษาธรรมะใช้คำว่าวิบากจิตเวลาที่พูดถึงวิบากไม่ใช่ลำบากนะคะแต่หมายความว่าเป็นชาติของจิตค่ะคือจิตที่เกิดเนี่ยเกิดเพราะเหตุที่ได้ทำแล้วซึ่งเป็นกุศลและอกุศลนั่นเองนะคะทำให้จิตที่เป็นผลเกิดขึ้นที่สงสัยว่ากรรมที่ทำแล้วเนี่ยจะให้ผลเมื่อไหร่เพราะเหตุว่ากรรมที่ทุกคนทำเนี่ยค่ะต้องประกอบด้วยเจตสิกชนิดหนึ่งชื่อว่าเจตนาความจงใจความตั้งใจเราจงใจตั้งใจที่จะให้ทานเราจงใจตั้งใจที่จะช่วยเหลือคนอื่นเราจงใจตั้งใจที่จะทำร้ายคนอื่นเห็นไหมคะว่าความจงใจตั้งใจเจตนาเนี่ยมีทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นเหตุถ้าเหตุมีเนี่ยผลจะมีไหมคะต้องมีแน่ใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อไรเราไม่สามารถที่จะรู้ได้และใครจะได้รับผลโต๊ะเก้าอี้นี่ไม่ใช่ผลแน่ค่ะไม่รู้ไม่สามารถจะรู้ได้เลยเพราะฉะนั้นจิตอีกประเภทหนึ่งนะคะเกิดขึ้นเพราะกรรมหรือเจตนาความจงใจตั้งใจนะคะเป็นเหตุให้จิตที่เป็นวิบากเกิดยกตัวอย่างนะคะถ้ามีคนที่จงใจจะให้คนอื่นตาบอดเพราะฉะนั้นเวลาที่ให้ผลนะคะกรรมนั้นทำให้บุคคลนั้นเองไม่ใช่คนอื่นค่ะเพราะกรรมของใครก็ทำให้เกิดผลคือจิตนั้นเองที่จะต้องได้รับผลของกรรมบุคคลนั้นก็ไม่มีจักขุประสาทที่จะเป็นปัจจัยทำให้มีการเห็นคือไม่มีจักขุที่เป็นตาที่สามารถกระทบกับแสงสว่างเพราะฉะนั้นกรรมเนี่ยทุกคนต้องรับเองใครทำใครรับถ้าเวลาที่ลูกเจ็บป่วยแม่ขอเจ็บแทนไม่มีทางเลยเพราะว่าแม่ไม่ได้ทำกรรมนั้นเวลาที่ลูกเจ็บแม่ขอเจ็บแทนไม่ได้เวลาแม่เจ็บลูกก็ขอเจ็บแทนไม่ได้เลยทุกคนเนี่ยค่ะจะทราบซึ้งกับคำว่ามีกรรมเป็นของของตนของเราเองเราทำมาอย่างไรนะคะผลเนี่ยไม่ไปให้กับคนอื่นเลยเราตั้งใจทำให้เขาตาบอดเจตนานี้ทำให้ตั้งใจที่จะให้สภาพนั้นเกิดสภาพนั้นต้องเกิดคือไม่มีตาของตัวเองวันหนึ่งไม่ใช่ของคนอื่นนะคะแต่สำหรับใครก็ตามที่เกิดถูกประทุษร้ายก็คือว่าเขาเคยทำอย่างนั้นมาเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องได้รับผลของกรรมนั้นแต่ให้ทราบว่าจิตเนี่ยค่ะมีสี่ชาตินะคะกุศลอกุศลเป็นเหตุแล้วก็วิบากเป็นผลเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงผลของกุศลเนี่ยจะเรียกว่ากุศลวิบากถ้าพูดถึงผลของอกุศลก็เรียกว่าอกุศลวิบากแล้วก็วิบากเนี่ยมาได้ยังไงทางไหนกรรมทำให้เกิดใช่ไหมคะจิตขณะแรกที่เกิดเนี่ยเป็นวิบากเป็นผลของกรรมตราบใดที่ไม่ใช่พระอรหันต์กรรมที่ทำมาแล้วเนี่ยค่ะมีโอกาสที่จะทำให้เกิดได้ถ้าอ่านในพระไตรปิฎกนะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงประชวรใช่ไหมคะทรงแสดงว่าเป็นผลของอดีตกรรมที่ได้ทำมาแล้วไม่พ้นเลยค่ะและแต่ว่าอดีตกรรมเนี่ยทรงแสดงว่าได้กระทำอะไรอย่างถูกพระเทวทัตทำให้หินกลิ้งมากระทบพระบาทขณะนั้นก็เป็นผลของกรรมที่ได้กระทำแล้วในชาติก่อนทรงแสดงแม้กรรมของพระองค์เองเมื่อกระทำกรรมนั้นมาจะให้คนอื่นไปรับได้ยังไงใช่ไหมคะเจตนาของใครเกิดขึ้นผลก็คือว่าก็ทำให้คนนั้นเองแหละได้รับแต่การได้รับผลของกรรมเนี่ยค่ะเริ่มตั้งแต่ขณะเกิดขณะแรกเลยค่ะเป็นผลของกรรมหนึ่งเราทุกคนเนี่ยชาติก่อนเป็นใครเนี่ยมีใครตอบได้คะคะเป็นเจ้าหญิงเป็นพระราชินีเป็นนกเป็นไก่เป็นอะไรได้หมดทุกอย่างมาจากนรกก็ได้มาจากสวรรค์ก็ได้นะคะได้หมดเลยค่ะ พราะว่าเราอยู่ในโลกนี้เราคิดว่าสั้นนะคะแต่โลกก่อนเราก็เคยอยู่มาแล้วเพราะฉะนั้นนับไม่ถ้วนเลยถอยไปถอยไปแสนโกรธกับก็เกิดขึ้นชาติก่อนก็เห็นได้ยินได้กลิ่นสุขทุกข์รักชังมีกุศลและเจตนามีกุศลกรรมอกุศลกรรมเหมือนอย่างชาตินี้ทุกอย่างนะคะแต่ใกล้ที่จะตายจากชาติก่อนเนี่ยนะคะกรรมหนึ่งให้ผลซึ่งเราเลือกไม่ได้เช่นเดียวกับชาตินี้ค่ะเราจะต้องจากโลกนี้ไปเราทำทั้งกรรมดีกรรมชั่วนะคะแต่เราอยากให้กรรมไหนให้ผลเห็นไหมคะว่าเราเนี่ยต้องการผลที่ดีแต่เหตุเนี่ยมันมีทั้งดีทั้งไม่ดีเนี่ยเราจะทำยังไงและกรรมเนี่ยยุติธรรมที่สุดค่ะยิ่งกว่าใครหมดนะคะอย่างเวลาที่เราเห็นใครทำผิดแล้วเราก็บอกว่าเมื่อไหร่เขาจะได้รับผลของกรรมเรื่องอะไรของเรายังไงเขาต้องได้รับผลแน่นอนนะคะและผลนั้นก็สมควรแก่เหตุคือถ้าเขาทำกรรมไม่ดีมากๆยังไงเขาต้องได้รับผลที่ไม่ดีมากนะคะที่น่าสงสารอย่างยิ่งเราเห็นเหตุการณ์ตั้งหลายเหตุการณ์นะคะอย่างพวกแก๊สระเบิดที่ถนนเพชรบุรีใช่ไหมคะทุกคนสงสารมากแต่ทุกคนคิดถึงอดีตกรรมที่ทำสมควรแก่ผลที่จะเกิดหรือเปล่าเพราะว่าใครก็ไม่สามารถที่จะโดนบันดาลได้เลยค่ะกรรมละเอียดมากนะคะแล้วก็อย่างไม่ถึงคาดไม่ถึงว่าจะให้ผลวันไหนเมื่อไหร่ในลักษณะใดเพราะฉะนั้นถ้าใครทำไม่ดีเนี่ยนะคะสงสารเลยได้ไหมคะไม่ต้องไปคอยว่าเมื่อไหร่เขาจะได้รับผลใช่ไหมคะคิดใหม่นะคะเป็นกุศลดีกว่าเป็นอกุศลเพราะเหตุว่ายังไงเขาต้องได้รับผลกรรมค่ะเลิกพูดคำว่าเมื่อไหร่เขาจะได้รับผลเพราะไม่ใช่หน้าที่ของใครเลยสักคนเดียวไม่มีใครสามารถที่จะจัดแจงให้กรรมใดให้ผลเมื่อไหร่ได้แม้แต่ใกล้จะตายเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่ากรรมไหนเนี่ยจะให้ผลนะคะทำให้เกิดในชาติต่อไปแต่เราได้เกิดมาแล้วในชาตินี้เป็นมนุษย์เนี่ยค่ะเป็นผลของกุศลกรรมหนึ่งซึ่งกุศลนั้นเป็นกุศลของขั้นทานก็ได้นะคะขั้นศีลก็ได้หรือขั้นอบรมเจริญปัญญาฟังธรรมะมีความเข้าใจถูกมีความเห็นถูกก็ได้เราไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปรู้อดีตเหมือนประตูที่ปิดสนิทเวลานี้ประตูเปิดนะคะแต่พอมีความตายเกิดขึ้นเนี่ยปิดสนิทย้อนกลับมาดูว่าเราเคยนั่งตรงนี้เคยพูดอย่างนี้เคยฟังธรรมะอย่างเนี้ยไม่ได้เลยไม่สามารถจะรู้เลยชาติก่อนนะคะเราไม่รู้ชาตินี้เรารู้แต่ว่าถ้าเราเกิดอีกชาติหน้าเราก็ไม่รู้ว่าชาตินี้เราทำอะไรนะคะเพราะฉะนั้นชาตินี้ค่ะเป็นชาติก่อนของชาติหน้าถูกไหมคะชัดเจนว่าขณะนี้เรากำลังฟังธรรมไม่ต้องมีปัญญาระลึกเพราะว่าเราระลึกไม่ได้ชาติหน้าไม่มีปัญญาระลึกนะคะแต่ชาตินี้รู้เลยค่ะครั้งหนึ่งฟังธรรมที่นี่นะคะมีเพื่อนธรรมะที่สนใจแล้วก็กำลังได้สนทนาธรรมกันครั้งหนึ่งถ้าอันนี้เป็นกรรมที่จะให้ผลนะคะก็ทำให้เกิดในสุคติภูมิเหมือนที่เราได้เกิดแล้วก็เป็นคนในชาตินี้แล้วก็มีโอกาสได้ฟังพระธรรมด้วยเนี่ยค่ะก็เป็นผลของกรรมนะคะซึ่งครั้งแรกเกิดมาที่เราจะรู้ว่าเราได้รับผลของกรรมเนี่ยเริ่มต้นจากขณะจิตแรกถ้าเราเห็นแมวตัวหนึ่งที่นี่เรารู้อดีตกรรมไหมคะอกุศลเป็นเหตุให้ปฏิสนธิหรือเกิดเป็นแมวไม่ใช่คนเห็นปลาเป็นผลของอกุศลกรรมค่ะที่ทำให้เกิดเป็นปลาเราสามารถจะเห็นเฉพาะสัตว์กับคนในโลกนี้นะคะแต่กรรมเนี่ยวิจิตรมากค่ะเกิดในนรกก็ได้เกิดเป็นเปรตก็ได้เกิดเป็นอสุรกายก็ได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้นี่เป็นผลของอกุศลกรรมเราอาจจะคิดไม่ออกนะคะว่าจะมีที่ไหนที่ทารุณอย่างนรกเนี่ยนะคะแต่เราก็ได้ข่าวบ่อยๆใช่ไหมคะคนที่ถูกขังอยู่ในห้องแล้วไฟไหม้ออกมาไม่ได้เนี่ยไม่รู้ว่ากี่ชั่วโมงแต่ว่าถ้าเป็นผลของกรรมที่นานกว่านั้นเนี่ยหลายปีหลายเดือนเป็นร้อยพันนะคะสมควรแก่กรรมที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นเราจะหลีกเลี่ยงกรรมไม่ได้เลยกรรมทำให้เกิดมาเป็นบุคคลต่างๆกันนะคะตามกรรมค่ะบางกรรมก็ทำให้เกิดมามีความสุขสมบูรณ์มากนะคะเป็นเศรษฐีคฤหบดีเป็นกษัตริย์มหาศาลแต่ว่าทุกคนพ้นทุกข์ไหมคะต้องปวดต้องเจ็บไหมคะต้องหิวไหมคะเหมือนกันใช่ไหมคะนี่คือขณะที่กรรมให้ผลทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดพร้อมกับนะคะ จะทำให้ตาสำหรับเห็นเกิดทำให้หูจมูกลิ้นกายเกิดทั้งตัวของเราเนี่ยค่ะตั้งแต่คอนี่ก็ได้นะฮะตาสองข้างเนี่ยเป็นรูปที่เกิดเพราะกรรมสำหรับให้เห็นเพราะฉะนั้นการเห็นเนี่ยนะคะเป็นผลของกรรมจะรับผลของกรรมเนี่ยคือเห็นถ้าไม่เห็นไม่ต้องรับผลของกรรมเลยรับผลของกรรมเมื่อได้ยินมีเสียงที่น่าพอใจเสียงที่ไม่น่าพอใจกลิ่นก็มีใช่ไหมคะมีทั้งกลิ่นหอมและกลิ่นไม่หอมรสก็มีทั้งรสที่อร่อยและไม่อร่อยกายเนี่ยค่ะก็มีนะคะที่กระทบแล้วเป็นทุกข์ก็มีถูกน้ำตำอย่างเงี้ยใช่ไหมคะกระทบแล้วก็เป็นทุกข์เป็นสุขก็มีเพราะฉะนั้นกรรมเนี่ยก็สร้างรูปหรือเป็นมูลฐานนะคะเป็นสมุดฐานให้รูปเกิดสำหรับรับผลของกรรมเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยนะคะเมื่อเกิดมาแล้วเป็นผลของกรรมทุกวันไม่ใช่จะเฉพาะวันนี้ค่ะเรารับผลของกรรมเมื่อเห็นเมื่อได้ยินเมื่อได้กลิ่นเมื่อลิ้มรสเมื่อรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสนี่คือผลของกรรมเห็นสิ่งที่ดีเป็นผลของกุศลกรรมเห็นสิ่งที่ไม่ดีไม่อยากเห็นเลยนะคะก็เป็นผลของอกุศลกรรมแต่ว่าเมื่อรู้ว่ารับผลของกรรมแล้วหลังจากนั้นก็คือกรรมใหม่เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลต่อไปก็วนเวียนไปในสังสารวัฏนะคะแต่ก็ต้องทราบว่าขณะไหนเป็นผลของกรรมและขณะไหนเป็นกรรมที่จะให้ผลต่อไปข้างหน้าเราเกิดมาเพื่ออย่างนี้เพราะว่าเราก็ต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสนะคะต้องมีกิเลสต้องมีกุศลอกุศลซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ต้องเป็นไปตามการสะสมตั้งแต่เช้ามาทำอะไรบ้างคะเนี่ยเยอะแยะเลยใช่ไหมคะจิตธรรมไม่ใช่เราเพราะว่ารูปเนี่ยค่ะไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยรูปไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นนะคะรูปสวยผิวพรรณดีรูปรู้ไหมคะไม่รู้ค่ะรูปไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นจิตท่านนะครับเห็นชอบไม่ชอบปรุงแต่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมะทั้งหมดนะคะไม่ใช่เราตั้งแต่เกิดจนตายถ้าฟังธรรมะก็คือฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงๆซึ่งเคยยึดถือว่าเป็นเราแต่ความจริงก็เป็นธรรมะแต่ละอย่างแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจว่าธรรมะที่มีจริงเนี่ยค่ะต่างกันเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือสภาพหนึ่งไม่รู้อะไรเลยนะคะและอีกสภาพหนึ่งก็เป็นสภาพรู้ซึ่งไม่มีรูปร่างใดๆเจือปนเลยแต่สามารถจะเห็นได้ยินคิดนึกต่างๆทั้งวันก็คืออย่างนี้พรุ่งนี้ก็เป็นอย่างนี้วันต่อๆไปก็เป็นอย่างนี้แต่จากโลกนี้ไปโดยไม่เหลืออะไรหรือว่าไม่สามารถที่จะเอาอะไรไปได้เลยสักอย่างนอกจากการสะสมสืบต่อจากขณะหนึ่งที่เกิดนะคะสืบต่อไปอีกขณะหนึ่งเพราะฉะนั้นที่เราเกิดมามีนิสัยต่างกันเนี่ยเพราะว่าเราสะสมมาต่างกันโลภะมากโลภะน้อยนะคะโทสะมากโทสะน้อยเมตตามากเมตตาน้อยก็คือขณะที่หลังจากเห็นแล้วเนี่ยค่ะเป็นกุศลหรืออกุศลก็สะสมสืบต่อมีใครชอบให้ทานบ้างคะมีใครรักษาศีลศีลคือความประพฤติทางกายทางวาจาที่ไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนคนอื่นทานคือการให้สิ่งที่เป็นประโยชน์สุขแก่คนอื่นแม้เล็กน้อยนะคะไม่ต้องไปคิดถึงว่าเราจะทอดกฐินหรือจะทำบุญใหญ่หรืออะไรเลยค่ะเพียงแค่สิ่งที่ให้ด้วยความเห็นใจหรือว่าต้องการให้คนอื่นได้รับประโยชน์นะคะขณะนั้นนะคะไม่ได้หวังสิ่งใดๆเลยและก็ต้องมีการสะสมมากพอที่จะให้เพราะว่าแม้แต่การให้เนี่ยไม่ง่ายนะคะบางคนก็ขี้เกียจนะคะแม้แต่จะให้ก็ยังขี้เกียจเลยค่ะเอาไว้ก่อนหรือวันหลังหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่บางคนสะสมมาเนี่ยทนไม่ได้เลยที่จะไม่ให้แม้เล็กๆน้อยๆก็ขยันที่จะให้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นนี่ก็คือการสะสมมาเพราะฉะนั้นเราเห็นอุปนิสัยแม้แต่พี่น้องนะคะเพื่อนฝูงเนี่ยเราก็เห็นได้ว่านิสัยต่างกันบางคนนะคะให้เก่งค่ะแต่กายวาจาไม่ดีเลยก็คือมีแต่กุศลระดับทานแต่ไม่มีกุศลอีกระดับหนึ่งคือศีลเพราะว่าศีลเนี่ยนะคะคือเรื่องของกายกับวาจาทุกคนมีใจแต่ถ้าไม่มีรูปร่างกายเนี่ยไม่มีทางแสดงออกเลยใช่ไหมคะมีแต่ใจอย่างเดียวแต่นี่มีรูปด้วยมีทั้งนามธรรมและมีรูปธรรมเพราะฉะนั้นไม่ได้มีแต่ใจมีกายด้วยมีวาจาด้วยและก็ทางออกของจิตเนี่ยนะคะก็คือกายวาจาถ้าทุกคนนั่งเฉยๆเนี่ยนะคะรู้ไหมคะว่าเขาคิดอะไรคะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลรู้ไหมคะ ก็ไม่รู้นะแต่ถ้าพูดรู้ไหมคะรู้ค่ะบางคนนะคะพูดกับอีกคนหนึ่งนะคะพูดประโยคเดียวกันไม่เหมือนกันเลยคนหนึ่งพูดด้วยความเมตตานะคะมีน้ำเสียงมีน้ำใจในเสียงแต่อีกคนหนึ่งเหมือนสั่งเหมือนดุทั้งที่เป็นคำพูดธรรมดาเพราะฉะนั้นนี่เป็นการสะสมนะคะขณะหนึ่งที่ทำต่อไปทำอีกคนนั้นก็บังคับไม่ได้เลยจะต้องเป็นอย่างนั้นนานกว่าจะแก้ไขได้เพราะฉะนั้นนี่ก็แสดงให้เห็นนะคะว่ากุศลเนี่ยมีหลายระดับกุศลขั้นทานเนี่ยบางคนง่ายมากแต่บางคนก็ยากถ้าคนที่ง่ายเพราะว่าเขาให้บ่อยๆเป็นอุปนิสัยที่มีกำลังนะคะสะสมจนมีกำลังเป็นทานุปนิสัยที่เวลาที่เราไปโรงเรียนแล้วก็ครูก็บอกว่าอุปนิสัยอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะคะก็เพราะเหตุว่าอาศัยการที่เคยทำบ่อยๆสะสมมาเป็นสิ่งที่ทำให้มีกำลังที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอีกได้ถ้าใครสะสมมาน้อยมันก็ไม่มีกำลังที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดอีกได้ขั้นทานนะคะก็เป็นเรื่องการให้ก็มีหลายอย่างนะคะให้วัตถุก็ได้หรือว่าให้ธรรมะก็ได้เหมือนกันนะคะสำหรับศีลเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของกุศลระดับขั้นแสดงออกของกายวาจาเพราะว่าถ้าไม่มีกายไม่มีใครรู้ใครว่าใจใครเป็นยังไงแต่พอมีกายแสดงออกนะคะมีวาจาแสดงออกเนี่ยเรารู้ตัวเราใช่ไหมคะว่าขณะที่พูดเนี่ยจิตของเราเมตตาหรือเปล่านะคะความเมตตาเนี่ยไม่ใช่เป็นนั่งท่องนะคะแต่หมายความว่ามีความเป็นเพื่อนคำว่าเพื่อนนะคะมีความหมายมากไม่ใช่เพียงรู้จักกันรู้จักกันก็ยังไม่ใช่เพื่อนใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาที่เป็นเพื่อนก็คือว่าพร้อมที่จะช่วยมีความหวังดีเกื้อกูลแล้วก็ไม่มีการแข่งดีไม่มีอะไรทั้งหมดที่ศัตรูทำต่อกันนั่นจึงจะเป็นเพื่อนเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นเพื่อนของใครเนี่ยคนนั้นก็มีบุญที่ได้ทำมาแล้วนะคะหมายความว่ามีมิตรแท้มีคนที่หวังดีจริงๆแล้วก็ไม่ว่าต่อหน้าหรือรับหลังเขาก็ไม่ทำร้ายด้วยกายด้วยวาจาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่มีความเป็นมิตรกับคนอื่นการพูดกับคนอื่นเนี่ยเราก็จะพูดโดยที่เราเองก็รู้สึกว่าเราคิดถึงผู้ฟังแล้วก็ถ้ากลับกันเนี่ยถ้าเราเป็นคนฟังสิ่งที่เราพูดไม่ดีเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องสอนให้เรารู้จักว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำทั้งกายทั้งวาจาเป็นธรรมะทั้งหมดตามเหตุตามปัจจัยนี่คือทรงแสดงธรรมะทุกระดับขั้นสำหรับทุกคนก็มีตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นปัญญาที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมสามารถที่จะดับกิเลสได้ก็เกิดมาเพื่อที่จะฟังธรรมก็ดีนะคะอีกหนึ่งนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะการฟังธรรมะเนี่ยไม่เหมือนกับฟังอย่างอื่นฟังอย่างอื่นเนี่ยเราไม่ต้องคิดเราไม่ต้องไตร่ตรองเลยเพียงฟังแต่ธรรมะเนี่ยฟังแล้วต้องคิดต้องเข้าใจข้อสำคัญที่สุดคือว่าปัญญาของผู้ฟังเองในการจะเกิดแล้วก็จะค่อยๆเจริญขึ้นนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะถ้าฟังแล้วเชื่อหรือฟังแล้วก็ไม่เข้าใจหรือฟังแล้วก็เพียงฟังเพื่อที่จะเป็นกุศลโดยที่ไม่เกิดความรู้ความเข้าใจนะคะนั่นไม่ถูกไม่ตรงกับจุดประสงค์ของการฟังถ้าฟังก็คือว่าไม่ว่าเราจะศึกษาเรื่องอะไรทั้งนั้นนะคะฟังเพื่อเข้าใจทุกเรื่องยิ่งเป็นธรรมะเนี่ยค่ะฟังไม่ใช่เพื่อกุศลแต่เพื่อเข้าใจขณะที่เข้าใจเนี่ยนะคะเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาอันนี้สำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าพระพุทธศาสนานี่เป็นเรื่องของการอบรมเจริญปัญญาความเห็นที่ถูกต้องของเราเองที่ได้จากการฟังพระธรรม
2: อย่างที่บ้านเนี่ยนะตอนนี้มีแม่สามีที่ว่าอายุตั้ง90กว่าแล้วแต่ทำไมก็ต้องมาโยนภาระไว้กับเราคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยพอมาฟังท่านอาจารย์พูดเรื่องทำกุศลกับคนแก่อะไรตาอะไรเงี้ยมันก็เหมือนก็เติมพลังเราก็เต็มใจที่จะทำอะค่ะ
0: ถ้ามีความเข้าใจเรื่องกุศลแล้วนะคะความเข้าใจอันนั้นเองค่ะจะเป็นเหตุให้กุศลเจริญขึ้นเราไม่ทำอะไรเลยเพราะความเป็นตัวตนนี่ทำไม่ได้แต่ปัญญาทำหน้าที่ของปัญญาเพราะมีความเห็นถูกนะคะกุศลอื่นจะเจริญขึ้นภาษาบาลีจะใช้คำว่าสุตตมยะญาณะนะคะญาณะแปลว่าปัญญาสุตตะแปลว่าฟังปัญญาสำเร็จจากการฟังคือฟังผลของการฟังให้สำเร็จคือเกิดปัญญาขึ้นเมื่อเกิดปัญญาแล้วกายก็ต้องดีวาจาก็ต้องดีนะคะแม้ว่าจะไม่ใช่ดีสมบูรณ์แบบพระอรหันต์นะคะแต่ก็เริ่ม ปัญญาทำหน้าที่ของปัญญาขณะนั้นนะคะไม่ใช่เราที่จะคิดว่าอ้อนี่เป็นวิบากนะคะขณะนั้นก็เป็นความเห็นถูกนะคะและเวลาที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาถึงเราเนี่ยนะคะกุศลจิตเกิดก็จะออกมาทางกายทางวาจาวาจาก็เป็นอีกอย่างหนึ่งไม่เหมือนวาจาของอกุศลกายก็เป็นอีกอย่างหนึ่งไม่เหมือนของอกุศลและเราจะมีความรู้สึกปีติด้วยที่สามารถจะเกิดกุศลนั้นๆได้ซึ่งถ้าไม่มีการฟังธรรมะไม่มีการเข้าใจเนี่ยจิตของเราจะไม่เป็นอย่างนี้เพราะว่าเราสะสมอกุศลมามากนะคะสิ่งที่ทุกคนรักที่สุดในครั้งคือตัวเองรักสุดซึ้งนะคะยังไงถ้าอบรมเจริญปัญญาแล้วจะเห็นว่าไม่เหลืออะไรเลยนอกจากรูปที่ตัวก็ยังติดว่าเป็นของเราการที่จะเอาความเป็นเราออกเนี่ยยากแสนยากค่ะเราอาจจะพูดได้ว่าไม่ใช่เรานั่นคือพูดแต่ว่าการที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราจริงๆเนี่ยไม่ใช่เพียงพูดนะคะแต่ต้องสามารถที่จะรู้ความจริงของลักษณะซึ่งเป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรมว่าลักษณะนั้นๆเนี่ยจะเป็นเราได้อย่างไรเพียงแค่แข็งจับตรงไหนก็แข็งตลอดศีรษะจดเท้าเนี่ยตรงไหนเป็นเราก็ไม่มีเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยจะนำมาซึ่งทุกอย่างเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นความเห็นถูกนะคะนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติที่ถูกทั้งทางทานศีลภาวนาเป็นหน้าที่ของปัญญาค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ได้แต่หวังนะคะเมื่อไหร่เราจะเป็นคนที่ดีพร้อมแต่ไม่ฟังธรรมะไม่มีปัญญาเลยน่าจะไปดีพร้อมได้ยังไงใช่ไหมคะแต่ว่าขณะที่เราฟังเนี่ยค่ะเราค่อยๆรู้จักตัวเราเวลาที่จิตเป็นอกุศลก็ยังรู้นะคะว่าเป็นอกุศลชนิดไหนและเวลาที่เกิดจิตเป็นกุศลขึ้นเปลี่ยนจากอกุศลเราก็รู้ว่านี่คือสภาพธรรมะซึ่งมีเหตุปัจจัยซึ่งไม่ใช่เราทั้งหมดข้อสำคัญที่สุดนะคะเราต้องไม่ลืมคำว่าอนัตตาต้องมีความมั่นคงมั่นใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะไม่ใช่ของเราบังคับบัญชาไม่ได้มีเหตุมีปัจจัยก็เกิดขึ้นมีจิตมีเจตสิกมีรูปเท่านั้นเองแล้วก็ไปหลงเรียกยึดถือจิตเจตสิกรูปนั้นว่าเป็นเราทั้งนามธรรมและรูปเป็นธรรมแต่ความจริงไม่ใช่ของเราค่ะเราก็จะอยู่ในโลกนี้ได้ความเบาสบายขึ้นนะคะ
3: ที่กรมยุทธศึกษาทหารบกวันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2550
0: เรื่องธรรมะเป็นเรื่องที่ทุกคนคุ้นหูนะคะคงจะไม่มีใครสักคนหนึ่งที่ไม่ได้ยินคำว่าธรรมะแต่ว่าธรรมะที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยค่ะก็มีหลายคำเช่นคำว่ายุติธรรมหรือว่าอีกหลายคำธรรมเทศนาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมเราก็ต่างคนต่างคิดต่างคนต่างเข้าใจความหมายแต่ละความหมายของธรรมะเพราะเหตุว่าคำว่าธรรมะเนี่ยค่ะกว้างขวางมากนะคะถ้าได้ศึกษาแล้วจะทราบได้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะที่ทรงตรัสรู้เนี่ยค่ะคืออะไรและที่เราเข้าใจเนี่ยเป็นเพียงบางส่วนน้อยมากจากที่ได้ทรงแสดงพระธรรมถึง45พรรษาเพราะฉะนั้นคำนี้เป็นคำที่น่าสนใจมากนะคะแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะพ้นจากธรรมะได้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะธรรมะคือทุกๆขณะที่มีจริงๆตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายบางท่านอุปมาว่าเราอยู่กับอากาศล้อมรอบตัวเราโดยเราไม่รู้จักเลยนะคะว่าอากาศเป็นยังไงและก็ไม่คุ้นเคยกับอากาศด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราจะอยู่กับสิ่งที่มีโดยที่เราไม่เคยเข้าใจสิ่งนั้นจนกว่าจะได้ฟังผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งนั้นนะคะซึ่งกว่าจะได้ตรัสรู้ความจริงของคำเดียวคือธรรมะซึ่งไม่ได้หมายความว่าเป็นแต่เพียงชื่อแต่หมายความว่าเป็นสิ่งที่มีจริงเนี่ยทรงบำเพ็ญพระบารมีถึง4อสงไขยแสนกัปเพื่อที่จะรู้จักธรรมะที่มีอยู่ในขณะนี้เพราะฉะนั้นก็จะเห็นประโยชน์ของการที่เมื่อเกิดมาแล้วนะคะแล้วก็มีโอกาสได้เป็นชาวพุทธมีศรัทธาเคารพในพระรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งหมายความถึงพระอริยสงฆ์นะคะเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเพราะฉะนั้นที่พึ่งจริงๆก็คือว่าพึ่งพระรัตนตรัยโดยพึ่งพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงพระธรรมให้เราสามารถที่จะมีความเข้าใจถูกต้องนะคะตั้งแต่เกิดจนตายโดยที่ว่าเราไม่ได้จากโลกนี้ไปโดยไม่ได้รู้จักธรรมะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ตลอดชีวิตนะคะที่จะไม่มีใครสามารถที่จะรู้แจ้งธรรมะถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรม แต่ว่าในอดีตเนี่ยค่ะในครั้งที่พระผู้มีพระภาคยังไม่ทรงดับขันธปรินิพพานเป็นกาลสมบัติมีผู้ที่มีโอกาสได้เฝ้าได้ฟังพระธรรมจากพระโอษฐ์ได้เข้าใจธรรมะที่ทรงแสดงได้รู้แจ้งความจริงว่าธรรมะที่มีและสามารถที่จะเข้าใจได้ถูกต้องนั้นสามารถที่จะทำให้เป็นบุคคลที่ถึงความเป็นอริยะบุคคลคือเป็นผู้ที่หมดจดจากกิเลสไม่ทราบว่าทุกคนอยากหมดกิเลสหรือเปล่านะคะและก็ไม่ทราบว่าทุกคนเนี่ยรู้ตัวไหมว่ามีกิเลสเนี่ยมากน้อยแค่ไหนถ้ารู้อาจจะตกใจมากเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่รู้ทุกวันไม่รู้จักธรรมะสักวันหนึ่งถ้าไม่ได้ฟังจริงๆที่จะได้เข้าใจถูกต้องนะคะเราเกิดมาแล้วนานเท่าไหร่นี่เฉพาะชาตินี้ชาติเดียวแต่ถ้านับถอยหลังไปจนถึงกาลที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ก็คงจะเป็นผู้หนึ่งที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังมิฉะนั้นวันนี้ไม่มีที่จะได้มีโอกาสได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะจะด้วยประการใดๆก็ตามแต่ว่าเมื่อฟังแล้วเนี่ยค่ะมีความสนใจมีศรัทธาเพิ่มขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะค่อยๆเป็นคนที่มีประโยชน์ยิ่งขึ้นนะคะเพราะเหตุว่าค่อยๆละอกุศลซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีมากการที่เราแต่ละคนเนี่ยมีชีวิตที่จะมีประโยชน์น้อยหรือมากเนี่ยไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้แต่ว่าอะไรทำให้บางชีวิตเนี่ยมีประโยชน์มากและบางชีวิตก็ไม่ค่อยจะมีประโยชน์หรืออาจจะเป็นโทษมากกว่าประโยชน์ก็ได้ทั้งหมดนี้ก็คือการเข้าใจธรรมะถ้ามีการเข้าใจธรรมะจริงๆนะคะจะเป็นประโยชน์ทั้งตนเองและบุคคลอื่นด้วยเพราะฉะนั้นเวลานี้ค่ะเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยต้องมีทุกข์และมีปัญหามากบ้างน้อยบ้างไม่ได้หมายความว่าเกิดมาแล้วทุกคนจะพ้นทุกข์หรือว่าไม่มีทุกข์เลยเพราะว่าเพียงแค่ไม่สบายใจนิดหนึ่งทุกข์ละเจ็บนิดหนึ่งทุกข์ละหิวนิดหนึ่งก็ทุกข์แล้วเพราะฉะนั้นที่จะกล่าวว่ามีใครพ้นจากทุกข์เนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่ก็มีทุกข์มากมายหลายประการนะคะซึ่งทับถมทุกกายแล้วก็ยังมีทุกใจด้วยทั้งหมดเนี่ยค่ะพระธรรมสามารถที่จะทำให้ค่อยๆ คลายและสามารถที่จะดับทุกข์นั้นๆได้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เมื่อเป็นชาวพุทธนะคะและรู้ว่าจะไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะมีคุณค่าเท่ากับการได้ยินได้ฟังได้เข้าใจพระธรรมซึ่งในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเมื่อเทียบกับขณะอื่นจะรู้ได้ว่าโอกาสหรือการละที่จะได้ฟังพระธรรมเนี่ยค่ะมีน้อยมากถ้าเทียบมาตั้งแต่เช้านะคะและบัดนี้และต่อไปอีกสักกี่นาทีกับที่ผ่านมาแล้วและที่จะเป็นต่อไปก็จะเห็นได้ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งหรือโอกาสครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยที่จะได้ฟังธรรมะเนี่ยน้อยมากเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์จริงๆนะคะจะเพิ่มเวลาให้กับการเข้าใจธรรมะมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่บุคคลค่ะที่ได้สะสมมาต่างๆกันเมื่อมีโอกาสได้ฟังนะคะสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดคือเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังมิฉะนั้นก็จะเป็นการเสียประโยชน์และเสียเวลาและสำหรับเวลาที่มีน้อยมากและธรรมะก็มีมากมายนะคะที่ทรงแสดงไว้45พรรษาที่จารึกไว้ก็เป็นพระไตรปิฎกและอรรถกถาเพราะฉะนั้นที่จะเข้าใจได้เนี่ยต้องเป็นความเข้าใจที่จริงใจมั่นคงแล้วก็ถูกต้องไม่ใช่เพียงแต่ฟังเผินๆพอแล้วเข้าใจแล้วเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะเหตุว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งจากการที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดง
4: ขออนุญาตเป็นผู้แทนถามกับสังขารในความเข้าใจของคนทั่วไปเป็นจำนวนไม่น้อยเนี่ยจนพูดติดปากว่าสังขารร่างกายขอความกรุณาท่านกรุณาได้ขยายความให้เข้าใจชัดเจนในเรื่องของสังขารนะว่าความเข้าใจที่เราเข้าใจกันมาถูกต้องหรือไม่หรือถูกต้องขนาดไหนอย่างไรขอความกรุณาครับผมครับ
0: ค่ะเมื่อกี้นี้เราได้บูชาพระรัตนตรัยแต่ว่าเรายังไม่ได้จบสิ้นการบูชานะคะเพราะว่าการบูชาสูงสุด

0: กันมาถูกต้องหรือไม่หรือถูกต้องขนาดไหนอย่างไรขอความกรุณาครับผมครับ
1: ค่ะเมื่อกี้นี้เราได้บูชาพระรัตนตรัยแต่ว่าเรายังไม่ได้จบสิ้นการบูชานะคะเพราะว่าการบูชาสูงสุด

0: ไตรแต่ว่าเรายังไม่ได้จบสิ้นการบูชานะคะเพราะว่าการบูชาสูงสุด
1: พยาบาลพระมกุฎเกล้า21พฤษภาคม
0: พุทธถ้ามีความต้องการเป็นเครื่องกั้นทันทีเพราะเหตุว่ามีต้องค่อยๆพิจารณานะคะขณะนี้รู้หรือยังคะว่าอะไรเป็นธรรมะถ้ารู้นะคะว่าขณะที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะเป็นธรรมะเห็นเกิดจึงเห็นแล้วเห็นก็ดับเพราะว่าในขณะที่กำลังได้ยินไม่ใช่เห็นแล้วในขณะที่กำลังคิดนึกก็ไม่ใช่เห็นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่ตรงต่อพระธรรมนะคะก็คือว่าไม่คลาดเคลื่อนพระผู้มีพระภาคทรงชี้ธรรมะให้เห็นว่าขณะนี้เองเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเราจะไปรู้อื่นก็ไม่ถูกต้องหรือจะฟังอย่างอื่นนะคะก็จะไม่เข้าใจความจริงที่กำลังมีในขณะนี้เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่มีทั้งหมดในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ว่าผู้ที่จะประจักษ์การเกิดดับได้นะคะไม่ใช่สัตว์บุคคลแต่ต้องเป็นปัญญาที่ได้อบรมแล้วถ้ามีความเห็นว่าเป็นเรานะคะกำลังเข้าใจธรรมะแต่จริงๆแล้วกำลังเข้าใจเรื่องของธรรมะแต่ว่าไม่รู้จักสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่ฟังแล้วฟังอีกนะคะแล้วก็ค่อยๆสะสมความเห็นถูกไปเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นได้ว่าถ้ามีความต้องการเป็นเครื่องกั้นทันทีเพราะเหตุว่ามีความเป็นเราจึงมีความต้องการอยู่เพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะให้ทราบว่าไม่ว่าจะเป็นส่วนของพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกหรือพระอภิธรรมปิฎกทั้งหมดนะคะเป็นไปเพื่อละความไม่รู้ละการติดข้องถ้าไม่ลืมนะคะก็สามารถที่จะค่อยๆเข้าใจตรงหนทางของธรรมะ
2: กราบท่านอาจารย์จากการที่ฟังพระธรรมเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนกับความต้องการของเราเนี่ยลดลงแต่โดยสภาพความเป็นจริงแล้วเนี่ยคือยังไม่เข้าใจว่ามันเป็นอะไรอะคะท่านอาจารย์
0: นี่ก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์นะคะว่าแม้ว่าเราจะได้ฟังธรรมะและเราก็มีความเข้าใจแต่ว่าความรู้ความเข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะน้อยแค่ไหนยังไม่พอที่จะทำให้รู้ความจริงว่าสภาพธรรมะเกิดดับเร็วมากแล้วก็สืบต่อกันจนกระทั่งไม่ปรากฏว่าสภาพธรรมะใดเกิดและสภาพนั้นก็ดับถูกต้องไหมคะขณะนี้มีสภาพธรรมะปรากฏจริงเหมือนเห็นเนี่ยค่ะก็ปรากฏอยู่ตลอดเวลาแต่ผู้ที่รู้ความจริงก็ประจักษ์ว่าเห็นนี่แหละเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเวลาที่ปกติเนี่ยนะคะเป็นอกุศลและพอได้รู้เรื่องของกุศลก็เป็นเรื่องราวแต่ว่าขณะที่กุศลจิตเกิดเนี่ยก็เล็กน้อยและก็อกุศลจิตก็เกิดสืบต่อเพราะฉะนั้นจึงไม่ปรากฏว่ามีการที่เรามีกุศลมากนะคะเพราะเหตุว่าอกุศลที่เกิดสืบต่อมีจำนวนที่มากกว่าด้วยเหตุนี้จึงต้องเป็นผู้ที่ฟังแล้วนะคะก็สามารถที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกว่าสามารถจะรู้จักลักษณะสภาพที่ต่างกันของกุศลและอกุศลเมื่อนั้นก็จะเห็นได้ว่าสภาพธรรมนั้นเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราแต่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้าง
2: ถ้าอย่างนั้นลักษณะสภาพธรรมที่เกิดในชีวิตประจำวันถ้าแค่ความรู้สึกของความต้องการลดลงก็ยังไม่ใช่ลักษณะของสภาพธรรมที่แท้จริงใช่ไหมคะท่าน
0: ค่ะสภาพความต้องการลดลงแต่ว่ามีสภาพเห็นเกิดแล้วก็มีสภาพของอกุศลเกิดสืบต่อเพราะฉะนั้นจะเห็นสภาพของความต้องการลดลงเนี่ยน้อยมากใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเรื่องราวด้วยเช่นในขณะนี้ค่ะทุกคนเห็นเกือบจะไม่รู้เลยว่าต้องการเห็นใช่ไหมคะแต่ว่าความจริงถ้าเกิดไม่เห็นก็จะรู้ถึงความทุกข์ความเดือดร้อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีความต้องการที่จะเห็นเพราะฉะนั้นแม้แต่กำลังเห็นเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามีความต้องการเห็นเพราะฉะนั้นก็เป็นความไม่รู้อยู่นั่นเองจนกว่าจะค่อยๆรู้ขึ้นว่าความต้องการลดน้อยลงเนี่ยลดน้อยในเรื่องอะไรในเรื่องเห็นเนี่ยไม่ได้ลดน้อยใช่ไหมคะในเรื่องได้ยินก็ไม่ได้ลดน้อยในเรื่องได้กลิ่นไม่ลดน้อยในเรื่องรสต่างๆก็อาจจะเกิดความรู้สึกที่รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารแล้วก็ไม่ติดในรสแต่ว่าไม่ใช่ตลอดไปเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นเพียงครั้งคราวไม่มากแต่ส่วนมากก็ยังคงเป็นความติดในสิ่งที่ปราก

0: ทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอย่างมากมายนั่นเองค่ะ
1: ถ้าสมมุติว่าเรามีความคิดว่าจากเมื่อผ่านมากับปัจจุบันนี้พฤติกรรมส่วนตัวหรือว่าความต้องการเนี่ยลดลงมันก็เป็นความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งใช่ไหมคะว่าเราเนี่ยมีความเข้าใจธรรมะเพิ่มมากขึ้น
0: ส่วนที่ลดก็ลดค่ะจะไปให้ส่วนที่ลดไม่ลดไม่ได้แต่ส่วนที่ไม่ลดก็มากมายใช่ไหมคะยังไม่ลดความต้องการทางตาหูจมูกลิ้นกายยังต้องการเห็นยังต้องการได้ยินต้องการได้กลิ่นต้องการลิ้มรสต้องการกระทบสัมผัสต้องการคิดนึกเรื่องต่างๆนี่ไม่ได้ลดเลยแต่ก็จะมีการลดลงบ้างในบางส่วนเล็กๆน้อยๆน้อยมากค่ะเมื่อเทียบกับวันหนึ่งวันหนึ่งที่ทั้งเห็นทั้งได้ยิน
1: ถ้าสมมุติว่าอารมณ์มากระทบทางทวารทั้ง6ก็หมายความว่ามีความต้องการแอบแฝงอยู่ด้วยแล้วใช่ไหมคะท่านอาจารย
0: ์ถ้ากุศลจิตไม่เกิดขณะนั้นเป็นอกุศลและอกุศลส่วนใหญ่ถ้าขณะนั้นไม่ใช่โทสะนะคะก็ต้องเป็นโลภะหรือโมหะ
1: ถ้ามันไม่มีเหตุและปัจจัยให้กิเลสตัวใดตัวหนึ่งเกิดเราก็ไม่รู้เราก็คิดว่าตัวเราเนี่ยดีขึ้นแต่มาวันหนึ่งเนี่ยมีเหตุที่ทำให้โทสะเราก็แปลกใจมากเลยว่าทำไมเนี่ยมันพุ่งได้ขนาดนั้นนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่ามันไม่น่าจะใช่แค่เราคิดว่าตัวเราเนี่ยฟังธรรมแล้วเนี่ยมันดีขึ้นอะค่ะ
0: ส่วนดีไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะคะอย่างน้อยคุณสุกัญญาก็ได้เข้าใจว่าอะไรเป็นธรรมะแต่ที่จะหวังว่าเมื่อได้ศึกษาธรรมะแล้วเอ๊ะทำไมยังโกรธเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะเพราะเหตุว่าเพียงเริ่มศึกษาแต่ยังไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะจนกระทั่งได้เป็นพระอริยะบุคคลแม้เป็นพระอริยะบุคคลแล้วนะคะต้องถึงระดับขั้นของพระอนาคามีบุคคลจึงจะไม่มีความโกรธหรือว่าไม่มีความขุ่นใจเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะยังมีเต็มนะคะทั้งที่ได้ศึกษาแล้วเพราะเหตุว่าพระอริยเจ้าเท่านั้นที่ดับอนุสัยกิเลสซึ่งจะทำให้กิเลสตามระดับขั้นนั้นไม่เกิดเช่นผู้ที่เป็นพระโสดาบันนะคะไม่มีความเห็นผิดในลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏเพราะว่าค่อยๆอบรมเจริญปัญญาจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจค่อยๆรู้ลักษณะนั้นจนประจักษ์แจ้งนะคะถึงขั้นที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมทั้ง4เมื่อนั้นก็จะหมดความสงสัยในธรรมะทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระเพราะว่าถ้าไม่ถึงการรู้แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นนิพพานนะคะไม่สามารถที่จะดับกิเลสได้เลยยังคงมีกิเลสที่มากบ้างน้อยบ้างนะคะละเอียดบ้างหยาบบ้างนี่ก็แสดงเห็นว่าเริ่มมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเพียงขั้นการฟังนะคะไม่สามารถที่จะดับกิเลสได้เมื่อไม่สามารถที่จะดับกิเลสได้มีปัจจัยให้กิเลสเกิดกิเลสก็ต้องเกิดแต่เมื่อรู้ว่าเป็นธรรมะตอนนี้นะคะก็จะทำให้ผลของการศึกษาที่ได้ฟังมานานไม่ว่าแต่เฉพาะในชาตินี้ชาติเดียวหรือว่าในชาติก่อนๆ ก็ตามก็จะทำให้สามารถคลายความเป็นตัวตนสามารถที่จะละการติดข้องที่ยึดถือลักษณะของสภาพธรรมะว่าเป็นเรามิฉะนั้นแล้วก็ไม่ใช่ว่าเพียงฟังธรรมะแล้วจะดีขึ้นอย่างมากมายนะคะที่ดีก็มีคือว่าได้มีความรู้ความเข้าใจขึ้นแต่ว่าความรู้ความเข้าใจเพียงเล็กน้อยนะคะไม่สามารถที่จะไปดับกิเลสได
2: ้สวัสดีนะครับผมสงสัยว่าบุญญะคือยาวัตถุ10กับมรรคมีองค์8นั้นต่างกันหรือเหมือนกันยังไงครับอาจารย์ครับ
0: ต้องทราบนะคะว่าการที่ได้กล่าวถึงบุญญะกิริยาวัตถุ10เนี่ยเพื่ออะไรและบุญญกิริยาวัตถุคืออะไรเพราะเหตุว่าบางคนเนี่ยค่ะก็ยังไม่สามารถที่จะทราบได้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลเพราะเหตุว่ามักจะได้ยินคำถามบ่อยๆนะคะว่าทำอย่างนี้เป็นกุศลหรือเปล่าแล้วก็ทำอย่างนี้เป็นบุญหรือเปล่าได้บุญมากไหมนี่ก็แสดงว่าบุคคลนั้นเนี่ยค่ะไม่รู้จักบุญแล้วก็ไม่รู้จักอีกคำหนึ่งคือกุศลก็ความหมายอย่างเดียวกันนะคะเพราะว่ากุศลและบุญเนี่ยก็เป็นสภาพธรรมะของจิตที่ดีงามเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ได้ค่ะว่าขณะไหนเป็นจิตที่ดีงามและขณะไหนเป็นจิตที่ไม่ดีงามซึ่งยากใช่ไหมคะนั่งอย่างนี้ค่ะจะรู้ได้ไหมว่าขณะนี้เป็นกุศลหรือไม่ใช่กุศลจึงต้องมีการที่แสดงเรื่องของบุญญกิริยาวัตถุเพื่อให้ทราบว่านอกจากนี้แล้วไม่ใช่กิริยาวัตถุของบุญไม่ใช่เป็นที่ตั้งของบุญเพราะฉะนั้นต้องทราบด้วยตัวเองนะคะเมื่อได้ฟังธรรมะว่า ขณะใดก็ตามที่เป็นไปในทานในศีลในภาวนาขณะนั้นเป็นบุญแต่ว่าถ้าไม่เป็นไปในทานในศีลในภาวนาขณะนั้นไม่ใช่บุญแต่ว่าทานไม่ใช่ศีลและไม่ใช่ภาวนาไม่ใช่ว่าทั้งหมดเป็นภาวนามิฉะนั้นก็จะไม่จำแนกเป็นสิบประเภทเพราะเหตุว่าสำหรับบุญญกิริยาวัตถุสิทธิ์เนี่ยนะคะถ้าทราบความละเอียดก็คือว่าทานไม่ใช่มีแต่เฉพาะการให้วัตถุที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นเท่านั้นแม้แต่การที่เมื่อให้แล้วนะคะอุทิศส่วนกุศลให้บุคคลอื่นอนุโมทนาขณะนั้นก็เป็นกุศลด้วยเพราะว่ามีเมตตาจิตที่จะให้บุคคลอื่นเนี่ยเกิดกุศลเมื่อทราบว่าบุคคลอื่นทำกุศลแล้วก็อนุโมทนาได้แม้ขณะที่กำลังอนุโมทนาเนี่ยค่ะก็เป็นกุศลไม่ใช่อกุศลเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่ไม่ทราบว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลเนี่ยค่ะจะรู้ได้เมื่อได้ศึกษาและเข้าใจเรื่องของบุญญกิริยาวัตถุสิทธิ์นะคะซึ่งแสดงให้เห็นว่าถ้าไม่เข้าใจเรื่องของบุญญกิริยาวัตถุก็ยังคงต้องถามคนอื่นว่าขณะนั้นเป็นบุญหรือไม่ใช่บุญแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างเป็นภาวนาแต่ว่าทานคือการให้วัตถุเพื่อประโยชน์สุขแก่บุคคลอื่นแม้ไม่มีความเข้าใจถูกเลยในเรื่องของสภาพธรรมะก็มีการให้ได้นะคะถ้ามีการสะสมมาที่จะมีจิตเมตตาแต่ว่าสำหรับภาวนาแล้วถ้าไม่มีปัญญาไม่สามารถที่จะอบรมเจริญได้แม้ว่าจะเป็นสมถภาวนาก็ตามสำหรับวิปัสสนาภาวนานั้นแน่นอนนะคะต้องเป็นปัญญาเพราะเหตุว่าสามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ตามความเป็นจริงได
3: ้กราบเรียนท่านอาจารย์นะครับขณะนี้นะก็มีสิ่งที่รู้ได้ทางกายคือเย็นนะครับเป็นรูปที่มีลักษณะอย่างนั้นการสังเกตคือสังเกตในขณะนั้นแต่ที่เอามาพูดนี่มันก็เลยไปแล้วนะครับแต่มันก็มีอยู่ถ้าคิดอย่างนี้ช่วยอธิบายว่ามีหนทางที่จะทำให้ถูกต้องไหมครับ
0: ค่ะไม่ทราบว่าคุณจรัญคิดยังไงคะเพราะเหตุว่าเวลาที่ฟังเนี่ยก็เพื่อที่จะเข้าใจแต่ว่าบางคนนะคะเวลาฟังและอยากจะทำแล้วก็คิดถึงว่าควรจะทำยังไงขอคำแนะนำด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะขณะนั้นก็ยังคงเป็นตัวเราอยู่แต่พระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยเพื่อให้เข้าใจจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นขณะที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยไม่ต้องไปคิดถึงว่าแล้วเราจะทำยังไงและเราจะคิดยังไงและเราจะรู้ยังไงไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่หมายความว่าขณะนี้ค่ะกำลังฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงๆให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นเท่านั้นเองและสภาพธรรมะเนี่ยค่ะก็เป็นอนัตตาเวลาที่เราได้ยินได้ฟังคำว่าขันห้าจะมีคำว่ารูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันถ้าเราไม่มีความมั่นคงที่จะเข้าใจความหมายของขันว่าเป็นธรรมะซึ่งได้แก่จิตเจตสิกรูปนะคะเป็นธรรมะที่มีจริงรูปก็เป็นสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สภาพรู้นะคะทั้งหมดไม่ว่าจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตามในอดีตรูปก็เป็นรูปเปลี่ยนไม่ได้อนาคตรูปที่จะปรากฏเกิดขึ้นก็เปลี่ยนแปลงให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้ไม่ว่ารูปจะหยาบรูปจะละเอียดยังไงก็ตามนะคะลักษณะของรูปก็คือธรรมะที่ไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้นี่เป็นรูปขันธ์เพราะฉะนั้นถ้าได้ยินคำว่ารูปขันธ์และมีความเข้าใจจริงๆนะคะก็มีความเข้าใจว่าไม่ใช่เรารูปทั้งหมดเนี่ยค่ะไม่ใช่เราแล้วก็ไม่ใช่ของเราด้วยเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังฟังเนี่ยฟังให้เข้าใจความเป็นธรรมะของแต่ละธรรมะชัดเจนขึ้นนะคะเรื่อยๆทำให้คิดถูกต้องขึ้นนะคะไม่ใช่คิดเหมือนแต่ก่อนซึ่งเป็นเราไม่ว่าจะเป็นแต่ละขณะจิตนะคะให้ทราบว่ามีการปรุงแต่งเป็นสังขารธรรมที่อาศัยการปรุงแต่งเกิดขึ้นไม่ใช่ใครจะไปบังคับบัญชาได้

0: แต่ว่าเมื่อได้ฟังธรรมะแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นเรื่อยๆค่ะ
1: ครับขอบพระคุณมากครับ
2: กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินที่เคารพค่ะพูดถึงพอได้ฟังธรรมนะคะท่านอาจารย์ก็พอที่จะเข้าใจถึงลักษณะของโลภะหาท่านอาจารย์ว่ามันละเอียดอยากที่จะให้สติเกิดทั้งที่มันก็เป็นไปไม่ได้ถ้าเผื่อเรายังฟังไม่ได้เข้าใจพอท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวบอกว่าก็ทำไมจะไปอยากรู้ในสิ่งที่มันยังไม่เกิดซึ่งขณะนี้อะไรปรากฏก็ควรที่จะระลึกได้นะคะตรงนี้ก็จำคำของท่านอาจารย์ไว้ก็อยากจะกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าเหมือนกับเคยฟังบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงแสดงสิ่งที่ปกปิดให้เปิดเผยขึ้นนะคะสิ่งนั้นคืออะไรคะท่านอาจารย์คะ
3: ก็สภาพธรรมะทั้งหมดในขณะนี้นะคะถ้าไม่มีความเข้าใจขณะใดขณะนั้นก็ถูกปกปิดไว้ด้วยอวิชชาแต่ว่าขณะใดก็ตามนะคะที่กำลังค่อยๆเข้าใจแม้ในขั้นการฟังขณะนั้นอวิชชาก็ปกปิดไม่ได้
2: ไม่ใช่นะฟังเหมือนอย่างกับว่าขณะนี้ก็พูดกันอยู่ว่ามีร้อนมีเย็นกระทบเสียงได้ยินปรากฏตรงนี้หรือคะท่านอาจารย์ที่มันปกปิดอยู่เราไม่รู้ทั้งที่มีปรากฏอยู่อะค่ะ
3: ค่ะทั้งหมดไม่รู้เลยเพราะว่าเกิดดับสืบต่อเร็วมากสิ่งที่ทุกคนคิดว่ามีอยู่ในขณะนี้นะคะความจริงก็กำลังเกิดดับสิ่งใดที่ดับแล้วสิ่งนั้นไม่กลับมาอีกเลยใช้คำว่าดับคือดับจริงๆนะคะและทุกอย่างที่กำลังปรากฏแม้สิ่งที่ดับไปแล้วดับไปแล้วแต่ก็มีสิ่งใหม่เกิดสืบต่อปรากฏตามเหตุตามปัจจัยซึ่งใครก็บังคับบัญชาหรือสร้างขึ้นมาไม่ได้เลยค่ะ
2: เพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ดิฉันคิดว่ามันปกปิดอยู่นะคะแล้วก็อย่างสมมติว่าเราบอกเราฟังธรรมะแล้วเนี่ยเราก็เหมือนกับว่าจะดีขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยนะพอลักษณะของโกรธเกิดขึ้นเราก็ว่าเอ๊ะนี่เราไม่ได้ดีขึ้นตรงนี้หรือเปล่าคะท่านอาจารย์ที่มันยังเป็นการที่เราจะเข้าใจผิดอยู่เนี่ยเราถึงต้องมาศึกษาเนื่องจากว่าเราไม่ใช่ว่าเรียนธรรมะเพื่อจะให้ดีขึ้นเราเรียนเพื่อจะให้รู้ลักษณะของรูปธรรมกับนามธรรมตรงนี้ค่ะท่านอาจารย์ดิฉันก็ยังไม่ค่อยมั่นใจอยู่ว่ามันจะเป็นอะไรกันแน่ค่ะ
3: ค่ะจะให้ดีแค่ไหนอะคะดีเท่าพระอรหันต์คือไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะเลยหรือว่าจะให้ดีแค่ไหนต้องตามความเป็นจริงถ้าไม่ใช่พระอรหันต์ก็คือว่ายังต้องมีกิเลสอยู่นะคะถ้ายังไม่ใช่พระโสดาบันบุคคลก็ยังไม่รู้แจ้งประจักษ์แจ้งในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับในขณะนี้เพราะฉะนั้นโดยมากเนี่ยค่ะหวังจะดีด้วยความเป็นเรานะคะศึกษาธรรมะก็เพื่อตัวเราจะเป็นคนดีถ้าอย่างนั้นจริงๆแล้วก็คือว่าไม่ได้เข้าใจเลยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นธรรมะไม่ใช่เราทุกอย่างนะคะเมื่อไหร่ที่เราฟังนะคะค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าเป็นลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างเช่นเห็นในขณะนี้ไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาแต่กำลังเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาคือการฟังต้องฟังละเอียดนะคะเพื่อที่จะได้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่มีจริงๆพระท่ากล่าวว่าเป็นสภาพธรรมะก็หมายความว่าไม่ใช่เราหรือไม่ใช่ตัวตนจึงใช้คำว่าธรรมะแต่ไม่ใช่หมายความว่าเรียนแล้วทำไมเรายังไม่ดีเท่าพระอรหันต์หรือว่ายังมีโลภะโทสะโมหะอยู่
2: ท่านอาจารย์คะตรงนี้อาจจะเป็นการที่หลงผิดอยู่ตลอดเนื่องจากมีลักษณะของความมีตัวตนอยู่นะคะเป็นประจำละค่ะท่านอาจารย์ก็กรุณากล่าวบอกว่าเห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาท่านอาจารย์ช่วยกรุณาขยายความตรงนี้ค่ะ
3: ค่ะทุกคนกำลังเห็นนะคะถูกปกปิดไว้ด้วยความไม่รู้จึงเป็นเราเห็นแล้วก็ไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยการที่สภาพเห็นจะเกิดขึ้นได้เนี่ยต้องอาศัยปัจจัยเช่นถ้าไม่มีจักขุประสาทะอย่างคนตาบอดเนี่ยนะคะเห็นไม่ได้เลยนี่ก็แสดงเห็นว่าทั้งที่ความจริงเป็นอย่างนี้แล้วก็เข้าใจเผลอๆว่าถ้าไม่มีตาคือไม่มีจักขุประสาทะก็ไม่เห็นก็ดูเป็นธรรมดาแต่เป็นเราที่ไม่เห็นแต่ถ้ารู้ว่าเห็นเนี่ยค่ะเป็นธรรมะซึ่งใครก็บังคับบัญชาไม่ได้เป็นธรรมะชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเมื่อเกิดขึ้นต้องเห็นจะไปได้ยินก็ไม่ได้จะไปคิดนึกก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วทำกิจเห็นแล้วก็ดับไปจะไม่ทำหน้าที่อื่นเลยนี่คือการที่จะเข้าใจชีวิตซึ่งคิดว่าเป็นเราตั้งแต่เกิดจนตายก็คือลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างซึ่งเกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ของสภาพธรรมะนั้นๆแล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีกเลยด้วยมีขณะไหนในชีวิตของแต่ละคนซึ่งกลับมาบ้างคะเคยไปเที่ยวสนุกที่ไหนกลับมาได้ไหมความสนุกนั้นก็กลับมาไม่ได้เลยเคยรับประทานอาหารอร่อยนะคะรสอร่อยอย่างนั้น

0: นะคะจะกลับมาเป็นรถเดิมนะคะอันเก่าที่กลับมาอีกก็ไม่ได้นี่ก็แสดงเห็นว่าจริงๆแล้วทุกขณะเนี่ยค่ะทุกอย่างก็หมดสิ้นไปเรื่อยๆตั้งแต่เกิดนะคะจนกระทั่งถึงขณะสุดท้ายคือจากโลกนี้ไปแล้วก็มีการเกิดอีกเป็นอย่างนี้เรื่อยไปตราบใดที่ยังไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะ
1: ท่านอาจารย์คะสภาพธรรมที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหมายถึงว่าจะไม่กลับมาเกิดอีกเลยแต่สภาพธรรมตามความเป็นจริงในชีวิตประจำวันอย่างลักษณะแข็งเนี่ยคะท่านอาจารย์ถึงขณะนี้เราไม่ได้รู้สึกสภาพแข็งอีกสักพักเรารู้สึกขณะสภาพแข็งมันก็เหมือนกับเป็นลักษณะสภาพแข็งเหมือนกันใช่ไหมคะท่าน
0: ลักษณะแข็งไม่เปลี่ยนนะคะแต่ไม่ใช่แข็งเดิมซึ่งเกิดแล้วดับตามเหตุตามปัจจัยสภาพแข็งไม่ได้เปลี่ยนเลยนะคะเมื่อไหร่มีปัจจัยเกิดขึ้นธาตุแข็งก็เกิดแล้วก็ดับไม่ใช่ไม่ดับเลยแต่ที่นี้ความไม่รู้เนี่ยค่ะก็คิดว่าแข็งเนี่ยไม่ได้ดับเลยมีอยู่ตลอดเวลาเหมือนแข็งเก่าแข็งเดิมพอรู้อีกครั้งก็เป็นแข็งเก่าแต่ความจริงผู้ที่ประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะนะคะจะทราบว่าแม้ในขณะที่แข็งเกิดปรากฏแข็งนั้นดับเป็นการเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมกับท่านอัญญาโกณฑัญญะซึ่งเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์นะคะและท่านอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยค่ะได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมความปิติของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมากสักแค่ไหนที่ได้เห็นว่าบารมีที่ได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้สภาพธรรมะมีผู้ที่ได้อบรมปัญญาบารมีที่จะรู้สภาพธรรมะนั้นด้วยไม่ใช่แต่เฉพาะพระองค์เดียวเพราะเหตุว่าถ้าเป็นการรู้แจ้งสภาพธรรมะเฉพาะตัวนะคะก็จะไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เมื่อเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะทรงมีพระมหากรุณาที่จะให้สัตว์โลกอื่นๆได้รับฟังพระธรรมแล้วก็ได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมด้วยเพราะเหตุว่าธรรมะเป็นสิ่งที่รู้ยากไม่ใช่ว่าใครก็จะรู้ได้โดยง่ายเลยนะคะเห็นความลึกซึ้งของอริยสัจธรรมทั้งสี่ซึ่งทรงมีพระมหากรุณาแสดงพระธรรมโดยละเอียดทุกประการเพื่อที่จะใหแต่ละบุคคลเนี่ยค่ะอบรมเจริญปัญญาที่สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมจึงจะออกจากสังสารวัฏได้มิฉะนั้นก็จะมีการเห็นนะคะการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสการคิดนึกทุกชาติโดยที่ว่าไม่รู้ความจริงเลยว่าแม้แต่แข็งที่เหมือนกำลังปรากฏในขณะนี้นะคะความจริงแข็งนั้นเกิดแล้วก็ดับ
1: อย่างนั้นลักษณะสภาพธรรมหนึ่งสภาพธรรมใดที่ปรากฏเป็นสภาพธรรมนั้นอย่างเดียวไม่ใช่อย่างอื่นอย่างเช่นสิ่งที่ปรากฏทางตาหรือว่าเสียงที่ปรากฏทางหู
0: สิ่งที่ปรากฏทางตาจะปรากฏทางหูไม่ได้นะคะลักษณะนี้ไม่ปรากฏทางหูเลยและสิ่งที่ปรากฏทางหูคือเสียงก็ไม่ใช่จะปรากฏทางตาได้ทุกคนทราบว่าไฟที่จุดเนี่ยนะคะเกิดขึ้นแล้วเมื่อหมดเชื้อไฟก็ดับไปและเวลาที่มีเชื้อไฟใหม่นะคะก็มีการจุดไฟให้เกิดขึ้นไฟใหม่ที่เกิดจากเชื้อใหม่ไม่ใช่ไฟเดียวกับไฟเก่าที่เกิดจากเชื้อเก่าชั้นใดแต่ละขณะของสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเพราะเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นเวลาที่มีสภาพธรรมะใหม่เกิดขึ้นเพราะปัจจัยใหม่ก็เป็นสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สภาพธรรมะเก่าเพราะว่าไม่ได้เกิดจากปัจจัยเก่าแต่ละขณะเนี่ยค่ะใหม่จริงๆทุกขณะ
1: แต่ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตานี่ก็คือสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้น
0: แล้วก็ดับแล้วก็เกิดอีกแล้วก็ดับอีกแล้วก็เกิดอีกแล้วก็ดับอีกไม่เปลี่ยนไปปรากฏทางหูเป็นสภาพของธาตุชนิดหนึ่งค่ะผู้ที่ศึกษาเรื่องธาตุก็คงจะเข้าใจความหมายของธาตุนะคะว่าถ้าใช้คำว่าธาตุธาตุเนี่ยก็หมายความว่าเป็นสิ่งที่มีจริงมีลักษณะซึ่งใครก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เลยลักษณะเฉพาะอย่างของธาตุนั้นๆก็ต้องเป็นอย่างนั้น
1: ถ้าสติระลึกรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาในแต่ละครั้งสิ่งที่ปรากฏทางตานั้นก็คือชนิดเดียวกันหรือเปล่าคะท่านอาจารย์
0: เสียงเนี่ยค่ะมีหลายเสียงไหมคะ
1: ใช่มีหลายเสียง
0: เป็นเสียงเดียวกันหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ฉันใดทางตาก็เหมือนกัน สิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏในขณะก่อนหรือแม้แต่สิ่งที่กำลังปรากฏนี่ก็ดับแล้วนะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาต่อมาก็เป็นสิ่งใหม่รูปที่เป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาได้แต่ไม่ใช่รูปเก่าที่ดับไป
1: แต่ว่าโดยสภาพปรมัตถธรรมมันน่าจะเป็นสิ่งเดียวกันใช่ไหมคะ
0: หมายความว่าไงคะสิ่งเดียวกัน
1: อย่างปรมัตถธรรมที่ปรากฏทางกายอย่างเงี้ยเช่นรูปรูปแข็งอย่างเงี้ยก็เป็นลักษณะของธาต
0: ุดิน
1: ค่ะเป็นลักษณะที่ปรากฏ
0: ค่ะเป็นธาตุดินจะไม่เป็นธาตุอื่นธาตุชนิดไหนก็เป็นธาตุชนิดนั้นไม่แปรเปลี่ยนเป็นธาตุอื่นแต่ว่าไม่ใช่ธาตุเดิมธาตุเดียวกับที่ได้เคยกระทบมาแล้ว
1: ขอบพระคุณค่ะ
2: ครับก็มีคำถามว่าอุปาทินกะรูปกับอนุปาทินกะรูปเนี่ยคืออะไรนะครับถ้ากล่าวถึงสภาพธรรมะที่เป็นรูปธรรมนะฮะซึ่งไม่ใช่สภาพรู้ใดๆเลยเนี่ยอย่างที่เราเข้าใจกันว่าเป็นภูเขาเป็นต้นไม้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ที่จริงๆแล้วภูเขาต้นไม้โต๊ะเก้าอี้นั้นไม่มีนะครับเป็นการประมวลคิดนึกเอาแต่สภาพธรรมะมีจึงมีการประมวลเป็นภูเขาเป็นต้นไม้เป็นเก้าอี้ก็คือรูปนะครับแต่รูปที่ประกอบกันแล้วเราประมวลเป็นภูเขาเป็นต้นไม้เป็นเก้าอี้นั้นรูปเหล่านั้นไม่ได้เกิดจากกรรมแต่รูปบางอย่างเนี่ยเกิดจากกรรมอย่างเช่นจักขุปสาทะตาเนี่ยฮะเกิดจากกรรมผู้ที่มีกรรมที่จะมีจักขุปสาทะก็จะมีจักขุปสาทะเกิดดับเกิดดับนะฮะในทุกๆขณะย่อยของจิตเพราะนั้นจักขุปสาทะเนี่ยฮะแม้เป็นรูปแต่จักขุปสาทะก็ต่างจากรูปภายนอกอื่นๆที่เป็นภูเขาเป็นต้นไม้เป็นเก้าอี้เพราะฉะนั้นรูปคือจักขุปสาทะเป็นต้นนะฮะเป็นรูปที่เกิดจากกรรมเป็นอุปาทินกะรูปเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะเป็นสภาพที่ไม่รู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ว่าการเกิดนั้นก็ต่างกันรูปที่อาศัยกรรมนะครับเกิดขึ้นเป็นรูปที่เกิดจากกรรมก็มีนะครับก็คืออุปาทินกะรูปส่วนรูปที่ไม่ได้เกิดจากกรรมนะครับก็คืออนุปาทินกะรูปนั่นเอง
3: คือที่ผมฟังเทศอาจารย์ตอนเช้าๆเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องรูปเนี่ยที่มีคนถามไอ้รูปนั่งรูปนอนรูปยืนรูปเดินไอ้ตรงนี้นะครับตรงนี้คือรูปเป็นสภาพธรรมะที่ไม่รู้อารมณ์ทีนี้เขาไปบัญญัติว่ารูปนั่งรูปนอนรูปยืนรูปเดินไอ้ตรงนี้คืออยากให้ช่วยขยายนิดนึงว่ามันเป็นอย่างไร
0: การศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะต้องละเอียดและต้องเป็นความเข้าใจจริงๆทุกคำที่ได้ยินเนี่ยอย่าผ่านแล้วก็อย่าเผลอนะคะจนกว่าจะเป็นการไตร่ตรองแล้วก็เข้าใจ
3: ครับ
0: ขอย้อนไปถึงเรื่องของรูปที่เกิดจากอุปาทานนะคะกับรูปที่ไม่ได้เกิดจากอุปาทานเพราะฉะนั้นก็ต้องทราบก่อนค่ะว่าอุปาทานเนี่ยคืออะไรเพราะเหตุว่าถ้าเราไม่ละเอียดนะคะเราก็คิดว่าเราฟังแล้วเราก็เข้าใจแต่ความจริงนะคะไม่ได้เข้าใจเลยเพียงแต่ว่าได้ยินชื่ออุปาทินกะนะคะกับอนุปาทินกะซึ่งก็เป็นภาษาบาลีถ้าได้ยินคำว่าอุปาทินกะก็หมายความว่าต้องเป็นรูปที่เกิดจากอุปาทานหมายความว่าคนนั้นเนี่ยค่ะก็ยังมีกิเลสนะคะยังไม่ได้หมดอุปาทานเลยความจริงอุปาทานคือการยึดมั่นนะคะในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็อย่างหนึ่งในภพในชาติในการเกิดการต้องการจะมีชีวิตอยู่ก็อีกอย่างหนึ่งนะคะและอุปาทานที่เป็นการยึดถือสิ่งที่มีว่าเป็นเราเป็นความยึดมั่นซึ่งทุกคนก็พิสูจน์ได้ใช่ไหมคะขณะนี้กำลังนั่งเนี่ยเป็นเราทั้งนั้นเลยจะยืนจะนอนจะเดินก็เป็นเราทั้งหมดเพราะว่ายึดถือรูปนั้นว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าถ้าเข้าใจจริงๆนะคะว่าตราบใดที่ยังมีอุปาทานเป็นเหตุให้มีการเกิดในภพภูมิที่มีรูปรูปนั้นก็เกิดจากอุปาทานซึ่งเป็นการยึดมั่นเป็นเหตุให้มีการกระทำกรรมต่างๆถ้าเราหมดการยึดถือหมดการยึดมั่นในสิ่งทั้งหลายเนี่ยนะคะเป็นพระอรหันต์กรรมที่จะเป็นกุศลกรรมและอกุศลกรรมเนี่ยค่ะจะไม่มีเลยแม้ว่าจะมีการพูดการแสดงธรรมการสนทนาธรรมทั้งหมดนะคะไม่เป็นเหตุที่จะให้เกิดอีกไม่เป็นเหตุที่จะให้เกิดวิบากไม่เป็นเหตุที่จะให้เกิดภพชาติ พราะฉะนั้นก็จะมีความต่างกันของขณะที่ยังมีอุปาทานนะคะยังไม่ใช่พระอรหันต์ก็คือยังมีกิเลสอยู่มีความยึดมั่นอยู่ก็จะมีการเกิดเราคงจะไม่เกิดในอรูปพรหมภูมิซึ่งเป็นผลของอรูปฌานกุศลเป็นกุศลขั้นสูงที่สุดนะคะที่เกิดจากความสงบของจิตที่เป็นการอบรมเจริญสมถภาวนาถึงขั้นปัญจมฌานซึ่งไม่มีรูปเป็นอารมณ์เพียงแค่จะจากกามาวจรภูมิภูมิที่เต็มไปด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะซึ่งเป็นภูมิของมนุษย์ภูมิของสวรรค์ภูมิของสัตว์เดรัจฉานภูมิของนรกภูมิของเปรตอสุรกายพวกนี้ค่ะก็ยังไม่พ้นเพราะเหตุว่ายังไม่มีความสงบจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะพอที่จะไม่เกิดในภูมิเหล่านี้ได้ด้วยเหตุนี้นะคะในภูมิที่มีขันธ์ห้าเนี่ยค่ะก็จะมีกรรมนะคะซึ่งเนื่องกับรูปที่ทำให้เมื่อเกิดอีกก็มีรูปซึ่งเกิดจากกรรมเป็นสมุฏฐานก็มีนั่นคืออุปาทินกะรูปค่ะเป็นรูปซึ่งเกิดจากกรรมเพราะเหตุว่ายังมีการยึดถืออยู่เพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะถ้าเราไม่เผินเราจะรู้ว่าที่ตัวของเราที่ร่างกายของเราเนี่ยค่ะมีทั้งรูปที่เกิดจากกรรมมีทั้งรูปที่เกิดจากจิตมีทั้งรูปที่เกิดจากอุตตุนะคะคือความเย็นความร้อนมีทั้งรูปที่เกิดจากอาหารที่รับประทานซึ่งเราจำเป็นอย่างยิ่งนะคะในภูมิมนุษย์เนี่ยที่จะต้องบริโภคอาหารเพราะเหตุว่าอาหารที่รับประทานเข้าไปก็จะทำให้ชีวิตเนี่ยดำรงอยู่ต่อไปได้เพราะว่าถ้ามีแต่เพียงรูปที่เกิดจากกรรมเท่านั้นมีรูปที่เกิดจากจิตเท่านั้นก็ไม่พอที่จะดำรงชีวิตต่อไปได้ด้วยเหตุนี้ถ้าทราบความละเอียดแม้แต่ว่ารูปที่เคยยึดถือว่าเป็นเราเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะคะมีอากาศธาตุแทรกขั้นอย่างละเอียดมากค่ะสามารถที่จะแตกย่อยออกไปละเอียดยิบนะคะซึ่งถ้าจะกล่าวถึงว่ารูปที่เล็กที่สุดเนี่ยก็จะมีรูป8รูปรวมกันคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมีสีมีกลิ่นมีรสมีโอชาแยกละเอียดแล้วก็ยังมีรูปถึง8รูปรวมกันอยู่นะคะและแต่ละกลุ่มนะคะก็เกิดดับตามเหตุตามปัจจัยขณะที่เกิดครั้งแรกพร้อมกับปฏิสนธิจิตเนี่ยก็จะมีรูปที่เกิดจากกรรมเกิดพร้อมกันนี่ก็แสดงให้เห็นว่าที่เราเคยยึดถือว่าเป็นเราเนี่ยเราไม่มีความรู้ความเข้าใจใดๆเลยทั้งสิ้นทั้งในเรื่องของรูปทั้งในเรื่องของนามธรรมคือจิตและเจตสิกนะคะแล้วก็เลยเข้าใจว่ารูปก็ไม่เกิดดับเวลากระทบอีกก็เหมือนรูปเดิมหรือรูปเก่าแต่ว่าความจริงไม่ใช่เพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจว่าขณะนี้ที่กำลังนั่งเป็นรูปเนี่ยถูกต้องโดยที่ว่าเพราะไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะคะรูปที่กำลังทรงอยู่ในขณะที่นั่งเนี่ยนะคะไม่ได้เที่ยงเลยเกิดดับนะคะทยอยกันเกิดแล้วก็ทยอยกันดับแต่ละกลาปะหรือว่าแต่ละกลุ่มของรูปเพราะฉะนั้นถ้ารูปเหล่านี้เนี่ยค่ะแยกออกเป็นเฉพาะรูปเดียวจะมีการนั่งการนอนการยืนการเดินได้ไหมแต่ว่าถ้ามีการรวมกันนะคะก็จะปรากฏว่ารูปนั้นทรงอยู่ตั้งอยู่ในลักษณะใดซึ่งถ้ากล่าวว่ากำลังนั่งนะคะคนที่ไม่มีความรู้เรื่องรูปเลยก็จะบอกว่าถูกต้องเพราะเหตุว่าทุกคนกำลังนั่งถ้ายืนก็รู้ว่ายืนไม่มีใครไม่รู้ว่าลักษณะอาการที่ทรงอยู่อย่างนี้คือลักษณะหนึ่งซึ่งต่างกับนั่งแต่ว่าถ้ามีความรู้ว่าไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลแม้แต่รูปที่เหมือนกับว่าไม่ได้ดับเลยนะคะทรงอยู่ตั้งอยู่เนี่ยความจริงก็เป็นรูปแต่ละกลาบซึ่งทยอยกันเกิดแล้วก็ทยอยกันดับและรูปขณะนี้ที่กำลังปรากฏที่กายนะคะปรากฏทั้งตัวหรือเปล่ารูปนะคะเป็นสภาพที่อ่อนหรือแข็งเย็นหรือร้อนตึงหรือไหวไม่ว่าจะกระทบตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าลักษณะที่ปรากฏก็จะเป็นลักษณะที่เย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวถูกต้องหรือเปล่าคะเพราะเหตุว่าการฟังธรรมะนี่ต้องพิสูจน์ด้วยการที่ว่าพิจารณาสิ่งที่ได้ฟังว่าเป็นความจริงหรือเปล่าลองกระทบสัมผัสดูตั้งแต่ศีรษะตลอดเท้าเนี่ยก็จะมีรูปเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวลักษณะที่เย็นที่ปรากฏเนี่ยนั่งหรือเปล่านอนหรือเปล่ายืนหรือเปล่าเดินหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าจะรู้ว่าเป็นรูปนะคะเป็นสภาพธรรมะที่เกิดดับไม่ใช่เราก็จะต้องรู้ความจริงที่กำลังปรากฏทางกาย บางท่านก็จะกล่าวว่ามีในพระไตรปิฎกนะคะคือในมหาสติปัฏฐานสูตรแต่ไม่ได้อ่านต่อไปที่มีคำอธิบายว่ารูปทุกรูปเนี่ยค่ะจะปราศจากมหาภูตรูปไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นเสียงไม่ว่าจะเป็นกลิ่นนะคะจะปราศจากมหาภูตรูปธาตุดินน้ำไฟลมไม่ได้แม้แต่ที่กายทั้งหมดเนี่ยค่ะถ้ากระทบสัมผัสดูนะคะสิ่งที่สามารถจะปรากฏทางกายได้ก็เฉพาะลักษณะที่เย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวมีใครสามารถที่จะรู้รูปอื่นทางกายได้ไหมคะขณะนี้ที่กระทบกายนะคะมีอะไรจะปรากฏนอกจากเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวเพราะฉะนั้นถ้าจะรู้รูปที่กายเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะคะก็ต้องรู้ลักษณะที่มีจริงๆที่ปรากฏที่เคยยึดถือว่าเป็นกายแต่ไม่ใช่รูปนั่งไม่มีนะคะเพราะไม่ธาตุดินไม่ได้นั่งธาตุน้ำไม่ได้นั่งธาตุไฟไม่ได้นั่งแต่เมื่อรูปเหล่านี้ประชุมรวมกันแล้วก็ทรงอยู่ในอิริยาบถซึ่งก่อนจะเข้าใจนะคะก็เข้าใจว่าเป็นเรานั่งแต่เมื่อมีความเข้าใจถูกเพิ่มขึ้นนะคะก็จะรู้ว่าเป็นแต่เพียงรูปแต่ละรูปซึ่งเกิดดับ
4: มีตาแล้วสิ่งที่เราเห็นทางตาความเข้าใจว่าเป็นรูปหรือว่าความรู้สึก
0: ถ้าเข้าใจว่าเป็นรูปก็คือเข้าใจว่าเป็นธรรมะค่ะถ้าเข้าใจว่าเป็นนามก็คือเข้าใจว่าเป็นธรรมะความเข้าใจที่นี่ไม่ใช่จำชื่อนะคะที่ใครถามก็บอกได้ค่ะว่าเห็นเนี่ยเป็นสภาพรู้หรือเป็นนามธรรมส่วนสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาก็ตอบได้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เพราะฉะนั้นเป็นรูปธรรมแค่นี้ไม่ใช่ความรู้จริงๆเพียงแต่ว่าจำเพราะเข้าใจแล้วนะคะว่าสภาพธรรมะทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไม่ต้องไปแสวงหาธรรมะที่อื่นนะคะเพราะว่าขณะนี้เป็นธรรมะแต่เพราะไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเข้าใจว่าเป็นเราก็ต้องฟังจนกว่าจะมีความเข้าใจมั่นคงนะคะว่าที่ไม่ใช่เราเพราะเหตุว่าเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงแต่ละอย่างแล้วก็มีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างซึ่งเกิดขึ้นและดับไปขณะที่ฟังอย่างนี้ค่ะก็ต้องทราบปัญญาของตัวเองนะคะเป็นผู้ที่ตรงว่าเรารู้แค่ไหนเรารู้ขณะที่กำลังเกิดดับหรือเปล่าไม่ใช่แน่นอนนะคะเพราะเหตุว่ากว่าจะรู้อย่างนั้นต้องเป็นปัญญาที่อบรมไม่ใช่เพียงขั้นการฟังแต่เป็นแนวทางที่ถูกต้องที่จะทำให้รู้ว่าถ้าจะรู้ธรรมะแล้วไม่ใช่รู้อย่างอื่นค่ะและไม่ใช่รู้ที่อื่นด้วยต้องกำลังรู้สิ่งที่กำลังปรากฏไม่ว่าจะเป็นขณะไหนก็ตามที่ปัญญาสามารถที่จะรู้ได้เพราะเหตุว่าสภาพธรรมะไม่เปลี่ยนไม่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อวานนี้วันนี้พรุ่งนี้นะคะอีกล้านปีข้างหน้าธรรมะแต่ละอย่างก็เป็นลักษณะของธรรมะแต่ละอย่างนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่จะต้องมีความเข้าใจอย่างมั่นคงจะทำให้รู้ว่าการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะจะมีได้นะคะก็ต่อเมื่อมีความเข้าใจในขั้นการฟังบ่อยๆเนืองๆมั่นคงแล้วก็ไม่ไปทำอะไรเลยเพราะเหตุว่าถ้ามีความเข้าใจจริงๆว่าเป็นธรรมะก็คือรู้ว่าขณะนี้ไม่มีใครสามารถที่จะทำให้ธรรมะเกิดได้นอกจากเหตุปัจจัยของธรรมะนั้นๆกำลังเห็นเนี่ยค่ะใครทำให้เห็นเห็นแล้วใช่ไหมคะใครทำเห็นได้ไม่มีทางเลยเพราะเห็นแล้วถ้าบางคนก็บอกว่าเข้าหลับตาเขาก็ไม่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะทำเห็นโดยลืมตาก็อาจจะคิดว่ามีตัวตนที่สามารถที่จะทำให้เห็นเกิดขึ้นได้แต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะขณะหลับตาไม่เห็นจริงเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะในขณะนั้นมีไหมขณะที่ไม่เห็นก็มีสภาพธรรมะอื่นทำให้สภาพธรรมะอื่นเกิดหรือเปล่าหรือแม้แต่ว่าขณะที่ไม่เห็นนะคะก็มีสภาพธรรมะอื่นเกิดเพราะเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นก็ฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าไม่มีเราเลยนะคะแต่ว่ามีธรรมะทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายทุกชาติและกว่าจะประจักษ์ได้ก็คือว่าไม่เปลี่ยนความคิดนะคะว่าเราทำหรือว่าเราทำได้เพราะเหตุว่าเราทำไม่ได้แต่ว่าอบรมความรู้ถูกความเห็นถูกความเข้าใจถูกซึ่งขณะนั้นจะรู้ว่าไม่ใช่เราที่เข้าใจถูกแต่ก็เป็นสภาพธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งเป็นธรรมะฝ่ายดีเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะสภาพธรรมะเนี่ยมี6ทางขณะที่เห็น ก็ไม่ใช่ขณะที่ได้ยินนะคะได้กลิ่นลิ้นรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกวันหนึ่งก็มีแค่6ทางจะไม่มากกว่านั้นเลยเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่ไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่กำลังได้กลิ่นกำลังลิ้มรสกำลังรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสขณะนั้นเป็นคิดนึกเพราะฉะนั้นเมื่อกำลังรู้ลักษณะที่แข็งสติที่ระลึกลักษณะที่แข็งก็ดับนะคะหลังจากนั้นก็คิดบังคับไม่ได้คิดแล้วแต่สามารถที่จะรู้ได้ไหมคะว่าขณะนั้นก็เป็นสภาพธรรมะชนิดหนึ่งหรือว่าคิดด้วยความเป็นเราที่ยังคงมีเราอยู่เพราะเหตุว่าไม่ได้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะโดยทั่วเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะใดที่สติสัมปชัญญะไม่ได้ระลึกนะคะขณะนั้นก็ยังคงเป็นเราอยู่ก็เป็นผู้ที่ตรงที่จะรู้ว่าการอบรมเจริญปัญญานะคะค่อยๆเข้าใจลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏจนกว่าทั่วเมื่อไหร่ก็ละเมื่อนั้นแต่ถ้ายังไม่ทั่วนะคะก็ยังมีความติดข้องในขันธ์หนึ่งขันธ์ใดเพราะเหตุว่าขันธ์มีห้าถ้าไม่ติดข้องในรูปขันธ์ก็ติดข้องในสัญญาขันธ์หรือว่าในเวทนาขันธ์ในสังขารขันธ์ในวิญญาณขันธ์
5: ที่ว่าการสังเกตแต่ว่าจะมีแนวทางอย่างไร
0: เลิกคิดเรื่องแนวทางอย่างไรนะคะเพราะว่าขณะนั้นเป็นเราซึ่งพร้อมที่จะคิดหรือทำตามความคิดว่าเป็นแนวทางอย่างไรแต่ว่าตามความเป็นจริงเนี่ยค่ะมีสภาพธรรมะที่ตรงกันข้ามกันคืออวิชชาไม่สามารถจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏส่วนวิชชาเนี่ยค่ะตรงกันข้ามเลยสามารถที่จะเริ่มค่อยๆเข้าใจลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งเป็นปัญญานะคะและเมื่อปัญญาเจริญขึ้นก็สามารถที่จะแทงตลอดคือประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงในขณะนี้ได้เพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่อบรมความรู้ความเข้าใจโดยความเป็นคนตรงเรื่องความรู้ไม่ใช่เรื่องแนวทางหรือไม่ใช่เรื่องจะทำแต่ว่าเป็นผู้ที่ตรงว่าขณะที่ได้ฟังสิ่งใดที่เป็นธรรมมีกถาคือกถาหรือคำพูดที่เกี่ยวกับเรื่องของธรรมะนะคะก็มีความเข้าใจในสิ่งนั้นเพิ่มขึ้นนี่ก็จะเป็นหนทางที่จะทำให้สังขารขันธ์ไม่ใช่เรานะคะแต่ว่าทั้งศรัทธาทั้งสติทั้งหิริโอตตัปปะและโสภณธรรมทั้งหลายนะคะปรุงแต่งจนกว่าจะเป็นความรู้จริงในลักษณะของสภาพธรรมนั้นเป็นเรื่องของความรู้โดยตลอดค่ะไม่ใช่เป็นเรื่องให้ทำหรือว่าเป็นแนวทางที่จะให้ทำเพราะว่าพระธรรมทั้งหมดเนี่ยนะคะทั้งสามปิฎกเนี่ยไม่มีพระสูตรไหนเลยหรือว่าไม่มีข้อความใดเลยทั้งพระวินัยด้วยที่จะไม่ให้ละกิเลสแต่ว่าไม่ใช่ด้วยความเป็นตัวตนนะคะเพราะเหตุว่าพระผู้มีพระภาคทรงประจักษ์ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นจึงได้ทรงแสดงพระธรรมโดยละเอียดให้ผู้ฟังเนี่ยค่ะไม่ใช่ตัวตนแต่ฟังแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นมีความเห็นถูกในลักษณะของสิ่งที่ปรากฏจนกว่าจะละความเป็นเราใช้คำว่าค่อยๆเข้าใจดีไหมคะ
5: คือขณะที่เราทานอาหารผ่านแล้วนะครับขณะที่เราทานอยู่นั้นก็รู้รสอันนี้นะครับก็เกิดอาการที่จะไปที่ว่ามันมีเป็นมีเที่ยวอันนั้นก็เป็นความจำได้ในลักษณะของรถแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ขณะที่รู้จริงๆมันขนาดนั้นคือแค่กระทบแล้วก็รู้ที่คิดอย่างนี้ผมไม่ทราบว่าผมคิดถูกหรือเปล่านั่นเอง
0: ค่ะคำถามของคุณจรัญรู้สึกว่าจะไม่แน่ใจใช่ไหมคะว่าขณะที่กำลังรู้ลักษณะของรถและหลังจากนั้นแล้วเนี่ยไม่ได้รู้ลักษณะของรถจะเป็นการที่อบรมถูกต้องหรือเปล่าใช่ไหมคะค่ะจริงๆแล้วก็คือว่าต้องมีความเข้าใจขณะที่ต่างกันของขณะที่หลงลืมสติกับขณะที่สติเกิดข้อความนี้มีในพระไตรปิฎกนะคะเพราะเหตุว่าแม้ว่าสภาพธรรมะจะมีเนี่ยค่ะแต่เราไม่มีใครที่จะเป็นตัวตนเป็นเราที่จะไปบังคับให้สติเกิดได้ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วแต่ว่าสติเกิดเมื่อไหร่ก็คือกำลังรู้ลักษณะที่กำลังปรากฏแม้จะเล็กน้อยมากนะคะเพราะว่าจิตเนี่ยขณะนี้ก็เกิดดับอย่างรวดเร็วที่สุดนับประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นชั่วขณะที่สติเกิดเนี่ยค่ะจะเล็กน้อยสักแค่ไหนแต่เกิดแล้วเพราะอะไรเพราะกำลังมีลักษณะที่กำลังปรากฏอยู่คือขณะนั้นนะคะสติกำลังรู้ตรงนั้นและกว่าปัญญาจะค่อยๆเข้าใจถูกในลักษณะนั้น ะคะจนกระทั่งชินว่าเป็นลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมโดยไม่ต้องเรียกชื่อเลยอย่างเวลาที่กำลังมีเสียงปรากฏเนี่ยปกตินะคะก็หลงลืมสติหรือว่าตั้งแต่เช้ามาเนี่ยเราก็กระทบสิ่งที่แข็งเนี่ยหลายครั้งเลยแต่ไม่เคยรู้ตรงลักษณะที่แข็งเพราะว่าแม้แข็งจะปรากฏก็ปรากฏชั่วเล็กน้อยนะคะแล้วก็คิดเรื่องแข็งเป็นคนเป็นสัตว์เป็นวัตถุสิ่งของต่างๆหรือทางตานะคะก็มีสิ่งที่กำลังปรากฏเพียงเล็กน้อยนะคะแต่ว่าความทรงจำในรูปร่างสันฐานในเรื่องราวเนี่ยมากมายที่ทรงจำเอาไว้ตั้งแต่ชาติก่อนๆจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าแม้มีสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาแต่หลงลืมสติคือไม่ได้ใส่ใจที่จะรู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่สามารถปรากฏได้ทางตาเท่านั้นกลับเห็นเป็นคนเป็นสัตว์เป็นวัตถุสิ่งของต่างๆเพราะฉะนั้นต้องรู้ความต่างนะคะของขณะที่หลงลืมสติกับขณะที่สติเกิดคำว่าสติเกิดที่นี่หมายความถึงสติขั้นสติสัมปชัญญะที่เป็นสติปัฏฐานที่เป็นมรรคมีองค์8ที่จะทำให้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏซึ่งเกิดดับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าถ้าไม่มีความเข้าใจในความต่างของขณะที่หลงลืมสติกับขณะที่สติเกิดนะคะก็จะสงสัยไปเรื่อยๆแต่ถ้ารู้ว่าขณะใดที่หลงลืมสติส่วนใหญ่และสติเกิดรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนั้นนะคะจะเป็นหนทางเป็นมรรคที่จะทำให้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่สติกำลังระลึกได้เพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่ตรงนะคะว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยสติสัมปชัญญะหรือสติปัฏฐานเนี่ยเกิดน้อยหรือมากเพราะว่าขณะนั้นก็แสดงให้เห็นว่ารู้ความต่างนะคะขณะที่รู้รสกำลังปรากฏแล้วรู้ลักษณะด้วยจึงจะเป็นสติที่กำลังรู้ลักษณะนั้นหลังจากนั้นก็หลงลืมสติคือเป็นเรื่องเป็นราวต่อไป
5: ค
0: ือ
5: คนที่มีปัญหาเกิดรู้ลักษณะของธรรมะที่ปรากฏว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมนั่นก็เป็นเพียงลักษณะของรูปธรรมหรือนามธรรม
0: ไม่ใช่ให้เรียกชื่อค่ะแต่ให้เข้าถึงปฏิปัตตินะคะปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงสติเข้าถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะทีละอย่างทีละลักษณะพร้อมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะนี้กำลังมีสิ่งที่ปรากฏทางตาถ้าเป็นปัญญาพร้อมสตินะคะที่จะเข้าถึงความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏทางตาก็คือว่ารู้ว่าขณะนี้ค่ะเป็นลักษณะของสิ่งที่มีจริงๆนี่คือคำอธิบายนะคะแต่หมายความว่าเราไม่คุ้นเคยกับสภาพนี้มาก่อนเลยแม้ว่าเราจะเห็นมาตลอดแต่ไม่เคยรู้ความจริงของเห็นเพราะถ้าถามก็บอกว่าเห็นคนเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้เลยลักษณะที่ปรากฏทางตาไปยึดสิ่งที่รวมกันนะคะแล้วก็มีรูปร่างสันฐานที่ทำให้ทรงจำว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นคนหรือเป็นสัตว์หรือเป็นวัตถุแม้ว่าบางครั้งเนี่ยค่ะเราจะเห็นบางสิ่งบางอย่างซึ่งเราไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรมีไหมคะไม่รู้ว่าชื่ออะไรเรียกอะไรสิ่งนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยบางอย่างที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยค่ะเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเรียกชื่อไม่ถูกเพราะเหตุว่าไม่เคยรู้ว่าเรียกอะไรถ้าคนที่ไม่เคยเห็นโทรทัศน์เลยนะคะอาจจะอยู่ในป่าลึกที่ไหนเกาะไหนก็ตามแต่ถ้าเห็นจะรู้ไหมคะว่านี่อะไรเรียกอะไรแต่เขาสามารถที่จะเห็นรูปร่างสันฐานได้หลังจากที่เห็นแล้วนี่ค่ะก็ทรงจำรูปร่างสันฐานแต่ไม่มีชื่อไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรหรือว่าถ้าเราเข้าไปในป่านะคะก็มีต้นไม้เยอะแยะเลยก็ต้องถามกันนะคะว่านี่ต้นอะไรเพราะว่าไม่รู้ค่ะแต่ว่าสามารถที่จะจำได้ว่านี่เป็นต้นไม้นะคะและลักษณะของต้นไม้กับดอกไม้นี่ก็ต่างกันเพราะฉะนั้นก็จะรู้ว่าลักษณะใดเป็นดอกไม้ลักษณะใดเป็นต้นไม้แต่ก็ยังคงไม่รู้ชื่ออยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็แสดงให้เห็นนะคะว่าขณะใดที่มีชื่อขณะนั้นก็คือว่ากำลังคิดถึงคำหนึ่งคำใดก็ได้แต่ความจริงสภาพธรรมะเนี่ยค่ะเกิดดับเร็วกว่านั้นอีกแม้เพียงเห็นนะคะแล้วก็จำได้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรก็คิดแล้วเพราะว่าถ้าเพียงเห็นจริงๆเนี่ยค่ะยังไม่ได้คิดเลยเป็นเพียงมีสิ่งที่กระทบปรากฏทางตาแล้วจริงๆก็คือว่าเมื่อปรากฏกระทบแล้วก็ดับไปแต่เพราะการเกิดดับเนี่ยค่ะเร็วมากแล้วก็ไม่ประจักษ์การเกิดดับก็ ็มีการทรงจำรูปร่างสันฐานแล้วก็มีการที่จะเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรแม้ไม่รู้จักชื่ออย่างเด็กเล็กๆ เกิดมาเนี่ยนะคะซักยังไม่ถึงขวบเนี่ยยังคงพูดไม่ได้ใช่ไหมคะเขาสามารถที่จะจำอะไรก็ได้แต่เขาไม่รู้ว่าชื่ออะไรและก็ยังพูดไม่ได้ด้วยนี่ก็แสดงเห็นว่ามีความคิดหลายระดับความคิดหลังจากเห็นคือการทรงจำสิ่งที่ปรากฏได้แต่ว่ายังไม่รู้ชื่อถ้าไม่มีความเข้าใจเพียงพอนะคะสติสัมปชัญญะจะเกิดระลึกไม่ได้เลยค่ะต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงเพียงพอนะคะแล้วจะรู้ได้ว่าถึงแม้ว่าจะมีความเข้าใจแล้วก็ไปบังคับสติไม่ได้เหมือนกับเครื่องทดลองนะคะสิ่งที่ทดลองตลอดมาก็คือว่ามีความมั่นคงแค่ไหนที่รู้ว่าสภาพธรรมะเป็นอนัตตาหรือว่ายังถูกครอบงำด้วยโลภะที่อยากจะรู้อยากจะประจักษ์แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏแล้วก็ไปพยายามขวนขวายทำอย่างอื่นซึ่งไม่ใช่การรู้ถูกหรือความเข้าใจถูกในลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏนี่เป็นความละเอียดของธรรมะนะคะอริยสัจ4นะคะมีข้อความในพระไตรปิฎกที่แสดงว่าลึกซึ้งทั้ง4อริยสัจจะบางคนก็จะคิดถึงว่านิพพานเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งนะคะเพราะว่าไม่ปรากฏแต่ว่าแม้แต่ทุกข์คือสภาพธรรมะที่เกิดดับของสิ่งที่กำลังปรากฏก็ลึกซึ้งจึงไม่สามารถที่จะเห็นตามความเป็นจริงได้แม้แต่หนทางนะคะที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะก็ลึกซึ้งด้วยเพราะเหตุว่าการอบรมเจริญปัญญาที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนะคะเพื่อให้ดับอนุสัยกิเลสทุกคนเนี่ยจะเห็นกิเลสที่เกิดแล้วโลภะเกิดอยากได้สนุกสนานต้องการนะคะเรียกชื่อถูกรู้ว่าขณะนั้นเป็นความติดข้องเป็นความเพลิดเพลินโทสะเกิดเป็นความขุ่นเคืองไม่พอใจก็รู้ได้นะคะว่าขณะนั้นเป็นลักษณะของโทสะแต่ไม่เห็นเหตุที่จะทำให้เกิดโลภะและโทสะยังไม่เห็นพืชเชื้อของกิเลสซึ่งมีอยู่ในจิตตั้งแต่เกิดแม้ยามหลับสนิทเนี่ยค่ะก็ยังมีกิเลสประเภทนั้นที่ยังไม่ได้ดับเป็นปัจจัยให้ทันทีที่ตื่นนะคะลืมตาขึ้นก็ติดข้องในสิ่งที่ปรากฏหรือว่าถ้าเสียงปรากฏก็ติดข้องในเสียงกลิ่นปรากฏก็ติดข้องในกลิ่นรสปรากฏก็ติดข้องในรสติดข้องหมดนะคะทุกทางทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นสำหรับกิเลสอย่างหยาบๆเนี่ยพอจะเห็นได้แต่ว่ากิเลสอย่างละเอียดซึ่งเป็นเชื้อที่จะทำให้กิเลสทั้งหลายเกิดเนี่ยไม่รู้ไม่เห็นถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงแสดงบางท่านก็อาจจะคิดว่าท่านไม่มีกิเลสเหล่านั้นเลยเพราะฉะนั้นการดับกิเลสไม่ใช่ดับกิเลสที่เกิดแล้วนะคะแต่ดับพืชเชื้อที่จะทำให้กิเลสนั้นๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องอาศัยปัญญาที่ละเอียดมากแล้วก็เป็นปัญญาที่รู้จริงจากการที่ไม่เคยรู้มาก่อนขณะที่กำลังนั่งอยู่ที่นี่ค่ะถ้าอกุศลเกิดปรากฏให้เรารู้ได้หรือเปล่าถ้าเป็นอกุศลที่ไม่แรงค่อยๆซึมนะคะทางตาเห็นไม่รู้เก็บความไม่รู้ละทางหูได้ยินเสียงไม่รู้ความเป็นจริงคิดว่าเป็นเราเก็บความเป็นเราและความไม่รู้แล้วค่อยๆซึมไปทุกขณะชั้นใดนะคะเวลาที่ปัญญาเกิดเนี่ยค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจค่อยๆซึมเข้าไปจนกว่าที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะจนกระทั่งสามารถที่จะดับพืชเชื้อที่จะให้กิเลสเกิดได้นี่คือการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงพบหนทางที่จะทำให้ดับกิเลสมิฉะนั้นใครจะรู้ล่ะคะสิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งเกิดดับเร็วมากแล้วก็ถ้าไม่มีการทรงแสดงพระธรรมของพระองค์เนี่ยก็ไม่มีการที่จะรู้เลยว่าไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลต้องมีความมั่นคงมากนะคะในความเป็นอนัตตาแล้วก็ต้องรู้ด้วยค่ะว่าไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาที่จะให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดได้และสำหรับความไม่รู้เนี่ยมีสิ่งเดียวที่จะละได้คือความรู้ถ้าความรู้ความเข้าใจไม่เกิดนะคะก็ละความไม่รู้ไม่ได้
6: เรียนถามท่านอาจารย์นะคะจากที่ฟังการสนทนาค่ะก็ทราบว่าไม่ว่ารูปหรือว่าเสียงความต่างระหว่างรูปกับเสียงตรงนี้จะปรากฏความต่างกันใช่ไหมคะ
0: ค่ะยังไงนะคะเสียงก็ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาก็ตรงตามความเป็นจริง พระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะแสดงตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะนั้นๆไม่ใช่ทรงประดิษฐ์คิดแล้วก็ให้คนอื่นมาเชื่อฟังหรือทำตามแต่ว่าสิ่งใดที่มีอยู่แล้วและไม่เข้าใจนะคะก็ทรงแสดงความจริงของสภาพธรรมะนั้นให้บุคคลทั้งหลายเนี่ยค่ะสามารถที่จะพิจารณาเข้าใจถูกในสิ่งนั้นๆโดยไม่คลาดเคลื่อนโดยไม่มีการที่จะไปทำอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าทำไม่ได้มีปัจจัยให้สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็เกิดแม้แต่ความคิดของแต่ละคนนะคะที่จะกล่าวแต่ละคำเนี่ยค่ะก็เป็นไปตามการสะสมของเหตุปัจจัยทำไมคิดอย่างนี้ในขณะนั้นไม่ใช่ขณะอื่นถ้าเป็นอีกบุคคลหนึ่งนะคะความคิดก็ต่างกันไปตามการสะสม
6: อาจารย์คะฟังตรงนี้แล้วก็จะเข้าใจได้ว่าถ้าเสียงปรากฏก็คือเสียงนั้นเสียงเดียวแต่สิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยค่ะท่านอาจารย์ที่ว่าสีเนี่ยมันเหมือนกับเยอะๆไปหมดเลย
0: เพราะคิดใช่ไหมคะเพราะไม่ได้เข้าใจว่าไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตามทั้งสิ้นปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นจะไม่คำนึงว่าเป็นสีอะไรแต่เริ่มเข้าใจค่ะว่าเป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งต่างกับสภาพธรรมะอื่นเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยนะคะก็มีสภาพธรรมะหลากหลายทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไม่ซ้ำด้วยแต่ละอย่างที่ปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยค่ะเพราะเหตุปัจจัยทั้งนั้นแต่ว่าปัญญาที่ยังไม่สามารถที่จะรู้ความจริงนะคะก็มีความสับสนแล้วก็มีการไม่รู้แล้วก็มีการไม่เข้าใจด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่านี่คือหนทางก็อาจจะเป็นเพียงแค่ความคิดนะคะโดยที่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะลักษณะของสติสัมปชัญญะคือปกติที่รู้ตรงลักษณะของสิ่งที่ปรากฏถ้าขณะนี้กำลังมีสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ใช่ให้ไปคิดเรื่องอื่นใช่ไหมคะมีสิ่งที่ปรากฏทางตาให้รู้ให้เข้าใจถูกว่าเป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาที่มีข้อความในพระไตรปิฎกว่าไม่ติดในนิมิตอนุพยัญชนะนิมิตคือส่วนหยาบนะคะของสิ่งที่ปรากฏเช่นเห็นความต่างของคนกับสัตว์หรือว่าสัตว์แต่ละชนิดก็มีความต่างนั่นคือส่วนหยาบแต่อนุพยัญชนะคือส่วนละเอียดของไม่ว่าจะเป็นรูปร่างของคนของสัตว์นะคะขณะนั้นก็คือเป็นส่วนละเอียดแต่การที่จะไม่ติดในนิมิตอนุพยัญชนะได้นะคะก็เริ่มจากการที่มีความค่อยๆเข้าใจถูกไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งนั้นเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นเองซึ่งไม่ปรากฏกับคนตาบอดสิ่งนี้จะไม่ปรากฏเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วเนี่ยนะคะไม่ใช่มีเฉพาะสิ่งที่ปรากฏทางตายังนำมาซึ่งความคิดนึกในสิ่งที่ปรากฏทางตาโดยประการทั้งปวงทั้งวันนะคะพอเห็นจำได้ว่าเป็นใครพอเห็นจำได้ว่าเป็นอาหารชนิดไหนทั้งวันเนี่ยค่ะก็มีแต่การจำสีสันวรรณะที่ปรากฏนะคะอย่างคนที่ทำอาหารเนี่ยก็จะจำไปหมดเลยพริกกระเทียมหอมตะไคร้ข้าวปลาอาหารแสดงว่าวันหนึ่งเนี่ยสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยเป็นสิ่งต่างๆตามที่จำไว้นะคะโดยที่ไม่เคยคิดไม่เคยเข้าใจถูกเลยว่าเป็นเพียงสิ่งที่สามารถปรากฏทางตาโดยที่ว่ารูปร่างสันฐานใดๆเนี่ยเพราะคิดเพราะจำเรื่องราวต่างๆทั้งหมดก็มาจากสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นเมื่อธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะทางตาไม่ใช่คิดก็ต้องมีการรู้จริงด้วยว่าขณะนั้นนะคะเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏส่วนคิดนั่นก็คือหลังจากที่เห็นแล้วนะคะไม่ได้หมายความว่าขณะนี้ที่ทุกคนกำลังนั่งเนี่ยไม่ให้เห็นว่าเป็นอะไรไม่ใช่บังคับอย่างนั้นนะคะแต่มีความเข้าใจถูกต้องว่าสภาพธรรมะเกิดดับเร็วมากจะยับยั้งไม่ให้เห็นว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้เลยแต่เริ่มเข้าใจถูกต้องอันนี้คือเริ่มนะคะมีสิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้ให้เข้าใจว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้น
7: สนทนาธรรมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2548
0: ธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะและการฟังธรรมะแต่ละครั้งเนี่ยค่ะประโยชน์จริงๆก็คือความเข้าใจของแต่ละท่านยิ่งฟังแล้วก็ยิ่งพิจารณาเกิดความเข้าใจมากเท่าไหร่นั่นคือประโยชน์เพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าคิดนะคะเวลาที่พูดถึงประโยชน์ว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยค่ะทุกคนก็เกิดมาแล้วอะไรเป็นประโยชน์ของการเกิดมาในโลกนี้ตั้งแต่เด็กจนกระทั่งณบัดนี้เนี่ยค่ะอะไรเป็นประโยชน์จริงๆถ้าจะพูดถึงทรัพย์สมบัตินะคะ แต่ละคนเนี่ยค่ะก็ต้องการทรัพย์สมบัติมากๆแต่ว่าทรัพย์สมบัติของแต่ละคนจะได้มามากน้อยนั้นก็ต้องแล้วแต่เหตุไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะเกิดขึ้นได้โดยไม่มีเหตุนะคะแต่ว่าทุกคนเนี่ยค่ะก็ได้ฟังคำว่ากรรมการกระทำซึ่งเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดผลขึ้นวิบากผลที่ดีถ้าเป็นกุศลกรรมนะคะก็ทำให้ชีวิตเป็นสุขทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจซึ่งก็เลือกไม่ได้เลยว่าวันไหนจะสุขหรือว่าวันไหนจะทุกข์แต่ละคนเนี่ยค่ะก็มีชีวิตมาแล้วนะคะเป็นประโยชน์หรือเปล่ากับการที่แต่ละวันเนี่ยนะคะก็มีสุขบ้างทุกข์บ้างจากสิ่งที่เห็นทางตาสวยๆงามๆหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจที่คิดนึกก็เป็นอย่างนี้ทุกวันตั้งแต่เกิดมาเป็นประโยชน์ขณะไหนคะหรือว่าประโยชน์จริงๆเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่เกิดมาเห็นเป็นประโยชน์หรือเปล่าอยู่ที่เกิดมาได้ยินเป็นประโยชน์หรือเปล่าคะเพราะฉะนั้นนี่ก็แสดงให้เห็นว่าเกิดมาแล้วเนี่ยค่ะต้องอยู่ไปจนกว่าจะตายไม่มีใครสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้แต่ว่าประโยชน์ของการเกิดมาแล้วในชาติไหนเนี่ยอยู่ตรงไหนเวลาที่พูดถึงธรรมะทุกคนก็ได้ฟังเผยๆนะคะเช่นกุศลธรรมอกุศลธรรมกุศลธรรมต้องเป็นประโยชน์แต่ว่ากุศลคืออะไรจริงๆแล้วก็คือว่าโดยมากจะไปคิดถึงเรื่องทานเรื่องศีลนะคะแต่นั่นก็เป็นกุศลประเภทหนึ่งแต่ว่าเราก็ยังไม่เข้าไปลึกถึงกับความหมายของคำว่ากุศลซึ่งหมายความถึงสภาพธรรมะที่ดีงามเพราะฉะนั้นกุศลก็คือจิตที่ดีงามซึ่งวันหนึ่งเนี่ยลองพิจารณาดูนะคะว่าจิตที่ดีงามเนี่ยมีในขณะไหนบ้างถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมเนี่ยจะตอบไม่ได้เลยนะคะนอกจากฟังคร่าวๆว่าขณะไหนที่ไม่เห็นแก่ตัวสามารถที่จะสละวัตถุเพื่อประโยชน์สุขแก่คนอื่นสามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้ขณะนั้นก็เป็นจิตใจที่ดีงามให้ความสุขทั้งกับตนเองและคนอื่นนั่นก็เป็นประโยชน์นะคะแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยมากหรือน้อยตั้งแต่เกิดมาวันนี้มีมากหรือเปล่าเมื่อวานนี้ถอยไปก็จะเห็นได้ว่าบางท่านเนี่ยก็อาจจะมีความสนุกสนานเพลิดเพลินในชีวิตนะคะตลอดแล้วก็มีการช่วยเหลือบุคคลอื่นบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่าจิตใจเนี่ยค่ะเป็นสภาพที่สะสมสิ่งที่ไม่รู้ว่าวันไหนจิตใจประเภทไหนจะเกิดขึ้นบางวันจิตใจก็ดีนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คงจะไม่ทราบว่าเป็นจิตที่ไม่ดีเพราะเหตุว่ามีความติดข้องในสิ่งที่ปรากฏมีการยึดถือสิ่งนั้นว่าเป็นของเรามีการยึดถือว่ามีเราหรือว่ามีตัวตนทั้งที่ความจริงก็เป็นสภาพธรรมะที่เกิดในชีวิตประจำวันซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้จนกว่าจะสิ้นสุดชีวิตคือจากโลกนี้ไปเพราะฉะนั้นประโยชน์จริงๆเนี่ยนะคะที่ทรงแสดงก็คือเมื่อได้เกิดในประเทศที่สมควรคือประเทศที่มีพระธรรมคำสอนที่จะทำให้ตั้งแต่เกิดจนตายไม่ได้อะไรเลยนอกจากเกิดมาวันหนึ่งก็มีความสุขไปวันหนึ่งหรือว่ามีความทุกข์บ้างเล็กๆน้อยๆหรือว่าอาจจะมีความทุกข์มากก็ได้แต่ก็ทนอยู่ไปยังจากโลกนี้ไปไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าประเทศนั้นไม่มีคำสอนที่จะทำให้เรามีความเข้าใจชีวิตยิ่งขึ้นประโยชน์ของชาตินั้นก็น้อยมากเพราะเหตุว่าเพียงแต่เกิดมาเป็นสุขเป็นทุกข์แล้วก็ตายไปแต่สำหรับผู้ที่เกิดในประเทศที่สมควรนะคะก็มีโอกาสที่จะได้ฟังพระธรรมการฟังพระธรรมเนี่ยค่ะคือการคบสัตบุรุษสัตบุรุษคือผู้มีธรรมะของผู้สงบจากอกุศลซึ่งถ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงจะไม่มีใครสามารถที่จะค่อยๆสงบจากอกุศลได้เพราะเหตุว่าไม่รู้เลยนะคะว่าวันหนึ่งขณะนี้ค่ะที่กำลังนั่งอยู่ที่นี่สงบหรือไม่สงบนี่ก็เป็นสิ่งที่ธรรมะทำให้เราสามารถเข้าใจชีวิตประจำวันนี่นะคะละเอียดขึ้นเมื่อมีความเข้าใจละเอียดขึ้นความเข้าใจต้องเป็นกุศลแน่นอนเพราะว่าเป็นความเข้าใจถูกความเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏในขณะนี้เมื่อมีความเห็นถูกว่าสิ่งใดเป็นกุศลสิ่งใดเป็นอกุศลกุศลย่อมเพิ่มขึ้นนี่ก็เป็นประโยชน์นะคะทั้งในชาตินี้แล้วก็ในชาติต่อๆไปด้วย พราะฉะนั้นถ้าได้ฟังพระธรรมมากแล้วก็มีการพิจารณาเข้าใจพระธรรมก็จะรู้ว่าผู้ที่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรากราบไหว้นับถือเนี่ยค่ะทรงตรัสรู้ความจริงแน่นอนและความจริงก็คือว่าสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ซึ่งทุกคนเนี่ยกำลังเห็นกำลังได้ยินแต่ว่าไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของเห็นรู้ความจริงของได้ยินรู้ความจริงของสิ่งทั้งหลายซึ่งถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงแสดงพระธรรมใครจะคิดได้คะว่าขณะนี้ไม่ใช่เราแต่เป็นสภาพธรรมะแม้แต่การที่จะได้เข้าใจเพียงเล็กน้อยในชาติหนึ่งชาติหนึ่งเนี่ยก็เป็นประโยชน์เพราะเหตุว่าแม้ว่าจะมีกุศลขั้นทานขั้นศีล นะคะที่ทั่วๆไปก็ยังไม่สามารถที่จะพ้นจากความทุกข์ได้เพราะเหตุว่าคนที่มีเงินทองมีทรัพย์สมบัติมากก็มีทุกข์ทุกคนเนี่ยค่ะจะต้องประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจมากบ้างน้อยบ้างตามเหตุคือกรรมที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นสำหรับการฟังพระธรรมแต่ละครั้งเนี่ยนะคะก็คงจะได้เข้าใจความละเอียดของสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเพิ่มขึ้นไม่ใช่เพียงแต่ได้ยินเหมือนเดิมเข้าใจเหมือนเดิมนะคะกรรมดีกรรมชั่วให้ผลเป็นวิบากคือผลของกรรมที่ดีที่ชั่วเกิดมาแล้วก็ตายไปแต่ก็ควรที่จะได้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นด้วยสำหรับเรื่องของประโยชน์เนี่ยค่ะก็ควรที่จะได้คิดว่าประโยชน์มีทั้งการที่จะมีชีวิตในโลกนี้นะคะด้วยบุญไม่ใช่ว่าด้วยบาปหรือว่าด้วยอกุศลเพราะเหตุว่าถ้าเป็นบาปอกุศลก็ย่อมให้ผลที่เป็นทุกข์แต่ว่าถ้าเป็นจิตใจที่ดีงามจิตใจที่ดีงามนั้นก็จะทำให้เกิดสภาพธรรมะที่ดีเป็นสุขต่อไปนี่ก็เผินๆนะคะแต่พระธรรมที่ทรงแสดงสามปิฎกเนี่ยค่ะยังมีความละเอียดมากกว่านั้นอีกแล้วก็ถ้าเข้าใจโดยละเอียดแม้แต่คำเดียวคือคำว่าธรรมะถูกต้องก็จะทำให้ค่อยๆเห็นพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้น

0: ูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: ปกิณกะธรรมตอนที่1114
0: สนทนาธรรมที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดราชบุรีวันที่13กันยายนพุทธศักราช2560
2: อีกปัญหาหนึ่งนะคะท่านอาจารย์ก็คือว่าขณะที่เรายังมองเห็นอยู่เนี่ยเป็นต้นไม้เป็นดอกไม้เป็นแก้วเนี่ยเหมือนกับบ้าการเห็นผิดคือเหมือนเรายังหลับอยู่ยังไม่ได้ตื่นถ้าตื่นเนี่ยคือเราจะต้องเห็นความเป็นจริงนะคะเห็นถูกอย่างนี้ค่ะ
3: เดี๋ยวนี้หลับหรือตื่นค่ะสภาพธรรมะกำลังเกิดดับไม่รู้แล้วก็เข้าใจว่ามีคนมีสมบัติมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ความจริงเหมือนฝันคืนนี้หลับสนิทไม่มีอะไรเลยชื่ออะไรคะตอนหลับสนิทอยู่ที่ไหนมีลูกกี่คนมีพี่น้องกี่คนมีเพื่อนฝูงกี่คนทำอะไรกันบ้างไม่มีเลยตอนหลับสนิทใครรู้บ้างว่าใครกำลังหลับตัวเองก็ไม่รู้ใช่ไหมคะไม่มีใช่ไหมแต่ความจริงสภาพธรรมะมีปัจจัยเกิดดับดำรงภพชาติแต่ยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องเห็นเพราะยังหลับอยู่ยังไม่ได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสแต่ว่านะคะความจำจากสิ่งที่เคยพบเคยเห็นมากมายทำให้คิดถึงสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคะโดยที่สิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ได้ปรากฏจึงใช้คำว่าฝันเดี๋ยวนี้นะคะมีสิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วคิดว่าเป็นคนในฝันเจอใครบ้างคะ อาจจะเป็นคนนั้นคนนี้คุยกันด้วยสนทนากันด้วยใช่ไหมคะทั้งเห็นทั้งพูดตื่นขึ้นมาอยู่ไหน
2: ไม่มี
3: คนในฝันเรื่องในฝันอยู่ไหนไม่มีเลยฉันใดนะคะผู้ที่รู้ความจริงก็รู้ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรแล้วก็มีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นแล้วดับไปเลยถ้าเพียงเท่านี้ก็จะเห็นชัดว่าไม่เหลือแต่เพราะว่ามีสิ่งที่เกิดสืบต่อทันทีเร็วสุดที่จะประมาณได้ไม่หยุดยั้งเลยเร็วมากทำให้ปรากฏเหมือนรูปร่างสันฐานต่างๆที่จะจำว่าเป็นอะไรจุดก้านธูปดอกหนึ่งนะคะดอกเดียวนะคะแกว่งให้เป็นวงกลมเห็นอะไร
2: เห็นเป็นวงกลม
3: เห็นไฟใช่ไหมคะแสงไฟเป็นวงกลมเพราะฉะนั้นความจริงทีละหนึ่งจุดที่ค่อยๆเคลื่อนไปฉันใดสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาความจริงก็เป็นฉันนั้นเหมือนลวงใช่ไหมคะเพราะว่าความจริงไม่ใช่อย่างนั้นแต่คนที่ยึดถือว่าเป็นอย่างนั้นก็เหมือนฝันแต่ความจริงไม่มีอะไรในสิ่งที่ยึดถือเลยเป็นแต่เพียงความว่างเปล่าเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะก็จะรู้ได้ว่าขั้นฟังนี้ยังต้องไตร่ตรองว่าจริงหรือเปล่าเมื่อวานนี้หายไปเลยไม่กลับมาอีกเลยพอถึงพรุ่งนี้วันนี้ก็ไม่เหลือเลยอยู่ไหนแล้วคะวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่ใช่วันนี้แล้วเพราะฉะนั้นแต่ละขณะเนี่ยหมดไปสิ้นไปโดยไม่รู้เลยว่าวันนี้กำลังเป็นอย่างนี้ทุกขณะหายไปหายไปหายไปพอถึงพรุ่งนี้จึงได้บอกว่าอ๋อเมื่อวานนี้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็เหมือนฝันที่ยังไม่ตื่นขึ้นพบความจริงเพราะว่าความจริงไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยค่ะคนมีไหมบ้านมีไหมโลกมีไหมความจริงขณะที่ธาตุรู้เกิดขึ้นนะคะปรากฏในความเป็นธาตุรู้ต้องไม่มีอะไรเลยนอกจากธาตุรู้เพียงอย่างเดียวและอย่างนั้นหรือเราก็จะรู้ความจริงว่าแท้ที่จริงก็คือว่าไม่รู้ความจริงว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยเกิดดับแต่ติดต่อกันจนกระทั่งทำให้ลวงเหมือนมายากลค่ะนักเล่นกลเล่นได้สารพัดอย่างคนดูก็น่าอัศจรรย์เขาทำได้ยังไงแต่ว่าจิตลวงเร็วยิ่งกว่านั้นเกิดดับจนกระทั่งไม่มีใครรู้ว่าขณะนี้แท้ที่จริงนะคะขณะก่อนไม่ใช่เดี๋ยวนี้ได้ยินคำว่าจะปล่อยวางรู้ไหมว่าจะปล่อยวางอะไรเห็นไหมคะแม้แต่จะปล่อยวางอะไรยังไม่รู้เลยถืออะไรไว้ค่ะแล้วก็ปล่อยวางอะไรถ
4: ถือว่าเห็นเป็นเราได้ยินเป็นเราครับถือสิ่งที่มีว่าเป็นเราครับแท
3: ้เห็นเดี๋ยวนี้วางซะสิว่าไม่ใช่เราปล่อยได้ไหมนี่แหละไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นปล่อยวางนี้ไม่ใช่ใครทำนะคะกว่าปัญญาจะถึงระดับขั้นที่รู้ขณะนั้นว่าปล่อยวางไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นขณะนี้ไม่รู้เลยว่าถืออยู่เพราะฉะนั้นต่อไม่ไรเนี่ยที่ปัญญามีความเข้าใจขึ้นนะคะขณะนั้นเมื่อกี้หมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยเป็นอย่างนี้บ้างไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะกำลังหลงลืมสติกำลังเป็นเราแต่ขณะใดที่สติเกิดรู้ลักษณะนั้นปล่อยวางเมื่อกี้นี้เลยไม่ไปเยื่อใยว่าเมื่อกี้นี้เรากำลังตั้งใจที่จะปล่อยวางหรืออะไรอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของธรรมะโดยตลอดที่ละเอียดมากนะคะแม้แต่ปล่อยวางก็คือปัญญาสามารถที่จะถึงเวลาที่จะปล่อยวางเพราะเราจะได้ยินคำว่าปล่อยวางมาตลอดและบางคนก็ไปทำปล่อยวางซะด้วยด้วยความเป็นตัวตนแต่ไม่มีทางเลยค่ะเพราะไม่รู้ว่าถืออะไรอยู่ความเป็นเราทุกขณะกำลังเห็นอย่างนี้กำลังได้ยินอย่างนี้เพราะฉะนั้นปล่อยวางไม่ใช่ปล่อยวางอย่างอื่นเลยนะคะเดี๋ยวนี้ที่ผ่านไปแล้ววางเลยเพราะกำลังเข้าใจสิ่งที่ปรากฏถ้าไม่วางไม่ปล่อยสิ่งที่ผ่านไปแล้วจะไม่เข้าใจสิ่งที่ปรากฏต่อไปเพราะสภาพธรรมะเนี่ยเกิดดับเร็วมากเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะอาศัยการฟังไว้ฟังไว้เช่นสภาพธรรมะไม่มีแล้วก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีปล่อยวางไหมไม่มีแต่เราไปติดอยู่ยึดอยู่ว่ายังมีอยู่นั่นคือความเห็นผิดเพราะฉะนั้นต้องประจักษ์อย่างนั้นถึงจะรู้ว่านี่คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ใครไปปล่อยวางเองนะคะแต่ว่าต้องเป็นการเข้าใจธรรมะที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่อนัตตาสภาพธรรมะมีปัจจัยจึงเกิดได้ถ้าปัญญาไม่พอเกิดไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้แล้วต้องรู้ด้วยปล่อยวางอะไรเมื่อไรขณะไหน
5: หนูชื่อวิไลวรรณทศพลินครับหนูเคยได้ยินได้ฟังท่านอาจารย์กล่าวว่าความรู้ที่ได้ฟังได้ศึกษาสังขารขันธ์จะปรุงแต่งจิตปัญญาความเข้าใจจะค่อยๆเกิดขึ้นหนูก็คิดเองนะคะว่าถ้าเรามีปัญญาเนี่ยเจตสิก

0: เกิดมาในโลกที่มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัพพะก็ต้องติดข้องในสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นรูปก็เป็นขันธ์หนึ่งซึ่งเป็นที่ตั้งของความยึดถือเพื่ออะไรคะทำไมเราต้องการรูปสวยๆเอามาทำไมคะเพื่อความรู้สึกเป็นสุขแสวงหาเพื่อความรู้สึกเพราะฉะนั้นความรู้สึกเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าไม่มีความรู้สึกสุขทุกข์ก็ไม่ต้องแสวงหาอะไรแต่เพราะเหตุว่าความรู้สึกเป็นสุขเป็นที่พอใจเพราะฉะนั้นก็แสวงหาสิ่งที่พอใจติดข้องนะคะเพราะฉะนั้นความรู้สึกเป็นขันธ์หนึ่งที่ติดข้องอย่างมากเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินคำว่าขันธ์ห้าหมายความว่าทรงแสดงโดยนัยยะของความติดข้องในแต่ละขันธ์ในแต่ละขันธ์เพราะฉะนั้นรูปทุกรูปเป็นรูปขันธ์ความรู้สึกสำคัญมากเลยค่ะทุกอย่างเมื่อกี้เนี่ยทำให้อาหารอร่อยเพื่ออะไรเพื่อความรู้สึกที่สบายเป็นสุขใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเวทนาขันธ์สำคัญไหมทุกคนในโลกติดข้องในความรู้สึกแสวงหาแต่ความรู้สึกและยังจำไว้ได้อีกด้วยถ้าบางไม่จำก็ลืมไปเลยสุขยังไงก็ลืมไปแล้วไม่สนใจแต่นี้จำไว้จนกระทั่งแสวงหาอีกไม่ลืมสัญญาเจตสิกซึ่งเป็นสภาพจำนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเรายึดมั่นว่าเป็นเราจำเดี๋ยวนี้เองค่ะจำเนี่ยก็คือสัญญาเจตสิกเพราะฉะนั้นเจตสิกทั้งหมดมี52แต่เป็นสังขารขันธ์50เพราะฉะนั้นแต่ละคำนี่ต้องชัดเจนนะคะธรรมะทุกอย่างไม่เว้นเลยแม้นิพพานก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะจึงเป็นจิตเป็นเจตสิกเป็นรูปเป็นนิพพานแต่ถ้ากล่าวถึงธรรมะที่เกิดดับต้องเว้นนิพพานเป็นขันธวิมุตติเพราะเหตุว่าไม่เกิดดับนี่ค่ะคือการศึกษาต้องละเอียดนะคะและในบรรดาสภาพธรรมะที่เกิดดับโดยการยึดถือก็จำแนกเป็น5เพราะฉะนั้นถ้ากล่าวว่านะคะสิ่งที่เกิดดับเนี่ยถ้าไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเกิดไม่ได้ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เกิดต้องมีปัจจัยปรุงแต่งเป็นสังขารธรรมทั้งหมดแต่ว่าเป็นสังขารขันธ์50นี่ต้องแยกแล้วถ้าถึงปฏิจจสมุปบาทะนะคะสังขารที่นั่นหมายความถึงเจตนาที่กระทำกรรมที่เป็นไปที่จะให้เกิดจิตหรือวิญญาณต่อไปนี่ก็เป็นเรื่องที่ทั้งหมดคือชีวิตแต่ละภพแต่ละชาตินะคะสืบเนื่องติดต่อกันซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยละเอียดยิ่งเพื่อให้ละความเป็นเราต้องรู้ไปทำไมคะรู้เพื่อที่จะได้รู้ว่าไม่ใช่เราจนกว่าสภาพธรรมะจะปรากฏเมื่อเช้านี้ได้ฟังเรื่องอะไรนะคะเข้าใจไหมคะ
1: ก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ
0: ้
1: าง
0: ค่ะและพอฟังเดี๋ยวนี้นะคะที่เข้าใจบ้างเนี่ยเข้าใจเพิ่มขึ้นไหมและที่ไม่เข้าใจก็เริ่มเข้าใจไหม
1: ค่ะ
0: นี่คือสังขารขันธ์ไม่มีใครไปทำอะไรเลยค่ะแต่เจตสิก50แม้ปัญญาที่เข้าใจแล้วก็ไม่สูญหายนะคะพรุ่งนี้ฟังอีกเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกเพราะความเข้าใจวันนี้ปรุงแต่งให้ความเข้าใจพรุ่งนี้เกิดได้ถ้าวันนี้ไม่มีความเข้าใจเลยพรุ่งนี้จะมีการเข้าใจเพิ่มขึ้นได้ยังไงก็ต้องเริ่มต้นนะคะพอเกิดขึ้นแล้วก็ปรุงแต่งให้ขณะต่อไปเป็นอย่างนั้นตอนเป็นเด็กเนี่ยค่ะนิสัยอย่างนี้ฟังค่ะหรือพอโตขึ้นก็นิสัยบางอย่างก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเพราะเป็นสังขารขันธ์ปรุงแต่งถ้าเรารู้ว่าสิ่งนี้ไม่ดีนะคะไม่ฟังธรรมะเนี่ยเราจะเข้าใจได้ยังไงความเข้าใจนี้เป็นสังขารขันธ์ปรุงแต่งให้มีการฟังเพิ่มขึ้นและขณะที่ฟังนะคะก็รู้ว่าฟังโดยไม่ใส่ใจกับฟังด้วยดีเนี่ยต่างกันชื่อว่าฟังแต่ไม่รู้เรื่องกับตั้งใจฟังพิจารณาคำที่ได้ฟังว่าถูกไหมต่างกันแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ปรุงแต่งต่างกันธรรมะฝ่ายอกุศลก็ปรุงไปในเรื่องอกุศลธรรมะฝ่ายกุศลก็ปรุงไปให้เป็นทางฝ่ายกุศลแล้วแต่ว่าอัธยาศัยที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพิ่มขึ้นเนี่ยเพราะสังขารขันธ์ปรุงแต่ง
1: กราบขอบพระคุณค่ะ
2: สนทนาธรรมที่กนกราชรีสอร์ทอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามวันที่18กันยายนพุทธศักราช2560
3: อยากจะเรียนสนทนาโลกของพระอริยะหรือว่าโลกของปุถุชนอย่างพวกเรานะครับก็ขอความ

0: กระจ่างในเรื่องนี้ด้วยครับ
1: กำลังอยู่ในโลกนะคะเพราะฉะนั้นโลกที่กำลังอยู่นะคะเป็นโอกาสโลกหมายความว่าเป็นที่อยู่ต้องมีที่อยู่ของสัตว์นะคะเพราะฉะนั้นโอกาสโลกคือโลกที่เรามองเห็นเป็นดวงดาวต่างๆหรือว่าเป็นภพภูมิต่างๆก็เป็นโลกต่างๆเพราะเหตุว่าความหมายจริงๆก็คือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นเป็นโลกเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์จักรวาลก็ไม่มีแต่เมื่อมีแล้วใช่ไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเป็นโลกเพราะฉะนั้นแม้โอกาสก็เป็นโลกด้วยที่อยู่ที่อาศัยขณะนี้ก็เกิดแล้วก็เป็นที่อยู่ที่อาศัยแล้วแต่ว่าจะเป็นที่อาศัยตรงไหนก็เป็นโลกตรงนั้นจริงไหมคะวันนี้เราอยู่ตรงโลกเนี้ยไม่ใช่ตรงอื่นเพราะฉะนั้นโลกจริงๆก็คือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นเป็นโลกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดนั่นแหละเป็นที่อาศัยของสัตวโลกเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีผู้คนหรือว่าสิ่งที่มีชีวิตจะเป็นนกหรือเป็นปลาหรือจะเป็นอะไรก็ตามแต่นะคะก็ไม่มีใครทั้งสิ้นมีแต่โอกาสที่ว่างเปล่าโลกที่ว่างเปล่าแต่ว่ามีสิ่งที่มีชีวิตด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีชีวิตที่มีจิตมีเจตสิกมีรูปนะคะที่กำลังนั่งอยู่เป็นเราทุกคนขนาดนี้ค่ะก็เป็นสัตวโลกก็เป็นชาวโลกเป็นสัตว์โลกเพราะเหตุว่ามีการเกิดขึ้นถ้าไม่มีการเกิดก็ไม่มีสัตว์ก็ไม่มีโลกก็ไม่มีแต่เมื่อเกิดเป็นโลกคือที่อยู่ที่ว่างเปล่าก็มีสัตว์โลกซึ่งมีจิตนะคะเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ต่างๆทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นสังขารโลกต้องไม่ลืมคำว่าสังขาระนะคะปรุงแต่งสภาพธรรมะที่อาศัยกันและการเกิดขึ้นฟังธรรมะเนี่ยค่ะแต่ละคำแต่ละคำที่ฟังแล้วก็ฟังอีกและก็ฟังอีกจนทั้งสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ได้นะคะว่าสิ่งใดก็ตามที่ปรากฏว่ามีสิ่งนั้นต้องเกิดขึ้นโดยมีการปรุงแต่งอาศัยกันและการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงอย่างนี้นะคะก็ไม่ติดในโลกเพราะเหตุว่าโลกไม่ใช่เราแล้วก็โลกก็ไม่ใช่ของเราด้วยโลกเป็นแต่เพียงสิ่งที่มีในขณะนี้นะคะที่มีการปรุงแต่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นเพียงแค่สามคำแต่ต้องอาศัยการฟังบ่อยๆจนกระทั่งมีความเข้าใจว่าโลกที่ว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้อยู่ตรงไหนทีละโลกทีละโลกทีละโลกเพราะเหตุว่าเหมือนโลกที่กว้างใหญ่แล้วเราอยู่ในโลกนี้เป็นสัตวโลกเกิดขึ้นเพราะการปรุงแต่งนะคะแต่ความจริงย่อลงแล้วก็คือว่าหนึ่งขณะที่สภาพธรรมะเกิดขึ้นเป็นไปนั่นคือสังขารโลก
2: ท่านอาจารย์ครับในโลกสูตรนะครับก็แสดงว่าโอกาสโลกเพราะอัดว่าเห็นคือปรากฏโดยอาการวิจิตสังขารชื่อว่าโลกเพราะอัตถะว่าย่อยยับคือผุพังชื่อว่าสัตวโลกเพราะอัตว่าเป็นที่ดูบุญและบาปและผลแห่งบุญและบาปครับท่านอาจารย
1: ์ก็ค่อยๆขยายความเข้าใจว่าจากไม่มีอะไรเลยก็มีโลกเพราะฉะนั้นทุกคนรู้จักโลกก็เป็นไปตามที่คุณวิชัยกล่าวทีละโลกค่ะ
2: ชื่อว่าโอกาสโลกเพราะอัตว่าเห็นคือปรากฏโดยอาการวิจิตครับท่านอาจารย์
1: ค่ะโลกไม่เหมือนกันใช่ไหมคะประเทศหนึ่งประเทศหนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งก็ต่างกันไปหลากหลายเพราะฉะนั้นนั่นก็เป็นความวิจิตของโลกซึ่งเกิดขึ้นซึ่งไม่ใช่สัตวโลก
2: ชื่อว่าสัตวโลกเพราะอัตว่าเป็นที่ดูบุญและบาปและผลแห่งบุญและบาป
1: ค่ะเกิดมาแล้วก็หลากหลายต่างกันมากตั้งแต่เกิดเพราะอะไรทำไมเกิดเป็นคนทำไมเกิดเป็นสัตว์ต้องมีเหตุที่จะทำให้เกิดเพราะฉะนั้นอย่างคนเกิดเนี่ยเราก็บอกว่าอ๋อมีบุญนะคะที่ได้เกิดเป็นคนถ้าเป็นสัตว์จะสวยงามจะเป็นช้างเป็นนกเป็นอะไรก็ตามแต่เป็นผลของอกุศลกรรมเพราะฉะนั้นพอเห็นสัตว์ก็รู้เลยว่านี่เป็นผลของอกุศลกรรมที่บ้านอาจจะมีสุนัขมีแมวนะคะเคยคุยกับเขาไหมคะมาจากไหนเนี่ยนะคะไปทำกรรมอะไรมาใช่ไหมคะถึงได้มีรูปร่างอย่างนี้ต่างๆกันไปแม้แต่สุนัขนะคะก็มีหลายพัน กรรมก็จะแนกละเอียดมากจนกระทั่งว่าบางอย่างนะคะหน้าตาไม่น่ารักเลยแต่คนก็เลี้ยงดูอย่างน่ารักย่นไปทั้งตัวก็ยังรักได้เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นกรรมต่างหากที่เป็นที่ดูว่าเกิดมาเนี่ยเป็นอะไรถ้าไม่มีสัตว์เราจะรู้ไหมว่าเป็นผลของกรรมที่ต่างกันถ้าไม่มีคนหลากหลายต่างกันไม่มีสัตว์ชนิดต่างๆกันเราก็ไม่รู้ว่าบุญบาปอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นการเกิดมาเนี่ยค่ะเป็นสัตว์โลกก็แสดงว่าเป็นที่ดูบุญและบาปตั้งแต่เกิดระหว่างที่มีชีวิตอยู่นะคะก็มีกุศลบ้างมีอกุศลบ้างตอนเกิดเนี่ยค่ะเป็นผลของบุญและบาปแต่เมื่อหลังจะเกิดมาแล้วเนี่ยมีเห็นเมื่อไหร่ได้ยินเมื่อไหร่พวกนี้นะคะก็เป็นผลของกรรมแต่เห็นแล้วชอบไม่ชอบดีชั่วต่างๆก็เป็นกิเลสที่สะสมมาเป็นบุญหรือเป็นบาปแล้วแต่ว่าขณะนั้นจะเป็นกุศลหรืออกุศลเพราะฉะนั้นสัตว์โลกนอกจากจะเป็นที่ดูบุญและบาปก็ยังเป็นที่ดูผลของบุญและบาปด้วยเดี๋ยวนี้ค่ะผลของบุญหรือบาปฟังยังไงก็ยากที่จะตอบเพราะว่าอะไรคะหมดแล้วดับแล้วจะเอาอันไหนล่ะใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่กระทบสัมผัสปรากฏน่าพอใจแค่เห็นดอกไม้เนี่ยสั้นมากนะคะเพราะว่าคนอื่นก็มีแล้วเพราะฉะนั้นจะตอบได้ยังไงว่าเดี๋ยวนี้เป็นผลของบุญหรือบาปเพราะว่าเห็นหลายอย่างไม่ใช่เห็นอย่างเดียว
2: กราบท่านอาจารย์ครับถ้าการแสดงเรื่องของโลกสองอย่างเนี่ยก็สามารถที่จะพอพิจารณาได้นะครับว่าโอกาสโลกเนี่ยเพราะปรากฏโดยอาการที่วิจิตต่างๆรวมถึงสัตวโลกที่แสดงเป็นที่ดูบุญและบาปและผลของบุญและบาปแต่ว่าที่ท่านแสดงถึงว่าสังขารชื่อว่าโลกเพราะอัตถะว่าย่อยยับคือผุพังเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับท่าน
1: ค่ะเกิดแล้วไม่ตายมีไหม
2: ก็ไม่มี
1: เกิดแล้วไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมีไหมเกิดแล้วเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์มีไหมเพราะฉะนั้นใครทำถ้าไม่มีเหตุปัจจัยสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เกิดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะที่เกิดขึ้นบุญก็ต้องเกิดขึ้นเพราะมีสภาพธรรมะฝ่ายดีเจตสิกที่ดีเกิดในขณะนั้นปรุงแต่งให้เป็นบุญต่างๆบุญก็มีหลายอย่างบาปก็มีหลายอย่างเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรทั้งหมดค่ะต้องที่เกิดได้ด้วยการที่มีปัจจัยที่อาศัยกันและการปรุงแต่งให้เกิดขึ้นอันนี้ยากที่สุดที่จะรู้ความจริงว่าเดี๋ยวนี้เองเห็นหนึ่งขณะถ้าไม่มีปัจจัยก็เกิดไม่ได้ไม่มีตาก็ไม่เห็นถ้าไม่มีหูก็ไม่มีเสียงปรากฏเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นพิจารณาอย่างละเอียดละทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการทุกขณะต้องมีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปที่สำคัญที่สุดคือไม่ยั่งยืนแต่ไม่มีใครรู้เพราะเหตุว่าไม่ได้ปรากฏการเกิดดับเพราะฉะนั้นพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ค่ะก็ทำให้รู้ความจริงว่าสภาพธรรมะที่มีปัจจัยปรุงแต่งเกิดแล้วดับทั้งหมดเพราะฉะนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขกับสภาพธรรมะที่เดี๋ยวนี้นะคะเกิดและดับโลกแตกทุกขณะใครว่าโลกยังไม่แตกบ้างคะหรือว่าอีกนานกว่าโลกจะแตกความจริงโลกแตกทุกขณะ
2: ท่านอาจารย์ครับโลกที่ชื่อว่าสังขารโลกเนี่ยกำลังแตกสลายหรือว่าย่อยยับผุพังการที่จะเห็นความแตกดักหรือทำลายอย่างนี้จะเกิดความกลัวหรือว่าสลดใจอะไรยังไงครับท่านอาจารย์ครับ
1: เราไม่เห็นเพราะไม่มีเราต้องเป็นความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยค่ะจึงสามารถที่จะเข้าใจพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วแต่ละคำเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่จะไปหวังเห็นโลกแตกนะคะไม่มีทางเห็นเพราะเหตุว่าขณะนั้นเขาไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะโลกแตกทุกขณะเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังเพลิดเพลินกับเรื่องราวของโลกต่างๆขณะนั้นไม่ได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะโลกคือเห็นก็แตกเกิดระดับโลกคือคิดถึงเรื่องต่างๆก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นกว่าจะได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระคุณซึ่งกว่าจะทำให้เรารู้ความจริงที่ถูกปิดบังนานแสนนานนะคะแม้แต่คำของพระองค์เนี่ยจะตรัสถึงความจริงของสิ่งที่มีแต่ก็ต้องอาศัยการเวลาที่ต้องเป็นปัญญาความเห็นที่ถูกต้องเท่านั้นที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นจึงสามารถที่จะเข้าใจแต่ละคำจนกระทั่ง ประจักษ์แจ้งความจริงของคำนั้นๆที่กล่าวถึงสภาพธรรมะ
3: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณชนชินีสะสมทรัพย์และครอบครัวคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่งโง่คุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจและทันตแพทย์ภูมิธรรมภักดีธนากุลผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุ

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1053ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่24เมษายนพุทธศักราช2559
2: พระอาจารย์คะไม่ว่าจะเป็นตัณหาหรือว่ามานะหรือว่าทิฏฐินี่นะคะคือเป็นเครื่องเนิ่นช้าถึงแม้จะไม่ได้กั้นแบบแน่นอนแต่เนิ่นช้านี่ก็ช้าเป็นชาติๆเลยใช่ไหมคะได้เหมือนกัน
3: เวลานี้นะคะได้ฟังว่าขณะนี้เป็นธรรมะทั้งหมดเนิ่นช้าไหมที่สติจะเกิด
2: ถ้าไม่ได้ระลึกทันทีก็ช้านะคะท่านอาจารย
3: ์เห็นไหมคะไม่เกิดนั่นก็แสดงว่าฟังแล้วเข้าใจแล้วสติก็ยังไม่เกิดก็เพราะยังมีความยินดีติดข้องในความเป็นเราต้องดูด้วยค่ะเพราะฉะนั้นหนทางละนี่นะคะเป็นหนทางของปัญญาตลอดหมดคือถ้าไม่รู้ละไม่ได้ใครอย่าไปคิดว่าละได้แล้วรู้ได้แล้วแต่ปัญญารู้อะไรไม่มีเลยนั่นก็คือมิจฉามรรคเข้าใจว่าถูกแต่ความจริงไม่ได้รู้ความจริงของสภาพธรรมะตามลำดับขั้นและก็ยังคงเป็นเราที่รู้แต่ที่จะไม่ใช่เรานะคะลักษณะของสภาพธรรมะไม่ได้ปรากฏกับโลภะหรือทิฏฐิแต่ต้องเกิดกับปัญญาที่ได้อบรมแล้วโดยความเป็นอนัตตานี่เป็นหลักซึ่งถ้าผิดจากนี้ก็คือว่าไม่ใช่
4: ขออนุญาตในเรื่องกรรมเป็นเครื่องกั้นทีนี้ตามลำดับของกรรมที่กั้นในชีวิตประจำวันหรืออย่างปัจจุบันเนี้ยกรรมที่เป็นเครื่องกั้นมีไหมครับท่านอาจารย์
3: ค่ะท่านพระองคุลิมานเกิดพร้อมกับปัญญาหรือเปล่าคะจิตของท่านต้องพร้อมด้วยปัญญามิฉะนั้นไม่สามารถที่จะดับกิเลสถึงความเป็นพระอรหันต์ได้แต่เกิดมาแล้วเนี่ยท่านมีความเห็นผิดไหม
4: มีความ
3: ขณะนั้นก็กั้นไม่ให้ไปสู่ความเห็นถูกและก็กิเลสทั้งหลายนะคะยังไม่ถึงกับอนันตริยกรรมท่านตั้งใจจะฆ่าคนสุดท้ายให้ครบพันแต่คนสุดท้ายที่อยู่ตรงนั้นที่เห็นก็คือมารดาของท่านถ้าท่านฆ่ามารดานะคะท่านหมดการที่แม้ปัญญาจะสะสมมาที่จะสามารถถึงความเป็นพระอรหันต์ก็เป็นไม่ได้เพราะอนันตริยกรรมแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณาและรู้ว่าท่านได้อบรมปัญญามาแล้วพระเจ้าก็ได้ไปโปรดท่านจนกระทั่งในที่สุดท่านก็ได้เป็นพระอรหันต์ก็เห็นได้นะคะแม้ว่าปฏิสนธิไม่เป็นเครื่องกั้นแต่กรรมเป็นเครื่องกั้นถ้าได้ทำอนันตริยกรรมแต่ที่ฆ่ามาแล้วยังไม่ถึงพันนั้นจำนวนเท่าไหร่ก็ยังไม่กั้นเพราะเหตุว่าปัญญาสะสมมาถึงที่จะเกิดใครก็ยับยั้งไม่ได้เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยทั้งหมดค่ะ
4: รบกวนท่านอาจารย์ยกตัวอย่างที่ปัจจุบันนิดนึงครับอย่างเมื่อสักครู่ท่านต้องไปขยับรถเนี่ยครับที่จอดอยู่กำลังฟังพระธรรมอยู่เนี่ยอันนั้นเนี่ยมีลักษณะของการกั้นด้วยกรรมด้วยวิบากอย่างไรครับอาจารย
3: ์วิบากคือตาบอดหูหนวกเป็นใบ้หรือว่าสภาพของจิตไม่มีปัญญาพอที่จะฟังเข้าใจได้โดยตลอดแค่ฟังเนี่ยได้ยินแต่จะเข้าใจให้ลึกซึ้งเนี่ยไม่ได้
4: ไม่ได้แต่ขณะที่เมื่อสักครู่ท่านที่เป็นเจ้าของรถต้องออกไปเลื่อนรถข้างนอกขณะที่กำลังฟังพระธรรมอยู่
3: ค่ะกั้นไหมคะไม่ได้กั้นอะไรนี่ค่ะก็ปกติทุกคนถึงจะนั่งที่นี่หรืออยู่ข้างนอกก็เหมือนกันใช่ไหมคะ
4: ก็กั้นว่าต้องออกไปข้างนอก
3: ยังไม่ออกก็กั้นเหมือนคนที่เดินไปแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าอิริยาบถกั้นหรืออะไรกั้นแต่ต้องเป็นขณะนั้นมีความติดข้องหรือเปล่ามีความเห็นผิดหรือเปล่ามีความสำคัญตนหรือเปล่าส่วนใหญ่นะคะคนไม่คิดว่าความสำคัญตนเนี่ยจะเป็นเครื่องกั้นแต่ความสำคัญตนเป็นเครื่องกั้นด้วยสำคัญตนว่าไม่ต้องฟังคนนี้ต้องฟังเพศบรรพชิตหรืออะไรก็ได้ใช่ไหมคะอันนั้นเป็นความสำคัญตนหรือเปล่า
2: พระอาจารย์คะสำคัญตนว่าเข้าใจแล้วก็ไม่ไตร่ตรองธรรมะเนี่ยนะคะอย่างเช่นเหมือนกับคนที่ฟังแบบรู้สึกว่าฟังเดิมๆเดิมๆเหมือนเดิมตลอดอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็คิดว่าเข้าใจแล้วแต่จริงๆธรรมะนะคะฟังทุกครั้งถ้ามีการไต่ตองเพิ่มขึ้นก็จะได้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเหมือนกับแม้ในพระไตรปิฎกนะคะที่พระภิกษุท่านไม่ไปฟังธรรมะ พราะว่าคิดว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมก็ซ้ำๆอย่างนั้นแหละท่านก็พระพุทธเจ้าถึงเป็นเหตุให้แสดงบุญญามูลละปริยายสูตรก็คือแสดงธรรมะโดยละเอียดมากขึ้นเนี่ยนะคะเพราะว่าเพื่อที่ให้เข้าใจว่าธรรมะนี่นะคะละเอียดลึกซึ้งแล้วก็สิ่งที่คิดว่าเข้าใจแล้วนี่นะคะก็ยังไม่ได้เข้าใจจริงๆจนกว่าจะประจักษ์สภาพธรรมะอย่างนั้น
3: เพราะฉะนั้นเพียงแค่ฟังแล้วเข้าใจแล้วเป็นมานะไหม
2: เป็นค่ะ
3: สำคัญตนว่าได้เข้าใจพอแล้ว
4: ถ้าอย่างนั้นแม้เรานั่งฟังพระสัทธรรมอยู่ขณะนี้ก็มีเครื่องกั้นทั้งหก
3: ปัญญารู้เราไม่รู้อวิชชาไม่รู้โลภะไม่รู้ต้องเป็นปัญญาที่จะเห็นจริงละถ้าไม่เกิดไม่ปรากฏจะละได้ยังไงเพราะฉะนั้นชีวิตประจำวันทั้งหมดนะคะที่เคยเป็นเราการที่จะละความเป็นเราได้ดับอนุสัยกิเลสเหตุที่จะให้เกิดไม่มีเลยเนี่ยก็ต้องชีวิตปกติประจำวันทั้งหมดโดยไม่เลือกไม่หวังแล้วก็ไม่ได้รอแต่ว่าสะสมความเข้าใจเพิ่มขึ้น
5: ครับท่านอาจารย์การที่จะศึกษาเรื่องของจิตก็รู้ว่าจิตที่เป็นผลของกรรมมีขณะนี้ก็มีครับเห็นเนี่ยเป็นผลของกรรมแล้วก็หลังเห็นก็ต้องเป็นจิตอีกประเภทหนึ่งที่ก็เกิดดับสืบต่อกันอย่างที่ด้วยอำนาจของปัจจัยคืออนันตระปัจจัยที่ไม่มีระหว่างขั้นเกิดดับสืบต่อโดยไม่ขาดสายที่เป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างแต่ว่าดูเหมือนกับว่าความต่างของการที่จะรู้ว่าจิตนี้เห็นนะหรือว่าจิตนี้เป็นกุศลหรือว่าจิตนี้เป็นอกุศลนะก็คือยังไม่รู้ตรงนั้นนะครับท่านอาจารย
3: ์ค่ะยังไม่รู้แน่ได้แต่ฟังและฟังก็ต้องให้ครบถ้วนด้วยนะคะอย่างเมื่อกี้จะได้ยินว่าจิตคือคิดแต่ความจริงพยัญชนะนั้นหมายความถึงจิตเป็นสภาพที่มากด้วยความคิดเพราะว่าเห็นหนึ่งขณะเนี่ยสั้นมากแสนสั้นหนึ่งขณะจิตไม่ทราบว่าจะประมาณอะไรได้นะคะแล้วก็ดับไปและจิตขณะต่อไปก็เกิดรับรู้แต่ไม่เห็นสามขณะผ่านไปหลังจากที่จิตเห็นดับแล้วกุศลและอกุศลก็เกิดแล้วรูปที่ปรากฏก็ดับไปแล้วภวังคจิตก็เกิดขั้นมากมายนะคะแต่ทำไมรู้ว่าเป็นดอกไม้ทำไมเหม็นก็พอเห็นก็รู้ทันทีเพราะจิตที่ไม่เห็นคิดจิตที่ไม่ได้ยินคิดเพราะฉะนั้นขณะใดที่เห็นไม่ได้คิดขณะใดที่ได้ยินก็ไม่ได้คิดนะคะแต่หลังจากเห็นแล้วคิดหลังจากได้ยินแล้วคิดเพราะฉะนั้นอยู่ในโลกของความคิดหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยสั้นมากนะคะปรากฏแค่หนึ่งขณะจิตที่เห็นแล้วก็ยังปรากฏกับจิตอื่นซึ่งไม่เห็นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นโลกนี้เต็มไปด้วยความคิดแม้ไม่เห็นเลยนะคะนอนหลับยังคิดถูกไหมคะยังไม่หลับก็คิดหลับแล้วก็คิดคือฝันถ้าไม่หลับสนิทนะคะก็คิดเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นจิตคือสภาพที่มากด้วยความคิดแต่ต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าสภาพรู้ทั้งหมดทางตาที่กำลังเห็นนี่ก็คือจิตแต่ไม่ได้คิดเพียงเห็นทางหูที่เสียงปรากฏเสียงปรากฏก็เพราะจิตได้ยินเสียงนั้นเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังได้ยินเสียงไม่ได้คิดแต่ได้ยินละเสียงดับไปละรู้ละว่าพูดว่าอะไรถ้าไม่มีการคิดก็จะไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นก็ต้องสอดคล้องกันด้วยนะคะที่ว่าจิตเป็นสภาพที่มากด้วยความคิดอยู่ในโลกของความคิดจะได้รู้ว่าไม่มีอะไรถ้าไม่คิดสุขทุกข์ที่คิดเสียงผ่านไปละเห็นผ่านไปละถ้าไม่คิดจะสุขจะทุกข์ต่อไปอีกยาวนานไหมก็ไม่มีเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยค่ะก็คือว่าที่จะรู้ลักษณะของจิตได้มากและนานก็คือคิดแต่เห็นได้นิดเดียวได้ยินนิดเดียวและถ้าสภาพธรรมะปรากฏจริงๆก็คืออย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยนะคะเป็นวาจาสัจจะจากการที่ได้ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นไม่ผิดแต่ว่าการที่เราจะไปพยายามให้เข้าใจอย่างนั้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะว่าแต่ละคนสะสมมาต่างกันด้วยเหตุนี้นะคะฟังแล้วก็เข้าใจแล้วก็รู้สภาพธรรมะที่เกิดในชีวิตแต่ละหนึ่งคนเนี่ยตามปกติจึงจะรู้ว่าสะสมมาทั้งหมดเนี่ยเป็นอนัตตามิฉะนั้นก็จะมีความเข้าใจว่าเราจะไปบังคับได้เราจะไปพยายามทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่เวลาที่รู้สิ่งที่ปรากฏแล้วชัดเจนบังคับได้ยังไงเกิดแล้วไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ไม่ให้ดับก็ไม่ได้
5: ท่านอาจารย์ครับดูเหมือนกับอย่างเช่นบางครั้งมีเรื่องที่วิตกกังวลต่างๆก็เหมือนกับไม่อยากจะคิดสิ่งนั้นเลยแต่ดูเหมือนกับ ก็ยังให้คิดจนต้องเหมือนกับต้องไปสนใจอย่างอื่นจนให้เป็นการลืมในสิ่งนั้นนะครับ
3: กว่าจะไม่ใช่เราทั้งหมดเลยนั่นแหละค่ะคือตัวจริงของปัญญามิฉะนั้นแล้วไม่ใช่ปัญญาเป็นโลภะอยากไม่คิด
6: ถูกต้อง
3: เห็นไหมคะ
5: เพราะบางครั้งคิดจนเหนื่อยที่จะคิดบางครั้ง
3: ไปพยายามเถอะวิธีไหนก็ได้ไม่ใช่ปัญญาก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสัมมาสัมพุทธได้10ปี20ปีก็ไม่รู้เพราะเป็นเราไม่ใช่เป็นหนทางที่รู้ความเป็นอนัตตาขั้นฟังเห็นเกิดแล้วไม่เห็นไม่ได้ชอบเกิดแล้วเกิดแล้วนี่จะไปยับยั้งได้ยังไงโกรธเกิดแล้วบังคับบัญชาไม่ได้ทุกอย่างเนี่ยค่ะแสดงความจริงเมื่อเกิดขึ้นจึงปรากฏแต่ถ้ายังไม่เกิดจะปรากฏรู้ได้ยังไงว่าจะโกรธแค่ไหนจะสำคัญตนแค่ไหนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีแล้วสั้นๆอย่างนี้นะคะเมื่อฟังแล้วเนี่ยค่ะสติสามารถที่จะระลึกแล้วปัญญาที่ได้สะสมความเข้าใจมาทั้งหมดก็สามารถเข้าใจถูกต้องในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏจนชินเป็นขั้นๆไหมคะจนชินไม่ใช่เลือกว่าเอาหน้าชินแล้วพอแล้วรู้สักทีก็ไม่ได้ใช่ไหมคะต้องเป็นไปตามธรรมะค่ะ
2: ค่ะท่านอาจารย์คะอย่างพวกเราเนี่ยจะสามารถที่จะเข้าใจหรือว่าเมื่อมีคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเหล่านี้นะคะนะคะยกตัวอย่างไปงานศพแล้วเนี่ยเราจะมีกุศลเจริญจากที่เห็นคนตายหรือว่าแม้กระทั่งคนเกิดนะคะท่านอาจารย์อย่างไร
3: ค่ะแล้วถ้าไปจริงๆคิดได้อย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าสนทนากันเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่สำคัญเท่าข้างหน้าเวลาเราไปงานศพเวลาเราพบเหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวนี้ล่ะลืมเลยมีแต่เตรียมคิดว่าถ้าไปอยู่ที่นั่นจะนึกถึงอะไรจะคิดถึงความตายหรือจะอะไรแต่ก็บังคับบัญชาไม่ได้โดยมากนะคะก็จะเป็นอย่างนี้จนกว่าจะรู้ว่าแท้ที่จริงทั้งหมดนะคะธรรมะไม่ว่าจะอ่านสูตรนี้หรือว่าข้อความในพระวินัยหรือว่าความละเอียดของธรรมะแต่ละหนึ่งในพระพิธรรมทั้งหมดก็คือให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆตั้งแต่เกิดจนตายนี่คือพร้อมที่ว่าเมื่อไปงานศพหรือว่าไปงานแต่งงานหรือว่าไปงานอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดขณะนั้นก็มีความเข้าใจธรรมะซึ่งจะเกิดคิดอย่างไรแล้วแต่เหตุปัจจัยทั้งสิ้นแม้แต่การที่เราสนทนากันเรื่องพระสูตรเนี่ยนะคะก็เพื่อที่จะได้รู้ว่าข้อความในพระไตรปิฎกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสด้วยพระองค์เองกับบุคคลในครั้งนั้นที่ได้ไปเฝ้าพระองค์เนี่ยมีความสำคัญที่เป็นประโยชน์กับคนทุกยุคทุกสมัยที่มีโอกาสจะได้ยินได้ฟังได้เข้าใจและรู้ในความเป็นพุทธะหรือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นจะไม่เลือกเลยนะคะแต่ว่าเรามีการที่จะกล่าวถึงพระสูตรต่างๆเป็นหัวข้อในการสนทนาเพื่อที่จะให้รู้ว่าตรัสไว้เพื่ออะไรเพื่อว่าเพียงคำว่าทุกอย่างเป็นสิ่งที่มีจริงชั่วคราวเพราะเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปแค่นี้ไม่พอค่ะฟังอีกกี่ครั้งก็ไม่พออ
5: าจารย์ครับการได้มีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมในส่วนละเอียดของพระผู้มีภาคซึ่งก็ต้องต่างกับก่อนฟังครับเพราะว่าก่อนฟังก็จะได้ยินข่าวบุคคลที่ตายไปแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกที่เสียใจบ้างแต่ว่าความต่างของการที่ได้ยินได้ฟังคือสามารถจะเข้าใจถูกว่าการเกิดของแต่ละบุคคลเนี่ยก็ต้องมีกรรมที่จะให้เกิดเป็นไปแล้วเมื่อตายไปแล้วเนี่ยก็ต้องมีการที่จะเกิดต่อไปเมื่อยังมีเหตุให้เกิดดังนั้นการที่จะถึงการที่จะรู้ความจริงท่านอาจารย์ว่าอย่างเช่นเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์กล่าวถึงว่าธรรมะมีการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปดังนั้นการที่จะเข้าใจเรื่องของสภาพธรรมะครับที่จะมีการเกิดขึ้นระดับไปเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าต่างกับการที่จะรู้ว่าบุคคลเนี่ยมีการเกิดและการตายครับท่านอาจารย์แต่ว่าธรรมะมีการสืบเนื่องเป็นไปเนี่ยไม่ได้ปรากฏอาการของการที่จะรู้หรือว่าแม้จะเข้าใจก็ไม่ถึงการที่จะเห็นเหมือนกับการที่ได้ยินข่าวว่าบุคคลที่สิ้นชีวิตไปแล้วครับ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นฟังธรรมะก็ต้องฟังจริงๆนะคะคนที่สิ้นชีวิตไปแล้วลืมหรือยังว่าเป็นธรรมะหรือเปล่า
5: เป็นธรรมะครับ
3: ค่ะแต่เขาก็เป็นคนที่สิ้นชีวิตไปแล้วลืมว่าเป็นธรรมะทั้งหมดนะคะฟังธรรมะจนกระทั่งมีความเข้าใจแต่ละหนึ่งในความเป็นธาตุหรือธาตุธาตุไฟร้อน ธาตุดินแข็งเพราะฉะนั้นแม้สองอย่างนี้ก็มีจริงฉันใดนะคะสิ่งอื่นซึ่งก็มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งก็เป็นเพียงธาตุฉันนั้นนี่คือกวาดใจของเราเนี่ยจะค่อยๆ คล้อยไปที่จะเข้าใจความจริงว่าไม่มีเรามีแต่ธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจะหาเราที่ไหนนะคะก็เกิดดับหมดเลยทุกขณะแล้วเราจะอยู่ตรงไหนแต่เพราะเหตุว่าไม่รู้ความจริงแล้วก็ไม่ได้ฟังพระธรรมด้วยการไตร่ตรองว่าเพื่อประโยชน์ต่อการที่จะระลึกได้ว่าขณะนี้มีเห็นมีได้ยินมีคิดนึกแต่ยังไม่รู้ความจริงของเห็นที่ทั้งที่กำลังเห็นเกิดและดับนี่คือความห่างไกลกันมากนะคะของอวิชชากับวิชชาเนี่ยค่ะคือปัญญารู้ไหมว่าเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องเนี่ยคือปัญญาความเห็นที่ถูกต้องไม่ใช่ใครเลยกลับมุ่งหาแสวงหาปัญญาจากตรงนั้นตรงนี้หรือว่าพระสูตรนั้นพระสูตรนี้หรืออะไรต่างๆแต่ตามความจริงก็คือว่าเพียงแต่สิ่งที่มีจริงๆอย่างนี้แหละแล้วก็ฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าไม่ใช่เราเพราะเป็นความจริงถึงที่สุดว่าไม่ใช่ใครเลยค่ะเพียงเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเห็นอะไรด้วยซ้ำไปความรวดเร็วของจิตที่เกิดดับสืบต่อนะคะถ้าไม่มีเห็นจะรู้ไหมว่าเป็นอะไรก็รู้ไม่ได้แต่พอมีเห็นแล้วเห็นดับไปเห็นไม่ใช่รู้ว่าขณะนี้เป็นใครเนี่ยค่ะคือฟังจนกระทั่งเริ่มเข้าถึงความเป็นธาตุความเป็นธรรมะจึงชื่อว่ารอบรู้ในพระพุทธพจน์การที่จะรู้เฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเดี๋ยวนี้รวมกันหมดเป็นคนเป็นดอกไม้เป็นการเข้าใจสิ่งที่ปรากฏจริงๆแต่ละหนึ่งจนกระทั่งมีความเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเป็นปฏิปักษ์หรือการปฏิบัติธรรมะซึ่งต้องมาจากการฟังถ้าไม่มีการฟังเลยนะคะไม่มีโอกาสเลยค่ะที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏฉะนั้นเขาตายนี่คืออะไรคะ
6: ก็คือต้องเป็นธรรมะที่มีการ
3: เป็นธาตุซึ่งไม่จบสิ้นนะคะมีการเกิดขึ้นเป็นธาตุรู้ซึ่งจะต้องเป็นไปตามที่จะต้องเป็นตามกำลังของกรรมที่ทำให้เป็นบุคคลนี
6: ้ครับท่านอาจารย์ครับการที่ปัญญาจะค่อยๆเจริญขึ้นถึงการที่จะรู้ความจริงของธรรมะครับอย่างเช่นการที่เรามีโอกาสได้ฟังเรื่องของสิ่งที่ปรากฏเป็นธรรมะหรือศึกษาเรื่องของจิตว่ามีการเกิดดับสืบต่อกันแต่ว่าความเข้าใจเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นการรู้เฉพาะธรรมะนั้นแต่เป็นการสะสมความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเหมือนกับที่ฟังท่านอาจารย์เมื่อสักครู่นี้ว่ามีการเห็นก็เป็นธรรมะก็เหมือนกับเป็นความเข้าใจจากการได้ยินก่อนก็เป็นคำเดิมครับนั้นความรู้ความเข้าใจที่จะน้อมไปเนี่ยเป็นการปรุงแต่งของธรรมะอย่างไรครับท่านอาจารย
3: ์ถ้าไม่มีความเข้าใจแม้เพียงเล็กน้อยเดี๋ยวนี้จะมีความเข้าใจต่อไปไหมคะ
6: ก็มีไม่ได้เลยครับก็เหมือนว่าขณะนี้ก็ธรรมะเขาก็มีการทำกิจหน้าที่ของเขา
3: แน่นอนค่ะและถ้าได้ยินได้ฟังนะคะเรื่องสิ่งที่มีจริงและขณะนั้นก็รู้ว่าสิ่งที่มีจริงเป็นเพียงสิ่งที่มีจริงไม่ใช่ใครสักคนเพราะว่าใครไปทำให้เกิดขึ้นก็ไม่ได้ยับยั้งไม่ให้ดับไปก็ไม่ได้และเดี๋ยวนี้ก็กำลังเป็นอย่างนี้สังเกตดูนะคะพิจารณาก็ได้ว่าฟังธรรมะมานานเท่าไหร่ก็ยังเหมือนเดิมเขาตายกันตั้งกี่คนแล้วคะตั้งแต่ได้เริ่มฟังธรรมะมาจนถึงเดี๋ยวนี้นะคะก็ยังเหมือนเดิมแสดงให้เห็นความหนาแน่นความเหนียวแน่นของความไม่รู้นะคะซึ่งมีมานานแสนนานกับสภาพธรรมะซึ่งใครก็ยับยั้งไม่ให้เกิดไม่ได้ไม่ให้เกิดมีแข็งก็ไม่ได้มีปัจจัยที่ทำให้เกิดมีไม่ให้มีธาตุรู้ก็ไม่ได้มีปัจจัยที่ทำให้เกิดธาตุรู้จะให้มีแต่ธาตุรู้ไม่มีอย่างอื่นซึ่งเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดพร้อมกันอาศัยกันและการเกิดขึ้นก็ไม่ได้นี่คือความหมายของการตรัสรู้ค่ะไม่ใช่เป็นการไปทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นแต่รู้ความจริงของสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้แหละไม่ว่าจะทรงแสดงโดยประเภทของมะอาชาในหรือว่าโดยอะไรก็ตามแต่ให้รู้ความจริงว่าความจริงเป็นอย่างนี้นะคะและความไม่รู้ก็เป็นอย่างนี้ส่วนความรู้เริ่มเมื่อฟังแต่ความเป็นเรานี่ก็มากมายมหาศาลนะคะมีความต้องการเกิดขึ้นแล้วจะทำยังไงจะรู้เร็วกว่านี้นี่คือไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยว่าสิ่งที่มีเนี่ยกี่ปีแล้วล่าที่ฟังได้ยินคำนี้กี่ครั้งไม่พอเพราะเหตุว่าสิ่งที่ถูกปิดไว้แน่นสนิท ไม่มีอะไรจะเปิดขึ้นได้เลยนอกจากความเห็นที่ถูกต้องคนที่จะเปิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดต้องรู้ว่าจะเปิดได้อย่างไรวิธีเปิดสิ่งที่ถูกปดปิดนั้นจะเปิดขึ้นได้อย่างไรใครไม่รู้วิธีเปิดเปิดยังไงตลอดตายไปกี่ชาติเปิดอีกก็เปิดไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นถึงว่าฟังพระธรรมด้วยความเคารพคือรู้จริงๆว่าแต่ละคำเนี่ยเพื่อให้เข้าใจถูกเพื่อให้เข้าใจตรงตามความเป็นจริงเท่านั้นเองไม่มีอะไรเกินกว่านั้นเลยเพราะเห็นว่าไม่มีเราแต่มีสภาพธรรมะที่ติดข้องต้องการอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในชีวิตตั้งแต่เช้าจนถึงเดี๋ยวนี้นะคะไม่มีใครไปบันดาลทำให้เกิดขึ้นได้เลยเกิดแล้วทั้งหมดแต่ไม่รู้มีแต่ความติดข้องว่าจะทำอย่างนั้นจะไปที่นี่จะมาที่นั่นจะถามอย่างนี้จะพูดอย่างนั้นตลอดเวลานะคะหารู้ไหมว่าเกิดแล้วต่างหากแม้แต่คิดอย่างนั้นหนึ่งขณะก็เกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยฟังเพื่อให้คลายความไม่รู้ฟังเพื่อให้คลายความติดข้องฟังเพื่อชำระจิตซึ่งเต็มไปด้วยการยึดถือว่าเราเนี่ยค่อยๆรู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นถ้ามีสิ่งที่ปรากฏนะคะและใจเนี่ยยังเต็มด้วยความไม่รู้กับความติดข้องแล้วจะไปเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงได้อย่างไรนี่คือความลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะของพระธรรมซึ่งเมื่อมีโอกาสได้ฟังแล้วถ้าใครเป็นใครในสมัยท่านสุเมธะดาบสที่ได้รับคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าทรงพระนามวัตถิปังกรก็จะรู้เลยค่ะเขาเบิกบานที่ว่าเขายังมีโอกาสแม้ไม่รู้ธรรมะที่พระทิปังกรทรงแสดงก็ยังมีพระพุทธเจ้าในอนาคตนะคะคือท่านสุเมธะดาบสท่านผู้นี้แหละซึ่งกำลังทอดกายลงให้พระทิปังกรเนี่ยข้ามเพราะว่าตรงนั้นเป็นสถานที่ซึ่งไม่ราบเรียบนะคะชาวบ้านก็มาช่วยกันทำรวมทั้งสุเมธะดาบสด้วยแต่ชาวบ้านทั้งหลายนั่นแหละได้รับคำพยากรณ์อย่างนี้ไหมไม่ได้รับแล้วเดี๋ยวนี้อยู่ไหนชาวบ้านที่ช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยหาไม่เจอไม่มีใครพบอีกเลยนะคะจนกว่าจะมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและทรงรู้ว่าเมื่อใครทูลถามว่าชาติก่อนเคยเป็นใครทำอะไรไว้เมื่อนั้นจึงจะรู้จากผู้ที่ทรงตรัสรู้จริงๆไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุแล้วก็เดาว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้ชาติก่อนชาติโน้นเป็นยังไงนั่นเป็นสิ่งที่ไม่เป็นเหตุผลนะคะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนี่ค่ะให้ทราบว่าฟังอย่างนี้ต่อไปจนตายแต่เห็นก็ยังคงเป็นเห็นแต่ได้สะสมความเข้าใจที่มั่นคงขึ้นว่าสิ่งนี้มีจริงนะคะและอาศัยการที่เห็นประโยชน์ไม่ละเลยเลยตั้งความเพียรไม่ใช่เราแต่ความเพียรจากการเห็นประโยชน์เป็นธรรมะทั้งหมดเป็นธาตุทั้งหมดข้อความต่อไปอีกไม่ว่าจะในสูตรไหนก็ตามนะคะก็กล่าวถึงตัวธรรมะซึ่งมีจริงจริงซึ่งกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราก็ต้องเห็นนี่แหละเราเห็นหรือเปล่าและสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้หรือเปล่าชัดเจนอย่างนี้ทุกวันแล้วไงคะก็ยังไม่รู้ก็ต้องฟังต่อไปไม่ต้องไปหาสิ่งที่ไม่มีวันนี้ไม่ต้องไปทำสิ่งที่ยังไม่เกิดเพราะว่าสิ่งที่มีแล้วต่างหากที่เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ยังไม่รู้เพราะเหตุว่าถูกปิดไว้สนิทมากโลภะเปิดไม่ได้แน่ไปพยายามสักเท่าไหร่ก็เปิดไม่ได้มีแต่ทำให้แน่นขึ้นเพราะไม่รู้คนเปิดของไม่เป็นเนี่ยนะคะแทนที่จะทำให้คลายออกก็กลายเป็นแน่นขึ้นอีกเพราะฉะนั้นธรรมะลึกซึ้งค่ะการฟังทั้งหมดก็เพื่อให้รู้ว่ากำลังเห็นเดี๋ยวนี้แม้แต่คำที่บอกว่าเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นข้ามไม่ได้ยังเป็นเราที่เห็นยังเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นเขาเป็นนั่นเป็นนี่ที่ถูกเห็นแล้วจะดับการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งที่ยั่งยืนเที่ยงไม่เกิดดับได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมนะคะก็คือได้รู้จักความจริงซึ่งลึกซึ้งค่ะฟังแล้วก็รู้ลึกซึ้งขึ้นจนกระทั่งละโลภะที่หวังที่รอที่ต้องการที่พยายามภาคเพียรจนเป็นปกติเพราะฉะนั้นกว่าจะละความไม่รู้ไปนะคะก็เป็นอย่างนี้ไปทุกชาติก็ดีนะคะ
6: ท่านอาจารย์ครับถ้าคิดถึงอย่างเช่นท่านพระสารีบุตรหรือว่าสมัยก่อนท่านเป็นอุปติสสมานพนะครับท่านก็อบรมบารมีมาแล้วตั้งแต่ตั้งความปรารถนาเป็นอัครสาวกผู้เลิศด้วยปัญญาในสมัยพระ สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าอนุมัติสีที่จะปรารถนาที่จะบรรลุถึงเป็นอัครสาวกครับดูเหมือนกับท่านฟังมาแล้วอบรมบารมีทั้งหลายมาแล้ว1อสงไขยแสนกัปอะไรที่จะปกปิดมาที่จะไม่รู้ความจริงทั้งที่ก็เป็นกาละโอกาสที่ท่านฟังมาแล้วถึง1อสงไขยแสนกัปนะครับ
3: ก็เหมือนเดี๋ยวนี้มั้ยคะฟังมาแล้วนานเท่าไหร่และเพิ่มไปอีกแสนกัปหรือว่าจะกี่ปีก็แล้วแต่นะคะโดยที่ว่าไม่มีใครสามารถจะรู้ได้ค่ะเกิดมาแล้วนานเท่าไหร่ก็รู้ไม่ได้ฟังมาแล้วนานเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็กำลังฟังแล้วก็ฟังต่อไปเพื่อละความไม่รู้เพราะฟังแล้วฟังอีกอย่างนี้ค่ะจะทนไม่รู้ต่อไปอีกหรือถ้าปัญญามีเพิ่มขึ้นจนกระทั่งรู้ว่าไม่มีอะไรนอกจากสิ่งที่กำลังปรากฏจนกว่าจะเป็นอย่างนี้ซึ่งบังคับบัญชาไม่ได้เลือกไม่ได้ว่าเมื่อไรแต่รู้แล้วนะคะว่ามีโอกาสได้ฟังคำจริงและถ้าฟังต่อไปเข้าใจขึ้นคนที่บอกว่าโอ้นานเหลือเกินคอยไม่ไหวทนไม่ไหวนั่นแหละค่ะไม่มีทางที่จะได้พ้นไปได้เลยเพราะขณะนั้นเป็นกิเลสที่ทับถมเพิ่มขึ้นอีกหนักขึ้นอีกแน่นขึ้นอีก
6: ท่านอาจารย์ครับที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงว่าความเห็นที่คิดว่าเป็นการที่จะเปิดหรือว่าเป็นการที่จะคลายเกลียวออกแต่ว่ากลับที่จะปิดหรือว่าขันเกลียวเข้าเนี้ยความเป็นไปอย่างนั้นนะเพราะเหตุใดครับท่านอาจารย์
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปรินวุฒิกุลพิเนตรคุณนัชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจีรัตน์แก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 น.ถึง 22:00 น.อุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรจน์โคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิภาสคุณกฤษพรอัครประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1054ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่24 เมษายนพุทธศักราช2559
6: ท่านอาจารย์ครับที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงว่าความเห็นที่คิดว่าเป็นการที่จะเปิดหรือว่าเป็นการที่จะคลายเกลียวออกแต่ว่ากลับที่จะปิดหรือว่าขันเกลียวเข้าเนี้ยความเป็นไปอย่างนั้นนะเพราะเหตุใดครับท่านอาจารย์
3: เพราะไม่รู้ไม่เข้าใจว่าธรรมะลึกซึ้งไม่คิดนะคะแม้แต่ว่าเมื่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ทรงพิจารณาความลึกซึ้งของธรรมะคิดดูค่ะธรรมะก็คือเดี๋ยวนี้ปกติแล้วพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพิจารณาเห็นความลึกซึ้งของธรรมะตามปกตินี่แหละแต่เราอย่างนั้นหรือเปล่าคะแต่ปัญญาที่ยังถึงความลึกซึ้งอย่างยิ่งของธรรมะซึ่งกว่าจะได้ตรัสรู้ทรงบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ลึกซึ้งแค่ไหนสิ่งที่กำลังปรากฏ
7: กับเรียนท่านอาจารย์ค่ะซึ่งท่านอาจารย์ให้เข้าใจเกี่ยวกับพระธรรมเนี่ยลึกซึ้งมากแล้วคนยุคนี้ถ้าหากว่าไม่เป็นผู้ที่ไตร่ตรองพิจารณาและศึกษาพระธรรมให้ความเข้าใจในสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ตามพุทธประสงค์เนี่ยก็เป็นผู้เหมือนกับขันเกี่ยวแทนที่จะขันออกก็ขันให้แน่นขึ้นแทนที่จะไปรู้สิ่งที่มีจริงที่ปรากฏในขณะนี้ก็ไปดูลมหายใจซึ่งคนบางคนก็คิดว่าการนั่งสมาธิหรือการทำสมาธิเป็นพุทธศาสนาค่ะ
3: คิดค่ะไม่ได้ศึกษาพระธรรมเลย
7: ว่าแม้แต่ในโลกออนไลน์ก็ตื่นเต้นกันว่าต่างประเทศเนี่ยเป็นตำรวจของแคนาดาหรืออะไรก็ให้มีการนั่งสมาธิก่อนที่จะไปปฏิบัติงานก็เคยดูเหมือนกับว่าพุทธศาสนาเนี่ยแพร่หลายมากเลยไปใน
3: ค่ะเขารู้แหละค่ะว่านั่นเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเขาคิดเอง
7: คนส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมโดยละเอียดแล้วเขาก็ไม่ใส่ใจที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริง
3: เพราะฉะนั้นเขาพูดตามที่เขาคิดก็ไม่ได้เข้าใจไม่ได้ศึกษาธรรมะเลยเพราะฉันคิดถึงนะคะพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วคนเข้าใจได้โดยไม่ศึกษาเนี่ยเป็นไปได้หรือท่านสอนอะไรคำพูดนั้นมีความหมายอะไรถ้าคิดว่าใครก็อ่านได้เข้าใจได้แต่ถ้าคิดถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสิ่งที่มีอยู่นะคะใครก็รู้ไม่ได้ตามความเป็นจริงและทุกคำเนี่ยพิสูจน์ได้เข้าใจได้ว่าต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นแต่ว่าความอดทนไม่มีที่จะรู้ว่าการที่จะรู้เนี่ยไม่ใช่โดยวิธีอื่นเลยนะคะปกติยากแค่ไหนปกติเดี๋ยวนี้เองค่ะการรู้แจ้งของพระอริยะบุคคลในครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมนะคะเป็นปกติไม่มีอะไรผิดปกติเลยแล้วครั้งนี้เหมือนครั้งนั้นหรือเปล่าและชื่อว่าจะเข้าใจหรือรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยไม่ศึกษาคำของพระองค์เนี่ยไม่เห็นความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลย
7: ซึ่งในพระไตรปิฎกท่านก็แสดงข้อความที่บอกว่าเป็นผู้ที่ฉลาดในขันธ์ธาตุอายตนะไม่มีผู้ใดที่จะสนใจสภาพธรรมะที่มีจริงในขณะนี้เลย
3: ค่ะแล้วก็บอกว่าดูลมหายใจมาจากใครมาจากความคิดของตัวเองเพราะฉะนั้นไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าพอใครไปเฝ้าก็บอกว่าดูลมหายใจมีไหม
7: ท่านอาจารย์คะแล้วก็ถ้าไม่รู้ความเป็นธรรมะเป็นเราที่ดูค่ะ
3: ทั้งหมดค่ะไม่มีวันพบไม่มีวันรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนพวกเดรัจฉีในครั้งที่พระผู้มีพระภาคยังไม่ปรินิพพาน
7: ค่ะ
3: ยังไม่เป็นม้าอาชาไนหรือเป็นบ้าง
8: ก็ยังเพราะว่าถ้าเป็นม้าอาชาไนก็ต้องเป็นผู้ที่สามารถจะรับการฝึกได้นะคะแล้วก็อย่างเป็นม้าที่สมบูรณ์เนี่ยค่ะขนาดเป็นม้าก็ยังไม่ตกใจง่ายนะคะเสียงฟ้าผ่าฟ้าแลบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เรายังตกใจง่ายอยู่ค่ะท่านอาจารย
3: ์ม้าธรรมดาก็หมดโอกาสเลยที่จะเป็นม้าอาชาไน
8: ก็ต้องค่อยๆฝึกไปอะค่ะท่านอาจารย์
3: เพราะกรรมไม่ได้ทำให้เกิดเป็นม้าอาชาไนแม้เกิดมาเป็นม้าอาชาไนยังต้องได้รับการฝึก
8: ค่ะท่านอาจารย์คะสิ่งที่ปรากฏทางตานะคะแล้วก็เห็นใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีอีกคำหนึ่งนะคะท่านอาจารย์สภาพรู้ทางตาระหว่างสภาพรู้ทางตากับเห็นเนี่ยครับจะมีความต่างกันไหมคะ
3: เห็นคืออะไร
8: ถ้าพูดถึงจิตเห็นขณะเดียวอย่างเงี้ยนะคะกับสภาพรู้ทางตา
3: ค่ะแล้วสภาพรู้คืออะไร
8: ก็เป็นจิตเหมือนกันนะคะท่านอาจารย
3: ์แล้วคำถามว่า
8: จิตเห็นนะคะถ้าพูดถึงจิตเห็นหรือว่าจะหมายถึงจิตดวงเดียวที่ทำหน้าที่เห็น
3: ค่ะ
8: อย่างนั้นหรือเปล่าคะ
3: มีกี่จิตที่ทำทัศนกิจได
8: ้มีจิตเดียวที่เป็นจักขุวิญญาณ
3: กุศลวิบากหนึ่ง
8: อกุศล
3: อกุศลวิบากหนึ่งนอกจากนั้นไม่ทำทัศนกิจใครตรัสไว
8: ้พระพุทธเจ้าแสดงไว
3: ้และข้อสงสัยว่ายังไง
8: หมายถึงว่าถ้าใช้คำว่าสภาพรู้ทางตาเนี่ยค่ะจะกว้างขวางกว่าใช่ไหมคะ
3: เพราะเหตุว่าแม้จิตเห็นดับไปแล้วหรือจิตเห็นยังไม่เกิดก็มีธาตุรู้ซึ่งเป็นจิตที่รู้ว่ามีสิ่งที่กระทบทางตาแต่ไม่เห็นก่อนเห็นจะเกิดนะคะกำลังเป็นภวังค์หลับสนิทเนี่ยค่ะไม่มีใครรู้ว่าจะตื่นเพราะอะไรเพราะเสียงหรือเพราะกลิ่นหรือเพราะคิดหรือเพราะเห็นฟ้าแลบตื่นเลยเพราะเห็นทางตาก็ได้ใช่ไหมคะแต่ก่อนนั้นนะคะจิตต้องเป็นภวังค์เข้าใจคำว่าภวังค์ขจิตแน่นอนเพราะเหตุว่าหมายความถึงจิตที่หลับสนิทนะคะไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกแม้ขณะนี้ก็มีแต่สั้นสั้นจนไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นการเกิดดับของจิตแต่ละขณะเนี่ยสั้นไม่ปรากฏเหมือนขณะที่กำลังจากหลับเป็นตื่นนะคะจากไม่รู้อะไรเลยแล้วจะเห็นทันทีเนี่ยไม่ได้จิตต้องเกิดก่อนเห็นเพราะว่าจิตกำลังเป็นภวังค์ที่เกิดก่อนเห็นเป็นภวังค์คือไม่รู้เลยว่ามีอะไรปรากฏ แต่เวลาที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นถ้าจะกล่าวถึงทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย5ทางเนี่ยนะคะมีไว้ทำไมมีไว้เห็นสนุกสนุกเลยค่ะได้ฟังเสียงเพราะๆเหรอหรือว่ามีไว้เพื่อต้องเห็นไม่เห็นไม่ได้ต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเพราะเป็นผลของกรรมที่ทำให้มีรูปที่กระทบกับสิ่งที่สามารถกระทบได้เพราะฉะนั้นขณะนี้ที่กำลังเห็นนะคะใครรู้ถึงจักขุประสาทรูปที่เกิดเพราะกรรมไม่รู้เลยไม่รู้ทั้งนั้นและใครรู้ว่ามีธาตุที่กระทบรูปนั้นก่อนจิตเห็นเห็นไหมคะจะรู้ก็ต่อเมื่อเห็นเกิดขึ้นแล้วก็คิดว่าเห็นสนานเห็นตลอดเวลาความจริงคิดถึงหนึ่งขณะจิตค่ะว่าหนึ่งขณะจิตเนี่ยใครจะประมาณได้ว่าแค่ไหน
8: ค่ะเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าเวลาที่เราจะเข้าใจลักษณะของเห็นเนี่ยนะคะก็คือไม่ได้หมายความว่าเราจะไปรู้จิตเห็นแน่นอน
3: ได้ยินคำว่านิมิตตะไหมคะ
8: ค่ะ
3: คืออะไร
8: คือเครื่องหมายหรือว่าการปรากฏหมายถึงสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่อกันเนี่ยนะคะแล้วก็มีอาการปรากฏจึงเป็นนิมิตหรือว่าเครื่องหมายให้รู้ได้ว่ามีสภาพธรรมะนั้น
3: ๆสภาพธรรมะเกิดดับเร็วไหมคะ
8: เร็วค่ะ
3: ค่ะหนึ่งขณะนี้จะปรากฏไหม
8: หนึ่งขณะ
3: เพราะฉะนั้นการปรากฏของสภาพธรรมะนั้นหลายหลายขณะเป็นนิมิตให้รู้ว่าสภาพนั้นมีลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรนะคะที่ปรากฏทั้งหมดให้ทราบว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นรูปะนิมิตของรูปนั้นๆที่กระทบทางนั้นๆและขณะที่ความรู้สึกเกิดขึ้นหนึ่งขณะไม่รู้สึกเลยไม่ปรากฏดับเร็วมากเพราะฉะนั้นที่รู้สึกว่าดีใจเสียใจเฉยๆนะคะก็เป็นนิมิตตะของความรู้สึกประเภทนั้นซึ่งเกิดซ้ำๆกันเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกจะมีข้อความว่ารูปะนิมิตเวทนานิมิตสัญญานิมิตสังขารนิมิตวิญญาณนิมิตนี่คืออิติปิโสภควาแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคผู้ทรงจำแนกธรรมโดยละเอียดอย่างยิ่งให้รู้ว่ารู้ได้เหรออย่างพระองค์ถ้าไม่ฟังและไม่อบรมเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็คือต้องฟังด้วยความเข้าใจจริงๆว่าต้องไตร่ตรองต้องเข้าใจว่าขณะนี้ค่ะหนึ่งขณะจิตของทุกคนไม่ปรากฏรูปหนึ่งรูปที่กระทบไม่ปรากฏแต่ปรากฏเมื่อเป็นนิมิตตะเพราะฉะนั้นนะคะทรงแสดงไว้ว่าสภาพธรรมะที่ปรากฏที่เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนพร้อมกันกับนิมิตไม่ว่าจิตเห็นก็เหมือนพร้อมกันกับนิมิตทันทีเลยนี่คุณวิไลไม่ต้องเสียเวลาเลยนะคะแค่ลืมตาก็คุณวิไลละเร็วแค่ไหนกว่าจะเป็นคุณวิไลได
8: ้ค่ะพระอาจารย์คะก็ขออนุญาตถามอีกนิดนึงนะคะคือแล้วอย่างเวลาที่สภาพธรรมะปรากฏเนี่ยนะคะที่เราใช้คำว่าปรากฏลักษณะของธรรมะอย่างนึงเนี่ยถึงแม้จะเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเนี่ยก็ไม่ใช่หมายความว่ารูปเดียวหรือว่านามธรรมนาม
3: หลักไปแล้วว่านิมิตตะรูปะนิมิตเวทนานิมิตสัญญานิมิตสังขารนิมิตวิญญาณนิมิตแล้วจะเหลืออะไรอีก
8: ค่ะแต่นิมิตในที่นี้ก็หมายถึงว่ายังเป็นคือเครื่องหมายที่ทำให้รู้หรือว่ามีลักษณะของสภาพธรรมะจริง
3: ๆค่ะกระทบแข็งปรากฏแน่ใช่ไหมคะรู้ไหมว่าปรากฏระดับยังแข็งอยู่ตลอด
8: อันนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด
3: นิมิตของแข็ง
8: นิมิตนี่ก็มีทั้งนิมิตที่เป็นอาการปรากฏของสภาพธรรมะแล้วก็ยังมีนิมิตนะคะที่เป็นเรื่องของสภาพธรรมะอีกเนี่ยนะคะท่านอาจารย์จนกระทั่งถึงอนุพยัญชนะอะไรอย่างเงี้ย
3: ต่อไปอีกยาวพระฉันเมื่อมีนิมิตแล้วก็ต่อเป็นนิมิตไปอีกตามความคิดนึง
8: หมายถึงว่านะคะเมื่อมีสภาพธรรมะเกิดดับสืบต่อกันพอเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเป็นการจำว่าเป็นสันฐานอันนี้ก็เป็นนิมิตที่เป็นสันฐานซึ่งเป็นเรื่องไม่ใช่ตัวสภาพธรรมะแล้วใช่ไหมคะถ้าเป็นสันฐาน
3: ถ้าไม่มีธรรมะมีนิมิตไหมคะ
8: คือหนูกำลังจะทำความเข้าใจระหว่างนิมิตที่เป็นนิมิตของสภาพธรรมกับนิมิตที่เป็นบัญญัตินะคะท่านอาจารย
3: ์บัญญัติคืออะไรรู้ได้โดยอาการนั้นๆถ้าไม่มีนิมิตจะมีบัญญัติไหม
8: ไม่มีค่ะ
3: เห็นไหมต่อไปอีกแล้วจากนิมิตก็ไปสู่บัญญัติแล้ว
8: คือคำถามตรงนี้นะคะสะท้อนมาจากที่การสนทนาแล้วก็มีผู้ที่ยังไม่เข้าใจเนี่ยนะคะว่าอย่างนิมิตละเอียดที่ท่านอาจารย์อธิบายนะคะซึ่งเป็นนิมิตของสภาพธรรมะเนี่ย
3: ก็ต้องเข้าใจตามลำดับค่ะว่าถ้าไม่มีสภาพธรรมะเลยเนี่ยจะมีนิมิตได้ไหม
8: ตรงนี้เข้าใจค่ะว่ามีไม่ได้
3: ค่ะเมื่อกี้ในต่อจากนิมิตก็พูดถึงบัญญัติก็แสดงว่าถ้าไม่มีนิมิตเนี่ยจะมีบัญญัติไหมแต่ว่าบัญญัติคืออะไรต้องละเอียดด้วย
8: คือบัญญัติไม่มีลักษณะจริงๆนะคะท่านอาจารย์แต่ก็จะบัญญัติได้ก็ต้องมีสภาพธรรมะจริง
3: ๆบัญญัติมีกี่อย่างเห็นไหมคะต้องแยกออกไปละ
8: มีเยอะค่ะท่านอาจารย
3: ์เอาแค่สองอย่างก็พออ
8: ัฏฐบัญญัติกับสัทธบัญญัติ
3: อัฏฐบัญญัติกับสัทธบัญญัติสัทธบัญญัติคืออะไร
8: คือบัญญัติจากเสียงนะคะท่านอาจารย
3: ์ค่ะถ้าไม่มีเสียงเลยจะบัญญัติให้รู้ไหมว่าไฟหมายความถึงอะไรแข็งหมายความถึงอะไรแต่เพราะเสียงอย่างนี้จำไว้เลยแต่ละภาษาก็พูดกันไปใช่ไหมคะก็เป็นบัญญัติพอได้ยินคำนี้ก็รู้เลยว่าหมายความถึงอะไรแต่ต้องมีนิมิตถ้าไม่มีนิมิตก็ไม่มีบัญญัติแต่มีนิมิตแล้วไม่มีบัญญัติได้
8: ถ้าอาจารย์คะคือขออนุญาตนิดนึงนะคะหมายถึงว่าเสียงเนี่ยก็มีเสียงต่างๆกันและเสียงที่ต่างๆกันเนี่ยนะคะก็เป็นนิมิตของเสียงที่ต่างๆกัน
3: ถูกต้อง
8: แล้วก็มีการคิดถึงความต่างกันของเสียงนั้นๆ
3: มีสภาพจำ

0: ต้องกล่าวคำเลยก็ได้ครับท่านอาจารย์ครับก็ดูเหมือนกับเป็นความเร็วมากของจิตที่นับประมาณไม่ได้ที่จะเพียงเห็นก็รู้ว่าเป็นอะไร
1: ไม่เร็วอย่างนี้ใครก็รู้ได้ถึงความเกิดดับความไม่ใช่เราแต่ใครเปลี่ยนสภาพธรรมะได้ไหมคะว่าไม่ให้เร็วอย่างนี้ทำให้ช้าลงได้ไหมเดินช้าช้าและคิดว่าสภาพธรรมะนั้นจะช้าเหรอ
0: ไม่ได้เลยครับต้องเป็นธรรมะก็ต้องเป็นยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้น
1: เปลี่ยนไม่ได้เลย
2: อาจารย์คะหมายถึงว่าอัตถบัญญัติเหมือนกับสิ่งที่ปรากฏเนี่ยนะคะไม่มีเสียงแล้วก็การที่จะเห็นสิ่งที่ปรากฏคือมันต้องมีสิ่งที่ปรากฏทางตาซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมซึ่งกระทบกับตาใช่ไหมคะแล้วก็เมื่อมีการเห็นหลายๆครั้งก็จะมีนิมิตซึ่งเป็นสันฐานเนี่ยคะท่านอาจารย์ตรงนั้นใช่ไหมคะที่เป็นอัตถบัญญัติ
1: เร็วแค่ไหนคะที่เป็นอัตถบัญญัติที่เป็นนิมิตไม่ต้องเรียกเลยก็รู้ว่ายืนอยู่นั่นน่ะใครเห็นไหมคะเร็วขนาดไหนไม่ต้องใช้ชื่อว่าบัญญัติหรืออะไรเลยการรู้แต่ไม่ได้รู้สภาพที่เป็นปรมัตถธรรมหรือไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์พอเห็นก็ปรากฏพร้อมนิมิตและบัญญัติก็รวดเร็วเลยเพราะว่าแสดงการเกิดดับของจิตถ้าเป็นเด็กเล็กๆนะคะเห็นจริงเห็นพร้อมนิมิตแน่นอนเหมือนกันหมดเลยแต่ยังไม่มีบัญญัติที่จะรู้ได้โดยอาการนั้นว่าใครเด็กเกิดใหม่เห็นนาฬิกาข้อมือเนี่ยรู้ไหม
2: เขาไม่รู้ชื
1: ่อก็แค่นิมิตไงคะเห็นนิมิตแต่ไม่รู้เลยว่าอะไรเด็กแรกเกิดเอานาฬิกาไปวางหรือไปแกว่งไว้ที่ตาให้เห็น
2: เขาต้องรู้รูปร่างสันฐาน
1: ค่ะแต่ว่ารู้ไหมว่าอะไร
2: ไม่รู้ชื่อ
1: เพราะฉันรู้ได้โดยอาการนั้นนั้นคือบัญญัติแต่เนี่ยค่ะเราเห็นดอกกุหลาบเราไม่เห็นต้องเรียกดอกกุหลาบเราก็เห็นละแล้วก็รู้แล้วด้วย
2: เพราะฉะนั้นการรู้ว่าเป็นสันฐานก็คืออัตถบัญญัติ
1: แน่นอนฟังธรรมะต้องไตร่ตรองขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้มีอะไร
2: สีกับเห็นละกันนะคะท่านอาจารย
1: ์ตอบ2 อย่าง
2: ค่ะ
1: นะคะสีมีจริงไหม
2: มีค่ะ
1: ค่ะแล้วเห็นมีจริงไหม
2: มีค
1: ่
2: ะ
1: อะไรเป็นขัน
2: เป็นขันทั้งสองนะคะ
1: เป็นขันทั้งสองและถ้าขณะที่มีเห็นไม่มีสีได้ไหม
2: ไม่ได้
1: นั่นอายตนะใช่ไหม
2: เขาพอประชุมกัน
1: แค่นี้ก็ไม่คิดแล้วว่าเวลาพูดถึงขันก็ต้องเป็นอายตนะด้วยไปแยกเป็นขันไปแยกเป็นอายตนะเมื่อไหร่มาเจอกันแต่ขณะที่ฟังไม่รู้เลยค่ะพูดถึงขันเนี่ยรู้จริงๆมั่นคงขึ้นไม่มีอะไรถาวรปรากฏแสนสั้นเพื่ออะไรคะเพื่อไม่รู้หรือเพื่อเมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วเข้าใจความจริงว่าไม่มีอะไรเพราะเกิดแล้วดับไม่เหลือถ้ามีอะไรคือยังเหลืออยู่แต่นี่ไม่มีค่ะมีแค่ปรากฏเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่คือความหมายของขันแต่พอเข้าใจว่าเวลาเห็นต้องมีสิ่งที่ปรากฏทางตาด้วยจะมีสิ่งที่ปรากฏทางตาโดยไม่มีเห็นไม่ได้หรือว่าจะมีเห็นโดยไม่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็ไม่ได้นี่คืออายตนะแค่นี้ค่ะเพียงแต่ไม่บอกชื่อก็ทำไมไม่รู้ว่าเรียนไปเนี่ยอายตนะคืออะไรขันคืออะไรที่เป็นขันโดยไม่เป็นอายตนะมีไหม
2: ท่านอาจารย์ครับขณะที่มีสภาพธรรมะประชุมกันนะคะขณะที่มีการเห็นการได้ยินขณะนี้นอกจากจะเป็นอายตนะซึ่งมาประชุมกันนะคะทำกิจที่จะเป็นสภาพรู้ทางตาเป็นวิถีจิตแล้วเป็นขันด้วยนะคะเพราะว่าเกิดระดับไปแล้วก็เป็นธาตุด้วย
1: เป็นหมดทุกอย่างนะคะถ้าความจริงก็มีแต่ปรมัตถธรรมเท่านั้นจิตหนึ่งขณะที่เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นตามลำพังหรือเปล่า
2: ต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยแต่เจตสิกก็ตามสมควรนะคะไม่ใช่เจตสิกทั้งหมด
1: นั่นแหละสิคะเพราะฉะนั้นขณะที่เห็นหนึ่งขณะเนี่ยมีอายตนะเท่าไหร่ค่ะและขณะไม่เห็นล่ะมีอายตนะไหม
2: ขณะที่ไม่เห็นเป็นภวังคจิตก็มีจิตแล้วก็มีเจตสิกประชุมกันอยู่ก็มีมนายตนะกับธรรมายตนะประชุมกันเพราะว่าไม่มีขณะไหนที่ไม่มีจิตนะคะ
1: ถ้ามีความเข้าใจก็ไตร่ตรองแล้วก็คิดคำตอบก็ถูกต้องเพราะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้รู้สิ่งที่ได้ยินนั่นแหละเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถึงอย่างนั้นก็ยังไม่ใช่เพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาจนกว่าต้องถึงแน่ค่ะวันหนึ่งแน่นอน

0: ถ้ามีความมั่นคงเป็นสัจญาณธรรมะที่สามารถจะรู้ได้ต้องขณะนี้เดี๋ยวนี้ที่มีจริงที่ปรากฏว่ามีจริง
1: ๆท่านอาจารย์คะสำหรับนัยยะของขันธ์เนี่ยท่านมุ่งหมายถึงสภาพธรรมะที่กำลังเกิดและดับไปแต่การที่รู้ถึงความเป็นอายตนะนี่คือขณะที่สภาพธรรมะประชุมแล้วก็เป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่เห็นขันธ์ในขณะนั้นก็ต้องเห็นสภาพธรรมะที่กำลังเกิดและดับแต่ถ้าถึงความเป็นอายตนะก็คือขณะสภาพธรรมะนั้นกำลังปรากฏเพราะฉะนั้นผู้ที่ฉลาดในขันธ์ธาตุอายตนะนี่ก็คือพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนั่นเองที่จะเป็นผู้ฝึกที่จะฝึกให้กับทุกๆคนนะฮะที่จะรู้ธรรมะตามความเป็นจริงและเห็นถึงความเป็นธรรมะไม่ใช่เราค่ะ
0: ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องตามคำของแต่ละคนไปทันทีนะคะแต่ต้องเป็นความเข้าใจของเราเองจริงๆค่ะทีละหนึ่งถ้าเข้าใจคำว่าขันธ์พอพูดถึงขันธ์ก็เข้าใจอย่างมั่นคงว่าหมายความถึงอะไรพอพูดถึงอายตนะก็ไม่ได้พ้นจากขันธ์ไม่ได้พ้นจากปรมัตถธรรมแต่ให้รู้ว่าโดยนัยยะอะไรเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นความจริงยิ่งขึ้นว่าสั้นแค่ไหนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ต้องอยู่ตรงนั้นด้วยเพียงขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เกิดขึ้นไม่ได้เป็นไปไม่ได้จะมีจิตโดยไม่มีเจตสิกไม่ได้จะมีจิตเห็นโดยไม่มีตาแล้วก็ไม่มีสิ่งที่กระทบตาก็ไม่ได้คือให้มั่นคงจริงๆว่าขณะนี้เป็นสิ่งที่ยังไม่รู้แต่กำลังฟังเพื่อฝึกที่นี่ไม่ใช่เราแต่เป็นคำจริงที่ทำให้เราเริ่มเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นแม้ขณะนั้นก็มีความเพียรที่เริ่มแล้วที่มันคงขึ้นก็ไม่ท้อถอยอีกแสนกับคอยไหมไม่ต้องคอยหรือไม่คอยก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละใช่ไหมคะธรรมะที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะนัยยะธาตุเนี่ยท่านอาจารย์คะท่านก็แสดงถึงสภาพธรรมะที่มีจริงแล้วก็เป็นสภาพธรรมะที่ทรงไว้ซึ่งลักษณะซึ่งก็มีสภาพธรรมะที่ต่างๆกันแต่พอในยะของอายตนะเนี่ยก็จะเห็นถึงความเป็นปัจจัยที่จะให้สภาพธรรมะนั้นประชุมแล้วก็เกิดขึ้นแต่ความในยะของขันธ์นี่ก็เห็นถึงการเกิดและดับของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่มีจริงในขณะนี้โดยลักษณะท่านก็แสดงทั้งที่มีทั้งวิเศษลักษณะคือลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างแล้วก็เสมอกันโดยการที่สามัญลักษณะก็คือเกิดและต้องดับไปงั้นแม้แต่ท่านแสดงในยะธาตุอายตนะแล้วก็ขันธ์นี่ก็จะมุ่งหมายถึงลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่าง
0: โดยการที่เพิ่มความเข้าใจขึ้นนะคะพอพูดถึงธรรมะเนี่ยกับพูดถึงธาตุไม่ต่างกันเลยก็รู้อยู่แล้วโลภะมีจริงก็เป็นธรรมะใครเปลี่ยนแปลงลักษณะของโลภะไม่ได้ก็เป็นโลภะธาตุทุกอย่างที่เป็นธรรมะเป็นธาตุทั้งหมดและถ้าอ่านต่อไปนะคะต่อไปจริงๆเนี่ยก็จะพบด้วยคำว่าเกสาธาตุเข้าใจไหมถ้าเข้าใจอยู่แล้วไม่สงสัยจะใช้คำอะไรก็ได้แม้จะใช้คำว่าเกสาธาตุก็คือแข็งนั่นแหละเพราะฉะนั้นให้ไม่แคลงใจมั่นคงจริงๆว่าทุกอย่างเป็นธาตุจะใช้คำอะไรก็ต้องเข้าใจถูกต้องค่ะว่าปรมัตถธรรมก็คืออย่างนั้น
1: ท่านอาจารย์เกสาธาตุให้รู้ว่าคือธาตุดินนั่นเอง
0: อัฐิธาตุกระดูกอะไรก็ธาตุหมดเลยแต่ว่าไม่ได้ใช้คำว่าแข็งแต่ว่าถึงแสดงความจริงว่าส่วนไหนที่แข็งและก็มีคำเรียกส่วนนั้นหลากหลายตามลักษณะของนิมิตะที่ปรากฏธรรมะเป็นเรื่องชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็เป็นความจริงที่ลึกซึ้งยากที่จะเข้าใจได้ว่าไม่ใช่เราด้วยเหตุนี้จึงทรงแสดงพระธรรมนี่ค่ะหลากหลายนานถึง45พรรษาโดยประกาศทั้งปวงเพื่อที่จะให้คนฟังเนี่ยที่ได้สะสมนะคะที่จะเข้าใจถูกต้องขึ้นถูกต้องขึ้นสำหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มีใครคิดไหมคะว่าเพียงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวแล้วฟังธรรมะแล้วก็จะได้รู้แจ้งเพราะว่าแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นที่กำลังแสดงก็ได้บำเพ็ญบารมีมาแล้วนานเท่าไหร่ขณะนี้นะคะเพื่อเป็นวิริยารัมภกถาไม่ท้อถอยแล้วก็เป็นกถาหรือคำพูดที่ทำให้ละความติดข้องด้วยเพราะว่าถ้าคิดไปเร็วคงพยายามกันใหญ่นั่นก็ผิด
1: แล้วก็พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไม่ง่ายด้วยท่านอาจารย์บางคนไปหาวิธีที่จะให้ง่าย
2: ท่านอาจารย์คะที่ท่านอธิบายแม้กระทั่งจำแนกโดยขันธ์จำแนกโดยธาตุจำแนกโดยอายตนะ ก็เพื่อให้เข้าใจสภาพธรรมะเท่านั้นใช่ไหมคะ
0: แน่นอนค่ะพูดว่าไม่มีเรามีปรมัตถธรรมแค่นั้นพอไหม
2: ก็ยังไม่สามารถจะเข้าใจได
0: ้ไม่มีเรามีธรรมะที่เกิดแล้วก็ดับไปตลอดเวลาพอไหม
2: ก็ยังต้องศึกษาอีกนะคะ
0: และใครจะทรงจำแนกความจริงของธรรมะได้ละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงถึงความเป็นปัจจัยเราศึกษาทำไมคะเพื่อไม่ใช่พอเห็นก็อ้ออารมณปัจจัยไม่ใช่ให้ไปพูดตามอย่างนั้นไม่มีประโยชน์แต่รู้ว่าอารมณะคืออะไรสิ่งที่ถูกจิตรู้แสดงว่าขณะนั้นต้องมีธาตุรู้เราเรียนอารมณปัจจัยเพื่ออะไรคะเพื่อให้เห็นความหลากหลายของสิ่งที่จิตรู้ได้ทั้งหมดไม่มีอะไรที่จิตรู้ไม่ได้เลยและสิ่งที่ปรากฏทั้งหมดนี่นะคะก็หลากหลายจริงๆเราไปตลาดไปห้างสรรพสินค้าไปที่ไหนซื้ออะไรบ้างหรือเปล่าซื้อหมดหรือเปล่า
2: ไม่หมด
0: ตัดสินใจเลือกแล้วเลือกอีกอันหนึ่งอันใดหรือเปล่าก็นี่ก็เป็นธรรมะทั้งหมดนะคะก็แสดงความจริงว่าโดยปัจจัยอะไรแต่ไม่ใช่หมายความว่ามาท่องเป็นชื่อเป็นเรื่องนะคะแต่ให้สามารถละแม้แต่ความติดข้องถึงปานนี้ก็เกิดขึ้นเพราะปัจจัยไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยว่าไม่ให้เป็นอย่างนี้ทั้งหมดเลยค่ะคือให้รู้ความจริงว่าไม่ใช่เราจนกว่าค่อยๆ อบรมไปสิ่งใดที่เคยกระทบตามปกติธรรมดาเห็นธรรมดาได้ยินธรรมดาขณะนั้นนะคะมีปัญญาและสติที่เกิดแทนอวิชชาและความติดข้องเป็นปกติจนกว่าจะหมดเกลี้ยงนะคะไม่เหลือเลยทิ้งอนุสัยกิเลสคือดับไม่มีปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอีกได้
3: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุ

0: พราะไม่รู้จึงอยู่มาในล่าโลกเพราะไม่รู้จึงเศร้าโศกในสงสารเพราะไม่รู้จึงเป็นเราเขลามานานเพราะไม่รู้จึงคบผ่านเผาผลาญตนเพราะรู้คุณของพระธรรมจึงร่ำเรียนเพราะรู้ธรรมจึงร่ำเพียรเพิ่มกุศลเพราะรู้ชัดจึงไม่ใช่สัตว์บุคคลเพราะรู้ละตัวตนจึงพ้นภัย
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
2: ปกิณกะธรรมตอนที่1675สนทนาธรรมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2552
3: แต่ว่าขณะใดก็ตามที่กล่าวถึงอารมณ์ของจิตให้ทราบว่าขณะนั้นก็เป็นอารมณ์ของนามธรรมซึ่งเกิดพร้อมกันด้วยด้วยเหตุนี้นะคะที่ถามเรื่องอารมณ์ของภวังค์ก็คือให้ทราบว่านะคะขณะที่ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกมีจิตเกิดขึ้นดำรงภพชาติยังไม่ให้เปลี่ยนเป็นบุคคลอื่นยังต้องเป็นคนนี้ค่ะจนกว่าจะถึงกรรมสิ้นสุดขณะสุดท้ายก็ทำให้บุคคลนั้นพ้นจากสภาพความเป็นบุคคลนี้เพราะฉะนั้นขณะที่หลับสนิทเห็นได้ชัดว่าขณะนั้นมีจิตไม่ใช่คนตายแต่จิตขณะนั้นไม่เห็นไม่ได้ยินแต่จิตขณะนั้นนะคะทำภวังคกิจเป็นกิจหนึ่งเพราะว่าจิตทุกประเภทเกิดทำกิจไม่ทำกิจไม่ได้เลยและก็กิจของจิตนะคะก็ทำเฉพาะของตนของตนจะไปทำกิจของจิตอื่นไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะปฏิสนธิจิตภวังคจิตและจุติจิตซึ่งเป็นจิตขณะสุดท้ายของชาตินี้นะคะมีอารมณ์เดียวกันเพราะเป็นผลของกรรมเดียวกันที่ทำให้เกิดเป็นบุคคลนี้แต่ถ้าจะกล่าวว่านะคะภวังคจิตมีอารมณ์อะไรอารมณ์ของปฏิสนธิจิตต้องมีแต่ว่าเป็นอารมณ์เดียวกับอารมณ์ของจิตใกล้จะจุติก่อนตายเนี่ยนะคะแล้วแต่ว่ากรรมใดจะให้ผลก็เป็นเหตุให้จิตในขณะนั้นมีอารมณ์อย่างนั้นนะคะแล้วก็เป็นจิตที่เศร้าหมองคือเป็นอกุศลหรือว่าเป็นจิตที่ผ่องใสคือเป็นกุศลก็เป็นปัจจัยให้ผลของกุศลและอกุศลนั้นเกิดขึ้นเป็นกุศลวิบากทำกิจปฏิสนธิหรืออกุศลวิบากทำกิจปฏิสนธินะคะโดยมีอารมณ์เดียวกับอารมณ์ใกล้จุติของชาติก่อนเพราะฉะนั้นถ้าบุคคลหนึ่งบุคคลใดนะคะจะจากโลกนี้ไปทุกคนเนี่ยค่ะอยู่ไม่นานต้องไปแน่แต่ก่อนจะจากไปเนี่ยเลือกให้กรรมให้ผลไม่ได้เลือกอารมณ์ก่อนที่จะตายไม่ได้เพราะจริงๆแล้วขณะนั้นนะคะไม่รู้สึกตัวโดยเฉพาะขณะสุดท้ายคือจุติจิตเหมือนปฏิสนธิจิตและภวังคจิตคืออารมณ์ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยนะคะเพราะว่าไม่รู้ตัวค่ะยังไงยังไงก็ไม่รู้ตัวเหมือนตอนเกิดไม่รู้ตัวเป็นภวังค์ไม่รู้ตัวและจุติจิตก็ไม่รู้ตัว
4: ขอเรียนถามท่านอาจารย์สุจินต์นะครับเราก็ทราบแล้วว่าบาปอกุศลนั้นที่เราทำแล้วก็เป็นนันทำไปเพราะฉะนั้นถ้าองค์มุ่งหมายให้ละในบาปที่จะเกิดขึ้นใหม่หรือว่าบาปที่แล้วนั้นไปด้วย
3: ต้องการที่จะละอกุศลจริงๆใช่ไหมคะหรือว่าเพียงแต่อยากจะทราบเรื่องราวของอกุศลเพราะเหตุว่าธรรมะไม่ใช่ว่าเราจะอ่านหน้าไหนก็ได้ตอนไหนก็ได้นะคะแล้วก็คิดว่าจะเข้าใจถ้าได้ยินคำว่าสัมมาประธานมีเท่าไหร่ก็อยากจะรู้เฉพาะตรงนั้นแต่ข้อสำคัญที่สุดนะคะรู้จักธรรมะแล้วหรือยังเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นธรรมะไม่ว่าจะเป็นสัมมาประธานหรือว่าปฏิจจสมุปาทะหรืออะไรทั้งหมดนะคะก็คือธรรมะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นค่ะเริ่มรู้จักธรรมะก่อนนะคะแล้วจะค่อยๆเข้าใจสิ่งที่ได้ทรงแสดงไว้ณสถานที่ต่างๆจนกระทั่งรวบรวมเป็นพระไตรปิฎกผู้ที่มีปัญญามากสะสมความรู้ความเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏขณะที่กำลังฟังสามารถที่จะแทงตลอดความจริงของสภาพธรรมะนั้นเช่นท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะ และพระอรหันต์แล้วก็พระอริยะสาวกทั้งหลายในครั้งพุทธกาลพระผู้มีพระภาคไม่ต้องทรงแสดงยาวมากละเอียดนะคะเช่นท่านพระสารีบุตรนะคะเพียงข้อความไม่มากท่านก็เป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นที่ทรงพระมหากรุณาแสดง 45,000 พรรษาสำหรับผู้ที่ฟังแล้วฟังอีกแล้วก็ไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของตัวเองว่าสามารถที่จะเข้าใจแม้คำที่ได้ยินแต่ละคำเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าเช่นคำว่าธรรมะนามธรรมรูปธรรมถ้ายังไม่เข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแม้ในขั้นต้นนะคะก็ไม่สามารถที่จะรู้จักธรรมะได้เลยได้ยินเพียงแต่คำและเรื่องราวเพราะฉะนั้นในปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนะคะก็มีข้อความที่ทรงแสดงเรื่องของสัจญาณกิจญาณกตญาณทุกคนจะสนใจเพียงแค่มรรคมีองค์8นะคะอริยมรรคเพราะเหตุว่าจะทำให้สามารถบรรลุคุณธรรมรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระอริยบุคคลได้แต่พระผู้มีพระภาคตรัสถึงสัจญาณกิจญาณกตญาณญาณะเป็นความรู้ค่ะเพราะฉะนั้นสัจญาณก็คือความรู้ที่เข้าใจเรื่องของสัจธรรมอย่างมั่นคงว่าขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดและก็ธรรมะก็หลากหลายมากและธรรมะที่ปรากฏในขณะนี้เกิดเพราะเหตุปัจจัยไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นก็มีแต่ของใหม่นะคะแล้วก็มีสิ่งที่ถูกปรุงแต่งมากมายไปเรื่อยๆมากยิ่งขึ้นแม้แต่ความคิดของคนนะคะคนยุคสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าไม่มีวิทยุไม่มีโทรทัศน์ไม่มีเครื่องบินแต่ต่อมาการปรุงแต่งของความคิดนึกต่างๆเนี่ยก็ทำให้คิดไปในเรื่องของการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นวัตถุต่างๆจนกระทั่งโลกเปลี่ยนแปลงนะคะมาถึงยุคนี้เพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่านะคะการที่เราจะเข้าใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยก็จะต้องมีความเข้าใจธรรมะก่อนถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะโดยเฉพาะนะคะสัจญาณก็คือความเข้าใจเรื่องของอริยสัจ4ไม่ได้พูดถึงคนเลยแต่พูดถึงธรรมะล้วนๆพระไตรปิฎก3ปิฎกพระวินัยปิฎกนี่ค่ะเป็นเรื่องของส่วนใหญ่เป็นพระวินัยของพระภิกษุการประพฤติปฏิบัติในเพศบรรพชิตซึ่งเป็นการขัดเกลากิเลสที่ต้องเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยใหญ่เพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าการฟังพระธรรมทั้งหมดเนี่ยค่ะเพื่อรู้ความจริงจนกระทั่งสามารถที่จะละความไม่รู้เมื่อละความไม่รู้กิเลสต่างๆก็เบาบางลงแต่ว่าถ้าไม่มีความไม่รู้แล้วก็จะไปทำอย่างหนึ่งอย่างใดโดยหวังว่ากิเลสจะหมดเบาบางเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าขาดสัจญาณนะคะโดยเฉพาะก็คือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะปริยัติคือการรอบรู้ในธรรมะซึ่งขณะนี้เป็นธรรมะทั้งหมดถ้าไม่มีการรอบรู้ว่าเป็นธรรมะแต่ละลักษณะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปอย่างมั่นคงจริงๆก็จะไม่มีการสามารถเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่ขณะนี้กำลังเป็นอย่างนี้สภาพธรรมะขณะนี้ค่ะเกิดจึงได้ปรากฏถ้าไม่เกิดจะปรากฏได้ยังไงแต่การเกิดก็ไม่รู้นะคะกำลังเกิดดับก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นผู้ที่รอบรู้เท่านั้นจึงสามารถที่จะค่อยๆโน้มไปสู่การจะรู้จักตัวจริงนะคะสภาวะธรรมของธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาไม่มีใครเป็นเจ้าของค่ะเห็นมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีใครขณะที่เห็นเป็นธาตุอย่างหนึ่งได้ยินขณะนี้นะคะไม่มีใครนับเลยว่ามากมายสักเท่าไหร่แต่ละคำแต่ละขณะที่ได้ยินเนี่ยค่ะมีปัจจัยเกิดขึ้นได้ยินแล้วก็หมดไปแล้วก็ยังมีความจำเรื่องราวของสิ่งที่ได้ยินเนี่ยนะคะสะสมสืบต่อไปอีกเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่รอบรู้ในสัจญาณจึงจะสามารถนะคะมีกิจญาณคือสติสัมปชัญญะมีปัจจัยที่จะเกิดรู้ธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้เพราะฉะนั้นกิจญาณเนี่ยค่ะก็คือปฏิปติในภาษาบาลีซึ่งภาษาไทยนะคะก็ใช้คำว่าปฏิบัติแล้วก็รวบรัดว่าคือการทำเพราะคนไทยเข้าใจว่าปฏิบัติคือทำแต่ปฏิปติในภาษาบาลีนะคะปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงขณะนี้ค่ะมีสภาพธรรมะเกิดดับไม่มีปัญญาที่ถึงการเข้าใจลักษณะของธรรมะว่าเป็นธรรมะที่กำลังเกิดดับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการรอบรู้ในปริยัติไม่มีปัจจัยที่สามารถจะเข้าใจสภาพธรรมะ ซึ่งมีจริงๆในขณะนี้และทุกขณะที่กำลังปรากฏได้ด้วยเหตุนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นสัมมาประธานก็ไม่ใช่เรานะคะแต่เป็นธรรมะและถ้าไม่มีปัญญาจะรู้ไหมว่าละกิเลสที่เกิดแล้วได้อย่างไรไม่มีปัญญาเลยละไม่ได้แน่ๆแต่ว่าถ้ามีความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยก็จะรู้ว่ากิเลสเคยเกิดไหมใครไม่เคยมีกิเลสเกิดบ้างคะวันนี้กิเลสเกิดแล้วหรือยังใช่ไหมคะแล้วก็ละกิเลสที่เกิดแล้วไม่ให้เกิดอีกถ้ามีปัญญาแต่ถ้าไม่มีปัญญานะคะกิเลสที่เกิดแล้วก็จะเกิดอีกนี่ก็แสดงเห็นว่าต้องเป็นเรื่องของปัญญาเพราะว่าพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนของบุคคลผู้เลิศในจักรวาลเนื้อจักรวาลใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าสามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้โดยตลอดด้วยเหตุนี้พุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือรู้ความจริงในขณะที่ชาวโลกเนี่ยค่ะเห็นก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นต่างๆแม้สภาพธรรมะขณะนี้เกิดดับก็ไม่รู้ว่าเกิดดับเพราะฉะนั้นความต่างกันของผู้ที่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากับผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็ต่างกันไกลแสนไกลเพราะฉะนั้นหนทางเดียวที่จะรู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือเมื่อศึกษาพระธรรมโดยละเอียดโดยรอบคอบโดยลึกซึ้งโดยไม่ประมาทจึงสามารถที่จะเข้าใจนะคะแม้แต่คำต่างๆเช่นสัมมาประธานเป็นต้นเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ว่าใครก็คิดว่าเพียงอ่านก็จะเข้าใจได้นะคะแต่ต้องไตร่ตรองกิเลสใดๆที่เกิดแล้วแม้ว่าจิตซึ่งเป็นอกุศลขณะนั้นเพราะมีกิเลสเกิดร่วมด้วยดับไปแล้วก็จริงแต่ว่าจิตที่ดับไปเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีในจิตขณะก่อนเนี่ยจะให้หายไปไหนถ้าหายไปหมดทุกคนก็ไม่เหลือกิเลสเลยแต่ว่าเพราะแม้ว่าเกิดแล้วดับแล้วนะคะเมื่อเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดจิตขณะต่อไปก็สะสมสิ่งที่เคยมีอยู่ในจิตขณะก่อนเพราะฉะนั้นการจะละอกุศลที่เกิดแล้วหรือว่าอกุศลที่กำลังปรากฏหรือว่ากุศลที่ยังไม่เคยเกิดเลยคือความเข้าใจธรรมะหรือว่าเมื่อเข้าใจแล้วก็สะสมที่จะให้มั่นคงยิ่งขึ้นเจริญต่อไปก็เป็นเรื่องเดียวค่ะคือเข้าใจธรรมะเพราะว่าขณะนี้เป็นธรรมะแล้วก็จะรู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้เข้าใจธรรมะขึ้น
5: กับเรียนท่านอาจารย์เรื่องของกรรมวิบากเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นปัญหาก่อนหน้านั้นด้วยครับท่านอาจารย์ครับ
3: ธรรมะเป็นเรื่องที่ชัดเจนแล้วก็ตรงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องเข้าใจว่าแต่ละคนเนี่ยค่ะก็มีจิตหนึ่งขณะซึ่งเกิดขึ้นและจิตขณะที่เกิดดับไปก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อๆไปเกิดขึ้นจะเอาการกระทำซึ่งเกิดจากจิตที่มีความจงใจตั้งใจที่จะทำอกุศลกรรมหรือกุศลกรรมนะคะที่ดับไปแล้วเนี่ยไปให้คนอื่นไปให้ผลกับคนอื่นเนี่ยไม่ได้เพราะเหตุว่าจิตของแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่ว่าสลับกันว่าจิตนี้ดับไปให้จิตอื่นของคนอื่นเนี่ยมาเกิดสืบต่อเพราะฉะนั้นเมื่อจิตขณะนี้นะคะเกิดแล้วก็ดับไปเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดถ้าจิตในขณะนั้นเป็นเหตุคือเป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมยังไม่ทำให้เกิดผลทันทีค่ะเพราะเหตุว่ากรรมที่จะทำให้เกิดผลทันทีโดยไม่มีระหว่างขั้นมีกรรมเดียวนะคะคือโลกุตระกุศลทันทีที่ดับไปนะคะก็เป็นปัจจัยให้วิบากคือผลของกรรมนั้นเกิดสืบต่อทันทีเพราะฉะนั้นจิตที่เกิดสืบต่อจากกรรมที่ได้กระทำแล้วพอถึงกาลที่กรรมที่เกิดแล้วจะให้ผลก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้จิตที่เกิดสืบต่อเกิดขึ้นเป็นผลของกรรมเรายังไม่ทราบนะคะว่าผลของกรรมเนี่ยขณะไหนแม้ขณะนี้ค่ะก็เป็นผลของกรรมเพราะฉะนั้นผลของกรรมแรกในชาติหนึ่งก็คือปฏิสนธิจิตกรรมนั้นได้กระทำไปแล้วนานเท่าไหร่ก็ตามถึงการละที่จะทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดก็เกิดแล้วก็เวลาที่เกิดแล้วนี่ค่ะจิตที่เกิดสืบต่อจะไปข้ามให้คนอื่นหรือว่าจะไปต่อของคนอื่นไม่ได้เลยก็ต้องจิตนั้นแหละที่ดับไปก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิด จิตขณะต่อไปเกิดก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปต่อๆไปเรื่อยนะคะตั้งแต่เกิดจนถึงณบัดนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สะสมมาของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไปยกให้คนอื่นได้หรือว่าจะไปไม่ให้ผลของกรรมที่ได้กระทำแล้วเกิดขึ้นก็ไม่ได้เพราะเหตุว่าเมื่อเหตุมีผลต้องมีเจตนาที่เป็นอกุศลกรรมหรือเจตนาที่เป็นกุศลกรรมนั่นเองนะคะก็สะสมสืบต่อเป็นกรรมปัจจัยปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้วิบากเกิดก็คือกรรมปัจจัยเป็นปัจจัยโดยตรงเพราะฉะนั้นเมื่อกรรมใดๆก็ตามที่ได้ทำแล้วเนี่ยนะคะถึงกาลละต้องถึงกาลละนะคะพร้อมด้วยเหตุปัจจัยที่จะทำให้ผลเกิดขึ้นนะคะผลก็คือว่าการเกิดดับสืบต่อมาจนถึงขณะที่จิตที่เป็นผลของกรรมนั้นเกิดขึ้นนะคะเป็นวิบากคือเป็นผลของกรรมในขณะที่กำลังเห็นกรรมทำให้มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายรูปเหล่านี้ค่ะมีกรรมเป็นสมุฏฐานเพราะฉะนั้นการที่มีตาเพื่ออะไรเพื่อเห็นเมื่อมีสิ่งที่เห็นแล้วนะคะขณะนั้นนะคะเลือกไม่ได้เลยจะเห็นสิ่งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจจะเกิดณที่ใดก็ตามถ้าเราไม่คำนึงถึงสถานที่ไม่คำนึงถึงรูปร่างเมื่อนามธาตุเกิดเป็นธาตุรู้สิ่งที่ปรากฏและถ้าเป็นผลของกรรมก็คือว่าทางตาเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเมื่อเป็นผลของอกุศลกรรมทางหูเสียงมีหลายเสียงนะคะเสียงที่ไม่น่าพอใจใครจะอยากได้ยินแต่เพราะกรรมที่ได้กระทำแล้วเกิดดับสืบต่อทำให้จิตขณะที่เป็นวิบากนะคะเกิดขึ้นเป็นผลของกรรมถ้าเป็นอกุศลกรรมที่ได้กระทำแล้วถึงกาลที่จะต้องได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจนะคะห้ามไม่ได้เลยต้องได้ยินทั้งที่เสียงนี่ค่ะเป็นสภาพธรรมะที่เกิดระดับเร็วมากแต่ก็ไม่เร็วเท่าจิตขณะนี้ไม่มีใครรู้เลยนะคะว่ารูปหนึ่งเช่นเสียงหรือว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาหรือว่ารสต่างๆหรืออ่อนหรือแข็งนี่นะคะมีอายุที่สั้นแสนสั้นซึ่งนักวิทยาศาสตร์หรือผู้ที่ไม่ได้ตรัสรู้ไม่ได้รับฟังพระธรรมเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ถึงการดับของรูปนั้นได้เลยเพราะเหตุว่าในขณะนี้นะคะจิตเห็นกับจิตได้ยินนะคะห่างกันมากนะคะเกิน17ขณะรูปหนึ่งจะมีอายุเมื่อเกิดแล้วจิตเกิดดับ17ขณะรูปนั้นก็ดับเพราะฉะนั้นเวลานี้ค่ะแม้รูปนะคะก็เกิดขึ้นและดับไปเพราะฉะนั้นกรรมนะคะที่จะทำให้ได้ผลคือต้องได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจมีปัจจัยทำให้เสียงที่ไม่น่าพอใจเกิดใครห้ามได้คะเสียงฟ้าร้องใครห้ามได้บางคนก็ได้ยินบางคนก็ไม่ได้ยินไม่ใช่เราอยากได้ยินหรือว่าเราไม่อยากได้ยินนะคะแต่มีปัจจัยที่จะทำให้ต้องเกิดขึ้นได้ยินเสียงนั้นเพราะเหตุว่าได้กระทำกรรมที่จะต้องให้ผลคือสิ่งที่ไม่ดีทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นทุกข์ทางกายต่างๆเมื่อเป็นผลของอกุศลกรรมถ้าเป็นทางฝ่ายของกุศลก็ตรงกันข้ามไม่ว่าจะมีสิ่งที่ปรากฏทางตาก็น่าดูน่าพอใจเสียงเพราะรูปต่างๆนะคะกลิ่นหอมรสอร่อยกายก็กระทบสัมผัสสิ่งที่ไม่เป็นทุกข์นี่ก็แสดงเห็นว่านะคะเมื่อเหตุมีผลก็ต้องมีตราบใดที่ยังไม่ได้สิ้นชีวิตต้องมีวิบากจิตคือกรรมที่ได้กระทำแล้วนะคะเป็นปัจจัยให้จิตประเภทที่เป็นวิบากที่เป็นผลของกรรมเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยค่ะอาจจะไม่รู้ว่าขณะนี้นะคะกำลังเป็นผลของกรรมที่เห็นเป็นผลของกรรมที่ได้ยินแต่ไม่รู้ว่ากรรมชาติไหนและกรรมอะไรแต่ว่าให้ทราบได้เลยนะคะว่ากรรมที่ได้กระทำแล้วเป็นเหตุวันหนึ่งก็จะสามารถมีกำลังทำให้วิบากจิตเกิดขึ้นเวลาที่อ่านหนังสือพิมพ์นะคะจะเห็นความวิจิตของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยากที่ใครจะทำได้นอกจากกรรมกรรมทำได้ทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นกรรมเนี่ยมีกำลังที่สามารถจะทำให้ผลของกรรมคือจิตเจตสิกนะคะซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นไม่ว่าจะอยู่ณที่ไหนก็ดังบางคนก็สงสัยนะคะเป็นมนุษย์อยู่ที่นี่และพอจากโลกนี้ไปแล้วทำไมถึงไปเกิดในสวรรค์ได้หรือว่าเกิดถึงพรหมโลกก็ได้แสดงให้เห็นกำลังของกรรมซึ่งต่างกันถ้าเป็นอกุศลกรรมก็คือเป็นปัจจัยให้นามธรรมเกิดเราไม่ต้องคิดถึงนะคะ จะเรียกสถานที่นั้นว่าอะไรแต่จิตเกิดแล้วซึ่งเป็นผลของกรรมแต่ว่าณที่นั้นนะคะเป็นที่ที่เต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่น่าพอใจเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก็เรียกภพนั้นภูมินั้นว่านรกหรือว่าอย่างในภูมิมนุษย์เนี่ยค่ะมีทั้งสิ่งที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจบางวันก็เป็นผลของกุศลกรรมบางวันก็เป็นผลของอกุศลกรรมเพราะฉะนั้นก็ไม่เหมือนในสวรรค์ซึ่งก็เป็นที่ที่รับผลของกุศลกรรมนะคะมากมีแต่ความสนุกสนานร่าเริงนะคะแต่ก็เป็นเพียงชั่วขณะที่สั้นมากเพราะว่าหลังจากนั้นนะคะกิเลสมีกำลังก็เกิดต่อได้ทันทีเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าพอใจสำหรับผู้ที่ไม่มีปัญญาก็คือว่าติดข้องทันทีในสิ่งนั้นแล้วก็ยิ่งเห็นสิ่งที่น่าพอใจมากเท่าไหร่ยินดีติดข้องมากเท่าไหร่นะคะผลของกรรมนิดเดียวค่ะเพียงปรากฏทางตาดับแต่ว่าทางใจเนี่ยก็ติดข้องในสิ่งที่เห็นเนี่ยมากมายไม่ลืมเลยนะคะเกิดเมื่อไหร่ติดข้องเมื่อไหร่ก็สะสมต่อไปเมื่อนั้นนี่ก็แสดงเห็นว่าไม่มีเจ้ากรรมนายเวรเพราะเหตุว่ากรรมเป็นนามธรรมเป็นเจตนาเจตสิกที่จงใจที่เกิดกับกุศลบางการละก็เป็นกุศลเจตนาบางการละก็เป็นอกุศลเจตนาแม้ดับไปแล้วกรรมซึ่งมีกำลังก็แล้วแต่ว่าถึงระดับที่จะทำให้ปฏิสนธิเกิดหลังจากที่จากโลกนี้ไปแล้วหรือว่าแม้ไม่ทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดนะคะแต่เกิดแล้วก็ยังตามเบียดเบียนได้หรือว่าตามอุปธรรมได้ก็เป็นเรื่องของนามธรรมซึ่งมีกำลังซึ่งใครก็ไม่สามารถที่จะเห็นนามธรรมนั้นได้แต่ว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะทั้งปวงนะคะแม้แต่ในเรื่องของกรรมเนี่ยก็โดยแสดงการละได้ว่ากรรมใดจะให้ผลในชาตินี้นะคะหรือว่าให้ผลในชาติหน้าหรือว่าเมื่อไม่ได้ให้ผลในชาตินี้หรือชาติหน้าก็ยังให้ผลในชาติต่อๆไปได้ด้วยและกรรมก็มีตั้งแต่กรรมที่ได้กระทำเป็นอาจินบ่อยๆหรือว่ากรรมที่มีกำลังหรือกรรมที่เล็กน้อยมากแต่ก็ยังคงเป็นกรรมที่สามารถที่จะให้ผลได
6: ้ขณะที่เราจะพูดคำหยาบหรือว่าเราจะพูดส่อเสียดหรือว่าจะทำกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเจตนาที่จะทำสิ่งนั้นแล้วสิ่งนั้นก็จะต้องให้ผลในอนาคตถ้าใครคนหนึ่งอยากจะไม่ได้รับสิ่งนั้นในอนาคตต่อไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำสิ่งที่เลวหรือมีเจตนาที่เป็นอกุศลที่จะทำสิ่งนั้นขึ้นมาโดยระงับปัจจุบันนี้เราจะเรียกว่าการตัดกรรมได้หรือเปล่าครับท่านอาจารย์ครับผม
3: ต้องเข้าใจความต่างกันของกิเลสกับกรรมค่ะกรรมคือการกระทำทุจริตนะคะถ้าเป็นอกุศลกรรมก็คือทางกายทางวาจาสำหรับกุศลก็เป็นไปในบุญญากิริยาวัตถุเช่นทานศีลภาวนาเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามนะคะที่ยังมีกิเลสอยู่วันหนึ่งนะคะก็กระทำกรรมวันนี้ค่ะอาจจะไม่รู้ตัวเลยว่าได้ทำกรรมอะไรไว้บ้างแล้วทางกายอาจจะไม่ได้ทำนะคะทางวาจาทำบ้างหรือเปล่าเราพูดกันบ่อยแต่ว่าเราอาจจะทำน้อยกว่าที่พูดใช่ไหมคะค่ะวันนี้ค่ะพูดกับใครบ้างและคำที่พูดเนี่ยเป็นคำที่มีสาระหรือว่าไม่มีสาระหรือว่ามีเจตนาที่จะเบียดเบียนหรือเปล่าตราบใดที่ยังมีกิเลสนะคะคำพูดที่ไม่มีสาระเนี่ยมีมากเป็นไปตามกิเลสแต่ว่าเวลาที่เป็นกรรมก็คือว่าแม้คำพูดที่ไม่เป็นสาระตามปกตินะคะก็ยังมีเจตนาที่จะเบียดเบียนให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะคำพูดที่ไม่เป็นสาระนั้นนี่ก็แสดงให้เห็นว่านะคะกิเลสก็มีต่างกันกิเลสอย่างละเอียดแล้วก็กิเลสอย่างกลางแล้วก็กิเลสอย่างหยาบที่จะทำให้เกิดทุจริตกรรมเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะแสวงหาสัจธรรมคือความรู้ความเข้าใจถูกซึ่งแสดงให้เห็นว่าอย่างน้อยที่สุดเราก็รู้ว่ามีบุคคลที่เลิศกว่าบุคคลทั้งหลายต้องเลิศกว่าเราแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นการฟังก็คือฟังคำของผู้ที่เลิศแล้วก็มีปัญญาเลิศมีพระมหากรุณาเลิศมีความบริสุทธิ์เป็นเลิศไม่สมควรแก่การฟังหรือเนี่ยค่ะการที่เรามีเจตนาอย่างนี้นะคะและกำลังฟังก็เป็นกุศลกรรมที่สามารถจะเข้าใจธรรมะได้ไม่ใช่เพียงขั้นทานหรือขั้นศีลหรือว่าขั้นความสงบของจิตนี่คือทางฝ่ายกุศลนะคะและทางฝ่ายอกุศลเนี่ยพูดกับใครมีคำหยาบบ้างหรือเปล่า มีเจตนาที่จะให้เขาเดือดร้อนใจบ้างหรือเปล่าหรือพูดด้วยความเมตตาไม่ต้องการที่จะกระทบกระเทียบหรือว่าทำให้เขาเดือดร้อนขณะนั้นก็เป็นกุศลด้วยเหตุนี้ค่ะจึงระวังนะคะตราบใดที่มีกิเลสกรรมไม่ยากเลยที่จะเกิดขึ้นและแต่ว่าจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือว่าทางวาจา
6: ถ้าเช่นนั้นเนี่ยบุคคลผู้นั้นเขาระลึกรู้เขาไม่มีเจตนาที่จะให้ผู้อื่นเดือดร้อนเนี่ยขณะนั้นก็เหมือนกับการตัดกรรม
3: แต่เป็นสภาพธรรมะทั้งหมดค่ะเจตสิก3เจตสิกนะคะชื่อว่าวิรตีเจตสิกเป็นสภาพที่วิรัตทุจริตทางกายทางวาจาสติก็เป็นสภาพที่ระลึกได
6: ้
3: ถ้าขณะใดก็ตามที่พูดสิ่งที่ไม่สมควรจะพูดพูดคำที่ไม่จริงขณะนั้นไม่มีสติและก็ไม่มีวิรติเจตสิกเกิดด้วยจึงเป็นไปตามกำลังของกิเลสเพราะฉะนั้นกว่าโสภณะเจตสิกสภาพธรรมะที่ดีงามที่จะเกิดขึ้นเป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งในชีวิตเนี่ยนะคะขณะหนึ่งที่เป็นกุศลจิตเพียงหนึ่งขณะจะมีโสภณะเจตสิกเกิดร่วมด้วยมาก
2: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาครอบครัวจงจิตนันทันตแพทย์ธงชัยนาคพันธ์คุณมาดีแก้วทานังคุณนภาจันทรางสุและคุณขจีรัตน์แก้วทานังผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 17:00 นถึง 17:30 นอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณแม่ปาหนันบารมีธรรมและคุณบรรยงจงจิตนันและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 17:30 นถึง 18:00 นคุณนพดลและคุณวันนีแซ่งโง่และคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณยายปาหนันบารมีธรรมแพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญอุทิศกุศลแด่คุณพ่ออนงศรีสังคุณวิทวัฒน์เสวกาพาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณปู่สงวนเสวกาพาณิชย์คุณย่าไสหุนแซ่งโง่และคุณยายขนึงนิดเหมพนมคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณพ่อสว่างและคุณแม่ยุพินมณีไพโรธปกิณกะธรรมตอนที่1676สนทนาธรรมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2552
3: ขณะหนึ่งที่เป็นกุศลจิตเพียงหนึ่งขณะจะมีโสภณะเจตสิกเกิดร่วมด้วยมากหลายประเภททีเดียวแสดงให้เห็นว่ายากกว่าที่จะเกิดนะคะแต่ถ้าเป็นผู้ที่อบรมจนกระทั่งเป็นอุปนิสัยผู้นั้นก็มีความมั่นคงที่จะเป็นผู้ที่มีศีลโดยที่ว่าขณะนั้นถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องคือไม่ใช่เราแต่เป็นการอบรมของสังขารขันธ์เพราะว่าทุกคนได้ยินคำบ่อยๆนะคะที่ว่าขันธ์ห้ารูปทั้งหมดทุกประเภททั้งในอดีตปัจจุบันอนาคตจะเปลี่ยนเป็นนามธรรมไม่ได้เลยแม้ว่ารูปมีปัจจัยเกิดและดับไปก็จริงทั้งหมดเลยนะคะแต่ก็คงเป็นรูปนั่นเองจะเป็นลักษณะของนามธรรมไม่ได้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่มีจริงเกิดดับไม่ใช่สภาพรู้นะคะเป็นที่ตั้งของความยึดถือจึงมีคำว่ารูปูปาทานขันธ์คือรูปเป็นขันธ์ที่มีอุปาทานเข้าไปยึดมั่นอย่างหนึ่งนั่นก็เป็นเรื่องของรูปส่วนสภาพนามธรรมเนี่ยค่ะเป็นนามขันธ์สี่คือเวทนาขันธ์ความรู้สึกนะคะก็เป็นที่ยึดมั่นสัญญาขันธ์สภาพจำเจตสิกทั้งหมดมี52นอกจากเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์แล้วเจตสิก50เป็นสังขารขันธ์เพราะฉะนั้นไม่ใช่เราค่ะขณะนี้เป็นจิตเจตสิกนะคะกำลังทำหน้าที่ของเจตสิกนั้นๆเช่นสติ ก็กำลังระลึกที่จะเข้าใจความหมายของคำไตรตรองว่าขณะนั้นเป็นคำพูดที่จริงพูดถึงสิ่งที่มีจริงๆขณะนี้ปัญญาก็สามารถที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เข้าใจได้เพราะฉะนั้นไม่มีเราจะไปเว้นไม่มีเราที่จะทำแต่ทั้งหมดก็คือสภาพธรรมะนะคะเป็นจิตซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเท่านั้นเองนอกจากนั้นเป็นหน้าที่ของเจตสิกทั้งหมดโลภะเป็นเจตสิกโทสะเป็นเจตสิกการวิรัติงดเว้นจากทุจริตเป็นเจตสิกความเพียรต่างๆก็เป็นเจตสิกความตั้งมั่นก็เป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นไม่มีเราค่ะแต่ว่าเป็นธรรมะที่เกิดนะคะแล้วก็ค่อยๆมีการที่จะน้อมไปเมื่อมีการเข้าใจธรรมะขึ้นก็น้อมไปในทางสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกถ้าเป็นฝ่ายอกุศลก็คือว่าไม่มีการได้ยินได้ฟังสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็น้อมไปสู่ทุจริต
6: เพราะฉะนั้นก็คือว่าจริงๆแล้วไม่มีใครที่จะมาตัดกรรม
3: สภาพธรรมะเกิดแล้วดับนะคะและจะตัดตรงไหน
6: ครับ
3: เหตุเกิดแล้วดับแล้วแล้วก็เป็นปัจจัยที่จะให้ผลเกิดขึ้นตรงตามเหตุนั้นด้วยและไม่ใช่ไปให้เหตุกับคนอื่นด้วย
7: ค่ะก็เป็น3ข้อคำถามนะคะท่านอาจารย์คำถามแรกสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาแตกต่างกันอย่างไร
3: ได้ยินคำว่าสมถะนะคะแล้วก็วิปัสสนาเมื่อเป็นชื่อที่ต่างกันความหมายก็ต้องต่างกันด้วยสมถะหมายความถึงความสงบวิปัสสนาหมายความถึงปัญญาที่สามารถรู้ลักษณะของสภาพธรรมะขณะนี้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของปัญญาทั้งสองนะคะแต่ว่าปัญญาที่ต่างกันเพราะเหตุว่าสมถะเนี่ยค่ะเวลาที่รู้ว่าอกุศลจิตเกิดขณะนั้นไม่สงบไม่มีใครที่จะคิดว่าอกุศลมีประโยชน์นะคะแต่ก็ต้องมีปัญญาที่จะรู้ว่าทำไมอกุศลเกิดบ่อยๆแล้วก็ความสงบซึ่งเป็นกุศลเนี่ยเกิดน้อยกว่าอกุศลเพราะฉะนั้นก็เห็นตามความเป็นจริงนะคะว่ามีเหตุมีปัจจัยที่จะทำให้อกุศลเกิดเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีปัญญาที่มีความเข้าใจถูกอะไรจะไปละเหตุปัจจัยที่ทำให้อกุศลเนี่ยค่ะเกิดได้บ่อยๆวันนี้ก็มากแล้วนะคะเมื่อกี้นี้รับประทานอาหารอร่อยไหมคะอกุศลหรือกุศลแค่นี้ค่ะก็แสดงเห็นว่าชีวิตวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยนะคะก็มีปัจจัยที่จะเป็นอกุศลเรื่อยไปจนกว่าจะมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้กุศลจิตเกิดบ้างบางขณะเพราะฉะนั้นการที่จิตสงบหมายความถึงขณะนั้นไม่ใช่อกุศลเพราะว่าถ้าเป็นอกุศลแล้วไม่ว่าจะเป็นประเภทใดทั้งสิ้นนะคะขณะนั้นจิตไม่สงบแต่เวลาที่ไม่มีอกุศลเมื่อไหร่ไม่ว่าจะเป็นกุศลประเภทใดก็ตามขณะนั้นสงบจากอกุศลเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็จะเห็นได้นะคะว่าจิตที่สงบเมื่อกุศลจิตเกิดนะคะไม่มากและไม่นานพอที่จะรู้ความต่างของอกุศลจิตกับกุศลจิตถึงแม้ว่าจะรู้แล้วนะคะเห็นโทษของอกุศลหรือยังถ้ายังไม่เห็นโทษของอกุศลก็ไม่อบรมที่จะให้จิตเนี่ยสงบจากอกุศลเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาก่อนการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีผู้ที่สะสมปัญญาที่สามารถที่จะเห็นโทษของความติดข้องนะคะซึ่งเกิดทันทีเป็นอกุศลตั้งแต่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสและคิดนึกและวันนี้ก็มีอกุศลทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยจะมากสักแค่ไหนแต่ก็ไม่รู้นะคะว่าขณะนั้นไม่สงบต้องเป็นปัญญาที่สามารถที่จะเห็นความต่างของกุศลและอกุศลจึงสามารถที่จะระลึกถึงธรรมะที่ทำให้จิตสงบไม่เป็นอกุศลได้จนกระทั่งสามารถที่จะให้กุศลประเภทนั้นเนี่ยค่ะเกิดบ่อยๆจนกระทั่งมีความมั่นคงนะคะภาวนาหมายความว่าอบรมให้สิ่งที่ยังไม่มีนะคะเกิดมีขึ้นและให้สิ่งที่มีแล้วเนี่ยเจริญมากขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสงบสมถภาวนาคืออบรมให้กุศลจิตเกิดบ่อยๆจนกระทั่งเป็นผู้ที่ไม่เดือดร้อนเพราะอกุศลสำหรับวิปัสสนาภาวนาก็อบรมให้ปัญญาเห็นถูกตามความเป็นจริงของธรรมะที่กำลังปรากฏเฉพาะหน้าในขณะนี้เราทราบแล้วว่าทุกอย่างที่มีจริงเนี่ยค่ะเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะเห็นเป็นธรรมะแล้วก็ปัญญาเท่านั้นจึงสามารถที่จะรู้ว่าเห็นเป็นธรรมะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ใครมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป สภาพธรรมะใดที่เกิดแล้วไม่ดับไหมคะไม่มีเลยลองพิจารณาดูนะคะจิตเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะขณะที่เห็นต้องไม่ใช่ขณะที่ได้ยินต้องไม่ใช่ขณะที่คิดนึกเพราะฉะนั้นถ้าขณะนี้นะคะสามารถเข้าใจลักษณะของธรรมะจริงๆแต่ละอย่างทีละอย่างด้วยก็สามารถที่จะรู้ว่าธรรมะเป็นธรรมะจริงๆเพราะเกิดแล้วก็ดับแล้วก็ไม่ใช่ของใครสิ่งใดที่ไม่สามารถจะมีใครทำให้เกิดได้ตามที่ต้องการแต่จะเกิดได้ต่อเมื่อมีเหตุปัจจัยเมื่อเกิดแล้วก็ดับไปก็เป็นสิ่งที่เพียงเฉพาะหน้านะคะเฉพาะกาลที่สั้นมากเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีปัญญาอย่างนี้ก็สามารถที่จะละกิเลสคือความไม่รู้ความจริงว่าเป็นธรรมะและการที่เคยยึดถือธรรมะว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั่นคือวิปัสสนาภาวนาแต่ความจริงนะคะทุกคนรู้สึกว่าจะหวังผลที่ไกลมากเพียงฟังเดี๋ยวนี้นะคะก็อยากจะรู้ธรรมะอยากจะประจักษ์การเกิดดับของธรรมะพอได้ยินคำว่าวิปัสสนาก็คิดว่าวิปัสสนาจะทำยังไงคือไม่คิดถึงว่าการที่ผลใหญ่จะมีได้ก็ต่อเมื่อมีผลทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆสะสมไปจนกระทั่งเป็นผลที่สามารถที่จะใหญ่ได้นะคะแต่ถ้าไม่มีขณะนี้เลยไม่มีความเข้าใจธรรมะขณะนี้แล้วไปหวังว่าแล้ววันหนึ่งนะคะอยู่ดีๆก็จะเกิดละกิเลสหรือว่ารู้สภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับในขณะนี้ก็เป็นไปไม่ได้เพราะเหตุว่าเหตุกับผลไม่ตรงกันหรือเรื่องของความสงบนะคะก็อยากจะทำสมถะภาวนาแต่ไม่รู้อะค่ะว่าวันนี้เนี่ยจิตเป็นกุศลหรือยังถ้าจิตไม่เป็นกุศลแล้วจะไปทำสมถะภาวนาอะไรก็เป็นการเข้าใจผิดนะคะคิดว่าความสงบเกิดจากการทำแต่ทั้งหมดค่ะทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเป็นเรื่องของปัญญาถ้าไม่มีปัญญานะคะไม่สามารถที่จะอบรมทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาได้ขณะนี้ใครรู้คะว่าจิตเป็นกุศลหรืออกุศลถ้าไม่รู้เจริญไม่ได้เจริญได้ยังไงก็ไม่รู้ว่าขณะไหนเป็นกุศลขณะไหนเป็นอกุศลด้วยเหตุนี้นะคะสำหรับภาวนาซึ่งเป็นกุศลที่ไม่ใช่ขั้นทานขั้นศีลนะคะจึงต้องมีปัญญาและก็เป็นผู้ที่เข้าใจจริงๆนะคะว่าขณะนั้นนะคะจิตสงบเพราะอะไรแล้วก็อบรมให้จิตสงบยิ่งขึ้นสำหรับสมถะภาวนาถ้าเป็นวิปัสสนาภาวนาก็ค่อยๆเริ่มจากการฟังธรรมะอย่างนี้นะคะแล้วก็มีความเข้าใจจนกระทั่งไม่มีความสงสัยว่าขณะนี้เป็นธรรมะแต่ละลักษณะแต่ละทางเช่นสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยค่ะเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเสียงเป็นธรรมะอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ความจริงของธรรมะแต่ละลักษณะแต่ละทางยังปนกันอยู่นะคะก็ไม่สามารถที่จะประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปของธรรมะอะไรได้เลย
7: นี่ข้อ2ท่านอาจารย์คะเราควรปฏิบัติแบบไหนก่อนจะปฏิบัติพร้อมกันได้หรือไม่คะ
3: ค่ะถ้าตอบทำได้ไหมคะ
7: ไม่ได้ค่ะ
3: บอกว่าปฏิบัติสมถะก่อนแล้วทำยังไงอะไรเป็นสมถะก็ไม่รู้หรือว่าบอกว่าทำวิปัสสนาก่อนก็ไม่รู้อีกเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องความไม่รู้นะคะแต่ทั้งหมดเนี่ยค่ะพุทธศาสนาไม่ลืมนะคะเป็นศาสนาของผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงแล้วก็สามารถที่จะแสดงความจริงให้คนอื่นได้เข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นผู้ฟังไม่มีปัญญาไม่เข้าใจอะไรเลยแล้วจะปฏิบัตินั่นไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าปฏิปติหรือปฏิบัตินี่ค่ะหมายความถึงการอบรมปัญญาไม่ว่าจะเป็นสมถะภาวนาหรือว่าวิปัสสนาภาวนาก็เป็นการอบรมปัญญาขาดปัญญาไม่ได้เลยค่ะ
7: นี่ข้อ3ค่ะท่านอาจารย์คะถ้าต้องการบรรลุพระอรหันต์โดยเร็วจะทำวิปัสสนาอย่างเดียวถูกต้องหรือไม่คะ
3: พระอรหันต์คือใครคะก่อนอื่นจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ทราบไหมคะว่าพระอรหันต์คือใครรู้สึกจะตอบได้นะคะผู้ที่ไม่มีกิเลสเลยเพราะอะไรเพราะกิเลสนั้นดับนะคะไม่มีเชื้อปัจจัยที่จะทำให้เกิดอีกได้และอะไรจะดับกิเลสได้เพราะว่ากิเลสเกิดจากความไม่รู้เพราะฉะนั้นที่กิเลสจะหมดได้ต้องเพราะรู้จริงๆความรู้จริงเนี่ยค่ะก็จะทำให้ละคลายกิเลสตามลำดับถ้ามีใครบอกว่าไม่รู้อะไรเลยขณะนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะและขณะนี้เป็นธรรมะอะไรก็ไม่รู้แล้วก็จะเป็นพระอรหันต์ได้ไหมก็เป็นไม่ได้นะคะไม่ต้องถึงพระอรหันต์นะคะ พียงแต่จะมีปัญญาที่ฟังธรรมะเข้าใจมีท่านผู้หนึ่งค่ะแต่ก่อนนี้ท่านก็รู้สึกว่าความหวังท่านสูงมากก็อยากจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมแต่เมื่อเริ่มเข้าใจธรรมะนะคะก็รู้ว่าธรรมะเนี่ยค่ะละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งยิ่งฟังก็ยิ่งรู้ความลึกซึ้งของธรรมะเพราะฉะนั้นท่านก็เพียงขอฟังธรรมะให้เข้าใจซึ่งก็คงจะไม่ง่ายนักนะคะถ้าเป็นคนที่ใจร้อนแต่ถ้าเป็นผู้ที่ไม่เผินแล้วก็ไม่ประมาทและถ้ารู้ก็คือรู้จริงๆในแต่ละคำไม่ว่าจะได้ยินคำไหนเนี่ยค่ะอย่างคำว่าธรรมะเนี่ยถ้ารู้จริงๆนะคะถึงความเป็นพระอรหันต์ได้เพราะฉะนั้นสำหรับคำถามที่ว่าเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้ควรจะปฏิบัติอย่างไรก็คือว่ารู้จริงๆนะคะในสิ่งที่ได้ฟังซึ่งเป็นเรื่องของธรรมะคือสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้ค่ะ
8: กราบเรียนถามท่านอาจารย์ครับสืบเนื่องจากเมื่อเช้านะครับมีการศึกษาในเรื่องกรรมแล้วก็ผลของกรรมโดยมากเนี่ยครับเราก็มักจะสนใจเพียงในขั้นของเรื่องราวหรือว่าเหตุการณ์ของผู้ที่กระทำกรรมต่างๆนะครับในพระไตรปิฎกทีนี้ผมอยากทราบว่าประโยชน์ที่แท้จริงที่ลึกซึ้งกว่านั้นเนี่ยครับของการศึกษาในเรื่องกรรมนั้นเป็นอย่างไรครับผม
3: ค่ะประโยชน์คือรู้ว่าอะไรเป็นเหตุและอะไรเป็นผลเพราะว่าทุกคนเนี่ยหวังผลที่ดีแต่ไม่รู้ว่าผลที่ดีนั้นมาจากเหตุอะไรได้แต่ขอแล้วก็หวังแต่ว่าสิ่งที่ดีหรือผลที่ต้องการไม่ได้มาจากการขอด้วยการหวังแต่ต้องมีเหตุที่สมควรที่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นการที่จะรู้จริงๆในแต่ละอย่างนะคะว่าขณะนี้ค่ะเป็นผลหรือเป็นเหตุก็จะทำให้สามารถได้สิ่งที่ต้องการนะคะเพราะเหตุว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะถ้ารู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้นะคะเพียงเป็นสิ่งหนึ่งในบรรดาธรรมะทั้งหลายทั้งหมดที่สามารถจะปรากฏให้เห็นได้แค่ให้เห็นได้เท่านั้นเองแข็งปรากฏให้เห็นได้ไหมคะไม่มีทางเห็นเลยนะคะแต่รู้ได้เมื่อกระทบสัมผัสเพราะฉะนั้นแข็งก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งนะคะมีปัจจัยเกิดใครก็ทำไม่ได้ในเมื่อเป็นธรรมะเป็นธาตุก็ต้องเป็นธาตุซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเป็นแข็งแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นแข็งก็คือปรากฏให้รู้เมื่อกระทบสัมผัสรู้ว่าสิ่งนั้นนะคะมีจริงๆปรากฏจริงๆแต่ว่าชั่วขณะที่ปรากฏแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เป็นธรรมะที่เกิดมีนะคะในชีวิตทุกภพทุกชาติแม้ในชาตินี้ก็เป็นสิ่งที่เพียงปรากฏชั่วคราวสั้นมากและแต่ละอย่างก็ต้องเป็นอย่างนั้นคือสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาในขณะนี้ค่ะเป็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นเองแต่สิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้เนี่ยนะคะจะปรากฏก็ต่อเมื่อมีธาตุหรือธรรมะอีกหลายอย่างเช่นต้องมีจักขุประสาทะรูปเป็นรูปธาตุ

0: เราไม่รู้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรไม่มีทางที่ใครก็จะหวังไปว่าชีวิตจะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นนะคะแล้วก็คิดว่าจะเป็นอย่างที่ต้องการได้แต่ความเข้าใจในการจะรู้แม้แต่เหตุว่าทำไมบางคนมีจักขุปสาทะทำไมบางคนไม่มีจักขุปสาทะบางคนนะคะเกิดมาเนี่ยค่ะกรรมกำหนดไว้เลยว่าถึงเวลาที่จักขุปสาทะจะเกิดตามปกติแต่คนนี้มีกรรมที่ไม่ทำให้จักขุปสาทรูปเกิดเพราะฉะนั้นคนนั้นชื่อว่าตาบอดแต่กำเนิดแต่ว่าบางคนนะคะเวลาที่ถึงเวลาที่จักขุปสาทะเกิดก็เกิดแต่ภายหลังก็มีกรรมที่จะทำให้จักขุปสาทะไม่เกิดเพราะฉะนั้นต่อจากนั้นคนนั้นก็ตาบอดคือถ้ารู้ทุกอย่างว่าแม้ตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยชั่วคราวแล้วก็ดับไปก็จะทำให้เข้าใจถูกต้องนะคะแล้วก็ชีวิตก็จะพ้นจากความทุกข์เพราะว่าใครบ้างคะที่คิดว่าเกิดมาเนี่ยไม่มีความทุกข์เลยเข้าใจผิดนะคะถ้าคิดว่าไม่มีทุกข์เลยเพียงแค่วันเดียวที่เกิดมาเนี่ยมีทุกข์ไหมคะถ้าไม่มีใครเลี้ยงดูไม่มีใครอุปการละไม่มีอาหารรับประทานไม่มีอะไรหลายหลายอย่างที่ทำให้ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยมีชีวิตจนกระทั่งถึงวันนี้ได้เพราะมีปัจจัยที่จะทำให้ชีวิตเนี่ยดำรงเป็นไปแต่บางคนก็ดำรงเป็นไปด้วยความสุขบางคนก็ดำรงเป็นไปด้วยความยากลำบากไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งที่เกิดแล้วแต่ว่านะคะถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็มีเหตุที่จะทำให้สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นในชีวิตถึงแม้ว่าจะมีความทุกข์ของชีวิตนะคะแต่ก็ยังไม่ทุกข์มากเท่ากับผู้ที่ไม่รู้ความจริงแล้วก็มีแต่เหตุที่จะนำมาซึ่งสิ่งที่ไม่น่าพอใจเหตุนั้นก็คือกิเลสและอกุศลกรรม
1: ผู้ที่ฟังธรรมะจากในพระไตรปิฎกเนี่ยนะครับก็จะมักสงสัยว่าทำไมถึงต้องศึกษาธรรมะให้ละเอียดมากมีคำที่เราศึกษามากมายอย่างเช่นคำว่าจิตเจตสิกรูปแล้วก็ยังมีแยกย่อยละเอียดไปมากกว่านั้นอีกครับจึงอยากทราบว่าทำไมเราต้องศึกษาละเอียดถึงขนาดนั้นครับ
0: คิดว่าเพียงฟังคำสองคำก็เข้าใจธรรมะได้เลยค่ะ
1: ไม่ได้แน่นอนครับ
0: คิดว่าฟังสักปีสองปีจะเข้าใจธรรมะได้หมดไหมคะ
1: ไม่มีทางหมดครับ
0: นี่เป็นเหตุที่ทำไมต้องศึกษาละเอียดมีชาวพุทธคนไหนที่ไปวัดแล้วไม่ได้ยินคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาบ้างคะ
1: น้อยมากครับ
0: ค่ะถ้าไปวัดก็มักจะได้ยินนะคะทุกอย่างไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละเป็นทุกข์นะคะและสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์นั้นควรจะยึดถือว่าเป็นของเราหรือในเมื่อมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับหมดไปเลยไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วอะไรจะเป็นของเราฟังแค่นี้ดับกิเลสได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้นะคะเพราะเหตุว่าแม้แต่เพียงคำว่าธรรมะทั้งหลายแค่นี้ค่ะอะไรล่ะคะธรรมะทั้งหลายยังไม่รู้เลยกระดาษนี่เป็นธรรมะหรือเปล่าถ้วยแก้วนี่เป็นธรรมะหรือเปล่าธรรมะทั้งหลายไม่พอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการฟังจนกระทั่งเป็นความเข้าใจจริงๆว่าแม้แต่คำว่าธรรมะเนี่ยค่ะคืออะไรบางครั้งหมายความถึงพระธรรมเทศนาบางครั้งหมายความถึงคุณธรรมและถ้าได้ยินละเอียดยิ่งขึ้นนะคะก็ทำให้มีความเข้าใจในสิ่งที่เราคิดว่าเราเข้าใจแล้วเช่นคำเพียงว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแต่ถ้าแสดงให้ละเอียดยิ่งขึ้นนะคะกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาอัพยากตาธรรมมานี่ก็คนที่ไปงานศพได้ยินทุกคนใช่ไหมคะแล้วยังไงเป็นพระพุทธพจน์ไม่สนใจที่จะรู้ว่ากุศลธรรมมานะคะก็คือกุศลธรรมอกุศลธรรมมาก็คืออกุศลธรรมอัพยากตาธรรมมาก็คือธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลก็มีแต่ก็เป็นธรรมะนี่คือสิ่งที่เรากว่าจะรู้ได้นะคะว่าอะไรเป็นธรรมะแล้วก็ธรรมะทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะไม่เที่ยงจริงๆไม่ใช่อยู่นานๆแล้วถึงจะดับเพียงเกิดขึ้นนิดเดียวแล้วก็ดับไปอยู่ที่ไหนไม่มีแล้วค่ะมีแต่สิ่งใหม่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอีกแล้วก็ไม่มีอีกเพราะฉะนั้นก็มีแต่สิ่งซึ่งเกิดดับเพราะฉะนั้นนี่ก็ยาวมากกว่าสั้นๆแล้วใช่ไหมคะและแค่นี้พอหรือยัง
1: ไม่พอคร
0: ับ ค่ะเพราะฉะนั้นจึงต้องศึกษาให้ละเอียดขึ้นจนกว่าจะมีความเข้าใจนะคะและเพียงความเข้าใจพอไหมคะ
1: ก็ยังไม่พออีก
0: ยังไม่รู้ความจริงขั้นฟังเข้าใจทั้งที่ขณะนี้ค่ะ

0: เป็นความจริงอย่างนั้นผู้ที่รู้ความจริงจะไม่ปฏิเสธนะคะว่าขณะนี้สภาพธรรมะที่ปัญญาเริ่มเห็นว่าเป็นธรรมะเนี่ยเมื่อมีความละคลายความติดข้องการเกิดขึ้นและดับไปของธรรมะก็ปรากฏเพราะว่าขณะนี้นะคะเห็นไม่ใช่ได้ยินทุกคนฟังเข้าใจแต่ว่านะคะก็รู้ด้วยว่าเห็นเกิดจึงเห็นถ้าเห็นไม่เกิดจะเห็นได้ยังไงได้ยินนะคะขณะนี้ได้ยินพิสูจน์ได้เลยค่ะเมื่อกี้นี้ไม่มีได้ยินแล้วได้ยินเกิดแล้วได้ยินก็หมดไปหรือแม้แต่เสียงเมื่อกี้ไม่มีเสียงนะคะแล้วก็มีเสียงเกิดขึ้นแล้วเสียงก็หมดไปนี่คือการเกิดดับสืบต่อซึ่งเราไม่ได้สังเกตไม่สนใจที่จะรู้ว่าเห็นไม่ใช่ได้ยินและเห็นเนี่ยก็คือกำลังมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นนะคะแต่ได้ยินไม่ใช่ขณะที่กำลังมีสิ่งปรากฏให้เห็นแต่ขณะนั้นมีสิ่งอื่นคือเสียงปรากฏให้ได้ยินนี่ก็แสดงให้เห็นว่านะคะสภาพธรรมะเนี่ยค่ะเกิดขึ้นอย่างจิตเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะแต่ว่ามีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเนี่ยเกินกว่า7ประเภทนะคะ7ประเภทนี่น้อยที่สุดก็ไม่มีความรู้เลยอะไรทั้งสิ้นนะคะก็หลงเข้าใจว่าเป็นเราทั้งหมดซึ่งความจริงถ้าพิจารณาจริงๆนะคะสิ่งใดก็ตามมีปัจจัยเกิดเลือกไม่ได้เลยค่ะเป็นธาตุเหมือนกับธาตุไฟในป่าถึงเวลามีปัจจัยไฟป่าก็เกิดขึ้นใครไปห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ก็โดยความเป็นธาตุที่มีปัจจัยเมื่อไหร่พร้อมที่จะเกิดเมื่อไหร่ก็เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นฉันใดนะคะขณะนี้ทุกขณะก็เป็นธาตุแต่ละธาตุซึ่งเกิดเพราะเหตุว่ามีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นแล้วก็หมดไปแค่นี้ไม่เป็นเราหรือยังคะ
1: ยังอีกนานเลยครับ
0: ค่ะยังอีกนานเพราะฉะนั้นก็ฟังจนกว่าจะเป็นความเข้าใจนะคะแล้วก็รู้ด้วยว่าแค่เข้าใจทั้งที่ฟังและเข้าใจว่าเกิดดับแต่ไม่ได้ประจักษ์การเกิดดับเลยจนกว่ามีปัจจัยที่สติสัมปชัญญะนะคะสัมปชัญญะคือปัญญาที่ใช้คำว่าอสัมโมหะสัมปชัญญะหมายความว่าไม่หลงเข้าใจผิดในสิ่งที่กำลังปรากฏรู้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ละอย่างสามารถที่จะค่อยๆชินกับสภาพที่เป็นธรรมะละคลายความติดข้องและจะไม่รู้เลยค่ะว่าความติดข้องเนี่ยเร็วนะคะแล้วก็เหนียวแน่นแค่ไหนขณะนี้ค่ะเพียงเห็นดอกไม้สักดอกหนึ่งเนี่ยรู้ไหมว่าติดข้องละเร็วขนาดนั้นค่ะถึงเวลาที่โลภะความติดข้องจะเกิดไม่รอเลยเสียงที่น่าฟังเสียงดนตรีแค่เสียงยังไม่มีความหมายอะไรเลยทั้งสิ้นแต่เป็นเสียงที่น่าฟังทันทีที่ได้ยินนะคะก็มีความติดข้องในเสียงเร็วอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าถ้าปัญญาไม่คมนะคะไม่ใช่การรู้ชัดในลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างซึ่งเป็นแต่เพียงลักษณะที่เกิดแล้วก็ดับไม่มีการที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเลยเพราะฉะนั้นการที่ใครก็ตามนะคะได้มีโอกาสฟังพระธรรมในกาลไหนๆอย่างชีวิตของพระสาวกทั้งหลายที่ท่านได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมถ้าศึกษาประวัติของท่านนะคะท่านฟังธรรมะในเวลาที่นานมาแล้วค่ะสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆพระองค์ก่อนๆมากมายแม้แต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้นะคะหลังจากที่ได้ทรงรับคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าทรงพระนามวทีปังกรแล้วก็บำเพ็ญพระบารมีผ่านการได้พบได้เฝ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า24พระองค์ซึ่งกว่าจะมีการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยค่ะไม่ใช่ง่ายนะคะแล้วก็ไม่ใช่บ่อยแล้วก็จะมีการละซึ่งคำสอนอันตรธานว่างจากพระศาสนาก่อนที่จะได้มีโอกาสฟังพระธรรมต่อไปแต่ละชาติหรือว่าในชาติพิเศษนะคะที่มีโอกาสที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มีโอกาสได้ฟังธรรมะและมีโอกาสที่จะได้เข้าใจสิ่งที่ฟังพระเจ้าก็เห็นได้ค่ะว่าความไม่รู้มากจนกระทั่งว่าวันนี้มากแค่ไหนพระเจ้าการที่จะให้ความรู้เกิดขึ้นเนี่ยก็จะต้องนานเท่านั้นด้วยเรามีกิเลสหรืออกุศลเนี่ยนะคะเกิดขึ้นเนี่ยโดยไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมคะทีละเล็กทีละน้อยทางตานิดนึงเดี๋ยวก็ทางหูทั้งวันเนี่ยแล้วปัญญาของเราที่จะเข้าใจธรรมะนั้นๆเนี่ยมีหรือเปล่าเท่ากันหรือเปล่าสามารถที่จะละความไม่รู้ ได้ไหมด้วยปัญญาเพียงเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของการอบรมนะคะด้วยการเห็นประโยชน์อย่างยิ่งของการที่จากคนที่เหมือนคนตาบอดไม่รู้อะไรเลยไม่เห็นธรรมะตามความเป็นจริงนะคะหรือพระองค์เปรียบว่าเหมือนคนนอนหลับคนที่หลับเนี่ยจะรู้ไหมคะว่าคนอื่นเขาทำอะไรกันหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะว่ากำลังหลับแต่คนไม่หลับเนี่ยรู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดและดับก็เหมือนกับคนที่กำลังหลับคือไม่รู้เลยว่าขณะนี้ค่ะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลสิ่งที่เข้าใจว่ามีเมื่อกี้นี้นะคะดับหมดไม่เหลือเลย
2: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78เขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่846
2: ธรรมะเป็นเรื่องละเอียดในขณะนี้เองที่ละเอียดเพราะฉะนั้นในขณะที่กำลังเห็นรูปธรรมเป็นสิ่งที่ปรากฏและสภาพรู้กำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลขณะที่กำลังเห็นไม่ใช่ขณะที่กำลังนึกถึงชื่อและไม่ใช่ในขณะที่กำลังนึกถึงรูปร่างสันฐานต้องมีความเข้าใจเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนนะคะและสติจึงจะระลึกในขณะนี้เองนะคะที่กำลังเห็นเริ่มค่ะบ่อยๆเนืองๆเริ่มอีกระลึกอีกไม่ลืมอีกแต่ไม่ใช่ว่าจะละการนึกถึงชื่อไปได้แต่ปัญญารู้ว่าขณะที่นึกเป็นเรื่องราวต่างๆเป็นชื่อบุคคลต่างๆขณะนั้นไม่ใช่กำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาในสังสารวัฏก็มีแต่6ทวารหรือว่า6ทาง6อารมณ์ที่จะต้องระลึกถึงเนืองๆบ่อย
3: ๆที่อาจารย์กล่าวมานี่ก็เข้าใจครับทั้งหมดแต่ว่าเวลาปฏิบัติเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับแล้วก็สังเกตไปเรื่อยๆรู้สึกว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งที่มากระทบทางกายนี่นะฮะจะเป็นความจริงมากกว่าทีนี้ถ้าในเมื่อเย็นมากระทบกายเนี่ยรู้อยู่ที่เย็นเนี่ยมันจะยังเป็นปรมัตถ์ไม่ใช่เป็นชื่อเพราะว่าเราว่าเห็นทั้งหลายเนี่ยก็รู้ว่าไอ้นี่เป็นเพียงรูปหนึ่งก็ยังเป็นชื่ออยู่นั่นนะฮะแต่ทีนี้ถ้าเย็นมากระทบรู้อยู่ที่เย็นรู้สึกว่าจะชัดเจนดีกว่าทางกายเป็นอย่างนั้นนะ
2: ทางเดียวไม่พอที่จะละการยึดถือนามธรรมและรูปธรรมว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนนะคะแต่ให้ทราบว่าเป็นการเริ่มที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะทางหนึ่งและก็ยังมีทางอื่นอีกที่จะต้องรู้ต่อไป
3: แต่คิดว่าทางตาก็ดีทางหูก็ดีสองทางนี้มันจะยากกว่านี้ถ้าทางกายทางลิ้นรู้สึกว่าจะง่ายกว่าทางตากับทางหูอย่างนั้น
2: ยากกว่านะคะแล้วก็อบรมจนกระทั่งง่ายขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ชัดในลักษณะของสภาพธรรมะ6ทาง6อารมณ์สืบต่อกันนั่นหมายความว่าสติกับปัญญามีกำลังแล้วแต่ถ้าไม่มีการอบรมทีละเล็กทีละน้อยไปเรื่อยๆการที่จะรู้ชัดที่จะเป็นกำลังก็มีไม่ได้ต้องอดทนมากทีเดียวค่ะการอบรมเจริญสติปัฏฐาน
3: เรื่องของการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยผมเจริญไปก็มีความรู้สึกว่าความยากที่สุดมีอยู่อย่างหนึ่งคือการเจริญสติปัฏฐานเป็นปกติ 100% ยากที่สุด
2: ยากที่สุดเพราะเหตุว่าปัญญาจะต้องรู้ตรงอย่างนี้จริงๆจึงจะละกิเลสได้ถ้าไม่สามารถจะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏตามปกติตามธรรมดาจริงๆไม่สามารถที่จะดับกิเลสได้เลยเพราะฉะนั้นยากนั่นยากแต่ให้รู้ความจริงว่าปัญญาที่แท้จริงนั้นต้องสามารถประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏตามปกติที่ยากอย่างนี
3: ้มันเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าปัญญามันยังไม่ถึงขณะที่ผิดปกติก็ไม่รู้ว่าผิดปกตินึกว่าเป็นปกตินะคือผมเจริญสติปัฏฐานมาก็คิดมาแล้วในเรา 7-8 ปีเห็นจะได้เสร็จแล้วก็คิดว่าเป็นปกตินะขณะที่ยืนเดินนั่งนอนขณะนั้นสติก็เกิดได้แล้วก็พิจารณาได้ก็คิดว่าเป็นปกติแต่ไม่รู้ครับขณะที่สติเกิดขึ้นขณะนั้นผิดปกติครับเมื่อสติเกิดขึ้นแล้วต้องการจะรู้อารมณ์ทางนี้ต้องการจะรู้อารมณ์ทางนั้นบางทีอารมณ์ทางนี้ก็พิจารณาไปแล้ว อารมณ์ทางนั้นก็พิจารณาไปแล้วเสร็จแล้วไม่มีอะไรที่จะพิจารณาต่อไปคือขนาดนะฮะผิดปกติแล้วก็ไม่รู้ว่าผิดปกติมันเป็นอย่างนั้นมาต้องหลายปีจนกระทั่งระยะนี้ถึงจะมารู้ว่าอ๋อขณะที่มีสติเกิดขึ้นสติมันก็เป็นอนัตตาถ้ามันจะไปรู้อารมณ์ทางใดทางหนึ่งก็รู้ได้ทุกทางทำไมเป็นจะต้องไปเลือกรู้อารมณ์นั้นอารมณ์นี้ขณะนั้นนะครับผิดปกติมาตั้ง 7-8 ปีแล้วก็ไม่รู้เพิ่งจะมารู้ระยะนี้ว่าขณะที่สติเกิดขึ้นขณะนั้นไม่เป็นปกติ
2: ขออนุโมทนาค่ะที่รู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้นะคะนี่เป็นปัญญาที่จะทำให้มีการระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามปกติจริงๆมิฉะนั้นแล้วก็จะยังติดในการที่จะต้องการรู้บางสิ่งบางประการนะคะซึ่งไม่ใช่ปกติไม่ใช่หนทางที่จะทำให้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงได้ชีวิตของท่านผู้ฟังในวันนี้นะคะย่อมแตกต่างกันตามการสะสมไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวท่านครอบครัววงศาคณาญาติมิตรสหายก็ต่างกันไปตามการสะสมของแต่ละบุคคลปัญญาจะต้องรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามปกติตามความเป็นจริงว่าลักษณะนั้นๆไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนจึงจะเป็นปัญญาที่สามารถที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลได้ถ้าท่านประสบกับอิทธารมณ์วันนี้สนุกมากมีงานเลี้ยงพบปะมิตรสหายเพื่อนฝูงขณะนั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนตามความเป็นจริงแม้ในขณะนั้นนะคะผู้มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานมีความเข้าใจถูกต้องนะคะเป็นปัจจัยเป็นสังขารขันธ์ปรุงแต่งให้สติเกิดมีการระลึกได้ในขณะที่กำลังเห็นบ้างกำลังได้ยินบ้างกำลังรื่นเริงกำลังสนุกสนานกำลังคิดนึกแล้วแต่ว่าในขณะนั้นนะคะสติจะระลึกที่กายหรือว่าที่เวทนาหรือว่าที่จิตหรือที่ธรรมะที่ปรากฏจริงๆในขณะนั้นทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้นหรือทางกายหรือทางใจนั่นจึงจะเป็นผู้มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานที่ปัญญาสามารถจะคมกล้ารู้ชัดในลักษณะของสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนโดยละเอียดจริงๆเพราะเหตุว่าไม่มีใครสามารถจะบังคับความรู้สึกได้ใช่ไหมคะไม่มีใครสามารถที่จะเลือกเห็นแต่สิ่งที่น่าพอใจได้แม้ว่าเป็นอิทธารมณ์สติก็จะต้องระลึกรู้ในขณะนั้นตามความเป็นจริงว่าขณะเห็นเป็นสภาพรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนแต่ชีวิตของบางท่านแทนที่จะประสบกับอิทธารมณ์ที่สนุกสนานรื่นเริงก็อาจจะประสบกับอนิจฐารมณ์อารมณ์ที่ไม่น่าพอใจเลยข่าวร้ายต่างๆโรคภัยเบียดเบียนทางตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างนึกคิดเป็นสุขเป็นทุกข์ไปกับญาติมิตรวงศาคณาญาติทางใจบ้างแต่ว่าปัญญาจะต้องระลึกรู้ลักษณะสภาพของกายหรือเวทนาหรือจิตหรือธรรมะในขณะนั้นและก็พิจารณารู้ลักษณะของนามธรรมซึ่งต่างกับรูปธรรมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจตามความเป็นจริงถ้าท่านผู้ใดจะเกิดริษยาอาฆาตผูกโกรธบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งไม่ใช่ตัวท่านเป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวันนี้ก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนซึ่งสติจะต้องระลึกรู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนั้นตามความเป็นจริงนี่จึงจะเป็นปกติซึ่งปัญญาสามารถที่จะรู้ชัดได้จริง อย่าคิดว่าปัญญารู้ไม่ได้ถ้ารู้ไม่ได้แล้วไม่ใช่ปัญญาแน่นอนไม่ต้องมีการอบรมเจริญไม่ต้องมีการบรรลุเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีหรือพระอรหันต์แต่เพราะเหตุว่าสติเกิดได้ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละลักษณะตามความเป็นจริงได้นั่นจึงจะเป็นผู้ที่อบรมเจริญปัญญาเพราะเป็นผู้ที่มีปกติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นแม้ว่าท่านจะได้ฟังเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานมรรคมีองค์8วิปัสสนาปัญญาวิปัสสนาญาณนะหรือว่าท่านเคยอบรมมาบ้างท่านก็จะเห็นความต่างกันในขณะที่ยังไม่ใช่เป็นผู้ที่มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานกับขณะที่เป็นผู้มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานจะรู้ได้จริงๆว่าปัญญาละเอียดที่สามารถจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละลักษณะจริงๆในขณะที่กำลังปรากฏตามปกติเพราะฉะนั้นในขณะนี้เองนะคะที่กำลังเห็นถ้าไม่เคยระลึกจะฟังเรื่องของพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงหรือว่าจะอ่านโดยตรงจากพระไตรปิฎกก็จะไม่พ้นจากข้อความที่จะให้เป็นผู้ที่ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏตามความเป็นจริงทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังจะไม่ระลึกทางตาเนี่ยได้ไหมคะในเมื่อพระผู้มีพระภาคก็ทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎกที่จะให้เป็นผู้ที่รู้ชัดในสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจในพระไตรปิฎกไม่ได้เว้นทางตาไม่ได้เว้นทางหูเพราะฉะนั้นขณะนี้ท่านกำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาอบรมเจริญปัญญาน้อมระลึกรู้ว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ใช่สภาพที่กำลังรู้คือเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาจนกว่าจะเพิ่มความรู้ลักษณะของนามธรรมขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเข้าถึงอรรถะของสภาพรู้ซึ่งไม่ว่าจะรู้ทางตาหรือรู้ทางหูรู้ทางจมูกรู้ทางลิ้นรู้ทางกายรู้ทางใจก็เป็นสภาพรู้ซึ่งต่างกับสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ลักษณะของสภาพรู้หรือธาตุรู้แล้วย่อมน้อมไปที่จะสังเกตลักษณะของสภาพรู้ที่กำลังรู้ทางอื่นๆด้วยเช่นท่านที่บอกว่าท่านรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏทางกายแต่ว่าทางตานั้นยากเวลาที่น้อมไปด้วยสติที่จะพิจารณารู้ในลักษณะของธาตุรู้หรือสภาพรู้ทางกายชั้นใดก็น้อมมาระลึกรู้ลักษณะของสภาพรู้ที่กำลังรู้ทางตาฉันนั้นเป็นสภาพเดียวกันค่ะคือเป็นธาตุรู้เป็นสภาพรู้เป็นอาการรู้เพียงแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏนั้นต่างกันแต่ลักษณะของสภาพรู้หรือธาตุรู้นั้นยังคงเป็นธาตุรู้ยังคงเป็นสภาพรู้อยู่นั่นเองท่านผู้ฟังที่ป่วยไข้ปวดหัวตัวร้อนเป็นชีวิตจริงในขณะนั้นเป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนสติเคยระลึกรู้ลักษณะของสภาพนั้นไหมคะทุกขเวทนาเป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานขณะไหนขณะที่กำลังเป็นทุกข์ขณะที่กำลังปวดหัวขณะที่กำลังปวดฟันขณะที่สภาพของทุกขเวทนาทางหนึ่งทางใดลักษณะหนึ่งลักษณะใดกำลังปรากฏปวดท้องเป็นปกติในชีวิตประจำวันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลกำลังโกรธมีไหมคะวันหนึ่งวันหนึ่งก็จะต้องมีบ้างสติระลึกรู้ลักษณะสภาพโกรธที่กำลังปรากฏการอบรมเจริญสติปัฏฐานไม่เว้นนะคะทุกอย่างที่เป็นของจริงไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยตามปกติโดยสภาพที่เป็นอนัตตาจริงๆเพราะเหตุว่าไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้ถ้าท่านยังไม่เคยระลึกก็จะต้องรู้ว่าถ้าสติไม่ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามปกติบ่อยๆเนืองๆ ปัญญาที่จะรู้ชัดว่าสภาพธรรมะนั้นๆไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลก็เกิดไม่ได้กำลังหิวก็มีใช่ไหมคะสติเคยระลึกบ้างไหมทุกอย่างที่เป็นสภาพธรรมะที่มีจริงเป็นจริงในชีวิตประจำวันที่ปัญญาจะรู้ชัดคมกล้าจริงๆคือสามารถที่จะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏลักษณะของนามธรรมเป็นนามธรรมลักษณะของรูปธรรมแต่ละลักษณะก็เป็นรูปธรรมซึ่งไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนกำลังเหนื่อยหลงลืมสติไม่เคยระลึกเพราะฉะนั้นก็ไม่มีวันที่จะรู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนขณะนี้อะไรกำลังปรากฏคะถ้าสติไม่เคยระลึกจนชำนาญไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยเฉยเฉยหรือว่าโสมนัสหรือว่าโทมนัสไม่พอใจขุ่นเคืองหรือว่าปวดเมื่อยเป็นทุกข์กายหรือใจแต่ถ้าเป็นผู้ที่ระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมโดยไม่เลือกสติจะไวขึ้นคมขึ้นระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมแต่ละลักษณะได้และท่านผู้ฟังจะเห็นได้จริงๆค่ะว่าสติเองเป็นอนัตตาเมื่อเกิดขึ้นก็ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดทันทีตรงลักษณะของสภาพธรรมะนั้นเพราะฉะนั้นสตินั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนขณะใดที่มีการระลึกที่ลักษณะของนามใดและรูปใดขณะนั้นเป็นลักษณะของสติซึ่งเป็นอนัตตาไม่มีการเลือกไม่มีการคิดไม่มีการเตรียมเพราะเหตุว่ามีความรู้จากการฟังว่าปัญญาจะต้องรู้ชัดในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามปกติเพราะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสำหรับข้อความในพระไตรปิฎกที่จะแสดงให้เห็นว่าแม้ว่าจะมีความเข้าใจในเรื่องของสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็จริงและได้ฟังเรื่องของการเป็นผู้มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานอยู่เนืองเนืองบ่อยๆแต่แม้กระนั้นสติก็เกิดยากเพราะเหตุว่าสติเป็นอนัตตาปัญญาและสติเป็นสังขารขันธ์ซึ่งต้องอาศัยการฟังมากๆปรุงแต่งจนกว่าสติจะเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางกายบ้างทางใจบ้างขอกล่าวถึงข้อความในพระไตรปิฎกซึ่งพระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงไว้เพื่อที่จะเกื้อกูลอนุเคราะห์ให้ระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมตามความเป็นจริงข้อความในขุทกนิกายสุตตนิบาตทวายตานุปัสสนาสูตรข้อ405มีข้อความว่าดูกระภิกษุทั้งหลายถ้ามีผู้ถามก็พึงตอบเขาว่าดูกระภิกษุทั้งหลายนามรูปที่โลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกที่หมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เล็งเห็นว่านามรูปนี้เป็นของจริงพระอริยเจ้าทั้งหลายเห็นด้วยดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านามรูปนั่นเป็นของเท็จนี่เป็นอนุปัสสนาข้อที่หนึ่งก่อนที่จะฟังเรื่องของนามธรรมและรูปธรรมและการอบรมเจริญสติปัฏฐานทุกท่านก็เชื่อจริงๆค่ะว่าสิ่งที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นคนเป็นสัตว์นั่นจริงแต่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายเห็นด้วยดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านามรูปนั่นเป็นของเท็จนี้เป็นอนุปัสสนาข้อที่หนึ่งดูกระภิกษุทั้งหลายนิพพานที่โลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกเท ที่หมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เล็งเห็นว่านิพพานนี้เป็นของเท็จพระอริยเจ้าทั้งหลายเห็นด้วยดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านิพพานนั้นเป็นของจริงนี้เป็นอนุปัสสนาข้อที่สองดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พิจารณาเห็นเนืองๆซึ่งธรรมะเป็นธรรมะสองอย่างโดยชอบอย่างนี้ต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าท่านผู้มีความสำคัญในนามรูปอันเป็นของไม่ใช่ตนว่าเป็นตนจงดูโลกพร้อมทั้งเทวโลกผู้ยึดมั่นแล้วในนามรูปซึ่งสำคัญนามรูปนี้ว่าเป็นของจริงก็ชนทั้งหลายย่อมสำคัญนามรูปด้วยอาการใดๆนามรูปนั้นย่อมเป็นอย่างอื่นไปจากอาการที่เขาสำคัญนั้นๆ นามรูปของผู้นั้นแลเป็นของเท็จเพราะนามรูปมีความสาบสูญไปเป็นธรรมดานิพพานมีความไม่สาบสูญไปเป็นธรรมดาพระอริยเจ้าทั้งหลายรู้นิพพานนั้นโดยความเป็นจริงพระอริยเจ้าเหล่านั้นแลเป็นผู้หายหิวดับรอบแล้วเพราะตรัสรู้ของจริงเวลานี้อะไรยังจริงอยู่คะนามรูปหรือว่านิพพานเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเห็นจริงๆว่านามรูปเป็นของเท็จนิพพานเป็นของจริงก็ต้องเป็นผู้ที่เป็นพระอริยบุคคลข้อ406มีข้อความว่าดูกระภิกษุทั้งหลายถ้าจะพึงมีผู้ถามว่าการพิจารณาเห็นธรรมะเป็นธรรมะสองอย่างเนืองๆโดยชอบจะพึงมีโดยปริยายอย่างอื่นบ้างไหมพึงตอบเขาว่าพึงมีนี่เป็นเรื่องการปฏิบัติธรรมะนะคะไม่ใช่ว่าบุคคลอื่นปฏิบัติแต่ตัวท่านเองค่ะที่จะเข้าใจว่าการที่จะพิจารณาเห็นธรรมะเป็นธรรมะสองอย่างเนืองๆถ้ายังไม่ได้เริ่มพิจารณาก็เริ่มเสียที่จะพิจารณาเห็นธรรมะเป็นธรรมะสองอย่างนี้เนืองๆโดยชอบถ้าเขาถามว่าพึงมีอย่างไรเล่าพึงตอบเขาว่าดูกระภิกษุทั้งหลายอิทธารมที่โลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกที่หมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เล็งเห็นว่าเป็นสุขพระอริยเจ้าทั้งหลายเห็นด้วยดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านั่นเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นก็เป็นอนุสตินะคะเคยเห็นว่าเป็นสุขอยู่ก็จะต้องรู้ว่านั่นไม่จริงค่ะนั่นเข้าใจผิด
0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนานายแพทย์ทวีปและคุณพรทิพย์ถูกจิตครอบครัวจงจิตนันคุณอนบหอมดันคุณอุดรเปรมเจริญคุณป้อมมณีมณีไพโรจน์และบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่และคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 18:00 น. ถึง 18:30 น.และอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 18:30 น.ถึง 19:00 น.คุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณแม่ปิยมาศแซ่จิวคุณกุลวิไลและคุณจุไรรัตน์สุทธิลักษณวณิชและคุณนิพพิธาภักดีธนากุล
1: ครั้งที่847
2: ข้อ406มีข้อความว่าดูกระภิกษุทั้งหลายถ้าจะพึงมีผู้ถามว่าการพิจารณาเห็นธรรมะเป็นธรรมะสองอย่างเนืองๆโดยชอบจะพึงมีโดยปริยายอย่างอื่นบ้างไหมพึงตอบเขาว่าพึงมี ที่เป็นเรื่องการปฏิบัติธรรมะนะคะไม่ใช่ว่าบุคคลอื่นปฏิบัติแต่ตัวท่านเองค่ะที่จะเข้าใจว่าการที่จะพิจารณาเห็นธรรมะเป็นธรรมะสองอย่างเนืองเนืองถ้ายังไม่ได้เริ่มพิจารณาก็เริ่มเสียที่จะพิจารณาธรรมะสองอย่างนี้เนืองเนืองโดยชอบถ้าเขาถามว่าพึงมีอย่างไรเล่าพึงตอบเขาว่าดูกระภิกษุทั้งหลายอิทธารมที่โลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกที่หมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เล็งเห็นว่าเป็นสุขพระอริยเจ้าทั้งหลายเห็นด้วยดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านั่นเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นก็เป็นอนุสตินะคะเคยเห็นว่าเป็นสุขอยู่ก็จะต้องรู้ว่านั่นไม่จริงค่ะนั่นเข้าใจผิดแต่ถ้าเห็นเป็นทุกข์คือพิจารณารู้ลักษณะของสภาพธรรมะโดยไม่ใช่นึกเอาว่าเป็นทุกข์สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาในขณะนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่นึกอย่างนี้แต่จะต้องประจักษ์ทุกข์คือความเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเมื่อยังไม่ประจักษ์ก็จะต้องเข้าใจแล้วก็เริ่มอบรมปัญญาที่จะให้เกิดขึ้นตามลำดับขั้นจนกว่าจะประจักษ์ได้ไม่ใช่ว่าเมื่อไม่ประจักษ์ก็ทอดทิ้งการที่จะอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้ชัดนี้เป็นอนุปัสสนาข้อที่หนึ่งดุกระภิกษุทั้งหลายนิพพานที่โลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกที่หมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เล็งเห็นว่านี้เป็นทุกข์พระอริยเจ้าทั้งหลายเห็นด้วยดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านั่นเป็นสุขนี้เป็นอนุปัสสนาข้อที่สองยังไม่อยากไปนิพพานเพราะว่าเวลานี้ยังไม่พร้อมที่จะดับการเกิดทั้งหมดไม่เกิดอีกเลยเพราะเหตุว่ายังมีการพอใจในสิ่งที่เห็นที่ได้ยินที่ได้กลิ่นที่ลิ้มรสที่กระทบสัมผัสเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่ปัญญาจริงๆแม้ว่าจะเข้าใจว่าโลกนี้น่าเบื่อชีวิตนี้เป็นทุกข์ทั้งลำบากทั้งน้อยตั้งแต่เช้ามานี้ก็มีเรื่องลำบากตั้งหลายเรื่องแล้วเพียงเท่านี้ไม่สามารถที่จะดับภพชาติคือการเกิดได้เพราะเหตุว่าไม่ใช่การประจักษ์จริงๆในลักษณะของทุกข์ของธรรมะทั้งหลายที่เกิดดับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายมีความเห็นตรงกันข้ามกับปุถุชนเพราะเหตุว่านิพพานที่โลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกที่หมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เล็งเห็นว่านี้เป็นทุกข์เพราะเหตุว่ายังไม่อยากจะถึงพระอริยเจ้าทั้งหลายเห็นด้วยดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านั่นเป็นสุขนี้เป็นอนุปัสสนาข้อที่สองดุกระภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมะเป็นธรรมะสองอย่างโดยชอบเนืองๆอย่างนี้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวพึงหวังผลสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตผลในปัจจุบันนี้หรือเมื่อยังมีความถือมั่นเหลืออยู่เป็นพระอนาคามีพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่ารูปเสียงกลิ่นรสผัสสะและธรรมารมณ์ล้วนน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจมีประมาณเท่าใดโลกกล่าวว่ามีอยู่อารมณ์หกอย่างเหล่านี้โลกพร้อมทั้งเทวโลกสมมุติกันว่าเป็นสุขแต่ว่าธรรมะเป็นที่ดับอารมณ์หกอย่างนี้ชนเหล่านั้นสมมุติกันว่าเป็นทุกข์ความดับแห่งเบญจขันธ์พระอริยเจ้าทั้งหลายเห็นว่าเป็นสุขความเห็นขัดแย้งกันกับโลกทั้งปวงนี้ย่อมมีแก่บัณฑิตทั้งหลายผู้เห็นอยู่ชนเหล่าอื่นกล่าววัตถุกามใดโดยความเป็นสุขพระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าววัตถุกามนั้นโดยความเป็นทุกข์ช ชนเหล่าอื่นกล่าวนิพพานใดโดยความเป็นทุกข์พระอริยเจ้าทั้งหลายผู้รู้แจ้งกล่าวนิพพานนั้นโดยความเป็นสุขท่านจงพิจารณาธรรมะที่รู้ได้ยากชนพาลทั้งหลายผู้ไม่รู้แจ้งพากันลุ่มหลงอยู่ในโลกนี้ความมืดตื้อย่อมมีแก่ชนพาลทั้งหลายผู้ถูกอวิชชาหุ้มห่อแล้วผู้ไม่เห็นอยู่ส่วนนิพพานเป็นธรรมชาติเปิดเผยแก่สัตว์บุรุษผู้เห็นอยู่เหมือนอย่างแสงสว่างฉะนั้นชนทั้งหลายเป็นผู้ค้นคว้าไม่ฉลาดต่อธรรมะย่อมไม่รู้แจ้งนิพพานที่มีอยู่ในที่ใกล้ชนทั้งหลายผู้ถูกภวะราคะครอบงำแล้วแล่นไปตามกระแสภวะตัณหาผู้เข้าถึงวัฏฏะอันเป็นบ่วงแห่งมารเนืองๆไม่ตรัสรู้ธรรมะนี้ได้โดยง่ายนอกจากพระอริยเจ้าทั้งหลายใครหนอย่อมควรจะรู้บทคือนิพพานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายตรัสรู้ดีแล้วพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ไม่มีอาสวะเพราะรู้โดยชอบย่อมปรินิพพานพระผู้มีพระภาคได้ตรัสไวยากรณภาสิทธินี้จบลงแล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคก็และเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสไวยากรณภาสิทธินี้อยู่จิตของภิกษุประมาณ60รูปหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นดังนี้แหละจบทวยตานุปัสสนาสูตรที่12ทั้งๆที่รู้อย่างนี้นะคะเวลานี้ขันห้ามีครบพร้อมแต่สติระลึกขันหนึ่งขันใดหรือเปล่าคะหรือว่าทางหนึ่งทางใดในหกทางหรือเปล่าถ้ายังเป็นผู้ที่ไม่มั่นคงในการเจริญสติปัฏฐานก็จะต้องอาศัยการฟังพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงพระมหากรุณาอนุเคราะห์โดยการที่ได้ทรงแสดงไว้โดยประการต่างๆโดยละเอียดซึ่งขอกล่าวถึงข้อความในสังยุตตนิกายสลายตนวรรคอาสีวิสวัคที่4อาสีวิสสูตรข้อ309มีข้อความว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเหมือนอย่างว่ามีอสรพิษสี่จำพวกซึ่งมีฤทธิ์เดชแรงกล้าถ้ามีบุรุษรักชีวิตผู้ไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์ชนทั้งหลายพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าดูกระท่านอสรพิษสี่จำพวกนี้มีฤทธิ์เดชแรงกล้าท่านพึงปลุกให้ลุกตามเวลาให้อาบน้ำตามเวลาให้กินอาหารตามเวลาให้เข้าสู่ที่อยู่ตามเวลาเวลาใดอสรพิษทั้งสี่จำพวกนี้ตัวใดตัวหนึ่งโกรธขึ้นเวลานั้นท่านก็จะพึงถึงความตายหรือถึงทุกข์แทบปางตายกิจใดที่ท่านควรทำก็จงทำกิจนั้นเสียถ้าไม่ใช่เป็นผู้ที่มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานนะคะก็จะไม่เข้าใจความหมายของคำว่ากิจใดที่ท่านควรทำก็จงทำกิจนั้นเสียขณะนี้ที่พึ่งอันแท้จริงไม่ใช่กุศลขั้นทานไม่ใช่กุศลขั้นศีลไม่ใช่กุศลขั้นความสงบแต่เป็นสติปัฏฐานที่ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเท่านั้นที่เป็นกิจใดที่ควรทำก็จงทำกิจนั้นเสียอสรพิษสี่จำพวกก็ได้แก่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่ท่านยึดถือว่าเป็นร่างกายของท่านตั้งแต่ศีรษะตลอดเท้าวันนี้อสรพิษสี่จำพวกนี้ยังไม่โกรธก็ยังไม่ขบกัดให้เดือดร้อนเป็นทุกข์ยังอยู่ดีเพราะเหตุว่าท่านรักอสรพิษทั้งสี่ตัวนี้ปลุกให้ลุกตามเวลาให้อาบน้ำตามเวลาให้กินอาหารตามเวลา ให้เข้าสู่ที่อยู่คือนอนพักผ่อนตามเวลาแต่ให้เห็นภัยให้เห็นโทษของธาตุดินน้ำไฟลมเวลาที่เกิดเจ็บป่วยขึ้นเนี่ยค่ะเกิดจากอะไรถ้าไม่ใช่เกิดจากร่างกายซึ่งประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งถ้าไม่เจ็บปวดยังไม่ป่วยไข้ก็ยังไม่เห็นโทษจนกว่าจะมีผู้เตือนให้เห็นว่าร่างกายซึ่งเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่ยึดถืออย่างมากซึ่งท่านปลุกให้ตื่นตามเวลาให้อาบน้ำตามเวลาให้กินอาหารตามเวลาให้เข้าสู่ที่อยู่คือนอนพักผ่อนตามเวลาด้วยความหวงแหนด้วยความพอใจยึดมั่นในร่างกายนี้แท้ที่จริงก็คือสิ่งที่จะทำให้เกิดทุกข์เพราะเหตุว่าไม่มีใครเลยซึ่งไม่ถูกอสรพิษสี่จำพวกนี้ขบกัดเวลาที่ป่วยไข้ได้เจ็บเนี่ยค่ะก็เพราะธาตุทั้งสี่นั่นเองข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นบุรุษนั้นกลัวอสรพิษทั้งสี่จำพวกนั้นจึงหนีไปในที่อื่นชนทั้งหลายพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าดูกระท่านมีเพชฌฆาตผู้เป็นข้าศึกอยู่ห้าคนได้ติดตามมาข้างหลังท่านพบท่านในที่ใดก็จะฆ่าท่านเสียในที่นั้นกิจใดที่ท่านควรทำก็จงทำกิจนั้นเสียทุกขณะเนี่ยนะคะผ่านไปโดยที่ไม่ได้อบรมเจริญปัญญาถ้าสติไม่เกิดระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงอุปมาเพื่อที่จะให้เห็นโทษของขันธ์ห้าว่าเปรียบเสมือนเพชฌฆาตห้าคนซึ่งติดตามมาข้างหลังกำลังติดตามอยู่ทุกขณะทันเมื่อไหร่ก็จะฆ่าให้ตายเมื่อนั้นหมดโอกาสที่จะได้อบรมเจริญสติปัฏฐานถ้าไปเกิดในภูมิที่เป็นอบายภูมิเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะมีเพชฌฆาตผู้เป็นข้าศึกอยู่ห้าคนกำลังติดตามขันธ์ทั้งห้าอยู่ทุกขณะเวลานี้ยังไม่ทันใช่ไหมคะยังมีโอกาสอยู่เพราะฉะนั้นกิจใดที่ท่านควรทำก็จงทำกิจนั้นเสียสติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏลักษณะหนึ่งลักษณะใดทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้นหรือทางกายหรือทางใจเพียงชั่วขณะเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆต่อไปท่านจะเห็นประโยชน์อย่างมากทีเดียวว่าปัญญาที่คมกล้าจะมีได้ก็เพราะอาศัยสติที่เกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เรื่อยๆเนืองๆบ่อยๆเพราะเหตุว่าถ้าสติไม่เกิดปัญญาไม่มีวันที่จะเจริญขึ้นจนกระทั่งคมกล้าได้แม้ว่าสติเกิดไม่มากแต่สติก็เกิดจนกว่าปัญญาจะคมกล้ามีสติเกิดบ้างไหมคะเพชฌฆาต5คนกำลังติดตามมาข้างหลังยังอยู่ไกลเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่ประมาทข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าครั้งนั้นแลบุรุษนั้นกลัวอสรพิษทั้ง4จำพวกและกลัวเพชฌฆาตผู้เป็นข้าศึกทั้ง5คนนั้นจึงหนีไปที่อื่นชนทั้งหลายพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าดูกระท่านมีเพชฌฆาตคนที่หกซึ่งเที่ยวไปในอากาศเงื้อดาบติดตามมาข้างหลังท่าน

ให้ยินดีไว้ให้พอใจไว้แม้ว่าสภาพธรรมะนั้นจะไม่เที่ยงเลยการเห็นไม่เที่ยงการได้ยินไม่เที่ยงสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงเสียงไม่เที่ยงกลิ่นไม่เที่ยงรสไม่เที่ยงโผฏฐัพพะไม่เที่ยงแม้ว่ารู้ว่าไม่เที่ยงแต่นันทิราคะก็ยังให้หลงเพลิดเพลินยินดีนี่เป็นเพชฌฆาตคนที่6เงื้อดาบติดตามมาข้างหลังท่านเพราะเหตุว่าคอยที่จะให้เกิดทุกข์ขึ้นแต่ว่าในขณะที่กำลังพอใจนั้นจะไม่เห็นเลยว่าเป็นเหตุที่จะให้เกิดทุกข์ได้ข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าครั้งนั้นบุรุษนั้นกลัวอสรพิษทั้ง4จำพวกซึ่งมีฤทธิ์เดชแรงกล้ากลัวเพชฌฆาตผู้เป็นข้าศึกทั้ง5และกลัวเพชฌฆาตคนที่6ซึ่งเที่ยวไปในอากาศเงื้อดาบอยู่จึงหนีไปที่อื่นเข้าพบบ้านร้างเข้าจึงเข้าไปสู่เรือนร้างว่างเปล่าหลังหนึ่งลูกคลำภาชนะว่างเปล่าชนิดหนึ่งชนทั้งหลายพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าดูกระท่านมีโจรทั้งหลายคอยฆ่าชาวบ้านเข้ามาสู่บ้านร้างนี้เสมอกิจใดที่ท่านควรทำก็จงทำกิจนั้นเสียพอกลัวอสรพิษ4จำพวกแล้วก็กลัวฆ่าศึกทั้ง5คนแล้วก็กลัวเพชฌฆาตคนที่6ก็หนีไปสู่เรือนร้างว่างเปล่าหลังหนึ่งรูปคลำภาชนะว่างเปล่าชนิดหนึ่งซึ่งชนทั้งหลายก็ได้มากล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าดูกระท่านมีโจรทั้งหลายคอยฆ่าชาวบ้านเข้ามาสู่บ้านร้างนี้เสมอสำหรับเรือนร้างว่างเปล่าหลังหนึ่งก็ได้แก่อายตนะภายใน6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลาที่ไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินไม่มีการได้กลิ่นไม่มีการลิ้มรสไม่มีการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่มีการคิดนึกก็ดูคล้ายๆกับเป็นเรือนร้างว่างเปล่าไม่มีอะไรปรากฏเลยแต่ว่าบุรุษนั้นเข้าไปในเรือนร้างว่างเปล่าหลังหนึ่งลูกคลำภาชนะว่างเปล่าชนิดหนึ่งมีอารมณ์ที่ปรากฏอยู่เสมอแต่ว่าอารมณ์นั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่เที่ยงถาวรที่เป็นประโยชน์สุขอันแท้จริงแล้วก็ยังมีโจรทั้งหลายคอยฆ่าชาวบ้านเข้ามาสู่บ้านร้างนี้เสมอสำหรับคำอุปมาที่ว่าโจรทั้งหลายคอยฆ่าชาวบ้านเข้ามาสู่บ้านร้างนี้เสมอนั้นพระผู้มีพระภาคทรงอุปมาว่าได้แก่อายตนะภายนอก6รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะซึ่งไม่เที่ยงแล้วก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นก็ใครติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะก็เท่ากับติดทุกข์เพราะเหตุว่าไม่ว่าจะมีความยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลทัพพะสักเท่าไหร่ก็ตามผลแท้จริงซึ่งจะได้รับจากการติดการพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลทัพพะนั้นคือความทุกข์จากการพลัดพรากจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทัพพะเพราะเหตุว่าที่รูปเสียงกลิ่นรสผลทัพพะจะไม่พลัดพรากไปนั้นไม่มีมีใครบ้างไหมคะที่ไม่พัดพรากจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะซึ่งตามความเป็นจริงแล้วพัดพรากอยู่ทุกขณะแต่ถ้ายังไม่ปรากฏการแตกทำลายการสูญเสียการพัดพรากก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีการจากไม่มีการพัดพรากเลยแต่ตามความเป็นจริงแล้วพัดพรากอยู่ทุกขณะข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าครั้งนั้นบุรุษนั้นกลัวอสรพิษทั้ง4กลัวเพชฌฆาตทั้ง5กลัวเพชฌฆาตคนที่6และกลัวโจรผู้คอยฆ่าชาวบ้านจึงหนีไปที่อื่นเข้าไปพบห้วงน้ำใหญ่แห่งหนึ่งฝั่งข้างนี้น่ารังเกียจเต็มไปด้วยภัยอันตรายฝั่งข้างโน้นเป็นที่เกษมปลอดภัยเรือแพหรือสะพานที่จะข้ามไปฝั่งโน้นไม่มีครั้งนั้นบุรุษนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าห้วงน้ำนี้ใหญ่นักฝั่งข้างนี้เป็นที่น่ารังเกียจเต็มไปด้วยภัยอันตรายฝั่งข้างโน้นเป็นที่เกษมปลอดภัย

0: เรือแพหรือสะพานที่จะข้ามไปฝั่งโน้นก็ไม่มีผิดฉะนั้นเราควรจะมัดหญ้ากิ่งไม้และใบไม้ผูกเป็นแพเกาะแพนั้นพยายามไปด้วยมือและด้วยเท้าก็พึงถึงฝั่งโน้นได้โดยความสวัสดีครั้นแล้วบุรุษนั้นทำตามความคิดของตนก็ว่ายข้ามฟากถึงฝั่งข้างโน้นแล้วเป็นพราหมณ์ขึ้นบกไปท่านผู้ฟังเห็นพ่วงน้ำใหญ่หรือยังคะเวลานี้อยู่ที่ไหนอยู่ในห้วงน้ำหรือเปล่าอยู่ในห้วงน้ำนะคะคือความพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในโผฏฐัพพะถ้าตราบใดที่ยังไม่คิดที่จะข้ามฝั่งก็ยังคงจะต้องจมอยู่หรือติดอยู่ในฝั่งข้างที่เป็นที่น่ารังเกียจแต่เมื่อไม่เห็นว่าน่ารังเกียจอยากจะพ้นไหมคะก็ยังไม่อยากที่จะพ้นจนกว่าจะเห็นว่าฝั่งข้างนี้เป็นที่น่ารังเกียจเต็มไปด้วยภัยอันตรายฝั่งข้างโน้นเป็นที่เกษมปลอดภัยเรือแพหรือสะพานที่จะข้ามไปฝั่งโน้นก็ไม่มีจะใช้อย่างอื่นได้ไหมคะใช้วิธีอื่นหนทางอื่นพึ่งบุคคลอื่นได้ไหมไม่ได้เลยผิดฉะนั้นเราควรจะมัดหญ้ากิ่งไม้และใบไม้ผูกเป็นแพเกาะแพนั้นพยายามไปด้วยมือและด้วยเท้าขอให้คิดถึงความอดทนนะคะที่จะข้ามจากฝั่งข้างนี้ไปฝั่งข้างโน้นก็จะต้องใช้ความพยายามมากทีเดียวค่ะด้วยมือและด้วยเท้าก็พึงถึงฝั่งโน้นได้โดยความสวัสดีครั้นแล้วบุรุษนั้นทำตามความคิดของตนก็ว่ายข้ามฟากถึงฝั่งข้างโน้นแล้วเป็นพราหมณ์ขึ้นบกไปข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายข้ออุปมานี้เราสมมุติขึ้นเพื่อจะให้รู้เนื้อความโดยง่ายในข้อนั้นมีเนื้อความดังนี้คำว่าอสรพิษที่มีฤทธิ์แรงกล้าทั้งสี่จำพวกนั้นเป็นชื่อแห่งมหาภูตรูปสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมคำว่าเพชฌฆาตทั้งห้าคนที่เป็นข้าศึกนั้นเป็นชื่อแห่งอุปาทานขันธ์ห้า
1: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่าน

ราะไม่รู้ผ่านก็คืออกุศลธรรมซึ่งมีความไม่รู้เป็นเหตุดังนั้นขณะที่ไม่รู้ความจริงก็เป็นผ่านและจะพ้นจากความเป็นผ่านได้ก็ด้วยการอบรมปัญญาเข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ.19 กุมภาพันธ์2560

0: ไม่รู้ไม่ว่าไม่รู้เกิดเมื่อไหร่หรือหญิงหรือชายหรือใครเลยทั้งสิ้นพระธรรมที่ทรงแสดงต้องรู้ว่าเพื่อให้เข้าใจความจริงว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะถ้ายิ่งมีความเข้าใจธรรมะมากเท่าไหร่ความประพฤติทางกายวาจาดีขึ้นจากขณะที่ไม่รู้สนใจที่จะเข้าใจในคำว่าไม่รู้หรือเปล่าไม่ว่าอะไรทั้งหมดข้อความที่กล่าวเมื่อกี้นี้ไม่ว่าจะการที่ล่วงอาบัติโดยนัยยะประการใดๆทั้งหมดก็เพราะไม่รู้ทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์หรือเดี๋ยวนี้เองขณะนี้ก็ไม่รู้ขณะที่ไม่รู้ก็ต้องเป็นไม่รู้ในขณะที่เริ่มฟังเข้าใจธรรมะขณะนั้นไม่ใช่ไม่รู้ก็เริ่มที่จะเป็นบัณฑิตแต่ยังไม่ถึงความที่จะรู้จริงๆก็ยังไม่ใช่บัณฑิตที่ถึงการเป็นพระอริยบุคคลแต่พระธรรมทั้งหมด45พรรษาที่ทรงแสดงโดยนัยยะเกื้อกูลไม่ว่ากับบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ซึ่งจะต้องรู้ว่าประโยชน์ที่ได้รับจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือความเข้าใจจิตที่มีในแต่ละคนแต่ละคนก็มีแต่ละหนึ่งจิตใครจะขัดเกลาจิตของคนอื่นได้ไหมไม่ได้แต่ถ้ามีความกรุณามีความเมตตามีความเป็นมิตรก็ขัดเกลาด้วยการที่ทรงแสดงอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงให้ได้ฟังคำของพระองค์ทั้งหมดทั้งพระวินัยพระสูตรและพระภิธรรมเพื่อให้เข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังมีจริงเดี๋ยวนี้ทั้งหมดถ้าอ่านดูรันขณะใดที่ไม่รู้ขณะนั้นก็คือผ่านไม่ว่าจะการกระทำใดๆทั้งสิ้น
1: ผ่านก็ต้องเป็นผ่านบัณฑิตก็ต้องเป็นบัณฑิตเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหม
0: ในพระไตรปิฎกทรงแสดงไว้หรือเปล่าว่ามีภิกษุสองจำพวกหรือว่าทุกคนพระภิกษุทุกรูปต้องประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยพระธรรมวินัยเป็นใหญ่ค่ะไม่ใช่ชื่อเป็นใหญ่แต่พระธรรมวินัยเป็นใหญ่ว่าผู้นั้นมีความเข้าใจหรือเปล่าในการเป็นภิกษุเป็นผู้จริงใจในการเป็นภิกษุหรือเปล่าเพราะว่าไม่ต้องเป็นภิกษุก็ฟังธรรมะได้เข้าใจธรรมะได้อบรมเจริญปัญญาได้พระธรรมวินัยที่จะให้เป็นผู้ที่รู้จักตัวเองตามความเป็นจริงค่อยๆฟังพระธรรมค่อยๆเข้าใจว่าแม้ผ่านและบัณฑิตก็ไม่ใช่เราแต่ต้องเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงขณะใดที่ไม่รู้ขณะนั้นเป็นผ่านการกระทำอกุศลใดๆทั้งหมดเพราะไม่รู้ต้นเหตุก็คือเป็นผู้เคลาเป็นผู้งมงายเป็นผู้ไม่รู้ประโยชน์ต้องทราบว่าความจริงใจสำคัญที่สุดสัจจะบารมีแม้แต่การที่จะฟังธรรมะก็ต้องจริงใจฟังทำไมทำไมไม่ไปเที่ยวทำไมไม่ไปทำธุระทำไมไม่ไปสนุกสนานรื่นเริงแต่ฟังธรรมะเพื่ออะไรธรรมะเป็นสิ่งที่ตรงมากฟังธรรมะเพื่อเข้าใจความจริงซึ่งถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังชื่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเราจะฟังธรรมะไหมฟังจากใครฟังจากที่ไหนก็ไม่มีแต่ว่าผู้ที่ได้ยินได้ฟังคำนี้และเห็นประโยชน์อย่างยิ่งของชีวิตว่ามีโอกาสได้ฟังแม้เพียงชื่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธะคือผู้รู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รู้แจ้งผู้ทรงตรัสรู้แล้วคนที่เพียงได้ยินชื่อก็ยังไม่รู้เลยว่าพระองค์มีคุณมากมายแค่ไหนแต่ด้วยความจริงใจเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ขณะนั้นไม่ใช่ผ่านเพราะรู้ว่าตัวเองไม่รู้แต่ถ้าเป็นผ่านก็คือว่าขณะนั้นเป็นอกุศลแล้วก็ไม่รู้จริงๆว่าขณะนั้นน่ะเป็นอกุศลด้วยเหตุนี้ขณะใดก็ตามที่จิตเป็นผ่านเป็นอกุศลคนนั้นกำลังเป็นผ่านจริงไม่รู้ต้องเมื่อไหร่รู้ว่าตัวเองไม่รู้มากมายแค่ไหนถ้าไม่เคยฟังพระธรรมเลยจะไม่รู้เลยว่ามากมายแค่ไหนแต่เมื่อฟังแล้วแต่ละคำชัดเจนว่าไม่รู้เช่นธรรมะซึ่งเป็นสภาพรู้หรือธาตุรู้คือจิตและเจตสิกเดี๋ยวนี้ใครรู้แม้แต่สูตรหนึ่งสูตรใดก็ตามขัดเกลาด้วยความรู้ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงที่สุดแม้แต่ข้อความสุดท้ายที่ว่าเพราะปราศจากสติเพราะไม่มีสติแต่คนนั้นก็ยังไม่รู้จักสติและจะอ่านได้ยังไงจะรู้เรื่องได้ยังไงถ้าเป็นคนที่ฟังธรรมะด้วยความเคารพจริงๆด้วยความเข้าใจจริงๆเพราะเหตุว่าจากความเข้าใจปัญญาก็จะสะสมสืบต่อไปทุกขณะที่ได้เข้าใจจนกว่าจะรู้แจ้งเรียนสัจธรรมก็ลองคิดดูค่ะว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนสำหรับเป็นผู้ที่ตรงและจริงใจ ที่จะรู้ว่าคำที่ได้ยินทั้งหมดยังไม่ได้รู้เพียงเรื่องราวเท่านั้นที่รู้แต่ว่าลักษณะของผ่านต่างๆมีไหมมีแต่มีแล้วก็ดับไปรู้ไหมก็ไม่รู้จึงเห็นคุณของพระธรรมพระธรรมทั้งหมดไม่ว่าจะกล่าวถึงเรื่องภิกษุหรือคฤหัสถ์ก็ตามแต่ทั้งหมดเพื่อให้เข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เรา
2: ไม่รู้จึงคบ
3: สนทนาธรรมที่โปสเรตรองวันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2558
4: กราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าธรรมะควรต้องเริ่มต้นที่อย่างไรครับ
0: ค่ะก็เริ่มต้นเดี๋ยวนี้เพราะว่าจริงๆแล้วธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงตลอดเวลาไม่เคยขาดไปเลยตั้งแต่เกิดจนตายไม่ว่าจะยามป่วยไข้ยามสนุกสนานเพลิดเพลินทำธุรกิจหรืออะไรต่างๆทั้งหมดสิ่งที่มีจริงทั้งหมดแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นเราเคยเข้าใจรวมๆใช่ไหมคะอย่างเห็นได้ยินได้กลิ่นรูปร่างสันฐานต่างๆก็เข้าใจว่าเป็นเราหรือว่าเป็นคนนั้นคนนี้แต่ธรรมะแล้วต้องเป็นหนึ่งปนกันไม่ได้เลยเช่นขณะนี้ค่ะมีเห็นเห็นเป็นหนึ่งเห็นไม่ใช่ได้ยินเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทำอะไรก็เป็นธรรมะซึ่งไม่มีโอกาสจะรู้ว่าเป็นธรรมะเพราะไม่เคยได้ฟังพระธรรมแต่ว่าเมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วนะคะจะได้ยินคำที่คุ้นหูมากแต่ว่ายังไม่เคยเข้าใจจริงๆก็คือว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงๆค่ะและก็มีทุกขณะทุกเวลาไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนเลยนะคะเพียงแต่ฟังแล้วก็เริ่มพิจารณาคำที่ได้ฟังเป็นคำจริงหรือเปล่าหรือสามารถที่จะรู้ความจริงที่กำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ได้แค่ไหนเช่นคำถามแรกนะคะเห็นมีจริงไหมคะมีจริงแน่นอน
4: เห็นมีจริงครับ
0: เพราะทุกคนกำลังเห็นใช้คำว่าทุกคนกำลังเห็นแต่เห็นไม่ใช่ใครเลยค่ะไม่ใช่คนด้วยเห็นเป็นแต่เพียงขณะหนึ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏเพราะว่าขณะที่ทุกคนกำลังเห็นเดี๋ยวนี้นะคะคิดถึงรูปร่างกายที่กำลังนั่งคิดถึงแขนคิดถึงเท้าหรือเปล่าคะในขณะที่กำลังเห็นลืมไปเลยใช่ไหมคะสนใจในสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะขณะนั้นนะคะมีความจริงสองอย่างแน่นอนไม่ว่าที่ไหนนะคะเมื่อมีเห็นก็ต้องมีสิ่งที่ถูกเห็นทั้งสองอย่างเนี่ยค่ะต้องเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีธรรมะสิ่งที่มีจริงซึ่งเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นเห็นก็จะไม่มีเห็นเลยแต่ไม่รู้ความจริงว่าเห็นขณะนี้นะคะเพียงเห็นยากไหมคะแค่เพียงเห็นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะก็ไม่ลืมว่านะคะฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใครแค่นี้ก็รู้แล้วนะคะความลึกซึ้งของแต่ละคำต้องไตร่ตรองเพื่อที่จะได้เข้าใจถูกว่าเป็นบุญที่มีโอกาสได้ฟังคำจริงที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงให้รู้ความจริงก่อนจากโลกนี้ไปเพราะว่าจากโลกนี้แล้วไปไหนคะไม่มีใครรู้เลยนะคะเป็นงูก็ได้เป็นช้างก็ได้เป็นนกก็ได้เป็นเทพก็ได้เป็นคนที่เกิดในนรกก็ได้เป็นเปรตก็ได้รูปร่างต่างๆนะคะซึ่งขณะนี้ไม่ปรากฏเพราะเหตุว่าเป็นคนละภพคุณภูมิเพราะฉะนั้นที่จะเห็นในโลกนี้ก็มีมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานแต่ถ้าพูดถึงธรรมะนะคะเห็นไม่ใช่ใครเลยไม่ใช่คนนี้คนนั้นไม่ใช่งูไม่ใช่ช้างเห็นเป็นธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปนี่คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งบางคนนะคะตลอดชีวิตไม่มีโอกาสได้ฟังเพราะเหตุว่าไม่ได้สะสมมาหรือแม้ฟังแล้วก็ไม่คิดถึงว่าเป็นประโยชน์ที่จะได้เข้าใจความจริงซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะพูดถึงความจริงนี้ได้เลยเพราะเหตุว่าไม่ใช่ผู้ที่ได้ตรัสรู้ความจริงแต่ผู้ที่ได้ตรัสรู้ความจริงนะคะพูดถึงทุกอย่างที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ซึ่งปฏิเสธไม่ได้คนที่ไม่มีตาหรือเราบอกว่าไม่มีจักขุประสาทะนะคะเห็นได้ไหมคะก็ไม่ได้เ พราะฉะนั้นไม่มีใครไปทำเห็นให้เกิดเห็นได้แต่เห็นในขณะนี้ต้องมีปัจจัยหรือว่าสภาพธรรมะที่อาศัยทำให้เกิดขึ้นเห็นในขณะนี้แล้วก็ดับไปนี่คือสิ่งซึ่งใครก็รู้ไม่ได้นะคะว่ากำลังเป็นอย่างนี้จริงๆแม้ได้ฟังพระธรรมแต่ปัญญาขั้นฟังเพียงฟังก็เริ่มที่จะเข้าใจว่าเห็นขณะนี้เกิดแน่นอนจึงมีเห็นแต่เห็นขณะนี้เห็นแล้วดับไปเท่านั้นเองค่ะเห็นไม่รู้เลยว่าเป็นดอกไม้หรือเป็นคนหรือว่าเป็นเก้าอี้เป็นโต๊ะแค่เกิดขึ้นเห็นระดับนี่แสดงเห็นว่านะคะตั้งแต่เกิดมาถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมไม่รู้ความจริงที่มีอยู่เพราะฉะนั้นก็อยู่ด้วยความไม่รู้ไปตลอดชีวิตจนกว่าจะได้มีโอกาสฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเพียงแค่ได้ยินคำว่าธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้กำลังมีเห็นเป็นนกหรือเปล่าคะเห็นเป็นอะไรคะเห็นเป็นเห็นเปลี่ยนไม่ได้เลยค่ะธรรมะทุกอย่างเปลี่ยนไม่ได้เพราะสั้นมากค่ะเพียงแค่เกิดระดับใครทำอะไรไม่ได้เลยไม่สามารถที่จะไปทำอะไรกับสิ่งที่มีปัจจัยเกิดสั้นมากแล้วก็ดับไปเดี๋ยวนี้กำลังเป็นอย่างนี้ค่ะนี่คือคำสอนของผู้ที่ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
4: สิ่งที่เห็นและสิ่งที่ปรากฏที่เป็นจริงทุกครั้งเนี่ยครับท่านอาจารย์แล้วมันก็ดับไปแต่สิ่งที่มันยากเย็นแสนที่มันจะยากมากๆคือเห็นแล้วคิดคิดแล้วเก็บไปฝันครับท่านอาจารย
0: ์ห้ามได้ไหมคะ
4: ห้ามไม่ได้ครับ
0: เปลี่ยนไม่ให้เป็นอย่างนี้ได้ไหมคะ
4: ไม่ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นมีอีกคำหนึ่งค่ะอนัตตาเพราะฉะนั้นจะมีคำภาษาไทยนะว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาสัพเพธรรมาอนัตตาไม่เว้นเลยนะคะอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่อัตตาอัตตาคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงยั่งยืนไม่ปรากฏการดับไปเลยอย่างขณะนี้ก็ไม่มีอะไรดับไปเลยนะคะเพราะไม่ได้ตรัสรู้ความจริงปัญญายังไม่ถึงระดับขั้นที่จะเห็นการเกิดดับของสภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับในขณะนี้แต่เริ่มนะคะคิดถึงสิ่งที่มีและก็ไตรตรองและก็เข้าใจค่อยๆเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยน้อมไปสู่การที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงเมื่อได้ฟังมากขึ้นสภาพธรรมะก็ทนต่อการพิสูจน์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาธรรมดาไหมคะเดี๋ยวนี้สิ่งนั้นทั้งปวงล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาดับก็ไม่รู้เกิดก็ไม่รู้แต่ผู้ที่ตรัสรู้ตรัสรู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงนอนหลับไม่เห็นเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เห็นเพราะฉะนั้นเห็นไปไหนตอนนอนหลับแสดงเห็นว่าเพียงแค่ได้ยินเกิดไม่ใช่เห็นละเห็นต้องดับไปเพราะเหตุว่าถ้าพูดถึงสภาพรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการที่มีสิ่งต่างๆปรากฏขณะนี้ก็เพราะมีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้ถ้าไม่มีธาตุรู้เกิดอะไรก็มีปรากฏไม่ได้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นไม่มีใครได้ยินไม่มีการคิดใดๆเลยทั้งสิ้นแต่สภาพธรรมะเนี่ยค่ะมีจริงๆและก็กำลังมีด้วยและก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาด้วยเห็นแล้วไม่จำรูปร่างสันฐานของสิ่งที่เห็นได้ไหมคะ
4: ไม่ได้
0: ไม่ได้แต่ก็ไม่รู้ไม่รู้หมดเลยค่ะไม่รู้สักอย่างเดียวแต่จากการฟังนะคะเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าก่อนที่จะได้ฟังธรรมะค่ะได้ยินชื่อกราบไหว้สูงสุดด้วยนะคะแต่ว่าไม่รู้เลยในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมซึ่งเป็นคำจริงทั้งหมดค่ะวาจาสัจจะพูดถึงแต่สิ่งที่มีจริงๆและกำลังมีทุกกาลสมัยที่จะให้มีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีโดยถูกต้องเพราะเหตุว่าเราเพียงคิดว่านะคะเราเกิดมาแล้วเราก็ตายมีใครจะไม่ตายไหมไม่มีเลยนะคะ
4: แต่ก็อยากอายุยืนนะครับท่านอาจารย
0: ์ถ้าเกิดบนสวรรค์
4: ไม่อยากตายเร็ว
0: ๆค่ะถ้าเกิดบนสวรรค์อายุยืนยาวกว่ามนุษย์มากถ้าเกิดเป็นพรหมยิ่งยืนยาวกว่าสวรรค์ยิ่งพรหมที่ไม่มีรูปยิ่งยืนยาวใหญ่เลยแต่แล้วก็ กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้เพราะความติดข้องและความไม่รู้ในสิ่งที่กำลังปรากฏยังมีอยู่เพราะฉะนั้นถ้ายังมีเหตุนะคะคือความไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏทั้งตาหูจมูกลิ้นกายก็มีความติดข้องในสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นจิตของแต่ละคนเวลานี้นะคะเป็นสภาพรู้หรือธาตุรู้ซึ่งเกิดรู้แล้วก็ดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยแต่ละขณะเนี่ยค่ะยังไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยไม่สามารถที่จะแม้รู้จักตัวเองใครรู้จักตัวเองบ้างคะอย่างน้อยที่สุดมีความไม่รู้อันนี้รู้แน่ใช่ไหมคะเกิดมาแล้วก็ไม่รู้แต่ว่ายังมีอีกมากที่ไม่รู้ความไม่ดีมีเยอะอยู่ที่คนอื่นหรือเปล่าคะหรือทุกคนเหมือนกันหมดจึงได้ชื่อว่าปุถุชนผู้ที่หนาด้วยกิเลสนะคะแต่เพราะได้ฟังพระธรรมความเข้าใจเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อฟังและเห็นประโยชน์ของการที่เกิดมาแล้วก็ต้องจากโลกนี้ไปค่ะช้าหรือเร็วต้องไปแน่นอนแล้วก็จะมาคิดเสียดายไหมคะก่อนจะตายรู้อย่างนี้ทำอย่างนั้นซะก็ดีทำอย่างนี้ซะก็ดีก็สายไปซะแล้วเพราะฉะนั้นก่อนสายก่อนที่จะจากโลกนี้นะคะจะได้ไม่ต้องเสียใจก็คือทำดีแล้วก็เข้าใจธรรมะพระมิชลันแล้วนะคะเกิดอีกก็เหมือนคนที่ไม่รู้อะไรเลยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์แล้วก็จากโลกนี้ไปแล้วก็เปลี่ยนนะคะสิ่งที่สะสมมาในชาตินี้ค่ะสะสมสืบต่อในจิตทุกขณะเพราะว่าทันทีที่จิตขณะสุดท้ายของชาตินี้ดับสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดในภพภูมิต่อไปนะคะไม่มีคนนี้อีกต่อไปเสียดายหรือดีใจค่ะคนนี้เป็นยังไงดีชั่วแค่ไหนค่ะเสียดายไหมดีใจไหมพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้เป็นคนใหม่แต่คนใหม่มาจากไหนก็มาจากคนนี้แหละและคนนี้มาจากไหนก็มาจากชาติก่อนๆนั่นแหละสะสมสืบต่อนับไม่ถ้วนเลยนะคะจึงต่างกันเป็นแต่ละหนึ่งไม่มีซ้ำกันเลยนี่ก็แสดงเห็นว่านะคะการฟังธรรมะก็เป็นประโยชน์ที่ทำให้รู้ความจริงว่าก่อนตายก็ควรจะได้เข้าใจความจริงเพราะว่าตายโดยที่ไม่เข้าใจความจริงนะคะและจะรู้ได้ยังไงว่าไม่ดีแค่ไหนเพราะว่าวันนี้ที่ได้ฟังธรรมะรู้ว่ายังมีกิเลสแน่นอนมากด้วยแต่ถ้ามีการได้ยินได้ฟังธรรมะนะคะก็ยังมีความเห็นถูกสะสมไปที่จะเจริญขึ้นจนสามารถที่จะดับกิเลสได้แต่ว่าบางคนก็ชอบกิเลสมากเลยนะคะ
4: กิเลสยั่วยวนนะครับท่านอาจารย์อย่างเช่นสิ่งที่เห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาอย่างเช่นดอกไม้เนี่ยครับท่านอาจารย์เห็นสีเห็นรูปร่างซึ่งสวยงามแต่ถ้าเป็นดอกไม้ที่เขียวแห้งเนี่ยคงจะเศร้าหมองไปตามมันแล้วเก็บไปฝันว่าเห็นดอกไม้ที่เหี่ยวแห้งต่างๆนะเหมือนเรื่องจริงครับท่านอาจารย์แต่ปรากฏว่าตาไม่ได้ลืมครับตอนที่หลับ
0: นี่คือผู้ไม่รู้ความจริงแต่ผู้ที่ทรงตรัสรู้นะคะแสดงว่าสิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้เลยเกิดเร็วมากแล้วก็ดับเร็วมากเลยแต่ว่าเกิดอีกสืบต่อสนิทจนไม่เห็นการสืบต่อเหมือนมีอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นฟังไว้แล้วก็ค่อยๆ คิดนะคะว่าเป็นความจริงไหมแล้วก็จะเห็นความไม่รู้ของตัวเองว่ามากมายที่ว่าพอใจติดข้องในสิ่งที่ไม่มีเพราะว่ามีแล้วก็ดับไม่กลับมาอีกแต่มีสิ่งอื่นเกิดสืบต่อทันทีเหมือนยังมีอยู่แต่ว่าตามความเป็นจริงแล้วก็คือว่าขณะที่สิ่งนั้นยังไม่ดับไปนะคะมีความติดข้องแต่เพราะดับไปไม่รู้ก็มีความติดข้องเหมือนของที่เคยติดข้องแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่สิ่งเดียวกันเลยค่ะเพราะว่าสภาพธรรมะใดที่เกิดแล้วดับไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะก็เป็นสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับสืบต่อเร็วจนไม่ปรากฏการเกิดดับสืบต่อเพราะฉะนั้นจะดับกิเลสได้ยังไงถ้าไม่รู้ความจริงอย่างนี้ก็ต้องเป็นกิเลสไปเรื่อยๆเพราะไม่รู้ แต่จะดับได้หมดได้นะคะด้วยการเห็นถูกต้องตามความเป็นจริง
4: อย่างตัวพุทธเองแต่ก่อนที่จะฟังพระธรรมเนี่ยบวชก็บวชมาแล้วก้าวอย่างยกเหยียบธรรมมาตลอดแต่ก็ยังมีโกรธอยู่แต่พอมาฟังพระธรรมก็ได้ข้อคิดที่ว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาทำให้ความโกรธอันนั้นเนี่ยมันลดน้อยลงไปอันนี้ซึ่งต้องบอกว่าได้ผลจริงๆครับ
0: ค่ะคุณโป๊ดได้ผลไม่ใช่ธรรมะใช่ไหมคะ
4: เป็นเรื่องจริงของธรรมะแต่ว่าตัวโป๊ดเองเนี่ยโป๊ดรู้สึกได้เลยว่ามีข้อแตกต่างจากการที่ฟังแล้วทิ้งการฟังไม่ได้ด้วยครับแต่ก่อนจะชอบฟังเพลงแต่ว่าเดี๋ยวนี้ฟังเพลงก็ไม่เพราะครับฟังเสียงท่านอาจารย์เพราะกว่า
0: ค่ะถ้าพูดไม่เป็นเรื่องคงไม่ชอบใช่ไหมคะ
4: ท่านอาจารย์จะพูดทุกครั้งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมะท่านอาจารย์ไม่เคยออกนอกลู่นอกทางเกี่ยวกับธรรมะ
0: นี่เป็นสิ่งที่คุณโป๊ดได้ฟังแล้วรู้ว่าเป็นประโยชน์ไม่ใช่พูดนอกเรื่องไม่ใช่พูดถึงสิ่งที่ไม่มีไม่ใช่พูดเรื่องไม่จริงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผู้ที่รักความจริงสัจจะบารมีไม่ต้องการสิ่งอื่นซึ่งไม่จริงจะทำให้คนนั้นนะคะเป็นผู้ที่ตรงต่อสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ได้แต่กว่าจะตรงคือเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีนะคะกิเลสที่มีมากมายนับประมาณไม่ได้เลยก็ต้องอาศัยพระธรรม45พรรษานะคะกล่าวถึงธรรมะทุกอย่างให้เห็นตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างนะคะไม่ใช่ของใครเพียงแค่เกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปขณะแรกที่เกิดในโลกนี้เนี่ยนะคะคุณโป๊ดเลือกเกิดหรือเปล่า
4: โป๊ดไม่ได้เลือกเกิดครับ
0: ใครก็เลือกไม่ได้ใช่ไหมคะ
4: ยังไม่ทราบเลยครับว่าเป็นเรายังไม่มีชื่อด้วย
0: ค่ะชื่อก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีภายหลังก็เป็นเราแต่ก็ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะก็เป็นสิ่งที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยทั้งหมดตั้งแต่ขณะแรกเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงเหตุและผลค่ะที่ให้เราค่อยๆคิดไตร่ตรองด้วยความตรงว่าถ้าเหตุดีผลดีไหมคะ
4: ต้องเป็นเช่นนั้นครับ
0: ถ้าเหตุไม่ดีผลเป็นยังไงคะ
4: ผลก็ไม่ดีตามมาครับ
0: เพราะฉะนั้นเราใช้คำว่ากุศลสำหรับสิ่งที่ดีอกุศลสำหรับสิ่งที่ไม่ดีบุญสำหรับสิ่งที่ดีบาปสำหรับสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นบาปบุญนะคะเป็นเหตุที่จะให้เกิดผลแต่เราก็ยังไม่รู้เราก็คิดว่าเราบาปเราบุญแต่ความจริงบาปก็เป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงบุญก็เป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงไม่ใช่ใครและไม่ใช่ของใครด้วยแต่เมื่อเหตุมีนะคะผลต้องมีเพราะฉะนั้นการเกิดในโลกนี้เป็นมนุษย์ต่างกับสัตว์เดรัจฉานก็แสดงให้เห็นเหตุที่ต่างกันถ้าเหตุไม่ดีนะคะก็ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นมดเกิดเป็นผีเสื้อเกิดเป็นอะไรก็เป็นผลของอกุศลกรรมหรือบาปถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็หลากหลายมากมนุษย์พิการตั้งแต่กำเนิดก็มีเรียกว่าตอนเกิดไม่พิการนะคะอยู่ไปอยู่ไปพิการก็มีถ้าไม่มีเหตุที่จะทำให้เกิดผลผลเกิดไม่ได้เลยเพราะฉันเป็นผู้ที่เริ่มมีความมั่นคงในความจริงในความตรงในเหตุและผลทุกคำที่เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะสามารถที่จะเข้าใจได้แต่ว่าเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งไม่สามารถที่จะประจักษ์ความจริงอย่างผู้ที่ได้ฟังมาก่อนนานเข้าใจมานานอบรมมานานพอฟังไม่นานเพียงไม่กี่คำก็สามารถที่จะประจักษ์ความจริงตรงตามที่ได้ฟังเช่นเห็นเกิดแล้วก็ดับไม่ใช่คิดไม่ใช่ได้ยินและก็ธรรมะทั้งหมดทั้งวันเนี่ยค่ะเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เลือกไม่ได้แต่มีเหตุปัจจัยที่จะเกิดขึ้น
4: หมายความว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเนี่ยต้องเกิดขึ้นแน่ๆ
0: เกิดแล้วใช่ไหมคะ
4: ครับ
0: ค่ะ
4: ซึ่งห้ามไม่ได
0: ้ค่ะแล้วก็พรุ่งนี้จะเกิดไหม
4: อาจจะเป็นเรื่องใหม่ครับ
0: แต่มีเหตุปัจจัยที่จะให้เป็นพรุ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่เป็นเดี๋ยวนี้วันนี้โดยที่ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าพรุ่งนี้คืออะไร แต่ว่ามีเหตุปัจจัยที่จะให้เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุ
4: แต่เราก็มีความหวังว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมีการสนทนาธรรมนะวางแผนไว้หมดเลยครับจะต้องทำอาหารอะไรจัดดอกไม้เป็นโทนสีอะไรต่างๆนั่นนะยันฝันครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะเพราะว่ามีเหตุปัจจัยที่จะคิดอย่างนี้ไม่คิดอย่างอื่นแน่นอนค่ะไม่ว่าความคิดจะเกิดเมื่อไรอย่างไรก็เพราะมีเหตุปัจจัยทั้งสิ้นเมื่อวานนี้ที่คุณโป๊ตคิดแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนคิดไหมคะ
4: เหมือนครับ
0: ค่ะ
4: ก็ได้สมใจดีครับ
0: เพราะคุณโป๊ตหรือเพราะเหตุปัจจัย
4: มีแต่คิดจริงๆแล้วเป็นเพราะเหตุและปัจจัยใช่ไหมครับ
0: ถ้าไม่มีปัจจัยที่จะให้สิ่งนี้เป็นอย่างที่คุณโป๊ตคิดก็ไม่เป็นใช่ไหมคะ
4: ถูกต้องครับ
0: แต่เมื่อคิดแล้วก็มีเหตุปัจจัยที่จะให้เป็นอย่างคิดก็เลยคิดว่าเราทำได้แต่ความจริงเพียงไม่มีปัจจัยที่จะเป็นอย่างที่คิดก็เป็นไม่ได้แต่คิดได้เพราะคิดแล้วนี่คือความละเอียดอย่างยิ่งนะคะที่จะนำไปสู่ความเข้าใจถูกต้องว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะแน่นอนเพราะเหตุว่าเราไปทำให้อะไรเกิดไม่ได้เลยค่ะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดเพราะมีปัจจัยไม่ให้ดอกไม้เหี่ยวได้ไหม
4: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะ
5: กราบเท้าท่านอาจารย์ที่เคารพมีข้อความว่าการที่สนใจในสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่สามารถทำให้บรรลุธรรมได้เพราะว่าในขณะที่เป็นอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาเป็นทางมโนทวารถ้าไม่พิจารณาดีๆก็เหมือนกับว่าการที่มาศึกษาในเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แต่ว่าจริงๆแล้วก็คือไม่ได้สอนให้สนใจสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ว่าสอนให้เข้าใจเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับจะมีความต่างกันอย่างไรแล้วก็ความละเอียดในเรื่องนี้ก็อยากให้ท่านอาจารย์ได้ช่วยอธิบายครับ
0: ค่ะพูดคำที่ไม่รู้จักเยอะเลยใช่ไหมคะ
5: ครับ
0: เพราะฉะนั้นสนใจมีหรือเปล่ามีจริงๆไหมคะ
5: สนใจมีจริงครับ
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
5: เป็นธรรมะครับ
0: ค่ะสนใจนี่แข็งไหมอ่อนไหม
5: สนใจไม่ใช่แข็งไม่ใช่อ่อนครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นสนใจมีจริงๆนะคะมองไม่เห็นเลยแต่ลักษณะสภาพที่ใส่ใจสนใจมีแน่นอน
5: ครับ
0: เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะมีสองอย่างนะคะอย่างหนึ่งก็คือว่าไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นไม่สนใจเพราะว่าไม่รู้จะสนใจได้ยังไงไม่ใช่สภาพรู้แต่เมื่อเป็นสภาพรู้แล้วเนี่ยค่ะหลากหลายมากมีสภาพธรรมะซึ่งเห็นได้ยินพวกนี้นะคะลักษณะนั้นเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏเราใช้คำว่าจิตแต่มีหลายคำนะคะมโนก็ได้มนัสก็ได้หัตถยะก็ได้แต่ขอให้เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะเป็นธาตุที่มีจริงธาตุธาตุรู้เกิดขึ้นต้องรู้เพราะมีสิ่งที่ปรากฏถ้าไม่มีสิ่งใดปรากฏจะบอกว่ามีธาตุรู้ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่เมื่อมีสิ่งใดปรากฏแสดงว่าต้องมีธาตุที่กำลังรู้สิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเดี๋ยวนี้ปรากฏเพราะมีธาตุเห็นที่เกิดขึ้นรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาขณะนี้เป็นอย่างนี้เสียงปรากฏเพราะเหตุว่ามีธาตุรู้ที่เกิดขึ้นได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นใส่ใจมีนะคะแต่ไม่ใช่จิตไม่ใช่ธาตุรู้แต่เป็นสภาพนามธรรมธาตุรู้ซึ่งไม่ใช่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏแต่ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะชอบไม่ชอบขยันเกียจคร้านง่วงนอนทุกอย่างหมดนะคะมีจริงๆเป็นธรรมะซึ่งไม่มีรูปร่างเป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นใส่ใจเป็นธรรมะประเภทไหนยังไม่รู้เลยแต่มีแต่ถ้าใช้ภาษาไทยนะคะเห็นอะไรสภาพเห็นมีนะคะแต่ก็มีสภาพที่ใส่ใจในสิ่งที่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นใส่ใจนี่มีจริงๆเช่นเดี๋ยวนี้ค่ะเห็นและใส่ใจในสิ่งที่เห็นใช่ไหมจะน้อยจะมากก็ใส่ใจแล้วพอสมควร ใช่ไหมคะถ้าเป็นสิ่งที่สนใจมากเห็นไหมคะสนใจมากใส่ใจมากสภาพนี้ต้องมีจริงก็ใส่ใจและสนใจในสิ่งที่ใส่ใจและสนใจนั้นมากแต่ทั้งหมดไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมสภาพรู้ซึ่งไม่ใช่จิตนะคะใช้คำว่าเจตสิกในภาษาไทยแต่ภาษาบาลีก็เจตสิกะง่วงมีจริงๆไหมคะเบื่อมีจริงๆไหมคะทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตและแต่ว่าจิตนั้นจะมีเจตสิกอะไรเกิดร่วมด้วยมากน้อยแค่ไหนก็เป็นธรรมะทั้งหมดไม่มีใครไปเลือกว่าให้จิตเห็นเนี่ยให้มีเจตสิกนั้นๆมาเกิดร่วมด้วยหรือว่าจิตได้ยินให้มีสภาพธรรมะนั้นๆมาเกิดร่วมด้วยเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะเหตุว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยสิ่งที่เกิดพร้อมกันนั่นแหละเป็นปัจจัยทำให้เกิดขึ้นถ้าศึกษาโดยละเอียดจะรู้จักพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า1ขณะจิตเกิดขึ้นจะต้องประกอบด้วยเจตสิกเท่าไหร่หลากหลายต่างกันมากเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งถ้าไม่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมนะคะเกิดแล้วตายก็ไม่รู้อะไรที่เป็นความจริงทั้งหมดเลยด้วยเหตุนี้ประโยคเมื่อกี้นี้นะคะก็คนที่พูดรู้ไหมว่าไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะทั้งหมดคุณธนากรทบทวนคำพูดทั้งหมดสิคะ
5: ครับก็เท่าที่ทรงจำได้นะครับใช้คำว่าการสนใจในสีเสียงกลิ่นรส
0: ค่ะเท่านี้ก่อนนะคะ
5: โผฏฐัพพะครับ
0: ถ้าไม่มีสีเสียงกลิ่นรสแล้วจะสนใจอะไร
5: ก็ไม่มีสิ่งที่จะ
0: ก็ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่พูดว่าสนใจในสีเสียงกลิ่นรสเพราะเหตุว่ามีสีเสียงกลิ่นรสให้สนใจ
5: ครับ
0: แล้วไงคะเป็นสิ่งที่มีจริงไม่ให้รู้เหรอ
5: จริงๆโดยคำครับก็คือสนใจด้วยอกุศลก็ได้สนใจด้วยความเข้าใจก็ได้แล้วก็ในขณะที่เพียงสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะปรากฏก็ไม่ใช่ขณะที่กำลังเข้าใจแต่ว่าก็มีข้อความที่กล่าวตอนหลังครับว่าเพราะว่าในขณะที่สีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะปรากฏไม่ใช่ขณะที่เป็นอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าฟังเผินมันก็เข้าใจผิดครับ
0: เข้ารู้จักอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาหรือเปล่าหรือคนที่ได้ฟังรู้จักหรือเปล่าพูดสามคำนะคะ
5: ครับ
0: อธิศีลอธิจิตอธิปัญญา
5: ครับ
0: ศีลคืออะไรจิตคืออะไรปัญญาคืออะไรถ้าไม่รู้ว่าคืออะไรก็ไม่มีประโยชน์เลยทุกคำเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะจริงๆนะคะศึกษาทีละคำ
5: ครับ
0: จนกระทั่งรอบรู้ในคำนั้นหมายความว่าไม่ผิวเผินสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงนั้นถูกต้องได้เพราะฉะนั้นยังไม่พูดถึงอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขานะคะศีลคืออะไร
5: ศีลก็คือปกติครับ
0: ปกติอะไรนะคะ
5: ต้องเป็นธรรมะคือจิตเจตสิกที่เป็นปกติที่เกิดขึ้นเป็นไป
0: ค่ะเดี๋ยวนี้จิตเจตสิกเกิดเป็นปกติหรือเปล่า
5: เป็นปกติครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นศีลหรือเปล่า
5: ก็เป็นศีลคร
0: ับ ค่ะแล้วเป็นศีลอะไรล่ะคะ
5: อกุศลศีล
0: ค่ะไม่ใช่อธิศีลเห็นไหมคะ
5: ครับ
0: เพราะฉะนั้นการที่จะสนทนาเรื่องอะไรเนี่ยขอให้นำเรื่องนั้นทีละคำมาให้เข้าใจก่อนไม่ฉะนั้นก็เสียประโยชน์เพราะเหตุว่าพูดไปทั้งชั่วโมง2ชั่วโมงกี่ชั่วโมงก็ไม่รู้ว่าคืออะไรด้วยเหตุนี้นะคะแต่ละคำจึงต้องกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงๆเพื่อจะได้เข้าใจถูกต้องขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีศีลไหมคะ
5: เดี๋ยวนี้มีศีลครับทั้งอกุศลทั้ง
0: ถ้าเป็นสภาพรู้นะคะจิตเจตสิกเกิดเป็นปกติใครก็บังคับบัญชาไม่ได้แล้ววันนี้ตั้งแต่เช้ามาปกติเป็นศีลอะไร
5: เป็นอกุศลครับ
0: เป็นอกุศลนะคะก็คือปกติเป็นอกุศลเราก็ใช้คำว่าอกุศลศีลเท่านั้นเองค่ะแล้วแต่ว่าปกติเป็นอะไรถ้าปกติเป็นกุศลขณะนั้นก็เป็นกุศลศีลเป็นปกติซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยใครก็บังคับบัญชาไม่ได้แล้วปัญญาล่ะคะคืออะไร
5: ปัญญาเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องครับ
0: เข้าใจอะไรถูกต้อง
5: เข้าใจ ในสิ่งที่กำลังปรากฏครับ
0: ค่ะถ้าไม่มีอะไรปรากฏก็เข้าใจไม่ได้ไม่รู้จะไปเข้าใจอะไรใช่ไหมคะ
5: ใช
0: ่พูดเท่านี้ก็ยังไม่เข้าใจอธิศีล
5: ครับ
0: ค่ะได้แต่ได้ยินชื่อแล้วก็พูดไปตามที่ไม่เข้าใจว่าอธิศีลคืออะไรถ้าไม่มีปัญญาศีลจะเป็นอธิศีลได้ไหม
5: ไม่ได้ครับแล้วก็ปัญญาก็ต้องเข้าใจสิ่งที่ปรากฏด้วยครับ
0: การสนทนาธรรมเนี่ยจะทำให้เข้าใจคำที่เราได้ยินและเรายังไม่เข้าใจเพิ่มขึ้นเช่นอธิศีลกับศีลได้ยินแล้วผ่านไปเลยหรือว่าจะสนทนาให้เข้าใจขึ้น
6: ชีวิตประจำวันก็คือมีปกติเป็นอกุศลหรือกุศลแต่ถ้าคำว่าอธิศีลเนี่ยต้องขอความกรุณาท่านอาจารย์ค่ะ
0: ถ้าไม่เข้าใจธรรมะนะคะจะเข้าใจอธิศีลไหมคะ
6: ถ้าไม่เข้าใจธรรมะก็เป็นไปไม่ได้เลยค่ะที่จะ
0: เพราะฉะนั้นก็พูดคำที่ไม่รู้จักและจะพูดคำที่ไม่รู้จักกันไปเรื่อยๆคะก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยขอให้เข้าใจถูกต้องจริงๆแม้แต่คำว่าธรรมะค่ะ
6: ขณะที่กำลังเข้าใจขนาดนั้นก็ค่อยๆลืมเป็นอธิศีล
0: จะรีบร้อนเป็นอธิศีลทำไมหรือจะเรียกชื่ออธิศีลทำไมคะเพียงแต่ว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะก็ยังไม่ได้เข้าใจจริงๆแค่ได้ฟังก็ยังเป็นคุณบุตรสกรก็ยังเห็นคุณบุตรสกรเพราะฉะนั้นไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นธรรมะ
6: แปลกนะท่านอาจารย์พอพูดถึงธรรมะนี้รู้สึกจะเป็นอะไรก็ไม่ทราบจะเหมือนกับว่าคิดไปไกลแต่ถ้าพูดว่ามีจริงๆไหมจริงค่ะตรงนี้ถึงจะสามารถเข้าใจได้ว่าขณะนี้กำลังมีอะไรที่กำลังปรากฏ
0: ค่ะแล้วก็ลืมใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
0: จนกว่าจะไม่ลืมเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินคำว่าอธิศีลต่างกับศีลธรรมดาใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นศีลธรรมดาก็คือสภาพรู้เนี่ยนะคะจิตเจตสิกปกติเป็นอย่างไรถ้าเป็นอกุศลก็เป็นอกุศลละศีลเพราะว่าปกติเป็นอกุศลเท่านั้นเองนะคะถ้าปกติเป็นกุศลขณะนั้นก็เป็นกุศลละศีลนี่คือเรื่องที่ฟังมาเดี๋ยวนี้เป็นอะไร
6: เดี๋ยวนี้ก็เป็นปกติค่ะที่ฟังท่านอาจารย์แล้วก
0: ็ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นศีลอะไรคะเดี๋ยวนี
6: ้เดี๋ยวนี้ไม่ทราบเลยครับว่าเดี๋ยวนี้เป็นอะไร
0: เห็นไหมคะก็ฟังแล้วก็ไม่ทราบก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยค่ะขอให้เข้าใจจริงๆในแต่ละคำว่าถ้าพูดถึงศีลต้องหมายความถึงสภาพรู้รูปมีศีลไม่ได้ค่ะไม่รู้อะไรเลยแต่ว่าสภาพรู้ก็มีทั้งจิตและเจตสิกกล่าวโดยละเอียดก็แยกไปแต่ถ้ากล่าวโดยรวมนะคะก็ทั้งจิตและเจตสิกหมายความว่าธรรมะที่เกิดร่วมกันในขณะนั้นเป็นอกุศลเพราะอกุศลและเจตสิกเกิดร่วมด้วยขณะนั้นก็เป็นอกุศลและศีลถ้าขณะที่กำลังฟังเข้าใจอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวนี้เข้าใจแล้วเป็นศีลอะไร
6: ขณะที่กำลังเข้าใจก็เป็นกุศลศีล
0: แล้วเมื่อไหร่จะเป็นอธิศีล
6: ก็ต้องฟังให้เข้าใจขึ้นจริง
0: ๆนี่คือความต่างละใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเข้าใจคำว่าศีลก่อนทั่วๆไปก็คือปกติมีทั้งอกุศลและศีลขณะที่เป็นอกุศลมีทั้งกุศลและศีลขณะที่เป็นกุศลแต่ว่าถ้ายังคงเป็นกุศลและอกุศลอยู่นะคะก็ยังไม่ใช่ผู้ที่ดับกิเลสหมดแต่สำหรับผู้ที่ดับกิเลสแล้วไม่มีทั้งกุศลและอกุศลเพราะฉะนั้นปกติของจิตซึ่งเคยเป็นกุศลก็เป็นอัพยากตะเพราะเหตุว่าไม่เป็นเหตุที่จะให้เกิดต่อไปเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่ได้ฟังนะคะอาจจะได้ฟังไม่บ่อยแต่อย่างน้อยที่สุดขอให้ได้เข้าใจพอสมควรว่าคำนั้นหมายความถึงอะไรเพราะว่าธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งมากนะคะแต่ละคำเนี่ยต้องเข้าใจจริงๆถ้าพูดถึงอัพยากตะภาษาบาลีนะคะแต่ภาษาไทยก็คือธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลเพราะฉะนั้นก็มีธรรมะสามประเภทละคือธรรมะที่เป็นกุศลหนึ่งธรรมะที่เป็นอกุศลหนึ่งและธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลอีกหนึ่งเนี่ยค่ะความเข้าใจต้องตามลำดับเพราะฉะนั้นธรรมะที่เป็นกุศลต้องเป็นสภาพรู้ดีถ้าเป็นอกุศลสภาพที่ไม่ดี ป็นสภาพรู้แต่ว่าสำหรับอัพยากตะเท่านั้นไม่มีคำว่าศีลอัพยากตะคือธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลตอบได้แล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่เคยฟังมาเลยคิดไม่ออกใช่ไหมคะกุศลพอได้ยินอกุศลก็พอได้ยินแต่ธรรมะที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลก็มีคิดดูสิคะจะงงไหมเพราะว่าเคยได้ยินแต่กุศลและอกุศลเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยขอให้เข้าใจจริงๆนะคะถ้าแบ่งธรรมะทั้งหมดเลยออกเป็นสามประเภทก็ธรรมะที่เป็นกุศลก็ต้องเป็นกุศลเป็นอกุศลไม่ได้ธรรมะที่เป็นอกุศลก็ต้องเป็นอกุศลและธรรมะที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลก็จะไปเป็นกุศลและอกุศลไม่ได้เนี่ยค่ะทั้งหมดเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่มีจริงๆนะคะไม่ใช่เราเลยแต่เป็นจิตหนึ่งธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เป็นเจตสิกสภาพเจตสิกนี่หลากหลายมากมี52ประเภทแล้วแต่ว่าจิตนั้นมีเจตสิกกี่ประเภทเกิดร่วมด้วยแต่เจตสิกก็เป็นเจตสิกเจตสิกจะไปเป็นจิตไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะไม่ว่าจะกี่โลกที่ไหนก็ตามแต่นะคะก็ต้องต่างกันเป็นสภาพรู้กับสภาพที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้สำหรับธรรมะที่มีจริงแต่ไม่รู้อะไรเช่นแข็งเสียงพวกนี้นะคะก็เป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นสำหรับสภาพธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลได้แก่อะไรบ้างเห็นไหมคะเราไม่เคยฟังมาเลยจะให้เราคิดออกเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้แต่เมื่อฟังแล้วได้ยินคำว่าอัพยากตะสงสัยอยากรู้ได้ยินคำว่าอธิศีลสงสัยอยากรู้แต่เราไม่มีพื้นความเข้าใจที่มั่นคงจริงๆเลยแล้วเราก็สับสนเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะทีละคำถ้าได้ยินคำว่าอัพยากตะไม่พยากรณ์ใช่ไหมคะว่าเป็นกุศลหรืออกุศลเพราะสภาพนั้นไม่ใช่กุศลจะบอกว่าเป็นกุศลได้ยังไงสภาพธรรมะนั้นไม่ใช่อกุศลจะบอกว่าเป็นอกุศลได้ยังไงเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่มีแต่ไม่ใช่กุศลและอกุศลได้แก่อะไรคะพอที่จะรู้สักอย่างไหมคะเอาแค่อย่างเดียวธรรมะที่เกิดขึ้นไม่รู้อะไรเลยมีเป็นรูปธรรมสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้เลยเป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นสภาพที่ไม่รู้อะไรเป็นกุศลไม่ได้เป็นอกุศลไม่ได้จึงเป็นอัพยากตธรรมเนี่ยค่ะถ้าได้ยินคำไหนขอให้เข้าใจคำนั้นพอสมควรไม่ใช่ว่าเก็บโน่นเก็บนี่แล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรอธิศีลเป็นธรรมะฝ่ายไหนคะ
6: ฝ่ายดีค่ะ
0: ค่ะ
6: เป็นฝ่ายปัญญาค่ะ
0: ถ้าไม่มีปัญญาก็เป็นอธิศีลไม่ได้เพราะฉันปัญญารู้อะไรเห็นไหมคะคำถามต้องมีเพื่อที่จะให้เข้าใจขึ้นสนทนาถามเพื่อให้คิดไตร่ตรองจะได้เป็นความเข้าใจที่มั่นคงขึ้นและก็ไม่ลืมด้วยเพราะฉันไม่ใจร้อนไปรู้คำแยะๆหมดเลยนะคะแต่ไม่รู้เลยว่าหมายความถึงอะไรแต่ศึกษาได้ยินคำไหนขอให้เข้าใจคำนั้นเช่นธรรมะทุกอย่างที่มีจริงๆกำลังมีแสดงว่ามีจริงแน่นอนนะคะก็ต้องเป็นธรรมะเพราะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่สิ่งที่มีจริงก็หลากหลายเป็นสภาพธรรมะที่ไม่รู้อะไรเลยมีลักษณะของตนของตนเช่นแข็งเป็นแข็งเสียงเป็นเสียงกลิ่นเป็นกลิ่นสภาพไม่รู้เป็นรูปธรรมสภาพรู้ก็มีสองอย่างนะคะคือจิตกับเจตสิกพระเชนก็ค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจค่ะพอได้ยินคำไหนก็ไตร่ตรองพระเชนกุศลธรรมได้แก่อะไรอกุศลธรรมได้แก่อะไรอัพยากตะธรรมได้แก่อะไรไม่ตอบเดี๋ยวนี้นะคะแต่ว่าตอนเย็นๆคิดถึงสิเท่าที่ได้ฟังมาแล้วเนี่ยพอที่จะนึกออกไหมจำได้ไหมธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากแต่ละคำเนี่ยค่ะจะมีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นตามลำดับเพราะฉะนั้นเวลาได้ฟังแล้วอย่าลืมความเข้าใจขั้นต้นจะต้องเป็นอย่างนั้นตลอดไปเปลี่ยนไม่ได้แต่ไม่ใช่หมายความว่าเราจะรู้ทั้งหมดทันทีแต่ต้องค่อยๆฟังค่อยๆพิจารณาค่อยๆเข้าใจมั่นคงขึ้นพระคือใครภาษาบาลีว่าอะไรคะคุณคำปัน
7: อาจารย์ครับก็พระนี่ก็เป็นคำไทยถ้ามาจากภาษาบาลีก็คือวระหมายถึงผู้ประเสริฐครับ
0: ค่ะเห็นไหมคะเรียกพระพูดถึงพระแต่ไม่รู้ความหมายของพระพระคือผู้ประเสริฐต่างกันแล้วกับคฤหัสถ์ แต่ประเสริฐอย่างไรไม่ใช่ว่าเขาว่าประเสริฐเราก็ประเสริฐด้วยนะคะแต่ต้องเข้าใจจริงๆว่าผู้ประเสริฐประเสริฐอะไรประเสริฐอย่างไรต่างกับคฤหัสถ์อย่างไรมิฉะนั้นแล้วเราก็จะไม่รู้จักพระแน่นอนเพราะฉะนั้นตอนนี้ทราบแล้วนะคะพระคือผู้ประเสริฐประเสริฐยังไงคะ
8: ก็น่าจะถือศีลเยอะกว่าปฏิบัติเยอะกว่า
0: ค่ะถือศีลเยอะกว่ามีอะไรบ้างข้อหนึ่งชัดเจนคือรับเงินทองไม่ได้ไม่ยินดีในเงินและทองรู้จักพระหรือยังยังไม่ถึงข้อสูงๆขึ้นไปเลยใช่ไหมคะค่ะแค่ข้อไหนคะคุณคำปัน
7: ครับที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงนี่ครับเป็นอาบัติที่ยังผู้ต้องนะครับให้จิตตกไปแต่ว่าก็สามารถที่จะกระทำคืนให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยได้ถ้าเป็นผู้ที่เห็นโทษครับเพราะว่าการรับเงินรับทองเป็นอาบัตินิสสักขิยปาจิตตีครับยังไม่ถึงกับขาดเป็นพระภิกษุแต่ไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุรูปใดก็ตามถ้าไม่ได้น้อมที่จะประพฤติตามพระธรรมวินัยมีการล่วงสิกขาบทก็ไม่ชื่อว่าเป็นพระภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ครับ
0: ผู้รู้น้อยก็ค่อยๆรู้เมื่อกี้นี้เราพูดถึงปกติของจิตคือศีลถ้าไม่มีจิตเจตสิกจะมีศีลไม่ได้เลยเพราะไม่รู้อะไรจะมีศีลได้ยังไงโต๊ะเก้าอี้ดอกไม้พวกนี้ไม่มีศีลแน่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสภาพรู้ธาตุรู้ที่เราเรียกว่าสัตว์บุคคลต่างๆเนี่ยปกติเป็นอกุศลก็มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปกติของจิตเป็นอย่างไรเราก็ใช้คำว่าศีลเช่นปกติเป็นอกุศลเนี่ยค่ะโกรธเขาขณะนั้นเป็นอกุศลศีลคือปกติต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นอกุศลจะเปลี่ยนเป็นกุศลไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะขณะนั้นแหละเป็นอกุศลศีลแล้วก็ถ้าเป็นทางฝ่ายดีนะคะเมตตาช่วยเหลือคนอื่นอภัยให้คนอื่นหวังดีต่อคนอื่นดีไหมคะขณะนั้นเป็นเราหรือเปล่าหรือเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะขณะใดที่ดีขณะนั้นเป็นกุศลศีลรู้จักศีลกี่ข้อคะ
8: ปกติ5ข้อ
0: ค่ะช่วยบอกได้ไหมคะเพราะว่าจะได้ไปถึงข้อที่ไม่รับเงินทอง5ข้อนี้สำหรับคฤหัสถ์เป็นปกตินะคะข้อที่1ค่ะจะได้รู้จักพระ
8: ข้อที่1ห้ามฆ่าสัตว
0: ์ของคฤหัสถ์ต่างกับพระนะคะแต่ว่าศีล5ก็เป็นนิจศีลที่คฤหัสถ์ควรจะเป็นคนดีคือเว้นทุจริต5ข้อยากเหมือนกันนะคะค่ะศีลข้อที่1
8: ห้ามฆ่าสัตว์
0: ไม่ใช่ห้ามห้ามไม่ได้ถ้าจะฆ่าเจตนางดเว้นด้วยตนเองใครก็บังคับใครไม่ได้วันหนึ่งก็มีแมงวันเข้าไปในห้องคนก็พยายามที่จะจับมันนะคะอีกคนก็บอกฆ่าเลยใช่ไหมคะแค่แมงวันหนึ่งตัวอกุศลจิตเกิดแล้วเพราะฉะนั้นมีใครไหมคะที่อยากจะถูกฆ่าเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ควรกระทำหรือเปล่าค่ะและขณะใดที่เว้นไม่ฆ่าขณะนั้นเป็นกุศลศีลเพราะสภาพจิตที่ดีงามเกิดขึ้นเว้นสิ่งที่ไม่ดีขณะนั้นเป็นศีลข้อที่หนึ่งรักษายากไหมคะข้อที่หนึ่ง
8: ก็พยายามอยู่นะคะ

0: ไม่ถึงกับฆ่าก็ยังคงเป็นการเบียดเบียนนะคะแล้วแต่เจตนาว่าแรงกล้าขนาดไหนเพราะว่าบางคนแค่ตีแค่แทงแค่ทำร้ายแต่ว่าไม่ถึงกับฆ่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอกุศลกรรมคือการกระทำเกิดขึ้นแล้วผลก็ต้องเป็นไปตามลำดับของการกระทำด้วยนี่เป็นเหตุเป็นผลแค่นี้ค่ะก็เป็นเรื่องที่ว่าถ้าจะเข้าใจจริงๆนะคะก็ไม่ใช่ว่าพูดนิดๆหน่อยๆแล้วก็ผ่านเลยไปเหมือนเข้าใจเรื่องเยอะๆแต่ความจริงไม่เข้าใจอะไรเลยเพราะฉะนั้นทุกคำถ้าเข้าใจแล้วนะคะไม่เปลี่ยนค่ะข้อที่สองภาษาไทย
1: ลักทรัพย์ป่ะคะ
0: ลักทำไงคะลัก
1: ลักขโมยอะไรพวกนี
0: ้นั่นสิคะทำไง
1: ต้องไม่ทำอะค่ะ
0: ไม่ลักไม่ขโมยถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้
1: เป็นของ
0: ด้วยอาการใดๆทั้งสิ้นเพราะของเขาไม่ใช่ของเราไปเอาของของเขามาได้ยังไงยักยอกก็ได้ใช่ไหมคะทั้งหมดที่เป็นทุจริตเว้นนี่คือหัดนะคะพระทำได้ไหม
1: ต้องไม่ทำอะค่ะ
0: แน่นอนเพราะว่าเป็นผู้ประเสริฐวรรคมากกว่า5อีกมีแค่2ข้อ3แล้วค่ะ
1: ถามมีดิค่ะ
0: เว้นการประพฤติผิดในสามีภรรยาหรืออะไรก็ตามแต่ที่ทรงบัญญัติไว้นะคะสตรีกี่จำพวกก็แล้วแต่อันนั้นก็ถ้าต้องการความละเอียดนะคะก็รู้ว่าเป็นเรื่องที่ควรเว้นจากความประพฤติที่ไม่เหมาะไม่ควรข้อ3แล้วนะคะข้อ4พูดคำไม่จริงเรื่องไม่จริงยากไหมคะบางคนเป็นนิสัยเพราะทำบ่อยๆถ้าไม่เว้น
1: แต่ถ้าสมมติว่าเราทำงานนะคะ
0: ค่ะ
1: มันต้องคุยงานเพื่อแต่ไม่ได้นั่งใจโกหกค่ะอาจารย
0: ์ค่ะ
1: ก็พยายามเหมือนกันโน้มน้าวเพราะเพื่อที่จะได้ซื้อของของเราอะไรอย่างเงี้ย
0: คุณเป็ดชอบเรื่องจริงหรือเปล่า
1: ชอบ
0: อยากให้ใครเข้ามาพูดเรื่องไม่จริงกับคุณเป็ดไหม
1: ไม่ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ชอบที่จะรู้ความจริงถึงความจริงนั้นจะผิดก็ยังดีกว่าพูดคำไม่จริงเขายังให้อภัยได้แก้ไขได้เพราะฉะนั้นถ้าใครยังคิดว่าต้องพูดคำไม่จริงเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้เพื่ออย่างนั้นเพื่ออย่างนี้นะคะคิดผิดเข้าใจผิดคนที่รู้จะไม่อภัยในการกระทำอันนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาโกรธแล้วก็อภัยไม่ได้แต่ไม่อภัยคือสิ่งที่ผิดต้องผิดสิ่งที่ผิดจะถูกไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องการคำจริงเรื่องจริงคนอื่นก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทำไมไม่พูดความจริงพอพูดแล้วขอโทษก็ได้อภัยให้ก็ได้เห็นใจเพราะว่าทุกคนก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเป็นโทษอย่างมากเลยในขณะที่พระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีอกุศลอยู่เพราะฉะนั้นบางขณะในบางพระชาติก็ต้องมีอกุศลกรรมแต่ไม่มีการพูดคำไม่จริงเพราะว่าเป็นสัจจะบารมีนี่เป็นสิ่งซึ่งจะเห็นได้จริงๆนะคะว่าถ้าเป็นผู้ที่จะรู้ความจริงก็ต้องจริงตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นนิดๆหน่อยๆก็ไม่ควรใช่ไหมคะถ้าเข้าใจว่าเป็นโทษค่ะเพราะว่าถ้าเราทำบ่อยๆก็เป็นนิสัยและไม่กล้าที่จะพูดความจริงด้วยแสดงให้เห็นถึงความไม่อาจหาญไม่กล้าที่จะเผชิญความจริงที่จะรู้ความจริงเพราะฉะนั้นคนที่เป็นอย่างนั้นจะไม่มีโอกาสรู้ความจริงได้ทั้งที่เดี๋ยวนี้ก็มีสิ่งที่มีจริงก็ไม่สามารถจะรู้ได้ถ้าเขายินดีพอใจที่จะพูดไม่จริงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยนะคะเป็นเรื่องใหญ่เพราะเหตุว่าทุกเรื่องพูดไม่จริงได้หมดไม่เว้นเลยข้อที่4แล้วใช่ไหมคะเหลืออีกข้อเดียวค่ะเกือบจบละ
1: สุรา
0: ค่ะ
1: สุรา
0: ค่ะไม่ดื่มของมึนเมาเพราะอะไรคะขับรถชนใช่ไหมคะก็เห็นกันอยู่ทุกวันทำร้ายกันคำที่ไม่เคยพูดกับ

0: การกระทำที่ไม่เคยทำก็ทำเพราะเป็นที่ตั้งของความประมาทอย่างยิ่งนี่คือศีล5ยังไม่ถึงการเป็นพระเลยถ้าเว้นได้ก็เป็นกุศลศีลแต่ผู้ที่จะเป็นผู้ประเสริฐต้องเว้นมากกว่านี้มากทั้งกายวาจาและใจที่มั่นคงกับการที่จะมีชีวิตอยู่ในเพศของบรรพชิตรู้จักพระแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไปวัดไปหาพระหรือทำอะไรแค่ได้ยินคำว่าพระจากคุณเป็ด
1: ไปปฏิบัตินะคะ
0: คุณเป็ดปฏิบัติเพื่ออะไร
1: เหมือนถึงเวลามั้งคะจ่าคือเราทำงานมาเยอะเพื่อนเพื่อนชวนหรือว่าเรารู้สึกว่าอยากไปปฏิบัติเพื่อได้อย่างที่คุณโป๊ตบอกนั่งไปก็เดี๋ยวก็แวบนู่นแวบนี่มันมีช่วงที่ไม่แวบนิดเดียวเอง
0: ใครสอนว่าธรรมะทั้งหลายบังคับได้
1: ไม่มีค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมนะคะไม่อยากจะแวบก็แวบอยากได้ยินเสียงนี่ไหมคะเนี่ยเสียงที่กำลังได้ยินเนี่ยอยากได้ยินไหมมีเสียงปรากฏใช่ไหมคะได้ยินอะไรหรือเปล่าคะ
1: ได้ยินเสียงอาจารย์ค่ะ
0: บังคับให้ไม่ได้ยินได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ก็ธรรมดาเมื่อรู้ว่าเป็นธรรมดาจะไปบังคับเลยค่ะแล้วจะรู้ความจริงหรือว่าบังคับไม่ได้เพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของการไปปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้แวบหรือไงคะหรือเพื่ออะไร
1: ก็เหมือนไปสงบใจได้นิดๆหน่อยๆค
0: ่
1: ะ
0: นั่นสิคะเหมือนทำได้ใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะสงบคืออะไรคะ
1: ต้องไม่คิดอะค่ะ
0: เป็นไปได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค
0: ่ะแล้วทำอะไรกันไปทำสิ่งที่ทำไม่ได้เป็นไปไม่ได้และไปนั่งทำอะไรข้อสำคัญคือไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้ารู้จักลองบอกหน่อยสิคะพระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนให้เข้าใจถูกหรือว่าไม่ให้เข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นทั้งที่กำลังมีกำลังปรากฏตั้งแต่เกิดจนตายทุกวันไม่เคยรู้มาก่อนแต่จะรู้เมื่อได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเพื่ออนุเคราะห์ให้คนที่ไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะเมื่อฟังพระธรรมแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจขึ้นจึงรู้จักความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าจากการที่ไม่เข้าใจอะไรไม่รู้อะไรก็ได้รู้ได้เข้าใจขึ้นถ้าคำนั้นทำให้เข้าใจจึงเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่คำใดก็ตามนะคะไม่ทำให้เข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นคำนั้นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมีใครเป็นที่พึ่งตอนปฏิบัติทำยังไงคะ
1: เขาก็ให้เดินนะคะ
0: ค่ะเขาให้เดินแล้วเราก็เดินเขาให้ทำอะไรเราก็ทำแล้วเข้าใจอะไรไม่มีในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยขณะนี้นั่งสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ได้ไหมคะถ้าฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะที่กำลังรับประทานอาหารสามารถที่จะเข้าใจขณะนั้นได้ไหมเมื่อเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะที่กำลังทำงานสามารถที่จะเข้าใจสภาพที่มีจริงในขณะนั้นได้ไหมในเมื่อเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเป็นคำที่ทำให้เข้าใจถูกไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามที่มีจริงๆขณะนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างที่มีนะคะโดยประการทั้งปวงถึงที่สุดซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงได้เลยเพราะเหตุว่าสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะเป็นธรรมะเห็นเปลี่ยนเห็นให้เป็นได้ยินได้ไหมคะแล้วเดินทำอะไรมีไหมคะในพระไตรปิฎกที่ใครไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระผู้มีพระภาคตรัสให้เขาเดินมีไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนเพราะว่ามีอีกมากที่เป็นประโยชน์ที่สามารถที่จะเข้าใจได้แม้เดี๋ยวนี้และจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะได้เข้าใจคำนั้น แต่คำอื่นทั้งหมดที่ไม่พูดถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆเดี๋ยวนี้ให้เข้าใจคำนั้นไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเวลาที่เข้าใจแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะรู้เลยคำไหนเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำไหนไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะแม้สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้พูดให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีแล้วจะไปเข้าใจอะไรสิ่งที่ผ่านไปแล้วหมดแล้วไม่กลับมาอีกพรุ่งนี้อะไรจะเกิดไม่มีใครรู้เลยแน่ๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่จะรู้ถูกเห็นถูกคือสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงๆและสิ่งที่มีจริงก็กำลังมีด้วยเพราะฉะนั้นจะมีปัญญาเข้าใจถูกเห็นถูกก็ต้องในสิ่งที่กำลังมีไม่ใช่สิ่งที่หมดไปแล้วหรือว่าสิ่งที่ยังไม่มาถึงแล้วก็การฟังนี้เพื่ออะไรคะไม่ว่าฟังอะไรเพื่อเข้าใจในสิ่งที่ฟังเพราะฉะนั้นถ้าฟังแล้วเข้าใจนะคะวันหนึ่งสามารถที่จะรู้ความจริงตรงตามที่ได้ฟังจากปริยัติคือรอบรู้ในแต่ละคำที่ได้ฟังถูกต้องถ้าได้เข้าใจถูกต้องแล้วนะคะก็จะรู้ได้ค่ะว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะสามารถเข้าใจได้แต่เข้าใจเองไม่ได้ต้องฟังพระธรรมจากผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้พระเชนก็รู้ได้นะคะว่าฟังพระธรรมหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้เกิดความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้น
2: ครับที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวให้ได้คิดนี่ก็เป็นประโยชน์นะครับว่าจะได้รู้จักว่าพระคือใครนะครับซึ่งก็เป็นผู้ที่ประเสริฐประเสริฐเพราะคุณความดีตั้งแต่มีอัธยาศัยใหญ่ที่จะสละอาคารบ้านเรือนนะครับสละวงศาคณาญาติสละกองทรัพย์สมบัติสละญาติสนิทมิตรสหายเพื่อมุ่งสู่พระธรรมวินัยจริงๆครับเพื่อศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาจึงจะเป็นพระภิกษุจริงๆในพระธรรมวินัยนี้ครับ
0: เพื่อขัดเกลากิเลสไม่ใช่ปล่อยให้กิเลสเพิ่มมากทุกวันใช่ไหมคะแต่เพราะเห็นโทษแล้วก็เป็นผู้ที่สามารถจะประพฤติอย่างประเสริฐที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตด้วยคุณเป็ดรู้จักพระหรือยังคะพระภิกษุในธรรมวินัยเพราะเหตุว่าถ้าไม่รู้จักอย่างนี้ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทด้วยพระองค์เองนะคะหลังจากที่มีผู้ที่ประพฤติสิ่งที่ไม่สมควรก็ประชุมสงฆ์และก็ให้พิจารณาว่าสิ่งนั้นควรแก่เพศบรรพชิตไหมเมื่อสงฆ์เห็นว่าควรหรือไม่ควรอย่างไรก็ตามนะคะก็บัญญัติตามที่ที่ประชุมมีมติเพราะเหตุว่าต้องเป็นผู้ที่ตรงถ้าไม่สมควรก็ประพฤติไม่ได้และก็ให้ประพฤติแต่สิ่งที่สมควรเท่านั้นคุณเป็ดคิดว่าพุทธบริษัทเราเนี่ยควรจะรู้จักพระภิกษุไหมคะหรือว่าคิดว่าพระภิกษุแต่ว่าไม่รู้จักว่าเป็นภิกษุในธรรมวินัยหรือเปล่าเพราะไม่ได้เข้าใจเลยว่าพระภิกษุคือใครผู้ที่ไม่ประพฤติตามพระวินัยในครั้งโน้นก็มีพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุเหล่านั้นว่ายังไงบ้างคะคุณคำปัน
2: ครับมีมากครับท่านอาจารย์ครับก็ไปทีละคำครับอย่างเช่นโมฆะบุรุษครับก็คือผู้ที่ว่างเปล่าจากคุณความดีเพราะว่าไม่ได้น้อมประพฤติตามพระธรรมวินัยไม่มีความเคารพยำเกรงในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ค่ะถ้าเราเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะเคารพผู้ที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ไหม
2: นอกจากนั้นก็จะมีอีกหลายคำนะครับก็คือเป็นมหาโจรครับเพราะว่าเป็นโจรในคราบของภาคกสาวพัทครับเพราะว่าบอกว่าจะประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเป็นผู้ที่เหมาะควรแก่ก้อนข้าวของชาวบ้านแต่พอรับก้อนข้าวที่ชาวบ้านถวายด้วยศรัทธาแล้วหรือว่าปัจจัยต่างๆแล้วแต่ว่าไม่ได้ทำตัวให้คุ้มค่ากับก้อนข้าวของชาวบ้านแต่ประพฤติผิดไม่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยก็เป็นผู้ที่หลอกลวงชาวบ้านเป็นมหาโจร
0: ค่ะถ้าบวชแล้วนะคะไม่ศึกษาธรรมวินัยเพราะว่าการบวชเพื่อที่จะขัดเกลากิเลสด้วยการเข้าใจพระธรรมเพราะเหตุว่าถ้าไม่เข้าใจธรรมะจะขัดเกลากิเลสได้ยังไงด้วยเหตุนี้ถ้าผู้ใดบวชแล้วเป็นพระภิกษุแต่ไม่ศึกษาพระธรรมวินัยไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยนะคะ เราก็รู้ได้ว่าผู้นั้นเป็นมหาโจรเป็นโมฆะบุรุษ
2: ครับนอกจากนั้นนะครับก็เปรียบเหมือนกับบุคคลรีบครับก็สังเกตดูนะครับข้าวรีบสีจะเป็นสีเหลืองแต่ข้างในไม่มีเมล็ดข้าวไม่มีข้าวสารอยู่ข้างในก็เหมือนกับผู้ที่สละอาคารบ้านเรือนแล้วนะครับไปครองผ้ากาสาวพัสซึ่งเป็นผ้าของเพศบรรพชิตแต่ว่าข้างในคือจิตใจของท่านไม่ได้มีคุณธรรมเลยไม่ได้ขัดเกลากิเลสไม่ได้มีความเคารพยำเกรงในพระรัตนตรัยเลยเที่ยวย่ำยีสีขาบทน้อยใหญ่ก็เป็นโทษสำหรับผู้นั้นเปรียบเหมือนกับข้าวรีบที่ดูเหมือนเป็นข้าวจริงๆแต่ข้างในไม่มีเลยก็คือพระรูปนั้นไม่มีคุณธรรมใดๆเลยคำหนึ่งที่ปรากฏในอรรถกถาพรหมชาลสูตรก็คือกล่าวถึงเศรษฐีหัวโล้นกล่าวถึงว่าเป็นผู้ที่สะสมปัจจัยสะสมอาหารในอรรถกถาครับแสดงไว้ชัดเจนว่าแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นะครับซึ่งเป็นบุคคลผู้เลิศผู้ประเสริฐที่สุดในโลกแม้ข้าวสารเพียงเล็กน้อยที่จะเก็บไว้เพื่อวันรุ่งขึ้นไม่มีสำหรับพระองค์นี่คือความประเสริฐสูงสุดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่บัญญัติพระวินัยด้วยพระองค์เองเพราะฉะนั้นพระภิกษุรูปใดก็ตามที่สะสมลาภสักการะสะสมวัตถุต่างๆเพื่อประโยชน์ของตัวเองก็เป็นเศรษฐีหัวโล้น
0: คุณเป็ดคะคิดว่ามีประโยชน์ไหมที่จะได้เข้าใจพระธรรมวินัย
1: มากเลยค่ะอาจารย
0: ์ค่ะมิฉะนั้นแล้วทุกคนก็เห็นประโยชน์ของการที่จะดำรงพระศาสนาสำหรับคนรุ่นหลังต่อไปแต่ว่าถ้าไม่เข้าใจพระธรรมวินัยหรือเข้าใจผิดนะคะเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นการดำรงรักษาไว้ซึ่งพระธรรมเพราะฉะนั้นชาวบ้านในครั้งโน้นนะคะเวลาที่พระภิกษุไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเขากล่าวว่ายังไงคะเพ่งโทษติเตียนโพนธนาเพื่อประโยชน์ค่ะเพ่งโทษที่นี่หมายความว่าให้เห็นโทษไม่ใช่อย่างไปพยายามหาโทษคนอื่นซึ่งเขาไม่ได้ทำผิดแล้วเราไปเพ่งโทษไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่เมื่อทำผิดแล้วเพ่งโทษให้รู้ว่านั่นผิดแล้วก็ติเตียนทำผิดแล้วจะสรรเสริญได้อย่างไรเพราะฉะนั้นชาวบ้านซึ่งเป็นคฤหัสถ์เนี่ยค่ะก็เพ่งโทษเพราะเขารู้ว่าผู้ใดประพฤติตามพระวินัยและผู้ใดไม่ได้ประพฤติตามพระวินัยนะคะเมื่อไม่ประพฤติก็ให้รู้เสียว่าไม่ได้ประพฤติตามพระวินัยเพราะฉันก็ติเตียนไม่สมควรที่จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็โพนธนาโพนธนาที่นี่นะคะไม่ได้หมายความว่าไปกล่าวความชั่วร้ายของคนอื่นนะคะแต่กระจายข่าวให้รู้ทั่วกันเพื่อที่จะรักษาพระธรรมวินัยว่าที่ถูกต้องนั้นต้องประพฤติปฏิบัติอย่างไรเป็นหน้าที่ของคฤหัสถ์ด้วยมิฉะนั้นแล้วก็จะไม่มีการที่จะดำรงพระศาสนาไว้ได้ถ้าคฤหัสถ์ไม่รู้พระธรรมวินัยด้วยตามสมควรและตอนนี้เรากำลังเพ่งโทษหรือเปล่าคะเพื่อประโยชน์เพราะฉะนั้นติเตียนแน่นอนค่ะสำหรับผู้ที่ไม่ประพฤติตามพระธรรมวินัยและโพนธนาด้วยคือบางคนบอกว่าไม่ต้องพูดพูดทำไมใช่ไหมคะแต่ต้องพูดเพื่อประโยชน์มิฉะนั้นแล้วจะรู้จะเข้าใจถูกต้องได้ยังไงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะเพื่อการขัดเกลาและสำหรับผู้ที่เป็นพุทธบริษัทก็ขัดเกลากิเลสในเพศของตนเช่นคฤหัสถ์นะคะก็ศึกษาพระธรรมวินัยด้วยมิฉะนั้นก็จะไม่รู้ว่าอะไรเป็นธรรมะอะไรเป็นวินัยอะไรไม่ใช่ใช่ไหมคะอย่างไปปฏิบัติอย่างเนี้ยยังไม่รู้เลยว่าปฏิบัติคืออะไรเดี๋ยวนี้เป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเพราะมีจริงๆก็ไม่รู้ว่าจะรู้สิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ได้อย่างไรต้องตามลำดับของปัญญาด้วยเพราะเหตุว่าปัญญาคือความเห็นถูกความเข้าใจถูกมิฉะนั้นแล้วนะคะก็เพียงแต่ได้ยินชื่อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะไม่ได้เข้าไปนั่งใกล้คือศึกษาคำสอนจนกระทั่งเห็นพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณซึ่งถ้าพระองค์ไม่ทรง บำเพ็ญบารมีที่จะตรัสรู้และทรงแสดงจะไม่มีใครมีโอกาสได้เข้าใจสิ่งที่มีในขณะนี้ตามความเป็นจริงได้เลยเพราะฉะนั้นการศึกษาต้องตามลำดับไม่รู้อะไรเลยแล้วไปปฏิบัติผิดแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความหวังดีก็ต้องทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดใครจะอยากให้ใครต้องได้รับโทษอย่างมากในการที่ประพฤติผิดพระวินัยโทษก็คือว่าเกิดในอบายภูมิไม่ละอายต่อพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากบวชแล้วบวชแล้วทำอะไรเพราะว่าในสมัยโน้นนะคะไม่มีใครหรอกที่จะอยากบวชแต่เพราะว่ารู้ว่าชีวิตคฤหัสถ์คับแคบสำหรับเขาเพราะว่าทั้งวันเนี่ยก็เป็นเรื่องของอกุศลทั้งนั้นแต่ชีวิตของบรรพชิตของพระภิกษุนี่ค่ะตั้งแต่เช้าตื่นจนหลับเป็นชีวิตที่ขาดกราวกิเลสดุจสังขัดหมายความว่าทุกอย่างตั้งแต่ตื่นค่ะจะต้องเป็นเรื่องของการที่จะศึกษาธรรมะประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยทั้งหมดเพราะเป็นผู้ประเสริฐเป็นสาวกเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเรานับถือพระรัตนตรัยมีพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะนะคะเป็นที่พึ่งพึ่งยังไงคะถ้าไม่เข้าใจธรรมะถ้าไม่ศึกษาธรรมะพึ่งขอโน่นขอนี่กราบทีนึงก็ขอเยอะแล้วไม่เข้าใจอะไรเลยก็ไม่ต้องกราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเพียงขอกราบใครก็ได้ที่คิดว่าจะให้ใช่ไหมคะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้สิ่งที่ประเสริฐที่สุดซึ่งไม่มีใครจะให้ได้นอกจากพระองค์คือคำสอนให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีซึ่งยากนะคะถ้าเราไม่เริ่มต้นก็จะไม่มีวันถึงการที่จะขัดเกลากิเลสได้แม้ว่ากิเลสมีมากนะคะหมดได้แต่ต้องด้วยความเพียรและด้วยบารมีอื่นๆนะคะถ้าเราเห็นประโยชน์เราก็ทำใช่ไหมคะแต่สิ่งใดที่ไม่มีประโยชน์เราจะทำหรือทำทำไมในเมื่อไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แล้วยากแสนยากก็สมควรแก่การที่จะสะสมเพราะฉะนั้นคฤหัสถ์ที่ดีนะคะก็คือเป็นผู้ที่ศึกษาพระธรรมด้วยแล้วก็ขัดเกลากิเลสด้วยตามการสะสมที่จะเป็นไปได้ไม่ใช่เชื่อง่ายและก็ไม่ใช่ทำตามคำของใครเพราะว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้สั่งใครเลยทั้งสิ้นนะคะแต่ทรงแสดงเพราะฉะนั้นทุกคำที่เป็นพระพุทธพจน์เนี่ยค่ะมีปัญญาในทุกคำเช่นละชั่วไม่ได้บอกให้คนหนึ่งคนใดละเลยเพราะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาปัญญาที่รู้ว่าไม่ดีนั่นแหละละแต่ถ้าไม่รู้ว่าไม่ดีจะละทำไมจะละได้ยังไงในเมื่อยังไม่เห็นความเป็นโทษของอกุศลด้วยเหตุนี้นะคะผู้ที่จะละอกุศลก็คือผู้ที่เห็นโทษของธรรมะที่เป็นอกุศลทุกคำนะคะเป็นเรื่องของปัญญาทั้งหมดและถ้าพุทธบริษัทไม่ศึกษานะคะพระศาสนาก็อันตรธานและถ้าเข้าใจผิดก็ช่วยกันทำลายพระพุทธศาสนาแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องรู้นะคะถ้าพุทธบริษัทช่วยกันทนุบำรุงพระศาสนาคือต้องศึกษาพระธรรมให้เข้าใจถูกต้องไม่ใช่ว่าให้คนอื่นศึกษาแล้วเราไม่ศึกษาทุกคนคิดอย่างนี้เหมือนกันหมดก็ไม่มีใครศึกษาเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งคนนี่นะคะซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งตนเองและผู้อื่นก็คือได้ฟังพระธรรมและเข้าใจพระธรรมประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมเพราะปัญญาที่เข้าใจไม่ใช่ว่ามีความเป็นตัวตนที่จะสามารถทำอะไรได้แต่เมื่อมีปัญญาแล้วนะคะปัญญานำไปในกิจทั้งปวง
2: ครับนี่คือความประเสริฐของการที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมนะครับคำที่ได้ยินได้ฟังนะครับก็จะค่อยๆกระจ่างขึ้นนะครับแม้แต่คำว่ารัตนะครับซึ่งท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับพระรัตนตรัยใช่ไหมครับสิ่งที่มีค่าสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่ไม่มีอะไรเทียบเท่าสิ่งที่ปรากฏได้โดยยากและเป็นเครื่องบริโภคใช้สอยของบุคคลผู้ไม่ต่ำสามนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่เห็นคุณค่าเห็นประโยชน์จริงๆนะครับที่จะเป็นผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งก็คือพึ่งด้วยการศึกษาพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงครับ
3: ท่านอาจารย์ครับเมื่อไม่นานนี้ พระภิกษุได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ถึง4ใบเนี่ยชาวบ้านก็ยินดีกับเขาแต่ผมไม่ยินดีกับเขาเนี่ยเป็นความเข้าใจผิดหรือถูกอย่างไรครับท่านอาจารย
0: ์ใครเป็นคนนำสุขมาให้เขาก
3: ุศลธรรมที่เขาทำไว้ในปางก่อน
0: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะนี้กำลังเห็นหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นนะคะมีสิ่งที่ถูกเห็นถ้าสิ่งที่ถูกเห็นนะคะเป็นสิ่งที่น่าพอใจสวยงามดีขณะนั้นก็เป็นเพราะเหตุที่ได้กระทำไว้เป็นปัจจัยให้แม้เหตุนั้นได้กระทำไว้นานแสนนานนะคะแต่ถึงเวลาที่จะให้ผลก็ทำให้จิตเห็นเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ดีที่น่าพอใจไม่มีใครจะนำมาให้ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเหตุเท่านั้นที่จะนำมาซึ่งผลที่แล้วแต่ได้กระทำไว้มากน้อยแค่ไหนก็เป็นอย่างนั้นถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะมีเขาไหมคะหรือว่ามีเห็น
3: มีแต่เห็น
0: ค่ะมีแต่เห็นซึ่งเกิดเพราะเหตุที่ได้กระทำแล้วและจะรู้สึกยังไงเลยคะหรือว่าต้องรู้สึกหรือว่าแล้วแต่ขณะนั้นอะไรจะเกิดขึ้นก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าใครได้ดีมีสุขรู้ว่าเป็นผลของกุศลที่ได้กระทำแล้วอนุโมทนาในกุศลที่ทำให้ผลเกิดขึ้นถูกหรือผิด
3: ถูก
0: ค่ะต้องเป็นเรื่องๆค่ะและต้องเป็นขณะจิตด้วยเพราะฉะนั้นไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้นะคะว่าได้กระทำกรรมไว้มากน้อยแค่ไหนและกรรมแต่ละกรรมเนี่ยกล้ามากหรือว่าอ่อนนะคะไม่กล้ามากนั่นก็แล้วแต่ว่าถึงแม้พระผู้มีพระภาคใกล้จะปรินิพพานนะคะกรรมที่เป็นอกุศลที่ได้กระทำแล้วในอดีตนานมาแล้วก็ยังทำให้พระองค์ประชวรก่อนที่จะปรินิพพานได้เพราะฉะนั้นไม่มีใครสามารถที่จะรู้กรรมที่ได้กระทำแล้วนะคะในชาตินี้พอจะรู้แต่ก็จำได้ก็คงไม่หมดและชาติก่อนๆอีกมากก็แล้วแต่ว่าถึงวาระที่กรรมไหนพร้อมที่จะให้ผลทำให้วิบากคือผลของกรรมเกิดขึ้นนะคะขณะแรกที่สุดคือเกิดและเมื่อเกิดแล้วก็มีตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสถ้าเป็นสิ่งที่ดีน่าพอใจนะคะต้องเป็นเพราะกุศลที่ได้ทำแล้วเพราะฉะนั้นจะนั่งร้องไห้เสียใจถ้าสมมติว่าเป็นผลของอกุศลกรรมก็ไม่มีใครทำให้นอกจากกรรมที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีเขาแต่ว่าขณะใดก็ตามมีการเห็นสิ่งที่น่าพอใจขณะนั้นเป็นผลของกุศลที่ได้กระทำแล้วถ้าไม่เรียกชื่อธรรมะแต่ก็มีลักษณะของธรรมะ
3: ครับ
0: ความยินดีหรือยินร้ายก็ห้ามไม่ได้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วแต่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ความถูกต้องอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นก่อนจะยินดีเนี่ยมีความถูกต้องไหมที่พระภิกษุถูกลอตเตอรี
3: ่ไม่ถูกต้องเลย
0: ไม่ถูกต้องจะยินดีกับความไม่ถูกต้องไหมคะ
3: กับผมไม่ยินดีด้วย
0: ค่ะ
2: ครับท่านอาจารย์ครับที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวให้ได้คิดนะครับว่าการที่จะมีลอตเตอรี่ก็ต้องมีการซื้อใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ควร
0: ค่ะทีนี้ไม่ซื้อแต่มีคนเอามาให้ได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ครับท่านอาจารย์ครับ
0: ถึงให้ก็รับไม่ได
2: ้ครับสิ่งที่ควรก็คือศึกษาพระธรรมวินัยรักษาพระธรรมวินัยอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องครับเพราะว่ามีในสิกขาบทด้วยนะครับว่าพระภิกษุปราศจากการซื้อขาย1 นะครับปราศจากการซื้อขายไม่มีการซื้อของนะครับในส่วนของพระภิกษุไม่มีการขายด้วยและที่สำคัญนะครับการเล่นอะไรก็ตามที่มันไม่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยที่เรียกว่าเล่นการพนันประการต่างๆการเล่นที่ไม่เหมาะสมพระภิกษุในพระธรรมวินัยไม่กระทำเพราะฉะนั้นก็ต้องครอบคลุมความประพฤติที่ดีงามทั้งหมดที่เหมาะควรแก่เพศบรรพชิตจริงๆผู้ที่บวชเข้าไปแล้วนะครับจะไม่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะไม่ควรเลยเหมือนอย่างคฤหัสถ์ไม่มีเพราะว่าเป็นเพศที่สูงยิ่งที่จะต้องศึกษาพระธรรมวินัยแล้วก็ขัดเกลากิเลสจริงๆครับ
0: แต่ทุกอย่างต้องชัดเจนนะคะเพราะว่าหลายคนก็อาจจะไม่แน่ใจเพราะว่าพระภิกษุไม่ได้ซื้อแต่ว่ามีคนเอาไปให้แต่คิดดูค่ะชีวิตของพระภิกษุต่างกับคฤหัสถ์ที่ไม่ยินดีในเงินและทองเพราะเหตุว่าเงินและทองนำมาซึ่งรูป เสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอย่างชาวบ้านเพราะฉะนั้นชาวบ้านเนี่ยค่ะเต็มไปด้วยความเพลิดเพลินนะคะในสิ่งที่มีในชีวิตประจำวันรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแต่พระภิกษุสละแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่นำไปให้พระภิกษุซึ่งจะนำมาซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่สัมผัสทางกายเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะเหตุว่าเป็นผู้ที่สละแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะถวายสิ่งหนึ่งสิ่งใดแก่พระภิกษุผู้นั้นต้องเป็นผู้ที่เข้าใจพระวินัยตามสมควรด้วยว่าสิ่งใดควรและสิ่งใดไม่ควรเพราะฉะนั้นถ้ารับไว้ก็เหมือนกับรับเงินและทองหรือว่ารับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนะคะถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าจะถูกลอตเตอรี่หรือเปล่าแต่ก็รับแล้วด้วยความหวังด้วยความยินดีด้วยความพอใจเพราะฉะนั้นการที่จะกล่าวถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะต้องชัดเจนมิฉะนั้นก็จะมีผู้กล่าวว่าไม่ได้ซื้อนำมาถวายเองแต่รับได้หรือในเมื่อสิ่งนั้นก็เหมือนกับเงินและทองถ้าเห็นใครถวายเงินให้พระภิกษุรู้สึกยังไงคะรับด้วยนับด้วยรับก็แตะต้องแล้วรับแล้วไม่ถูกต้องใช่ไหมคะแล้วนับด้วยยินดีหรือเปล่าในขณะนั้นเพราะฉะนั้นแม้เพียงยินดีก็ไม่ใช่เพศบรรพชิตเหมือนงูพิษเท่ากับเขาถวายงูพิษมาให้เพื่อที่จะกัดทำลายความเป็นภิกษุซึ่งอันตรายอย่างยิ่งค่ะเพราะเหตุว่าปฏิญาณตนหรือว่าให้คนอื่นรู้นะคะประกาศโดยทั่วไปว่าเป็นภิกษุแต่ว่าความประพฤติไม่ใช่เป็นไปตามพระวินัยเพราะฉะนั้นถ้าเห็นอย่างนี้นะคะหวังดีเอ็นดูสงสารถ้าสามารถที่จะเกื้อกูลได้โดยการที่จะชี้แจงหรือกราบเรียนอะไรก็แล้วแต่จะทำได้แต่ว่าคฤหัสถ์เนี่ยค่ะยากเพราะเหตุว่าพระภิกษุเป็นเพศที่สูงกว่าเพราะฉะนั้นหนทางเดียวที่คฤหัสถ์จะทำได้ในฐานะของพุทธบริษัทที่มีความหวังดีต่อกันจริงๆนะคะก็คือให้บุคคลนั้นได้ทราบว่าจะต้องประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยอย่างไรเพราะฉะนั้นการที่กล่าวถึงพระวินัยเนี่ยค่ะเพื่อประโยชน์จริงๆสำหรับให้คฤหัสถ์ได้รู้นะคะว่าไม่ควรจะไปทำให้เพศบรรพชิตเนี่ยต้องได้รับโทษเพราะการกระทำของเราถ้าคฤหัสถ์ไม่ถวายนะคะภิกษุไม่ตกนรกไม่ไปอบายภูมิแต่ถ้ารับเงินและทองจากโลกนี้ไปแล้วนะคะที่ไปก็คืออบายภูมิมีใครอยากเห็นใครตกนรกบ้างไหมคะค่ะถ้ามีทางที่จะช่วยได้ก็ควรที่จะหวังดีนะคะโดยกล่าวถึงข้อความตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงไว้แล้ว
2: แม้แต่ในสมัยพุทธกาลเองนะครับผู้ที่เป็นพุทธบริษัทนี่นะครับท่านเป็นผู้ที่เข้าใจพระธรรมเวลาท่านเห็นอะไรที่ไม่ควรนี่นะครับท่านก็สามารถที่จะชี้แจงให้ผู้อื่นได้เข้าใจได้อย่างเช่นนายบ้านชื่อมณิจุลกะนี่นะครับท่านเป็นผู้ที่เข้าใจพระธรรมวินัยนะครับท่านก็สามารถที่จะกล่าวชี้แจงในที่ประชุมได้ว่าในเมื่อพระภิกษุก่อนบวชเป็นผู้ที่สละอาคารบ้านเรือนสละกองทรัพย์สมบัติแล้วสละเงินและทองแล้วแล้วเพราะเหตุใดจึงจะไปรับเงินและทองอีกเพราะว่าเพศบรรพชิตเป็นเพศที่สูงยิ่งจริงๆเป็นเพศที่มุ่งสู่ภาวะของความเป็นผู้ที่เว้นทั่วเว้นจากเครื่องติดข้องอย่างที่คฤหัสถ์เคยเป็นเว้นจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นความเป็นบรรพชิตความเป็นเพศที่สูงยิ่งก็ต้องเป็นเพศที่สละจริงๆครับและสิ่งที่จะเกื้อกูลได้ก็คือการได้ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมและน้อมประพฤติตามพระธรรมวินัยครับผู้ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาก็มีส่วนสำคัญในการที่จะช่วยการรักษาความถูกต้องด้วยการศึกษาให้เข้าใจแล้วก็กล่าวในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นจะได้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องตามไปด้วยครับ
0: คุณตายศึกษาพระธรรมใช่ไหมคะ
4: ตายศึกษาอภิธรรมค่ะเรียนพระอภิธรรม7ปีแล้วก็
0: 7ปีเดี๋ยวนี้อภิธรรมอยู่ที่ไหน
4: อยู่ที่ใจค่ะอ
0: ยู่ที่ใจนะคะที่ใจมีอะไรบ้างคะ
4: รับรู้จากทั้ง6ทวาร
0: ที่สะสมมาไม่หายไปไหนเล
4: ย
0: ไม่ว่าจะเป็นกุศลอกุศลน้อยมากอย่างไรชาติไหนก็ตามนะคะเกิดแล้วดับเป็นของธรรมดาแต่เมื่อเกิดแล้วดับแล้วก็จริงนะคะแต่สิ่งที่มีในจิตที่ดับไปนี่ค่ะก็สะสมสืบต่อในจิตขณะต่อไปเป็นธรรมดาธรรมะเกิดก่อนที่ใครคนหนึ่งคนใดจะไปโยนิโสหรือว่าพิจารณาให้แยบคายให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าคะมนสิการะเจตสิกสภาพธรรมะที่ใส่ใจในอารมณ์เนี่ยเป็นสัพพจิตตสาธารณะเจตสิกเกิดกับจิตทุกประเภทใช่ไหมคะ
4: ใช
0: ่ค่ะเพราะฉะนั้นขณะนั้นเกิดแล้วเป็นไปตามการสะสมไม่มีเราจะไปพยายามให้ไม่เป็นเพราะว่าเกิดแล้วทั้งนั้นก่อนที่ใครจะไปพยายามสภาพธรรมะนั้นมีปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีใครสักคนที่สามารถจะไปพยายามได้ไม่ว่าอะไรเช่นเดี๋ยวนี้คิดนะคะคิดแล้วค่ะตามเหตุตามปัจจัยจะทำเห็นก็ไม่ได้เพราะเห็นแล้วจะทำได้ยินก็ไม่ได้ได้ยินเกิดแล้วแม้แต่คิดนะคะก็คิดต่างกันตามเหตุตามปัจจัยเพราะเหตุว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นการศึกษาพระธรรมทั้งหมดหรือแม้แต่พระธรรมที่ละเอียดแสดงว่าไม่มีใครสามารถจะบังคับบัญชาได้เลยก็เป็นสิ่งซึ่งมีจริงๆเดี๋ยวนี้เพื่อให้รู้ว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นจิตเกิดแล้วดับเป็นธรรมดาเพราะว่าจิตที่เกิดยังมีกิเลสเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดแล้วดับแล้วก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นทั้งหมดเว้นจุติจิตของพระอรหันต์ซึ่งไม่เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดเลยเดี๋ยวนี้จิตกำลังเกิดดับหรือเปล่าคะ
4: เกิดดับอยู
0: ่กี่ชาติชาติหมายความถึงจิตที่เกิดเนี่ยค่ะหลากหลายมากแต่ถึงกระนั้นนะคะก็ประมวลไว้โดยการเกิดว่าจิตแต่ละหนึ่งที่เกิดเนี่ยต้องเป็น1ใน4คือเป็นกุศล1เป็นอกุศล1ซึ่งเป็นเหตุแล้วก็จิตที่เกิดขึ้นเป็นวิบากเพราะว่าเหตุมีแล้วกระทำแล้วถึงวาระที่จะทำให้ผลเกิดขึ้นจิตนั้นเกิดเพราะเหตุที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นผลนะคะภาษาบาลีใช้คำว่าวิปากะคนไทยก็เรียกว่าวิบากเพราะฉะนั้นก็มีจิตที่เป็นกุศลหนึ่งอกุศลหนึ่งเป็นเหตุแล้วก็มีกุศลวิบากคือผลของกุศลและอกุศลวิบากซึ่งเป็นผลของอกุศลก็เป็นกุศล1อกุศล1วิบาก1แล้วก็มีจิตซึ่งไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลด้วยไม่ใช่วิบากด้วยแต่มีปัจจัยเกิดขึ้นเป็นกิริยาเดี๋ยวนี้มีจิตกี่ชาติคะที่กำลังนั่งอยู่ขณะนี
4: ้กุศลชาติอกุศลชาติวิบากชาติกิริยา
0: ค่ะกิริยาจิตคืออะไร
4: คือเป็นจิตของพระอรหันต
0: ์เท่านั้นแหละคะเรามีไหม
4: น่าจะมีแต่ก็
0: เนี่ยค่ะคือการศึกษาธรรมะไม่ใช่ศึกษาตัวหนังสือในตำรานะคะหรือว่าจำนวนแต่ไม่ว่าจะศึกษาละเอียดขึ้นก็คือเข้าใจขึ้นทุกครั้งที่ได้ยินเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าได้ยินเปล่าๆแต่ได้ยินแล้วสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่เราได้ฟังหรือได้อ่านมั่นคงอย่างจิตเนี่ยค่ะมีสี่ชาติแน่นอนใช่ไหมคะกุศล1อกุศล1วิบาก1กิริยา1คำถามก็คือว่าเดี๋ยวนี้มีจิตชาติอะไรบ้าง
4: กุศลค่ะ
0: กุศลเมื่อไหร่คะ
4: ขณะที่นั่งฟัง
0: ค่ะฟังเฉยๆเป็นกุศลไหมคะเวลานี้ค่ะทุกคนฟังทั้งนั้นเลย
4: เป็นกุศล
0: ค่ะฟังเฉยๆเป็นกุศลไหมคะได้ยินเลยค
4: ่
0: ะ
4: แต่ถ้าไปพิจารณาก็จะเกิด
0: เดี๋ยวนี้ค่ะเดี๋ยวนี้เลย
4: เด
0: ี๋
4: ยวนี้เป็นกุศลแน่นอน
0: แล้วก็ไม่มีใครไปพิจารณาด้วยพิจารณานั้นกุศลที่เราจะพิจารณาดับไปแล้วพยายามเท่าไหร่นึกเท่าไหร่ว่าจิตนั้นเป็นอะไรก็เปล่าประโยชน์เพราะไม่ใช่กำลังปรากฏให้เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นด้วยเหตุนี้นะคะเราศึกษาธรรมะหรือว่าจะศึกษาพระพิธรรมพระสูตรพระวินัยเนี่ยก็เพื่อที่จะเข้าใจความไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเมื่อชื่อว่าศึกษาธรรมะก็ต้องเข้าใจว่าเป็นธรรมะทั้งหมดถ้ายังหลงเหลือความคิดว่าเป็นเรา ขณะนั้นก็หมายความว่ายังไม่รอบรู้ในพระพุทธพจน์ด้วยเหตุนี้นะคะถ้าศึกษาจริงๆนะคะธรรมะเปลี่ยนไม่ได้เลยขณะนี้มีจิตกี่ชาติคะ
4: กุศลชาติ
0: มีกุศลจิตและมีอะไรอีกคะเนี่ยค่ะเราจะไม่ศึกษาและจำคำในตำรานะคะแต่ต้องเข้าใจจริงๆเป็นกุศลเมื่อไหร่เป็นอกุศลเมื่อไหร่เป็นวิบากเมื่อไหร่เป็นกิริยาเมื่อไหร่จะได้ชัดเจนค่ะว่านี่คือการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประโยชน์ก็คือว่าให้ทุกคนเนี่ยได้เริ่มเข้าใจว่าไม่มีเรามีแต่จิตซึ่งเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างวิบากบ้างกิริยาบ้างและก็มีเจตสิกซึ่งต้องเกิดกับจิตทุกขณะมากน้อยต่างกันตามประเภทอกุศลจิตมีเจตสิกร่วมด้วยมากหรือน้อยกว่ากุศลจิตนี่คือเดี๋ยวนี้ไงคะเราเริ่มค่อยๆเข้าใจทีละนิดทีละหน่อยจะได้เข้าใจว่าไม่มีเราจะไปเปลี่ยนแปลงศึกษาแล้วใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นศึกษาเนี่ยไม่อยู่ในตำราเลยทุกคำที่ได้ฟังเนี่ยเข้าใจอกุศลเป็นธรรมดาอกุศลและเจตสิกมีเท่าไหร่คะเราฟังธรรมะกันแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ศึกษาธรรมะพอสมควรเพราะฉะนั้นโอกาสของการสนทนาธรรมก็คือว่าพูดเรื่องนี้แหละจะได้ไม่ลืมและจะได้เข้าใจในเหตุผลจนกระทั่งเราไม่ต้องไปพลิกตำราเลยแต่เราก็สามารถที่จะเริ่มเข้าใจสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ตามความเป็นจริงได้โดยเข้าใจในเบื้องต้นว่าไม่มีเราค่ะแต่มีธรรมะเดี๋ยวนี้ทั้งหมดเป็นจิตเจตสิกรูปแต่การศึกษาธรรมะก็จะทำให้เราค่อยๆเข้าใจความต่างของกุศลจิตและอกุศลจิตอกุศลเจตสิกทั้งหมดมี14โสภณะเจตสิกเกิดกับกุศลก็ได้วิบากก็ได้กิริยาก็ได้จึงใช้คำว่าโสภณะไม่ใช้คำว่ากุศลเท่านั้นเพราะสภาพของเจตสิกที่ดีงามเนี่ยสามารถจะเกิดได้ทั้งกับจิตที่เป็นเหตุคือกุศลจิตที่เป็นผลของกุศลคือกุศลวิบากและกิริยาจิตของพระอรหันต์จำนวนของอกุศลเจตสิกมีเท่าไหร่
2: อกุศลเจตสิกมี14ครับ
0: และก็โสภณเจตสิกมีเท่าไหร
2: ่โสภณเจตสิกมี25
0: ค่ะโสภณเจตสิกมีมากกว่าแต่เกิดน้อยกว่าเห็นไหมคะนี่คือความต่างในเหตุผลทั้งหมดนี่ค่ะถ้าเราไม่เพียงแต่จำชื่อนะคะแต่พิจารณาด้วยอกุศลเจตสิกมีเพียง14โสภณเจตสิกมีมากกว่าแต่อะไรเกิดบ่อยกว่าเห็นไหมคะอกุศลและเจตสิกเกิดบ่อยกว่าเพราะอกุศลและจิตวันนี้เยอะมากเมื่อกี้รับประทานอาหารอร่อยไหมคะค่ะเป็นเราหรือว่าเป็นธรรมะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยเจตสิกที่เป็นฝ่ายโสภณะอย่างน้อย19ประเภทเกิดขณะนั้นจิตจึงจะเป็นกุศลจิตได้หรือเป็นโสภณจิตได้มีกำลังนะคะทั้งที่วันทั้งวันเนี่ยค่ะเป็นอกุศลทั้งนั้นเลยทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจอกุศลบ่อยๆนะคะแต่กุศลก็ยังเกิดได้บ้างเช่นขณะที่เข้าใจธรรมะไม่ใช่เพียงฟังแต่ไม่เข้าใจฟังและจำแล้วลืมก็คือว่าขณะนั้นก็ไม่ชื่อว่าเข้าใจแต่ขณะใดที่เข้าใจขณะนั้นนะคะเป็นจิตที่ดีแน่และก็มีกำลังพอที่จะเกิดด้วยนี่แสดงให้เห็นว่าถ้ามีกุศลจิตเกิดบ่อยๆก็ต้องมีเหตุนะคะก็ทำให้กุศลมั่นคงขึ้นด้วยเหตุนี้แต่ละคนเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าก่อนฟังธรรมะเนี่ยกุศลคงน้อยกว่าแน่ๆเลยแต่พอฟังธรรมะและขณะที่เข้าใจกุศลจิตก็เกิดมากกว่าแต่ทั้งหมดก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นกว่าปัญญาจะถึงระดับที่ทั้งหมดเป็นธรรมะค่ะเพื่อที่จะละคลายความรักความชังละทั้งความยินดีและยินร้ายเพราะรู้ความจริงว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่มีปัจจัยเกิดไม่มีปัจจัยเกิดไม่ได้สักอย่างเดียวทุกอย่างเลยค่ะที่เกิดเนี่ยเราเพียงยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดแต่ แน่นอนก็คือว่าใครก็ไปทำให้ธรรมะใดๆเกิดไม่ได้เลยไม่ว่าธรรมะเดี๋ยวนี้เป็นอะไรนะคะก็เพราะมีปัจจัยที่สมควรที่จะต้องให้เป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นไม่ใช่เราเลยด้วยเหตุนี้การศึกษาธรรมะทั้งหมดไม่ว่าจะโดยวิธีใดนะคะจะอ่านหรือว่าจะฟังหรือจะไตร่ตรองก็เพื่อให้เข้าใจความจริงตามที่ได้ฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าบังคับได้ไหมคะให้เป็นกุศลเราโกรธก็ให้ไปคิดซะอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อว่าอกุศลจะไม่เกิดโกรธขึ้นมาเนี่ยก็ไปหาวิธีต่างๆที่จะไม่ให้เป็นอกุศลหาใหญ่เลยแต่ก็เป็นเราและไม่มีใครเลยที่สามารถที่จะดับอกุศลได้นอกจากปัญญาที่เกิดขึ้นตามลำดับขั้นตั้งแต่ขั้นฟังฟังอย่างนี้แล้วไม่โกรธได้ไหมคะไม่มีทางฟังอย่างนี้แล้วไม่ชอบสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ไหมคะก็ไม่มีทางเพราะว่าสะสมมามากค่ะมากประมาณไม่ได้เลยไม่เห็นหยุดเลยวันนี้ตั้งแต่ลืมตาก็อกุศลทั้งนั้นแต่ก็ยังมีกุศลขณะที่ได้ฟังพระธรรมนี่ค่ะเป็นสิ่งซึ่งไม่ว่าจะศึกษามากน้อยเท่าไหร่ก็ตามนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเข้าใจสภาพที่ได้ศึกษาว่าเป็นอย่างนั้นแน่นอนเห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินเห็นไม่ใช่เราได้ยินไม่ใช่เราคิดไม่ใช่เรากุศลไม่ใช่เราอกุศลไม่ใช่เราถูกต้องไหมคะต้องไตร่ตรองแล้วก็เป็นความมั่นใจของตนเองนะคะไม่ใช่ว่าเชื่อตามขณะนี้กำลังฟังธรรมะซึ่งเป็นอภิธรรมะหรือเปล่าคะถ้าละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นก็เป็นอภิธรรมะเพราะว่าลึกซึ้งและละเอียดขึ้นเพราะเหตุว่ากำลังมีเดี๋ยวนี้แต่ถ้าไม่ได้ฟังธรรมะเลยนะคะไม่มีทางเลยค่ะที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราเลยสักอย่างเดียวไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะเกิดระดับเร็วสุดที่จะประมาณได้และผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วนะคะก็รู้ว่าธรรมะที่เกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยไปหาที่ไหนก็ไม่มีหาไม่เจอเพราะดับหมดเลยอันนี้เป็นมนสิการะเจตสิกหรือเปล่าคะเห็นไหมคะเราไม่จำเป็นต้องไปเรียกชื่อเลยเพราะว่าหนึ่งขณะจิตมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยถ้าขณะนั้นมีปัญญาก็มีทั้งมนสิการะเจตสิกปัญญาเจตสิกและเจตสิกอีกมากด้วยแต่ไม่ปรากฏมีนะคะแต่ไม่ปรากฏเลือกให้ปรากฏได้ไหมจะดูอย่างนั้นจะดูอย่างนี้ได้ไหมได้ยินคำว่ามุทิตาก็จะรู้มุทิตาขณะนั้นขณะนี้ได้ไหมผิดหมดเลยนะคะเพราะเหตุว่าดับแล้วในขณะที่กำลังคิดและก็ยังคงเป็นเราที่คิดจะทำอย่างนั้นอย่างนี
5: ้เรื่องยากมากที่จะบอกว่าทุกอย่างไม่ใช่เรา
0: เพราะฉะนั้นค่อยๆ คิดแล้วจะตอบถูกใช่เราหรือเปล่าเห็นเป็นเห็น
5: เห็นแล้วดับไปทุกอย่าง
0: ถ้างั้นเราก็ไม่มีเลยดับไปหมดทุกขณะเพราะทุกอย่างดับ
5: แต่ทุกอย่างมันก็ยังเป็นเรื่องของการยึดมั่นถือมั่นนี่ตัวเรานี่เสื้อผ้าของเรานี่เป็นสิ่งของของเราก็ยังเป็นความรู้สึกที่ว่ายังเป็นเราอยู
0: ่ค่ะพระอรหันต์มีของเราไหม
5: ไม่มีครับ
0: ค่ะจากความเป็นปุถุชนจากการเป็นพระโพธิสัตว์ถึงการตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะมีเหตุปัจจัยที่สามารถที่จะทำให้เป็นอย่างนั้นได
5: ้อย่างนี้ก็จะต้องฟังอีกคงจะต้องเป็นสักแสนชาติ
0: ไม่เดือดร้อนค่ะเพราะว่าฟังแล้วเข้าใจ
5: ครับ
0: แต่ถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดไร้ประโยชน์แต่ถ้าเข้าใจแล้วก็รู้ว่าเข้าใจอีกเข้าใจอีกเพราะมีสิ่งที่ปรากฏที่เข้าใจได้ฟังไปเข้าใจไปแล้วก็จะรู้ว่าต้องฟังอีกนานเท่าไหร่คะจนกว่าจะตรัสรู้
5: อย่างชาตินี้ที่เราได้มานั่งฟังพระธรรมแล้วพอชาติหน้าเราก็จำไม่ได้ว่าเราเกิดเป็นอะไรชาติที่แล้วแล้วเราก็คงจะมีบุญที่ได้ฟังพระธรรมต่อในชาติหน้า
0: เหมือนชาตินี้ที่ได้ฟังพระธรรมต่อจากชาติก่อนมีชาติก่อนไหม
5: มีครับ
0: เพราะฉะนั้นชาติหนึ่งชาติใด จะเหมือนอย่างนี้ไหมที่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นลืมชาติก่อนนะใช่ไหมคะ
5: ลืม
0: ชาตินี้ก็ต้องลืมแน่แต่ก็เคยได้ฟังแล้วและถ้ามีความเข้าใจแล้วนะคะคนอื่นเอาความเข้าใจนั้นออกไปจากใจของคุณโป๊ตได้ไหม
5: ไม่ได้ค
0: ่ะไม่มีทางเลยค่ะเป็นตู้นิรภัยที่ปลอดภัยที่สุดแม้แต่ลมแดดก็ไม่ต้องไม่ไปกระทบหรือไปแตะต้องได้เลยใครก็เอาไปไม่ได้ค่ะ
5: โป๊ตก็ยังไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ปรากฏมันปรากฏยังไงเนี่ยเมื่อเห็นก็คือเห็นได้ยินก็คือได้ยิน
0: ค่ะตอนนี้ทราบแล้วใช่ไหมคะถ้าเห็นไม่มีจะรู้ไหมว่าเห็นเป็นยังไง
5: ครับตอนนี้ทราบแล้วครับ
0: ชัดเจนนะคะ
5: ชัดเจน
0: ใครก็เอาไปไม่ได้เมื่อเข้าใจแล้วค่ะ
6: กราบสวัสดีท่านอาจารย์ค่ะมีคำถามจากคุณชนชมที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะที่บอกว่าหยอกล้อให้ตกใจเล่นมีโทษอย่างไรคะเห็นบอกว่าคฤหัสถ์ถ้าเว้นก็เว้นได้เพราะคนเราก็ย่อมมีเพื่อนหยอกล้อกันเล่นเสมอ
0: คฤหัสถ์หรือบรรพชิตเห็นไหมคะถ้าจะหยอกล้อกันเล่นก็ไม่ต้องไปเป็นบรรพชิตเช่นคุณคำพันค่ะ
2: ถ้าพูดถึงอกุศลเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ไม่ควรอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าพูดถึงการหยอกล้อกันหรือว่าการทำให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตกใจด้วยความคือขนองนะครับอย่างเช่นที่บอกว่าภิกษุที่ภิกษุด้วยกันก็เป็นโทษเพราะว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะไม่ควรความไม่เหมาะไม่ควรที่เกิดขึ้นเพราะจิตประเภทใดก็ต้องเป็นอกุศลจิตถ้ามีกุศลเกิดขึ้นจะไม่ทำอย่างนั้นแน่นอนครับนี่ก็เป็นความจริงที่แสดงถึงความเป็นจริงว่าไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามครับความเป็นไปของธรรมะเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นครับถ้าอกุศลเกิดกับคฤหัสถ์ก็ไม่ดีเพราะว่าธรรมะขณะนั้นก็คืออกุศลธรรมที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ถ้าเกิดกับเพศบรรพชิตก็อกุศลธรรมนั่นแหละที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นความเป็นจริงก็คือศึกษาให้เข้าใจความจริงแล้วก็ปัญญาก็จะสามารถที่จะคอยประคับประคองให้ชีวิตเป็นไปในทางที่ถูกที่ควรได้เพราะว่าปัญญาคือความเข้าใจธรรมะนี่นะครับอุปการะเกื้อกูลให้คุณความดีทั้งหลายเจริญขึ้นและอกุศลทั้งหลายก็ถูกขัดเกลาละคลายเพราะฉะนั้นปัญญาจึงเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดจริงๆครับ
0: ค่ะไม่ต้องหยอกล้อกิเลสก็เยอะแล้วไม่ใช่เหรอคะอย่างหยอกด้วยล้อด้วยบางทีก็ตกใจมากเลยใช่ไหมคะบางคนอาจจะเป็นลมไปก็ได้ก็เป็นโทษค่ะเพราะว่าถ้าคำนึงถึงอกุศลแล้วก็มีอยู่แล้วมากควรจะเพิ่มหรือเปล่าด้วยเหตุนี้นะคะถ้าเป็นผู้ที่ละเอียดจริงๆแม้ข้อความในพระไตรปิฎกเช่นเรื่องละครการละเล่นนางสีดาพระรามอะไรก็แล้วแต่ยาวพวกนั้นนะคะปกติก็อกุศลอยู่แล้วเมาอยู่แล้วด้วยความไม่รู้แต่ก็ยังเพิ่มอีกและก็ไม่ใช่คนเดียวค่ะชวนคนอื่นหมดเลยหนังสือต่างๆรายสัปดาห์อะไรเยอะแยะมากเลยค่ะมีแล้วกิเลสก็ยังไม่พอเพราะฉะนั้นจะเห็นจริงๆค่ะว่าถ้าไม่เห็นโทษจริงๆนะคะคิดไหมที่จะละกิเลสหรือว่าคิดไหมเพียงแค่ได้ฟังพระธรรมเพื่อที่วันหนึ่งกิเลสจะได้ลดน้อยลงเพราะฉะนั้นทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะจริงแล้วก็เป็นเหตุที่จะให้อกุศลเจริญมากขึ้นด้วยด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะทรงบัญญัติการกระทำที่เป็นภิกษุบางคนนะคะคิดว่าเล็กน้อยและเกินทำไมต้องละเอียดอย่างนี้ทำไมขัดเกลาอย่างนี้เพราะเขาไม่มีปัญญาที่จะรู้ว่าถ้าไม่ขัดเกลาจริงๆก็มีแต่การจะเพิ่มกิเลสเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นโทษของกิเลสจนกระทั่งคิดว่าตนเองเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตอยู่อย่างเพศบรรพชิตได้และอุปสมบทก็ต้องประพฤติตามมิฉะนั้นก็ลาสิกขาบทดีที่สุดนะคะคือว่าไม่อยู่ให้เป็นโทษแก่ตนเองทั้งยังมีชีวิตอยู่และหลังจากที่สิ้นชีวิตแล้วด้วย
6: เป็นการที่ไม่สำรวมหรือเปล่าคะพระที่จะไปเล่นตลกหรือพูดจาตลกเหมือนคนทั่วไปอะฮะ
2: ถ้าพูดถึงการเล่นขนองก็เป็นอาบัติอย่างเช่นที่แสดงถึงว่า เป็นอาบัติเพราะว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะไม่ควรไม่ถูกเป็นการล่วงพระวินัยซึ่งจะเป็นเครื่องกั้นสวรรค์มรรคผลนิพพานนะครับเพราะฉะนั้นที่ท่านอาจารย์ถามว่าต้องปรงอาบัติใช่ไหมก็ต้องปรงครับเพราะว่าต้องเห็นโทษว่านั่นแหละคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องถ้าไม่ปรงอาบัติก็มีโทษเพราะว่าไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมะได้เพราะว่ามีอาบัติเป็นเครื่องกั้นและถ้าไม่กระทำคืนไม่ปรงอาบัตินะครับลาจากโลกนี้ไปก็เกิดในอบายภูมิ
0: ค่ะทางพระภิกษุและผู้ฟังสนุกสนานมากใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
0: เป็นสิ่งที่สมควรหรือเปล่า
6: คือหนูดูแล้วหนูก็รู้สึกไม่สมควร
0: เพราะฉันต้องเป็นผู้ตรงความประพฤติใดๆที่ไม่เหมาะกับเพศบรรพชิตไม่สมควรเพราะฉันคฤหัสถ์ร่วมสนุกด้วยหัวเราะกันใหญ่ใช่หรือเปล่าถูกต้องไหมค่ะเพราะฉะนั้นแม้เพียงจะดูก็ไม่ควรดูแม้ควรจะฟังก็ไม่ควรฟังเพราะเหตุว่าไม่น่าดูไม่น่าฟังเพราะว่าเป็นเพศบรรพชิตไม่ได้ประพฤติตามพระวินัย
2: ถ้าพูดถึงการแสดงธรรมตลกนี่ครับไม่มีในพระธรรมคำสอนครับเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนถึงพระสาวกทั้งหลายครับมีแต่แสดงธรรมะตามความเป็นจริงเพื่อประโยชน์แก่ผู้ฟังคือความเข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงไม่มีการกล่าวตลกใดทั้งสิ้นแต่ว่ามุ่งประโยชน์แก่ผู้ฟังก็คือจะได้มีความเข้าใจธรรมะอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงครับเพราะฉะนั้นก็ต้องถามผู้ที่กล่าวตลกอย่างนั้นนะครับว่าจิตในขณะนั้นมุ่งอะไรมุ่งให้คนชอบมุ่งลาภสักการะสรรเสริญก็ไม่ดีไม่ถูกต้องตั้งแต่ต้นแล้วครับเป็นเทศนาที่ไม่บริสุทธิ์ครับเพราะว่าไม่ได้มุ่งประโยชน์แก่ผู้ฟังเพื่อที่จะได้เข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงครับแม้แสดงธรรมะตามความเป็นจริงแต่ว่ามุ่งลาภสักการะก็เป็นเทศนาที่ไม่บริสุทธิ์เพราะว่าจิตขณะนั้นไม่บริสุทธิ์ครับ
0: เพราะฉะนั้นผู้ฟังก็ไม่ควรจะสนุกนะคะเวลาที่พระธรรมสนุกต้องเห็นโทษแล้วก็ไม่คล้อยตามไม่ชื่นชมแต่ติเตียนได้โผนธนาได้ให้รู้ว่าสิ่งนั้นไม่สมควรไม่ทราบฟังแล้วมีความเห็นยังไงบ้างนะคะเพราะเหตุว่าพระผู้มีพระภาคจะได้ทรงตรัสรู้และทรงอนุเคราะห์ให้คนอื่นได้ฟังเนี่ยนานมากแต่ว่าเมื่อได้ทรงแสดงพระธรรม45พรรษาปรินิพพานแล้วนะคะแต่ว่าคำสอนยังคงมีอยู่เพราะฉะนั้นจะดำรงคำสอนไว้โดยใครไม่เกี่ยงใช่ไหมคะเพราะว่าผู้ที่เห็นประโยชน์และเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ค่ะก็รู้ว่าเป็นสิ่งที่มีค่าเหนือสิ่งใดนะคะที่ควรที่จะได้สืบต่อไปไม่ใช่ร่วมกันทำลายโดยความไม่รู้เพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ละเอียดค่ะเห็นประโยชน์แล้วจะปล่อยให้ถูกทำลายไปหมดไปหรือว่าเห็นประโยชน์แล้วจะช่วยกันรักษาแต่วิธีรักษาไม่ใช่โดยการสร้างวัดใหญ่โตหรืออะไรอย่างนั้นเลยนะคะเพราะเหตุว่าวัดไม่ได้ให้ความรู้อะไรเพราะเป็นรูปธรรมพูดไม่ได้อธิบายไม่ได้ทั้งนั้นนะคะมีไว้สำหรับอะไรเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาด้วยนะคะว่าทางเดียวที่จะดำรงคำสอนไว้คือเข้าใจคำสอนถ้าตราบใดที่ไม่มีคนที่จะเข้าใจคำสอนเลยนะคะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อันตรธานเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เองค่ะไม่ต้องคอยจนถึง 5,000 ปีนะคะใครก็ตามที่ไม่ได้เข้าใจธรรมะหรือเข้าใจธรรมะผิดพระธรรมก็อันตรธานแล้วจากผู้นั้นเพราะฉะนั้นยังคงมีพระธรรมดำรงอยู่ก็ต่อเมื่อมีความเข้าใจเท่านั้นค่ะไม่ใช่จะรักษาพระศาสนาโดยวิธีอื่น
7: ทีนี้ในการที่จะกล่าวจะแสดงตามความเป็นจริงเหล่านี้นะครับด้วยเจตนาที่จะรักษาพระธรรมวินัยไว้ก็ไม่ต้องเกรงกลัวกับอะไรทั้งสิ้นแต่ไม่ได้ด้วยความเหิมเกริมหรืออะไรนะฮะแต่ด้วยความที่เคารพในพระธรรมท่านอาจารย
0: ์คำจริงพูดแล้วผิดเลยค่ะที่พูดมาทั้งหมดเป็นคำจริงหรือเปล่าไม่ว่าจะเรื่องของธรรมะหรือเรื่องของพระวินัยก็ตามแต่ตามที่มีในพระไตรปิฎกการกล่าวคำที่มีแล้วในพระไตรปิฎกให้เป็นที่รู้ที่เข้าใจผิดหรือ
7: เป็นความสมควรอย่างยิ่งที่กระทำในหน้าที่ของ พุทธศาสนิกชนหรือพุทธบริษัทครับเพราะว่าถ้าไม่กล่าวเพราะไม่รู้ไม่ศึกษานี่ก็เป็นโทษอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าพอจะศึกษาพอจะเข้าใจแต่ว่าด้วยความรักตัวเองด้วยความที่ไม่อยากจะให้เราเนี่ยไปกระทบกับคนโน้นคนนี้เดี๋ยวก็จะมีผลกับตัวเราหรือในกลุ่มของเราหรืออะไรที่กลัวว่ากลุ่มของเราจะเหมือนก็ไม่ได้รับการยอมรับจากคนส่วนใหญ่ก็เหมือนกับไม่ได้คิดถึงพระธรรม

0: ที่ใครจะทำได้และทรงพระมหากรุณาแสดงธรรมะให้เราเข้าใจแล้วอะไรเป็นเครื่องสักการะไม่ใช่ดอกไม้ไม่ใช่ธูปเทียนไม่ใช่แก้วแหวนเงินทองใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะมีพระมหากรุณาที่จะให้คนได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็บูชาพระองค์ด้วยการศึกษาและเข้าใจพระธรรมนั่นจึงจะเป็นการบูชาที่ถูกต้อง
1: ท่านอาจารย์ครับการนุ่งขาวห่มขาวของคฤหัสถ์เนี่ยท่านอาจารย์ว่ามันได้บุญไหมครับ
0: ถ้าคิดอย่างนั้นบุญอยู่ที่ผ้าขาวไม่ใช่อยู่ที่ใจซะละ
1: แต่ก่อนเนี่ยท่านอาจารย์ครับผมก็คิดว่าเข้าวัดไปถือศีลต้องใส่ชุดขาวไม่ใส่สีดำไม่ได้แต่พอมาเริ่มฟังพระธรรมแล้วผมคิดว่าเรื่องสีไม่ใช่เรื่องของบุญไม่ใช่เรื่องกุศลแต่เป็นเรื่องของความเข้าใจมากกว่า
0: สิ่งที่ถูกต้องและเป็นจริงทั้งหมดมีในพระไตรปิฎกแต่สิ่งใดที่ไม่มีในพระไตรปิฎกมาจากใครผู้ที่ยังมีกิเลสเพราะฉันก็เข้าใจผิดคลาดเคลื่อนนะคะไม่มีข้อความในพระไตรปิฎกที่ว่าเมื่อจะไปเฝ้าฟังพระธรรมต้องใส่สีขาวไม่มีเลยใครก็ได้ค่ะสีไหนก็ได้แต่ถ้าใส่สีขาวแล้วไม่เข้าใจธรรมะใส่ทำไมต้องเพราะอยากใส่และก็รู้ด้วยว่าเพียงใส่ไม่สามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้เพราะขณะที่ใส่ก็ต้องการแล้วค่ะถ้าไม่ต้องการก็ไม่ใส่ใส่สีอะไรก็ได้เข้าใจธรรมะได
1: ้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็ทานอาหารที่สามมื้อแต่คนบางคนก็ทานที่มื้อเดียวแต่ลิ้นที่เราได้ลิ้มรสอาหารอันอร่อยเรามีความรู้สึกว่าเราอยากทานต่ออันนั้นมันเป็นตัวกิเลสใช่ไหมครับ
0: อยากต้องเป็นกิเลสแน่ค่ะท่านพระสารีบุตรนะคะก็ได้กล่าวว่าก่อนจะอิ่ม 4-5 คำก็ควรจะดื่มน้ำจะได้อิ่มไปเลยนะคะแต่เราอิ่มแล้วต่ออีก 5-6 คำ เพียงแค่จะลดลงก็ยากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความเป็นตัวตนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะทรงแสดงไว้ว่าเป็นปัญญาเท่านั้นที่สามารถที่จะนำไปในกิจทั้งปวงแม้จะมีข้อความว่านะคะรู้ประมาณในการบริโภคไม่ได้สั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้บอกว่าจะต้องทำอย่างนั้นนะคะแต่ผู้มีปัญญารู้เลยว่าบริโภคเพราะกิเลสใช่ไหมอิ่มแล้วต่ออีก5คำเพราะกิเลสใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นแล้วค่ะว่าที่จะบริโภคมากหรือน้อยเนี่ยรู้ประมาณในการบริโภคคือสามารถที่จะเห็นความจริงในขณะที่กำลังบริโภคว่าขณะนั้นน่ะมีกิเลสมากน้อยแค่ไหนและกิเลสนั้นจะหมดได้อย่างไรต่อเมื่อขณะนั้นรู้ว่าไม่ใช่เราใครห้ามโลภะได้ใครห้ามโทสะได้แต่ว่าปัญญานำไปในกิจทางปวงรู้เลยค่ะว่าเพราะกิเลสจึงได้บริโภคมากอย่างนั้น
2: กราบเรียนท่านอาจารย์ตรงนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกิเลสที่มีกำลังแล้วเป็นโทษเนี่ยมีมากมายเลยนะฮะแต่พระองค์ท่านเนี่ยทรงให้ความสำคัญกับการรู้จักประมาณในการบริโภคเนี่ยมากถึงขนาดพระองค์ทรงพิจารณาว่าถ้าหากจะบัญญัติปาราชิกข้อที่5ได้ก็จะบัญญัติข้อนี้แหละว่าถ้าเป็นภิกษุแล้วบริโภคโดยที่ไม่ได้พิจารณาไม่รู้จักประมาณในการบริโภคเนี่ยควรจะปาราชิกคือหมดความเป็นภิกษุไปทั้งที่จริงๆแล้วการบริโภคก็ไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะท่านอาจารย
0: ์ค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะดูเหมือนว่าก ิเลสไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ใครใช่ไหม
2: ครับ
0: แต่ความจริงกิเลสเท่านั้นที่ทำร้ายจิตอย่างอื่นไม่สามารถที่จะทำร้ายจิตได้เลยและจะสังเกตได้นะคะถ้ามีปัญญาจะบริโภคตามที่สมควรจริงๆค่ะแล้วแต่กำลังของปัญญาด้วยแต่ในขณะเดียวกันนะคะบริโภคมากหรือน้อยเนี่ยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชา

0: เพราะฉะนั้นหนทางเดียวคือปัญญาเท่านั้นที่ขณะนั้นสามารถที่จะรู้ลักษณะของธรรมะว่าไม่ใช่เราถ้าไม่ใช่นั้นแล้วก็ไม่มีทางที่จะคลายกิเลสหรือดับกิเลสได้เลย
1: กราบท่านอาจารย์ครับ4ข้อแรกเนี่ยสมควรที่จะปราชิกอย่างเช่นขโมยหรือไปฆ่าหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยชัดเจนแต่การที่เมื่อบวชเป็นบรรพชิตแล้วนะซึ่งอาจจะรวมคฤหัสถ์ด้วยแล้วก็ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคเนี่ยไม่สมควรจะเป็นบรรพชิตถ้าบัญญัติได้แต่พระองค์ก็ไม่ได้ทรงบัญญัตินะครับ
0: ค่ะเพราะอาหารเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องบริโภคและเวลาที่บริโภคอาหารนะคะก็เพลินไปทั้งทางตาอาหารไม่น่ารับประทานเลยไม่อยากรับประทานด้วยใช่ไหมคะแต่ถ้าจัดสวยอย่างดีดูน่ารับประทานมาแล้วค่ะทางตาติดข้องแล้วอย่างอื่นอาจจะไม่พร้อมกันนะคะแต่อาหารเนี่ยทั้งทางตาที่เห็นแล้วก็ถ้ามีเสียงดนตรีไทยเพราะๆบางคนก็อาจจะยิ่งสบายใจใช่ไหมคะแล้วก็กลิ่นของอาหารบอกเลยอาหารเนี้ยกลิ่นเป็นยังไงแล้วรสด้วยและกระทบสัมผัสนะคะแข็งไปก็ไม่ได้ต้องกรอบหรือนิ่มหรือกำลังพอดีนี่แสดงว่าทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็จำเป็นต้องบริโภคถ้าเป็นอย่างอื่นนะคะเราเว้นไม่ทำได้แต่ใครเว้นไม่รับประทานอาหารได้ไหมเมื่อไม่ได้ก็บริโภคด้วยความติดข้องทั้งหมดเลยครบถ้วนเพราะเป็นสิ่งที่จำเป็นเกิดมาก็อาหารจำเป็นละยังไม่ทันจะติดข้องอย่างอื่นมากมายใช่ไหมคะยังเป็นเด็กเล็กๆ เนี่ยเพิ่งเกิดมาวันเดียวเนี่ยก็ต้องบริโภคละแล้วก็ยิ่งเติบโตขึ้นทุกวันความติดข้องก็เพิ่มขึ้นหรือใกล้ที่จะสิ้นชีวิตอายุมากแล้วเนี่ยนะคะก็ยังติดข้องในอาหารด้วยอย่างอื่นอาจจะติดข้องน้อยลงลดลงไปแต่อาหารก็ยังต้องรับประทานอันนี้ไม่อร่อยเห็นไหมคะก็ยังจะต้องอร่อยอีกลืมว่าบริโภคเพียงเพื่อมีชีวิตอยู
1: ่การติดข้องในรสนะครับนั้นด้วยอกุศลแต่พระองค์ท่านก็ทรงแสดงการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะในขณะที่มีการบริโภคเนี่ยพระองค์ท่านทรงแสดงว่าสามารถที่จะเป็นปัญญาเนี่ยได้ทั้งที่เป็นการรู้สภาพธรรมะแต่ละลักษณะประจักษ์แจ้งเป็นเอกปริญญาด้วยแล้วก็สามารถรู้รอบรู้ทั่วเป็นสัพพะปริญญาด้วยครับกราบเรียนท่านอาจารย
0: ์ค่ะคงไม่เฉพาะอ่านเรื่องเดียวนะคะแต่สังเกตได้จากผู้ที่ได้เข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นความติดข้องลดน้อยลงโดยไม่ต้องไปคิดกะเกณฑ์อะไรนะคะแต่ถ้าพยายามเหลือเกินที่จะให้ไม่ต้องการอย่างนั้นไม่ต้องการอย่างนี้แต่ยังมีกิเลสอยู่ก็ต้องเป็นไปตามกิเลสแต่ทั้งที่ติดยังคงติดนะคะในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะแต่ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นก็เป็นผู้ที่ทนได้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้เลยค่ะแต่ละคำในพระไตรปิฎกนี่นะคะเป็นเรื่องของปัญญาทั้งหมดเช่นทนต่อความร้อนความหนาวฟังดูไม่เห็นยากเลยใช่ไหมคะเขาก็ทนกันได้หนาวเขาก็ไม่ห่มผ้าก็มีใช่ไหมคะร้อนเขาก็ทนได้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นทนได้คิดว่าดีแล้วแต่ยังมีกิเลสเพราะฉะนั้นทนร้อนทนหนาวได้เพื่อที่จะรู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราทนดีกว่าใช่ไหมคะดีกว่าเป็นเราและทนแต่ปัญญาที่รู้ว่าทนเพราะเหตุว่าจะเดือดร้อนทำไมในเมื่อเดือดร้อนก็เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นเมื่อมีปัญญาแล้วนะคะก็สามารถที่จะทนได้เพิ่มขึ้นไม่ว่าจากอะไรทั้งสิ้นความร้อนความหนาวอาหารไม่อร่อยหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ค่อยๆลดน้อยลงไปตามกำลังของปัญญาเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าผู้ที่อดทนได้อย่าอดทนเพียงแค่หนาวร้อนหรืออาหารที่อร่อยหรือไม่อร่อยนะคะแต่อดทนที่จะรู้ความจริงว่าแม้ขณะนั้นก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่ทรงแสดงเพียงแค่ให้อดทนหนาวร้อนแต่ว่ามากยิ่งกว่านั้นก็คือว่าอดทนต่อการที่จะเข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะว่าบางคนนะคะพอได้ยินเสียงใครติใครว่าโกรธละแต่ว่าผู้ที่มีปัญญานะคะอดทน ต่อคำที่เขากล่าวถึงในทางที่ไม่น่าพอใจได้เพราะเหตุว่าปัญญาก็รู้ตามความเป็นจริงว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะโกรธไม่ได้ทำร้ายคนที่เขาว่าเราแต่ว่าทำร้ายผู้โกรธในขณะนั้นถ้าเราโกรธเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็คือว่าถูกทำร้ายด้วยกิเลส
1: เพียงแต่ว่าที่ท่านแสดงไว้ว่าถ้าปัญญาพิจารณาในเรื่องอาหารเนี่ยก็ครอบคลุมหมดก็คือเพราะว่ามีทางลิ้นทางอะไรก็รวมด้วยนะฮะแล้วก็มีทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรต่างๆเรื่องราวทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องกับการรับประทานและการติดในอาหารนะครับอาจารย์
0: ค่ะอาหารอร่อยอดทนไม่รับประทานได้ไหมคะเห็นไหมคะความอดทนเนี่ยไม่ใช่แค่อดทนเรื่องเดียวคือหนาวและร้อนอดทนต่อไม่มีกิเลสหรือว่าละคลายกิเลสและอดทนที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราถ้าโกรธนะคะทุกคนไม่อยากโกรธหาทางไม่โกรธแต่ลืมที่จะรู้ว่าที่ถูกต้องนะคะไม่ใช่ว่าไม่อยากจะโกรธหาทางไม่โกรธแต่รู้ว่าขณะนั้นโกรธเป็นธรรมะอย่างหนึ่งทั้งหมดเนี่ยค่ะต้องประมวลมาสู่ธรรมะที่กำลังปรากฏทุกอย่างเป็นธรรมะอดทนที่จะไม่โกรธอดทนที่จะไม่รักอดทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพราะขณะนั้นก็คือไม่ยินร้ายก็ยินดีเพราะฉะนั้นอดทนทั้งยินดีและยินร้าย
2: รักกิเลสการบวชโดยไม่มีความเข้าใจพระธรรมวินัยจะละกิเลสได้ไหมแล้วอะไรที่จะสามารถละกิเลสได้ตามความเป็นจริงจากการสนทนาธรรมที่โรงแรมนิวซีซันสแควร์หาดใหญ่7มีนาคม2560
0: ตั้งแต่เกิดพูดคำที่ไม่รู้จักสนทนากันยาวทุกวันทั้งวันก็ไม่รู้จักบวชคืออะไรด้วยความไม่รู้รู้หรือเปล่าว่าบวชคืออะไรไม่รู้ก็บวชอย่างนั้นเลยค่ะคือบวช
1: การบวชก็เป็นการที่มีโอกาสมีชีวิตช่วงหนึ่งในการขัดเกลาอะไรบางอย่าง
0: ก่อนบวชไม่รู้ว่าบวชคืออะไรใช่ไหม
1: เขาเข้าใจว่าการบวชนี่ก็คือการละบางสิ่งบางอย่างตามระดับว่าแล้วแต่ว่าจะบวชพระบวชเนนบวชทีบวชทีพราม
0: ถ้าอย่างนั้นอะไรละจะละกิเลสอะไรละกิเลสก็ไม่รู้แต่จะบวชยังไงกันคะคิดว่าบวชละกิเลสได้หรือแค่โกนผมครองผ้าเข้าใจว่าละกิเลสไม่ใช่เลยค่ะก่อนอื่นต้องละเอียดมากมีกิเลสแน่ๆความไม่ดีมากมายหลายระดับขั้นตั้งแต่ขั้นที่บางเบาแม้นอนหลับก็มีค่ะไม่อย่างนั้นตื่นขึ้นมาจะชอบโน่นชอบนี่ได้หรือถ้านอนหลับไม่มีกิเลสแต่แม้นอนหลับยังมีกิเลสก็ไม่รู้ตื่นขึ้นมายังไม่ทันจะหิวมากโกรธมากเกลียดมากนะฮะทันทีที่ลืมตาก็มีกิเลสอีกระดับหนึ่งละเพราะตอนหลับกับตอนตื่นไม่เหมือนกันกิเลสต่างระดับจนกระทั่งชอบมากๆกิเลสเพิ่มขึ้นชอบมากจนกระทำทุจริตกิเลสระดับไหนก็ยังไม่รู้แล้วอะไรละกิเลสไม่ใช่บวชละกิเลสแน่ๆแต่อะไรละกิเลสเพราะว่าถ้าไม่รู้ว่าอะไรละกิเลสบวชได้ยังไงในเมื่อบอกว่าบวชเพื่อที่จะไปขัดเกลากิเลสพูดซะอย่างดีคนฟังก็พลอยเชื่อก็ดีนะ5วัน6วันเขาจะได้ไปละกิเลสแต่เขาไม่รู้หรอกค่ะว่าอะไรล่ะแล้วก็เมื่อไม่รู้จะละหรือเข้าไปบวชโดยไม่รู้แล้วก็มีกิเลสแล้วยังเข้าใจผิดด้วยว่าการบวชละกิเลสหาได้หรือยังคะว่าอะไรละกิเลส
1: ต้องเป็นความรู้ความเข้าใจ
0: เห็นไหมคะปัญญาความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเท่านั้นที่จะละกิเลสได้เพราะไม่รู้สิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงจึงมีกิเลสทุกระดับการที่จะละกิเลสได้ก็ต้องเพราะปัญญาที่เข้าใจถูกต้องตามลำดับปัญญาไม่ใช่จะเกิดมีได้ทันทีละกิเลสขึ้นได้ทันทีพอบวชแล้วก็ทำอะไรก็ไม่รู้ไปอยู่ในป่าแล้วก็บอกว่าเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่เลยค่ะต้องเป็นปัญญาเท่านั้น ม้แต่การที่จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เพราะปัญญาถ้าไม่มีปัญญาจะเป็นได้ไหมทุกคนมีสิทธิ์แต่ว่าต้องเป็นปัญญาไม่ใช่ไม่มีปัญญาก็จะไปบวชหรือว่าจะไปละกิเลสแม้แต่ใครจะบอกว่าจะละกิเลสไปบวชสักสามวันไม่อนุโมทนาเลยเพราะอะไรคะไม่รู้นี่ว่าอะไรละกิเลสบอกมาสิบอกก็ไม่ได้แต่ไปหลงผิดว่าละกิเลสถ้าขาดการศึกษาธรรมะด้วยความเคารพอย่างยิ่งต้องผิดการที่จะแก้สิ่งที่ผิดด้วยความไม่รู้ต่อไปผิดต่อไปแน่นอนแต่การที่จะแก้สิ่งต่างๆซึ่งเป็นปัญหาไม่ว่าจะปัญหาเรื่องใดทั้งสิ้นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่อย่างไรก็ตามจะแก้ได้ก็ได้ความรู้
1: เขาก็คิดว่าอย่างการบวชเนี่ยศีล8ก็แล้วกันนะฮะ
0: ขอโทษค่ะศีล8ได้บวชหรือเปล่าคะ
1: เขาก็เลยคิดว่าเนี่ยบวชชีพราหม
0: ณ์ก็เอามาจากไหนคิดเอง
1: เขาบอกว่าอย่างน้อยก็เพิ่มบางข้อ
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใคร
1: เขาบอกพระพุทธเจ้าก็แสดงอุโบสถศีลไว้ด้วย
0: และบวชเหรอศีลก็อุโบสถศีลสิแล้วทำไมว่าบวชบวชสูงกว่านั้นมากเป็นภิกษุมากกว่าอุโบสถศีลเท่าไหร่

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1055ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2559
2: กราบเรียนท่านอาจารย์ได้สนทนาถึงความเป็นจริงของโรคทางใจคือกิเลสซึ่งก็มีด้วยกันทั้งนั้นครับท่านอาจารย์ครับแต่ว่ายังไม่รู้สึกว่าชีวิตประจำวันถูกโรคคือกิเลสรุมเร้าอยู่ตลอดครับกราบเรียนท่านอาจารย์ครับ
3: ค่ะกำลังมีโรคเมื่อไหร่คะคุณคำปันเนี่ยค่ะเราจะรักษาโรคกันยังไงยังไม่รู้ว่าโรคอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่คะ
2: เมื่อไม่รู้ความจริง
3: นั่นสิคะเมื่อไหร่ล่ะ
2: เมื่อเห็น
3: ใช่กว่าจะถึงว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนเห็นแต่ไม่รู้ว่าเป็นโรคหรือมีโรคที่ไม่รู้สภาพของเห็นเพราะฉันไม่ต้องไปหาโรคที่ไหนเลยนะคะมีอยู่ตลอดเวลาเห็นเมื่อไหร่ก็มีโรคไม่รู้เมื่อนั้นได้ยินเมื่อไหร่ก็มีโรคไม่รู้เมื่อนั้นและโรคจะมากสักแค่ไหนกำลังเห็นเดี๋ยวนี้มีโรคไม่รู้ความจริงของเห็นเพราะฉะนั้นธรรมะก็ต้องละเอียดมากค่ะต้องถึงการที่จะรู้ว่าขณะนี้กำลังเป็นโรคยังไม่ต้องเป็นโรคใหญ่ๆโรคที่เดือดร้อนวุ่นวายนะคะแค่เห็นขณะนี้ก็เป็นโรคมีโรคแล้วที่ไม่รู้ความจริงของเห็นแล้วเมื่อไรจะรู้ความจริงต่อเมื่อได้ฟังพระธรรมนะคะแล้วเข้าใจจริงๆว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใครทั้งที่ทุกคนกำลังมีโรคแต่พระองค์ไม่มีโรคคือสามารถที่จะเข้าใจทุกอย่างที่มีจริงและส่งแสดงความจริงให้คนอื่นได้รู้ตามความเป็นจริงด้วยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าใครจะไปรักษาโรคด้วยตัวเองนะคะมีโรคแล้วก็ไม่สามารถที่จะรักษาโรคด้วยตัวเองได้เพราะหาโรคไม่เจอแต่ถ้าหาโรคเจอนะคะสุดปัญญาที่จะรักษาโรคนี้ถ้าไม่ได้เข้าใจธรรมะแล้วไม่สามารถที่จะหมดความเป็นโรคได้นะคะถ้าไม่เข้าใจความละเอียดของธรรมะความลึกซึ้งของธรรมะว่าขณะนี้แล้วเป็นโรคถ้าบอกใครเขาเขาบอกเขาไม่เป็นใช่ไหมคะแต่ความจริงเนี่ยเห็นเมื่อไหร่ก็เป็นโรคเมื่อนั้นคือโรคไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นการที่จะรักษาโรคนะคะไม่ใช่หมายความว่าจะทำอย่างหนึ่งอย่างใดตรงนี้แหละจะรักษาโรคตรงนี้จะรักษาโรคทางหูจะรักษาโรคทางใจได้อะไรก็แล้วแต่นะคะแต่การฟังเข้าใจความเป็นธรรมะคือเป็นสิ่งที่มีจริงทั้งนั้นเลยค่ะแต่ไม่เคยรู้ความจริงของสภาพธรรมะนั่นแหละคือไม่เลือกโรคทุกโรคมีหมดแต่ว่ายาที่จะรักษาโรคก็คือว่าการที่เข้าใจธรรมะจริงๆถ้าไม่เข้าใจธรรมะก็หยิบยาผิดยิ่งเป็นโทษทำให้เข้าใจผิดนะคะคิดว่าการที่จะเข้าใจธรรมะง่ายเป็นไปได้ไหมสิ่งที่มีอยู่ขณะนี้เป็นธรรมะทั้งหมดแล้วการที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะและกล่าวว่าธรรมะง่ายใครพูดคนนั้นไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนเพราะเหตุว่าทั้งที่บอกว่าขณะนี้กำลังเห็นนะคะเห็นมีจริงๆทุกคนรับรองและทุกคนก็รับรองว่าเห็นต้องเกิดถ้าเห็นไม่เกิดจะมีเห็นได้ยังไงและเมื่อเกิดแล้วเห็นก็ดับไปจะอยู่ได้ยังไงคะมีเสียงมีความคิดนึกมีอะไรต่างๆเกิดสืบต่อทันทีแต่ทั้งหมดเพราะไม่รู้ตั้งแต่เกิดจนตายทุกชาติที่ไม่ได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องที่จะรักษาโรคง่ายๆนะคะที่จะหายโรคง่ายๆแต่ต้องรู้ความจริงว่าโรคนี้ร้ายแรงยากที่จะรักษาได้และก็ผู้ที่รักษาได้ก็คือผู้ที่เป็นหมอคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าทรงรู้จักโรคทั้งหมดและก็แสดงหนทางว่าความเข้าใจธรรมะขณะนั้นเป็นอนัตตาความเข้าใจเป็นอนัตตาทุกอย่างเป็นอนัตตาคือไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราด้วยความเข้าใจในขณะที่ฟังนี้มีสักประเดี๋ยวหนึ่งก็หายไปละเนี่ยค่ะก็คือความจริงทั้งหมดเพราะฉะนั้นฟังอีกเข้าใจอีกเพราะฉะนั้นก็รู้ได้เลยค่ะว่ามียามากน้อยเท่าไหร่พอที่จะรักษาโรคที่สะสมมานานแสนนานในสังสารวัฏได้ไหม นี่ก็คือการเป็นผู้ที่เห็นความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมะนะคะแล้วแต่จะได้ฟังธรรมะพระสูตรไหนหรือพระวินัยหรือพระอภิธรรมทั้งหมดก็เพื่อสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราจริงๆแต่ก็ยังเป็นเราไปเรื่อยๆเพราะเหตุว่าสะสมมานานแสนนานไม่มีทางที่จะรักษาให้หายจากความเป็นเราโดยวิธีอื่น
2: ครับท่านอาจารย์ครับที่ท่านอาจารย์ได้ถามให้ได้คิดพิจารณานะครับก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเวลาฟังนี่ก็เหมือนกับตามเรื่องว่าโรคก็คือกิเลสมีโรคโลภะความติดข้องโรคโทสะความโกรธความขุ่นเคืองใจโรคโมหะความไม่รู้ความจริงเป็นต้นแต่ถ้าถามว่าโรคเกิดเมื่อไหร่นะครับก็ทำให้ได้คิดพิจารณาถึงความเป็นจริงว่าเมื่อเห็นแล้วไม่รู้ความจริงท่านอาจารย์ครับแม้เพียงแค่ขณะที่เห็นนะครับก็ยังมากไปด้วยโรคแล้วก็ชีวิตประจำวันนี้ก็ไม่ได้มีเฉพาะเพียงเห็นเท่านั้นขณะที่ไม่รู้ความจริงก็มีมากเพราะฉะนั้นโรคก็มากทีเดียวครับท่านอาจารย์ครับ
3: ตอนนี้เริ่มรู้ความเป็นโรคเป็นคนไข้หนักมากและก็ต้องตายไปเรื่อยๆเพราะโรค
2: ครับก็เป็นประโยชน์มากเลยนะครับที่ได้สนทนาเป็นเครื่องเตือนให้ได้รู้ความจริงว่ายังเต็มไปด้วยโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืออวิชชาความไม่รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงครับซึ่งก็เป็นบ่อเกิดนำมาซึ่งโรคต่างๆอีกด้วยครับท่านอาจารย์ครับ
3: ค่ะฟังคุณคำปันกี่คำเห็นเท่าไหร่แล้วคะนับไม่ถ้วนได้ยินนับไม่ถ้วนนั่นแหละโรคทั้งหมด
2: มากไปได้โรคเต็มไปได้โรคจริงๆนะครับซึ่งก็ถูกเสียดแทงอยู่ตลอดแต่ว่าไม่รู้ตรงตามความจริงครับ
4: ขอกลับเป็นโซนาท่านอาจารย์นะคะท่านอาจารย์คะเมื่อวานนี้ตอนชั่วโมงพระสุขท่านอาจารย์ก็ทิ้งท้ายไว้ว่าแผลใหญ่ยาน้อยเพราะทุกคนถ้าพอจะเริ่มต้นฟังก็จะทราบว่าเป็นโรคกิเลสที่มากๆอ่ะอาการสาหัสโคม่ามากเลยเพราะว่ามันก็สะสมมานานแสนนานว่าไม่รู้ความเป็นจริงแล้วก็คิดว่าธรรมะเป็นเราทีนี้ประเด็นก็คือหมายว่าในเมื่อบาดแผลหรือว่าความเป็นโรคเนี่ยก็หนักมากแล้วยาก็น้อยแล้วถ้าจะฮะกว่าจะรู้จักยาที่จะสามารถรักษาโรคได้ก็คือเจอทางที่ถูกเนี่ยก็ยากมากแล้วอย่างเช่นเนี้ยเนี่ยก็เคยไปปฏิบัติไปอะไรมาก่อนเนี่ยคือเหมือนณตรงนั้นเนี่ยคิดว่าตัวเองรู้จักโรคก็ไปหายารักษาก็ปรากฏว่าเนื่องจากยังไม่รู้ว่าอะไรคือยาที่จะรักษาโรคกิเลสได้ก็ไปเจอยาผิดแต่ก็ทำบุญได้แต่ชาติปางก่อนก็มีโอกาสที่จะได้พบยาที่ถูกคือได้มาฟังท่านอาจารย์ทีนี้เมื่อมาฟังท่านอาจารย์แล้วเนี่ยท่านอาจารย์ก็จะย้ำกันมากว่ากิเลสมีมากเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆสะสมความเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อยฟังไว้ฟังไว้เข้าใจไว้เข้าใจไว้สะสมไว้สะสมไว้เนี่ยทำอะไรไม่ได้เพราะว่าธรรมะเนี่ยเป็นอนัตตานี้ในโรคที่มากยาที่น้อยแล้วเนี่ยท่านอาจารย์บางครั้งก็เหมือนกับว่าไม่ยอมกินยาไม่ยอมทายาหรือบางทีก็ที่อุปมาอุปไมยนะก็ไปหยิบยาผิดมากินเช่นไปจดจ้องไปทำอะไรที่ไม่ใช่หนทางที่ถูกอ่ะถึงแม้จะฟังแล้วเนี่ยก็จะขอกรุณาท่านอาจารย์ว่าให้พวกเราไม่ประมาทในการที่จะต้องแบบเป็นในทางที่ตรงจริงๆอ่ะคือรู้ว่าโรคเยอะอย่างนี้แล้วนะแล้วก็ยาที่จะรักษาคืออะไรแล้วก็จะไม่ไปหยิบยาผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะ
3: ตอนนี้รู้จักยาที่ถูกต้องหรือยังคะ
4: ก็เป็นพระธรรมคำสอนที
3: ่ค่ะ
4: เข้าใจเกี่ยวกับปัญญาให้เข้าใจ
3: เมื่อไหร่เมื่อนั้นเป็นยา
4: ค่ะ
3: ที่รักษาโรค
4: คือถ้าอาจารย์ให้จริงๆถ้าความเข้าใจกับยาก็หมายถึงพระธรรมคำสอนซึ่งถ้าศึกษาท่านอาจารย์ก็จะทราบว่าทุกคำของท่านเนี่ยก็คือปัญญาที่จะรักษาโรคกิเลส
3: ค่ะคำของพระองค์ใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
3: แต่ความเข้าใจของผู้ฟังต้องรู้ด้วยว่าเมื่อไหร่เฉพาะตรงที่เข้าใจนั่นแหละคือยาเพราะเหตุว่าจิตที่สะสมกิเลสมามากนะคะความไม่รู้มามากมายและจะเอาอะไรละความไม่รู้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นโลภะก็ไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นโทสะก็ไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นมานะก็มีความไม่รู้เป็นพื้นฐานที่เหนียวแน่นมั่นคงมากเป็นประธานของอกุศลทั้งหลายแล้วก็มากมายมหาศาลจริงๆค่ะ ถ้าจะประมวลดูนะครับแค่คิดว่าระหว่างที่ได้ฟังแต่ละคำเนี่ยจิตเห็นเกิดดับเท่าไหร่และความไม่รู้เท่าไหร่ในสิ่งที่ปรากฏด้วยทั้งหมดประมาณไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพอฟังอย่างนี้แล้วนะคะทุกคำที่ได้ฟังและเข้าใจนะคะทำให้เป็นผู้ที่ไม่ประมาทรู้ว่าจริงโรคเยอะแต่ยามีเพียงรู้ว่ายามีเนี่ยปราบปลื้มไหมที่ว่าหายได้ไม่ใช่หายไม่ได้ถ้าไม่มียาซะเลยสิคะจะหายได้ยังไงจากโรคแต่เมื่อรู้ว่ายามีเนี่ยรู้สึกปราบปลื้มใจไหมว่ายังมียาที่จะรักษาโรค
4: กราบเรียนท่านอาจารย์ก็กล่าวบ่อยว่าคือชีวิตเนี่ยมีคุณค่ามากจริงแล้วก็คือทราบว่าเป็นอนัตตาแต่ก็ยังไม่อยากตายเร็วเพราะว่าชาติหน้าไม่รู้จะได้ฟังธรรมะหรือเปล่าแต่ชาตินี้เนี่ยแน่ๆเลยได้เจอธรรมะที่ถูกต้องแล้วก็สะสมไป
3: ค่ะเพราะเหตุว่าขณะใดที่เข้าใจนะคะขณะนั้นละความหวังคือโลภะไม่มีหนทางเลยค่ะเพราะเกิดมากับความหวังทุกชาติเกิดมากับความติดข้องนะคะทุกอย่างที่ปรากฏแต่พอได้ฟังธรรมะมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าไม่มีเราใครก็ทำอะไรธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดจะห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้และเกิดมานานแสนนานยิ่งทับถมกันมากมายในเรื่องของการยึดมั่นว่าเป็นเราและความไม่รู้แต่ก็ยังมีหนทางที่จะทำให้ได้เข้าใจถูกต้องได้เมื่อได้รู้ว่ามีหนทางก็ดีกว่าที่จะไม่รู้เลยและจะต้องเป็นอย่างนี้อีกนานแสนนานเพราะฉะนั้นจึงเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ของการที่ว่าจะรักษาจิตซึ่งเป็นโรคมากมายนะคะเพราะเหตุว่ามียาซึ่งมีเมื่อเข้าใจถูกต้องเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดคือผู้ฟังเนี่ยขณะนั้นต้องรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไรและกว่าจะได้ตรัสรู้ความจริงที่ทรงแสดงในขณะนี้สิ่งที่มีจริงทั้งหมดทรงแสดงให้รู้โดยละเอียดว่าไม่ใช่เราทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่อดทนนะคะเพราะเหตุว่ารู้ว่าถ้าไม่มีกุศลจิตเต็มไปด้วยอกุศลจิตจิตไม่สะอาดและก็ไม่มียาถ้าไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องไม่มียาที่จะรักษาโรคให้พ้นจากความหวังความหวังนี้เท่าๆกับความไม่รู้เลยนะคะความหวังคือโลภะหรือความติดข้องเท่าๆกับความไม่รู้ในเมื่อไม่รู้เมื่อไหร่ก็ทำให้เกิดความติดข้องซึ่งพอมีความติดข้องไม่ได้สิ่งที่ต้องการก็เกิดโทสะเดือดร้อนมากมายวุ่นวายเนี่ยค่ะคือชีวิตจริงๆซึ่งไม่มีอะไรแต่ก็มีแล้วก็ดับมีแล้วก็ดับมีแล้วก็ดับจนกว่าปัญญาจะเห็นจริงๆว่าสิ่งที่กำลังปรากฏนี้เป็นอย่างที่ได้ฟัง
4: กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะดูเหมือนว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยท่านอาจารย์ก็สนทนากับอาจารย์กำปั่นว่าโรคมีเมื่อไหร่เนี่ยก็คือตอบว่าเมื่อเห็นไม่ได้ยินคือการรับรู้หกทางแล้วไม่รู้ความจริงเนี่ยพอฟังตรงนี้เนี่ยก็จะเหมือนดูว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยโรคหนักอยู่แล้วแล้วก็ยังพอกพูนเพิ่มพูนมากขึ้นมากในขณะที่ฟังเข้าใจอบรมปัญญาเนี่ยเมื่อเทียบกับโรคแล้วก็การพอกพูนของโรคเนี่ยก็จะน้อยนิดมากเนี่ยในตรงนี้นี่ถ้าจะเหมือนก็จะทันกันยากปัญญาที่จะรักษา
3: เพราะฉะนั้นอีกนานเท่าไหร
4: ่ก็ไม่ทราบเลยก็แต่นานมากๆอ่ะ
3: ชีวิตของพระสาวกสิคะแต่ละท่านแต่ละท่านกว่าท่านจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะเข้าใจความจริงชาตินี้เข้าใจได้เท่าไหร่จบไปละหนึ่งชาติชาติหน้าจะได้ฟังอีกไหมเข้าใจอีกเท่าไหร่ก็จบไปอีกหนึ่งชาติสะสมอย่างนี้แหละนานเท่าไหร่ความจริงก็เป็นความจริงอย่างนี
4: ้กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อรู้เช่นนี้แล้วเนี่ยถ้าปัญญาทำจิตได้ก็คือรู้ว่าก็มีทางเดียวคือต้องอบรมปัญญาด้วยความอดทนด้วยวิริยะอะไรเงี้ยซึ่งเขาทำ
3: แน่นอนค่ะแล้วก็เข้าใจความหมายของบารมี
4: แล้วอย่างน้อยก็ได้เริ่มต้นได้พบทางที่ถูกมันก็รู้ว่าเป็นโรคและเจอยาที่จะใช้รักษาแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะมีอะไรที่ดีกว่านี้ค่ะท่านอาจารย์เพราะว่าถ้าไม่เจอก็ยิ่งไม่ต้องพูดถึง
3: เพราะฉะนั้นนะคะเป็นปกติสติปัฏฐานจะมีคำว่าเป็นปกติเสมอมิฉะนั้นแล้วจะรู้ความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมที่เกิดแล้วเป็นอย่างนี้ตามปกติได้ยังไงเพราะฉะนั้นกว่าปัญญาจะค่อยๆนะคะเข้าใจขณะที่เข้าใจนะคะขณะนั้นไม่มีความไม่รู้เพราะจะมีพร้อมกันไม่ได้ถ้าในขณะนั้นกำลังเข้าใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นเห็นขณะนี้นะคะรู้ว่ามีอวิชชามีอกุศล หลังจากที่เห็นไม่นานเลยแค่3ขณะจิตและต่อจากนั้นการฟังค่อยๆสะสมเพิ่มขึ้นความเข้าใจเพิ่มขึ้นจนแทนที่อกุศลนั้นก็เป็นสติสัมปชัญญะค่อยๆเพิ่มขึ้นก็คิดดูก็แล้วกันว่าอีกนานเท่าไหร่แต่ก็รู้ได้เพราะเหตุว่าขณะที่ไม่รู้ก็อย่างหนึ่งแต่ขณะที่กำลังค่อยๆเข้าใจขึ้นเนี่ยก็อีกอย่างหนึ่ง
4: กราบเรียนท่านอาจารย์ก็ขอทิ้งท้ายว่าถึงแม้ว่าจะอุปมาว่าแผลใหญ่มากแล้วก็ยาน้อยแต่เมื่อได้พบยาแล้วแล้วก็รู้ว่าไม่ว่ากิเลสเนี่ยเขาจะมีกำลังหรือว่าเก่งแค่ไหนเนี่ยแต่ปัญญาเนี่ยเก่งกว่าใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นถ้าสามารถอบรมปัญญาไปจนกระทั่งดับกิเลสได้เนี่ยก็เป็นจุดประสงค์ของการได้เกิดมาหรือว่าอะไรอย่างนี
3: ้แล้วก็มีผู้ที่ได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมแล้วมากแล้วทำไมคนที่กำลังฟังเข้าใจเดี๋ยวนี้วันหนึ่งจะไม่รู้อย่างนั้นแต่ต้องเป็นเรื่องของไม่มีโลภะถ้ามีโลภะในขณะที่ต้องการหวังผลก็ไม่สามารถที่จะรู้จักยาได้ถูกต้องสำคัญที่สุดคือความเข้าใจค่ะความเข้าใจที่ถูกต้องที่ละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งและรู้นี่เป็นหนทางเดียวที่จะรักษาโรคได้หนทางอื่นไม่มี
2: ครับท่านอาจารย์ครับก็มีข้อความปรากฏในโรคสูตรครับท่านอาจารย์ครับว่าผู้ที่ยืนยันว่าไม่มีโรคทางใจแม้เพียงครู่เดียวนั้นหาได้ยากในโลกเว้นแต่พระขีณาสพเพราะฉะนั้นนี่ก็แสดงถึงความจริงว่าตราบใดก็ตามที่ยังไม่ถึงความเป็นพระอรหันต์ผู้ห่างไกลจากกิเลสก็ยังมากไปด้วยโรคทางใจคือกิเลสอยู่แล้วก็เมื่อสักครู่ได้ฟังที่ท่านอาจารย์ได้สนทนาถึงความจริงที่ว่าผู้ที่เป็นพระอริยสาวกทั้งหลายในอดีตท่านก็มีการฟังมีการศึกษามีการอบรมเจริญปัญญาสะสมคุณความดีทั้งหลายทั้งปวงและในที่สุดท่านก็สามารถที่จะดับโรคทางใจได้แล้วในขณะนี้ผู้ฟังก็กำลังฟังกำลังศึกษาพระธรรมแล้วจะไม่ถึงตรงนั้นได้อย่างไรเป็นถ้อยคำที่มีค่าเป็นคำที่เป็นไปเพื่อปรารภความเพียรจริงๆต้องมีความอดทนมีความสนใจจริงใจที่จะฟังที่จะศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงและเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงว่าแต่ต้องไม่ใช่ด้วยความหวังด้วยความอยากด้วยความต้องการท่านอาจารย์ครับก็ดูเหมือนว่าระหว่างฉันทะหรือว่ากุศลที่เกิดขึ้นเป็นไปที่เห็นประโยชน์ของพระธรรมกับความหวังความต้องการที่อยากเข้าใจธรรมะเป็นธรรมะที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่ว่าก็ไม่เข้าใจความจริงว่าขณะไหนเป็นฉันทะในทางที่เป็นกุศลขณะไหนคือความอยากความหวังความต้องการครับท่านอาจารย์ครับ
3: ค่ะถ้าฉันทะก็เป็นความพอใจแต่ไม่ใช่ความติดข้องแค่นี้ก็ยากแล้วใช่ไหมคะพอใจกับติดข้องแต่พอใจที่จะกระทำกับความติดข้องก็ต่างกันเพราะฉะนั้นฉันทะสามารถที่จะเกิดได้กับทั้งกุศลและอกุศลเพราะเป็นแต่เพียงความพอใจที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดพูดอย่างนี้ก็ไม่เห็นหรอกใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าเกิดแล้วพร้อมกันดับแล้วพร้อมกันและที่จะมาแยกให้รู้ได้ว่าฉันทะไม่ใช่โลภะความพอใจในสิ่งนั้นที่จะกระทำกับโลภะความติดข้องเนี่ยต่างกันแต่ถ้าเป็นทางฝ่ายอกุศลเนี่ยพอจะเห็นได้อย่างฉันทะที่จะสนุกสนานรื่นเริงทำสิ่งต่างๆด้วยความติดข้องกับฉันทะที่จะละความเพลิดเพลินติดข้องและก็ฟังสิ่งที่มีประโยชน์แค่นี้ก็พอจะเห็นความต่างว่าพอใจด้วยกันทั้งสองอย่างแต่พอใจอย่างหนึ่งเนี่ยพอใจในอกุศลต่างๆอีกอย่างหนึ่งก็พอใจในกุศลและก็ในการที่จะเข้าใจพระธรรมเพราะว่าฉันทะเกิดได้ทั้งทางฝ่ายกุศลและทางฝ่ายอกุศลพูดยังไงก็ยังไม่ถึงเวลาแต่ว่าพอจะรู้นะคะว่าสภาพที่พอใจในอกุศลเนี่ยมีและสภาพธรรมะที่พอใจในกุศลก็มีอย่างคนที่ศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะท่านหนึ่งท่านบอกว่าท่านฟังธรรมะมานานแต่พอฟังเรื่องปัจจัยท่านซาบซึ้งมากหมายความว่าท่านมีฉันทะในการที่จะได้ฟังเรื่องของปัจจัย แต่ว่าเวลาฟังเรื่องอื่นนะคะก็มีฉันทะด้วยแต่ว่าที่ท่านมีความซาบซึ้งมากเพราะท่านมีฉันทะอย่างมากในการที่จะได้ฟังเรื่องปัจจัยเพราะเข้าใจด้วยนะคะไม่ใช่เพียงฟังเฉยๆเพราะฉะนั้นเรื่องของธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งมากเพราะว่าเกิดขึ้นเพียงหนึ่งขณะแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยแต่ก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้ขณะต่อไปเนี่ยเป็นอย่างไรจริงๆแล้วก็มีถ้อยคำในพระสูตรนะคะตั้งแต่พระเถระเถรีมากมายที่ท่านกล่าวไว้ต่างยุคต่างสมัยแต่พอที่จะทำให้คนที่ได้ฟังเนี่ยได้เริ่มพิจารณาเห็นว่าชีวิตจริงๆเนี่ยเป็นยังไงเมื่อคืนนี้ทุกคนหลับสนิทหมดเหมือนกับไม่มีอะไรเลยนะคะพอตื่นก็ลุกขึ้นมากระโดดโลดเต้นแล้วแต่ว่าจะทำอะไรกันไปจะชกต่อยตีดันฟันแทงจะเต้นระบำทำเพลงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็หลับสนิทเลยพอถึงเวลาตื่นก็เอาอีกแล้วเหมือนเดิมต่างคนต่างไปตามฉันทะความพอใจซึ่งมีความพอใจในอะไรก็เป็นไปตามสิ่งนั้นทั้งวันเนี่ยค่ะแล้วประเดี๋ยวก็หลับหมดทุกคนได้หลับหมดขณะหลับก็ไม่มีอะไรเลยพอตื่นมาก็ตามฉันทะอีกแล้วว่าจะเป็นอย่างไรพระฉันนี่ก็คือความจริงของคนที่ไม่มีกิเลสแล้วก็เห็นคนที่ยังมีกิเลสอยู่ก็ใช้คำว่ากระโดดโลดเต้นหรือทำอะไรไปก็ตามแต่ชีวิตที่สะสมมาที่จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันทุกวันเป็นแต่เพียงธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดแล้วดับสืบต่อรวดเร็วจนไม่ปรากฏว่าเกิดเมื่อไหร่และก็ดับเมื่อไหร่และแตกต่างกันอย่างไรแต่พอรวมกันแล้วก็ด้วยความไม่รู้ทั้งหมดชีวิตก็ดำเนินไปเหมือนอย่างมองดูแล้วก็คิดยังไงคะหลับแล้วก็ตื่นมากระโดดโลดเต้นแล้วก็หลับพอตื่นอีกทีก็เอาใหม่อีกแล้วทั้งวันวันนี้ก็เป็นอย่างนี้พอตอนเย็นก็หลับกันหมดแค่นี้เองค่ะไม่มากกว่านี้เลยแต่ว่าไม่ใช่เราทั้งหมด
5: ท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงโรคนะครับก็มีหลายโรคนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นประเภทของโลภะเนี่ยก็จะมีทั้งโลภะทั้งทิฏฐิทั้งมานะถ้าประเภทของโทสะก็มีโทสะอิสามัจฉริยะกุกุจจะต่างๆเหล่านี้ครับดังนั้นการที่จะรักษาถ้ารู้ธรรมะว่าไม่ใช่เราเนี่ยครับกุศลต่างๆเนี่ยก็เจริญขึ้นก็เหมือนเราไม่มีโอกาสเหมือนจะกล่าวเรื่องของการให้วัตถุทานมีการสละหรือว่ามีการจะวิรัตงดเว้นทุจริตต่างๆหรือว่าเป็นไปในการที่จะเจริญเมตตาบ้างมีความกรุณาต่างๆบ้างแต่ว่ากล่าวถึงว่าสิ่งต่างๆทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เราดังการที่กุศลต่างๆที่จะเป็นไปในทานบ้างศีลบ้างจะเจริญอย่างไรครับโดยการที่ว่ารู้ว่าไม่ใช่เราครับ
3: ค่ะคงไม่ใช่รู้ว่าไม่ใช่เราตลอดกาลหรือตลอดเวลาในวันหนึ่งวันหนึ่งใช่ไหมคะเพียงไม่ได้ฟังธรรมะก็เป็นเราแล้วตราบใดที่ยังไม่ถึงความเป็นพระโสดาบันพระฉันทุกอย่างก็เป็นไปตามการสะสมใครมีโรคอะไรมากนะคะจะรู้ได้จากชีวิตประจำวันตามปกติไม่ต้องไปเอาอย่างใครเกิดแล้วตามปกตินะคะคือโรคประจำตัวของแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนซึ่งหลากหลายมากว่าใครจะมีโรคชนิดใดมากแล้วก็ใครจะมีโรคชนิดใดน้อย
5: ท่านอาจารย์ครับบางท่านก็อาจจะติดในรสแสวงหาไปรับประทานที่นู่นที่นี่ที่หาอร่อยบางท่านก็ชอบในเสียงเพลงที่ไพเราะต่างๆเหล่านี้ครับท่านอาจารย์
3: เพราะฉะนั้นก็โรคติดข้องกับโรคไม่รู้
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปรินทร์วุฒิกุลพิเนตรคุณณัชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจีรัตน์แก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 นถึง 22:00 นอุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรธโคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีโลกคุณกฤษณาวงวิพาทคุณกฤษพรอัครประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1056ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2559
5: ท่านอาจารย์ครับบางท่านก็อาจจะติดในรถแสวงหาไปรับประทานที่นู่นที่นี่ที่อาหารอร่อยบางท่านก็ชอบในเสียงเพลงที่ไพเราะต่างๆเหล่านี้ครับท่านอาจารย์
3: เพราะฉะนั้นก็โรคติดข้องกับโรคไม่รู้พอไม่ได้สิ่งที่ต้องการก็เกิดโรคอีกแล้วโรคโทสะโรคขุ่นใจ
5: ก็ตามมาอีกด้วยกันครับ
3: และก็ยังโรคมานะและก็โรคอิจฉาคือริษยาและก็ยังโรคมัจฉริยะเจนีสารพัดโรคนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเข้าใจธรรมะเนี่ยแล้วแต่ธรรมะที่เกิดขึ้นนั้นจะปรุงแต่งจะใครมีโรคน้อยเอายาชนิดนี้ไปรักษาโรคอื่นได้ไหมก็ต้องแล้วแต่ใครสะสมมายังไงธรรมะก็รักษาทั้งหมดแล้วแต่ว่าขณะนั้นจะมากน้อยอย่างไร
5: ท่านอาจารย์ครับถ้ารู้ว่าอย่างเช่นที่กล่าวถึงโรคต่างๆนะครับทั้งโลภะมานะทิฏฐิโทสะอิจฉามัจฉริยะกุกุจจะต่างๆเหล่านี้ครับว่าไม่ใช่เราแล้วจะค่อยๆ คลายจากสิ่งเหล่านี้อย่างไรครับ
3: ค่ะถ้าไม่ใช่เราแล้วจะริษยาไหมถ้าไม่ใช่เราแล้วจะตระหนี่ไหม
5: ก็ค่อยๆ คลาย
3: ค่ะค่อยๆ คลายค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะดับต้องคลายถ้าไม่มีการคลายแล้วจะดับได้ยังไงคะหนาแน่นเหนียวแน่นนะคะปิดสนิทด้วยทุกอย่างเพราะฉะนั้นกว่าจะเปิดออกแกะออกทิ้งไปทีละนิดทีละหน่อยก็ต้องอาศัยการเวลาและปัญญาเท่านั้นค่ะความเห็นถูกว่าไม่ใช่เรา
5: หมายความว่าถ้าเข้าใจธรรมะก็จะรู้ว่าธรรมะใดเป็นสิ่งที่ดีงามว่าเกิดขึ้นมีปัจจัยให้เกิดขึ้นแล้วก็ปัญญาก็จะรู้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยควรเจริญขึ้นนะครับ
3: ปัญญาทำหน้าที่ของปัญญานะคะสภาพธรรมะอื่นไปทำหน้าที่ของปัญญาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจากการสะสมมาของแต่ละคนซึ่งต่างกันเนี่ยจะให้ปัญญาไปรักษาให้เรียบเหมือนกันหมดก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ให้ตระหนี่เลยก็ไม่ได้ไม่ให้อิจฉาเลยก็ไม่ได้ก็แล้วแต่เพราะว่าความริษยาหรือความอิจฉาเนี่ยมีตั้งแต่เล็กน้อยจนกระทั่งเป็นอันตรายอย่างยิ่ง
2: พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงครับทุกคำก็เป็นคำจริงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่งครับเพื่อความเข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงแล้วก็ตรงตามพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไม่ใช่การคิดเองตามความเห็นของตนครับก็จะมีข้อความที่จะกราบเรียนอาจารย์อนพนะครับว่าคนในสังคมไทยนี่ครับน้อยคนที่จะไม่ได้ยินประโยคที่ว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐครับซึ่งข้อความจากมัชฌิมนิกายครับมาคันธยสูตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐครับในความจริงที่เป็นไปตามพุทธประสงค์ที่ทรงแสดงธรรมะในส่วนนี้จะเป็นอย่างไรที่จะเกื้อกูลผู้ฟังให้ได้เข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงครับอาจารย์อนพครับ
6: ถ้าไม่มีการตรัสรู้และการแสดงธรรมของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับคำที่เป็นคำจริงเนี่ยฮะแต่ความเข้าใจต่างกันอย่างเช่นความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งพระองค์ท่านตรัสกับมาคันธยะปริภาชกตอนแรกมาคันธยะปริภาชกเป็นไงครับเขาก็รู้สึกดีใจว่าตรงกับคำสอนของพวกปริภาชกที่สอนกันแต่พระองค์ได้ส่งสนทนาสอบถามต่อไปว่าที่ว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งเนี่ยเป็นอย่างไรมาคันธยะพราหมณ์ก็เอามือลูบที่ตัวเองนะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้สบายดีไม่มีอะไร แต่พระองค์ก็ทรงแสดงว่านั่นคือความคิดของผู้ที่เหมือนคนบอดความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งเนี่ยหมายถึงว่าการไม่มีกิเลสเลยโรคนี้ไม่ใช่โรคทางกายนะฮะแต่เป็นโรคทางใจก็คือโรคกิเลสอกุศลมีโรคสารพัดนะครับและโรคร้ายแรงที่อยู่ลึกก็คือโรคไม่รู้ความจริงนะครับเป็นอย่างนั้นจริงๆตอนหลับก็หลับไปนะตื่นขึ้นมาก็เป็นไปตามกำลังของกิเลสทีนี้หนทางของการดับพระองค์ก็แสดงกับมาคันธิยะด้วยนะครับท่านอาจารย์ว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งบรรดาทางทั้งหลายอันให้ถึงอมตะธรรมทางมีองค์8เป็นทางอันเกษมครับท่านครับ
3: ทางมีองค์8ก็ต้องรู้ว่า8คืออะไร
6: ครับ8ก็คือมีปัญญา
3: ค่ะปัญญาก็คือความเข้าใจถูกต้องตามที่ได้ฟังค่ะถ้าไม่เข้าใจแล้วจะไปไหนอ่ะคะก็ไปทางผิดทางมีเยอะแต่ทางหนึ่งทางเดียวที่ไปสู่การสงบจากกิเลสก็คือมีความเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่มีจริงๆที่ปรากฏ
6: เมื่อได้พิจารณาจากการสนทนาหรือว่าข้อความในพระไตรปิฎกก็ยิ่งเห็นว่ากิเลสอกุศลมีมากมายโดยขั้นคิดนึกด้วยนะท่านอาจารย์แล้วก็ไม่รู้เลยอย่างโรคเนี่ยก็ยังคิดว่าโรคทางกายเป็นหลักกันนะฮะหรือแม้แต่ได้ยินเรื่องโรคทางใจก็เหมือนว่าจะเข้าใจนิดๆหน่อยๆว่าโรคทางใจนะกิเลสอกุศลแต่ก็ไม่ได้ลึกซึ้งลงไปว่าเห็นแล้วก็ไม่รู้ได้ยินแล้วก็ไม่รู้เมื่อเกิดการที่จะเห็นได้ยินคิดนึกอะไรทั้งหลายนะก็มีแต่ความไม่รู้ทั้งสิ้นซึ่งอันนี้ก็ยากที่จะรู้ว่าโรคจริงๆเนี่ยละเอียดแค่ไหนแล้วก็โรคก็ไม่รู้จักพอได้ยินว่ามีโรคทางจิตนะก็ไปหายารักษาโรคไม่รู้จักโรคไม่รู้จักยานะครับก็ไปได้รับยาพิษอีกนะท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ช่วยอนุเคราะห์ที่จะให้รู้จักโรคเพิ่มขึ้นแล้วก็รู้จักยาที่แท้จริงที่จะรักษาโรคนี้ได
3: ้โรคอยู่ที่ไหนก็ต้องรักษาที่นั่นใช่ไหมคะขณะนี้กำลังเห็นก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็ต้องฟังจนกระทั่งเข้าใจแน่นอนมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงว่าเห็นไม่ใช่เราขณะนี้ถ้าเห็นไม่เกิดจะมีเราแต่ไหนและเห็นก็ไม่ได้เกิดขึ้นได้ตามความต้องการของใครใครจะทำให้เห็นเกิดขึ้นไม่ได้แต่เมื่อมีปัจจัยที่เห็นจะเกิดใครจะยับยั้งไม่เห็นก็ไม่ได้นี่คือความเริ่มเข้าใจว่าไม่มีเราแล้วก็ไม่ใช่เราแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราไม่ใช่เฉพาะเห็นนะคะโกรธไม่อยากเลยก็มีปัจจัยเกิดแล้วแต่ว่าไม่รู้หนทางที่จะรู้ว่านะคะตราบใดที่ยังเราโกรธขณะนั้นก็คือว่าก็เป็นโรคต่อไปคือโรคไม่รู้แล้วก็โรคเข้าใจผิดยึดถือว่าสิ่งนั้นเป็นเราหรือว่าเป็นของเราเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะเพื่อเข้าใจอย่างเดียวนะคะไม่ต้องไปทำอะไรเลยเพราะเหตุว่าทุกอย่างที่เกิดมีเหตุปัจจัยที่จะเกิดทั้งนั้นเลยจะเข้าใจก็มีปัจจัยถ้าไม่เข้าใจก็มีปัจจัยถ้าโกรธก็มีปัจจัยทุกอย่างเกิดเป็นไปตามปัจจัยให้มีความเข้าใจที่มั่นคงว่าเป็นธรรมะแล้วก็ธรรมะทั้งหลายนั้นไม่ใช่เราแน่นอนแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจคำบัญชาของเราด้วยถ้าไม่ว่าสภาพธรรมะใดมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วสามารถที่จะเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะนั้นนั่นคือหนทางเดียวที่จะรู้ว่าขณะนั้นสภาพนั้นไม่ใช่เรา
2: เชิญคุณปริญญาครับ
7: ท่านอาจารย์ทุกคนเนี่ยขณะนี้ก็มีโรคแต่ไม่รู้ว่าตัวเองมีโรคแต่บางคนก็พอรู้ว่ามีโรคก็แสวงหาบุคคลที่จะมารักษาโรคแต่การรักษาโรคเช่นนั้นน่ะบางคนก็คิดว่าไปนั่งสมาธิแล้วก็เกิดความสงบแล้วก็โรคนั้นก็จะหายไปจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าเป็นการรักษาที่ถูกต้องแล้วจะได้ผลอย่างไรครับ
3: ค่ะไปหาหมอไหน
7: ไปนั่งปฏิบัติไปตามวัดไปสวดมนต์ไปนั่งสมาธิครับท่านอาจารย์
3: ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ
7: ้าอันนี้แหละครับคือว่าเป็นสิ่งที่ว่าแทนที่เขาจะมาศึกษาพระธรรม ให้เข้าใจถึงเรื่องของปริยัติแล้วก็มาศึกษาเรื่องของจิตแต่ว่าส่วนมากเนี่ยเขามีความเข้าใจว่าการที่ไปหาพระสงฆ์เนี่ยก็คือตัวแทนของพระพุทธเจ้าซึ่งเขามีความเห็นผิดอย่างมากเลยครับท่านอาจารย
3: ์แล้วจะทำยังไงคะ
7: ประโยชน์ของเขาก็คือถ้าเขาได้สะสมมาเผื่อได้ฟังรายการนี้ก็คงอาจจะทำให้เขามีความคิดพิจารณาว่าแทนที่จะไปนั่งสมาธิแทนที่จะไปสวดมนต์ควรจะมาศึกษาพระธรรมให้เข้าใจน่าจะดีกว่าครับท่านอาจารย
3: ์นั่นคือเขาเราทำอะไรเขาได
7: ้ทำไม่ได้ครับท่านอาจารย์
3: แล้วเราจะทำยังไง
7: เราก็มีหน้าที่ศึกษาพระธรรมของเราต่อไปครับ
3: แล้วก็อนุเคราะห์คนอื่นให้เข้าใจถูกต้องถ
7: ้
3: าเขารับฟัง
7: ใช่ครับท่านอาจารย
2: ์ครับก็แต่ละคนก็มีความประพฤติเป็นไปตามการสะสมก็ขึ้นอยู่กับว่าสะสมมาที่จะได้รับประโยชน์จากพระธรรมหรือไม่บางคนนี่ครับเกิดในสมัยพุทธกาลแต่ว่าก็มีความเห็นผิดก็มีเพราะว่าสะสมมาที่จะมีความเห็นผิดซึ่งเมื่อสักครู่ที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงว่าถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับก็เหมือนกับเป็นการกระจายยาพิษโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความเห็นผิดซึ่งก็ทำให้เห็นเลยนะครับว่าสิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้นะครับเป็นโทษอย่างยิ่งกระจายสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้แก่คนหมู่มากแล้วอะไรที่จะเป็นเครื่องต้านทานความเห็นผิดความไม่รู้เหล่านี้ได้ก็ต้องอาศัยพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงก็คงจะพอจะจำได้นะครับว่าเมื่อกาละที่สามบดีพรหมได้กราบทูลอาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการที่จะประกาศพระศาสนาสามบดีพรหมนะครับก็ได้กราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าขณะนี้เจ้าลัทธิทั้งหลายได้เผยแพร่ความเห็นของตนคือความเห็นผิดซึ่งก็เปรียบเหมือนกับการกระจายหนามแล้วก็การหว่านยาพิษซึ่งมีแต่โทษโดยส่วนเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระธรรมแล้วผู้ที่สะสมมาที่จะได้รับประโยชน์จากคำจริงก็จะมีศรัทธาเห็นประโยชน์ที่จะฟังที่จะศึกษาก็จะมีความเข้าใจอย่างถูกต้องทำลายความเห็นผิดและก็ความไม่รู้ได้และผู้ที่มีความเข้าใจถูกเห็นถูกยังจะทำประโยชน์แก่ผู้อื่นได้ด้วยการเผยแพร่ความจริงประกาศความจริงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเพราะฉะนั้นการที่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมจึงเป็นสิ่งที่มีค่ามีประโยชน์อย่างยิ่งเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองแล้วก็ประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยครับ
4: ท่านอาจารย์ครับตั้งต้นฟังให้รู้ว่าที่เห็นผิดอะความเป็นจริงอะไม่ใช่แล้วต้องตั้งต้นเห็นถูกก่อนไม่ใช่จะไปละอาหารอร่อยเสื้อผ้าสวยอะไรเงี้ยดูเหมือนจะไม่ได้ตรงนี้ก็จะขอเรียนสนทนาท่านอาจารย์ว่ามีเหตุผลหรืออะไรยังไงนะถึงต้องรู้ว่าโรคนี้ต้องรักษาก่อนแล้วก็เหมือนกับเมื่อรักษาแล้วเนี่ยพลอยขัดเกลาอะไรเงี้ยไปด้วยอ่ะ
3: ค่ะมากคุณอรวรรณรักใครที่สุด
4: ตัวเองค่ะ
3: ค่ะยังมีตัวอยู่ตราบใดก็โรคเพิ่มขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นทุกอย่างเพื่อตัวโลภะโทสะทั้งหลายในวันหนึ่งวันหนึ่งก็คือเพื่อตัวต้องการอะไรเพื่อใครคะ
4: ตัวเอง
3: ค่ะ
4: ถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยการที่เข้าใจถูกหรือว่าศึกษาจนไม่เข้าใจผิดขั้นฟังว่าเป็นธรรมะแต่ละสารไม่ใช่เราจะทำให้ไม่อะไรเพื่อตัวเองยังไงคะท่าน
3: คะเข้าใจถูกขึ้นจนไม่ใช่เราจริงๆแต่ยังเป็นเรา
4: ใช่ค่ะ
3: จนกว่าจะหมดความเป็นเราจริงๆฟังเพื่อเข้าใจถูกจนกระทั่งไม่เหลือความเป็นเราอีก
4: สำหรับตัวดิฉันเองเนี่ยก่อนฟังเข้าใจกับหลังฟังเนี่ยคือเปลี่ยนแปลงมากคือเดิมเนี่ยร้ายค่ะท่านอาจารย์ขี้โมโหไม่ค่อยพอใจอะไรไปหมดเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะใจเย็นรับฟังคือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นก็เหมือนกับเป็นแค่เข้าใจขั้นฟังก็สามารถที่จะคลายจะขัดเกลาได้แล้ว
3: อย่างอยากให้หมดเลยไม่ใช่เพียงแค่นี้เลยค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปหรือเปล่า
4: จริงๆก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปเพราะฉะนั้น
3: ให้คุณอรวรรณเลยค่ะ
4: ค่ะ
3: เป็นธรรมะทั้งหมดค่ะปัญญาคือความเห็นถูกถ้าไม่มีสติเกิดร่วมด้วยที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะปัญญาที่จะถึงเฉพาะลักษณะที่เป็นธรรมะก็มีไม่ได้เพราะฉะนั้นการฟังก็เริ่มรู้ว่าเพียงขั้นฟังเป็นปริยัติ คือรอบรู้จริงๆจะไม่มีคำถามว่าทำยังไงจะไม่มีคำถามว่าแล้วจะรู้เมื่อไหร่หรืออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็กิเลสมากช่วยหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยหาวิธีแบบฟังยังไงถึงจะเข้าใจคิดอย่างนี้ก็มีหาทางอยู่ตลอดเวลาซึ่งไม่มีทางอื่นนอกจากความเข้าใจของตนเองซึ่งเกิดจากการฟังตามลำดับขั้นเมื่อฟังเข้าใจก็จะเห็นความเป็นอนัตตาเพราะเข้าใจความเป็นอนัตตาจริงๆนี่แหละจึงมีชีวิตเป็นปกติไม่ไปทำอะไรให้ผิดปกติด้วยความหวังด้วยความต้องการคิดว่าเมื่อทำอย่างนั้นแล้วนะคะปัญญาจะโตเร็วๆหรือว่าจะไปรู้อะไรโดยไม่ต้องมีปัญญาก็ได้ขอให้ไปประจักษ์การเกิดดับเถอะและเรื่องอะไรนะคะประจักษ์การเกิดดับแต่ปัญญาอยู่ไหนไม่มีปัญญาเห็นอะไรก็เห็นอยากที่จะเห็นทำให้เห็นอย่างที่ต้องการจะเห็นแต่ไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นเขาลืมนะคะว่าปัญญาประเสริฐสุดความเข้าใจทั้งหมดในสิ่งที่กำลังมีขณะนี้ทีละเล็กทีละน้อยจะทำให้รู้ว่าหนทางก็คือว่าเพียงขั้นฟังยังไม่พอเพราะเหตุว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไม่ใช่ด้วยการคิดแต่ว่าด้วยการประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏอย่างไรก็ตรัสความจริงของสภาพธรรมะนั้นอย่างนั้นว่าเห็นเนี่ยเกิดขึ้นและเห็นก็ดับไปไม่ใช่ไปนั่งคิดว่าเห็นไม่ใช่ได้ยินเพราะฉะนั้นเห็นก็ต้องดับก่อนแล้วได้ยินถึงจะเกิดได้นั่นไม่ใช่ปัญญาระดับขั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าเป็นปัญญาที่ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะรู้แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะจากการที่ได้ทรงบำเพ็ญบารมีจึงสามารถที่จะรู้ในความเป็นอนัตตาของธรรมะว่าไม่มีใครไปเร่งรัดขณะใดที่เกิดความต้องการแม้เพียงจะจดจ้องขณะนั้นก็เป็นสีลัพพตะประมาสะซึ่งปัญญาเท่านั้นค่ะที่รู้ตามความเป็นจริงแล้วค่อยๆละความติดข้องและความยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนทีละเล็กทีละน้อยโดยไม่รู้เลยค่ะเหมือนจับด้ามมีดไม่มีการเห็นการสึกไปของด้ามมีดเพราะฉะนั้นปัญญาขณะนี้ที่กำลังได้ยินได้ฟังก็ทำหน้าที่ของปัญญาตามกำลังของความเข้าใจไปขอยืมความเข้าใจของคนอื่นไปขอความเข้าใจของคนอื่นมาช่วยให้เข้าใจก็ไม่ได้แต่ว่าจากการฟังแต่ละคำนะคะไม่เผินและรู้ว่าเพียงคำว่าธรรมะรู้ทั่วหรือยังและธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตามั่นคงหรือยัง
4: กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าฟังเข้าใจจริงๆอย่างที่อาจารย์คำปันกล่าวบ่อยๆว่าปัญญาจะไม่มีทางนำไปทำชั่วก็จะเป็นการที่ว่าค่อยๆขัดเกลาความเข้าใจอ่ะเขาจะปฏิบัติกิจเช่นนั้น
3: ค่ะเป็นสังขารขันธ์ทั้งหมดไม่ใช่เราเลย
8: ท่านอาจารย์คะตอนนี้ทุกคนเกิดมามีโรคครบทุกโรคเลยเพราะว่าทุกคนมีกิเลสแล้วก็พระพุทธองค์ก็เป็นแพทย์ซึ่งรู้จักโรคทุกโรคใช่ไหมคะแต่ตอนนี้

0: การสนทนาธรรมะที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุก็มีข้อความหนึ่งครับที่ท่านอาจารย์ได้ปรารภนะครับเป็นการกล่าวให้ได้เข้าใจความจริงนะครับว่าเหมือนกับเป็นการถามนะครับว่าใครมีกิเลสมากก็คือใครมีโรคมากนั่นเองก็ดูเหมือนว่าจะไปดูว่าคนนั้นคนนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าความจริงก็คือจิตทุกจิตที่เกิดมานานแสนนานด้วยความไม่รู้และความติดข้องซึ่งก็เป็นชีวิตของแต่ละคนนั่นเองนะครับที่เกิดมานานแสนนานแล้วก็สะสมความติดข้องความไม่รู้แล้วก็กิเลสประการต่างๆมากมายแล้วจะยอมให้พระธรรมนะครับรักษาหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการสะสมของแต่ละบุคคลนะครับว่าจะเป็นผู้มีศรัทธาเห็นประโยชน์ของการที่จะได้ฟังความจริงมากน้อยแค่ไหนที่จะเป็นไปเพื่อรักษาโรคเหล่านี้ได้ในที่สุดครับเชิญอาจารย์วิชัยครับ
1: ท่านอาจารย์ครับเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์สนทนากับคุณอรวรรณกล่าวถึงเรื่องของว่ารักใครมากที่สุดก็คือตัวเราเองซึ่งถ้ามีความเข้าใจธรรมะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีตัวตนแต่ว่าเป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นบุคคลที่เริ่มฟังนะครับก็จะมีหรือว่าคนทั่วไปก็จะกล่าวถึงว่าให้มีการรักตัวเองดูแลสุขภาพหรือว่าถ้ารักตัวเองคือต้องกระทำความดีต่างๆเหล่านี้การที่เข้าใจว่ามีตัวเรากับการที่จะรักตัวเองคือจะมีความเป็นไปยังไงครับท่านอาจารย์ที่กล่าวว่าก็ต้องรักตัวเองก็ต้องทำความดีกับรักตัวเองว่าเป็นความเห็นผิดว่ายังมีตัวตนนะครับอาจารย
2: ์ต้องมีใครสอนไหมคะที่จะรักตัวเอง
1: ก็ไม่มีครับเพราะว่ามีปัจจัยให
2: ้ไม่มีใครสอนก็รักแต่ที่รู้ความจริงว่าไม่มีเราต้องฟังจนกระทั่งเข้าใจฟังธรรมะธรรมะคือวาจาสัจจะนะคะเป็นยาความเข้าใจก็คือว่าเมื่อเข้าใจแล้วก็ความเข้าใจนั่นแหละรักษาโรคเพราะเหตุว่าได้เข้าใจความจริงวาจาสัจจะที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยไม่ข้ามนะคะศึกษาธรรมะคือศึกษาทีละคำแม้แต่คำว่าธรรมะเนี่ยรอบรู้หรือยังแม้แต่ความที่ว่าให้รักษาตัวเองรักษาสุขภาพรักษาอนามัยธรรมะคืออะไรขณะนั้น
1: ก็ยังไม่รู้จักธรรมะครับ
2: เพราะฉะนั้นต้องรู้จริงๆนะคะว่าแม้ว่าจะใช้คำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ก็ลืมและก็ยากที่จะรู้ได้เพราะเหตุว่าธรรมะทั้งหมดเลยตั้งแต่เกิดจนตายซึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยนะคะข้ามธรรมะไปมากแต่ว่าความจริงขณะที่ถูกข้ามไปก็เป็นธรรมะซึ่งเวลาที่สภาพธรรมะนั้นนะคะปรากฏกับความเข้าใจถูกขณะนั้นที่สติสัมปชัญญะเริ่มเข้าใจธรรมะธรรมะก็จะค่อยๆปรากฏละเอียดขึ้นซึ่งก่อนนั้นไม่เป็นอย่างนั้นเลยก่อนนั้นเต็มไปด้วยความเป็นเรานะคะและแต่ละขณะที่แสวงหาโลภะขณะนั้นก็ดิ้นรนขวนขวายแต่จะให้มีปัญญาเข้าใจว่าขณะนั้นเป็นธรรมะเนี่ยเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีการเข้าใจพอเพราะฉะนั้นธรรมะวาจาสัจจะทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นยาที่ว่าเมื่อมีความเข้าใจแล้วความเข้าใจนั้นก็รักษาโรคไม่รู้โรคที่ติดข้องยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นจริงๆนะคะเราก็คงจะไม่ต้องไปคิดมากมายถึงนายแพทย์ถึงยาไม่งั้นเราก็ติดอยู่ตรงนี้ค่ะแต่ความจริงก็คือเป็นธรรมะซึ่งกำลังมีเดี๋ยวนี้พอฟังและเข้าใจก็จบได้หมายความว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทรงรู้แจ้งสภาพธรรมะทั้งหมดตามความเป็นจริงและเมื่อตรัสรู้แล้วนะคะก็รู้ว่าสัตว์โลกที่จะเข้าใจอย่างที่พระองค์ได้รู้แจ้งเนี่ยเป็นไปได้ต่อเมื่อพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมะคือวาจาสัจจะให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นตามกำลังจนกระทั่งถึงขั้นที่สามารถที่จะรู้จริงๆนะคะวิปัสสนาญาณนะแต่ละขั้นที่สามารถที่จะค่อยๆเห็นถูกตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรก็เป็นลักษณะของสภาพธรรมะทีละหนึ่งเพียงหนึ่งเมื่อนั้นความสงสัยในธรรมะทีละหนึ่งก็จะค่อยๆ คลายแสดงว่าความไม่รู้นี่หนาแน่นมากฟังไปแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้น
3: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรม

ต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่859ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2556
1: กราบเรียนท่านอาจารย์สนทนาในธรรมะที่มีจริงๆแล้วก็มีกับทุกคนทุกขณะด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากทีเดียวนะครับก็คือคำว่าจิตครับท่านอาจารย์ครับก็จะกราบเรียนท่านอาจารย์ถึงความสำคัญของจิตว่าจิตนั้นมีความสำคัญอย่างไรแล้วก็ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการได้ฟังเรื่องจิตตามความเป็นจริงครับท่านอาจารย์ครับ
2: ค่ะก็พูดกันทุกวันเพราะว่าจิตมีทุกวันเพราะฉะนั้นถ้าไม่พูดเรื่องจิตก็คงจะไม่มีอะไรจะพูดแต่ว่าจิตเป็นสิ่งซึ่งแม้มีนะคะก็ไม่เห็นมีใครรู้จักจิตถ้าไม่ได้มีการฟังพระธรรมให้เข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะคะตั้งแต่เกิดจนตายโลกปรากฏเพราะมีจิตเราอยู่ในโลกเราเกิดมามีชีวิตถ้าไม่มีจิตเลยก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าวันนี้มีอะไรไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแล้วก็คิดนึกเรื่องราวของสิ่งที่ปรากฏแล้วก็มีเสียงต่างๆตื่นมานี่ทุกคนเริ่มฟังเสียงนะใช่ไหมคะวิทยุตั้งแต่ 5:30 บ้างหรือว่า 6:00 บ้างพอจบวิทยุก็เปิดโทรทัศน์ก็เสียงอีกภาพอีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นชีวิตจริงๆทุกวันเนี่ยก็เพราะมีจิตถ้าไม่มีจิตอะไรๆก็ไม่ปรากฏเลยนะคะแต่ว่าถึงอย่างนั้นก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้จักจิตได้ถ้าไม่มีการฟังพระธรรมเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีธาตุรู้ใช้คำว่าธาตุรู้นะคะหมายความว่าขณะนี้ค่ะมีสิ่งที่ปรากฏเพราะมีธาตุซึ่งกำลังรู้สิ่งนั้นเช่นขณะนี้เราใช้คำว่าเห็นต้องมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นและสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นนะคะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็คือฟังสิ่งที่กำลังมีจริงๆที่กำลังปรากฏเพื่อจะได้เข้าใจจริงๆว่านะคะขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแน่นอนเพราะมีธาตุรู้คือเห็นเกิดขึ้นเห็นเนี่ยค่ะฟังจนกว่าไม่ลืมจนกระทั่งเมื่อไหร่ก็ตามสะสมความเข้าใจถูกความเห็นถูกว่าไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นที่เป็นเรื่องราวมากมายถ้าไม่มีจิตเกิดขึ้นเรื่องต่างๆไม่มีแม้แต่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็มีไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานทุกสิ่งเป็นไปตามอำนาจของจิตถ้าจิตไม่เกิดขึ้นเห็นใครจะทำให้มีสิ่งที่ปรากฏขณะนี้ก็ไม่ได้ถ้าจิตไม่เกิดขึ้นได้ยินนะคะแม้เสียงมีดับไปก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ว่าเสียงแต่ละเสียงนี่ค่ะหลากหลายมากเกิดปรากฏแล้วหมดไปเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะบ่อยๆเนี่ยนะคะก็เพื่อย้ำให้รู้ความจริงว่าเราเข้าใจว่ามีสิ่งที่เที่ยงมั่นคงเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะสุขทุกข์ต่างๆมากมายแต่ว่าตามความจริงแล้วเนี่ยค่ะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นจริงๆปรากฏว่ามีจริงๆชั่วคราวแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเนี่ยค่ะคือสิ่งที่จะเตือนเสมอนะคะว่าไม่ว่าอะไรก็ตามทั้งหมดค่ะปรากฏแต่ไม่รู้ความจริงว่าสิ่งนั้นคืออะไรแต่สิ่งนั้นที่เกิดก็เกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะความสำคัญในทุกอย่างที่เคยเป็นสาระเนี่ยจะลดน้อยลงเป็นไม่มีสาระเพราะเหตุว่าจะมีสาระได้ยังไงคะเกิดขึ้นชั่วคราวจริงๆเล็กน้อยจริงๆดับไปหมดไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยและสาระอยู่ที่ไหนกับการที่มีปรากฏนะคะแต่ว่าเพราะความไม่รู้เนี่ยค่ะก็ยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็ทั้งรักทั้งชังทั้งเดือดร้อนทั้งวุ่นวายกับสิ่งที่มีโดยไม่รู้เลยนะคะว่าเมื่อวานนี้ไม่มีเลย พราะฉะนั้นสั้นเข้ามาทุกทีไม่ใช่เมื่อวานนี้ค่ะเมื่อกี้นี้ถ้าฟังจริงๆเข้าใจจริงๆนะคะสิ่งที่ปรากฏจริงๆแล้วก็ดับไปจริงๆแต่กว่าจะรู้อย่างนี้เนี่ยค่ะต้องเริ่มจากการมีศรัทธาที่มั่นคงว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยถูกต้องไหมสามารถที่จะรู้ตามความเป็นจริงได้ไหมแต่จะเริ่มก็คือว่าเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยถ้าไม่มีความเข้าใจเลยนะคะก็ไม่สามารถที่จะถึงการที่จะละคลายการยึดถือสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะว่าเคยชินกับการที่จำสิ่งที่ปรากฏที่มีรูปร่างสันฐานต่างๆเพราะว่าเกิดดับสืบต่อว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะไม่เคยคิดเลยว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงปรากฏชั่วคราวแล้วก็ดับไปในขณะที่ฟังเนี่ยเริ่มละคลายความติดข้องบ้างไหมแม้เพียงเล็กน้อยนะคะนิดหน่อยซึ่งจะต้องละจนดับการยึดถือสภาพธรรมะว่าเที่ยงหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่เหลือเลยสักอย่างที่ปรากฏนั่นถึงจะเป็นปัญญาที่มั่นคงนะคะแล้วก็รู้ความจริงตามที่ได้เข้าใจตั้งแต่ต้นไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะฟังให้เข้าใจสิ่งที่ได้ฟังว่าขณะนี้สิ่งที่กำลังฟังเนี่ยมีจริงๆแต่กว่าจะรู้ตามความเป็นจริงนะคะก็ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเพียงขั้นได้ยินได้ฟังบ้างเล็กน้อยเนี่ยค่ะไม่พอที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือว่าเป็นเราได้จนกว่าความเข้าใจจะเพิ่มขึ้น
1: ครับทุกคำที่ได้ยินได้ฟังก็เพื่อย้ำเตือนไม่ให้ลืมว่าเป็นธรรมะนะครับแม้แต่สิ่งที่มีจริงทุกขณะก็คือจิตเกิดดับสืบต่อกันอย่างไม่ขาดสายนะครับแต่ก่อนก็อาจจะมีการพูดคำว่าจิตโดยนัยยะต่างๆมากมายนะครับจิตดีจิตไม่ดีใจดีเป็นต้นนะครับจริงๆแล้วก็เป็นการพูดคำที่ไม่รู้จักจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมให้เข้าใจจริงๆนะครับว่าจิตคืออะไรมีจริงๆในขณะนี้นะครับเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งซึ่งอารมณ์ไม่เคยขาดจิตเลยตั้งแต่เกิดจนตายนะครับเชิญอาจารย์วิชัยครับ
3: กราบท่านอาจารย์ครับที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามอำนาจของจิตครับท่านอาจารย์ซึ่งโดยธรรมชาติของจิตแล้วเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยแล้วก็ดับอย่างรวดเร็วหมายถึงว่าจะมีอำนาจที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นไปยังไงครับท่านอาจารย
2: ์ค่ะต้องเข้าใจนะคะว่าอำนาจไม่ได้หมายความว่าจิตมีอำนาจแต่ว่าจิตเป็นธาตุรู้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่ปรากฏได้เนี่ยถ้าไม่มีธาตุรู้แม้สิ่งนั้นมีก็ไม่ปรากฏว่ามีจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้นะคะสำหรับจิตที่เห็นในโลกนี้แต่ว่าเมื่อไม่มีจิตที่รูปที่เคยมีจิตเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่ปรากฏในโลกนี้ก็ไม่ได้ปรากฏอีกต่อไปเพราะฉะนั้นอำนาจไม่ใช่ว่าจิตมีอำนาจบันดาลแต่ว่าเพราะจิตเป็นธาตุรู้จึงทำให้มีสิ่งที่ปรากฏให้รู้และก็จิตเกิดขึ้นแล้วที่จะยั่งยืนไม่มีเลยนะคะดับไปเร็วมากแต่การดับของจิตเนี่ยค่ะขณะก่อนก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นอย่างรวดเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นนี่ก็แสดงเห็นว่าเพียงไม่มีจิตนะคะไม่มีเห็นแล้วจะมีคิดเรื่องสิ่งที่เห็นไหมแล้วจะมีสุขทุกข์จากสิ่งที่ปรากฏให้เห็นไหมก็ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นจิตจึงเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเท่านั้นเพราะฉะนั้นจิตไม่ใช่ปัญญาจิตไม่ใช่สติจิตไม่ใช่ความเห็นถูกแต่เป็นธาตุซึ่งมีเหมือนแข็งมีแข็งเกิดเพราะเหตุปัจจัยเป็นแข็งธาตุชนิดนี้ก็เกิดขึ้นเป็นธาตุรู้ซึ่งเพียงรู้ค่ะใช้คำว่าเพียงรู้สิ่งที่ปรากฏว่ามีเท่านั้นเองอย่างขณะนี้เสียงมีเพราะจิตเกิดขึ้นรู้เสียงจึงปรากฏว่ามีเสียงขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏทางตาแต่เราลืมนะคะก็เป็นดอกไม้ต้นไม้เป็นอะไรหลายอย่างแต่ลืมว่าเป็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้เพราะฉะนั้นในขณะที่กำลังมีสิ่งที่ปรากฏนะคะเพราะจิตเกิดขึ้นแล้วก็เห็นสิ่งที่กำลังปรากฏสิ่งนั้นจึงปรากฏได้ด้วยเหตุนี้นะคะแม้แข็งก็เป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นแข็งธาตุรู้คือจิตก็เกิดขึ้นเป็นธาตุที่ต้องรู้คือเพียงรู้สิ่งที่ปรากฏให้รู้เท่านั้นค่ะ แต่ว่าในขณะที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเกิดก็จะต้องมีปัจจัยสนับสนุนเกื้อกูลอาศัยกันและกันซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีใครสามารถที่จะคิดได้ว่าขณะนี้ที่จิตเกิดขึ้นเห็นเนี่ยต้องอาศัยจักขุประสาทะคือรูปที่ตัวที่ร่างกายที่เราเคยยึดถือว่าเป็นเรานี่นะคะมีรูปพิเศษมองไม่เห็นเลยค่ะแต่รูปนี้สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งขณะนี้กำลังกระทบอยู่ไม่ได้หายไปเลยนะคะจักขุประสาทะก็ยังไม่ดับและสิ่งที่ปรากฏสั้นๆไม่ใช่อย่างนี้เลยนะคะก็กระทบกับจักขุประสาทะเป็นปัจจัยต้องอาศัยปัจจัยนะคะธาตุรู้จึงเกิดขึ้นเห็นคือรู้ว่าขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏอย่างนี้แม้จิตซึ่งเป็นธาตุรู้จะเกิดตามลำพังไม่ได้ก็ต้องอาศัยนามธาตุซึ่งไม่ใช่จิตแต่เกิดพร้อมจิตซึ่งใช้คำว่าเจตสิกเนี่ยค่ะเกิดพร้อมกันทันทีในขณะที่กำลังเห็นถ้ารู้ความละเอียดอย่างยิ่งเล็กน้อยอย่างยิ่งของสภาพธรรมะจริงๆนะคะก็จะไม่ยึดถือว่าเป็นเราแต่เพราะเหตุว่าสภาพธรรมะเกิดดับเร็วมากและก็ไม่เคยรู้มาก่อนไม่เคยฟังมาก่อนแม้แต่การฟังนะคะก็กำลังฟังเรื่องของสิ่งที่มีจริงไม่ใช่เฉพาะวันนี้ค่ะเมื่อวานนี้ตั้งแต่เกิดนานแสนนานหลายกับนะคะก็เป็นสภาพธรรมะที่เกิดดับเพียงมีปัจจัยเกิดและก็ดับแล้วไม่กลับมาอีกไม่ว่าเมื่อไหร่ค่ะแม้แต่เห็นขณะนี้นะคะก็มีปัจจัยที่ทำให้เห็นเกิดขึ้นแล้วดับกำลังเกิดดับสืบต่อสลับกับธาตุรู้ซึ่งเป็นจิตซึ่งเกิดพร้อมกับเจตสิกแต่ว่าเจตสิกเนี่ยมีหลากหลายมากถึง52ประเภทเพราะฉะนั้นเจตสิกใดเกิดกับจิตใดก็ทำให้จิตนั้นเป็นอย่างนั้นซึ่งต่างๆกันไปไม่ใช่จิตประเภทเดียวกันทั้งหมดค่ะ
3: กราบท่านอาจารย์ครับถ้าพิจารณาถึงบุคคลที่มีการกระทำทางกายทางวาจาต่างๆกันนะครับเพราะมีจิตที่ต่างกันใช่ไหมท่านอาจารย
2: ์ค่ะเพราะว่าขณะหนึ่งที่จิตเกิดขึ้นระดับไปเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นนะคะอย่างเดี๋ยวนี้ใครจะรู้ว่าจิตเห็นดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดทำอะไรคะจิตขณะต่อไปจิตทุกจิตเกิดขึ้นทำกิจการงานไม่มีเราทำเลยแต่ว่าจิตนั่นแหละค่ะที่เกิดแล้วต้องทำกิจหนึ่งกิจใดนะคะเพราะฉะนั้นพอจิตเห็นดับจิตอื่นจะเกิดขึ้นเห็นทำทัศนกิจอย่างจิตเห็นไม่ได้เพราะเหตุว่าจิตเห็นเพียงเกิดขึ้นเห็นระดับนะคะแต่จากการที่จิตเห็นดับไปเป็นปัจจัยให้จิตต่อไปเกิดขึ้นรูปยังไม่ดับการกระทบกันของจักขุประสาทกับรูปทั้งสองอย่างยังไม่ดับแล้วกรรมก็เป็นปัจจัยทำให้จิตที่เกิดต่อจากจิตเห็นนี่ค่ะเป็นกรรมเดียวกับกรรมที่ทำให้จิตเห็นเกิดขึ้นเพราะเห็นรูปเดียวกันซึ่งยังไม่ดับไปเพราะฉะนั้นจิตขณะต่อไปไม่เห็นไม่ได้ทำทัศนกิจนะคะแต่รับรู้สิ่งที่จิตเห็นนั่นแหละเห็นเร็วมากอย่างนี้แล้วใครจะรู้ไม่มีความต่างกันเลยค่ะเพราะว่ารูปก็ยังเป็นรูปนั้นที่ยังไม่ดับและก็เมื่อจิตเห็นดับไปแล้วจิตต่อไปจะเกิดขึ้นทำหน้าที่เห็นอีกไม่ได้คนละหน้าที่เพราะฉะนั้นจิตขณะต่อไปเนี่ยก็รับรู้สิ่งที่จิตเห็นเห็นแล้วเนี่ยค่ะพระใช้ภาษาบาลีใช้คำว่าสัมปติชนะจิตภาษาไทยก็จิตที่รับรู้สิ่งที่จิตเห็นเห็นแล้วเนี่ยค่ะรู้ต่อแล้วก็ดับสั้นมากเร็วมากแล้วต่อจากนั้นก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นแต่ไม่ได้ทำกิจเดียวกันกับจิตก่อนต้องทำกิจอื่นต่อไปนะคะซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าสันติรณะเพราะฉะนั้นมีจักขุวิญญาณจิตเห็นดับไปแล้วต่อไปก็เป็นสัมปติชนะจิตที่เกิดขึ้นรับรู้ต่อดับไปแล้วก็เป็นปัจจัยให้จิตที่เกิดสืบต่อนะคะจะใช้คำว่าพิจารณาก็ได้แต่หมายความว่ากำลังรู้สิ่งนั้นต่อจากที่รับด้วยเพราะฉะนั้นจึงเป็นสันติรณะจิตดับไปแล้วก็ต่อจากนั้นหมดหน้าที่ของกรรมกรรมไม่ได้ทำให้วิบากเกิดต่อไปเลยกรรมเพียงแต่ทำให้จักขุวิญญาณเกิดเห็นสัมปติชนะรับรู้ต่อและก็สันติรณะก็รู้ต่อจากสัมปติชนะหมดเรื่องของกรรมต่อจากนั้นจิตหมดเลยหรือเปล่าคะไม่มีอีกหรือเปล่าคะไม่เคยเลยสักขณะเดียวนะคะที่จะขาดจิตเกิดดับสืบต่อมานานแสนนานแม้ในขณะนี้เพราะฉะนั้นจิตขณะต่อไปไม่ใช่ผลของกรรม แต่ก็มีปัจจัยที่ทำให้จิตนั้นเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ใช้คำว่าโวทัพนาจิตโดยศัพท์ขอเชิญคุณคำปันค่ะ
1: ครับโดยศัพท์ที่แปลแล้วก็เป็นข้อความที่พบนะครับก็คือตัดสินครับแต่ว่าไม่ใช่การตัดสินด้วยเรื่องด้วยอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าเป็นการเกิดขึ้นของจิตที่เป็นสภาพธรรมะที่กระทำทางให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลตามการสะสมครับ
2: เพราะฉะนั้นเพียงคำไม่ทำให้เราเข้าใจไม่ว่าจะเป็นภาษาใดแม้แต่ภาษาที่แปลมาว่าตัดสินแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะเพราะเหตุว่าหลังจากที่เห็นแล้วรับรู้แล้วตอบมาจนถึงสันติรณะดับไปแล้วนี่นะคะจิตนี้เกิดขึ้นมีอีกคำหนึ่งสำหรับจิตนี้ที่ไม่ใช่คำว่าโวทัพนะคือชะวนะปฏิปาทกะมณสิการะยาวเป็นภาษาบาลีนะคะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะที่จะให้เข้าใจเนี่ยต้องในภาษาของตนแต่ก็จะทิ้งคำเดิมไม่ได้เพราะเหตุว่าถ้าทิ้งคำเดิมไปนะคะความหมายก็จะเคลื่อนไปทีละเล็กทีละน้อยแต่ว่าการที่ได้ฟังบ่อยๆและสามารถที่จะเข้าใจนะคะคำยาวๆเนี่ยก็ต้องประกอบด้วยหลายคำชะวนะปฏิปาทกะมณสิการะก็หมายความว่าจิตนี้ทำหน้าที่นะคะเป็นทางให้กุศลและอกุศลที่สะสมมาในจิตนานแสนนานมาแล้วเนี่ยค่ะสามารถเกิดขึ้นเร็วมากเลยนะคะจากเห็นเนี่ยแล้วก็เป็นสัมปติชนะหนึ่งขณะเป็นสันติรณะหนึ่งขณะเป็นโวทัพนะหนึ่งขณะอกุศลหรือกุศลเกิดได้แล้วเพราะเหตุว่าสะสมมานะคะในจิตนะคะเหมือนหมักดองนะคะพร้อมที่จะไหลทันทีที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏใครยับยั้งได้ไหมคะไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นพอเห็นแล้วที่จะไม่ให้เกิดกุศลหรืออกุศลที่ได้สะสมมาเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่เราแต่ต้องเป็นผู้ที่ตรงจริงๆนะคะจึงสามารถที่จะเข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะได้เพราะฉะนั้นเมื่อโวทัพนะจิตนะคะหรือชะวนะปฏิปาทกะมณสิการะก็คือสภาพธรรมะที่ใส่ใจต้องใส่ใจนะคะแล้วก็เป็นบาตรที่จะให้กุศลและอกุศลเกิดชะวนะจิตที่แล่นไปในอารมณ์เร็วมากซ้ำกันถึง7ขณะบางครั้ง6ขณะบางครั้ง5ขณะไม่มีใครไปจัดสรรไม่มีใครไปสั่งไปบอกว่าให้ขณะนี้5ขณะนั้น6ขณะนั้น7แล้วแต่ปัจจัยเพราะฉะนั้นปกติในขณะนี้ค่ะก็จะมีชะวนะคือจิตประเภทหนึ่งนะคะซึ่งทำกิจไม่ต้องมีการเห็นไม่ต้องมีการรับไม่ต้องมีการรู้ต่อแต่สามารถที่จะแล่นไปในอารมณ์นั้นนะคะด้วยความติดข้องเป็นโลภะซ้ำกัน7ขณะหรือว่าด้วยโทสะพอเกิดโกรธขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่สัมปติชนะไม่ใช่จักขุวิญญาณไม่ใช่สันติรณะไม่ใช่โวทัพนะนะคะแต่เป็นจิตที่เกิดซ้ำกัน7ขณะจึงใช้คำว่าแล่นไปชะวนะใครยับยั้งได้ไหมคะเห็นแล้วที่จะไม่ให้เป็นโลภะหรือโทสะหรือกุศลยับยั้งไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นไปตามการสะสมด้วยเหตุนี้ธาตุซึ่งเกิดดับสะสมกุศลและอกุศลมานานแสนนานเนี่ยค่ะจึงทำให้ปรากฏเป็นแต่ละบุคคลตามประเภทของจิตถ้าสะสมกุศลมามากคนนั้นเป็นคนดีใจดีถ้าสะสมอกุศลมานะคะเป็นคนขี้โกรธแล้วก็มีความสารพัดอย่างที่เป็นอกุศลทั้งหลายริษยาตรณีเห็นแก่ตัวจากกายและวาจาซึ่งประพฤติตามที่เป็นไปใครจะไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยตามการสะสมเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่ฟังเนี่ยขอให้เข้าใจด้วยแม้ว่าเป็นภาษาบาลีนะคะอย่าเพิ่งพูดตามโดยไม่เข้าใจหรือว่าอย่าคิดว่ายากนักไม่ศึกษาดีกว่าเพราะเหตุว่าไม่ต้องพูดก็ได้แต่ว่าให้เข้าใจจริงๆนะคะว่าจิตเกิดดับสืบต่อและแต่ละจิตเนี่ยทำกิจการงานด้วยไม่ใช่เกิดมาเปล่าๆและจิตไหนทำกิจไหนนะคะทำกิจแล้วดับไปไม่มีใครสั่ง ให้เกิดมาทำกิจหน้าที่นั้นระดับแต่ว่าธาตุนั้นๆแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเนี่ยค่ะอาศัยปัจจัยหลายอย่างที่กล่าวถึงเนี่ยเป็นปัจจัยโดยย่อนะคะเท่าที่สมควรที่จะเข้าใจได้เช่นจิตเห็นต้องมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจิตได้ยินต้องมีสิ่งที่ปรากฏให้ได้ยินซึ่งภาษาไทยเราใช้คำว่าเสียงแต่เสียงก็คือสิ่งที่ปรากฏให้ได้ยินว่าสิ่งนั้นมีจริงๆเพราะฉะนั้นภาษาไทยใช้คำว่าเสียงจิตเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้จิตจะเกิดขึ้นรู้โดยไม่มีสิ่งที่จิตรู้ไม่ได้ในเมื่อรู้ก็ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อจิตเป็นสภาพรู้สิ่งที่ถูกรู้ต้องมีและสิ่งนั้นภาษาบาลีใช้คำว่าอารัมมณะหรืออาลัมภณะก็แล้วแต่ส่วนใหญ่คนไทยจะใช้คำว่าอารมณ์ปลายเหตุแล้วค่ะอารมณ์ดีไหมคะวันนี้เรียกว่าตื่นมาก็อารมณ์ไม่ดีเพราะอะไรเพราะเห็นไม่ดีได้ยินไม่ดีได้กลิ่นไม่ดีลิ้มรสไม่อร่อยกายกระทบสิ่งที่ไม่สบายนะคะแล้วใจก็มีแต่เรื่องไม่ดีเพราะฉะนั้นก็จะให้เป็นจิตประเภทที่ดีไม่ได้ทุกอย่างเป็นธรรมะค่ะการฟังนะคะเพื่อให้เข้าใจตามความเป็นจริงสิ่งที่มีแล้วไม่เคยรู้ในสังสารวัฏแต่มีโอกาสที่ได้สะสมบุญไว้แต่ปางก่อนนะคะทำให้มีศรัทธาเห็นประโยชน์ว่าเมื่อผู้ที่ประเสริฐที่สุดคือผู้ที่ไม่มีกิเลสทรงแสดงความจริงหรือธรรมะควรฟังเพราะฉะนั้นศรัทธาอันนี้ค่ะก็จะทำให้มีการได้ฟังพระธรรมนะคะและเมื่อฟังแล้วก็ยังอีกหลายปัจจัยที่จะทำให้เข้าใจหรือไม่เข้าใจสิ่งที่ได้ฟังเพราะเหตุว่าบางคนฟังแล้วนะคะไม่ไตร่ตรองเพียงแต่ว่าจำคำเฉยๆนะคะเช่นสติเจริญสติก็จะไปทำสติบอกให้ละชั่วก็จะไปละชั่วแต่ไม่ได้มีความเข้าใจเลยว่าขณะนั้นอะไรไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นจากการที่ไม่เคยเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่มีทั้งหมดเนี่ยค่ะก็เริ่มได้ยินได้ฟังแต่ต้องเป็นผู้ที่เคารพอย่างยิ่งในพระธรรมนะคะเป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งแม้พูดเรื่องจิตกำลังเกิดขึ้นดับไปทำกิจการงานแต่ละหนึ่งก็ไม่ใช่ว่าจะประจักษ์จิตซึ่งกำลังเกิดดับในขณะนี้ได้ทันทีแต่ต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นจนละคลายการที่เคยยึดถือว่าเป็นเราที่เห็นเป็นเราที่ได้ยินเป็นเราที่คิดนึกเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้เข้าใจเรื่องของจิตซึ่งละเอียดกว่านี้อีกเพราะว่าก่อนจิตเห็นมีจิตไหมคะมีแต่ไม่ใช่จิตเห็นนี่ก็ยิ่งละเอียดขึ้นค่ะแต่อย่างน้อยที่สุดให้เข้าใจว่าขณะนี้จิตเป็นธาตุรู้ถ้าไม่มีธาตุรู้อะไรๆจะปรากฏเป็นคนนั้นคนนี้เป็นสีสันวรรณะเป็นเสียงต่างๆไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่มีสิ่งใดปรากฏหมายความว่ามีธาตุที่รู้สิ่งนั้นมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏกับโต๊ะไหมคะไม่มีเลยปรากฏกับดอกไม้มีไหมก็ไม่มีเลยแต่ขณะที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏแสดงว่ามีธาตุรู้ซึ่งกำลังรู้สิ่งที่กำลังปรากฏถ้าขณะนั้นเสียงปรากฏก็มีธาตุที่เกิดขึ้นนะคะรู้เสียงคือได้ยินถ้าขณะที่กำลังนี้มีอะไรอะไรที่ปรากฏก็เพราะว่าจิตเป็นธาตุรู้ที่เกิดขึ้นเห็นได้กลิ่นบ้างไหมคะคนที่ทำอาหารหรือคนที่รับประทานอาหารมีกลิ่นแล้วแต่ว่าเป็นกลิ่นอะไรใช่ไหมคะกลิ่นไข่เจียวมีใครไม่เคยรู้บ้างคะธรรมดาธรรมดารู้ทันทีนะคะว่ากลิ่นนั้นแต่กลิ่นมีจริงเพราะธาตุรู้เกิดขึ้นขณะนั้นไม่เห็นไม่ได้ยินแต่กำลังรู้กลิ่นที่ปรากฏนี่คือการที่จะเข้าใจว่าไม่มีราวทักอย่างเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ต่างกันเป็นสองอย่างนะคะคืออย่างหนึ่งสิ่งที่มีจริงนั้นไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยใช้คำว่ารูปธรรมและอีกอย่างหนึ่งเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นไม่มีรูปร่างเลยทั้งสิ้นแต่ว่าเป็นธาตุที่เกิดขึ้นและต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดขณะนี้มีธาตุนั้นรู้จักธาตุนั้นหรือยังคะไม่มีรูปร่างไม่มีสีสันไม่มีกลิ่นไม่สนิทถ้าจะรู้จักจิตนะคะต้องในขณะที่ปรากฏในความมืดสนิทถ้ายังมีอย่างอื่นปรากฏสิ่งที่ปรากฏเป็นสีเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสไม่ใช่จิตค่ะ
4: อ
0: ื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่860ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2556
2: สิ่งที่ปรากฏเป็นสีเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสไม่ใช่จิตค่ะ
1: วันนี้ก็คงจะได้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องจิตซึ่งก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเวลาที่ได้ยินได้ฟังก็เพื่อความเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงนะครับว่าเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่อาจจะได้ยินชื่อที่เป็นภาษาบาลีบ้างนะครับสัมปติชันนะสันจิรณะวฏฐัพพนะชวนะเป็นต้นนะครับทั้งหมดนี้ก็คือเป็นการแสดงถึงความจริงของธรรมะที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ของตนของตนไม่มีเราแทรกอยู่ในธรรมะเหล่านั้นเลยครับ
2: ค่ะทำไมเราจำชื่ออื่นได้คะซอฟต์แวร์ทำไมจำได้และแค่จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เจ็ดชื่อนะคะจักขุวิญญาณง่ายมากจักขุแปลว่าตาใช้กันบ่อยๆวิญญาณก็คือธาตุรู้โดยอาศัยตาถ้าไม่มีตาก็ไม่มีการเห็นไม่มีธาตุรู้สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นโสตวิญญาณคณะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณห้าชื่อนี้ไม่ยากเลยแต่สัมปติชนะวันจันทร์ไม่ยากวันอังคารไม่ยากวันพุธไม่ยากวันไหนยากแค่อีกสามสัมปติชนะสันติรณะโวทัพพนะเท่านั้นเองค่ะแล้วไปจำชื่อใหม่ๆทำไมจำได้แต่ชื่ออย่างนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่มีจริงนะคะได้ยินบ่อยๆด้วยสัมปติชนะขอเชิญคุณคำปั่นให้คำแปลค่ะ
1: ครับสัมปติชนะซึ่งเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวแล้วนะครับว่าเป็นจิตที่เกิดต่อจากจิตเห็นจิตได้ยินเป็นต้นนะครับซึ่งคำว่าสัมปติชนะนะครับก็มาจากคำว่าสัมแปลว่าพร้อมนะครับแล้วก็ปฏิชนะแปลว่ารับเฉพาะนะครับซึ่งเมื่อแปลรวมกันนะครับก็หมายถึงจิตที่ทำหน้าที่รับพร้อมเฉพาะต่อจากจิตที่เกิดก่อนนั่นนะครับอันนี้ก็เป็นการเกิดขึ้นเป็นไปของสภาพจิตที่เป็นลำดับด้วยดีไม่สับลำดับกันครับ
2: ค่ะพอได้ยินคำแปลภาษาบาลียิ่งเข้าใจชัดว่าไม่มีคำไหนที่จะทำให้เข้าใจคำนั้นได้ชัดเจนกำชับความหมายไม่เป็นอย่างอื่น
1: จิตเกิดขึ้นก็ต้องรู้สิ่งที่จิตรู้นะครับก็คือรู้อารมณ์นะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ละเอียดมากเลยครับท่านอาจารย์ครับเพราะว่ากล่าวถึงสิ่งที่มีจริงๆในชีวิตประจำวันซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนว่าเป็นธรรมะจนกว่าจะได้ฟังความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงครับ
2: ค่ะวันนี้เอาชื่อเดียวพอไหมคะแค่คำเดียวสัมปติชนะเนี่ยดูซิใครจะลืมใช่ไหมคะเราพบคนใหม่มีชื่อใหม่อาจจะเป็นชาวต่างประเทศชื่อต่างๆหลากหลายเป็นชาวอาหรับบ้างหรืออะไรบ้างก็แล้วแต่ยังจำได้แล้วสัมปติชนะเนี่ยยากอะไรนักหนาใช่ไหมคะชื่อเดียวและอาทิตย์หน้าก็อีกชื่อหนึ่งอาทิตย์หน้าก็อีกชื่อหนึ่งก็ครบค่ะโดยไม่ยากเลยเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิเสธจะไม่จำบอกว่ายากเพราะอะไรไม่มีศรัทธาที่จะรู้ความหมายด้วยแล้วก็รู้ว่าคำนั้นก็คือไม่ว่าจะชื่ออะไรก็หมายความถึงจิตนี
1: ้ครับที่ท่านอาจารย์กล่าวนี้ก็เป็นข้อคิดที่ดีนะครับสำหรับผู้ที่เห็นประโยชน์แน่นอนนะครับไม่มีใครที่รู้มาตั้งแต่เกิดแต่พอได้ยินได้ฟังแล้วนะครับยังไม่รู้ในส่วนใดก็มีศรัทธาที่จะฟังเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องมั่นคงยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์กล่าวข้อความหนึ่งนะครับซึ่งก็น่าพิจารณาทีเดียวนะครับว่าเมื่อมีบุคคลผู้ทรงดับกิเลสหมดสิ้นตรัสรู้ธรรมะตามความเป็นจริงทุกอย่างแล้วแสดงความจริงควรฟังนะครับควรฟังพระธรรมควรฟังในสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงนะครับซึ่งก็ไม่พ้นไปจากสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ครับ
2: ค่ะแต่ความละเอียดไม่ใช่เพียงแค่ควรฟังพอบอกว่าควรฟังก็ฟังแต่ไม่รู้เรื่องฟังแล้วไม่เข้าใจฟังแล้วไม่สนใจแค่ควรฟังก็เลยฟังก็มีใช่ไหมคะต่างกับผู้ที่สะสมมาที่จะเห็นประโยชน์ซึ่งไม่สามารถที่จะได้จากที่อื่นเลยในสังสารวัฏไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทพเกิดเป็นพรหมที่ไหนๆก็ตามแต่นะคะ ถ้าไม่มีโอกาสได้ฟังด้วยความเข้าใจจริงๆไม่มีวันที่จะเข้าใจเพราะฉะนั้นการฟังไม่ใช่ฟังเผินค่ะฟังด้วยการไตร่ตรองแต่ละคำแล้วก็สามารถที่จะรู้ว่าขณะที่กำลังฟังเนี่ยเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังหรือเปล่าเรียกว่าฟังไปเฉยๆได้ชื่อว่าฟังอันนั้นจะไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้สาระเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่ตรงสัจจะมั่นคงคืออธิฐานะจริงใจนะคะก็คือฟังเพื่อเข้าใจเท่านั้นไม่ใช่เพื่อเหตุอื่นถ้าไม่เป็นอย่างนี้นะคะก็คือว่าไม่ได้สาระเหมือนกันถ้าฟังเพื่อเหตุอื่น
1: ครับนี่ก็คือประโยชน์ของการสนทนาธรรมะนะครับยิ่งฟังก็ยิ่งมีความเข้าใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับจากข้อความเมื่อสักครู่ก็คงจะเป็นถ้อยคำที่เป็นไปเพื่อมีความเพียรในการที่จะฟังที่จะศึกษาพระธรรมต่อไปนะครับเชิญคุณอรวรรณครับ
4: อาจารย์ครับก็นั่งฟังแล้วก็จะมีประเด็นที่จะสนทนาเนี่ยหลายอันมากขอเริ่มที่เรื่องจำก่อนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอาจารย์บอกว่าเขามีศรัทธาแต่ขอแสดงความคิดเห็นตรงนี้ไม่ได้เป็นประเด็นปัญหาเรื่องจำเนี่ยถ้าเข้าใจแล้วก็เหมือนกับใส่ใจสนใจเนี่ยเราก็จะสามารถจำสิ่งนั้นได้แต่ถ้าเราไม่ใส่ใจไม่สนใจแล้วรู้สึกว่ายากเนี่ยก็จำไม่ได้ก็จากตัวเองที่เริ่มฟังใหม่ๆเนี่ยก็จะรู้สึกว่ายุ่งยากสับเยอะจำไม่ได้แต่จริงๆถ้าสนใจเรียนแล้วก็ตั้งใจเนี่ยก็จะเหมือนกับความเข้าใจเขาก็จะสามารถจำได้เองอันนี้ประเด็นตรงนี้ค่ะแล้วอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยก็จะสนทนาถ้าใจว่าทำไมถึงต้องรู้ความจริงของจิตและถ้าไม่รู้ความจริงของจิตเนี่ยแล้วจะเป็นอย่างไรคะท่าน
2: ค่ะคุณอรวรรณไม่ดีนะคะ
4: ค่ะ
2: ไม่ใช่อรวรรณนี้นะคะเห็นไหมคะอรวรรณไหนก็ได้เป็นตัวสมมุตินะคะแต่จริงๆแล้วอกุศลไม่ดีอกุศลไม่ได้ชื่ออรวรรณเพราะฉะนั้นการเข้าใจถูกว่านะคะชอบใครไม่ชอบใครมีใครจริงๆหรือเปล่าหรือว่าชอบโลภะ
4: ถ้าศึกษา
2: เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไม่ได้รู้อะไรเลยสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยเพื่อเข้าใจถูกเพื่อเห็นถูกตามความเป็นจริงมีประโยชน์ไหมคำถามของคุณอรวรรณทบทวนอีกครั้งค่ะ
4: ก็ถามว่าทำไมถึงต้องรู้ความจริงของจิต
2: ค่ะ
4: และถ้าไม่รู้ความจริงของจิตแล้วจะเป็นยังไง
2: ค่ะเพราะเหตุว่าคิดว่ามีคุณอรวรรณแต่ความจริงมีไหม
4: ถ้าศึกษาแล้วก็ทราบว่ามี
2: ก็มีจิตเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างเพราะฉะนั้นเวลาที่อกุศลและจิตเกิดบ่อยๆนะคะเราก็เรียกชื่อตามอกุศลที่เกิดบ่อยๆสืบต่อกันว่าโดยชื่อนั้นหรือโดยชื่อนี้แต่ตามความจริงไม่มีใครเลยนอกจากธรรมะแม้ที่เข้าใจว่าเป็นเราก็ไม่มีค่ะและตั้งแต่เกิดมาเนี่ยรักใครที่สุดห่วงใครที่สุดค่ะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อใคร
4: ต
2: ั
4: วเอง
2: ตัวเองและตัวเองมีจริงๆหรือเปล่า
4: จริงๆถ้าม
2: ีแต่ความติดข้องมีแต่ความเห็นผิดล้วนแต่เป็นอกุศลทั้งนั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจตามความเป็นจริงว่าไม่มีใครแต่มีอกุศลธรรมและอกุศลธรรมไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยค่ะถ้าไม่มีจิตคิดคนอื่นมีไหม
4: ไม่มี
2: ค่ะและที่คนอื่นทำอะไรต่ออะไรเนี่ยถ้าไม่คิดว่าคนโน้นทำคนนี้ทำจะมีใครไหมก็ไม่มีแม้แต่ขณะคิดก็เกิดขึ้นคิดแล้วดับไปอย่าลืมนะคะช่วยชาติให้พ้นภัยชาติคือการเกิดค่ะตั้งแต่หยาบที่สุดว่าตายแล้วเกิดเกิดที่ไหนถ้ามีอกุศลคือความไม่รู้นะคะก็มีสัตว์เดรัจฉานมากมายเต็มโลกให้รู้ว่าต้องเป็นผลของความไม่รู้เพราะเหตุใดคะฟังได้ยินด้วยกันแต่ก็ไม่สามารถจะเข้าใจอะไรได้นรกก็ยังมีเพราะว่ากรรมเนี่ยหลากหลายมากมีตั้งแต่อย่างอ่อนนะคะแล้วก็อย่างแรงมากเพราะฉะนั้นผลเท่ากันไม่ได้เลยต้องเป็นไปตามเหตุเปรตอีกภพภูมิหนึ่งก็มีอสุรกายก็มีนะคะแล้วเมื่อไหร่จะไปอะคะช้าหรือเร็วหรืออาจจะเป็นเดี๋ยวนี้ก็ได้เย็นนี้ก็ได้วันนี้ก็ได้แล้วไม่เห็นโทษเลยเหรอคะว่าไม่รู้อะไรเพราะไม่รู้ไงคะอย่าลืมทุกอย่างเนี่ยเพราะไม่รู้จึงเกิดที่โน่นเกิดที่นี่ที่เป็นอบายภูมิคือทำสิ่งที่ไม่ดีแทนที่จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็เพราะไม่รู้เพราะฉันไม่รู้ว่าจะไปพบภูมิไหนเมื่อไหร่ดูเหมือนอีกนานประมาทแล้วค่ะไม่นานเลย แต่ว่าเมื่อไรไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็จะไม่ประมาทนอกจากนั้นนะคะเหตุที่จะให้ไปยังกำลังเกิดด้วยคือความไม่รู้และความติดข้องและการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเรานำมาซึ่งอกุศลทั้งหลายอีกมากสำคัญตนถ้าไม่มีตนจะสำคัญตนไหมคะเราหลายอย่างเลยค่ะเราต้องเก่งกว่าคนอื่นหรือว่าเราต้องเหนือคนอื่นเราต้องอย่างนั้นเราต้องอย่างนี้ด้วยความสำคัญตนหรือว่าเราต้องสบายเราต้องรับประทานของอร่อยคนอื่นก็เอาอย่างที่ไม่ค่อยอร่อยไปอันอร่อยนี่ต้องเป็นของเราเนี่ยค่ะวันหนึ่งนะคะอกุศลโดยไม่รู้ตัวเลยว่ามากสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นผลของอกุศลจะพาไปไหนจะนำไปสู่ไหนรู้หรือไม่รู้นะคะก็ได้มาสู่โลกนี้โดยที่ไม่รู้มาก่อนเลยว่าจะมาสู่โลกนี้จะเป็นบุคคลนี้ด้วยไม่เป็นคนอื่นแต่กรรมคือเหตุได้กระทำไว้แล้วเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นไปตามเหตุผลทั้งหลายย่อมมาแต่เหตุแล้วอย่างนี้จะไม่ทำกุศลเลยค่ะแต่ต้องมีปัญญาไม่ฉะนั้นจะเข้าใจว่าอกุศลเป็นกุศลทั้งหมดต้องขึ้นอยู่กับปัญญาความเห็นที่ถูกต้องแล้วมีแล้วหรือยังแล้วมีแค่ไหนแล้วยังประมาทเพราะฉะนั้นไปไหนกันค่ะไปแน่ๆแต่บอกไม่ได้ว่าใครไปไหน
4: ถ้าใจคันนั้นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างถ้ายกตัวอย่างก็คือไม่มีอรวรรณก็คือมีแต่จิตเจสิกซึ่งถ้าไม่รู้ความจริงก็เต็มไปด้วยความไม่รู้ก็ไปตามที่ท่านอาจารย์กล่าว
2: และถ้าอรวรรณดีอรวรรณหรือกุศลกุศลดีค่ะไม่ใช่อรวรรณดีแล้วตั้งแต่เช้ามาคุณอรวรรณดีไหมคะ
4: ท่านอาจารย์ก็ถามก็จะยกตัวอย่างเช้ามาก็ส่องกระจกนั่นแหละว่าเอ๊ะใส่เสื้อตัวนี้ดีหรือยังแหละแบบแต่ไม่ด้วยความยึดถือว่านี่นะมีเราต้องดูดีโอ้โหอกุศลเยอะมากเลยค่ะท่านอาจารย์คะ
2: ค่ะแล้วอรวรรณดีเมื่อไหร
4: ่ต้องเป็นขณะที่กุศลจิตเกิด
2: เวลาฟังธรรมะเวลาเป็นกุศล
4: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นก็มีธรรมะเท่านั้นค่ะจึงมีกุศลธรรมอกุศลธรรมและอัพยากตธรรมคือธรรมะซึ่งมีจริงๆแต่ว่าไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลเพราะฉันไม่มีสัตว์บุคคลใดๆเลยทั้งสิ้น
4: ถ้าจะรัตยังสนใจประเด็นที่ว่าถ้าจำคำเนี่ยก็ดูเหมือนว่าทำให้ไม่เข้าใจสภาพธรรมะแล้วเนี่ยคือมัวจำคำนะแต่ถ้าจำเพื่อเข้าใจหรือว่าเข้าใจแล้วจำได้เนี่ยก็อีกอย่างหนึ่งในตรงนี้นี่เหมือนกับว่าถ้าศึกษาผิดก็ไม่มีโอกาสที่จะรู้ความจริงเท่านั้น
2: ค่ะเพราะฉะนั้นบางคนนะคะฟังธรรมะเพื่อตอบจะได้ตอบถูกอย่างนึงแล้วก็ฟังธรรมะเพื่อไปบอกคนอื่นใช่ไหมคะกลัวว่าจะผิดก็ถามซะก่อนว่าอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนั้นใช่ไหมเพื่อที่จะไปบอกคนอื่นก็ไม่ใช่ความเข้าใจเพราะฉันฟังธรรมะเพื่อละความไม่รู้ค่ะและความไม่รู้เนี่ยมากแค่ไหนแม้แต่เพียงคำที่ว่าสภาพธรรมะเมื่อกี้นี้ไม่เหลือเลยความเข้าใจลึกซึ้งแค่ไหนเพราะฉันจึงไม่มีใครมีแต่สภาพธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยบังคับบัญชาไม่ได้
4: คือความเข้าใจน้อมเนี่ยในเมื่อความจริงยังมีลักษณะที่ปรากฏให้รู้ได้เนี่ยถ้าฟังแล้วไม่ใจตองฉะนั้นก็จะไม่สามารถรู้ความจริงได
2: ้เพราะฉะนั้นเริ่มจากฟังและเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังสำคัญที่สุดเลยค่ะไม่ใช่แล้วเราเมื่อไหร่จะหมดโลภะแล้วเราเมื่อไหร่จะรู้แล้วเราเมื่อไหร่จะประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะนั่นไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยค่ะฟังด้วยความเป็นเราฟังเพื่อหวังให้เราเป็นอย่างนั้นหวังให้เราเป็นอย่างนี้ยังคงมีเราอยู่เพราะฉะนั้นถ้าฟังจริงๆนะคะก็คือว่ารู้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงในขณะที่ฟังเข้าใจและต่อไปก็มีเราอีกเพราะว่ายังไม่ได้รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงและสิ่งที่มีจริงเนี่ยตรงตามที่ได้ฟังทุกอย่างเช่นเกิดขึ้นและดับไปถ้าประจักษ์อย่างนั้นจริงๆก็จะไม่เหมือนกับการที่เพียงพูดเพียงฟังว่าขณะนี้นะคะสภาพธรรมะกำลังเกิดดับปัญญาไม่ถึงระดับที่จะละความเป็นตัวตนหรือความยึดมั่นในความเป็นตัวตนเพราะเพียงฟังเรื่องการเกิดดับแต่ยังไม่ได้ประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะใดๆเลย
4: ที่บอกว่าเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังก็คือลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้ได้ไม่ได้พูดอย่าง
2: นั้นค่ะเข้าใจค่ะและขณะไหนที่ไม่เข้าใจเป็นธรรมะหรือเปล่า
4: เป็น
2: ก็ลืม ก็กลายเป็นตัวตนอยากจะทำอย่างนั้นอยากจะทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นปัญญาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงเห็นความเห็นผิดเห็นโลภะเห็นโทสะโดยที่ว่าเป็นธรรมะค่ะนั่นคือความเห็นที่ถูกต้องจนกว่าจะหมดคิดดูนะคะความสงสัยก็เป็นธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมะโดยที่ไม่มีเหลือเยื่อใยของความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยก็สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได
1: ้ครับก็เป็นการฟังในสิ่งที่มีจริงนะครับแม้จะกล่าวว่าเป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีก็เพราะว่ามีธรรมะเกิดขึ้นเป็นไปนะครับซึ่งก็ไม่พ้นจากจิตเลยนะครับจิตเกิดขึ้นเป็นไปกับสภาพธรรมะที่เกิดร่วมกับจิตเป็นธรรมะที่ดีงามก็ทำให้จิตนั้นเป็นจิตที่เป็นกุศลเป็นเหตุที่ดีนะครับไม่เป็นโทษเป็นภัยแก่ใครในทางตรงข้ามนะครับถ้าจิตนั้นมีอกุศลและเจตสิกเกิดด้วยก็ทำให้เป็นจิตไม่ดีนะครับซึ่งก็เป็นความเกิดขึ้นเป็นไปของธรรมะที่มีจริงทั้งหมดซึ่งจะรู้จะเข้าใจก็ต่อเมื่อมีการฟังมีการศึกษาค่อยๆไตร่ตรองในความเป็นจริงของธรรมะซึ่งข้อประทับใจที่ท่านอาจารย์ได้สนทนากับคุณอรวรรณเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าถ้าไม่ศึกษาเรื่องจิตแล้วจะเป็นอย่างไรก็คือไม่ดีเพราะว่าเป็นอกุศลมีความไม่รู้สะสมมากขึ้นนะครับเพราะว่าอกุศลจะดีไม่ได้เลยนะครับก็เป็นการศึกษาเพื่อให้เข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริงในสภาพธรรมะที่มีจริงๆในชีวิตประจำวันครับ
5: ปรมัตถธรรมแรกนะครับก็คือจิตเพราะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้โลกทั้งหลายที่ปรากฏทั้งหลายที่เป็นไปนะฮะก็ด้วยอำนาจของจิตเพราะอำนาจของจิตคือจิตนั้นเป็นใหญ่ในการรู้เป็นมนินทรีย์แม้แสนสั้นแต่ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปสั้นๆ3ขณะย่อยสั้นๆเนี่ยฮะแต่จิตนั้นก็สามารถจะรู้แจ้งในอารมณ์นั้นอย่างเป็นไปตามนั้นอารมณ์เป็นอย่างไรสีเป็นอย่างไรจิตเห็นก็รู้ตามนั้นเลยนะครับเสียงเป็นอย่างไรลักษณะจะเบาจะค่อยจะประณีตไม่ประณีตเนี่ยอย่างไรเสียงนั้นก็ปรากฏอย่างชัดเจนกับจิตได้ยินนั้นเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นความเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นต้องมีเหตุมีปัจจัยซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้านะฮะพระมหาสมณะทรงแสดงถึงเหตุปัจจัยในการเกิดขึ้นของสภาพธรรมะทั้งหลายแม้ในเรื่องของจิตนะครับ
1: ก็แสดงถึงความเป็นจริงของธรรมะนะครับที่อาศัยกันและการเกิดขึ้นก็แสดงถึงความเป็นอนัตตานะครับที่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นแล้วก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนนะครับเพราะฉะนั้นพระธรรมคำสอนทั้งหมดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงก็เป็นไปเพื่อความเข้าใจว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราครับเชิญคุณรักครับ
6: จิตเห็นแล้วก็สัมปติชนะนะจิตแรกรู้อารมณ์ต่อจากจิตเห็นนะ
2: ไม่ลืมเลยนะคะ
6: เห็นสีก็เห็นสีได้ยินเสียงก็ได้ยินเสียงอันเดียวกันนะก็ต่อมาก็สันติระนะมาถึงตรงนี้แหละครับ
2: เวลาที่จิตได้ยินเกิดขึ้นนะคะภาษาบาลีใช้คำว่าโสตวิญญาณนะจิตที่เกิดโดยอาศัยหูเพราะฉะนั้นก็ได้ยินเสียงนะคะเวลาที่โสตวิญญาณนะดับไปแล้วอะไรเกิดต่อ
6: สัมปติชนะ
2: ค่ะและเวลาที่สัมปติชนะดับไปแล้วอะไรเกิดต่อ
6: สันติระนะครับ
2: ค่ะและเวลาจิตได้กลิ่นจิตที่เกิดโดยต้องอาศัยคานะภาษาทะ
6: ครับ
2: อาศัยอื่นไม่ได
6: ้ครับ
2: นะจิตนั้นกำลังรู้กลิ่นเพราะอาศัยจมูกจึงสามารถรู้กลิ่นได้จิตนั้นก็คือคานะวิญญาณ
6: ครับ
2: คานะวิญญาณดับไปแล้วจิตอะไรเกิดต่อคะ
6: ก็สัมปติชนะ
2: ค่ะและเวลาที่สัมปติชนะดับไปแล้วจิตอะไรเกิดต่อ
6: สันติระนะ
2: ค่ะถูกต้องนะคะและเวลาที่รับประทานอาหารเนี่ยเคยรู้สึกไหมคะว่าขณะนั้นน่ะเป็นธรรมะรสปรากฏเพราะอะไร
6: เพราะจิตรู้รสครับ
2: จิตที่รู้รสต้องอาศัยลิ้นภาษาบาลีใช้คำว่าชิวหาเพราะฉะนั้นจิตที่อาศัยลิ้นลิ้มรสจึงเป็นชิวหาวิญญาณชิวหาวิญญาณเป็นรสหรือเปล่าคะ
6: ชิวหาวิญญาณรู้รสครับ
2: ค่ะรสเป็นชิวหาวิญญาณหรือเปล่าร
6: สไม่ใช่ชิวหาวิญญาณนะรสเป็นรูป
2: เพราะฉะนั้นชิวหาเป็นชิวหาวิญญาณหรือเปล่า
6: ไม่ใช่ครับ
2: ค่ะเพราะอะไรคะ
6: เพราะว่าชิวหาเป็นรูปครับ
2: ชิวหาไม่ใช่รสค่ะชิวหาเป็นลิ้น
6: ครับ
2: เพราะฉะนั้นชิวหาเป็นชิวหาวิญญาณหรือเปล่า
6: ไม่เป็นครับ
2: ค่ะรถเป็นชิวหาวิญญาณหรือเปล่าร
6: ถไม่ใช่ชิวหาวิญญาณครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นชิวหาวิญญาณเป็นชิวหาหรือเปล่า
6: ไม่ใช่ครับ
2: ค่ะหลังจากที่ชิวหาวิญญาณดับไปแล้วนะคะจิตอะไรเกิดต่อ
6: สัมปติชนะครับ
2: ค่ะหลังจากที่สัมปติชนะดับไปแล้วอะไรเกิดต่อ
6: สันติรณะครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นจิตอะไรบ้างที่เกิดเพราะกรรมเป็นปัจจัยเป็นผลของกรรมเนี่ยจิตอะไรบ้างคะ
6: ก็มีจิตเห็
2: น
6: ได้ยินจิตได้กลิ่นจิตรู้รสจิตรู้กระทบสัมผัส
2: ค่ะ
6: ครับ
2: ยังมีอีกแต่ว่ากล่าวถึงเฉพาะเท่านี้เท่านี้ไปแต่ละวันแต่ละครั้งนะคะ
6: ค
2: และมีอะไรอีกไหมคะที่เป็นผลของกรรมนอกจากจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณที่พูดภาษาบาลีซ้ำเนี่ยนะคะเพื่อให้เข้าใจจำได้แต่เราจะใช้ภาษาไทยก็ได้แต่ถ้าชินหูจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณเป็นผลของกรรม
6: ครับสัมปติกรรมได้ก็ถือว่าเป็นชาติวิบากทั้งหมดใช่ไหม
2: ไม่ถือค่ะเป็นจริงๆ
6: เป็นจริงๆเหรอครับ
2: ค่ะกรรมเป็นปัจจัยให้เกิดจิตเหล่านี้ไม่ต้องไปถือ
6: ครับ
2: นะคะและพอจิตดับไปแล้วยังมีวิบากจิตเกิดต่อหรือเปล่า
6: ต้องมีฮะ
2: อะไรคะ
6: สัมปติชนะ
2: ถูกต้อง
6: ครับ
2: สัมปติชนะเป็นวิบากมีวิบากอื่นอีกไหมคะ
6: สันติรณะต่อไป
2: เป็นวิบากนะคะเพราะฉะนั้นรู้เลยค่ะเนี่ยค่ะใครจะไปบังคับบัญชาได้ไม
6: ่
2: ให้สัมปติชนะเกิดได้ไหมไม่ให้สันติรณะเกิดได้ไหมไม่ได้เพราะเหตุว่ากรรมเป็นปัจจัยให้จิตนี้นะคะทั้งวิญญาณธาตุและสัมปติชนะสันติรณะเกิดต่อตามลำดับตอนนี้จำได้อีกชื่อหนึ่งใช่ไหมคะสันติรณะและเวลาที่สันติรณะดับไปแล้วเนี่ยค่ะอะไรเกิดต่อโวฏฐพนะ
6: โวฏฐพนะครับ
2: พระชัยเมื่อกี้กล่าวถึง3ดวงไงคะคือจักขุวิญญาณสัมปติชนะสันติรณะเป็นวิบากจบหน้าที่ของวิบากเพียงเท่านั้นจักขุวิญญาณเกิดแล้วจะไม่ให้สัมปติชนะเกิดต่อไม่ได้เพราะเป็นวิบากจิตที่ต้องรับรู้สิ่งนั้นที่ยังไม่ดับโดยที่ไม่ต้องเห็นนะคะสันติรณะก็รับต่อจากสัมปติชนะไม่ต้องเห็นเหมือนกันไม่ได้ทำทัศนกิจแต่กรรมทำให้ทั้งสัมปติชนะและสันติรณะเกิดต่อเป็นวิบากต่อจากนั้นโวฏฐพนะที่เราใช้คำว่าชวนะปฏิปาทกะมณสิการะเป็นกิริยาจิตเพราะเหตุว่าสามารถที่จะรู้อารมณ์ทั้งที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจในขณะที่วิบากเนี่ยนะคะต้องเป็นไปตามกรรมถ้าอกุศลกรรมจะให้เห็นอารมณ์ที่น่าพอใจไม่ได้ค่ะอกุศลกรรมที่ทำแล้วยังไงยังไงจะให้เห็นสิ่งที่น่าพอใจเสียงที่น่าพอใจเหล่านี้ไม่ใช่เหตุกับผลที่ตรงกันถ้าเหตุไม่ดีสิ่งที่เห็นบ้างได้ยินบ้างต้องไม่น่าพอใจ
0: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุ

0: สำรวมคืออย่างไรสำรวมคือปัญญาที่รู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในขณะนี้ซึ่งเริ่มตั้งแต่ความเข้าใจขั้นการฟังพระธรรมจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ26กุมภาพันธ์2560
1: แม้แต่คำว่าสำรวมถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอะไรจะสำรวมไหมแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปัญญาทั้งหมดนำไปสู่ความเข้าใจถูกแม้แต่สังวรหรือสำรวมตาทุกคนมีตาทุกคนก็มีเห็นจิตเห็นเกิดขึ้นอาศัยตามีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจะสำรวมอะไรจะสำรวมอย่างไรไม่ใช่ให้ไปทำพอถึงบทนี้ก็ให้ทำอย่างนี้บทนั้นก็ให้ทำอย่างนั้นไม่ใช่เลยแต่เมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นในแต่ละหนึ่งก็ขณะนั้นเริ่มที่จะสำรวมเพราะว่าไม่ได้สนใจอย่างอื่นและสำรวมไม่ต้องเป็นปัญญาที่เข้าใจถูกในสิ่งที่มีจะเอาตัวตนไปสำรวมหรือก็ตรงกันข้ามกับคำที่ตรัสไปว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาทุกคำต้องสอดคล้องกันหมดไม่ใช่ว่าจะคัดค้านกันรู้จักตาดีหรือยังขณะที่กำลังเริ่มฟังเรื่องตาและเข้าใจเป็นหนทางที่จะเกิดการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะโดยขณะนั้นสำรวมคือไม่ใช่รู้อย่างอื่นแต่เพราะอาศัยความเข้าใจที่เคยฟังแล้วเข้าใจแล้วพอมีเห็นซึ่งปกติก็เห็นแต่ไม่เคยรู้ความจริงก็ขณะที่ได้ฟังแล้วเข้าใจแล้วอย่างดีก็เป็นปัจจัยให้สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนั้นตรงตามที่ได้เข้าใจมิฉะนั้นแล้วจะสมรวมอะไรเพื่ออะไรสังวรทำไมเพื่ออะไรแต่ทั้งหมดเพื่อรู้ความจริงของสิ่งที่มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจเกิดดับสืบต่อตลอดเวลาสำรวมหรือยังได้ยินคำว่าสำรวมก็อยากรู้ว่าจะสำรวมยังไงไม่มีทางที่จะสำรวมได้ถ้าไม่ได้เข้าใจสภาพธรรมะที่มีแต่ละหนึ่งโดยละเอียดซึ่งจะเป็นทางนำไปสู่ความเข้าใจตัวจริงเมื่อไหร่นั่นคือสำรวมอยู่ตรงนั้นแล้วแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจเลยใครจะบอกให้สำรวมยังไงก็พยายามทำอย่างที่เขาบอกให้ตั้งสติไว้ตรงนั้นให้จดจ้องตรงนี้ซึ่งไม่มีความเข้าใจอะไรเลยหนทางผิดง่ายมากไม่ยากเลยเพราะไม่รู้แต่หนทางถูกต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยไม่มีตัวเราที่จะไปเร่งรัดหรือไปทำสำรวมเป็นไปไม่ได้เลยนั่นคือไม่รู้และก็เป็นการที่ยึดถือว่ายังคงมีเราแน่นอนเพราะกำลังทำสำรวมแต่สำรวมไม่ใช่ทำสำรวมเป็นปัญญาซึ่งเกิดจากการเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีแต่ละหนึ่งอย่างทีละเล็กทีละน้อยจนสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งนั้นชัดเจนขึ้นถูกต้องขึ้นทีละหนึ่งและทีละน้อยด้วยอย่างนี้พอที่จะรู้จักสำรวมหรือยังคะปัญญาทั้งนั้นตั้งแต่ฟังเพราะถ้าไม่เข้าใจไม่มีใครไปสำรวมและสำรวมแปลว่าอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้ารู้ว่าสำรวมคือปัญญาความเข้าใจถูกว่าสิ่งนั้นคืออะไรและเมื่อเข้าใจแล้วก็มีสิ่งนั้นที่กำลังปรากฏให้เริ่มเข้าใจสิ่งนั้นตรงตามที่ได้ฟังขณะนั้นจึงชื่อว่าสำรวมเพื่อปัญญาจะได้รู้ความจริงมิฉะนั้นแล้วสำรวมเพื่ออะไร
2: ถ้าเห็นดอกไม้อย่างนี้ฮะสำรวมหรือไม่สำรวมเนี่ยคือยังไงครับ
1: สำรวมคืออะไร
2: คือปัญญา
1: ค่ะรู้อะไร
2: รู้ความจริง
1: ค่ะรู้ได้ยังไง
2: มีเหตุปัจจัยให้ปัญญาที่จะเกิดรู้ตรงตามสภาพที่เป็นจริงนั้น
1: ค่ะสำรวมแล้วไม่รู้มีไหม
2: ไม่เป็นสภาพที่สำรวมสังวรจริงๆแต่คิดไปเองว่าสำรวมสังวร
1: การศึกษาธรรมจึงละเอียดยิ่งเพราะธรรมะละเอียดยิ่งยากที่จะรู้ได้ทุกครั้งที่ฟังเพื่อเข้าใจเพื่อละไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเลยไม่ใช่เพื่อจะทำเพื่อจะได้เราสำรวมได้มากได้น้อยอย่างนั้นไม่ใช่เลยแต่ความเข้าใจถูกต้องเกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อนั้นไม่ใช่เราแต่ความเข้าใจนั้นต่างหาก ซึ่งกำลังละคลายความไม่รู้และการยึดถือสภาพธรรมะซึ่งยึดถือมานานแล้ว
2: ยากที่จะเข้าใจเพราะว่าเมื่อได้ยินคำว่าสำรวมเวลาเห็นเนี่ยเขาก็อาจจะบอกว่าเห็นหนอได้ยินหนอเหมือนกับว่าคอยระแวดระวังที่จะไม่ให้การเห็นการได้ยินนั้นนะฮะเป็นอกุศล
1: ด้วยเหตุนี้คำเท็จคำไม่จริงทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดเป็นเรื่องของความเห็นถูกความเข้าใจถูกทุกคำทรงแสดงธรรมะให้เข้าใจไม่ใช่ให้ไม่รู้และให้จำและให้ทำ
2: ถ้าจะครับบางทีก็ทำให้คนเนี่ยคล้อยตามเช่นระแวดระวังเหลือเกินจะก้าวจะย่างก็ค่อยๆยกค่อยๆย่างค่อยๆเหยียบเหมือนละเอียดติดตามทีละขั้นเหมือนกับว่าเป็นการสำรวมที่ไม่ปล่อยช่องไปเลยอย่างนี้ฮะ
1: มีความเข้าใจอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีใช้คำว่าสำรวมไม่ได้เอาความไม่รู้มาสำรวมเลยค่ะ
2: แต่ที่เป็นปัญหาหรือเป็นโทษมากก็คือคิดว่าการกระทำอย่างนั้นเนี่ยเป็นการทำเพื่อให้เกิดความสำรวม
1: และผู้จะทำคือผู้ที่ต้องการไม่ใช่ผู้ที่ละความต้องการเพราะขณะนั้นไม่รู้ยังคงเป็นเราตราบใดก็ยังเป็นความต้องการตราบนั้น
2: สำนักปฏิบัติต่างๆเนี่ยเขาก็มีกรรมวิธีที่จะสำรวมหลากหลายต่างๆกัน
1: ถามเลยสำรวมคืออะไรไม่ต้องการทำแต่ต้องการเข้าใจถ้าจะต้องการให้ทำก็ต้องบอกว่าคืออะไรแล้วก็จะได้รู้ว่าทำได้หรือเปล่า
2: ที่เขาไปปฏิบัติกันเขาบอกว่าก็ต้องมีสติจดจ่อในสิ่งหนึ่งสิ่งใด
1: เขาก็ไม่รู้จักสติจะสำรวมอะไรสติก็ไม่รู้สติคืออะไรบอกสิคะไม่ใช่ให้ทำให้เข้าใจก่อนว่าคืออะไร

0: สนทนาธรรมที่ภูพานเพลสจังหวัดสกลนครวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2558
1: ธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากการที่จะรู้จริงๆต้องมีโอกาสได้ฟังพระธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับท่านอาจารย
2: ์ก่อนอื่นนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเคารพใครที่สุดต้องรู้นะคะไม่มีใครจะมีพระคุณเท่ากับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและไม่ใช่แต่เฉพาะมนุษย์ค่ะทั้งโลกสากลโลกจักรวาลทั้งเทวดาพรหมทั้งหมดคิดดูนะคะใครจะยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่มีปัญญาที่สามารถที่จะรู้ความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างไม่เว้นเลยค่ะแค่นี้ก็นึกไม่ออกนะคะว่าพระปัญญาจะมากมายสักแค่ไหนแต่ก็มีโอกาสได้ยินได้ฟังคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าการศึกษาธรรมะไม่ใช่ฟังให้ไม่รู้แล้วง่วงแล้วเบื่อแต่ว่าจะเข้าใจได้จริงๆค่ะว่าตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมจะพูดคำที่ไม่รู้จักแม้แต่คำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยินคำว่าพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่ทรงดับกิเลสหมดสิ้นไม่เหลือเลยแล้วก็ด้วยพระองค์เองจากการที่ทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งซึ่งไม่เคยรู้ความจริงมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นเราจะเกิดมาแล้วกี่ชาติจนกระทั่งถึงชาตินี้เรารู้ความจริงอะไรบ้างเพียงแค่คำว่าความจริงและสิ่งที่มีจริงก็ยากซึ่งใครจะคิดคะว่าความจริงเนี่ยไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนเลยเดี๋ยวนี้แหละจริงถ้าไม่มีเดี๋ยวนี้จะมีอะไรจริงก็ไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้นะคะเป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอนแล้วใครรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีจริงๆถ้าจะพูดเรื่องอื่นหมดเลยไม่ว่าวิชาการใดๆทางโลกหรือธรรมะแต่ละคำที่ได้ยินก็ไม่ได้กลับมาถึงขณะนี้ที่กำลังเป็นจริงอย่างที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมนี่ค่ะต้องรู้ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงซึ่งใครก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ด้วยตัวเองแน่นอนค่ะนอกจากได้ฟังพระธรรมและพระธรรมที่ทรงแสดงไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนเดี๋ยวนี้กำลังมีเพราะฉะนั้นการที่จะสามารถเข้าใจความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือได้เริ่มเข้าใจถูกว่าตั้งแต่เกิดจนตายไม่สามารถที่จะรู้ความจริงอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วที่ทรงแสดงไว้ด้วยพระมหากรุณานะคะเพราะเหตุว่าหนทางที่จะดับกิเลสเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งแม้แต่ละคำเนี่ยคำว่ากิเลสคำว่าอรหันต์คำว่าดับกิเลสทั้งหมดเนี่ยค่ะไม่ใช่เพียงคำที่ฟังแล้วก็ผ่านหูไปแต่เป็นสาระประโยชน์อย่างยิ่งของชีวิตที่จะได้เริ่มเข้าใจถูกต้องว่าการที่มีโอกาสได้ฟังความจริงเป็นประโยชน์เพราะเหตุว่าจะติดตามสะสมสืบต่อเมื่อได้ยินแต่ละคำเนี่ยค่ะไม่เผินและรู้ได้ว่าคนที่พูดเนี่ยรู้จริงๆหรือเปล่าเข้าใจจริงๆหรือเปล่าเช่นเรากล่าวถึงพระรัตนตรัยรัตนะสูงสุดไม่มีสิ่งใดที่จะมีค่าเท่าพระรัตนตรัยคือไม่มีใครที่จะเปรียบเสมอกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระปัญญาคุณซึ่งทำให้ทรงดับกิเลสถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาที่คุณรู้ว่าคนอื่นไม่สามารถที่จะดับกิเลสซึ่งมีมากยากแสนยากที่จะดับได้แต่ก็มีหนทางที่จะดับกิเลสได้เพราะฉะนั้นบุคคลผู้นั้นก็เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงพระธรรมไว้ดีแล้วเพราะฉะนั้นแต่ละคำของพระธรรมเนี่ยค่ะกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงซึ่งตั้งแต่เริ่มฟังก็เริ่มเข้าใจว่าจริงไหมนะคะไม่ใช่ให้เชื่อแต่ให้ผู้ที่ฟังเนี่ยไตร่ตรองเป็นความเห็นถูกความเข้าใจถูกของบุคคลที่ฟังว่าจริงไหมถูกต้องไหมขณะใดที่รู้ว่าจริงและถูกต้องขณะนั้นคือสัมมาทิฏฐิ ในภาษาบาลีหมายความว่าความเห็นความเข้าใจในสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ตรงตามความเป็นจริงหรือคำที่เราได้ยินบ่อยๆปัญญาเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยเคยได้ยินทั้งนั้นเลยอย่างปัญญาอย่างเนี้ยคืออะไรและปัญญารู้อะไรคำตอบมีไหมตรงตามที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะก็เหมือนการศึกษาทุกวิชาค่ะต้องเริ่มต้นด้วยความเข้าใจจริงๆถ้าไม่เข้าใจคำที่ได้ฟังนะคะอย่างรอบรู้อย่างมั่นคงก็ไม่เข้าใจชัดเจนแล้วก็พอไปพบที่อื่นก็จะเกิดความสงสัยในแต่ละคำซึ่งความจริงทั้งหมดก็เป็นสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะเริ่มต้นด้วยคำว่าธรรมะกำลังฟังคำนี้เพื่อที่จะได้สนทนาธรรมะถ้าไม่รู้จักธรรมะจะสนทนากันเรื่องอะไรคะไม่รู้เรื่องอะไรใช่ไหมคะแต่ถ้ากล่าวว่าสนทนาธรรมทุกคำเนี่ยค่ะต้องเข้าใจมิฉะนั้นจะเป็นผู้ที่ไม่เข้าใจเพียงแต่ฟังแล้วก็เผินเผินแล้วก็จำแล้วก็คิดโดยที่ว่าต่างคนต่างคิดเพราะฉะนั้นต่างคนต่างคิดเนี่ยจะถูกได้ไหมแต่ผู้ที่ตรัสคำที่ไม่ว่าใครก็ตามนะคะได้ฟังแล้วเป็นความจริงซึ่งค่อยๆไตร่ตรองเพราะฉะนั้นสนทนาธรรมะก็คือว่าเพื่อเข้าใจคำว่าธรรมะมิฉะนั้นแล้วไม่รู้สนทนากันเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นธรรมะที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้และทรงแสดงก็คือสิ่งที่กำลังมีจริงๆไม่ว่าขณะไหนสิ่งที่มีจริงๆนั่นแหละเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนี่คือสิ่งซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะรู้ได้เช่นขณะนี้นะคะเราเห็นดอกไม้ปกติธรรมดาใช่ไหมคะเห็นดอกไม้เห็นมีจริงไหมเห็นไหมคะเห็นไม่จริงเห็นนั่นแหละเป็นธรรมะและใครรู้บ้างคะว่าเห็นเนี่ยคืออะไรเพราะว่าแต่ก่อนนี้ที่ไม่เคยฟังธรรมะก็เราเห็นดอกไม้แต่ว่าพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ธรรมะนะคะความจริงของทุกอย่างแม้แต่คำว่าเห็นเป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอนแล้วก็สิ่งที่ปรากฏให้เห็นไม่ใช่สิ่งที่เห็นเห็นไหมคะเริ่มรู้ว่าธรรมะคือเดี๋ยวนี้และถ้าไม่มีโอกาสได้ฟังจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมถึงจุดประสงค์ที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีที่จะตรัสรู้ความจริงให้คนอื่นรู้ด้วยนะคะเพื่อจะดับกิเลสขณะนี้ใครรู้บ้างคะว่าเพียงรู้ว่าเห็นมีจริงก็เป็นหนทางที่จะดับกิเลสเพราะเหตุว่ากิเลสคือไม่รู้และเมื่อมีความไม่รู้ความจริงนะคะก็ติดข้องก็เป็นกิเลสต่อไปและเมื่อมีความติดข้องแล้วก็แล้วแต่ว่าจะมีความสำคัญยึดมั่นในสิ่งต่างๆที่ปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงในเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ความจริงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาแค่นี้ค่ะฟังทีละคำสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้บอกเลยแต่หมายความว่าทุกอย่างหมดเพราะกล่าวว่าสิ่งหนึ่งต้องไม่ปนกับอีกสิ่งหนึ่งเช่นเห็นไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่คิดนึกไม่ใช่จำไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์แต่ละหนึ่งที่มีจริงๆเป็นธรรมะไตร่ตรองนะคะคิดดูเพื่อจะได้เข้าใจต่อไปอีกว่าที่เราเข้าใจว่าเป็นเราเป็นโต๊ะเป็นคนนั้นคนนี้เป็นเรื่องราวต่างๆถ้าไม่มีจิตซึ่งเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นจะมีอะไรปรากฏไหมคะไม่มีแน่นอนค่ะแต่ขณะนี้นะคะสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นมีเมื่อไหร่เมื่อจิตเกิดขึ้นเห็นถ้าจิตไม่เกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ไม่มีใครจะไปทำให้มีขึ้นได้ไหมคะถ้าจิตไม่เห็นก็ไม่มีเพราะฉะนั้นต้องรู้ความจริงว่าในขณะที่เห็นเนี่ยมีจริงๆเป็นธรรมะมีเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นใครก็ไม่สามารถจะไปทำให้เห็นเกิดขึ้นได้เลยใครสามารถคะฟังธรรมะเนี่ยต้องไตร่ตรองแล้วก็คิดถ้าไม่มีตาแค่นี้ค่ะไม่มีจักขุประสาทรูปรูปซึ่งใครก็มองไม่เห็นนะคะ แต่รูปนี้มีแน่นอนอยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ข้างหลังไม่ได้อยู่ที่แขนไม่ได้อยู่ที่เท้าแต่อยู่ที่กลางตาแต่ไม่มีใครเห็นเพราะเหตุว่าเป็นรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ได้สิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้นะคะกระทบหูไม่ได้กระทบจมูกไม่ได้มีจริงๆแต่ต้องกระทบกับตาซึ่งเป็นรูปพิเศษภาษาบาลีจะใช้คำว่าจักขุคือตาปะสาทรูปหมายความรูปพิเศษกว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นรูปที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็กระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ได้เพียงไม่มีรูปนี้สิ่งที่ปรากฏทางตาปรากฏไม่ได้เลยเช่นเดียวกับเสียงกำลังได้ยินเสียงนะคะเสียงมีจริงสิ่งที่มีจริงเนี่ยเป็นธรรมะแต่ถ้าไม่มีได้ยินจะมีใครรู้เสียงไหมคะจะมีใครบอกว่ามีเสียงเงียบหมดไม่มีได้ยินเสียงก็ไม่ปรากฏว่ามีแต่เพราะเสียงมีแน่นอนแต่ต้องกระทบกับหูภาษาบาลีใช้คำว่าโสตะหูนะคะประสาทรูปรูปซึ่งเป็นรูปที่สามารถกระทบเฉพาะเสียงเสียงไปกระทบตาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้จะให้จิตได้ยินเกิดขึ้นที่ตาก็ไม่ได้แต่ว่าเมื่อเสียงนั้นกระทบกับรูปที่เราใช้คำว่าหูก็มองไม่เห็นอีกเหมือนกับมองไม่เห็นจักขุประสาทะโสตประสาทะนะคะรูปทั้งหมดเย็นร้อนอ่อนแข็งหวานเค็มเปรี้ยวพวกนี้ค่ะมองไม่เห็นมีรูปเดียวนะคะเท่านั้นที่ปรากฏให้เห็นได้คือสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาถ้ารูปนี้ไม่มีโลกเห็นเป็นคนเป็นสัตว์เป็นวัตถุรูปร่างสันฐานต่างๆผิวพรรณต่างๆสูงต่ำต่างๆก็มีไม่ได้เลยแต่เพราะเหตุว่ารูปคือสิ่งที่มีเนี่ยนะคะเราใช้คำว่าสิ่งที่มีก็ได้เป็นสิ่งที่กำลังปรากฏก็ต้องรู้ว่ามีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขณะที่ได้ยินมีเสียงกับสภาพที่ได้ยินเสียงไม่ใช่ได้ยินได้ยินก็ไม่ใช่เสียงแต่เสียงเป็นเสียงได้ยินเป็นได้ยินถ้าไม่มีโสตประสาทะที่จะกระทบกับเสียงธาตุรู้คือจิตจะเกิดขึ้นได้ยินเสียงไม่ได้เนี่ยค่ะทั้งหมดเป็นธรรมะแต่เราก็ไม่ได้เคยฟังธรรมะที่จะเข้าใจในความเป็นธรรมะว่าไม่ใช่เราแต่พระธรรมที่ทรงแสดงแต่ละคำเนี่ยนะคะต้องเป็นความจริงพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาคำว่าอนัตตาก็ตรงกันข้ามกับคำว่าอัตตาอัตตาหมายความว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นดอกกุหลาบนะคะโต๊ะเก้าอี้เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดโต๊ะเป็นโต๊ะเก้าอี้เป็นเก้าอี้ดอกไม้เป็นดอกไม้แต่ความจริงแล้วเห็นเป็นเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แข็งเป็นแข็งแต่ว่ามีสภาพที่เกิดขึ้นกำลังรู้แข็งเดี๋ยวนี้มีใช่ไหมคะทุกคนรู้แข็งตรงที่แข็งปรากฏแข็งมีจริงสภาพรู้แข็งมีจริงทั้งสองอย่างเป็นอนัตตาคือไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะซึ่งมีปัจจัยก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปพระธรรมที่ทรงแสดง45พรรษามากกว่านี้มากเป็นความละเอียดอย่างยิ่งเป็นความจริงที่สามารถที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นได้ทุกขณะที่ได้ฟังแล้วไตร่ตรองนี่เป็นพระมหากรุณาที่ให้ผู้ฟังมีปัญญาของตนเองอะไรจะประเสริฐกว่าปัญญาคะความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงมีรูปร่างสวยงามมีทรัพย์สมบัติมีเกียรติยศมีบริวารแล้วก็ต้องจากไปของเราจริงๆหรือเปล่าและถ้ามีเราก็ต้องไม่ตายก็ยังคงเป็นเราอยู่แต่เนี่ยค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดซึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาความจริงการที่พูดถึงธรรมะตอนนี้ก็ไกลจากคำเริ่มต้นแต่ก็เพราะเหตุว่ามีสิ่งที่กำลังมีขณะนี้ซึ่งพอที่จะฟังเข้าใจได้ก่อนแต่ว่าความละเอียดลึกซึ้งยังมีมากกว่านี้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นให้รู้จักคำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะคือฟังให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงสนทนาธรรมะก็ สนทนาสิ่งที่มีจริงที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ให้แต่ละคนเนี่ยค่ะได้ประโยชน์สูงสุดในการที่มีเวลาฟังธรรมะไม่ว่าจะกี่นาทีกี่ชั่วโมงก็ตามประโยชน์จริงๆคือเข้าใจพี่เช่นนั้นจะเสียดายเวลามากเลยนะคะได้ยินได้ฟังแล้วก็ไม่เข้าใจซึ่งธรรมะเนี่ยค่ะสามารถที่จะเข้าใจได้จากการสนทนาเพราะฉันไม่ทราบว่าตอนนี้นะคะคำว่าธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งไม่ปะปนกันแล้วก็มีอยู่ทุกขณะด้วยโลกไม่ว่างเพราะว่ามีสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาโดยที่โลกไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เกิดระดับทันทีแล้วก็เกิดอีกสืบต่อทันทีไม่ว่างเว้นจนกระทั่งปรากฏเป็นโลกซึ่งมีคนมากมายมีดาวมีทะเลมีภูเขามีคนมีสัตว์ต่างๆซึ่งถ้าไม่มีการเกิดขึ้นเลยอะไรก็ไม่มีเพราะฉะนั้นพระไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้แหละเป็นอะไรกันแน่เกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็เป็นอย่างที่เข้าใจหรือเปล่าก็ต้องอาศัยการฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นที่จะต้องเข้าใจเป็นคำแรกอย่างมั่นคงพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงทั้งหมดและขณะนี้อะไรมีจริงต้องแต่ละหนึ่งด้วยคนมีจริงไหมคะนั่งกันอยู่อย่างนี้ค่ะคนมีจริงไหมถ้าจะกล่าวว่าคนมีนะคะไม่เห็นมีคนไหมหลับตาแล้วค่ะมีคนไหมคะไม่มีเพราะฉะนั้นที่มีก็คือเห็นกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพียงแค่หลับตาสิ่งที่ปรากฏก็ปรากฏไม่ได้ใครจะไปทำให้ปรากฏไม่ได้แต่พอลืมตาแล้วนะคะสีสันต่างๆมากมายมีห้องมีม่านมีโต๊ะมีเก้าอี้ทำไมมากอย่างนี้แค่หลับตาหายไปไหนหมดเพราะไม่รู้ความจริงของแต่ละหนึ่งขณะว่าขณะใดก็ตามที่เห็นต้องมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแต่ถ้าเห็นดับไปแล้วสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจะยังคงปรากฏให้เห็นไม่ได้เหมือนเสียงนะคะขณะที่ได้ยินต้องมีเสียงพอไม่ได้ยินเสียงจะมีได้ไหมไม่ได้หรือเสียงนะคะที่ปรากฏได้เพราะมีธาตุที่กำลังได้ยินเสียงนั้นคือจิตได้ยินเกิดขึ้นนะคะจึงรู้ว่าเสียงนั้นเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เสียงอื่นก่อนที่เราจะเข้ามาฟังธรรมะในห้องนี้นะคะก็มีเสียงอื่นเยอะแยะแต่ไม่ใช่เสียงที่จิตได้ยินกำลังได้ยินเฉพาะแต่ละเสียงแต่ละเสียงซึ่งการได้ยินนะคะจะเกิดพร้อมกันไม่ได้เลยหลายเสียงเพราะฉะนั้นจิตได้ยินหรือจิตใดๆทั้งหมดเกิดพร้อมกันไม่ได้เลยเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะแล้วก็ดับไปแต่ว่าจิตที่ดับไปเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นรวดเร็วสุดจะประมาณได้ใครเปลี่ยนแปลงความจริงนี้ไม่ได้เลยแสนโกรธกับสัตว์โลกคือธาตุรู้ที่เกิดขึ้นก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงนี้ได้จนกว่าจะมีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่านี่แหละธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงถ้ามีคนถามว่าเสียงเป็นธรรมะไหมตอบว่าไงคะเป็นแน่ๆมีแน่ๆ นะคะโกรธเป็นธรรมะไหมก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นบางคนตกใจนะคะคิดว่าธรรมะเป็นฝ่ายดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ดีไม่ใช่ธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ศึกษาธรรมะโดยละเอียดจริงๆนะคะจะไม่เข้าใจความหมายของธรรมะอีกหลายนัยยะแต่ต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่มีจริงเพราะเหตุว่าถ้าสิ่งนั้นไม่มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้อะไรไม่มีอะไรจะให้ตรัสรู้แต่เมื่อมีสิ่งที่มีจริงแล้วไม่รู้ความจริงของสิ่งนั้นพระโพธิสัตว์จึงทรงบำเพ็ญพระบารมีถึงการที่จะรู้ถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงตั้งแต่เกิดจนตายแต่ละหนึ่งด้วยความเข้าใจความจริงซึ่งทำให้พระองค์สามารถที่จะดับกิเลสได้ทุกคนมีกิเลสมากไหมคะใครคิดว่ามีน้อยกว่าคนอื่นบ้างเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ความจริงเนี่ยนะคะมีกิเลสชนิดซึ่งพอกพูนขึ้นทุกวัน มีชีวิตอยู่แต่ละวันเนี่ยนะคะก็ไม่รู้ความจริงที่มีแต่ละวันและก็มีความพอใจบ้างไม่พอใจบ้างในสิ่งที่ปรากฏทางตาสิ่งนั้นสวยสิ่งนี้ไม่ดีสีนั้นไม่ชอบต่างๆนานานะคะไม่ใช่ทางเดียวค่ะทางหูอีกเสียงสารพัดเสียงไม่รู้ความจริงว่าแค่กระทบจิตได้ยินแล้วก็ดับไปทางจิตได้ยินและเสียงแล้วก็มีสภาพธรรมะอื่นนะคะเกิดดับสืบต่อจนไม่รู้ความจริงเหมือนสิ่งนั้นยั่งยืนเพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นคนเนี่ยตาเป็นคนหรือเปล่าตาหมายความถึงรูปพิเศษที่สามารถกระทบกับสิ่งที่ปรากฏไม่เรียกชื่ออะไรเลยทั้งสิ้นก็มีใช่ไหมคะเปลี่ยนชื่อจากภาษาบาลีที่เป็นภาษามัคคีที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเป็นชื่ออื่นได้ไหมคะคนไทยก็บอกว่าเห็นคนอื่นพอได้ยินคนไทยพูดว่าเห็นก็ไม่รู้ว่าอะไรแต่คนไทยด้วยกันรู้ว่าพอพูดถึงเห็นหมายความถึงขณะนี้ที่เห็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้เพราะฉะนั้นธรรมะจริงๆเนี่ยไม่มีชื่อแต่ว่าถ้าไม่มีชื่อเลยแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าหมายความถึงธรรมะอะไรเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังทรงตรัสรู้ไม่มีชื่อธรรมะเลยเดี๋ยวนี้เห็นมีชื่อไหมคะทุกคนกำลังเห็นไม่ต้องเรียกว่าเห็นกำลังเห็นเนี่ยไม่ต้องมีชื่อเลยฉันใดขณะที่ทรงตรัสรู้ประจักษ์แจ้งความจริงของธรรมะที่เห็นไม่มีชื่อเลยสภาพธรรมะทุกอย่างปรากฏให้รู้แล้วต้องเรียกหรืออย่างได้ยินเนี่ยค่ะกับเสียงเสียงก็เป็นเสียงได้ยินก็เป็นได้ยินได้ยินเสียงแล้วต้องเรียกชื่อไหมคะกำลังได้ยินเนี่ยว่าได้ยินเสียงไม่ต้องเรียกเลยนะคะแต่ถ้าไม่เรียกจะรู้ไหมว่าหมายความถึงอะไรด้วยเหตุนี้หลังจากที่ทรงตรัสรู้แล้วนะคะเมื่อถึงขณะที่จะทรงแสดงธรรมะพระบารมีที่ได้สะสมมากจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะก็ทรงเปล่งเสียงซึ่งแสดงถึงความจริงของสิ่งที่มีเพราะฉะนั้นเสียงทุกเสียงนะคะเป็นไปตามความหมายของธรรมะนั้นๆที่มีเช่นพูดว่าเห็นภาษาไทยก็หมายความถึงกำลังเห็นเดี๋ยวนี้แหละถ้าเป็นภาษาจีนพูดถึงสิ่งที่เห็นนะคะคนจีนก็เข้าใจทันทีว่าหมายความถึงกำลังเห็นไม่ว่าจะชาติใดภาษาใดก็เข้าใจธรรมะในภาษาของตนของตนเพราะเหตุว่าแต่ละคำเนี่ยค่ะในภาษาแต่ละภาษาก็หมายความถึงสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นการที่เราใช้คำว่าธรรมะคำนี้ค่ะเป็นภาษาสากลสำหรับชาวพุทธเพราะว่าชาวพุทธทั้งหมดเนี่ยนะคะคนที่ไม่ได้ศึกษาภาษาบาลีก็ต้องอาศัยผู้ที่ศึกษาภาษาบาลีที่สามารถที่จะแปลคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าในภาษาของตนของตนเนี่ยหมายความถึงอะไรที่มีจริงๆเช่นธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดไม่เว้นเลยเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษจะใช้คำว่าอะไรภาษาไทยจะใช้คำว่าอะไรเช่นภาษาไทยจะใช้คำว่าสิ่งที่มีจริงแต่ภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะถ้าเราไปพูดกับคนที่เขาเป็นอีกภาษาหนึ่งนะคะใช้ภาษาหนึ่งบอกสิ่งที่มีจริงเขาจะเข้าใจไหมคะไม่เข้าใจแต่ถ้าใช้คำนั้นในภาษาของเขาว่าสิ่งที่มีจริงเขาเข้าใจได้เพราะฉะนั้นเราก็ใช้ภาษากลางซึ่งเป็นภาษาบาลีซึ่งดำรงพระศาสนาเพราะว่าภาษาบาลีมีหลักที่ไม่เหมือนภาษาอื่นนะคะกำชับความหมายเปลี่ยนแปลงอะไรทุกอย่างไม่ได้ให้คลาดเคลื่อนไปถ้าศึกษาโดยถูกต้องก็จะทำให้สามารถเข้าใจความลึกซึ้งยิ่งขึ้นของธรรมะซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสเพราะฉะนั้นเราคนไทยเนี่ยจะไปแสดงธรรมะกับคนอื่นเนี่ยจะลึกซึ้งเท่ากับเราพูดภาษาไทยกันไหมหรือว่าเขาที่ได้เข้าใจภาษาของเขาตั้งแต่เกิดพูดจนชินตั้งแต่เกิดและให้เข้ามาศึกษาธรรมะภาษาไทยเนี่ยเขาจะเข้าใจได้เท่าคนไทยไหมก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะไม่เปลี่ยนไม่ว่าจะภาษาใดทั้งสิ้นแต่ต้องรู้ว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงเพียงเท่านี้นะคะเป็นการตั้งต้นของทุกคำในพระไตรปิฎกซึ่งแต่ละคำเนี่ยค่ะเป็นปัญญา ที่ทำให้เข้าใจถูกต้องไม่ใช่ให้ไม่รู้นะคะพูดตามๆกันแต่ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรอย่างนั้นเป็นพระพุทธประสงค์ที่จะทรงบำเพ็ญพระบารมีให้สามารถที่จะเกื้อกูลอนุเคราะห์คนอื่นให้เข้าใจธรรมะอย่างที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้หรือเปล่านี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องมีความเข้าใจถูกต้องว่าแท้ที่จริงแล้วทุกคำเนี่ยบ่งถึงธรรมะที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ซึ่งเป็นการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้ผู้ฟังนะคะเข้าใจถูกเข้าใจเมื่อไหร่นั่นคือปัญญาไม่เข้าใจเมื่อไหร่เป็นปัญญาหรือเปล่าคะก็เป็นอวิชชาไม่รู้เป็นโมหะมืดหลงสภาพธรรมะกำลังเกิดดับก็เป็นเราเห็นก็เป็นเราได้ยินก็เป็นเราจำก็เป็นเราทุกอย่างนี้เกิดและก็ดับไปทันทีสืบต่อถ้าแยกส่วนของร่างกายออกนะคะให้ละเอียดยิบได้ไหมเนี่ยค่ะแยกได้ไหมคะให้ละเอียดเลยดูเหมือนแยกไม่ออกใช่ไหมคะแต่การตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอากาศธาตุแทรกขั้นอย่างละเอียดยิบไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่รวมกันเป็นรูปรูปธรรมหมายความถึงสภาพธรรมะที่มีจริงแต่ไม่สามารถรู้อะไรได้เพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจคำแรกว่าธรรมะคืออะไรสิ่งที่มีจริงนะคะก็จะรู้ว่าสิ่งที่มีจริงนะคะหลากหลายมากถูกต้องไหมคะเมื่อวานนี้กับวันนี้เหมือนกันหรือเปล่าอาหารที่รับประทานเมื่อวานนี้กับเมื่อกี้นี้เหมือนกันหรือเปล่ารสชาติเหมือนกันเลยหรือว่าต่างกันเป็นแต่ละอย่างความรู้สึกที่กำลังรับประทานต่างกันหรือเปล่าความจำต่างกันหรือเปล่าทั้งหมดนี่ค่ะก็เป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดแล้วดับไปนะคะแต่ก็ไม่ขาดการที่สภาพธรรมะจะเกิดขึ้นเลยเพราะมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้ธรรมะเกิดปรากฏแต่ปรากฏกับความไม่รู้เพราะว่าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เป็นสาวกผู้ฟังคำของผู้ที่ทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละคำมีความหมายนะคะเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าไม่สนใจแต่ละคำฟังเผินๆสาวกก็ผู้ฟังนะคะแต่ความจริงฟังจริงหรือเปล่าหรือว่าได้ยินถ้าฟังจริงนะคะธรรมะคืออะไรเปลี่ยนไหมเป็นบุญไหมที่มีโอกาสได้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงเพราะสิ่งที่มีจริงวันนี้นะคะถ้าไม่เริ่มเกิดขณะแรกจะไม่มีวันนี้และจากวันนี้ก็จะสิ้นสุดคือการจากโลกนี้ไปก็ไม่เหลืออีกแล้วมีอะไรที่เป็นเราจริงๆมีแต่ธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นขอให้มีความเข้าใจถูกในแต่ละคำเพิ่มขึ้นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงธรรมะที่มีจริงหลากหลายมากถึงจะมากมายสักเท่าไรกี่โลกเทวโลกพรหมโลกยังไงก็ตามแต่นะคะธรรมะก็ต่างกันเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือธรรมะอย่างหนึ่งมีจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยธรรมะเหล่านั้นเช่นเสียงเกิดขึ้นเป็นเสียงแล้วก็ดับไปไม่รู้อะไรกลิ่นก็เป็นกลิ่นมีจริงๆไม่ใช่ไม่มีนะคะเป็นธรรมะเกิดขึ้นปรากฏว่ามีต้องเป็นธรรมะแต่ว่าไม่สามารถจะรู้อะไรได้ด้วยเหตุนี้นะคะธรรมะจึงต่างกันเป็นสองประเภทใหญ่คือธรรมะประเภทหนึ่งเกิดขึ้นแต่ไม่รู้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติคำว่ารูปธรรมถ้าภาษาบาลีก็เป็นรูปธรรมะแต่คนไทยก็ตัดสั้นๆเหลือแค่รูปรูปะก็เป็นรูปธรรมะก็เป็นธรรมเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่ารูปธรรมเพราะฉะนั้นการที่จะสื่อธรรมะกับคนอื่นที่ไม่ใช่คนไทยเนี่ยก็ต้องเป็นสากลนะคะคือใช้คำภาษาบาลีไม่อย่างนั้นก็ต่างภาษากันพยายามจะให้เข้าใจยังไงก็เข้าใจไม่ได้เพราะว่าเสียงก็ต่างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนใช้คำภาษาเดิมคือภาษาบาลีนอกจากความหมายไม่คลาดเคลื่อนก็ยังเป็นสากลที่จะทำให้เข้าใจกันถูกต้องได้เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะธรรมะมีจริง ธรรมะมากมายหลากหลายแต่ก็ต่างกันเป็นสองประเภทใหญ่คือธรรมะที่มีจริงๆต้องเกิดขึ้นแต่ว่าไม่สามารถจะรู้อะไรได้เป็นรูปธรรมแค่นี้ค่ะเป็นความเข้าใจของตัวเองไม่ว่าใครจะถามหรือไม่ถามก็รู้ว่าธรรมะอย่างนี้มีจริงไหมแต่ธรรมะอีกอย่างหนึ่งนะคะตรงกันข้ามเลยไม่มีสีสันวรรณะไม่มีกลิ่นใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะเป็นธาตุที่เกิดขึ้นรู้แล้วดับเดี๋ยวนี้มีไหมคะมีเห็นนี่แหละค่ะเกิดขึ้นเห็นถ้าธาตุนี้ไม่เกิดไม่มีเห็นแน่ๆไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏให้เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเห็นเป็นธรรมะไม่ใช่เราแต่เป็นธาตุรู้บังคับไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ใครจะไปทำให้เกิดก็ไม่ได้เพราะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเห็นเป็นนามธรรมใช้แค่สองคำก่อนนะคะคือธรรมะต่างกันเป็นสภาพธรรมะที่เกิดและไม่รู้อะไรเลยเป็นรูปธรรมส่วนสภาพธรรมะซึ่งไม่มีรูปร่างใดๆเลยนะคะแต่เป็นธาตุรู้เป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเท่านี้ค่ะเปลี่ยนไม่ได้เลยพระธรรมที่ทรงตรัสรู้ถึงที่สุดเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละคนนะคะนักศึกษากลับไปบ้านลืมแล้วใช่ไหมคะว่าอะไรเป็นธรรมะแต่ธรรมะปรากฏค่ะทางตากลับไปบ้านก็เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสคิดนึกเป็นโอกาสที่จะได้เข้าใจธรรมะด้วยตัวเองว่านั่นคือธรรมะหรือเปล่าเป็นธรรมะประเภทไหนเช่นกำลังคิดเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเป็นเพราะมีจริงๆเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมเนี่ยค่ะเริ่มที่จะเข้าใจไม่ใช่ฟังแล้ววันนี้ก็กลับไปก็ลืมหมดถึงคนที่ฟังแล้วเพียงแค่ผ่านไปก็ลืมว่าเป็นธรรมะเมื่อไหร่ล่ะคะที่จะไม่ลืมเห็นไหมคะความห่างไกลกันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับผู้ที่เพียงได้เริ่มฟังธรรมะแค่จะจำให้มั่นคงนะคะธรรมะทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงๆแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นจะไปตู่เอามาว่าเป็นเราได้หรือเห็นเกิดระดับไปแล้วบอกว่าเราเห็นถูกหรือผิดไม่มีและไม่เหลือเพราะฉะนั้นบางคนคิดว่านะคะเกิดขึ้นระดับไปเหมือนยังอยู่ยังเหลืออยู่บ้างยังมีอยู่บ้างแต่ความจริงถึงที่สุดที่จะทำให้ละการยึดถือและความสำคัญผิดว่ายังมีเราซึ่งเป็นอัตตาก็คือเมื่อขณะนั้นสภาพธรรมะหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นดับไปไม่เหลือเลยเมื่อนั้นจะเป็นเราหรือจะเป็นของเราได้ไหมค่ะตายแล้วรูปที่ตายอยู่ตรงนั้นยังเป็นเราหรือเป็นของเราได้ไหมไม่มีทางเลยจิตเห็นเมื่อวานนี้ไม่ใช่ขณะนี้เลยค่ะหรือจิตเดี๋ยวนี้ที่เกิดขึ้นเห็นนะคะต้องดับไปแน่นอนเพราะเหตุว่าขณะที่ได้ยินต้องไม่เห็นและความจริงนี้ใครจะรู้ได้ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมแต่อย่าเผินและอย่าประมาทในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าจะเกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุที่สมควรไม่ได้เลยแม้ธรรมะจะเป็นอย่างนี้นะคะแต่ยังไม่มีความเข้าใจพอที่จะค่อยๆเข้าใจถูกและคลายการยึดถือว่าเป็นเราได้ต้องอาศัยความจริงและความตรงขณะนี้เข้าใจธรรมะแค่ไหนเห็นไหมคะคนอื่นตอบได้ไหมคะไม่มีทางนะคะต้องไปตอบคนอื่นหรือเปล่าก็ไม่จำเป็นรู้ได้ตัวเองใช่ไหมคะและก็รู้ว่ามีประโยชน์ไหมที่ได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้อะไรตรัสรู้สิ่งที่กำลังมีทั้งหมดถ้าสิ่งนั้นไม่มีจะตรัสรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวนี้แหละคือเห็นเดี๋ยวนี้แหละคือคิดเดี๋ยวนี้แหละคือจำทั้งหมดที่มีจริงค่ะเป็นสิ่งที่ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีคือพระธรรมที่ได้ทรงแสดงไว้แล้ว
1: ท่านอาจารย์ครับดูเหมือนกับฟังเมื่อสักครู่กล่าวถึงเรื่องของการเห็นว่าเป็นธรรมะการได้ยินก็เป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงทุกอย่างก็เป็นธรรมะแต่ใครจะมาบอกว่าเห็นไม่ใช่เราเห็นเนี่ย ังก็ดูเหมือนกับต่างกับสิ่งที่เคยเข้าใจแสดงว่าการเริ่มเข้าใจแต่ว่ากล่าวอย่างนี้ก็ยังเป็นเราเห็นอยู่ดีครับอาจารย
2: ์ถ้าไม่มีเห็นจะมีเราเห็นไหม
1: ก็ไม่มีครับ
2: แล้วไงคะแล้วเราเห็นไหมคะ
1: แต่ตอนนี้ก็เห็นนี่ครับท่านอาจารย
2: ์ค่ะแล้วเห็นเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งที่มีจริงที่เห็น
1: มีจริงครับท่านอาจารย์
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเห็นเปลี่ยนเป็นไม่เห็นได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
2: เห็นเปลี่ยนเป็นได้ยินได้ไหม
1: ก็ไม่ได้ครับ
2: ถ้าเห็นไม่เกิดจะเห็นไหม
1: ก็ไม่เห็นครับ
2: ค่ะแล้วเห็นตลอดเวลาหรือเปล่าคะไม่มีอย่างอื่นเลยมีแต่เห็นเท่านั้นหรือเปล่า
1: ถ้าเป็นความรู้ละเอียดกว่านั้นก็คือไม่ได้ตลอดเวลา
2: ค่ะเพราะฉะนั้นชั่วขณะที่เห็นเร็วสุดที่จะประมาณได้นี่เริ่มเห็นพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าใครจะรู้ความจริงอย่างนี้เพราะว่าไม่ได้บอกให้เชื่อแต่บอกให้รู้ว่าธาตุรู้หรือธรรมะที่รู้สิ่งที่เกิดขึ้นรู้เนี่ยมีต่างกับสิ่งที่เป็นรูปธรรมโดยสิ้นเชิงถ้ามีแต่รูปไม่มีธาตุรู้เกิดเลยจะมีโลกปรากฏไหมแต่ที่โลกปรากฏเพราะมีธาตุรู้ค่ะถ้าไม่มีธาตุรู้อะไรอะไรก็ไม่ปรากฏเลยจะว่ามีก็ไม่ได้ไม่ปรากฏแล้วจะมีได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะมีเห็นเริ่มพิจารณาไตรตรองนะคะคุณวิชัยทำให้เห็นเกิดขึ้นสิคะ
1: เพียงลืมตาก็เห็นครับอาจารย์
2: ค่ะเพียงลืมตาแล้วถ้าไม่มีตาล่ะลืมสิเห็นไหม
1: ก็ถ้าคุณตาบอดก็มองไม่เห็น
2: ก็มองไม่เห็นมีใครจะทำให้จักขุประสาทรูปเกิดได้ไหมนี่ไม่รู้ความจริงเลยนะคะว่าแม้แต่ที่ว่าเป็นรูปของเราเนี่ยมีอากาศธาตุแทรกขั้นอย่างละเอียดยิบหลากหลายเกิดดับตามสมุฏฐานคือธรรมะที่ก่อตั้งให้รูปนั้นเกิดบางรูปเกิดเพราะจิตบางรูปเกิดเพราะกรรมบางรูปเกิดเพราะอุตุความเย็นความร้อนบางรูปเกิดเพราะอาหารแสดงว่าอาหารที่รับประทานกันทุกวันนี่นะคะเป็นเหตุที่ก่อตั้งให้รูปเกิดขึ้นตามอาหารที่รับประทานเข้าไปด้วยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นมีใครอยากท้องเสียไหมคะแล้วทำไมท้องเสียอยู่ดีๆท้องคงไม่เสียถ้าไม่รับประทานอาหารที่ทำให้ท้องเสียเพราะฉะนั้นแม้แต่อาหารนะคะที่บริโภคเข้าไปเนี่ยก็ทำให้รูปเกิดและรูปก็กำลังเกิดดับค่ะไม่มีอะไรเลยสักอย่างเดียวซึ่งจะไปยึดถือว่าสิ่งนี้แหละเราเห็นเมื่อกี้นี้ที่คุณวิชัยว่าเป็นเราเห็นดับแล้วเพราะฉะนั้นเราอยู่ไหนในเมื่อขณะที่กำลังเห็นว่าเป็นเราเห็นแต่พอไม่เห็นแล้วเราอยู่ไหนเราอยู่ไหนทุกขณะเนี่ยคะได้ยินก็ดับแล้วเราอยู่ไหนคิดก็ดับแล้วเราอยู่ไหนไม่มีเราแต่เพราะมีธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเป็นแต่ละหนึ่งนะคะที่น่าสลดใจอย่างยิ่งคือธรรมะละเอียดยิบแต่ละหนึ่งที่เกิดดับไม่กลับมาอีกไม่เหลืออีกเลยจะเห็นจริงต่อเมื่อจากโลกนี้ไปแต่ก่อนจากโลกนี้นะคะก็มีขณะที่ยังไม่จากแต่ละขณะแต่ละขณะสืบต่อไปจนถึงขณะซึ่งกรรมทำให้สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้จะเป็นบุคคลนี้ต่อไปอีกไม่ได้เลยค่ะแต่ต้องเกิดแน่นอนเพราะขณะนี้จากตอนเป็นเด็กก็มาถึงตอนนี้เพราะมีการเกิดขึ้นของธรรมะสืบต่อตอนเป็นเด็กก็หายไปหมดไปแต่ว่านั่นยังช้านะคะเห็นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็เห็นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปได้ยินก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปคิดนึกแล้วก็ดับไปทั้งหมดนะคะถ้าเข้าใจธรรมะก็จะทำให้ไม่หลงยึดถือสิ่งที่เพียงปรากฏเมื่อเกิดแล้วดับไปไม่กลับไปอีกไม่เหลือเลยไม่มีแต่มีธรรมะที่หลากหลายเป็นกุศลธรรมเป็นอกุศลธรรมเป็นผลของกุศลและอกุศลเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนตั้งแต่เกิดจนตายเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมถ้าเห็นประโยชน์นะคะก็รู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรม 45 พรรษาเรานั่งอยู่ที่นี่เท่าไหร่แค่นี้เองเพราะฉะนั้นยังมีอีกมากที่ ไม่ได้ฟังและถ้าฟังมากกว่านี้จะเข้าใจมากกว่านี้แน่นอนเพราะฉะนั้นเป็นคุณวิชัยที่กำลังเห็นหรือเปล่าคะหรือว่าเห็นเป็นเห็นนี่คือความตรงของธรรมะซึ่งเปลี่ยนไม่ได้เห็นเป็นใครไม่ได้เห็นเป็นงูหรือเปล่าเห็นเป็นปลาหรือเปล่าเห็นเป็นนกหรือเปล่ากลับกันอีกนกเห็นไหมงูเห็นไหมตุ๊กแกเห็นไหมเพราะฉะนั้นเห็นเป็นตุ๊กแกหรือเป็นคนหรือเป็นนกหรือเป็นงู
1: เห็นเป็นเห็นครับ
2: เห็นเป็นเห็นเพียงไม่มีรูปร่างบอกได้ไหมไม่ได้แต่พอมีรูปร่างบอกละนกเห็นงูเห็นคนเห็นแต่ความจริงนะคะที่ทุกคนต้องรู้ว่าเปลี่ยนไม่ได้เลยคือเห็นต้องเป็นเห็นจะเป็นใครไม่ได้เป็นของเราก็ไม่ได้เพราะอะไรคะหมดแล้วและยังไปบอกว่าเป็นของเราอยู่ไหนนะคะไม่มีที่จะให้เป็นเจ้าของเลยสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าฟังก็จะมีความเข้าใจถูกต้องนะคะว่าเพราะไม่รู้จึงเกิดมาถ้าดับกิเลสหมดเพราะรู้หมดทั่วไม่เกิดอีกเลยพระอรหันต์ทั้งหลายไม่เกิดแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็เป็นพระอรหันต์ต้องมีปัญญาระดับไหนการบำเพ็ญพระบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วนะคะและการรู้แจ้งอริยสัจธรรมของพระอริยสาวกทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตก็ต้องมีเหตุคือปัญญาเพราะถ้าไม่มีปัญญาแล้วอะไรล่ะคะจะไปดับกิเลสกำลังมีกิเลสยังไม่รู้เลยแล้วจะดับได้ยังไง
1: เพราะการฟังถ้าเข้าใจนี่ครับคือมั่นคงไม่เปลี่ยนธรรมะนี่ครับเป็นสิ่งที่มีจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นั้นฟังคำไหนนี่ครับไม่เปลี่ยนแปลงอย่างเช่นกล่าวถึงคำว่าเห็นเนี่ยครับว่าจะเป็นกาลไหนวันไหนพรุ่งนี้มะรืนนี้หรือวันไหนๆก็ตามเมื่อเห็นอย่างนี้เกิดก็ต้องเป็นเห็นแน่ๆจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้ได้ยินก็ต้องเป็นได้ยินนั้นถ้ากล่าวว่าไม่มีใครเลยถูกต้องไหมครับแต่มีอะไรมีธรรมะนะครับถ้าไม่มีเห็นจะมีบุคคลไหมถ้าไม่มีได้ยินจะมีบุคคลไหมแต่ว่าธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้นะครับไม่ใช่แค่นี้ดังนั้นความรู้นะครับต้องต่างกับก่อนฟังพระธรรมแน่นอนเพราะก่อนฟังพระธรรมเนี่ยครับยึดถือใช่ไหมครับเป็นเราทั้งหมดนี้เลยเพราะอะไรครับเพราะไม่รู้ความจริงแต่เมื่อกล่าวสักครู่นี้กล่าวถึงธรรมะทีละอย่างเพื่อเข้าใจว่าที่ยึดถือว่าเป็นเราเนี่ยจริงๆคืออะไร
2: ค่ะแต่ธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะพอจะเข้าใจนะคะว่าถ้าไม่มีธรรมะก็ไม่มีเราแต่เมื่อมีธรรมะเพราะไม่รู้จึงยึดถือธรรมะแต่ละธรรมะว่าเป็นเราเช่นเดี๋ยวนี้เห็นเราเห็นไม่ใช่เราเห็นเกิดขึ้นเห็นและดับไปเพราะฉะนั้นนะคะดีใจไหมที่ไม่มีเราหรือว่าเสียใจที่ไม่มีเราเห็นไหมคะกว่าจะเป็นผู้ตรงธรรมะเกิดแล้วค่ะตรงตามธรรมะในขณะนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากแม้แต่สิ่งที่เกิดแล้วดับก็บอกไม่ได้เพราะดับแล้วแต่ต้องกำลังมีจึงสามารถที่จะรู้ว่าขณะนั้นเป็นอะไรเพราะฉะนั้นถ้าจะทบทวนที่ได้ฟังมาแล้วรู้ว่าไม่มีเราแน่ใจไหมมั่นคงไหมว่ามีแต่ธรรมะซึ่งเกิดดับและถ้ารู้อย่างนี้ดีใจไหมหรือว่าเสียใจที่ไม่มีเราเสียดายที่ไม่มีเราหรือว่าได้รู้ความจริงค่ะเมื่อไม่มีเราก็รู้ให้ถูกต้องว่าไม่มีหลงยึดถือว่าเป็นเราถ้ามีความเข้าใจถูกต้องนะคะก็สามารถที่จะทำให้ตามความเข้าใจไปยิ่งขึ้นเพื่อที่จะเข้าใจมั่นคงว่าไม่ใช่เราแน่ๆตอนนี้ฟังแค่นี้ก็เริ่มจะคิดเข้าใจบ้างว่าเป็นเราไม่ได้แน่นอนนะคะแต่การสะสมความเป็นเราก็นานแสนนานในสังสารวัฏที่จะให้หมดความยึดถือว่าเป็นเราทันทีเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็คือว่าเป็นผู้ตรงขณะนี้ความรู้ขั้นฟังการฟังพระธรรมทำให้มีความเข้าใจแต่ต้องเข้าใจอย่างรอบรู้ หมายความว่าไม่เปลี่ยนแปลงเช่นพอได้ยินคำว่าธรรมะแล้วนะคะคนอื่นบอกว่านั่นไม่ใช่ธรรมะทั้งที่มีจริงๆเขาพูดถูกหรือเปล่าเขารู้ความจริงหรือเปล่าว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรแต่ถ้าเป็นผู้ที่รู้ความจริงนะคะว่าธรรมะคืออะไรและเป็นธรรมะอะไรเขาก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าคำของใครไม่จริงและคำใดถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะและมีความเข้าใจมั่นคงว่าไม่มีเราแน่ถ้าไม่มีธรรมะถูกต้องไหมคะแต่เพราะมีธรรมะจึงเข้า

0: ก็แย่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องไตร่ตรองแล้วก็ความจริงต้องเป็นความจริงค่ะทั้งที่เป็นธรรมะแต่เพราะไม่รู้ความจริงก็ต้องยึดถือว่าเป็นเราเพราะว่าเคยติดข้องมานานแสนนานนะคะนานเท่าไหร่คะคุณวิชัยที่ยึดถือว่าเป็นเราเนี่ย
1: ประมาณไม่ได้ครับท่านอาจารย์
0: ไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียว
1: ไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียว
0: ค่ะแล้วจะให้หมดการยึดถือว่าเป็นเรานานเท่าไหร่กว่าจะเป็นอย่างนั้นได้บอกได้ไหมคะบอกไม่ได้ค่ะเหมือนกับที่ไม่รู้เลยทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่นะคะไม่สามารถที่จะรู้ว่าแต่ละจิตที่สะสมมาต่างกันหลากหลายเนี่ยมีอะไรบ้างถ้าไม่เกิดขึ้นปรากฏให้รู้ว่ามีอย่างโกรธเนี่ยถ้าวันนี้เราไม่โกรธเหมือนไม่มีความโกรธเหมือนเป็นคนไม่โกรธแต่พอโกรธเกิดขึ้นรู้เลยเพราะฉะนั้นจากคนที่เคยดีเพราะยังไม่มีเหตุที่จะให้ทำสิ่งที่ไม่ดีก็ปรากฏว่าไม่ดีระดับไหนเพราะมีเหตุที่จะให้เกิดขึ้นอย่างองคุลิมานเนี่ยค่ะดีหรือไม่ดีคะฆ่าคนมากแต่ไม่ได้ฟังพระธรรมแล้วเป็นพระอรหันต์เป็นได้ยังไงคะถ้าไม่มีการสะสมมาซึ่งไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นแต่ละจิตของแต่ละคนเนี่ยไม่มีทางปรากฏเลยนะคะว่าสะสมความพอใจอะไรมามากน้อยแค่ไหนแม้แต่สีค่ะใครชอบสีแดงใครชอบสีชมพูใครชอบสีม่วงใครชอบสีเหลืองทุกคนรู้ใช่ไหมคะปากกาเหมือนกันหมดเลยคุณภาพเท่ากันหมดเลือกสีไหมเลือกไหนก็ได้อะไรก็ได้นี่แสดงถึงความติดอย่างมากความไม่รู้อย่างมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นประมาณไม่ได้เลยว่าความไม่รู้และความติดข้องของแต่ละคนเนี่ยมากแค่ไหนที่แล้วมาในแสนโกรธกับก็จะต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปเพราะไม่รู้อย่างนี้จะเปลี่ยนแปลงได้ยังไงก็ไม่รู้ไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นมาอีกแสนโกรธกับเพราะฉะนั้นพอได้ฟังพระธรรมเนี่ยรู้เลยค่ะไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจแต่ว่าความเข้าใจเพียงแค่นี้ดับกิเลสไม่ได้เพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดง45พรรษานะคะขณะใดที่ฟังแล้วเข้าใจรอบรู้มั่นคงขณะนั้นเป็นปริยัติเราได้ยินคำว่าปริยัติบ่อยรอบรู้ในพระพุทธพจน์ไม่ใช่เพียงฟังคำของใครก็ไม่รู้พูดเรื่องอะไรก็เหมือนเดิมไม่เห็นต่างจากเดิมแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำไม่เหมือนคำของคนอื่นใครเคยบอกว่าขณะนี้ทุกสิ่งที่ปรากฏต้องเกิดและทันทีที่เกิดก็ดับไปเร็วสุดที่จะประมาณได้จนไม่ปรากฏการเกิดดับจริงหรือเปล่าก็เดี๋ยวนี้ไงก็ลองแยกออกมาเป็นแต่ละขณะจิตสิคะก็เป็นหลากหลายมากซึ่งหนึ่งต้องดับไปก่อนแล้วก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดถ้าจิตขณะนั้นยังไม่ดับจิตขณะต่อไปเกิดไม่ได้เพราะว่าจิตเองนะคะเป็นปัจจัยที่ทันทีที่จิตนั้นดับจิตอื่นต้องเกิดสืบต่อแต่จิตอะไรจะเกิดสืบต่อยังต้องประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่างกรรมใดทำให้จิตประเภทใดเกิดขึ้นกิเลสใดทำให้กิเลสชนิดใดเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยค่ะศึกษาแล้วก็จะรู้ว่าไม่มีเราเลยเพราะว่าความไม่ใช่เราความเป็นสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งเนี่ยจะค่อยๆละเอียดชัดเจนจนกระทั่งจิตเห็นเนี่ยนะคะไม่มีใครทำให้เกิดได้แต่ต้องเกิดเมื่อมีปัจจัยพร้อมเพราะฉะนั้นปัจจัยพร้อมเนี่ยอะไรบ้างไม่ใช่เพียงหนึ่งปัจจัยแค่เห็นหนึ่งขณะเนี่ยค่ะไม่ใช่เราใครก็ทำให้เกิดไม่ได้เกิดแล้วไม่ให้ดับก็ไม่ได้ความเป็นธรรมะทั้งหมดพระผู้มีพระภาคทรงแสดงเพื่ออนุเคราะห์ให้เห็นว่าไม่ใช่เราแน่นอนแต่นี่คือปริยัติเมื่อรอบรู้อย่างมั่นคงขณะนี้นะคะเห็นมีถ้าไม่รู้ว่าเห็นเกิดดับขณะนี้แล้วจะเห็นเมื่อไหร่เพราะอย่างอื่นยังไม่เกิดนี่ค่ะจะไปเห็นได้ยังไงขณะนี้ที่กำลังได้ยินถ้าไม่รู้ความจริงของได้ยินขณะที่ได้ยินปรากฏแล้วจะไปรู้อะไรเมื่อไหร่เพราะสิ่งอื่นยังไม่ปรากฏยังไม่เกิดขึ้นและสิ่งที่เกิดแล้วก็ไม่มีเหลือให้รู้ต้องเป็นสิ่งที่กำลังมีขณะนี้เพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าใจถึง

0: ภาพธรรมะคือเข้าใจคำว่าธรรมะเพราะมีธรรมะจริงๆให้รู้ในขั้นที่ไม่เพียงแค่ฟังก็จะต้องอาศัยการฟังเนี่ยค่ะอย่างมั่นคงนะคะไม่เปลี่ยนแปลงความจริงเปลี่ยนไม่ได้ความจริงเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจากปุถุชนซึ่งหนาแน่นด้วยกิเลสแล้วก็มีความเข้าใจธรรมะขึ้นนะคะต่างกันแล้วไหมคะกับคนที่ไม่เคยฟังเลยไม่เข้าใจเลยคิดเองหมดเลยเป็นเราจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องทำอย่างนี้แต่ว่านั่นเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเพราะว่าถ้าคำใดเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำนั้นเป็นคำของปัญญาทุกคำต้องเข้าใจว่าคืออะไรละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่มีที่พึ่งคือรู้ว่านะคะคำใดเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็มีพระธรรมเป็นที่พึ่งและก็รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้และทรงแสดงพระธรรมและก็รู้ว่าถ้าไม่มีความเข้าใจถูกต้องตามลำดับขั้นดับกิเลสไม่ได้ไม่ใช่อยู่ดีๆนะคะก็ดับกิเลสกันไปคนอื่นก็คิดว่าอ้อคนนี้ดับกิเลสแล้วแล้วรู้อะไรกันบ้าง
1: ครับได้ยินคำว่ากิเลสไม่ทราบว่ารู้จักกิเลสกันบ้างไหมรู้ว่ามีใช่ไหมครับแต่รู้จักกิเลสนี้คืออะไร
0: บอกว่ารู้จักกิเลสแต่ไม่รู้ว่ากิเลสคืออะไรอย่างนี้หมายความว่าไงคะแสดงให้เห็นว่าเพียงแค่ได้ยินชื่อก็หลงถูกต้องไหมคะเรื่องหลงมีมากค่ะ
2: ชื่อนางสาวรัศดีศรีสังงามค่ะอย่างที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้นะคะว่าถ้าจะกำจัดกิเลสใช่ไหมคะเราก็ต้องรู้จักกิเลสก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสำหรับในเด็กแรกเกิดเด็กทารกอะค่ะที่ไม่มีความปรุงแต่งทางด้านอารมณ์ไม่มีความอยากไม่มีความต้องการไม่มีกามอย่างนี้จะเรียกว่าไม่มีกิเลสได้ไหมคะ
0: ทุกคำต้องเข้าใจนะคะกามคืออะไร
2: พูดถึงกามนะคะเราอาจจะไม่ได้รวมถึงในเรื่องทางเพศอย่างเดียวนะคะ
0: นี่เราคิดเองหรือเปล่าคะทั้งหมดหรือว่าศึกษามาแล้วฟังมาแล้ว
2: คิดเองค่ะ
0: ค่ะ
2: ก็หมายถึงความต้องการของมนุษย์นะคะความต้องการที่จะมันมาสนองตัวเองเนี่ยค่ะในความเข้าใจ
0: เดี๋ยวนี้ค่ะวันนี้ต้องการอะไรบ้างตั้งแต่เช้ามาต้องการอะไรบ้างค่ะ
2: ก็มาศึกษาหาความรู้ค่ะในแง่มุมที่บางทีในห้องเรียนอาจจะไม่ได้เรียนลึกถึงขนาดนี้ค่ะในแง่มุมใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องธรรมะค่ะ
0: ค่ะวันนี้เห็นหรือเปล่า
2: เห็นค่ะ
0: ต้องการเห็นไหม
2: ต้องการค่ะ
0: ค่ะและต้องการสิ่งที่ปรากฏให้เห็นด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แปลว่าความต้องการเนี่ยมากทางตาก็ต้องการทั้งเห็นและสิ่งที่ปรากฏให้เห็นนะคะนอกจากนั้นมีอะไรอีกคะ
2: ต้องการฟังต้องการรู้
0: ต้องการฟังต้องการได้ยินนะคะต้องการเสียงชอบเสียงอะไรคะ
2: ชอบเสียงที่ไพเราะฟังลื่นหูค่ะ
0: ค่ะเห็นไหมคะนี่คือทั้งวันของเราเนี่ยไม่ว่ามีอะไรก็ติดข้องในสิ่งนั้นมีตาก็ต้องติดข้องในสิ่งที่ปรากฏให้เห็นมีหูได้ยินเสียงก็ติดข้องในเสียงแล้วเด็กเกิดใหม่มีตาไหม
2: มีค่ะ
0: และเขาไม่มีความติดข้องอะไรเลยค่ะ
2: ถ้าเกิดว่าพูดในมุมของคนที่โตแล้วใช่ไหมคะ
0: เด็กนะคะเด็กค่ะมีตาไหม
2: มีค่ะ
0: และเด็กรู้ไหมว่าตาเป็นธรรมะ
2: ไม่รู้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเด็กกับผู้ใหญ่เหมือนกันไหม
2: ไม่เหมือนค่ะ
0: ก็เด็กก็มีตาก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะผู้ใหญ่ก็มีตาก็ไม่รู้ว่าตาเป็นธรรมะไม่เหมือนกันเหรอคะ
2: ก็อย่างผู้ใหญ่ค่ะยังสามารถศึกษาหาความรู้แล้วก็อย่างถ้าเกิดว่าได้ฟังอย่างวันนี้ค่ะก็มีความรู้เพิ่มเติมว่าอย่างเรารู้ว่าเห็นดอกไม้เนี่ยดอกไม้ตรงเนี้ยก็เป็นธรรมะเป็นสิ่งที่เห็นเป็นเห็นใช่ไหมคะแต่ว่าเด็กเนี่ยต่อให้เราไปพูดยังไงบอกยังไงเขาก็ยังไม่รู้ยังไม่สามารถคิดได
0: ้เพราะฉะนั้นถ้าผู้ใหญ่ต่อให้บอกยังไงพูดยังไงเขาก็ไม่คิดอย่างนี้มีไหม
2: มีค่ะ
0: เหมือนเด็กไหมคะ
2: เหมือนค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเหมือนกันไหมว่าเขาก็ต้องการสิ่งที่ปรากฏโดยที่ว่าเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเขาติดข้องแล้วเหมือนเราแค่ลืมตาติดข้องเรายังไม่รู้เลยฉันใดก็เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยตรงไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่ชายหญิงเทพมนุษย์สัตว์ดิรัจฉานหรืออะไรธรรมะเป็นธรรมะพอจะเข้าใจขึ้นนะคะ แท้ที่จริงก็คือเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกหกโลกเริ่มเข้าใจถูกต้องนะคะธรรมะเปลี่ยนไม่ได้เราเรียกว่าเด็กเรียกว่าผู้ใหญ่เรียกว่าอะไรก็ตามแต่เห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยิน
1: ท่านอาจารย์ครับกล่าวถึงปัญญาที่รู้ความจริงอย่างนี้จะดับกิเลสยังไงครับท่านอาจารย์เพราะว่ากิเลสเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดแล้วก็เดือดร้อนต้องขวนขวายแสวงหาหรือว่าประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็เดือดร้อนไม่พอใจจะดับกิเลสเหล่านี้ด้วยความรู้ความจริงอย่างนี้ยังไงครับ
0: ค่ะคุณวิชัยพูดถึงความโกรธใช่ไหมคะทุกคนรู้จักใช่ไหมคะจะดับยังไงใช่ไหมค่ะพอโกรธเกิดเป็นเราแล้วจะดับยังไงเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะได้ฟังมากี่ครั้งก็ตามแต่ถ้ายังไม่มั่นคงเป็นสัจญาณคือจริงแน่นอนว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ว่าความเป็นเราจะหมดไปนะคะเพียงขั้นคิดเพียงขั้นฟังนั่นเป็นแต่เพียงการที่เริ่มจะอบรมให้ปัญญาเพิ่มขึ้นจนกระทั่งสามารถใช้คำว่าแทงตลอดความจริงของธรรมะซึ่งกำลังเกิดดับถ้าตราบใดที่ยังไม่รู้ความจริงอย่างนี้นะคะไม่มีทางที่จะดับกิเลสได้เพราะกิเลสเกิดและดับเป็นธรรมดาแต่ไม่มีความรู้กิเลสเกิดแล้วก็ดับไปกิเลสเกิดแล้วก็ดับไปแต่ไม่รู้ว่าขณะนั้นน่ะไม่ใช่เราพอกิเลสเกิดพอโกรธเกิดนะคะบางคนอาจจะไม่อยากโกรธก็โกรธแล้วเป็นกิเลสแล้วนะคะยังอยากไม่โกรธก็เป็นกิเลสอีกน่าจะรอดไหมคะเต็มไปด้วยกิเลสทั้งวันไม่อยากก็เป็นกิเลสอยากก็เป็นกิเลสเพราะไม่เข้าใจความจริงของสภาพธรรมะและมีใครบ้างคะที่เวลาโกรธเกิดขึ้นนะคะรู้เลยว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่งไม่ใช่เราต้องในขณะที่ความโกรธกำลังปรากฏเหมือนกับเห็นเดี๋ยวนี้นะคะก็เข้าใจได้จริงๆว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นปัญญาจึงต้องมี3ระดับขั้นนะคะขั้นต้นก็คือปริยัตติความรอบรู้ในธรรมะที่ได้ฟังทีละคำถ้าคำนี้ยังไม่เข้าใจจริงๆนะคะก็คลาดเคลื่อนหลงผิดได้เช่นคำถามเมื่อกี้นี้นะคะก็เป็นการทดสอบที่ดีมากเพราะเหตุว่าเมื่อฟังแล้วยังคล่องใจก็แสดงว่ายังไม่มั่นคงว่าธรรมะเป็นธรรมะเห็นเป็นเห็นไม่ต้องเรียกว่าเด็กผู้ใหญ่ชายหญิงเทวดามนุษย์สัตว์เดรัจฉานใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะเห็นเป็นเห็นเมื่อเห็นแล้วไม่รู้ว่าเห็นไม่ใช่เราเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปถ้าไม่รู้อย่างนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่เทวดาหรือใครก็ตามแต่ก็ไม่สามารถที่จะดับกิเลสได้เพราะฉะนั้นการที่จะดับกิเลสได้ไม่ใช่ดับกิเลสได้หมดทันทีแต่กิเลสมากเหลือเกินและมาจากไหนมาจากความไม่รู้และการยึดถือธรรมะว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะก็ต้องมีปัญญาที่จะเข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราทีละเล็กทีละน้อยจากการฟังจนมั่นคงจริงๆเป็นสัจญาณเมื่อเป็นสัจญาณแล้วก็เข้าใจถูกต้องว่าเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยสามารถจะรู้ความจริงได้ไหมเมื่อปัญญาได้อบรมแล้วเพิ่มขึ้นได้ไหมคะนี่คือความมั่นคงต่อไปอีกคือความมั่นคงเนี่ยไม่ใช่มั่นคงเพียงแค่ฟังแล้วก็มั่นคงนะคะแต่มั่นคงจนกระทั่งว่าเดี๋ยวนี้กำลังเห็นถ้าปัญญาไม่สามารถที่จะเจริญขึ้นจนกระทั่งจะดับกิเลสได้ก็ไม่มีพระอรหันต์แต่เพราะเหตุว่าสิ่งนี้ที่กำลังมีนี่แหละเมื่อได้เริ่มเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราเลยค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยแม้ว่าเคยสะสมความเป็นเรามานานไม่สามารถที่จะเข้าใจเห็นซึ่งกำลังเกิดดับขณะนี้ได้แต่เพราะได้เริ่มเข้าใจถูกจนกระทั่งไม่เปลี่ยนแปลงก็รู้ว่าปัญญาที่รู้เห็นในขณะที่เห็นกำลังปรากฏนั่นแหละถึงสามารถที่จะเข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมะซึ่งเป็นธาตุรู้ถ้าไม่มีธาตุรู้สิ่งที่ปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นการฟังแล้วค่อยๆสะสมความเข้าใจมั่นคงขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะคะก็จะทำให้ปัญญาเจริญขึ้นถึงขั้นปฏิไม่ใช่เพียงปริยัติเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจความจริงของสภาพธรรมะที่จะดับกิเลสเนี่ยนะคะมีถึง3ขั้น จากปริยัติฟังเข้าใจมั่นคงไม่สงสัยเลยแต่ก็รู้ว่านั่นเพียงคิดและฟังเพราะฉะนั้นการที่มีความเข้าใจอย่างมั่นคงเนี่ยสามารถทำให้เริ่มนะคะที่จะเข้าใจลักษณะที่กำลังเป็นอย่างนั้นเช่นเห็นกำลังเห็นขณะนี้ค่ะไม่ได้คิดไม่ได้เข้าใจอย่างอื่นเลยแต่เริ่มรู้ว่าขณะนี้มีจริงๆเป็นธาตุรู้เป็นสภาพรู้โดยเฉพาะนะคะคือปฏิปัตติเนี่ยคำแปลโดยตรงในภาษาบาลีปัตติแปลว่าเฉพาะปัตติแปลว่าถิ่นเพราะฉะนั้นคำว่าปัตติปัตติในภาษาบาลีเนี่ยคนไทยมาใช้เป็นปฏิบัติแต่ไม่ได้เข้าใจเลยคิดว่าปฏิบัติเนี่ยคือธรรมนะคะแต่ว่าขณะนี้มีเห็นฟังเรื่องเห็นเข้าใจเรื่องเห็นแต่ยังไม่ถึงเฉพาะที่จะรู้เห็นที่กำลังเห็นโดยไม่ใช่เรานะคะแต่เพราะสติและปัญญาที่เป็นปัจจัยที่จะให้ถึงเฉพาะโดยความเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้มีแข็งไหมคะเหมือนก่อนฟังธรรมะไหมแข็งเป็นแข็งเปลี่ยนแข็งไม่ได้ค่ะแสนโกรธกับเกิดขึ้นเป็นแข็งก็ต้องเป็นแข็งอีกข้างหน้านานเท่าไหร่เปลี่ยนแข็งไม่ได้ที่ไม่รู้มาก่อนนะคะว่าแข็งเนี่ยเป็นธรรมะอย่างหนึ่งสิ่งที่มีจริงแค่แข็งนะคะแต่ก็มีความพอใจติดข้องละชอบอาหารกรอบๆไหมคะเห็นไหมคะติดไปหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นแม้แต่สิ่งที่แข็งนะคะก็ชอบฟันต้องแข็งแรงไหมคะเห็นไหมคะความติดข้องเนี่ยมากมายดีทุกอย่างโดยไม่รู้ตัวเลยเพราะฉะนั้นก่อนฟังธรรมะแข็งก็เป็นแข็งฟังธรรมะแล้วแข็งก็เป็นแข็งความต่างคือก่อนแข็งไม่เคยสนใจที่จะเข้าใจว่าแข็งไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่เป็นแข็งแข็งไม่ใช่โต๊ะแข็งไม่ใช่เก้าอี้แข็งไม่ใช่ช้อนแข็งไม่ใช่ซ่อมถ้าธาตุแข็งไม่มีจะมีช้อนซ่อมโต๊ะเก้าอี้ไหมเพราะฉะนั้นในขณะนั้นนะคะสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยธรรมะที่มีจริงเกิดแล้วเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้อีกคำหนึ่งคือปรมัตถธรรมเคยได้ยินคำนี้ไหมคะปรมัตถธรรมปรมะในภาษาบาลีคนไทยใช้เป็นบรมเพราะเราใช้บอแทนปอแล้วภาษาบาลีออกเสียงทุกคำปรมะเราก็รวมเลยเป็นบรมเพราะฉะนั้นปรมัตถธรรมธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะมีลักษณะเฉพาะของตนของตนที่เราจะกล่าวถึงธรรมะนั้นได้ก็เพราะลักษณะนั้นเป็นอย่างนั้นก็ต้องกล่าวคืออรรถะความหมายความจริงของสภาพธรรมะนั้นก็คือลักษณะของธรรมะนั่นเองเพราะฉะนั้นที่เป็นธรรมะมีจริงเนี่ยต้องมีลักษณะเฉพาะของตนของตนหวานมีจริงใช่ไหมคะเป็นอื่นไม่ได้เป็นปรมัตถธรรมเราใช้คำนี้เพื่อส่องถึงสภาพธรรมะที่มีจริงซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดเป็นปรมัตถธรรมลึกซึ้งไหมคะยากไหมละเอียดไหมในภาษาไทยภาษาบาลีก็ใช้คำว่าอภิธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจนะคะบางคนบอกว่าเขาจะฟังธรรมะแต่เขาไม่เรียนพระอภิธรรมพูดได้ยังไงพูดได้เพราะไม่รู้ว่าธรรมะทั้งหมดเป็นปรมัตถธรรมและเป็นอภิธรรมถ้าเข้าใจลึกซึ้งขึ้นนะคะก็จะรู้ว่าลึกซึ้งยิ่งกว่าที่คิดมากสักแค่ไหนมิฉะนั้นคงไม่ต้องฟังแล้วกี่ชาติฟังมากเท่าไหร่น้อยเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องคำนึงถึงนะคะจนกว่าจะรู้ความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งค่ะอายุประมาณ15ปีนะคะเขาก็เข้าเว็บไซต์แล้วก็ดูรายการธรรมะซึ่งพ่อแม่คิดว่าเขาคงเล่นเกมแต่ความจริงเขาเข้าไปอ่านแล้วก็ศึกษาธรรมะเวลาพบกันก็ถามเขาว่าแล้วเมื่อไหร่จะเลิกฟังเขาบอกว่าจนกว่าจะตรัสรู้ถูกไหมค่ะเพราะฉะนั้นไม่พอค่ะฟังเท่าไหร่ก็ไม่พอรู้เท่านี้ก็ไม่พอจนกว่าความจริงที่ได้ฟังว่าธรรมะเกิดแล้วดับสามารถรู้จริงๆได้ถ้าไม่รู้อย่างนั้นดับความยึดถือว่าเป็นเราไม่ได้เลยค่ะ พราะเห็นการสืบต่อจนกระทั่งปรากฏเป็นนิมิตสันฐานรูปร่างต่างๆให้เป็นที่พอใจยึดมั่นเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นเพชรนิลจินดาเป็นคนเป็นอาหารรสต่างๆเป็นดอกไม้ใบไม้พืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆล้วนเป็นสิ่งที่ทำให้ติดข้องเพราะไม่รู้ความจริงว่าจิตที่รู้สิ่งนั้นก็ดับและสิ่งที่ปรากฏก็ดับไม่มีอะไรเหลือฟังอย่างนี้นะคะหมดกิเลสไม่ได้แต่ขอให้ฟังและเข้าใจเพื่อที่จะได้สะสมความมั่นคงซึ่งวันหนึ่งนะคะก็จะทำให้เห็นประโยชน์ของการที่เกิดมาแล้วเนี่ยใครจะรู้ว่าจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่ใครรู้บ้างคะเด็กก็ตายได้ผู้ใหญ่ก็ตายได้คนแก่ก็ตายได้แต่ใครจะตายเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้และจะตายที่ไหนรู้ไหมจะตายด้วยโรคอะไรรู้ไหมก็ไม่รู้ทั้งนั้นแต่ต้องตายแน่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะจากโลกนี้ไปโดยไม่รู้ความจริงซึ่งมีตั้งแต่เกิดจนตายแล้วก็ก่อนจะจากไปนะคะก็มีโอกาสได้เข้าใจความจริงซึ่งทรัพย์สมบัติเงินทองนะคะรูปร่างหน้าตาสวยงามยังไงเสื้อผ้าอาภรณ์เอาไปไม่ได้เลยค่ะแต่ว่าทุกอย่างที่เกิดกับจิตแม้ดับแล้วก็สะสมสืบต่อทำให้เราใช้คำว่าอุปนิสยะนิสยะหมายความถึงที่อาศัยนะคะอุปะหมายความถึงที่มีกำลังเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะกล่าวได้ตามการสะสมของแต่ละคนจนกระทั่งเป็นที่อาศัยที่มีกำลังว่าเขาเป็นคนขี้โกรธเพราะเขาโกรธบ่อยๆถ้าเขาไม่โกรธบ่อยๆเขาจะเป็นขี้โกรธไหมเห็นไหมคะทั้งหมดก็เป็นธรรมะทั้งนั้นที่จะต้องค่อยๆเป็นไปแต่ละหนึ่งขณะเนี่ยจนกระทั่งสามารถที่จะปรากฏให้เห็นได้เพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยค่ะโลภก็มีโกรธก็มีมีหมดเลยแล้วจะดับอะไรก่อนต้องดับความเห็นผิดที่ยึดถือว่ามีเราก่อนเพราะมีเราจึงมีกิเลสมากยึดถือมากต้องการมากเพื่อใครคะก็เพื่อเราแต่ถ้ารู้ว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะฝ่ายดีก็มีฝ่ายไม่ดีก็มีเพราะฉะนั้นถ้ามีความเห็นถูกต้องว่าไม่ใช่เรานะคะแล้วก็เป็นสิ่งซึ่งต้องเกิดตามเหตุตามปัจจัยจะสะสมอะไรเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคนดีขึ้นโดยไม่รู้เลยนะคะว่าดีเพราะรู้ความจริงว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นไม่ว่าโลกจะเป็นยังไงประเทศไหนจะเป็นยังไงผู้คนจะเป็นยังไงนะคะเป็นธรรมะทั้งหมดใครจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรๆไม่ได้เลยแต่ถ้านะคะมีความเข้าใจถูกต้องขึ้นความดีเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นหนทางเดียวที่จะแก้ทุกอย่างที่เลวร้ายได้นะคะก็คือว่าให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องเห็นชั่วเป็นดีแล้วก็ประพฤติชั่วและคิดว่าไม่มีผลแต่ความจริงทั้งหมดเป็นธรรมะธรรมะที่เป็นเหตุเกิดแล้วต้องเป็นปัจจัยให้เกิดธรรมะที่เป็นผลของเหตุนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่ละเอียดมากนะคะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงความละเอียดของธรรมะที่เป็นเหตุคือกรรมและธรรมะที่เป็นผลคือวิบากเนี่ยค่ะแต่ละคำก็เป็นคำใหม่นะคะแต่ว่าถ้าเข้าใจความจริงก็แยกกันได้กุศลเป็นเหตุให้กระทำกรรมที่สำเร็จเมื่อทำกรรมนั้นแล้วมีหรือซึ่งเหตุมีแล้วผลจะไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุมีผลต้องมีแต่ผลคืออะไรก็ไม่รู้อีกใช่ไหมคะผลคือเกิดเลือกไม่ได้ไม่มีใครอยากเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานใช่ไหมคะไม่มีใครอยากเกิดในนรกไม่มีใครอยากเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายอยากเกิดเป็นอะไรคะเป็นเทวดาค่ะเพลินเลยเพลินเลยนะคะแต่ว่าทุกชั้นของภพภูมิที่เป็นภูมิที่ดีคือสุคติมีศาลาสุธรรมาที่จะได้ฟังพระธรรมไม่ต้องห่วงนะคะถ้าทำดีสนใจธรรมะก็รู้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นเทวดาตลอดไปได้ไหมก็ไม่ได้หมดผลของกรรมที่ทำให้เป็นสิ่งนั้นๆคนนั้นๆภูมินั้นๆก็ต้องกลับ มาสู่ความเป็นบุคคลที่เต็มไปด้วยความติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะมากขึ้นมากขึ้นทุกชาติเพิ่มขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นการได้เข้าใจธรรมะไม่เสียประโยชน์อะไรเลยทั้งสิ้นไม่มีความเสียหายใดๆค่ะเพราะว่าเป็นความจริงและเมื่อเป็นความจริงคือปัญญานะคะปัญญาเห็นถูกต้องดีเป็นดีชั่วเป็นชั่วเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วปัญญานั่นเองนะคะก็จะรู้ว่าควรจะอบรมเจริญสิ่งใดให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญญาแล้วนะคะความดีทั้งหลายก็เจริญขึ้นความไม่ดีทั้งหลายก็ลดน้อยลงจนไม่เหลือได้ถึงความเป็นพระอรหันต์แต่ถ้าไม่รู้อย่างนี้นะคะแล้วไปคิดว่าจะเป็นพระอรหันต์ได้โดยไม่ได้เข้าใจความจริงอย่างนี้ถูกไหมเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าเหตุกับผลต้องตรงกัน
1: ดังนั้นเราคงได้ยินคำว่าปฏิบัติธรรมเราเข้าใจคำว่าปฏิบัติธรรมหรือเปล่าหรือถ้าถามอีกว่าถ้าไม่เข้าใจธรรมะปฏิบัติธรรมได้ไหมคิดว่าไงครับเพราะพระธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจแล้วเมื่อเข้าใจต้องมั่นคงถ้าไม่ได้ศึกษาไม่รู้จักธรรมะเมื่อสักครู่นี้เลยปฏิบัติธรรมได้ไหม
0: ค่ะขอถามให้ความเป็นผู้ตรงนะคะแล้วจะปฏิบัติธรรมไหมต้องเป็นผู้ตรงค่ะฟังธรรมะจะไม่ได้สาระถ้าไม่ตรงเพราะธรรมะตรงอย่างยิ่งต้องเป็นผู้ที่ตรงจริงๆนะคะเมื่อไม่รู้จักธรรมะไม่เข้าใจธรรมะแล้วจะปฏิบัติธรรมะไหมถ้าไม่ปฏิบัติถูกไหมเพราะว่าไม่รู้จักธรรมะแล้วจะไปปฏิบัติธรรมะได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะไม่ใช่เพื่อเป็นเราจะดับกิเลสแต่ฟังธรรมะเพื่อเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังต่างกันแล้วใช่ไหมคะฟังแล้วอยากดับกิเลสโลภะมาแล้วค่ะรู้อะไรล่ะที่จะไปดับกิเลสและกิเลสมีเท่าไหร่ล่ะที่จะดับและกิเลสอะไรล่ะที่จะต้องดับก่อนก็ไม่รู้ทั้งสิ้นแล้วจะดับอะไรแค่นี้นะคะแล้วอย่างอะไรล่ะที่อบรมเจริญแล้วจึงดับกิเลสได้ไม่ใช่เราเพราะไม่มีเราและก็ธรรมะฝ่ายอกุศลทั้งหมดดับกิเลสไม่ได้เลยและธรรมะฝ่ายดีนะคะถ้าไม่ประกอบด้วยปัญญาดับกิเลสไม่ได้เพราะฉะนั้นพระมหากรุณาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือทุกคำให้เกิดปัญญาถ้าไม่เกิดปัญญาแล้วไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำของคนอื่นและไม่ทำให้เข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นการเข้าใจนะคะการฟังธรรมะเป็นมงคลถูกต้องไหมคะการสนทนาธรรมเป็นมงคลเพราะว่าเมื่อฟังธรรมะแล้วก็มีการสนทนาที่จะทำให้เข้าใจธรรมะขึ้นให้มีความมั่นคงขึ้นเช่นฟังแล้วเนี่ยก็ถามว่าเมื่อไม่รู้จักธรรมะแล้วจะปฏิบัติธรรมะไหม
3: ค่ะดิฉันเป็นครูนะคะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นข้าราชการบำนาญอยู่ที่นี่ค่ะดิฉันอยากเข้าใจกับคำว่าเราดิฉันจะไม่ถามว่าเราคือใครแต่เราคืออะไรเพราะไม่ว่าเราจะทำหรือจะพูดอะไรก็แล้วแต่อธิบายธรรมะอย่างที่ท่านอาจารย์อธิบายมาก็ยังใช้คำว่าเราทั้งที่เราก็รู้ว่าไม่มีเราอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งคือเป็นข้อคับข้องใจตัวเองมานานอีกคำถามหนึ่งค่ะท่านอาจารย์ธาตุรู้มาจากไหนมาอย่างไรอะไรคือธาตุรู้เพราะตัวนี้เองคือตัวที่จะนำไปสู่ปัญญาใช่ไหมหรือว่าเป็นอันเดียวกันขอบพระคุณค่ะ
0: ค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรียกพระองค์ว่าอะไรหรือไม่เรียกอะไรเลยคะถ้าไม่เรียกจะรู้ว่าหมายความถึงพระองค์หรือหมายความถึงใครเพราะฉะนั้นต้องมีคำซึ่งแสดงความต่างของธรรมะแต่พระองค์ไม่ได้หลงยึดถือว่ามีเราแต่รู้ว่าความจริงเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ธรรมะก็หลากหลายจึงได้มีชื่อของแต่ละคนไม่อย่างนั้นเห็นที่นี่แถวหน้าเห็นที่โน่นข้างหลังแล้วไงคะลำบากใช่ไหมคะแต่มีชื่อแล้วก็เรียกเพราะฉะนั้นชื่อเป็นใหญ่ที่จะทำให้คนเนี่ยติดข้องและหลงได้คิดว่ามีจริงๆแต่ความจริงต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าเพราะมีธรรมะและถ้าไม่มีชื่อใดเลยทั้งสิ้นก็ไม่รู้หมายความถึงใครไม่รู้ว่าพูดถึงโต๊ะหรือพูดถึงเก้าอี้ ช่นเดียวกับพูดถึงคนนี้หรือคนนั้นหรือคนนี้ซึ่งต้องใช้คำว่าเราไม่ใช่เขาหรือจะใช้คำอะไรก็ได้ที่แสดงเพราะฉะนั้นแม้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องตรัสเรียกพระองค์เองว่าตถาคตไม่อย่างนั้นจะรู้ว่าหมายความถึงใครเพราะฉะนั้นไม่เป็นปัญหาสำหรับผู้ที่รู้แล้วเข้าใจแล้วบางคนฟังแล้วน่าตกใจค่ะพอพูดคำว่าเราก็ขอโทษไม่ใช่เรานะคะแต่ต้องพูดคำว่าเราไม่จำเป็นเลยค่ะก็พูดเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ก็สามารถที่จะรู้ว่าใช้คำนั้นหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นหมดปัญหาสงสัยในข้อนี้หรือยังคะถึงยังไงก็ต้องใช้คำนี้แน่นอนใช่ไหมคะค่ะถ้าไม่ใช้แล้วก็ไม่มีทางเลยค่ะที่จะสื่อสารกันได้แต่ขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้เข้าใจหรือเปล่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสคำว่าตถาคตแล้วก็คนอื่นก็ใช้สรรพนามของตัวเองไปท่านพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ต้องกล่าวคำที่แสดงถึงธรรมะอะไรซึ่งก่อนนี้เป็นตัวท่านแต่ความจริงก็เป็นธรรมะทั้งหมดเพื่อจะได้เข้าใจได้ถูกต้องไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวไม่ต้องขอโทษเพราะยังไงก็ต้องใช้อยู่จนตายค่ะหมดข้อสงสัยข้อนี้แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าไม่พอนะคะคือเข้าใจขั้นนี้แต่ว่าสามารถจะถึงการประจักษ์แจ้งจนแม้พูดคำว่าเราก็รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นการเข้าใจธรรมะตามลำดับนะคะมีไหมธาตุรู้แค่นี้ก่อนต้องยืนยันหรือมั่นคงเป็นเรื่องตามลำดับด้วยนะคะธาตุรู้มีไหมคะแปลว่ารู้ว่าธาตุรู้เป็นยังไงใช่ไหมที่จะตอบว่ามีถ้าไม่มีไม่มีอะไรเลยในโลกไม่มีอะไรปรากฏเลยทั้งสิ้นถ้าทุกคนออกไปจากห้องนี้หมดโต๊ะรู้ไหมว่ามีอะไรนี่ก็แสดงความต่างแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ารู้แม้มีก็ยากที่จะเข้าใจได้ถ้าเข้าใจจริงๆเมื่อไหร่คลายความติดข้องว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นแสดงว่ารู้ยากนะคะทั้งที่มีต้องอาศัยพระธรรม 45 พรรษาค่อยๆคิดค่อยๆเข้าใจความต่างในขั้นคิดไตรตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจขั้นฟังนะคะจนถึงขั้นที่ประจักษ์ธาตุรู้ซึ่งขณะนั้นเกิดรู้แล้วไม่มีเราไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะว่าธาตุรู้จะปรากฏได้ก็ต้องทีละหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยปรากฏพร้อมกันไม่ได้เลยเวลาที่เสียงปรากฏไม่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาจะปรากฏพร้อมกันไม่ได้เพราะเสียงไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นธาตุรู้แจ้งในลักษณะของสิ่งที่ปรากฏในเสียงเฉพาะเสียงที่กำลังปรากฏในสิ่งที่ปรากฏทางตาเฉพาะที่กำลังปรากฏด้วยที่บ้านมีดอกไม้ไหมคะปรากฏหรือเปล่าไม่ปรากฏแต่จำว่ามีเพราะฉะนั้นขณะนั้นจำมีเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งนะคะจะแยกออกไปจนละเอียดแสดงเห็นว่าถ้ายังไม่มั่นคงนะคะเราก็จะเกิดความสงสัยในธาตุรู้ก่อนอื่นที่จะรู้ว่ามาจากไหนก็คือว่ามีหรือเปล่ามีแน่ไหมคะเดี๋ยวนี้มีไหมคะต่อไปมีไหมค่ะเพราะมีปัจจัยที่จะทำให้เกิดไม่มีใครไปบันดาลได้เลยค่ะก็ต้องมีความมั่นใจว่าธาตุรู้ที่หลากหลายเป็นแต่ละหนึ่งเนี่ยนะคะเพราะปัจจัยที่ทำให้เกิดต่างกันเพราะฉะนั้นจะเป็นอย่างเดียวกันไม่ได้ต้องเป็นไปตามปัจจัยพอเข้าใจขึ้นอีกนิดนึงไหมคะว่ามีธาตุรู้แน่นอนและธาตุรู้ที่ว่ามีเพราะเกิดตามเหตุตามปัจจัยใครก็ไปบันดาลให้เกิดไม่ได้เลยอันนี้คือคำตอบใครก็ไปดลบันดาลทำให้เกิดขึ้นไม่ได้เลยนี่เริ่มเห็นความเป็นอนัตตาละใช่ไหมคะหมดกังวลที่จะไปหาคนทำหรือไปหาเหตุว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ธาตุรู้เกิดขึ้นใช่ไหมแต่เพียงคำว่าธาตุรู้หรืออะไรก็ตามแต่ที่เกิดต้องมีปัจจัยสิ่งที่อุปการะอุดหนุนทำให้สภาพธรรมะนั้นเกิดได้และความจริงก็เกิดพร้อมกันด้วยก็มีเกิดต่างวาระก็มีนี่เป็นสิ่งซึ่งกำลังมีในขณะนี้นะคะซึ่ง ถ้าเราเข้าใจละเอียดขึ้นก็เริ่มรู้ว่าไม่มีใครบันดาลหรือทำอะไรได้เลยนะคะเข้าใจความหมายของคำว่าเป็นอนัตตาไม่ต้องไปหาผู้สร้างผู้ทำถ้าไม่มีผู้สร้างผู้ทำโต๊ะเก้าอี้ทำได้ไหมทำให้เกิดสิ่งต่างก็ไม่ได้ใช่ไหมคะไม่มีอะไรทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นได้เลยทั้งสิ้นพระเจ้าก็เข้าใจถูกต้องในสิ่งที่มีก่อนว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่เกิดขึ้นระดับไม่ใช่เรา
3: ฟังแล้วก็เหนื่อยนะคะ
0: ค่ะ
3: เหนื่อยที่เราจะเอาชนะในสิ่งที่เราไม่รู้ที่เรียกว่ากิเลสนะคะ
0: เข้าใจความคิดที่ว่าฟังแล้วก็เหนื่อยเพราะเป็นเราที่จะเอาชนะกิเลสใช่ไหมคะที่บอกเมื่อกี้นี้ว่าเหนื่อยที่จะชนะกิเลสไม่มีใครที่จะไปชนะกิเลสได้ไม่มีใครนะคะแต่ความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงอย่างเดียวซึ่งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นถ้ามีความเป็นเราภาคเพียรที่จะชนะกิเลสนะคะเหนื่อยฟังก็เหนื่อยแต่ถ้าเข้าใจขณะเข้าใจไม่เหนื่อยละความเป็นเราที่จะต้องไปทำกิจพยายามชนะกิเลสเพราะไม่มีทางสำเร็จด้วยความเป็นเราด้วยเหตุนี้นะคะจะเห็นความต่างกันมากกุศลไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเลยแต่อกุศลเราอยากชนะกิเลสเหนื่อยแน่ๆค่ะรับรองได้ตลอดชาติพยายามไปเถอะไม่ชนะแล้วยังเข้าใจผิดคิดว่าชนะยิ่งไปกันใหญ่เพราะความไม่รู้เพราะฉะนั้นความรู้แม้ว่าจะเป็นความรู้เพียงเริ่มต้นทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยค่ะจะนำไปสู่ความรู้ที่สามารถที่จะดับกิเลสได้เพราะฉะนั้นกิเลสอยู่ที่ไหนได้หมดเมื่อที่นั่นไม่มีปัญญาแต่ปัญญาอยู่ที่ไหนกิเลสอยู่ที่นั่นไม่ได้ค่ะจะอยู่พร้อมกันไม่ได้เกิดพร้อมกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่หน้าที่เราด้วยความเห็นว่าเป็นเราจะพยายามไปทำให้ชนะกิเลสเพราะเห็นผิดตั้งแต่ต้นว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นก็เหนื่อยกันนะคะไปทำอะไรก็เหนื่อยหมดเลยค่ะแต่ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยเพราะไม่ได้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้มีหรือที่ปัญญาไม่สามารถจะรู้ความจริงในสิ่งที่กำลังมีแล้วไม่รู้ต่างหากที่ทำให้เดือดร้อนพยายามจะไปรู้ด้วยความเป็นตัวตนก็ไม่ได้แต่ว่าขณะนี้มีจริงๆถ้าเป็นธรรมะที่ถูกต้องก็คือสามารถรู้สิ่งที่ปรากฏที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้โดยความเป็นอนัตตาคือไม่จงใจไม่เจาะจงไม่ขวนขวายด้วยความเป็นเราด้วยเหตุนี้นะคะข้อความในพระไตรปิฎกจึงมีข้อความว่าไม่พักและไม่เพียรฟังแล้วงงถ้าเป็นตัวตนใช่ไหมคะพูดยังไงอ่ะบอกถูกแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ให้ไม่พักเดี๋ยวก็ไม่เพียรน่าจะให้ทำอะไรแต่ความจริงนะคะพักด้วยความเห็นผิดเพียรด้วยความเห็นผิดไม่ใช่คำที่พระผู้มีพระภาคตรัสแน่นอนเพราะฉะนั้นทรงแสดงนะคะความเห็นผิดทั้งหมดเนี่ยทำให้พักก็ได้ทำให้เพียรก็ได้แต่ไม่ใช่การเข้าใจถูกต้องในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นปัญญาจริงๆนะคะไม่ใช่ขณะอื่นค่ะเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่ไม่รู้แล้วก็ค่อยๆรู้ในสิ่งที่กำลังมีให้รู้เพราะว่าก่อนนั้นไม่เคยรู้มาเลยไม่รู้หนทางที่จะรู้ด้วยแต่ว่าเมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วนะคะก็รู้ว่าผู้ที่ทรงตรัสรู้ตรัสรู้อะไรสิ่งที่มีจริงขณะไหนขณะที่กำลังปรากฏแล้วก็สามารถที่จะประจักษ์แจ้งแทงตลอดในอริยสัจธรรมคือการเกิดดับของสภาพธรรมะซึ่งเป็นทุกขอริยสัจจะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะไม่ใช่การฟังชื่อฟังคำและคิดเองนะคะแต่ทุกคำต้องเป็นความเข้าใจขึ้นจากการสนทนา
3: ขอบพระคุณค่ะสรุปความเข้าใจตัวเองนิดนึงว่าเราไม่พยายามเอาชนะแต่เราเรียนรู้เพื่อจะหลีกเลี่ยง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นฟังธรรมะนะคะถูกต้องที่สุดคือฟังเพื่อเข้าใจ
3: ค่ะเข้าใจ
0: เพราะเข้าใจก็ไม่ใช่เราเข้าใจเป็นธรรมะเกิดแล้วก็ดับพอดับแล้วไม่เข้าใจต่อไปก็ฟังใหม่ใช่ไหมคะฟังอีก แล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นทุกอย่างที่จะเกิดแล้วไม่ดับไม่มีแต่ทั้งหมดไม่ใช่เราค่ะเพราะฉะนั้นปฏิปฏิธรรมะอะไรปฏิบัติค่ะธรรมะที่เป็นปัญญาและสติที่พร้อมด้วยปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเริ่มเข้าถึงด้วยความเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏทีละเล็กทีละน้อยไม่ใช่เพียงแค่ฟังเข้าใจแต่รู้ความต่างว่าขณะที่ฟังเข้าใจเนี่ยไม่ใช่ขณะที่กำลังเข้าใจลักษณะที่มีจริงตรงตามที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าไม่ฟังก่อนจะเข้าใจตรงตามที่เป็นจริงได้ยังไง
3: เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากเลยนะคะ
0: ถ้ามีคนบอกว่าธรรมะง่ายรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าสรรเสริญหรือประมาท
3: สรรเสริญ
0: ถ้าสรรเสริญก็คือยากลึกซึ้งเพราะกำลังมีเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู
3: ้
0: เลยจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมและมีความเข้าใจขึ้นตามลำดับทีละเล็กทีละน้อย
3: ท่านอาจารย์คะเรื่องของธรรมะนี่เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งแน่นอนนะคะศรัทธาต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่สูงสุดอยู่แล้วนะคะทีนี้การที่เราจะปลูกฝังศาสนาพุทธให้เกิดขึ้นด้วยความเข้าใจอย่างถูกต้องจริงๆมันจะทำได้โดยวิธีการไหนอาจารย์คะในอนาคตต่อไปเนี่ย
0: ถ้าเป็นผู้ที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมด้วยความเคารพอย่างยิ่งที่จะไตร่ตรองไม่คิดเองไม่กล่าวคำที่บ่อนทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะคำนั้นตรงกันข้ามกับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการที่แต่ละคนเนี่ยค่ะเข้าใจธรรมะนะคะเป็นทางเดียวที่จะดำรงคำสอนของพระพุทธศาสนาไว้ได้แต่ถ้าไม่เข้าใจพระธรรมเลยแล้วจะกล่าวว่าจะรักษาพระพุทธศาสนาเนี่ยจะรักษาอย่างไรคะเพราะเหตุว่าใครก็ตามนะคะที่เข้าใจพระธรรมพระศาสนาดำรงอยู่เพราะยังมีผู้ที่เข้าใจแต่เมื่อใดที่ไม่มีใครเข้าใจพระศาสนาจะดำรงอยู่ได้ไหมพระศาสนาก็อันตรธานไปจากคนที่ไม่เข้าใจแต่ละคนแต่ละคนจนไม่เหลือเพราะฉะนั้นจะดำรงพระศาสนาได้ก็คือฟังพระธรรมศึกษาความจริงไตร่ตรองความจริงในแต่ละคำเพราะรู้ว่าคนอื่นจะไม่สามารถที่จะทำให้เกิดปัญญาความเห็นถูกได้นอกจากฟังเฉพาะคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงซึ่งเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสไว้นะคะผู้ใดกล่าวคำจริงคำจริงนั้นเป็นคำของเราเพราะทรงตรัสรู้จึงได้มีคำจริงนั้นๆไม่ว่าใครจะกล่าวคำจริงไหนความเข้าใจในความจริงนั้นมาจากใครก็ต้องมาจากการที่เขาได้ศึกษาธรรมะคำของพระเจ้าจนเข้าใจจริงๆจึงสามารถที่จะกล่าวคำจริงนั้นได้ใครจะกล่าวคำไหนคำจริงนั้นก็มาจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดต้องอาจหาญร่าเริงและก็มีการที่จะตอบแทนคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะซึ่งทำให้เราเนี่ยได้เห็นถูกได้เข้าใจถูกพ้นจากความมืดบอดและความไม่รู้เพราะฉะนั้นหนทางที่จะตอบแทนหรือบูชาอย่างสูงสุดก็คือศึกษาให้เข้าใจพระธรรม
4: กราบเรียนท่านอาจารย์ว่าธรรมะในขณะนี้นะครับจะเกี่ยวเนื่องกับความเป็นปริยัตติความเป็นจริงที่พระองค์ตรัสไว้เป็นอย่างไรครับ
0: ค่ะก็เป็นโอกาสที่มีไม่มากนะคะที่มีประโยชน์เมื่อได้เข้าใจเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่เราได้ฟังนี่นะคะอย่าเผินเพราะเหตุว่าเป็นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยค่ะก็ต้องไตร่ตรองมีใครเป็นที่เคารพบูชาสูงสุดในชีวิตต้องระลึกก่อนนะคะเพื่อจะได้รู้ว่าแต่ละคำที่ได้ยินเป็นคำของใครเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำที่ทรงตรัสรู้ว่าสัตว์โลกผู้อื่นมีโอกาสจะเข้าใจความจริงซึ่งเป็นธรรมะได้ก็ต่อเมื่อพระองค์ทรงแสดง คนอื่นไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะและก็ไม่สามารถที่จะกล่าวคำต่างๆมากมายใน45พรรษาเพื่อที่จะอนุเคราะห์คนที่ได้ฟังแล้วเนี่ยนะคะรู้ว่าธรรมะคืออะไรเดี๋ยวนี้มีธรรมะไหมเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะอะไรแล้วก็เข้าใจธรรมะที่มีเดี๋ยวนี้หรือเปล่าหรือคิดว่าเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่เข้าใจถูกต้องนะคะเราเป็นใครพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครห่างกันแค่ไหนนะคะไกลไหมสำหรับผู้ที่ยังมีกิเลสมากมายเพราะไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ค่ะเดี๋ยวนี้จริงที่สุดเมื่อกี้นี้หมดไปแล้วเมื่อวานนี้ก็ไม่เหลือขณะต่อไปจะเป็นอะไรก็ไม่รู้และก็พรุ่งนี้อะไรจะขึ้นก็ไม่มีใครรู้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จริงที่สุดนะคะก็คือแต่ละหนึ่งขณะที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้ทีละขณะจนกว่าจะจากโลกนี้ไปเพราะฉะนั้นประโยชน์สูงสุดก็คือว่าไม่รู้ว่าจะมีโอกาสอยู่ในโลกนี้อีกนานเท่าไหร่และจะอยู่เหมือนเดิมคือไม่ได้เข้าใจคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วแล้วก็ไปคิดกันเองเข้าใจกันเองนะคะได้ฟังแล้วเข้าใจแล้วแต่ธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดและลึกซึ้งค่ะแม้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเองทรงบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่บารมีคือคุณความดีนะคะในแต่ละพระชาติแล้วเราล่ะชาตินี้เรามีความดีแค่ไหนเป็นบารมีหรือยังหรือแม้แต่ความดีที่มีเล็กๆน้อยๆบ้างในวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ใช่มีมากทุกวันนี่นะคะจะเปรียบเทียบได้ไหมกับการที่สามารถจะฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสามารถที่จะเข้าใจได้ในเมื่อผู้ที่เป็นสาวกทั้งหลายนี่นะคะก็กว่าจะได้รู้ความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง45พรรษาเยอะมากทุกประการถึงที่สุดทุกอย่างของธรรมะก็ต้องอาศัยความเข้าใจจริงๆเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะถ้าไม่เข้าใจขณะที่ฟังนั้นเสียเวลาเพราะเหตุว่าฟังอะไรคะชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงวันหนึ่งแล้วก็ไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือว่าต้องเข้าใจทุกคำละเอียดลึกซึ้งมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงเพราะเปลี่ยนได้ยังไงคะเป็นความจริงของสิ่งที่มีจริงถึงที่สุดเพราะฉะนั้นกว่าใครก็ตามจะได้เข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงแต่ละคำโดยรอบคอบโดยละเอียดโดยเป็นที่พึ่งได้ก็ต่อเมื่อเป็นผู้ที่รู้ตัวเองว่ายังไม่เข้าใจอะไรที่ได้ฟังแล้วก็สนทนากันเพื่อที่จะได้เข้าใจจริงๆไม่เปลี่ยนแปลงเลยเพราะว่าสิ่งที่มีจริงที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงกำลังมีเดี๋ยวนี้ด้วยเหตุนี้นะคะทุกคนก็คงจะได้ฟังธรรมะกันมามากมายพอสมควรหรือบางคนอาจจะน้อยมากอาจจะเป็นครั้งแรกก็ได้สำหรับบางคนก็เป็นโอกาสที่จะได้เข้าใจธรรมะนะคะทีละหนึ่งคำเพราะว่าสังเกตดูนะคะเป็นเรื่องยาวหลายคำเพราะฉะนั้นไม่เข้าใจคำที่พูดถึงที่สุดเพียงแต่คิดว่าเข้าใจแต่ว่าความจริงถ้าจะเข้าใจจริงๆนะคะต้องเข้าใจอย่างละเอียดรอบคอบเช่นคำว่าธรรมะรู้จักหรือยังพูดแล้วฟังธรรมะประพฤติธรรมะปฏิบัติธรรมะแต่ธรรมะคืออะไรถ้าไม่เข้าใจแล้วทำอะไรนะคะไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจหรือไม่เข้าใจผิดหรือฟังแล้วคิดเองต่อไปอีกมากมายไม่ต้องเสียเวลาคิดเลยค่ะเพราะคิดยังไงก็ไม่เหมือนคำที่ได้ทรงแสดงไว้คลาดเคลื่อนไปตามความคิดของผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะฟังด้วยความเคารพอย่างยิ่งในความเป็นพระรัตนตรัยไตรคือสามรัตนะคือสิ่งที่ประเสริฐสุดพระรัตนตรัยที่หนึ่งคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่มีการที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีเห็นว่าเกิดแล้วตายและระหว่างที่เกิดเนี่ยสุขบ้างทุกบ้างเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินทุกวันทุกเดือนทุกปีแล้วมีอะไรเหลือบ้างอาหารที่รับประทานเมื่อกี้นี้อยู่ไหน เห็นในขณะที่กำลังรับประทานอาหารเห็นกุ้งปูปลาเห็นขณะนั้นอยู่ไหนเดี๋ยวนี้สิ่งที่ปรากฏก็ไม่ใช่กุ้งปูปลาเพราะฉะนั้นสิ่งนี้แหละเมื่อกลับไปบ้านสิ่งที่กำลังมีขณะนี้อยู่ไหนไม่ว่าจะเป็นเห็นไม่ว่าจะเป็นได้ยินไม่ว่าจะเป็นคิดนึกนะคะอยู่ไหนเพราะฉะนั้นหมดสิ้นไปโดยไม่รู้แต่ละขณะจนกว่าจะถึงขณะสุดท้ายที่จากโลกนี้ไปสายไปไหมไม่มีเวลาที่จะเข้าใจถูกต้องว่าตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดมาแล้วตายจากไปเนี่ยไม่มีอะไรเหลือเลยไม่มีแม้แต่เราคนนี้นะคะเกิดมามีอายุเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้เลยเพราะว่าจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นเป็นคนนี้ได้เพียงแค่นี้ค่ะเพียงเท่านี้เพียงชาตินี้เพราะจากโลกนี้ไปแล้วนะคะจะไม่มีคนนี้อีกเลยเคยเป็นเรานั่งอยู่ตรงนี้มีใครเห็นเรานั่งอยู่ตรงนี้ทั้งเขาทั้งเราซึ่งจากไปแล้วก็ไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยนี่หมายความว่าจะไปหาที่ไหนในจักรวาลไม่มีพบไหนภูมิไหนก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเป็นคนนี้ได้เพียงแค่ชาตินี้เพราะฉะนั้นการเกิดมาเป็นคนนี้ในชาตินี้เนี่ยนะคะจะเป็นคนนี้อย่างไรอย่างคนดีอย่างคนชั่วอย่างคนเข้าใจสิ่งที่มีตามความเป็นจริงว่าแท้ที่จริงแล้วก็เป็นสิ่งที่มีเมื่อปรากฏชั่วคราวแสนสั้นพอไม่ปรากฏไม่มีแล้วค่ะไม่มีจริงๆและความจริงที่ลึกซึ้งกว่านั้นก็คือว่าไม่ใช่เพียงแค่ไม่มีนะคะสิ่งที่มีนั้นเกิดจึงมีและสิ่งที่เกิดมีแล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีกแล้วยังไม่เหลือเลยด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นขณะที่จะต้องไตร่ตรองเกิดมาไม่ใช่ทุกคนมีโอกาสจะได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ถึงแม้ว่าจะได้ฟังบ้างแต่ถ้าไม่เข้าใจก็ไม่มีประโยชน์และยิ่งบางคนเข้าใจผิดไม่รู้เลยค่ะความเห็นของตนซึ่งผิดนั้นตรงกันข้ามกับความเห็นถูกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจผิดอย่างนี้นะคะแต่ละคำก็เป็นคำที่ทำลายพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงไว้โดยประการทั้งปวงโดยไม่รู้สึกตัวเพราะฉะนั้นโทษมีมากซึ่งไม่รู้เลยนะคะนอกจากตนเองเข้าใจผิดคนอื่นที่ฟังยังผิดตามไปด้วยและถ้ามีกิเลสเกิดติดตามความที่เข้าใจผิดนะคะมากมายแล้วจะไปไหนเหตุกับผลต้องตรงกันถ้าเหตุไม่ดีกุศลอกุศลจิตทั้งหลายที่เกิดดับไม่ว่าฝ่ายดีฝ่ายเลวนะคะเกิดแล้วดับไปก็จริงค่ะแต่สะสมอยู่ในจิตทุกขณะวันนี้ได้พบคนใหม่ไหมคะจำได้ไหมว่านี่ไม่ใช่คนที่เคยเห็นมาก่อนเพราะฉะนั้นแม้แต่ความจำนะคะก็เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยถ้าไม่เคยเห็นจะจำได้ไหมว่าเป็นใครจะรู้ไหมว่าเป็นใครไม่มีความคิดใดๆเลยทั้งสิ้นแม้เพียงเห็นก็เริ่มจะจำเพียงแค่สิ่งที่ปรากฏแล้วก็นึกคิดต่อไปไม่เคยเห็นและไม่รู้จักชื่อด้วยแต่ว่าพอคุ้นเคยกันรู้ว่าชื่ออะไรก็จำเพิ่มมาอีกละสิ่งที่ปรากฏทางตาเดี๋ยวนี้ชื่อนี้เป็นคนนี้เคยเห็นแล้วครั้งแรกที่ไหนและต่อมาเคยเห็นอีกกี่ครั้งทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นธรรมะชั่วคราวแล้วก็จากโลกนี้ไปชาติหน้ามีแน่เพราะเหตุมีเมื่อกุศลและอกุศลได้เกิดแล้วสะสมไว้แล้วที่จะไม่มีผลไม่มีเพราะฉะนั้นเหตุที่ได้กระทำไว้นี้แหละก็กระทำให้เกิดผลคือเกิดต่อจากชาตินี้แต่ว่าเป็นคนนี้อีกต่อไปไม่ได้ต้องเป็นไปตามบุญกรรมที่ได้กระทำไว้เพราะฉะนั้นถ้ากุศลกรรมหนึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดเป็นมนุษย์ยังไม่ต้องไปสวรรค์ก็ได้ใช่ไหมคะเพราะเราคุ้นเคยกับโลกมนุษย์ก็รู้ความจริงของโลกมนุษย์เดี๋ยวนี้ว่าทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยค่ะเป็นผลของกุศลกรรมหนึ่งแต่ว่ากุศลกรรมที่ทำให้ปฏิสนธิหนึ่งนี่นะคะซึ่งอาจจะเป็นการเคยได้ฟังธรรมะคล้ายๆอย่างนี้แหละ ที่หนึ่งที่ใดก็ได้ใช่ไหมคะดับไปแล้วแต่ก็เป็นปัจจัยให้มีโอกาสได้ฟังอีกในภายหลังที่ได้เกิดเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นการที่แต่ละคนจะมีโอกาสได้ฟังธรรมะไม่ใช่ใครไปบันดาลใครไปบอกใครไปชวนแล้วมีโอกาสแต่ต้องเป็นเพราะกรรมที่ได้กระทำไว้นั่นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งที่มีจริงแต่ละอย่างแล้วเราก็ไม่เข้าใจความลึกซึ้งเช่นแล้วกรรมเป็นเราหรือเปล่าและกรรมอยู่ที่ไหนเป็นต้นนะคะทั้งหมดพระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้โดยละเอียดอย่างยิ่งถึงหนึ่งขณะเดี๋ยวนี้ให้รู้ว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นขณะนี้ที่ฟังเข้าใจนะคะสะสมไว้เวลาที่จะจากโลกนี้ไปเลือกได้ไหมให้กรรมไหนให้ผลอกุศลก็ทำไว้มากนะคะกุศลมีบ้างคงไม่เท่าอกุศลแต่หมายความถึงอกุศลจิตโลภะโทสะทั้งวันเห็นก็ชอบไม่ชอบได้ยินก็ชอบไม่ชอบมีตาหูจมูกลิ้นกายไว้ทำไมมีตาเพื่อที่จะเห็นถ้าไม่มีกรรมจะมีตาไหมคนตาบอดก็มีเพราะกรรมใดเพราะฉะนั้นคนที่ตาไม่บอดเดี๋ยวนี้ก็ยังมีตาจะบอดวันไหนไม่รู้แล้วแต่กรรมเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าทั้งหมดในสังสารวัฏคือการเกิดดับสืบต่อไม่ขาดสายเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกกี่ชาติมาแล้วในแสนโกฏกับทำให้ทุกคนในขณะนี้เกิดมาเป็นคนนี้เฉพาะชาตินี้แต่ทุกคนก็มาเพราะกุศลกรรมพูดธรรมดาธรรมดานะคะแต่ความจริงก็คือว่ากรรมที่ได้กระทำแล้วนั่นแหละถึงดับไปแล้วเห็นแรงกรรมไหมคะทำให้เกิดได้เราเกิดในที่ต่างๆและก็การที่เกิดมาไม่ใช่ต่างกันเฉพาะขณะที่เกิดว่าต่างกันเกิดแล้วยังรูปร่างหน้าตาต่างกันอีกพี่น้องกันแท้ๆก็ยังไม่เหมือนกันก็ได้คนหนึ่งสูงคนหนึ่งเตี้ยก็ได้ใช่ไหมคะคนหนึ่งขาวคนหนึ่งดำยังได้นี่แค่ภายนอกนะคะแล้วใจล่ะมาจากไหนกันแต่ละหนึ่งขณะของแต่ละหนึ่งคนไม่เหมือนกันเลยค่ะด้วยเหตุนี้นะคะกรรมหนึ่งที่ทำให้เกิดเป็นคนนี้ในชาตินี้ค่ะประมวลมาซึ่งกรรมอื่นๆที่ได้กระทำแล้วไม่ว่าในชาติไหนที่จะปรุงแต่งเป็นสังขารขันธ์ประกอบทำให้รูปที่เกิดจากกรรมเนี่ยหลากหลายต่างกันและยังมีรูปที่เกิดจากจิตมีรูปที่เกิดจากอุตุอากาศมีรูปจากอาหารที่รับประทานเข้าไปเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นชีวิตประจำวันไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยค่ะมีอยู่แล้วทุกขณะแต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นรู้เองได้ไหมคะไม่ได้แต่ว่าเมื่อได้ฟังพระธรรมแต่ละคำเนี่ยไม่ประมาทมีค่าที่สุดเมื่อเข้าใจมีคนหนึ่งที่เขาบอกว่าเมื่อวานนี้เองนะคะได้ฟังธรรมเป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดมาอายุ41ปีหรือ40ปีนะคะเพิ่งมีค่าของชีวิตในขณะที่ได้เข้าใจธรรมะเพราะว่าเห็นประโยชน์จริงๆค่ะสิ่งที่เป็นที่ติดข้องทั้งหลายไม่เหลือไม่ว่าจะเมื่อไหร่เพียงแค่หลับสนิทเป็นใครคะชื่ออะไรอยู่ที่ไหนญาติพี่น้องบ้านช่องอยู่ที่ไหนไม่มีปรากฏเลยว่ามีเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งใดปรากฏเมื่อนั้นจึงติดข้องยึดถือว่าเรามีสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ความจริงถ้าสิ่งนั้นไม่เกิดขึ้นเลยไม่มีอะไรเลยจะมีเราได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะไม่ผิวเผินค่ะเพื่อเห็นประโยชน์ที่มีค่าที่สุดในชีวิตทุกชาติว่าได้เข้าใจสิ่งที่มีในชาตินั้นถูกต้องตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะเมื่อไรก็มีธรรมะเพราะว่ายังไงยังไงก็ต้องมีปัจจัยที่จะทำให้มีการเกิดขึ้นของสิ่งต่างๆเพราะไม่รู้ความจริงว่าสิ่งนั้นเกิดเพราะอะไรรูปร่างสันฐานที่ปรากฏเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรมีความชอบหรือไม่ชอบในสิ่งนั้นเพราะอะไรนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งพระธรรมได้ทรงแสดงไว้ทั้งหมดแต่ว่า ต้องศึกษาด้วยความเคารพคือตามลำดับไม่ใช่รีบร้อนไม่รู้อะไรเลยแล้วจะไปปฏิบัติจะไปประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะเป็นพระโสดาบันเป็นพระอรหันต์คำใดที่เป็นไปไม่ได้และไม่จริงนะคะไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่คำจริงทุกคำรู้ว่าจริงได้ยังไงคะเดี๋ยวนี้ก็มีไม่ใช่เดี๋ยวนี้ไม่มีนะคะและจากไม่รู้นะคะเป็นค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจขึ้น

0: ร้อมกันในขณะเดียวกันเลยต้องหมดคำสอนอันตรธานไปแล้วและผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์ที่ได้บำเพ็ญพระบารมีมานะคะพร้อมด้วยปัจจัยเมื่อไหร่ที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสรู้ได้ทุกอย่างเป็นไปตามเหตุและผลไม่ใช่ใครต้องการอย่างไรอยากจะทำอย่างไรก็ทำไปด้วยความไม่รู้แล้วจะกล่าวว่านั่นเป็นหนทางที่จะถึงการดับกิเลสรู้แจ้งสภาพธรรมะนั่นเป็นผู้ที่ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะหนทางเดียวค่ะเมื่อไหร่เข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏลึกซึ้งจากที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนต้องใหม่ไม่เหมือนใครเพราะคนอื่นไม่มีการตรัสรู้เพราะฉะนั้นแต่ละคำที่ฟังแล้วเข้าใจเริ่มเห็นความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ว่าทรงดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้วนานเท่าไหร่ก็ตามแต่ตราบใดที่ผู้ที่ได้สะสมบุญมาแล้วแต่ปางก่อนที่เห็นประโยชน์จริงๆสิ่งที่เป็นรัตนะประเสริฐสุดคือพระรัตนตรัยก็ไม่ละทิ้งโอกาสที่จะฟังให้เข้าใจเพราะมิฉะนั้นแล้วชาตินี้ทั้งชาตินะคะก็เหมือนชาติก่อนๆในสังสารวัฏซึ่งในชาตินั้นไม่เคยได้ฟังพระธรรมแล้วก็ไม่รู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยด้วยเหตุนี้นะคะเมื่อไหร่ที่ได้ฟังพระธรรมเคารพในพระธรรมที่ได้ฟังเพราะถ้าไม่ได้ฟังไม่มีโอกาสเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีจริงๆเดี๋ยวนี้และทุกขณะได้ด้วยเหตุนี้นะคะเมื่อได้เข้าใจพระธรรมแล้วผู้นั้นก็รู้ว่าวาจาไหนเป็นวาจาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวาจาไหนไม่ใช่พระวาจาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่วาจาสัจจะไม่ได้พูดถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ให้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงตามกำลังของความเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะซึ่งลึกซึ้งอย่างยิ่งพระเช่นก็เป็นโอกาสดีนะคะไม่เพียงแต่ฟังแต่ละคำเผินแล้วก็ข้ามไปเป็นเรื่องราวต่างๆวันนั้นคนนั้นพูดอย่างนี้แล้วก็โกรธมากแล้วเดี๋ยวนี้อะไรและจะเข้าใจอะไรคะเมื่อวานนั้นก็เป็นเรื่องที่จำมาเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวนี้ก็ผ่านไปโดยความไม่รู้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็คือเข้าใจถูกต้องนะคะฟังเรื่องสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เพื่ออะไรเพื่อเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีเพราะเกิดขึ้นจึงมีและเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยถ้าเข้าใจอย่างนี้การฟังทุกครั้งจะเป็นประโยชน์ว่าฟังเรื่องสิ่งที่กำลังมีจริงๆเดี๋ยวนี้ซึ่งเมื่อเกิดจึงมีถ้าไม่เกิดก็ไม่มีและเมื่อเกิดแล้วก็ดับไปเร็วสุดที่จะประมาณได้โดยมีสภาพธรรมะอื่นเกิดสืบต่อไม่เห็นการดับไปของสภาพที่เกิดระดับเลยด้วยเหตุนี้นะคะทุกปัญหาทุกความสงสัยควรที่จะได้สนทนากันเพื่อเข้าใจจริงๆเท่าที่จะสามารถเข้าใจได
1: ้ผมชื่อประภาสไววิลีครับถามแยกเป็น4ข้อนะครับอะไรเป็นจิตและเจตสิกครับแล้วก็เป็นสังขารปรุงแต่งอย่างไรครับและอีกคำหนึ่งคือเวลาพระอรหันต์ท่านพูดว่าปงภาระหนักเสียได้แล้วคืออะไรครับการดับสังขารเสียได้จึงเป็นสุขเนี่ยหมายถึงอะไรครับ
0: ก็เป็นประโยชน์มากนะคะขอทบทวนข้อที่หนึ่งค
1: ่
0: ะ
1: อะไรเป็นจิตและเจตสิกครับ
0: ค่ะนี่เป็นประโยชน์มากเพราะเหตุว่านะคะฟังคำว่าจิตได้ยินบ่อยๆคนนั้นจิตใจเป็นไงคะโหดร้ายทารุณหรือว่าเมตตากรุณาก็หลากหลายมากแต่พูดไปก็ยังไม่รู้จักจิตโดยเหตุนี้นะคะเป็นประโยชน์ที่สุดที่ว่าเมื่อได้ยินแต่ละคำแล้วไม่เผินได้ยินคำว่าจิตและเจตสิกสองคำเดี๋ยวนี้มีอะไรในห้องนี้ปรากฏหรือเปล่าคะ
1: มีครับ
0: มีนะคะอะไรปรากฏทีละอย่างคะ
1: มีรูปพรรณสันฐานมีสีมีเสียงที่ปรากฏครับ
0: ทีละหนึ่งนะคะ
1: ครับ
0: ไม่มีคนไม่มีอะไรเลยเลยค่ะ
1: มีครับพอเห็นแล้วก็เป็นคนอยู่ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นในห้อง

0: มีปกติทั่วไปก่อนฟังธรรมะนะคะมีคนมีโต๊ะมีเก้าอี้แต่เริ่มคิดถ้าไม่มีเห็นจะมีการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ว่าเป็นคนไหมถ้าไม่เห็นเลย
1: ถ้าไม่เห็นเลยก็ไม่ปรากฏครับ
0: นี่คือกว่าจะเข้าใจจิตได้ทั้งที่เมื่อวานนี้ได้ยินแล้วนะคะก็ยังเป็นผู้ที่ต้องการค่อยๆเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกเพราะว่ากว่าจะรู้สภาพธรรมะจริงๆเนี่ยต้องบารมีบำเพ็ญนานเท่าไหร่ได้ฟังนะคะจนกระทั่งเป็นความรอบรู้คือเข้าใจเรื่องจิตอย่างมั่นคงว่าไม่เป็นอื่นแน่ต้องเป็นจิตเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเพียงพูดเรื่องจิตก็พูดถึงเดี๋ยวนี้มีเห็นแน่นอนและก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นด้วยค่อยๆ คิดนะคะถ้าเห็นไม่เกิดขึ้นเห็นมีเห็นไหมคะ
1: ไม่มีครับ
0: ค่อยๆเข้าใจธรรมะแล้วว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ใครจะไปทำให้จิตเห็นเกิดขึ้นได้เลยทั้งที่เดี๋ยวนี้กำลังเห็นไหมคะนี่คือธรรมะซึ่งความจริงเป็นอย่างนี้เปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ให้เห็นเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นเห็นได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ไม่มีใครทำได้เลยนะคะและเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะดับไปในขณะที่ได้ยินเพราะเหตุว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ใช่เสียงเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะปรากฏพร้อมกันได้ยังไงในเมื่ออย่างหนึ่งสามารถที่จะปรากฏให้เห็นเมื่อมีเห็นอีกอย่างหนึ่งสามารถจะปรากฏให้ได้ยินว่าเป็นเสียงไม่ใช่อย่างอื่นเมื่อได้ยินเกิดขึ้นถ้าได้ยินไม่เกิดเสียงจะปรากฏได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้กำลังเห็นวันนี้ได้ยินเดี๋ยวนี้คิดมีจริงๆทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงในสากลจักรวาลไม่ว่าโลกไหนมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกโลกใดๆก็ตามสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะมีลักษณะที่ต่างกันเป็นสองอย่างอันนี้มั่นคงค่ะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ใครจะไปให้ไม่เป็นอย่างนั้นก็ไม่ได้สิ่งนั้นเกิดแล้วเป็นต้นไม้ใบหญ้าสีสันวรรณะต่างๆเป็นทะเลภูเขาซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยมีไหมคะสิ่งที่เกิดแล้วไม่รู้อะไรเลยมีไหม
1: มีครับ
0: อันนั้นเป็นธรรมะอย่างหนึ่งนะคะไม่สามารถจะรู้อะไรได้จึงใช้คำว่ารูปธรรมถ้าออกเสียงตามภาษาบาลีก็ต้องรูปะธรรมะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีรูปธรรมไหมคะ
1: มีครับ
0: มีเมื่อไหร
1: ่มีเมื่อเห็นครับ
0: เห็นไหมคะต้องเข้าใจเลยว่ามีเมื่อเห็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ใช่เห็นได้ยินเสียงเสียงไม่ใช่ได้ยินมีเห็นกับได้ยินทั้งสองอย่างเป็นสภาพรู้ในขณะที่กำลังเห็นนะคะรู้อะไรคะรู้ชัดในสิ่งที่ปรากฏว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นอย่างนี้ดอกไม้บนโต๊ะนี่สีอะไรเห็นไหมคะรู้ชัดในความต่างของสิ่งที่ปรากฏขณะนั้นนะคะสภาพธรรมะที่รู้ไม่ใช่เราถ้ายังไม่เห็นก็ไม่มีอะไรปรากฏแล้วเราอยู่ไหนแต่พอเห็นเป็นเราเห็นได้ยังไงต้องตรงเห็นเป็นเห็นจึงสามารถที่จะเริ่มเข้าใจว่าเห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นและสามารถที่จะรู้ว่าเห็นก็คือรู้สิ่งที่ปรากฏว่าเป็นอย่างนี้ที่เห็นอย่างนี้คือเป็นอย่างนี้นั่นเป็นสภาพที่รู้เฉพาะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เป็นสภาพรู้ในขณะที่ได้ยินนะคะไม่ใช่เห็นละไม่ใช่โลกเห็นละเปลี่ยนโลกละกำลังได้ยินเสียงไม่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาในเสียงที่ปรากฏเพราะฉะนั้นสภาพที่ได้ยินมีไหมคะเดี๋ยวนี
1: ้มีครับ
0: ได้ยินอะไรคะ
1: ได้ยินเสียงครับ
0: ได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นเสียงไม่ใช่ได้ยินเสียงไม่รู้อะไรเลยแต่ถ้าไม่มีธาตุที่เกิดขึ้นได้ยินรู้เฉพาะเสียงที่ได้ยินแต่ละเสียงแต่ละเสียงแต่ละเสียงในห้องนี้ขณะนี้นะคะมีหลายเสียงถูกต้องไหมคะ
1: ถูกครับ
0: ความจริงคือได้ยินแต่ละเสียงจึงรู้ว่าหลายเสียงไม่ใช่เสียงเดียวเพราะฉะนั้นสภาพที่รู้แจ้งในสิ่งที่ปรากฏเป็นธาตุรู้เริ่มเห็นความต่างของสิ่งที่ไม่รู้อะไรกับเป็นธาตุรู้นี่คือความลึกซึ้งอย่างยิ่งของสิ่งที่กำลังมีแม้จะฟังสักเท่าไหร่เป็นผู้ตรงไม่ใช่อยากจะรู้รวดเร็วอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระสาวกซึ่งบำเพ็ญพระบารมีมานานมากนะคะเพียงฟังสามารถจะรู้ความจริงได้แต่ฟังแล้วยังไม่เข้าใจก็ต้องคิดไตร่ตรองเหมือนพระสาวกทั้งหลายซึ่งในอดีตท่านก็เป็นอย่างนี้ฟังครั้งแรกก็ยังเข้าใจไม่ได้ค่ะแต่ฟังต่อไปก็มีสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วจะไม่รู้หรือเมื่อได้ฟังเรื่องสิ่งที่ปรากฏก็เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏให้ถูกต้องตามความเป็นจริงนั่นคือการฟังไม่ใช่เพียงได้ยินเพราะขณะนั้นเข้าใจซึ่งเข้าใจเกิดจากฟังก่อนจะได้ฟังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นไม่เข้าใจมีจริงไหมคะ
1: มีครับ
0: มีทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะหมดเป็นสิ่งที่มีจริงจากที่ไม่เข้าใจกำลังที่ไม่เข้าใจเนี่ยให้เป็นเข้าใจได้ไหม
1: ก็ไม่ได้ครับ
0: เป็นธรรมะต่างชนิดเพราะฉะนั้นเมื่อฟังแล้วเข้าใจเกิดจากที่ไม่เคยเกิดมาก่อนเข้าใจก็ต่างกับไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเข้าใจนะคะเป็นธรรมะที่อาศัยฟังจิตที่ได้ยินคิดไม่ได้เข้าใจไม่ได้แค่รู้เสียงเราจึงเรียกว่าได้ยินพอถึงคิดเราไม่ได้บอกว่าได้ยินใช่ไหมคะเพราะคิดได้โดยไม่ต้องได้ยินแต่เพราะได้ยินอะไรก็คิดถึงคำนั้นเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เป็นจริงนี่ค่ะสอดคล้องเกี่ยวเนื่องกันทั้งหมดไม่ว่าจะพูดถึงอะไรนะคะแต่ต้องเป็นความเข้าใจของคนนั้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเมื่อสะสมความเห็นถูกต้องไม่คลาดเคลื่อนแม้จะยังไม่รู้อย่างนี้แต่ความจริงเป็นอย่างนี้เมื่อฟังบ่อยๆเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นวันหนึ่งก็คือผู้ตรัสรู้ความจริงในฐานะของสาวกที่ได้ฟังเพราะว่ารู้เองไม่ได้แต่ต้องมีบารมีนะคะคือความอดทนอดทนหนาวได้ไหม
1: ได้ครับ
0: เป็นเราแต่อดทนกว่านั้นคือขณะนั้นไม่มีเราที่อดทนเพราะฉะนั้นพระธรรมทั้งหมดทุกคำนะคะเป็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะที่จะทำให้เห็นความจริงค่ะเกิดมาแล้วก็ไม่รู้ความจริงเหมือนถูกหลอกถูกลวงเพราะไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏหลงเห็นสิ่งที่เกิดดับสืบต่อเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เที่ยงแต่ไม่มีอะไรเลยที่เที่ยงค่ะแต่ว่าต้องค่อยๆเข้าใจว่าแม้เดี๋ยวนี้แต่ละหนึ่งที่ปรากฏแล้วดับแล้วมีอะไรตั้งเท่าไหร่แสดงว่าการเกิดดับเร็วแค่ไหนสืบต่อจนไม่ปรากฏว่าอะไรดับไปสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นนะคะเริ่มเข้าใจว่าธาตุรู้เกิดขึ้นรู้ทางหนึ่งทางใดแต่ก็เป็นธาตุรู้นั่นแหละซึ่งต่างกับสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งก็หลากหลายเป็นเสียงเป็นกลิ่นเกิดก็เป็นอย่างนั้นแหละจะให้รู้อะไรก็ไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้ที่เข้าใจว่าเป็นเราเป็นคนเป็นนกเป็นเทพเป็นพรหมก็ต้องมีธาตุรู้ใช่ไหมคะ
1: ครับต้องมีครับ
0: ต้องมีธาตุรู้แล้วก็มีรูปร่างสันฐานด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีรูปร่างมีไหมคะคนไหนไม่มีรูปร่างบ้างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นคนไม่ได้มีแต่ธาตุรู้มีทั้งรูปธรรมด้วยทั้งสองอย่างหลากหลายมากแต่ต้องรู้ความจริงว่าไม่มีเราแต่มีธาตุสองอย่างซึ่งสภาพของธรรมะหรือธาตุเนี่ยความหมายเดียวกันนะคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงความหมายของธาตุสิ่งนั้นไม่มีใครสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนใครจะเปลี่ยนไม่ได้เลยแข็งเป็นแข็งเสียงเป็นเสียงเห็นเป็นเห็นคิดเป็นคิดเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมะก็คือธาตุถูกต้องไหมคะโดยรูปศัพท์จะใช้คำไหนก็ไ ถ้าพูดถึงธาตุก็ต้องเข้าใจว่าเป็นธรรมะแต่คนที่ไม่ได้ฟังและไม่เข้าใจคิดว่าธาตุเป็นเรื่องหนึ่งธรรมะเป็นเรื่องหนึ่งทั้งหมดเป็นความไม่รู้แต่ถ้าเข้าใจตัวจริงของธรรมะก็คือสภาพรู้กับสิ่งหนึ่งที่มีแต่ก็ไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นรูปธาตุกับรูปธรรมก็อย่างเดียวกันนามธาตุกับนามธรรมก็อย่างเดียวกันเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะที่มีแต่ไม่รู้ไม่ว่าที่ไหนในโลกไหนทั้งสิ้นสภาพที่ไม่รู้ก็จะรู้อะไรไม่ได้เลยเป็นรูปธรรมเป็นรูปธาตุแต่สภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นไม่มีรูปร่างใดๆเลยนะคะไม่มีสีจะปรากฏไม่มีเสียงจะปรากฏแต่ว่าเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นรู้แล้วดับสภาพรู้ทั้งหมดที่เกิดดับเป็นนามธาตุเพราะเกิดขึ้นรู้แต่หลากหลายรูปธาตุก็หลากหลายไปอย่างหนึ่งใช่ไหมคะแข็งเป็นแข็งเสียงเป็นเสียงกลิ่นเป็นกลิ่นรสเป็นรสนั่นคือความหลากหลายของรูปธาตุแต่ความหลากหลายของนามธาตุเนี่ยค่ะเห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินคิดเป็นคิดถูกต้องไหมคะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นสภาพซึ่งเป็นธาตุรู้ซึ่งเป็นนามธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้เพราะว่าเมื่อมีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้มีใครบอกว่ามีธาตุรู้เกิดขึ้นแล้วธาตุรู้นั้นไม่ได้รู้อะไรผิดไหมถ้าพูดอย่างนั้น
1: ผิดครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อมีธาตุรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ในขณะที่เห็นเกิดขึ้นนะคะเห็นเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นธาตุรู้หรือเปล่า
1: ไม่ใช่ธาตุรู้ครับ
0: ธาตุรู้ที่เกิดขึ้นเห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อะไรเป็นรูปธรรม
1: สิ่งที่ถูกเห็นครับ
0: ค่ะอะไรเป็นนามธรรม
1: ตัวธาตุรู้ครับ
0: ธาตุรู้เป็นใหญ่เป็นประธานในการเห็นนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่ธาตุรู้เกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดไม่เว้นเลยนะคะใช้คำว่าอารัมมณะในภาษาบาลีอารัมมณะคนไทยคุ้นหูคำว่าอารมณ์ตัดสั้นจากอารัมมณะเป็นอารมณ์แต่คำนี้มีอีกคำหนึ่งนะคะสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยใช้คำว่าอารัมภณะก็ได้หรืออารัมมณะก็ได้แต่คนไทยส่วนใหญ่จะพูดคำว่าอารมณ์นะคะก็ชินกับคำว่าอารัมมณะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้อะไรเป็นธาตุรู้เดี๋ยวนี้ค่ะ
1: ก็เป็นจิตที่เกิดขึ้น
0: จิตกำลังเห็น
1: ครับ
0: เป็นธาตุรู้
1: ครับ
0: อะไรเป็นอารมณ์ของจิตเห็นสภาพที่ถูกเห็น
1: ครับ
0: ที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ค่ะเป็นอารมณ์ของจิตเห็นถ้าเป็นทางตานะคะเสียงเป็นอะไรคะ
1: เสียงก็เป็นรูปธรรมครับ
0: ค่ะขณะใดที่จิตเกิดขึ้นได้ยินเฉพาะเสียงนั้นเท่านั้นไม่ใช่เสียงอื่นเสียงที่ถูกได้ยินขณะนั้นภาษาบาลีเรียกว่าอะไรคะใช้คำว่าอารมณ
1: ์ครับ
0: ค่ะหรือจะเรียกว่าอารัมมณะก็ได
1: ้ครับ
0: คำไม่สำคัญเท่าความเข้าใจเพราะเหตุว่าชาติอื่นเราบอกว่าอารมณ์เขาก็ไม่รู้จักคนที่ไม่ได้ฟังธรรมะก็ไม่รู้จักพระพูดว่าวันนี้อารมณ์ดีแต่ไม่รู้เลยว่าอารมณ์คือสิ่งที่ถูกจิตรู้เท่านั้นไม่ใช่สิ่งอื่นใดทั้งสิ้นเสียงอื่นที่ไม่มีจิตได้ยินเสียงนั้นไม่ใช่อารมณ์เฉพาะเสียงที่ถูกจิตกำลังรู้ต้องกำลังรู้ด้วยนะคะเสียงนั้นเป็นอารมณ์ของจิตที่กำลังได้ยินเพราะฉะนั้นมีจิตโดยไม่มีอารมณ์ได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้และทั้งหมดอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาจะเปลี่ยนแปลงโลกได้ไหมไม่ให้เป็นอย่างนี
1: ้เปลี่ยนไม่ได้
0: ค่ะสับสนให้โกลาหลหมดเลยเป็นไปได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรียกชื่อเปลี่ยนไปเปลี่ยนชื่อได้แต่เปลี่ยนความจริงเปลี่ยนธรรมะตัวธรรมะจริงๆไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะต้องศึกษาทีละคำได้ยินและเป็นการถูกต้องที่ได้ยินคำว่าจิตแต่แค่ได้ยินไม่กี่ครั้งจะเข้าใจคำนี้ได้อย่างไ และคำนี้ยังมีชื่ออีกหลายชื่อเพราะจิตหลากหลายต่างกันเช่นคำว่าหัตถยะเคยได้ยินไหมคะ
1: เคยครับ
0: และคิดถึงอะไรเวลาได้ยินคำว่าหัตถยะหรือหัตไทยภาษาไทยนี่คะ
1: คิดถึงใจอย่างเดียวครับ
0: คิดถึงใจโดยไม่รู้ว่าใจกับจิตเนี่ยเหมือนกันไหม
1: ไม่รู้ครับ
0: เห็นไหมครับการศึกษาธรรมะอย่างนี้นะคะเป็นทางที่จะทำให้เข้าใจธรรมะแต่ถ้าไม่ศึกษาอย่างนี้ฟังชื่อต่างๆของจิตสอบได้แต่ไม่รู้จิตเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเผลอไม่ได้เลยเหมือนกับเป็นการทบทวนเพื่อการที่วันหนึ่งลักษณะของธาตุรู้จะปรากฏความเป็นธาตุรู้ซึ่งไม่ใช่เราเดี๋ยวนี้กำลังฟังเรื่องธาตุรู้นะคะขณะที่เห็นเนี่ยกำลังเห็นแท้ๆเนี่ยแต่ธาตุรู้ที่เกิดขึ้นเห็นระดับเนี่ยไม่ได้ปรากฏเลยแต่ความจริงเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอริยสัจจะเรามีคำว่าสัจธรรมนะคะสิ่งที่มีจริงแต่อริยสัจจะความจริงของผู้รู้ที่ได้อบรมเจริญปัญญาที่จะดับกิเลสได้ต่างกันแล้วใช่ไหมคะถ้าเรียนวิชาอื่นดับกิเลสได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: เรียนเพราะอะไร
1: เรียนเพราะอยากรู้ครับ
0: เรียนเพราะอยากเรียนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ชื่อต่างๆของจิตไม่เข้าใจจิตดับกิเลสคือความไม่รู้ลักษณะของจิตที่กำลังเกิดดับเดี๋ยวนี้ได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: แต่ถ้ารู้ว่าขณะนี้มีธรรมะซึ่งไม่ใช่เราเป็นธาตุรู้ยังไม่ต้องเรียกชื่อเลยไม่ว่าภาษาใดๆทั้งสิ้นแต่มีแน่ๆใช่ไหมคะธาตุนั้นแหละเรียกได้หลายชื่อถ้าใช้คำว่าหัตไทยหรือหัตถยะหมายความถึงสิ่งที่อยู่ภายในใจนี่ไม่ได้อยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ที่ผิวหนังใช่ไหมคะไม่ได้ออกไปโน้นไปนี้ได้เลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นหัตถยะเนี่ยในที่สุดที่สุดที่ไม่มีอะไรอยู่ภายในยิ่งกว่านั้นถูกต้องไหมนี่คืออีกชื่อหนึ่งของจิตแล้วก็ยังมีอีกหลายชื่อที่ตรัสไว้เพื่ออะไรเพื่อให้ค่อยๆเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เพียงแค่คำเดียวบอกไปเถอะก็แค่จำได้บางคนก็ศึกษาชื่อนะคะจิตมีเท่าไหร่คะนับไว้ได้ตามจำนวนที่ได้ฟังนะคะแต่จริงๆถ้าเข้าใจเกินประมาณนับไม่ได้เลยแม้แต่จิตซึ่งมีสภาพติดข้องเกิดขึ้นก็หลากหลายติดข้องในอะไรคะในเสียงก็มีในกลิ่นก็มีในรสก็มีในเรื่องราวต่างๆก็มีแล้วก็ดับไปแล้วก็เกิดอีกปรุงแต่งหลากหลายขึ้นจากสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนเดิมทีนะคะก็ไม่มีแม้วิทยุค่ะถูกไหมคะแล้วก็มีวิทยุค่อยๆปรุงไปเพราะความคิดที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนเดี๋ยวนี้มีอะไรจากรถจักรยานก็เป็นรถยนต์แล้วก็เป็นเครื่องบินเป็นจรวดเป็นอะไรสารพัดอย่างทั้งหมดถ้าไม่มีจิตจะมีไหม
1: ไม่มีครับ
0: คนตายให้มีสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะแต่เพราะเห็นเพราะได้ยินเพราะมีความคิดที่สะสมมาตั้งแต่ชาติก่อนของแต่ละคนซึ่งหลากหลายก็ทำให้ความคิดของแต่ละคนเนี่ยหลากหลายถึงอย่างนี้แต่ว่าชั่วคราวเพียงขณะที่เกิดระดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นการจะรู้ความจริงต้องรู้ความจริงถึงที่สุดไม่มีอะไรที่จะจริงกว่านี้แต่ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเลยนะคะจะรู้ไหมอย่างนี้จะเข้าใจอย่างนี้ได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นเมื่อมีพระพุทธรัตนะก็มีพระธรรมรัตนะเป็นสิ่งที่มีค่าเหนือคำใดๆทั้งสิ้นเหนือสภาพใดๆทั้งสิ้นคือปัญญาซึ่งเป็นความเห็นถูกซึ่งสามารถจะเข้าใจความจริงถึงที่สุดของทุกอย่างแต่ไม่ใช่เราจะทำให้เกิดความเข้าใจนั้นได้แต่ต้องรู้ว่าเหตุมาจากไหนเหตุมาจากการได้ฟังคำจริงจากใครจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะฉะนั้นก่อนที่จะได้ฟังพระธรรมเนี่ยเคยกราบนมัสการระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพูดกันได้คล่องแต่นะโมคืออะไรนอบน้อมด้วยใจในอะไรถ้าได้ยินแค่ชื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะแค่ไหนภะคะวะโตอยู่ไหนอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะไม่รู้เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้นอบน้อมกว่าเมื่อวานนี้เพราะเหตุว่าเมื่อวานนี้เพียงแค่ฟังตั้งแต่เด็กมาหรือผู้ใหญ่ก็ได้แล้วแต่จะได้ฟังมานานเท่าไหร่นะคะแต่ยังไม่รู้เลยว่าพระคุณมากมายแค่ไหนแต่พอเข้าใจธรรมะพระคุณแค่ไหนเพียงแค่คำเดียวจากการที่ไม่เคยฟังมาก่อนไม่เคยรู้มาก่อนไม่เคยพ้นจากความไม่รู้เลยมากมายมหาศาลได้ทีละน้อยแม้เพียงคำเดียวพระคุณนั้นมากมายแค่ไหนและถ้าเข้าใจเพิ่มขึ้นเข้าใจขึ้นนะคะการเข้าใจในพระคุณจะเพิ่มขึ้นอีกแค่ไหนเพราะฉะนั้นนะโมตัสสะเพิ่มความหมายเลยใช่ไหมคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะคือขณะที่กำลังฟังพระธรรมด้วยความนอบน้อมนี่เองแต่ถ้าใครจะกราบไหว้แล้วไม่เข้าใจเลยนับถือใครก็ไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาที่เข้าใจถูกแต่ละคำก็คือเริ่มค่อยๆเข้าใจพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้จะทรงดับขันธปรินิพพานไปแสนนานแต่การที่ได้ฟังพระธรรมเมื่อไหร่ก็รู้ว่านั่นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนในครั้งโน้นก่อนที่จะปรินิพพานแม้เดินตามหลังอยู่ใกล้ระหว่างที่พระผู้มีพระภาคเสด็จบิณฑบาตแต่รู้ไหมว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่เข้าใจธรรมะก็คิดว่าเป็นชื่อนั่นไงมาละพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เป็นใครไม่รู้พระฉันแต่ละคำนะคะลึกซึ้งขึ้นแล้วก็อีกมากที่จะเข้าใจได้ค่ะถ้าเข้าใจไม่ได้ไม่ทรงแสดงแต่ละคำโดยละเอียดยิ่งพระฉันขณะนี้มีธาตุรู้ไหม
1: มีครับ
0: มีสิ่งที่ปรากฏให้รู้ไหม
1: มีครับ
0: มีอัตตาตัวตนหรือเราไหม
1: ก็ยังมีอัตตาตัวตนอยู่ครับ
0: เมื่อไหร่คะ
1: เมื่อตอนคิดกัน
0: ค่ะแสดงให้เห็นว่าเพราะยังไม่รู้จริงๆเพราะยังไม่รู้ทั่วต้องเป็นคนตรงและความที่ยังเป็นเราเนี่ยจะหมดได้ยังไงเห็นไหมคะปริยัติปฏิปฏิปฏิเวทะคำสอนของพระผู้มีพระภาคทำให้เกิดความเข้าใจถูกตามลำดับเพราะฉะนั้นจะปฏิบัติโดยไม่เข้าใจธรรมะได้ไหมเพราะว่าปริยัติคืออะไรปริยัติคือความรอบรู้ในพระพุทธพจน์ใครกล่าวคำจริงทั้งหมดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นคำของพระองค์ไม่ว่าสมัยใดใครกล่าวแต่คำไม่จริงทั้งหมดไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าปริยัติคือความรอบรู้ในพระพุทธพจน์ไม่ใช่ผ่านหูแล้วก็ไม่เข้าใจแต่ก็รู้ว่าฟังเข้าใจละว่าไม่มีเราถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยไม่มีสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นมาเลยสักอย่างจะมีเราที่ไหนล่ะคะเอาอะไรมาเป็นเราไม่มีใช่ไหมคะแต่เมื่อมีธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปเราอยู่ไหนถ้าไม่มีธาตุรู้เกิดขึ้นจะมีความเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เราเห็นหรือเปล่าแม้แต่เห็นเป็นเห็นเกิดขึ้นระดับไปก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมนะคะเพื่อเข้าใจและเป็นผู้ตรงค่ะจึงจะได้สาระจากพระธรรมถ้าพลาดไปผิดไปนิดเดียวนะคะจะไปปฏิบัติรู้อะไรปฏิบัติอะไรปฏิบัติแล้วรู้อะไรตอบไม่ได้เลยแต่ว่านะคะเมื่อมีปริยัติแล้วไม่ใช่เราแล้ว มีความเข้าใจมั่นคงไหมในคำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพิ่มขึ้นเลยนะคะสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ของเราไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราเพราะไม่มีเราและไม่มีใครทั้งสิ้นมีแต่ธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยอยากได้ยินนะคะให้ได้ยินเกิดได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้ต่อเมื่อมีปัจจัยได้ยินก็เกิดไม่อยากให้เกิดได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้อยากฟังเสียงเพราะๆแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีจะให้เสียงเกิดปรากฏโดยไม่มีการได้ยินได้ไหม
1: ก็ไม่ได้อีกครับ
0: เริ่มเข้าใจคำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นจะมีความรอบรู้ในคำนี้แค่ไหนถ้าคิดว่าจะไปนั่งที่หนึ่งที่ใดแล้วจะรู้ความจริงของสภาพธรรมะเป็นอนัตตาหรือเป็นเรา
1: เคยมีคนชวนแต่ว่าลองแล้วไม่ถูกจริตเจ้าของไปนั่งไม่ได้ครับ
0: คำหนึ่งนะคะที่คนส่วนใหญ่จะใช้คือไม่ถูกจริตแต่ลองพิจารณาแต่ละคนมีความชอบต่างกันไม่อย่างนั้นก็ไม่ทำต่างกันถูกต้องไหมคะ
1: ครับ
0: ทำตามที่ชอบถูกไหม
1: ถูกครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นชอบผิดผิดก็ทำผิดผิดถูกไหมตามจริตไม่ถูกต้องต้องตามความเป็นจริงแต่คำที่ใช้เหมือนอ่อนสลวยไม่ทำให้แสลงหูไม่ทำให้ใครกระทบกระเทือนใจก็บอกว่าไม่ถูกจริตจริงไม่ไปแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะต้องไตร่ตรองเพราะเหตุว่าไม่จริงไม่เป็นเหตุและเป็นผลแล้วไปทำไมไปทำอะไรที่จะให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีจริงเดี๋ยวนี้นี่ไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าทุกอย่างต้องเกิดเพราะเหตุปัจจัยปัญญาที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงมาจากไหนมาจากปริยัตติการฟังและการรอบรู้ในพระพุทธพจน์ฟังครั้งเดียวรอบรู้ไม่ได้ถูกจริตไหมคะเลิกใช้คำนี้ได้นะคะเมื่อเป็นคนตรงเพราะฉะนั้นจะเห็นได้เลยค่ะตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยนะคะพูดคำที่ไม่รู้จักลองถามสักคำสิคะที่พูดมาเนี่ยรู้จักคำไหนบ้างจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นคำต่างๆที่เราพูดเพราะไม่รู้เนี่ยเยอะมากแต่ถ้าเป็นคนตรงเมื่อไหร่เข้าใจเมื่อไหร่คำตรงขึ้นจะไม่พูดคำที่ไม่ตรงและตรงต่อลักษณะของสภาพธรรมะที่มีจริงขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงเป็นอนัตตาต้องไม่ลืมนะคะมีจริงและเป็นอัตตาไปนั่งทำนั่นทำนี้และรอบรู้ในพระพุทธพจน์หรือเปล่าพระเช่นแต่ละคำไม่ได้หมายความว่าให้เราไปฟังจนสอบได้จิตมีกี่ดวงเจตสิกมีกี่ดวงนะคะแต่ฟังแล้วเข้าใจแต่ละคำมากน้อยลึกซึ้งแค่ไหนก็ยังคงเป็นปริยัติเพราะอะไรคะสภาพธรรมะเกิดดับแน่แต่ขณะนี้ไม่ปรากฏการเกิดดับเพราะฉะนั้นความรู้ขั้นนั้นเป็นปริยัติคือฟังแล้วก็รู้ขึ้นมั่นคงขึ้นแน่ใจขึ้นเกิดแน่ดับแน่จากเดี๋ยวนี้ไปเป็นขณะอื่นละเก่าหายไปไหนล่ะหายไปจริงๆค่ะแต่ลืมไม่ได้คิดถึงเลยว่าแท้ที่จริงไม่เหลือเพราะติดข้องในสิ่งที่ปรากฏที่สืบต่อด้วยเหตุนี้ความไม่รู้ก็ปิดบังเรื่อยไปตั้งแต่สิ่งที่เริ่มปรากฏแล้วก็ดับไปแล้วก็สืบต่อก็ไม่รู้ความจริงเลยทั้งสิ้นเห็นประโยชน์ของการที่ต้องเป็นผู้ที่ละเอียดรอบคอบลึกซึ้งมั่นคงซึ่งทั้งหมดก็คือบารมีสัจจะเป็นความจริงแล้วจะไปสู่ความไม่จริงหรือคำใดก็ตามที่เป็นคำจริงฟังแล้วเข้าใจขึ้นควรฟังไหมนี่คือสัจจะมั่นคงไหมนี่คืออธิษฐานเป็นบารมีเพียรไหมที่จะต้องฟังเป็นบารมีวิริยะบารมีอดทนไหมไม่ว่าจะหนาวจะร้อน จะเย็นจะค่ำจะดึกจะดื่นหรือจะยังไงก็ตามนะคะเมื่อมีเสียงของธรรมะหรือมีโอกาสที่จะได้ฟังธรรมะฟังไหมนี่คืออธิษฐานบารมีเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะขันติบารมีความอดทนต่อการที่ไม่ใช่เป็นเราอดทนนะคะอาหารไม่อร่อยก็ไม่เห็นเป็นไรเดี๋ยวก็อิ่มอดทนที่จะไม่เดือดร้อนกับอาหารที่ไม่ถูกปากคิดว่าเก่งแล้วนะคะแต่เป็นเราอะไรอดทนกว่ากันคะอดทนแค่อาหารไม่อร่อยก็รับประทานได้กับอดทนที่จะรู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราสักอย่างไม่ว่าจะทางตาเห็นทางหูได้ยินทางจมูกได้กลิ่นทางลิ้นลิ้มรสทางกายกระทบสัมผัสทางใจคิดนึกแต่ละหนึ่งผ่านไปด้วยความไม่รู้กับแต่ละหนึ่งได้ฟังและเข้าใจขั้นเข้าใจนะคะไม่ใช่เราเป็นเราได้ยังไงคะไม่ได้ไปทำให้เกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วจะมีเราแต่ไหนเพราะฉะนั้นถ้ามีความมั่นคงจริงๆนะคะการฟังธรรมะก็ทำให้เห็นความจริงถูกต้องขึ้นและเห็นพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธรรมและอบรมเจริญปัญญาจนถึงความเป็นอริยสาวกก็เป็นสังฆรัตนะจากปุถุชนทุกคนต้องเป็นปุถุชนก่อนพระโพธิสัตว์ก็เป็นปุถุชนจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงได้เพราะฉะนั้นแต่ละคำที่ได้ยินนะคะเข้าใจเพียงพอในคำที่ได้ยินอย่างมั่นคงไม่เปลี่ยนเพราะจะต้องได้ยินอีกมากซึ่งต้องสอดคล้องกันไม่ค้านกันเลยแต่ถ้าคำไม่จริงค้านกับคำจริงรู้ได้เลยค่ะไม่ตรงกับความจริงเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเข้าใจขึ้น
1: พอเข้าใจขึ้นบ้างครับ
0: เข้าใจเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
1: เป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งครับ
0: อย่างหนึ่งนะคะคือไม่กี่ชื่อนะคะธรรมะรูปธรรมนามธรรม
1: เป็นนามธรรมอย่างหนึ่ง
0: ค่ะแล้วก็เป็นอะไรในนามธรรมเป็นนามธรรมประเภทไหน
1: เป็นธาตุรู้ครับ
0: นามธรรมนั่นคือธาตุรู้ค่ะที่เกิดมาทั้งหมดไม่เรียกอะไรเลยนะคะรวมกันทุกอย่างแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเป็นสภาพรู้เนี่ยค่ะเป็นนามธรรมเพราะเป็นธาตุรู้เราใช้คำนี้ไม่ใช่ให้จำแต่ให้เข้าถึงความเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นรู้เห็นไหมคะต่างกันละไม่ใช่ให้จำแต่ให้รู้ว่ามีสิ่งที่เกิดขึ้นรู้ไม่ว่าอะไรทั้งมันที่รู้จริงๆแล้วก็ดับไปรู้ตามฐานะตามประเภทตามลักษณะของธรรมะหรือธาตุนั้นๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไม่รู้นะคะมีจริงเป็นธรรมะแต่เพราะไม่รู้จึงเป็นรูปธรรมและไม่ได้มีแต่รูปธรรมค่ะถูกต้องไหมถ้ามีแต่รูปธรรมอะไรๆก็ไม่ปรากฏรูปธรรมรู้ได้ไหมคะ
1: รู้ไม่ได้ครับ
0: และจะมีอะไรปรากฏได้ไหมถ้ามีแต่รูปธรรม
1: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้แต่เวลานี้มีตั้งหลายอย่างปรากฏเพราะมีธาตุรู้เพราะฉะนั้นคำว่าธาตุรู้เนี่ยรอบรู้ว่าไม่ใช่เราแต่เป็นสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นรู้ย้ำแล้วย้ำอีกเพื่อไม่ใช่เพียงขั้นจำชื่อแต่มีสิ่งที่มีจริงที่กำลังรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใด
1: ก็ต้องเป็นจิตใช่ไหมครับอาจารย์
0: ค่ะเพราะฉะนั
1: ้น
0: สภาพซึ่งเป็นธาตุรู้ทั้งหมดใช้คำว่านามธรรมนามธรรมนี่ก็ต่างกันอีกแยกละเอียดไปอีกเพราะความจริงไม่ใช่อย่างเดียวกันนามธรรมที่เกิดขึ้นรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วดับเท่านั้นเป็นจิตใช้คำว่าเป็นใหญ่เป็นประธานเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าธาตุนี้ไม่ได้เป็นอย่างอื่นเลยนอกจากรู้สิ่งที่ปรากฏอย่างเสียงเนี่ยค่ะกำลังได้ยินเสียงนี้จิตรู้แจ้งในเสียงนี้ที่กำลังปรากฏที่จิตเกิดขึ้นรู้ไม่ใช่เสียงก่อนๆหลายๆเสียงที่ผ่านมาเช่นเสียงนี้แต่ละจิตก็เกิดขึ้นนะคะรู้เฉพาะแต่ละเสียงที่ปรากฏในขณะนั้นเท่านั้นนี่คือจิตเป็นใหญ่เป็นประธานนะคะ นอกจากนี้ทั้งหมดสภาพรู้อื่นๆเป็นเจตสิกคำว่าเจตสิกก็คือเจตสิกะในภาษาบาลีภาษามัคคีเนี่ยนะคะหมายความว่าเกิดภายในจิตไม่ได้เกิดที่อื่นเลยเกิดพร้อมจิตไม่ได้แยกกันเกิดว่าจิตเกิดก่อนเจตสิกเกิดทีหลังแต่ว่าอาศัยกันและกันเกิดเพราะฉะนั้นคำว่าสังขารหรือสังขารธรรมเนี่ยหมายความถึงธรรมะซึ่งเกิดจริงแต่เกิดเองไม่ได้ใครไปทำให้เกิดก็ไม่ได้ต่อเมื่อมีปัจจัยเฉพาะที่จะให้สิ่งนั้นเกิดสิ่งนั้นจึงเกิดได้เช่นเห็นถ้าไม่มีจักขุประสาทะรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่ปรากฏและถ้าจิตไม่เกิดขึ้นเห็นขณะนี้ก็ปรากฏไม่ได้แต่ในขณะที่เห็นครั้งหนึ่งจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์คือสิ่งที่จิตกำลังรู้แต่จิตจะเกิดตามลำพังไม่ได้มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยในจิตนั่นเองพร้อมจิตนั้นเกิดพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกันแต่สภาพนั้นไม่ใช่จิตเพราะฉะนั้นอื่นใดจากจิตเป็นเจตสิกทั้งหมดเพราะฉะนั้นเจตสิกโดยประเภทก็เป็น52แต่หลากหลายมากมายนับไม่ถ้วนอย่างความอดทนขณะที่กำลังฟังกับอดทนที่เริ่มเข้าใจลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏต่างกันแล้วใช่ไหมคะเมื่อสองอย่างต่างกันใช้คำเดียวได้ไหมก็ผิดและจะเข้าใจถูกในความต่างของสองอย่างได้ยังไงก็ต้องใช้คำต่างกันเพราะฉะนั้นมีคำว่าสัมมาวายามะกับสัมมาทิฏฐิไม่ใช่เพียงความอดทนเดี๋ยวนี้เพราะว่าอดทนขณะนั้นเกิดพร้อมกับปัญญาที่สามารถที่จะเข้าใจเข้าถึงลักษณะของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้แต่ละหนึ่งเลยตามที่ได้ฟังปัญญาระดับไหนมาจากไหนก็ต้องมาจากการฟังแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นด้วยเหตุนี้นะคะทุกอย่างที่เกิดเนี่ยเกิดเองไม่ได้แม้ปัญญาระดับไหนก็เกิดเองไม่ได้แม้ความเพียรระดับไหนก็เกิดเองไม่ได้ต้องอาศัยธรรมะเช่นการฟังเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการฟังวันนี้แค่เมื่อวานนี้จะเข้าใจอย่างกำลังเข้าใจเดี๋ยวนี้ไหมเข้าใจเมื่อวานนี้กับความเข้าใจเดี๋ยวนี้ต่างกันไหมคะ
1: ต่างกันครับ
0: เพิ่มขึ้นละใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วมาจากไหน
1: ก็มาจากการฟังครับ
0: มาจากการฟังด้วยเหตุนี้ก็เป็นผู้ตรงถ้าไม่ได้ฟังพระพุทธพจน์จะไม่มีทางรู้ความจริงแน่นอนได้ยินแต่คำอื่นมีวิธีลัดไม่ต้องศึกษาธรรมะถูกไหมเป็นไปได้ไหมเพราะฉะนั้นผู้ที่ตรงรู้เหตุและผลเหตุกับผลต้องตรงกันปัญญาต่างขั้นก็ต้องมาจากปัญญาที่เริ่มเกิดซึ่งเป็นปริยัติไม่ต้องหวังเลยค่ะเมื่อไหร่จะรู้ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราเพราะปรากฏเฉพาะสิ่งที่มีอย่างอื่นไม่ปรากฏเลยถูกต้องไหมตามปริยัติตามที่ฟังเพราะจิตจะเกิดขึ้นเพียงหนึ่งขณะจิตหลายและจิตจะมาเกิดพร้อมกันในขณะเดียวกันนั้นไม่ได้จิตขณะหนึ่งเกิดแล้วดับไปจึงเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยด้วยเหตุนี้จึงปรากฏเหมือนไม่ดับมีใครบอกว่าจิตดับบ้างเดี๋ยวนี้เพราะปรากฏเหมือนไม่ดับถูกต้องไหมคะ
1: ถูกครับ
0: ค่ะเพราะไม่รู้แต่ถ้ารู้แล้วเข้าใจแล้วก็มั่นคงจิตเกิดพร้อมกันไม่ได้จิตต่างประเภทและจิตขณะนี้เกิดมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยไหมคะ
1: มีครับ
0: มีจิตไหนที่ไม่มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยบ้าง
1: ไม่มีนะครับ
0: ถูกต้องมั่นคงไหมคะ
1: มั่นคงขึ้นคร
0: ับ ค่ะแต่ว่าเจตสิกที่เกิดกับจิตหลากหลายทำให้จิตต่างกันเป็นประเภทต่างๆมิฉะนั้นก็ต้องเป็นจิตประเภทเดียวแต่ต่างกันเพราะเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตในขณะนั้นทำให้จิตนั้นเป็นไปตามเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นมีอีกคำหนึ่งนะคะสำหรับจิตปันดระเพิ่มขึ้นละเพื่อให้เข้าใจถูกต้องจริงๆปันดระหมายความถึงผ่องแผ้วคือเฉพาะจิตนี่ค่ะไม่มีเจตสิกใดๆที่จะเป็นกุศลหรืออกุศลที่แม้เกิดร่วมด้วยก็ไม่ใช่จิตเฉพาะจิตเท่านั้นซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้จึงไม่ใช่ดีชั่วเ พราะไม่ได้พูดถึงเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยซึ่งทำให้จิตนั้นประกอบด้วยเจตสิกนั้นเป็นลักษณะอย่างนั้นโดยตัวจิตเป็นอย่างเจตสิกไม่ได้แต่เพราะมีเจตสิกนั้นเกิดร่วมด้วยก็เปลี่ยนสภาพของจิตซึ่งมีเจตสิกนั้นเกิดร่วมด้วยให้ไม่มีเจตสิกนั้นเกิดร่วมด้วยหรือให้มีเจตสิกอื่นนอกจากนั้นเกิดร่วมด้วยก็ไม่ได้แต่ต้องแยกจิตเป็นจิตถูกต้องไหมคะแค่เป็นธาตุรู้ที่เกิดขึ้นเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เจตสิกไม่ได้เป็นใหญ่เป็นประธานอย่างจิตเจตสิกแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นมีลักษณะที่เป็นเจตสิกนั้นทำกิจของเจตสิกนั้นอาการปรากฏก็ของเจตสิกนั้นเหตุใกล้ที่จะให้เจตสิกนั้นเกิดก็ไม่ใช่เหตุใกล้ที่ให้เจตสิกอื่นเกิดเพราะฉะนั้นนี่คือความหลากหลายอย่างยิ่งนะคะของขณะนี้จากความไม่รู้เลยเป็นการเริ่มค่อยๆเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังจนกว่าจะสามารถเข้าถึงความเป็นจริงซึ่งใช้คำว่าตรัสรู้หรือใช้คำว่าวิปัสสนาญาณะซึ่งไม่ใช่ปัญญาที่เพียงฟังเข้าใจแต่ขณะนั้นชัดเจนวิปัสสนานะคะแจ่มแจ้งเพราะสภาพธรรมะไม่ได้ปะปนกันเลยปรากฏทีละหนึ่งจะชัดเจนไหมในความเป็นสภาพธรรมะนั้นจึงเป็นวิปัสสนาญาณเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดนะคะรู้ได้แต่ไม่ใช่เพราะอยากรู้ไม่ใช่เพราะเข้าใจผิดคิดว่าเราจะรู้ได้เราจะทำได้แต่เพราะละความไม่รู้และการที่ถือว่าเป็นเราเพราะเป็นธรรมะเท่าไหร่สภาพธรรมะจึงสามารถปรากฏได้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นทุกคำที่กล่าวปรากฏได้แก่ปัญญาที่ได้อบรมแล้วไม่ใช่เพราะความอยากด้วยเหตุนี้นะคะขณะนี้มีจิตไหม
1: มีครับ
0: ค่ะใช้คำว่าจิตได้นะคะใช้คำว่าหัตถยะได้ไหมก็คือจิตที่อยู่ภายในที่สุดเลยแล้วก็ใช้คำว่าปันดระกล่าวเฉพาะจิตเพราะไม่กล่าวถึงเจตสิกเจตสิกแต่ละหนึ่งก็หลากหลายกันไปเพราะฉะนั้นเห็นเป็นจิตหรือเปล่า
1: เป็นจิตครับ
0: ค่ะเกิดตามลำพังได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ครับ
0: มีอะไรเกิดร่วมด้วย
1: ก็ต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยครับ
0: เกิดพร้อมกันนะคะ
1: ครับ
0: แล้วเจตสิกเป็นจิตหรือเปล่า
1: ไม่ใช่จิตครับ
0: ค่ะในขณะหนึ่งนะคะที่จิตเกิดต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยอย่างน้อยที่สุด7ประเภทเดี๋ยวนี้เห็นไหมคะเริ่มค่อยๆเห็นความเป็นอนัตตาทรงแสดงไว้โดยละเอียดเพื่อใครเพื่ออะไรเพื่อผู้มีปัญญาน้อยค่ะฟังแล้วไม่สามารถจะเข้าใจได้ทันทีก็ทรงแสดงโดยละเอียดอย่างยิ่งเพื่อค่อยๆสะสมความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยว่าไม่ใช่เราอกุศลที่เกิดมากมายมหาศาลนะคะที่ไม่เคยฟังธรรมะในแสนโกรธกลับด้วยความไม่รู้แล้วจะละความเป็นเราได้อย่างไรเพียงแค่ฟังนิดเดียวหรือไม่ฟังก็ไปปฏิบัติโดยไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นนั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าพุทธะคือผู้รู้นะคะเพราะฉะนั้นทุกคำที่เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปัญญาเพื่อเข้าใจถูกทุกคำไม่ใช่ฟังลอยๆเปล่าๆแต่เพื่อเข้าใจสิ่งที่มีได้เพราะคำนั้นแต่ละคำเดี๋ยวนี้มีเจตสิกไหมคะ
1: มีครับ
0: มีจิตไหม
1: มีครับ
0: มีเจตสิกโดยไม่มีจิตได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: มีจิตโดยไม่มีเจตสิกได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: อาศัยกันและกันนะคะจึงใช้คำว่าสังขารธรรมะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดเป็นสังขารธรรมเพราะอาศัยกันเป็นปัจจัยทำให้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราถ้าไม่ได้ฟังธรรมะนะคะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงคิดถึงอะไรคะ
1: คิดถึงเวลาเจ็บป่วยหรือเวลาตายครับ
0: ร่างกายใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แต่ความจริงสังขารหมายความถึงธรรมะทั้งหมดที่เกิดเพราะมีปัจจัยถ้าไม่มีปัจจัยเกิดได้ไหม
1: เกิดไม่ได้ครับ
0: ค่ะเพราะฉันมั่นคงไหมคะว่าถ้าไม่มีปัจจัยเกิดไม่ได้ความโกรธที่เกิดเนี่ยต้องมีปัจจัย เคยได้ยินได้ฟังเคยไม่ชอบคำนั้นเรื่องนั้นเพียงแค่ได้ยินหรือว่าเพียงแค่นึกถึงชื่อแค่นึกถึงชื่อนะคะโกรธได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: เพราะจำและก็เพราะเคยได้ฟังมาแล้วขณะที่เกิดขึ้นขณะที่ไม่ชอบเป็นจิตหรือเจตสิก
1: เป็นเจตสิกครับ
0: ค่ะไม่มีจิตเกิดได้ไหมคะความโกรธความไม่ชอบ
1: ไม่
0: ม
1: ี
0: จิตค่ะนี่แสดงเห็นว่าเริ่มมั่นคงแล้วใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ถ้าเข้าใจขึ้นจะรู้ว่าไม่ใช่เราเนี่ยทั้งหมดเลยและเราก็ไปทำอะไรไม่ได้แล้วไปนั่งทำอะไรกันแต่ว่าเข้าใจได้แน่นอนเมื่อฟังพระพุทธพจน์เห็นเหตุกับผลตรงกันไหมคะเพราะฉะนั้นหนทางเดียวได้ยินบ่อยๆเอกายนะมัคโคหนทางที่จะรู้ความจริงก็คือเข้าใจจากการฟังอย่างมั่นคงเป็นปัจจัยให้เริ่มเข้าถึงเข้าใจลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏโดยความเป็นอนัตตาทิ้งคำไหนที่ได้ฟังแล้วไม่ได้เลยค่ะเพราะเหตุว่าความไม่รู้มีมากการยึดถือมีมากเพราะฉะนั้นต้องอาศัยการไม่หลงลืมเห็นไหมคะที่จะเป็นความจำที่มั่นคงว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้คิดถึงจิตรู้ว่าจิตไม่ใช่เราแต่ยังไม่ได้เข้าใจเพียงพอจึงมีคำถามเรื่องจิตและเจตสิกในวันนี้เพื่อเข้าใจขึ้นต่อไปนี้ก็มั่นคงนะคะจิตเป็นจิตเจตสิกเป็นเจตสิกจิตเจตสิกเป็นสภาพรู้สิ่งที่ถูกรู้ใช้คำว่าอารมณ์เพราะฉะนั้นอย่างสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยนะคะใช้คำว่ารูปะหรือรูปแต่รูปที่จิตไม่รู้ไม่เห็นรูปนั้นไม่ใช่รูปารมณะคือไม่ใช่อารมณ์ที่จิตรู้เพราะฉะนั้นเวลาที่ได้ยินคำภาษาบาลีนะคะเข้าใจความหมายด้วยไม่ใช่เพียงจำยังบอกว่าจิตเห็นจักขุวิญญาณไปจำละจักขุวิญญาณจิตเห็นจากขุวิญญาณรู้รูปารมณ์ก็ไปจำไว้อีกแต่ถึงไม่เรียกรูปารมณ์สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่ปรากฏให้เห็นทางตาใช้คำว่ารูปารมณะหรือรูปารมณ์เพื่อแยกจากอารมณ์อื่นซึ่งปรากฏทางอื่นภาษาไทยใช้คำว่าเสียงภาษาบาลีไม่มีคำว่าเสียงนะคะแต่ใช้คำว่าสัทธะเพราะฉะนั้นเสียงใดที่จิตกำลังรู้ก็รวมเป็นสัทธารมเฉพาะเสียงที่จิตรู้แต่เสียงทั่วๆไปก็เป็นเสียงสัทธะแต่จิตรู้เสียงไหนเช่นเดี๋ยวนี้ที่จิตกำลังรู้ลักษณะของเสียงนั้นรู้แจ้งในเสียงนั้นเสียงเดียวขณะนั้นเสียงนั้นเสียงเดียวที่จิตกำลังรู้แจ้งเป็นสัทธารมคือหมายความว่าเป็นอารมณ์ที่จิตกำลังได้ยินกำลังคิดนะคะเป็นเสียงหรือเปล่าก
1: ำลังคิดไม่ใช่เสียงครับ
0: เป็นการจำเสียงหรือเปล่า
1: ถ้าคิดถึงเสียงก็เป็นการจำเสียงครับ
0: คิดเรื่องไหนก็ได้ค่ะเป็นการจำเสียงหรือเปล่า
1: จำครับ
0: แต่ไม่ใช่ตัวเสียงจริงๆใช่ไหมคะเสียงจริงๆต้องกระทบหูจ
1: ิ
0: ตได้ยินเกิดขึ้นเสียงนั้นดับปรากฏแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นเมื่อคิดถึงเสียงนั้นไม่ใช่เสียงที่มีปัจจัยเกิดกระทบหูจิตได้ยินเสียงระดับแต่เป็นเสียงที่เพราะจำคำนั้นเสียงนั้นเด็กเกิดใหม่นี่พูดได้ไหมคะเพราะอะไรคะไม่รู้เลยเสียงที่ได้ยินพูดว่าอะไรแต่พอชินหูค่อยๆจำเสียงต่างๆเสียงสูงเสียงต่ำได้ยินคำว่าแม่เห็นไหมคะก็เริ่มรู้ว่าแม่เนี่ยหมายความถึงใครอะไรที่ไหนแต่เสียงนั้นไม่ทำให้คิดถึงเสียงอื่นเพราะฉะนั้นทุกเสียงเป็นไปตามความหมายเพราะฉะนั้นกำลังคิดเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะคะเป็นเสียงหรือเปล่า
1: ไม่ใช่เสียงครับ
0: ไม่ใช่เสียงแต่จำเสียงหรือเปล่า
1: เป็นสภาพจำเสียงมาไว้ครับ
0: เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คิดเรื่องเป็นสภาพที่จำเสียงเมื่อคืนนี้คิดเรื่องจิตจำเสียงและรู้ว่าหมายความถึงอะไรใช่ไหมคะจึงคิดว่าจิตกับเจตสิกต่างกันหรือเหมือนกันยังไงทั้งหมดค่ะที่เป็นการคิดนึกเรื่องราวต่างๆนะคะก็คือจำเสียง เพราะเข้าใจหรือว่าเสียงภาษาอื่นจำได้เหมือนภาษาที่เคยได้ยินไหมถ้าไม่รู้ความหมายคำว่าสวัสดีของชาวเวียดนามได้ยินครั้งหนึ่งลืมต้องได้ยินหลายหลายครั้งพบหน้ากันทีไรกว่าจะนึกออกว่าจะสวัสดีภาษาเวียดนามพูดยังไงก็นึกไม่ออกเพราะไม่คุ้นเคยเหมือนเด็กไหมคะได้ยินแต่ก็ยังไม่ได้จำเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดนะคะไม่ใช่ใครสักคนไม่ใช่วัตถุใดๆที่เหมือนเที่ยงเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้แต่มีสภาพที่เกิดและดับเป็นลักษณะของสังขารธรรมหมายความถึงธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยถ้าไม่มีปัจจัยก็ไม่เกิดเกิดแล้วก็ต้องดับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดดับเพราะมีเหตุปัจจัยทั้งหมดเป็นสังขารธรรมแต่ว่ายังมีคำว่าสังขารอื่นไปอีกนะคะซึ่งเป็นความละเอียดเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะไม่ใช่คำเดียวหรือเปิดพจนานุกรมนะคะศึกษาพระธรรมโดยพจนานุกรมไม่ใช่การศึกษาที่จะเข้าใจธรรมะเพียงแค่รู้ว่าคำนั้นหมายความว่าอะไรแต่ว่าจะเข้าใจคำนั้นก็ต่อเมื่อได้ฟังพระพุทธพจน์ที่กล่าวถึงคำนั้นโดยละเอียดยิ่งไม่ใช่เพียงแปลถ้าใครถามว่าอารมณ์คืออะไรตอนนี้บอกถูกใช่ไหมคะแปลได้แต่ถ้าคนนั้นไม่ได้ศึกษาธรรมะเขาจะรู้ไหมว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้อะไรเป็นอารมณ์
1: ตอบไม่ได้ครับ
0: แต่ถ้าฟังแล้วตอบหน่อยสิคะแทนเขาว่าเดี๋ยวนี้อะไรเป็นอารมณ์
1: สิ่งที่จิตเนี่ย
0: รู้สิ่งที่ปรากฏเมื่อจิตเห็นหรือสิ่งที่จิตกำลังรู้นั่นแหละเป็นอารมณ์คำนี้กว่าจะชินมั่นคงเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยนะคะถ้าขาดการฟังก็ลืมแต่ถ้าฟังบ่อยๆเข้าใจขึ้นเข้าใจแล้วไม่ลืมตอนนี้ลืมว่าจิตคืออะไรหรือเปล่าคะ
1: จิตคือสภาพรู้ครับ
0: ค่ะลืมไปหรือเปล่า
1: ก็จังลืม
0: ถ้าใครถามก็รู้แน่เลยค่ะจิตก็คือสภาพรู้ถ้าเขาบอกไม่ใช่เรารู้เลยว่าผิดแต่จิตจะปรากฏเป็นอารมณ์ของปัญญาหรือยังตอบได้ชัดเจนแค่ฟัง
1: ยังครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นปฏิปฏิเมื่อไรนั่นคือความหมายของคำว่าลักษณะของสภาพธรรมะที่ได้ฟังและเข้าใจอย่างมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงนี่แหละจะปรากฏกับจิตขณะใดเป็นอนัตตาไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องหวังไม่ต้องคอยถ้าไม่มีปัจจัยเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นขาดปัจจัยถ้ามีปัจจัยคือฟังเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นนะคะไม่ต้องทำอะไรเพราะเป็นอนัตตาคิดถึงตอนเป็นเด็กคิดได้ไหมคะทำอะไรบ้างบ้างเท่านั้นนะคะไม่ต้องทั้งหมดจำได้ไหมคะ
1: ก็จำได้บ้าง
0: จำได้ตั้งนานแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าสะสมความเข้าใจมั่นคงก็ต้องคิดถึงหรือเข้าถึงลักษณะของสภาพธรรมะตามที่ได้ฟังโดยความเป็นอนัตตาคิดเดี๋ยวนี้น่ะตั้งใจคิดหรือเปล่า
1: ตั้งใจคิดแต่ก็คิดไม่เคยออกเหมือนกัน
0: ค่ะคิดไม่เคยออกแต่ตั้งใจจะคิดใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ความตั้งใจมีจริงใช่ไหมคะที่จะคิดเรื่องที่ต้องการคิดแต่คิดไม่ออกก็จริงเพราะฉะนั้นความตั้งใจไม่ใช่สภาพที่คิดออกใช่ไหมคะคนเรียนตั้งใจจะคิดแต่ตอนคิดไม่ออก
1: ครับ
0: ตั้งใจจะคิดไม่ออกหรือเปล่าเนี่ยค่ะคือความลึกซึ้งของธรรมะถ้าฟังไม่ถึงไหนก็ตอบผิดจะรู้เลยค่ะฟังไม่ถึงไหนคิดเองเนี่ยก็ต้องผิดแต่ถ้าค่อยๆฟังเข้าใจมั่นคงขึ้นคำตอบไม่ผิดเพราะเข้าใจแต่ถ้าตอบผิดเพราะไม่รู้ยังไม่รู้ไม่เข้าใจก็คิดเอาเพราะฉะนั้นคำตอบจากการคิดซึ่งไม่ใช่ตอบจากความเข้าใจถูกไม่ได้จนกว่าจะฟังเข้าใจทำให้เกิดคิดถูกต้องเพราะได้เข้าใจแล้วนี่คือประโยชน์อย่างยิ่งของการได้ฟังไม่ว่าจะกี่นาทีก็ตามแต่เข้าใจเมื่อไหร่นั่นเป็นประโยชน์จริงๆพรุ่งนี้ก็ไม่ลืมใช่ไหมคะเพราะเข้าใจ
1: ครับ
0: แต่ถ้าไม่เข้าใจแค่จําแล้วก็ลืม
1: คนทั่วไปก็ยังใส่บาตรไปบริจาคเงินสร้างถาวรวัตถุเป็นการสืบพระศาสนาได้ไหม
0: ค่ะก่อนอื่น

0: พระภิกษุคือใคร
1: คือพระที่บวชเข้าไปในพระธรรมวินัยครับ
0: บวชทำไมฟังพระธรรมแล้วไม่บวชก็มีค่ะท่านอนาถบิณฑิกะท่านฟังพระธรรมเป็นพระโสดาบันท่านก็ไม่ได้บวชท่านวิสาขามิคารมานดาฟังพระธรรมบรรลุโสดาบันท่านก็ไม่ได้บวชเพราะฉะนั้นบวชทำไม
1: สมัยนี้ส่วนมากก็เป็นการบวชตามประเพณีหรือจะบวชเพื่อไปศึกษาพระธรรมจริงๆ
0: เพราะฉะนั้นก่อนบวชรู้ประโยชน์ของการบวชหรือว่าอยากบวช
1: ส่วนมากก็เป็นการอยากบวชก็
0: ถูกหรือผิด
1: ผิดครับ
0: ค่ะนี่เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องตรงถ้าไม่ตรงจะดำรงพระศาสนาได้อย่างไรคะเพราะยังไม่รู้ว่าพระศาสนาเนี่ยนะคะเป็นหนทางกำจัดกิเลสซึ่งต้องเป็นไปด้วยปัญญากว่าจะได้เข้าใจพระธรรมแต่ละคำไม่ว่าคฤหัสถ์หรือบรรพชิตยากไหม
1: ยากมากครับ
0: เพราะฉะนั้นรู้ได้เลยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ว่าเมื่อไหร่ได้ฟังธรรมะเมื่อไหร่ไม่ได้ฟังธรรมะแต่ฟังคำอะไรที่ไม่ได้ทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเคยเป็นอย่างนี้มาก่อนที่จะได้ฟังคำจริงทุกคำที่จริงพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นคำของพระองค์เพราะคำจริงนั้นมาจากไหนถ้าไม่มีการได้ฟังพระธรรมไม่มีการได้เข้าใจพระธรรมจะเอาคำหนึ่งนั้นมาจากไหนไม่ว่าใครทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทุกคำที่เป็นคำจริงนะคะเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการที่ได้ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นคุณประภาสฟังแล้วจะบวชไหม
1: ตอนนี้ไม่บวชแล้วค่ะ
0: ค่ะไม่บวชเพราะว่า
1: เพราะว่าถ้าบวชไปแล้วมีความกลัวที่จะต้องไปผิดพระวินัย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นด้วยความเคารพว่าชีวิตของคฤหัสถ์ต่างกับบรรพชิตเหมือนเส้นไหมละเอียดกับได้เส้นหยาบอะค่ะห่างกันอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะชีวิตของพระภิกษุเป็นชีวิตที่สละสิ่งที่เคยติดข้องไม่มีพ่อมีแม่มีเพื่อนมีฝูงมีบ้านมีความสนุกสนานรื่นเริงใดๆเหมือนเก่าสละหมดบรรพชามาจากคำว่าปัพพชาหมายความว่าอะไรคะคำนี้คุณคำปัน
2: เป็นการเว้นทั่วโดยประการทั้งปวงเว้นจากเครื่องติดข้องที่คฤหัสถ์เคยเป็นแล้วก็เว้นจากความไม่ดีทั้งหมดเลยครับ
0: การสละการเว้นความติดข้องที่เคยเป็นอย่างชีวิตของคฤหัสถ
2: ์
0: คือสละทั่วเว้นทั่วสละบ้านเรือนพ่อแม่เพื่อนฝูงความสนุกสนานทั้งหมดเพราะเห็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะว่าสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติขัดเกลาอย่างยิ่งในเพศบรรพชิตได้เพราะจุดประสงค์คือเพื่อสละถ้าไม่มีปัญญาก็สละไม่ได้เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่จะบวชต้องรู้จริงๆนะคะด้วยความตรงว่าบวชเพื่ออะไรเห็นโทษของอกุศลแค่ไหนเห็นโทษของการที่จะมีชีวิตอย่างคฤหัสถ์แค่ไหนโทษที่นี่ก็คือว่ายากต่อการที่จะขัดเกลากิเลสในเพศคฤหัสถ์แต่สะดวกสบายอย่างยิ่งสำหรับเพศบรรพชิตซึ่งมีเวลาขัดเกลากิเลสดุจสังขัดตั้งแต่ตื่นจนหลับต่างกันแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ตรงก็จะทำให้ผู้นั้นอย่างท่านอนาถบิณฑิกะไม่บวชวิสาขามิคารมานดาไม่บวชพระเจ้ามหานามะก็ไม่ได้บวชเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ตรงต้องรู้กำลังการสะสมของตนเองมีจิตเสมอกับผู้ที่สละความติดข้องทั้งหมดวงศาคณาญาติยุคนี้ก็หนังสือพิมพ์โทรทัศน์อะไรต่างๆทั้งหมดซึ่งไม่ใช่การศึกษาธรรมะซึ่งการศึกษาธรรมะมีทั้งปริยัติและปฏิบัติและปฏิเวทะจนกว่าจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมพร้อมหรือยังที่จะเป็นอย่างนั้นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ตรงและถ้าไม่ตรงไม่ได้สาระจากพระธรรมเลยเพราะพระธรรมตรงผิดนิดหนึ่งก็ไม่ได้สาระละไม่ถูกละไม่เข้าใจละเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ตรงจะรักษาพระศาสนาต้องเข้าใจพระศาสนาถ้าไม่เข้าใจพระศาสนารักษาอะไรคะรักษาโบสถ์รักษาวิหารสร้างโน่นสร้างนี่เพื่ออะไรเพื่อรักษาพระศาสนาแต่พระศาสนาอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ตรงเชื่อเถอะมั่นคงได้ความดีเท่านั้นที่จะนำสิ่งที่ดีมาให้ไม่นำโทษใดๆมาให้เลยทั้ง

0: ขึ้นเพราะฉะนั้นความไม่ตรงเป็นความดีหรือเปล่าแค่นี้ก็ทำไม่ได้แล้วจะละกิเลสได้อย่างไรเพราะความไม่ตรงก็เป็นกิเลสเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจจริงๆนะคะต้องเคารพด้วยการศึกษาให้เข้าใจความลึกซึ้งทุกคำโทษผิดใดๆสิ่งที่มีใดๆจะไม่มาหาผู้ที่ทำถูกต้องและความดีไม่ต้องหวั่นไหวไม่ต้องเกรงไม่มีใครทำร้ายใครได้เลยทั้งสิ้นนอกจากธรรมะฝ่ายอกุศลเท่านั้นที่เมื่อเกิดเมื่อไหร่ก็ทำร้ายทันทีและยังนำมาซึ่งสิ่งที่ต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องกระทบสัมผัสสิ่งที่ไม่น่าพอใจทั้งหมดเพราะเหตุไม่ดีเพราะฉะนั้นต้องศึกษาอย่างละเอียดนะคะจนกระทั่งสามารถที่เข้าใจได้ถูกต้องว่าเหตุคืออะไรและผลคืออะไรไม่อย่างนั้นก็พูดทำไมพูดเรื่องเหตุเรื่องผลแล้วก็ไม่รู้ขณะไหนอะไรเป็นเหตุขณะไหนอะไรเป็นผลก็ไม่ได้เป็นประโยชน์ไม่ได้เป็นสาระกับใครเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยค่ะต้องเข้าใจละเอียดเราทำเหตุหรือเปล่ามีเราหรือเปล่าหรือว่าเป็นธรรมะซึ่งถ้าเป็นธรรมะฝ่ายดีแม้ดับแล้วเหตุมีแล้วก็ต้องทำให้เกิดผลที่ดีแต่ผลนั้นคืออะไรและเหตุคืออะไรไม่ใช่เราทั้งหมดแต่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นวัดวาอารามสถานที่สามารถที่จะให้ความจริงหรือเปล่าหรือต้องเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีผู้ที่ได้ศึกษาสืบทอดกันมาที่จะไม่คลาดเคลื่อนจึงจะดำรงรักษาคำสอนไว้ได้เพราะฉะนั้นใช้คำว่าใส่บาตรไม่ใช่ให้คนที่เป็นคฤหัสถ์และใส่บาตรก็หมายความถึงอาหารซึ่งบุคคลนั้นตามพระวินัยหุงต้มเองไม่ได้ซึ่งผู้ให้ต้องรู้ว่าสละให้ใครต่างกันแล้วกับให้คนอื่นให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเนี่ยไม่เหมือนกับให้บุคคลผู้บริสุทธิ์จากการที่สละเพศคฤหัสถ์สู่เพศบรรพชิตเพื่ออะไรเป็นความบริสุทธิ์ตั้งแต่การเริ่มต้นของชีวิตใหม่ซึ่งมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ให้กำเนิดการเกิดธรรมดาเนี่ยค่ะพ่อแม่เป็นคนให้กำเนิดแต่บวชเป็นพระภิกษุเมื่อไหร่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ให้กำเนิดเพราะฉะนั้นบวชให้เต็มจำนวนหมายความว่าไงคะแล้วก็กำหนดจำนวนไว้ด้วย 1,000 รูป 10,000 รูป 100,000 รูปบวชทำไมเพื่ออะไรให้เต็มจำนวนชักชวนกันนะคะให้บวชยังขาดอยู่เท่านั้นเท่านี้แล้วไปบวชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเพื่ออะไรไม่ใช่ให้ใครใครชวนกันไปบวชถูกหรือผิดความเป็นผู้ตรงเท่านั้นที่จะรักษาพระศาสนาไว้ได้สามารถที่จะรู้จักตัวเองจริงๆนะคะว่าบวชเพื่ออะไรเท่านั้นที่สามารถที่จะเป็นผู้ที่ดำรงพระศาสนาไว้ได้ถ้าบวชแล้วนะคะไม่ได้ศึกษาพระธรรมวินัยไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยซึ่งเป็นชีวิตของเพศบรรพชิตไม่ตามนั้นไม่ได้ไม่ตามนั้นคือคฤหัสถ์เพราะฉะนั้นถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยและไม่ศึกษาพระวินัยไม่ศึกษาธรรมะจะดำรงพระศาสนาได้ไหมแล้วใส่บาตรใคร
1: ถ้าเป็นผู้ที่ไม่ได้มีความจริงใจในการที่จะสละคำมั่นเรือนเพื่อศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาในเพศบรรพชิตจริงๆก็ไม่ใช่พระภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ครับก็เป็นประดุจว่าใส่บาตรให้กับผู้ที่เป็นมหาโจรครับ
0: อย่าลืมนะคะไม่ใช่พระภิกษุในพระธรรมวินัยเพราะไม่ได้ศึกษาพระวินัยและไม่ได้ศึกษาพระธรรมและไม่ประพฤติตามพระวินัยด้วยก็ต้องเป็นมหาโจร
1: มีหลากหลายครับท่านอาจารย์ครับที่แสดงถึงผู้ที่ไม่ตรงต่อพระธรรมวินัยครับเป็นอรัชชีบุคคลเป็นบุคคลรีบเพียงดังแกลบมีหลากหลายครับที่แสดง
0: ยังมีอีกค่ะเป็นข้อความในพระไตรปิฎก
1: ครับโมฆะบุรุษแล้วก็เศรษฐีหัวโล้น
0: ค่ะเศรษฐีหัวโล้นหรือมหาเศรษฐ
1: ีหัวโล้นครับก็แสดงถึงผู้ที่ไม่ได้มีความจริงใจในการที่จะสละอาคารบ้านเรือนเพื่อศึกษาพระธรรมขัดเกลากิเลสจริงๆครับเป็นผู้เข้าไปแล้วก็ บิดเบือนความจริงไม่ตรงต่อพระธรรมคำสอนครับก็เป็นการเพิ่มโทษให้กับตัวเองครับเพราะว่าความเป็นบรรพชิตนี่นะครับถ้ารักษาไม่ดีครับมีแต่จะฉุดคร่าไปสู่ที่ต่ำคืออบายภูมิเท่านั้นครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดที่จะดำรงพระศาสนาอยู่ที่ความเห็นถูกความเข้าใจถูกตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงแล้วก็ต้องช่วยกันที่จะเป็นผู้ที่ตรงที่จะรู้ว่าจะรักษาพระศาสนาได้อย่างไรมิฉะนั้นไม่สำเร็จเหมือนกับความคิดเมื่อไรคนจะไม่ทุจริตจะสำเร็จได้ยังไงถ้าไม่เข้าใจธรรมะเพราะเป็นอกุศลแต่ถ้าเป็นกุศลตรงกันข้ามและกุศลนั้นจะมาจากไหนถ้าไม่ได้เข้าใจพระธรรมเกิดได้ไหมเพราะวันนี้อกุศลก็มากแค่ลืมตาก็เป็นอกุศลแต่ไม่รู
2: ้ก็มีพระภิกษุมาชวนผมไปร่วมสวดมนต์ข้ามปีเพราะฉะนั้นผมจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าคำว่าสวดมนต์เนี่ยมีความหมายอย่างไรครับ
0: ทั้งหมดก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงที่จะต้องเข้าใจประโยชน์ไม่ใช่ว่าทำโดยไม่รู้ว่าเป็นประโยชน์หรือเปล่าชวนกันมาพูดคำที่ไม่รู้จักดีไหมคะ
2: ก็ไม่ดีครับท่านอาจารย์
0: ค่ะชวนกันมาพร้อมใจกันพูดคำที่ไม่รู้จักไม่เข้าใจดีไหมแล้วจะทำไหม
2: ไม่ทำครับ
0: ค่ะแต่ว่ามาฟังพระธรรมให้เข้าใจแทนที่จะชวนกันไปพูดคำที่ไม่รู้จักพร้อมๆกันอย่างไหนจะตรงกับที่พระผู้มีพระภาคทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อให้เข้าใจไม่ใช่ให้ชวนกันมาพูดคำที่ไม่รู้จักหรือไม่เข้าใจเลยเพราะฉะนั้นเกิดมาเนี่ยค่ะประโยชน์สูงสุดต้องไม่ลืมนะคะถ้าไม่มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธรรมเป็นที่พึ่งเราจะเป็นคนตรงต่อพระธรรมไหมจะตรงต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมว่าที่ทรงบำเพ็ญบารมีเพื่อถึงอะไรนอกจากรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงยังสามารถที่จะทำให้คนที่ได้ฟังเนี่ยเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นประโยชน์อยู่ที่ไหนถ้าชวนกันมาฟังพระธรรมให้เข้าใจแทนที่จะชวนกันไปพูดคำที่ไม่เข้าใจพร้อมๆกันถามคนที่สวดค่ะเข้าใจคำที่สวดหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจก็ชวนกันไปพูดคำที่ไม่เข้าใจใช่ไหมต้องเป็นคนที่ตรงอย่างยิ่งนะคะจึงจะได้สาระจากพระธรรมเพราะฉะนั้นก็ต้องทราบว่าสวดมนต์ในภาษาไทยนี่คืออะไรถ้าไม่รู้จักไม่เข้าใจแล้วพูดอะไรที่ไม่รู้จักข้ามปีแล้วก็ประโยชน์อยู่ที่ไหนคะทำอะไรที่ไร้ประโยชน์แล้วยังเป็นโทษด้วยเพราะเข้าใจผิดคิดว่านั่นคือหนทางที่จะเป็นชาวพุทธที่ดีโดยไม่รู้ว่าชาวพุทธที่ไม่เข้าใจธรรมะกับชาวพุทธที่เข้าใจพระธรรมพระเชนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นที่ได้มีโอกาสได้ฟังคำที่เข้าใจพระเชนทั้งปีนะคะที่เป็นอกุศลมาเยอะเลยไม่มีอะไรจะไปล้างอกุศลที่ได้สะสมมาเพราะเกิดแล้วดับแล้วสะสมแล้วแต่สามารถที่จะเห็นประโยชน์ของการที่เมื่อไรที่เข้าใจพระธรรมเมื่อนั้นก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะคือสะสมความเห็นถูกที่จะค่อยๆทำให้ความไม่รู้และความเห็นผิดเนี่ยลดน้อยลงเพราะฉะนั้นประเพณีที่ถูกต้องที่ควรจะกระทำสืบต่อกันมาก็คือว่าไม่ใช่พูดคำที่ไม่รู้จักนี่คือความตรงพระเจ้าก็คงรู้แล้วนะคะว่าประโยชน์ของการเกิดมาเนี่ยค่ะจะมีใครเป็นที่พึ่งแล้วจะพึ่งหรือเปล่าหรือว่าบอกว่าพึ่งแต่ไม่รู้ว่าพึ่งอย่างไรไม่ใช่พึ่งโดยการให้สวดมนต์แต่พึ่งเมื่อมีความเข้าใจคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ให้เข้าใจถูกต้องจะรักษาพระพุทธศาสนาใช่ไหมคะต้องเป็นผู้ตรงไม่ใช่ว่าพูดว่าจะรักษาพระพุทธศาสนาแต่ไม่รู้จักพระพุทธศาสนาและไม่ได้ทำสิ่งที่จะรักษาพระพุทธศาสนาได้เพียงคำที่ไม่รู้จักไม่ทำให้เข้าใจพระพุทธศาสนาจึงไม่ใช่การรักษาพระธรรมให้ดำรงอยู่
3: แต่ทีนี้ในคำสอนต่างๆที่เขียนออกมาเนี่ยอย่างข้อศีลก็เขียนว่าข้อห้ามเนี่ยนะคะเขียนออกมาอย่างนี้เนี่ยนะคะสำหรับให้คนอ่านแน่นอนก็คงเป็นส่วนใหญ่โอกาสที่คนจะมานั่งฟังอย่างเราเนี่ยมันก็มีไม่มากนะคะอาจารย
0: ์ค่ะ
3: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมนะคะความละเอียดเดี๋ยวนี้ทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นธรรมะแล้วก็มีคำตั้งมากมายที่จะกล่าวถึงธรรมะที่กำลังมีเช่นศีลเป็นต้นแต่เข้าใจอะไรถูกต้องหรือเปล่าเพราะเหตุว่าการไม่ฆ่าสัตว์มีเฉพาะคนไทยหรือเปล่าหรือว่าคนที่นับถือพระพุทธศาสนาเท่านั้นหรือเปล่าหรือใครก็ได้ไม่ไรก็ได้ที่ไหนก็ได้สภาพที่เว้นการฆ่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมะหรือเปล่าคือต้องเข้าใจให้ถูกต้องจริงๆนะคะว่าธรรมะไม่ใช่ใครสักคนค่ะไม่มีเชื้อชาติขณะนี้เห็นไม่ใช่จีนไทยญี่ปุ่นฝรั่งเศสลาวหรืออะไรเลยนะคะเห็นต้องเป็นเห็นไม่ใช่นกเห็นงูเห็นเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีรูปร่างบอกไม่ได้เลยใช่ไหมคะว่าอะไรเห็นเพราะลืมว่าเห็นเป็นเห็นส่วนรูปก็เป็นรูปทำให้สามารถที่จะรู้ว่าคนนี้คนนั้นหรือว่าขณะนั้นอยู่ที่ไหนมนุษย์เห็นหรือเทวดาเห็นเป็นต้นเพราะฉะนั้นธรรมะต้องตรงทุกคำจะขาดไม่ได้เลยถ้ามีใครบอกว่าศีลคือห้ามไม่ให้ฆ่ามีแหละคะคำแปลอย่างนั้นคุณคำปันคะช่วยกรุณาแปลว่ามีคำว่าห้ามหรือเปล่า
1: ครับในส่วนที่เป็นสิกขาบท5นี่นะครับก็จะมีคำว่าเวรมณีหมายถึงว่าเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นไม่มีการห้ามหรือว่าไม่มีการบังคับแต่ว่าเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงในขณะนั้นนะครับที่มีความตั้งใจที่จะงดเว้นจากสิ่งที่ไม่ดีที่เป็นโทษอย่างเช่นการฆ่าสัตว์เป็นต้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับผู้ที่เห็นโทษก็มีความตั้งใจที่จะไม่กระทำอย่างนั้นก็แสดงถึงว่าเป็นการถือเอาเป็นข้อประพฤติปฏิบัติด้วยดีที่จะไม่ล่วงการกระทำที่ไม่ดีอย่างนั้นครับ
0: ห้ามใครไม่ให้ฆ่าได้ไหมคะถ้าห้ามก็ต้องไม่มีคุกใช่ไหมคะไม่มีใครฆ่าห้ามแล้วก็ต้องตามที่ถูกห้ามก็ไม่มีการฆ่าไม่มีการเบียดเบียนกันแต่เพราะห้ามไม่ได้ต่างหากแต่ว่าพระผู้มีพระภาคก็ตรัสรู้ว่าทุกอย่างไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครถ้ามีความเข้าใจถูกต้องความเข้าใจถูกต้องเห็นถูกว่าอะไรดีอะไรชั่วเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจถูกแล้วนะคะจะทำสิ่งที่ชั่วหรืออย่างที่กล่าวว่าทุจริตทั้งหลายเนี่ยไม่มีทางหมดไปได้เลยโดยวิธีอื่นนอกจากเข้าใจความจริงของธรรมะว่าเหตุไม่ดีก็ต้องนำมาซึ่งผลไม่ดีและผลไม่ดีไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวค่ะทุกคนต้องตายไม่ใช่หมดไปเลยนะคะแต่ก่อนตายเนี่ยโกงทรัพย์สมบัติมาเยอะแยะคิดว่าเป็นของเราแล้วจิ้งจกตุ๊กแกเนี่ยมันมีทรัพย์สมบัติไหมคะพอจากโลกนี้ไปไม่มีอะไรเลยแม้แต่ร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าที่เข้าใจว่าเป็นเราไม่มีอะไรที่จะเป็นของเราเลยค่ะธรรมะเป็นธรรมะจิตเป็นจิตเจตสิกเป็นเจตสิกรูปเป็นรูปเราอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่าสัตว์โลกไม่สามารถที่จะเข้าใจความจริงนี้ได้พระโพธิสัตว์ก็บำเพ็ญเพียรที่จะรู้ความจริงที่สามารถที่จะให้คนอื่นได้เข้าใจด้วยโดยการทรงแสดงธรรมเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการศึกษาธรรมะซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้แต่รู้ไม่ได้แน่นอนถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมก็เริ่มเห็นว่าทุกคำเป็นเรื่องของปัญญาเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะมีธาตุรู้ใช่ไหมคะจิตเจตสิกรูปไม่รู้อะไรเลยแล้วศีลเป็นอะไรก่อนอื่นนะคะทุกคำเป็นอะไรถ้ายังไม่รู้ก็คือว่าไม่รู้อยู่นั่นแหละเข้าใจผิดอยู่นั่นแหละไม่มีทางจะเข้าใจถูกได้เลยแต่สิ่งที่มีจริงสามารถที่จะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นพอพูดถึงศีลเนี่ยเป็นอะไรในเมื่อความจริงที่เกิดขึ้นจะพ้นจากจิตหรือเจตสิกหรือรูปไม่ได้เลยแม้จะหลากหลายสักเท่าไหร่เป็นจิตหรือว่าเป็นเจตสิกหรือว่าเป็นรูป จะเป็นคนเป็นสัตว์บุคคลไม่ได้เลยในความเป็นจริงซึ่งเป็นปรมัตถธรรมะเปลี่ยนไม่ได้เป็นอภิธรรมะที่ลึกซึ้งเพราะฉะนั้นได้ยินคำว่าศีลเนี่ยเป็นอะไรคืออะไรเห็นไหมคะเมื่อเช้านี้เราพูดถึงจิตเจตสิกรูปทุกขณะต้องเป็นหนึ่งคือเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกหรือเป็นรูปเพราะฉะนั้นศีลเป็นอะไรไม่อย่างนั้นเราก็พูดไปไม่เข้าใจไปห้ามไปคิดไปทำไปไม่ได้ฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะเข้าใจให้ถูกต้องว่าความจริงคืออะไรคิดเองไม่ได้เลยค่ะต้องศึกษานะคะเพราะฉะนั้นได้ฟังแล้วเข้าใจแล้วว่าไม่มีเราแต่มีจิตเจตสิกรูป
3: มีหลายคนที่จะถามว่าแล้วไอ้ที่เราพูดคุยกันอยู่เนี่ยเราศึกษาถูกต้องไหม
0: ค่ะ
3: ละเอียดไหม
0: เดี๋ยวก่อนนะคะ
3: อะไรคือความถูกต้อง
0: เราศึกษาอะไรกันล่ะคะเนี่ยมานั่งอยู่ตรงนี้พูดกันเรื่องอะไรและศึกษาเรื่องอะไรที่จะว่าถูกหรือผิดเนี่ย
3: ค่ะในการตีความคำอะไรทำนองนั้น
0: เพราะฉะนั้นไม่ใช่คำนะคะมีความจริงหรือเปล่าไม่ใช่เราพูดเรื่องคำนี้หมายความว่าอย่างนั้นประกอบด้วยคำนั้นอยู่ข้างหน้าข้างหลังเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่เลยค่ะแต่ทุกคำส่องถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้อย่างนี้ผิดหรือถูกไม่ใช่คำที่ไร้ความหมายแต่เป็นคำที่บ่งถึงลักษณะที่มีจริงให้เข้าใจให้ถูกต้องแต่ละคำเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนเข้าใจคำว่าธรรมะมีจริงๆกำลังมีด้วยแต่ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมจะรู้ไหมไม่รู้เพราะฉะนั้นทุกคำที่ไม่รู้ศึกษาแล้วรู้ถ้าไม่ศึกษาไม่รู้เพราะฉะนั้นเพียงได้ยินคำว่าศีลนะคะศีลคืออะไรก่อนฟังพระธรรมรู้ไหมแต่พูดแล้วใช่ไหมคะ5ข้อ8ข้อ10ข้อ227ข้อแต่คืออะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้เพื่อให้คนจำเพื่อให้คนทำเพื่อให้คิดว่าเป็นเราสามารถที่จะทำได้เว้นได้ทุกประการแต่ทรงแสดงความจริงให้เข้าใจถูกว่าความจริงไม่มีเราแต่เป็นธรรมะทั้งหมดเลยค่ะหลากหลายมากจิตเป็นจิตเจตสิกเป็นเจตสิกรูปเป็นรูปพ้นจากจิตเจตสิกรูปไม่ได้นะคะไม่ว่าอะไรทั้งนั้นที่พูดต้องเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกหรือเป็นรูปเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินคำว่าศีลอย่าคิดว่าเข้าใจหรืออย่าคิดว่าเราคิดว่าอย่างนี้เราถือว่าอย่างนั้นนั่นคือคิดและถือแต่ความจริงเป็นยังไงรู้ได้ยังไงพิสูจน์ได้ยังไงแต่ทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นวาจาสัจจะสามารถเข้าใจได้นะคะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นต้องละเอียดได้ยินคำไหนคืออะไรแล้วจะเข้าใจถูกต้องขึ้นแต่ถ้าไม่รู้ว่าคืออะไรไม่มีทางที่จะเข้าใจและไม่มีทางที่จะถูกต้องเพราะฉะนั้นศีลคืออะไรคะคือไม่ลืมคำที่ได้ฟังแล้วนะคะธรรมะแน่นอนใช่ไหมคะศีลเป็นธรรมะแน่นอนแต่ธรรมะมีสามจิตเจตสิกเป็นสภาพรู้ธาตุรู้รูปไม่รู้อะไรเลยรูปไปฆ่าใครได้ไหมรูปพูดไม่จริงได้ไหมรูปทำอะไรนะคะที่ไม่ดีไม่ดีได้ไหม
3: ไม่ได
0: ้และทำอะไรที่ดีๆได้ไหมคะไม่รู้เลยไม่รู้ต้องไม่รู้ไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นที่เคลื่อนไหวไปเนี่ยนะคะถ้าไม่มีจิตรูปไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้เลยสักนิดเดียวก็ไม่ได้แค่ขยับก็ไม่ได้แต่ว่าเมื่อมีจิตแล้วนะคะรูปเป็นไปตามจิตไม่ใช่จิตสั่งนะคะใช้คำก็ผิดละคำทั้งหมดที่ผิดเพราะไม่รู้แต่พอเข้าใจขึ้นนะคะจะเว้นคำพูดนั้นๆเพราะเข้าใจจะไม่พูดเลยว่าจิตสั่งเพราะจิตเกิดขึ้นรู้แล้วดับถ้าสั่งต้องมีผู้ที่ถูกสั่งรู้คำสั่งใช่ไหมคะเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งซึ่งธรรมะต้องละเอียดมากและใครห้ามใครให้เป็นผู้ละเอียดและตรงหรือเปล่าห้ามได้ไหมคะแต่ใครก็ตามที่จะเป็นผู้ไม่ละเอียดแล้วก็ไม่ตรงก็เป็นอย่างนั้นเพราะเป็นธรรมะใครก็จะไปเตือนไปบอกว่าอย่างนั้นไม่ได้ต้องเข้าใจให้ถูกต้องธรรมะเป็นเรื่องละเอียดไม่ใช่เรื่องผิวเผินไม่ใช่เอามานั่งพูดนั่งท่อง แต่ไม่เข้าใจอะไรเลยชวนกันไม่รู้น่ะเป็นมงคลหรือเปล่าคะมงคลคือสิ่งที่นำความเจริญนะคะมาสู่ชีวิตที่เกิดมาได้ค่ะแต่ละข้อเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีจริงเริ่มตั้งแต่คำแรกมนคลแรกไม่คบคนผ่านต่อไปจนถึงที่สุดคือรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นที่สุดของมงคลเพราะฉะนั้นคบคนผ่านไม่มีทางที่จะเข้าใจธรรมะไม่มีทางที่จะดับกิเลสได้ธรรมะเป็นเรื่องจริงนะคะเพราะว่าคนผ่านไม่เข้าใจธรรมะคนผ่านพูดอะไรก็พูดไปแล้วเราต้องเชื่อหรือเรามีเขาเป็นที่พึ่งหรือว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่บอกให้รู้ว่าศีลคืออะไรแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ก็บอกว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแต่พอถึงศีลเป็นเราและต้องเว้นนี้ห้ามนั่นอย่างนั้นตรงไหมสอดคล้องกันหรือเปล่าความจริงเปลี่ยนไม่ได้ค่ะความจริงต้องเป็นความจริงทุกกาลสมัยอดีตนานแสนนานมาแล้วแข็งก็เป็นแข็งเสียงก็เป็นเสียงเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้นต่อไปก็เป็นอย่างนั้นใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าศึกษาธรรมะซึ่งเป็นมงคลแน่นอนนะคะเพราะเหตุว่าเป็นความเข้าใจถูกซึ่งถ้าไม่มีการฟังไม่มีทางที่จะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเข้าใจธรรมะต่างหากล่ะที่เป็นมงคลไม่ใช่การพูดคำที่ไม่รู้จักเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะพูดคำว่าศีลเนี่ยจะเป็นมงคลเมื่อไหร่เห็นไหมคะทุกอย่างต้องสอดคล้องกันค่ะเมื่อเข้าใจถูกว่าศีลคืออะไรแต่ละคำข้ามไม่ได้เลยนะคะจะข้ามไปถึง5ข้อ8ข้อ10ข้อ227ข้อโดยความตั้งใจโดยอะไรต่างๆทั้งหมดโดยไม่รู้ว่าศีลคืออะไรก็คือความไม่เข้าใจอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะมีสองอย่างอย่างหนึ่งเกิดไม่รู้อะไรอีกอย่างหนึ่งเป็นสภาพรู้สภาพรู้ที่เกิดขึ้นก็มีสองอย่างคือจิตเป็นใหญ่เป็นประธานกำลังรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏทางตาเห็นทางหูได้ยินเป็นต้นแต่สภาพอื่นทั้งหมดเป็นเจตสิกนอกจากนี้เพราะว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งเมื่อรู้แจ้งแล้วนะคะชอบเกิดขึ้นติดข้องเกิดขึ้นไม่ใช่จิตค่ะเจตสิกแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งหลากหลายมากเพราะฉะนั้นศีลคืออะไรทุกคำเนี่ยค่ะนำมาซึ่งความเห็นถูกความเข้าใจถูกซึ่งเมื่อเห็นถูกเข้าใจถูกแล้วนะคะไม่หายไปไหนแล้วก็ไม่เปลี่ยนด้วยแล้วก็มั่นคงด้วยแล้วก็สามารถที่จะนำไปสู่การหมดจดดับกิเลสได้เพราะเว้นการคบคนผ่านคือคนที่ไม่รู้แล้วก็กล่าวถึงสิ่งต่างๆนะคะโดยความไม่รู้และยังเข้าใจผิดด้วยถ้าไม่ตรงตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นยังไม่ข้ามไปไหนเลยนะคะไม่พาไปไหนอะค่ะพาไปก็ไม่รู้แต่ให้เข้าใจถูกค่ะสิ่งที่มิตรที่ดีกัลยาณมิตรจะให้คนอื่นก็คือสิ่งที่จริงไม่ให้สิ่งที่ไม่จริงนั่นคือไม่ใช่มิตรแต่ถ้าเป็นมิตรจริงๆนะคะหวังดีเพราะว่าถ้าใครเข้าใจพระธรรมผิดมีแต่โทษนำไปต่อไปโทษทั้งนั้นเลยแต่ถ้ามีความเข้าใจถูกนำไปสู่ความเข้าใจที่ถูกต้องยิ่งขึ้นและก็ตรงตามที่ได้ฟังด้วยไม่ผิดกันเลยค่ะตรงทุกคำด้วยแต่กว่าจะถึงวันนั้นนะคะก็คือว่าไม่ใช่เราอยากแต่ว่ามีความเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นตรงกันข้ามกันเลยนะคะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อละความไม่รู้ละความติดข้องแต่คำสอนที่ไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อตัวตนที่จะได้มาให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้แต่ไม่เข้าใจอะไรเลยแม้แต่ห้ามฆ่าสัตว์ก็พูดไปนะคะห้ามฆ่าสัตว์ห้ามได้หรือห้ามไม่ได้คนพูดก็ฆ่าหรือคนพูดก็ทำทุจริตต่างๆเพราะอะไรคะยังมีความไม่รู้และยังมีกิเลสเพราะฉะนั้นถ้าได้เข้าใจถูกต้องจะนำมาสู่ความเข้าใจที่ถูกต้องขึ้น แต่ต้องเริ่มจากความเป็นผู้ละเอียดถ้าจะพูดคำไหนเข้าใจคำนั้นคือก่อนนี้พูดโดยความไม่เข้าใจได้แน่นอนใช่ไหมคะจะเข้าใจได้ยังไงไม่ได้ฟังพระธรรมฟังแต่คำอื่นมาทั้งนั้นแต่พอฟังพระธรรมเข้าใจแล้วเนี่ยค่ะก็จะไม่พูดผิดเพราะไม่ได้เข้าใจผิดเพราะเป็นผู้ละเอียดที่จะต้องเข้าใจจริงๆทุกคำแม้แต่คำว่าศีลเนี่ยถ้าไม่บอกให้เข้าใจมีประโยชน์ไหมพูดอะไรกันน่ะพูดตั้งเยอะแล้วมันคืออะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่างกับคำสอนอื่นทั้งหมดเพราะทรงตรัสรู้ความจริงด้วยเหตุนี้นะคะผู้ที่ฟังคำสอนเนี่ยต้องเข้าใจค่ะทุกคำเช่นศีลคืออะไรฟังแล้วพิจารณาขอเวลาหน่อยไม่ใช่ว่าจะตอบไม่ได้นะคะเพราะมีคำตอบค่ะเป็นอะไรคะรูปธรรมหรือนามธรรมเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกแค่นี้ค่ะมีเท่านี้ให้เลือกจะไปตอบอย่างอื่นเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะรู้ว่าความจริงมีเพียงเท่านี้แล้วจะไปตอบอย่างอื่นได้ยังไงเพราะฉะนั้นนะคะศีลคืออะไรศีลเป็นธรรมะแน่นอนมีจริงแน่นอนการฆ่ามีจริงไหมการไม่ฆ่ามีจริงไหมสองอย่างต่างกันแล้วใช่ไหมคะรูปธรรมทำอะไรไม่ได้เลยไม่รู้อะไรแล้วจะไปโกรธใครจะไปฆ่าใครได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นจิตและเจตสิกแต่จิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งเพราะฉะนั้นอื่นทั้งหมดนอกจากนี้เป็นเจตสิกแต่เกิดร่วมกันเสมอนะคะไม่ได้แยกจากกันเลยเพราะฉะนั้นศีลคืออะไรเป็นจิตกับเป็นเจตสิกแล้วทำไมเป็นศีลล่ะเห็นไหมคะไม่จบง่ายๆโดยคิดว่าพอแล้วเข้าใจแล้วไม่มีเลยค่ะจนกว่ารอบรู้คือเข้าใจจริงๆในคำนั้นทำไมเป็นจิตเป็นเจตสิกเพราะว่ามีจิตเจตสิกหลากหลายมากตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นศีลก็คือปกติความเป็นไปของจิตและเจตสิกที่เกิดขึ้นห้ามไม่ให้เป็นไปได้ไหมเจตสิกต่างๆเนี่ยไม่ให้เกิดติดข้องไม่ให้เกิดความโกรธได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นสภาพของจิตซึ่งมีเจตสิกใดเกิดร่วมด้วยก็เป็นศีลประเภทนั้นเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกนะคะมีคำว่าอกุศลศีลกุศลศีลอัพยากตศีลเมื่อเช้านี้เราพูดถึงกุศลธรรมอกุศลธรรมอัพยากตธรรมรวมหมดเลยต้องแยกนะคะนั่นคือธรรมะนี่คือศีลมีความต่างกันหรือเปล่าถ้าเป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมอัพยากตธรรมไม่พ้นจากจิตเจตสิกรูปใช่ไหมคะธรรมะเพราะฉะนั้นอกุศลธรรมคืออะไรอกุศลเจตสิกซึ่งเกิดพร้อมกับอกุศลจิตทั้งหมดขณะนั้นแยกกันไม่ได้เลยให้มีแต่เจตสิกไม่ให้มีจิตได้ไหมไม่ได้เมื่อจิตนั้นมีเจตสิกประเภทนั้นเกิดแล้วจะให้เป็นอย่างนั้นได้ไหมให้เป็นจิตดีแต่เจตสิกไม่ดีเกิดพร้อมกันได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นอกุศลธรรมก็คือจิตเจตสิกที่ไม่ดีรูปเป็นอกุศลได้ไหมคะเนี่ยค่ะคือปัญญาไม่ใช่สวดมนต์นะคะแต่ว่าเมื่อมีความเข้าใจแล้วเนี่ยก็จะสามารถทบทวนความเข้าใจจะตามลำดับหรือไม่ตามลำดับเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างหรือว่าจะเปล่งออกมาเป็นคำหรือไม่เป็นคำก็ได้ใช่ไหมคะก็แล้วแต่ไม่ลืมว่าคิดขณะใดก็คือสภาพที่จำเสียงตามความคิดว่าคิดถึงอะไรเพราะฉะนั้นพอที่จะรู้ได้แล้วใช่ไหมคะว่าศีลคือปกติของจิตและเจตสิกที่จะต้องประพฤติเป็นไปเกิดแล้วไม่เห็นไม่ชอบไม่อะไรไม่ได้ใครจะไปยับยั้งได้เป็นสิ่งที่มีจริงๆเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยพระฉันทรงแสดงพระธรรมให้เข้าใจถูกว่าไม่ใช่เราและไม่มีเรามีแต่ธรรมะซึ่งถ้าเป็นกุศลธรรมก็ได้กับจิตและเจตสิกที่มีกุศลและเจตสิกเกิดร่วมด้วยถ้าเป็นอกุศลธรรมก็ได้กับจิตและเจตสิกซึ่งมีอกุศลและเจตสิกเกิดร่วมด้วย และสภาพธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลทั้งหมดเป็นอัพยากตธรรมนี่จะต้องแยกละพอถึงกุศลละศีลอกุศลละศีลอัพยากตะศีลเห็นไหมคะนี่คือความละเอียดของธรรมะถ้าไม่เข้าใจจริงๆก็ปะปนกันผิดผิดถูกถูกมาแล้วเพราะฉะนั้นก็จะมีคำซึ่งไม่ถูกหรือว่าถูกคำเดียวผิดเยอะแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือว่าไม่เข้าใจธรรมะแต่ถ้าเข้าใจธรรมะต้องไม่มีผิดทุกคำต้องถูกแต่คำใดๆก็ตามหนังสือใดๆก็ตามคำพูดใดๆก็ตามซึ่งไม่สอดคล้องกันคัดค้านกันอยู่ในตัวผู้ไม่มีปัญญาก็คิดว่าถูกแต่ว่าถ้ามีปัญญาก็พิจารณาละไม่ตรงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะเคารพอย่างยิ่งว่าทำไมทรงแสดงธรรมะหลากหลายแม้แต่กุศลธรรมอกุศลธรรมอัพยากตะธรรมก็ต้องเข้าใจว่าธรรมะที่เป็นฝ่ายกุศลนะคะเป็นกุศลธรรมธรรมะที่ไม่ดีไม่งามเป็นฝ่ายอกุศลก็เป็นอกุศลธรรมแล้วอัพยากตะธรรมคืออะไรอัพยากตะไม่พยากรณ์ว่าเป็นกุศลและอกุศลพยากรณ์ไม่ใช่ว่าเดาหรือทายนะคะแต่เป็นปัญญาที่รู้ชัดที่จะบอกว่านั่นไม่ใช่กุศลและอกุศลเพราะฉะนั้นอะไรล่ะคะที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลเห็นไหมคะฟังแล้วไม่ใช่หยุดแค่นั้นแต่ฟังแล้วสามารถที่จะเข้าใจต่อไปอีกต่อไปอีกจนหมดความสงสัยหมดความไม่รู้ขณะนี้ค่ะสภาพธรรมะเกิดดับความไม่รู้ปิดบังหมดเลยไม่มีสักคำที่จะไปเปิดของที่ปิดใช่ไหมคะเพราะอะไรปิดอวิชชาความไม่รู้และความติดข้องทำหน้าที่เลยค่ะปิดสนิททั้งที่เกิดดับชอบพอชอบแล้วจะไปเห็นการเกิดดับไปได้ยังไงเพราะเหตุว่าไม่มีเหลือที่จะให้ชอบใช่ไหมคะพระท่านชอบอยู่เพราะคิดว่ายังอยู่ยังมีอยู่ก็คือว่าไม่ได้เข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงโดยละเอียดยิ่งเพื่ออุปการะให้สัตว์โลกมีความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงซึ่งยากที่จะเข้าใจนะคะเพราะลึกซึ้งละเอียดแต่เข้าใจได้มั่นคงมีผู้ที่รู้แจ้งแล้วค่ะด้วยความอดทนด้วยความเห็นถูกต้องในบารมีทั้งสิบว่าถ้าไม่มีคุณความดีนั้นๆที่จะสละความไม่ดีออกไปที่อยู่ในจิตเนี่ยแล้วอกุศลและความติดข้องที่หนาแน่นเนี่ยจะเบาบางลงได้อย่างไรเครื่องปิดกั้นมีอยู่ทุกขณะแต่ว่าถ้ามีความเข้าใจก็ค่อยๆจางลงจนกว่าจะหงายของที่คว่ำเข้าใจคำนี้ลึกซึ้งว่านะคะขณะนี้อะไรคว่ำอะไรไว้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเป็นเรื่องราวเป็นคนเป็นอะไรทั้งหมดไม่ทำให้เข้าใจว่ามีจิตและเจตสิกเท่านั้นที่กำลังรู้สิ่งนั้นสิ่งนั้นจึงปรากฏได้เพราะฉะนั้นคว่ำไว้สนิทไหมไม่รู้เลยว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีใครค่ะมีจิตเจตสิกซึ่งกำลังเห็นกำลังคิดถึงรูปร่างสันฐานต่างๆกำลังชอบไม่ชอบในสิ่งที่กำลังปรากฏกำลังคิดล่วงหน้าด้วยว่าจะทำอะไรทั้งวันไม่มีสักขณะเดียวที่ไม่ใช่จิตเจตสิกเมื่อไรขณะไหนไม่มีจิตเจตสิกคือสภาพใดๆก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ทุกคำนะคะพระมหากรุณาคุณนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะเมื่อนอบน้อมในพระคุณที่สามารถที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจแต่ละคำแม้แต่กุศลธรรมอกุศลธรรมอัพยากตะธรรมให้ผู้ฟังเข้าใจนะคะพระเจ้าเข้าใจหรือยังถ้ายังไม่เข้าใจอย่าเพิ่งไปไหนไปปฏิบัติอะไรไปทำอะไรที่ไหนคะไม่มีทางที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ได้เพราะฉะนั้นไม่ข้ามแต่ละคำนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงศีลตอนนี้กลับมาพูดถึงธรรมะคือกุศลธรรมรู้แล้วนะคะอะไ อกุศลธรรมรู้แล้วใช่ไหมคะแล้วอัพยากตะธรรมล่ะคืออะไรไม่ใช่ถือนะคะถือคือความเห็นของตัวเองแต่ความจริงไม่ต้องถือค่ะใครจะรู้หรือไม่รู้ความจริงก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้น่าสนใจนะคะสวดศพได้ยินทุกทีไม่รู้สักทีกับเริ่มเข้าใจนิดๆหน่อยๆคือเข้าใจว่ากุศลธรรมมีคืออะไรอกุศลธรรมมีคืออะไรแล้วยังมีอัพยากตะธรรมแค่สามคำแต่พระธรรมที่ทรงแสดงไว้เกินสามคำพระเช่นก็มีอีกมากที่จะทำให้ปัญญาเจริญขึ้นค่ะจากที่ไม่รู้เลยว่าเป็นอย่างนี้ไม่เคยรู้มาก่อนแต่สามารถที่จะเข้าใจจนกระทั่งเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นมั่นคงเป็นสัจญาณก่อนที่จะถึงกิจญาณซึ่งเป็นปฏิปฏิก่อนที่จะถึงปฏิเวทะซึ่งเป็นกัตญาณเพราะฉะนั้นทรงแสดงธรรมะประกอบไว้ไม่ให้หลงผิดปริยัติคือความรอบรู้ในพระพุทธพจน์รอบรู้ไม่ใช่เพียงแค่คำเดียวธรรมะทั้งหมดในทั้งวันเนี่ยไม่สงสัยว่าไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอนเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกหรือเป็นรูปแค่นี้ค่ะที่ปัญญาจะไตรตรองแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจขึ้นแต่ถ้ายังไม่เข้าใจนะคะทิ้งไปเลยดีไหมหรือว่าเข้าใจได้แน่ถ้าได้ฟังต่อไปอยู่ที่ว่าจะให้ปัญญาเจริญขึ้นหรือว่าไม่สนใจอยู่ไปในโลกวันๆนี้ก็สนุกดีนะคะเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขก็ทนได้อยู่ไปด้วยความไม่รู้ถ้าจะเป็นอย่างนั้นนะคะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าแล้วเราจะทำอะไรเขาได้แม้พระองค์นะคะก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจของคนที่ไม่ฟังธรรมะไม่เห็นประโยชน์ของธรรมะให้มาได้ยินได้ฟังสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตตอนนี้ค่ะใครจะตอบอัพยากตะธรรม
4: อัพยากตะธรรมคือสภาพที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลครับ
0: ถูกต้องแน่นอนนะคะแล้วอะไรล่ะที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลจิตที่เป็นเหตุที่ดีเป็นกุศลธรรมกุศลธรรมาจิตที่มีเจตสิกที่ไม่ดีเกิดร่วมด้วยเป็นเหตุที่ไม่ดีนะคะเป็นอกุศลธรรมาทั้งหมดเลยเมื่อเหตุมีผลต้องมีเพราะฉะนั้นจิตที่เกิดเพราะจิตที่เป็นเหตุทำให้เกิดขึ้นเป็นผลของจิตที่เป็นเหตุคือภาษาบาลีใช้คำว่าวิปากะภาษาไทยว่าวิบากวิปากะจิตเกิดได้ยังไงถ้าไม่มีเหตุเพราะฉะนั้นวิปากะจิตนี่เป็นจิตที่เป็นผลของเหตุคือกุศลละเหตุหรืออกุศลละเหตุที่ได้กระทำไว้ทำให้วิบากจิตเกิดขึ้นผลของกุศลและอกุศลที่กระทำไว้ต้องมีถึงนานแสนนานที่ได้ทำไว้ถึงเวลาที่จะให้ผลให้ผลได้เพราะฉะนั้นธรรมะที่เราเรียกว่ากรรมเป็นเจตสิกหนึ่งที่ใช้คำว่าเจตนาภาษาไทยชอบพูดว่าเจตนาแต่ภาษาบาลีต้องออกเสียงว่าเจตนาสภาพที่จงใจตั้งใจไม่แค่นั้นนะขวนขวายกระทำให้สำเร็จลงไปนี่คือเจตนาที่กระทำกรรมนั้นสำเร็จอย่างการมาฟังธรรมะเนี่ยนะคะทราบว่าหลายท่านมาไกลค่ะมีความตั้งใจมีเจตนาที่เป็นกุศลแล้วสำเร็จด้วยคือมาจริงๆฟังจริงๆไม่ใช่ข้างทางก็เปลี่ยนใจหรืออะไรนะคะนี่ก็แสดงเห็นว่าเหตุมีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นผลต้องมีต้องมีจิตที่เกิดขึ้นเพราะผลของกรรมนี้เพราะถ้าจิตเจตสิกไม่เกิดจะเป็นผลได้ยังไงไม่มีการรู้อะไรเลยทั้งสิ้นเหตุก็หมดไปละกุศลอกุศลก็ดับไปละไม่เห็นมีอะไรที่จะต้องเป็นผลแต่ผลมีนะคะคือต้องเป็นจิตและเจตสิกอีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็นผลของกรรมแต่ไม่ใช่จิตเจตสิกซึ่งเป็นกรรมเพราะฉะนั้นอภิญญากตะรวมทุกอย่างที่ไม่ใช่จิตและเจตสิกที่เป็นกุศลและอกุศลรูปไม่ใช่กุศลและอกุศล รูปเป็นอัพยากตะความหมายก็คือว่าไม่ใช่กุศลและอกุศลนั่นเองค่ะถ้าเป็นภาษาไทยก็เข้าใจง่ายในภาษาของตนของตนนะคะถ้าไปจำไปท่องกุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาก็ไม่รู้ว่าอะไรแต่พอไม่พูดคำนี้นะคะพูดในภาษาของตนของตนอัพยากตะก็คือสิ่งที่มีจริงแต่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลเพราะฉะนั้นรูปมีจริงไม่ใช่กุศลและอกุศลรูปเป็นอัพยากตะถูกต้องไหมคะ
4: ถูกครับ
0: ค่ะเพราะไม่รู้อะไรจะไปรับผลของกรรมโดยการที่เกิดขึ้นรู้ไม่ได้แต่เป็นผลของกรรมได้แต่ไม่ใช่วิบากความละเอียดคือวิปากะที่เป็นผลของกรรมหมายเฉพาะจิตและเจตสิกซึ่งเป็นสภาพรู้เกิดมารู้เนี่ยค่ะขณะไหนเป็นผลของกรรมลำบากลำบนแค่ไหนเนี่ยไม่มีใครทำให้เลยนะคะแต่ขณะนั้นต้องมีเหตุที่ได้กระทำไว้เพราะฉะนั้นจิตและเจตสิกเท่านั้นที่เป็นวิปากะแต่รูปเป็นผลของกรรมแต่ไม่ได้รู้เห็นอะไรเลยกับเขาทั้งนั้นน่ะก็ไม่ใช่การเป็นผลของกรรมโดยการเกิดขึ้นรู้เพราะฉะนั้นเมื่อมีกุศลจิตกุศลกรรมก็มีกุศลวิบากตรงตัวคือเป็นผลของกุศลกรรมเท่านั้นอกุศลกรรมไม่สามารถที่จะทำให้กุศลวิบากเกิดได้ต้องกุศลธรรมจึงจะทำให้จิตเจตสิกซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นขณะแรกที่เกิดในชาตินี้นั่นคือผลของกรรมเลือกไม่ได้แต่เป็นจิตและเจตสิกซึ่งไม่ใช่เหตุเหตุได้กระทำแล้วเยอะแยะไม่รู้ว่าเหตุไหนต้องเป็นเหตุหนึ่งละที่ทำให้เกิดเป็นคนนี้ในชาตินี้ซึ่งเป็นผลของกุศลกรรมเกิดแล้วไม่เห็นอะไรเลยไม่ได้ยินอะไรเลยไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นไปได้นะคะแต่ผลของกรรมคือทันทีที่จิตขณะแรกเกิดใช้คำว่าปฏิสนธิจิตสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนปฏิแปลว่าเฉพาะสนธิแปลว่าต่อเพราะฉะนั้นจิตนี้ไม่เกิดที่อื่นเลยค่ะเกิดต่อจากจุติจิตคือจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนที่เราใช้คำว่าตายสิ้นสุดกรรมที่จะให้เป็นบุคคลนั้นก็มีกรรมอื่นอีกที่จะทำให้เป็นคนนี้เพราะฉะนั้นจิตที่เกิดนั่นแหละเป็นผลของกรรมเป็นวิปากะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เพิ่มความเข้าใจขึ้นมาอีกนะคะกุศลกรรมแล้วก็กุศลวิบากแยกกันละเหตุกับผลเพราะฉันศึกษาธรรมะก็รู้นะคะเข้าใจทุกขณะจิตที่เกิดขึ้นว่าไม่ใช่เราเพราะทรงแสดงไว้ละเอียดอย่างยิ่งขณะเกิดขณะนั้นนะคะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเท่าไหร่เพราะอะไรโดยฐานะใดรู้อารมณ์อะไรเพียงหนึ่งขณะจิตดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยทำจิตนี้อีกในชาตินั้นไม่ได้ค่ะแค่ต่อจากจุติจิตของชาติก่อนแล้วก็ดับเป็นอนัตตาไหมคะ
4: เป็นครับ
0: ใครเปลี่ยนแปลงให้เป็นอย่างอื่นได้ไหม
4: เปลี่ยนไม่ได้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นอกุศลธรรมากุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาเริ่มเข้าใจละรูปไม่ใช่กุศลอกุศลวิบากจิตและเจตสิกไม่ใช่กุศลและอกุศลเป็นอัพยากตะเท่านี้เองนะคะแต่ก็มีอีกหนึ่งคือนิพพาน
4: ก็ฟังแต่ชื่อ
0: ถูกต้องค
4: ่
0: ะ
4: ไม่สามารถที่จะเข้าใจได
0: ้แต่อย่างน้อยที่สุดมีความเข้าใจถูกว่านิพพานไม่ใช่จิตนิพพานไม่ใช่เจตสิกนิพพานไม่ใช่รูปเพราะไม่เกิดเพราะไม่มีปัจจัยที่จะเกิดเพราะปัญญาสามารถที่จะค่อยๆ คลายความติดข้องจึงสามารถที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะที่ไม่มีการเกิดเป็นอัพยากตะครบไหมคะปรมัตถธรรม4จิตเจตสิกรูปนิพพานแต่พอถึงกุศลศีลอกุศลศีลอัพยากตะศีลอีกนัยยะหนึ่งไม่พ้นจากจิตเจตสิกและรูปแล้วถ้าศึกษาเข้าใจแล้วอย่างเนี้ยกำลังไตรตรองนะคะขณะนั้นก็เป็นปัญญาด้วยซึ่งเกิดขึ้นเพราะการฟังถ้าฟังแล้วไม่ไตรตรองเลยลืมเลยก็ได้น้อยมากแต่ความคิดของเราเนี่ยเราห้ามไม่ได้ว่าเราจะคิดอะไรใช่ไหมคะ แต่คิดในสิ่งที่คุ้นเคยเห็นคนที่เรารู้จักใหม่ๆได้ไปคิดเรื่องอะไรของเขาใช่ไหมคะคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเพราะไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นคนที่เราคุ้นเคยเนี่ยเขาอยู่ไหนเราก็รู้เขามีพี่น้องกี่คนเราก็รู้เขาทำอะไรเราก็รู้ก็คิดถึงแต่สิ่งที่ประสบพบเห็นจนกระทั่งคุ้นเคยด้วยเหตุนี้นะคะมีคำว่าอุปนิสยะโคจระเราได้ยินคำว่าอุปนิสัยนิสยะเนี่ยคือที่อาศัยอุปมีกำลังที่อาศัยที่มีกำลังที่จิตรู้บ่อยๆก็คิดถึงบ่อยๆเป็นอุปนิสยะโคจระแต่ว่าเราคุ้นเคยกับเรื่องอื่นเยอะเลยคุ้นเคยกับธรรมะหรือยังที่จะคิดถึงบ่อยๆลดความคิดถึงเรื่องอื่นน้อยลงเพราะเหตุว่ามีกำลังพอที่จะคิดถึงสิ่งที่เราได้ฟังที่เป็นธรรมะเมื่อไหร่เป็นอุปนิสยะโคจระเพราะว่าโคจระเป็นอีกคำหนึ่งของอารมณะหรืออารมณ์หรือสิ่งที่จิตรู้นี่คือการฟังพระธรรมนะคะถ้าเข้าใจแล้วก็ไม่เหนื่อยใช่ไหมคะแต่ให้ไปทำอย่างอื่นนี่เหนื่อยแน่แต่ฟังแล้วก็มีความเข้าใจขณะนั้นไม่ได้เหน็ดเหนื่อยอะไรเลยค่ะแล้วก็สดชื่นเบิกบานที่ใช้คำว่าสดชื่นเบิกบานที่นี่นะคะก็คือว่าไม่ได้เป็นทุกข์อะไรเลยสักนิดเดียวเพราะฉะนั้นก็รู้เลยนะคะถึงความเป็นจริงถึงเหตุและผลด้วยแต่ละคำแต่ละคำเมื่อได้เข้าใจแล้วไม่เปลี่ยนแปลงเลยและมีความเข้าใจละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเพื่ออะไรเพื่อรู้ว่าไม่ใช่เราทั้งหมดนะคะตั้งแต่ต้นจนถึงดับกิเลสหมดเป็นพระอรหันต์ก็เพราะไม่ใช่เราจะมีเราต่อไปอีกไม่ได้เลยถ้าปัญญาประจักษ์จริงๆว่าเดี๋ยวนี้นะคะที่นั่งอยู่นี้ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เราต้องเป็นสิ่งเดียวที่ปรากฏทีละหนึ่งและเมื่อปรากฏทีละหนึ่งก็เห็นการเกิดขึ้นและดับไปขณะนั้นจะเป็นเราได้ไหมเห็นชัดๆว่าเกิดและดับไปแล้วไม่เหลือเพราะฉะนั้นปัญญาก็เพิ่มขึ้นจากปริยัติเป็นปัจจัยให้ปฏิปฏิเกิดได้ค่ะอย่าไปปฏิบัติอะไรโดยไม่รู้อะไรสักอย่างเดียวแล้วจะไปหวังว่าจะรู้อะไรเนี้ยเป็นไปไม่ได้เลยกำลังคัดค้านคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการพูดคำที่ไม่จริงทำให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจผิดตัวเองก็เข้าใจผิดและไม่มีทางที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยต้องเป็นผู้ที่ตรงถ้าไม่มีปริยัติไม่มีปฏิบัติและปริยัตินั้นต้องมั่นคงถึงสัจญาณไม่เปลี่ยนเลยค่ะว่าสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งแทงตลอดบรรลุพระคุณนามถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากกว่าที่ใครจะประมาณได้เพราะนี่เป็นคำสอนจากปัญญามหาศาลเลยนะคะสุดที่จะประมาณได้และแต่ละคำแค่กี่คำแต่พระปัญญามากกว่านั้นอีกด้วยเหตุนี้นะคะเพียงฟังจะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ต้องเข้าใจความละเอียดลึกซึ้งของธรรมะมากเท่าไหร่ก็รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากเท่านั้นใครจะพูดถึงกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัพยากตธรรมะได้ถูกต้องถ้าไม่ประจักษ์แจ้งอย่างนั้นแต่ถึงกระนั้นนะคะอกุศลธรรมที่ได้สะสมมาของบางคนแม้ในสมัยพุทธกาลสุนัขขัตตะลิชวีบุตรซึ่งเป็นภิกษุที่บวชเพราะเลื่อมใสพระพุทธเจ้าเสด็จบิณฑบาตสุนัขขัตตะลิชวีบุตรก็ตามหลังเดินตามไปแต่คิดว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนทุกอย่างที่จริงนะคะไม่ใช่ไม่จริงแต่จากการไตร่ตรองคิดนึกเพราะว่าตนเองไม่รู้ภาวะที่รู้แจ้งประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะที่ปรากฏด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยการคิดนึกแม้บุคคลในครั้งนั้นยังเข้าใจอย่างนั้นและบุคคลในครั้งนี้ล่ะและคนในครั้งโน้นที่เข้าใจผิดมาอย่างนี้อยู่ไหนนะคะไม่ได้เป็นพระอรหันต์ ยังต้องเกิดอยู่และเกิดที่ไหนล่ะใครจะรู้ได้แต่ถ้าใครมีความเห็นอย่างนี้นะคะก็เป็นสาวกของผู้คนที่มีความเห็นอย่างนั้นซึ่งมีมากในครั้งพุทธกาลที่เห็นต่างจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่ายุคไหนค่ะก็เป็นธรรมะซึ่งเป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมอัพยากตะธรรม
5: ถ้าเราศึกษาแล้วเราเข้าใจว่าทุกอย่างเนี่ยนะคะเป็นธรรมะขณะที่เป็นธรรมะเนี่ยนะคะก็ปฏิเสธความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนอยู่แล้วเพราะว่าเป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างใช่ไหมคะอย่างเช่นเหมือนกับเห็นเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเราเห็นใครเห็นแมวเห็นนะคะก็มีสภาพเหมือนกันคือรู้สิ่งที่ปรากฏแล้วจะเป็นใครรูปนะคะหรือว่าสีเนี่ยนะคะก็เป็นแค่เพียงสิ่งที่กระทบตาเท่านั้นเพราะว่าการที่คิดว่าเป็นดอกไม้เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดคือการคิดถึงสิ่งที่ต่างกันนะหรือว่าสีที่ต่างกันถ้ามีแค่เพียงสีเดียวจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไหมมีสีขาวสีเดียวหมดเลยก็ไม่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีสีดำสีเดียวก็ไม่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะมีความคิดถึงความต่างกันของสีนะคะรวมกันเป็นรูปร่างสันฐานจริงๆก็เป็นทุกอย่างเลยนะคะเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเท่านั้นกราบเรียนท่านอาจารย์เพิ่มเติม
0: ค่ะลองคิดโดยนัยยะกลับกันนะคะคิดว่ามีคนและธรรมะคืออะไรหาเจอไหมก็มีคนน่ะใช่ไหมคะมีสิ่งโน้นสิ่งนี้และธรรมะคืออะไร
4: ธรรมะก็คือสภาพที่ปรากฏอยู่เดี๋ยวนี
0: ้ค่ะแล้วที่ว่าเป็นคนปรากฏหรือเปล่า
4: ปรากฏเหมือนกันครับ
0: ปรากฏจึงเข้าใจว่าเป็นคน
4: ครับ
0: แต่ถ้าไม่ปรากฏเป็นอะไรไม่ปรากฏเลยเป็นคนได้ไหม
4: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏคิดว่านั่นเป็นคนคิดนะคะแต่สิ่งที่ปรากฏนั้นเกิดแน่นอนเปลี่ยนลักษณะนั้นไม่ได้เสียงเกิดไหม
4: เกิดครับ
0: ค่ะได้ยินเกิดขึ้นได้ยินเสียงไหม
4: ได้ยินครับ
0: ได้ยินเสียงใคร
4: ถ้าตอนนี้ได้ยินเสียงที่อาจารย์เปล่ามา
0: แต่เสียงใครถ้ามีคนก็เป็นเสียงคนแต่ความจริงเสียงดับแล้วเกิดขึ้นปรากฏเป็นเสียงระดับเสียงเป็นคนหรือเปล่า
4: ไม่ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นอะไรเป็นคนเห็นไหมคะถ้าคิดว่ามีคนแล้วธรรมะคืออะไรอะไรเป็นธรรมะหาธรรมะไม่เจอเพราะมีแต่คนแต่ถ้าเข้าใจธรรมะไม่มีคนแต่มีธรรมะเพราะฉะนั้นอะไรถูกสิ่งที่เกิดขึ้นเปลี่ยนลักษณะไม่ได้ไม่มีใครทำให้เกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องเป็นธาตุที่ทรงไว้ซึ่งลักษณะนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้จึงกล่าวว่าเป็นธรรมะไม่ใช่คนเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจธรรมะแล้วนะคะก็เข้าใจได้ค่ะสิ่งที่ปรากฏทางตาเกิดดับจนปรากฏเป็นนิมิตตารูปร่างสันฐานต่างๆแล้วสภาพที่จำไว้แน่นมากเลยนี่คนนั่นดอกไม้นี่โต๊ะแต่แท้ที่จริงก็เพียงปรากฏให้เห็นแล้วจำเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยค่ะใครก็ตามนะคะที่มีความเข้าใจโดยที่ว่ายังไม่ได้ฟังพระธรรมเลยแล้วคิดเองผิดหรือถูก
4: ผิดครับ
0: คิดยังไงก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะคือเพียงสิ่งที่มีจริงซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปพระฉันจริงต้องเป็นผู้ที่ละเอียดแล้วไม่ประมาทและรู้ว่าธรรมะต้องเป็นธรรมะเปลี่ยนไม่ได้ถ้าเป็นคนไปหาธรรมะมาจะเจอไหมคะก็เป็นคนแล้วอะก็ไม่มีธรรมะมีแต่คนแต่ถ้ารู้ความจริงว่าเป็นธรรมะก็ไม่มีคนมีแต่ธรรมะแล้วก็พิจารณาไตร่ตรองว่าธรรมะแต่ละหนึ่งเนี่ยเป็นคนเหรอได้ยินเป็นคนเหรอเห็นเป็นคนเหรอโกรธเป็นคนเหรอหรือว่าเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละลักษณะซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีใครเป็นเจ้าของแต่คนเนี่ยเราเป็นเจ้าของคนนี้ใช่ไหมค่ะแล้วเราอยู่ที่ไหนคนอยู่ที่ไหนมีแต่ความไม่รู้กับการคิดว่าเป็นเราแต่ธรรมะก็เกิดไปดับไปเกิดไปดับไป ครจะรู้หรือไม่รู้ก็แล้วแต่ถ้าเข้าใจถูกก็ค่อยๆละความเห็นผิดไปที่ไปยึดถือว่าธรรมะเป็นเราแต่ถ้าไม่มีธรรมะเลยสักนิดเดียวไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะมีใครที่

0: รับผิดครับ
1: ค่ะเท่านั้นนะคะแต่ว่ากรรมไม่ได้ให้ผลเพียงทำให้จิตเจตสิกซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นแต่ยังทำให้รูปที่เกิดเพราะกรรมที่ได้กระทำแล้วเกิดร่วมด้วยแต่รูปธรรมไม่ใช่จิตเจตสิกเพราะฉันไม่ใช้คำว่าวิปากะหรือวิบากเพราะไม่รู้อะไรแต่ว่าเมื่อเหตุคือกุศลกรรมและอกุศลกรรมเป็นปัจจัยให้เกิดธรรมะที่เป็นธาตุรู้คือจิตและเจตสิกที่เป็นผลของกุศลกรรมและอกุศลกรรมจึงใช้คำว่าวิบากเวลากุศลและวิบากเกิดมีอะไรเป็นเหตุให้เกิดขึ้นกุศลกรรมค่ะ
0: กุศลกรรม
1: ต้องมั่นคงในเรื่องเหตุกับผลปนกันไม่ได้เลยเวลาได้ยินคำว่าอกุศลวิบากอะไรเป็นเหตุให้เกิดอกุศลวิบากอกุศลกรรมเพราะฉะนั้นขณะแรกที่สุดนะคะจิตเกิดขึ้นพร้อมเจตสิกขณะนั้นไม่ใช่เหตุเหตุได้กระทำแล้วมากมายในสังสารวัฏแต่กรรมหนึ่งทำให้จิตเกิดสืบต่อจากจุติจิตเป็นครั้งแรกที่เราใช้คำว่าเกิดแล้วแต่ประเภทของจิตถ้าขณะนั้นเป็นผลของอกุศลกรรมจิตที่เกิดเป็นอกุศลวิบากเกิดสืบต่อจากจิตขณะสุดท้ายซึ่งเป็นจุติเพราะฉะนั้นจิตขณะนั้นเป็นปฏิสนธิจิตปฏิเฉพาะสนธิสืบต่อจากจุติจิตเท่านั้นจิตอื่นจะมาเกิดต่อไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตเนี่ยค่ะเป็นผลของกรรมถูกต้องไหมคะและกรรมก็ได้ทำให้รูปเกิดด้วยไม่ใช่แต่ละคนไม่ได้มีแต่เพราะจิตเจตสิกยังมีรูปตั้งแต่เกิดซึ่งจากการเกิดเพราะกรรมเนี่ยก็ทำให้รูปนั้นเจริญเติบโตตามกรรมจะเป็นอะไรก็ตามกรรมเพราะว่าเกิดมาขณะแรกเนี่ยยังไม่ปรากฏให้รู้ว่ารูปร่างเป็นยังไงจะเป็นคนหรือจะเป็นช้างหรือจะเป็นมดก็ไม่รู้แต่กรรมได้กระทำให้รูปนั้นเกิดพร้อมกับจิตและเจตสิกซึ่งเป็นสภาพนามธรรมเพราะฉะนั้นกรรมทำให้นามธรรมและรูปธรรมเกิดโดยเฉพาะนามธรรมที่เป็นธาตุรู้เท่านั้นที่เป็นวิบากเพราะจะได้รับผลของกรรมโดยต้องเห็นเพราะฉะนั้นการที่จะมีชีวิตอยู่นะคะไม่เผินเพราะได้ยินคำว่ากุศลกรรมและอกุศลกรรมกุศลวิบากอกุศลวิบากต้องรู้ว่าขณะไหนขณะแรกไม่ทันเห็นไม่ทันได้ยินเลยแต่กรรมก็ทำให้จิตนั้นเกิดแล้วสืบต่อจากจุติของชาติก่อนเป็นการเริ่มต้นที่กรรมจะให้ผลต่อไปตราบเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่จนถึงขณะสุดท้ายที่จากโลกนี้ไปก็เพราะสิ้นกรรมที่จะทำให้เป็นบุคคลนี้เพราะฉะนั้นอยู่ไปเพราะกรรมแต่ต้องเข้าใจละเอียดนะคะเมื่อไรเป็นกรรมเมื่อไรเป็นผลของกรรมเมื่อไรเป็นรูปที่เกิดจากกรรมแต่ไม่ใช่วิบากเพราะฉะนั้นตลอดชีวิตนี่นะคะให้รู้ว่ามีอะไรบ้างขณะแรกที่สุดคือเกิดจิตเจตสิกซึ่งเป็นผลเป็นวิบากและแต่จะเป็นกุศลวิบากหรืออกุศลวิบากพร้อมกับรูปที่กรรมนั้นทำให้เกิดขึ้นมดที่เราเรียกว่ามดมีการเกิดไหมคะ
0: มีครับ
1: เกิดจากอะไร
0: เกิดจากผลของอกุศลกรรมครับ
1: เกิดจากกรรมเพราะการเกิดเป็นจิตที่เป็นวิบากเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นวิบากไม่ใช่จิตที่เป็นเหตุเมื่อจิตที่เป็นเหตุกระทำแล้วจะไม่ให้วิบากเกิดไม่ได้เมื่อถึงเวลาที่กรรมนั้นยังไม่ให้ผลจะให้วิบากเกิดก็ไม่ได้ต่อเมื่อถึงเวลาที่กรรมนั้นเฉพาะกรรมนั้นจะให้ผลผลของกรรมจึงเกิดได้เช่นเมื่อจุติจิตขณะสุดท้ายดับไปผลของกรรมหนึ่งถึงเวลาที่จะให้ผลก็ทำให้จิตเจตสิกที่เป็นวิบากเป็นสภาพรู้ที่เกิดขึ้นต้องรู้แล้วแต่ว่ากรรมจะให้รู้อะไรทางไหนเพราะฉะนั้นขณะที่เกิดขณะแรกโลกนี้ไม่ปรากฏเพราะไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกเรื่องราวใดๆทั้งสิ้นโลกมีหกโลกมีทางที่จะรู้โลกได้หกทางแต่ขณะที่เกิดเนี่ยค่ะโลกนี้ไม่ปรากฏเพราะเพียงแค่เกิดสืบต่อยังไม่เห็นยังไม่ได้ยินยังไม่ได้กลิ่นยังไม่ลิ้มรสแล้วจะรู้โลกนี้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตาม

0: ที่โลกไม่ปรากฏขณะนั้นมีจิตประเภทเดียวกับปฏิสนธิจิตซึ่งเกิดเพราะกรรมเดียวกันทำให้พอเกิดเป็นขณะแรกสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนปฏิสนธิจิตทำปฏิสนธิกิจสืบต่อแล้วนะคะหนึ่งขณะแล้วดับไปไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นระหว่างที่มีชีวิตอยู่นะคะจะมีปฏิสนธิจิตทำปฏิสนธิกิจอีกไม่ได้เพราะต้องเกิดสืบต่อเฉพาะจากจุติจิตเท่านั้นอันนี้เห็นแล้วใช่ไหมคะใครก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากกรรมเพราะฉะนั้นเกิดมาทำไมแค่นั้นพอไหมเกิดมาแล้วก็ไม่มีอะไรปรากฏเลยจะเป็นงูจะเป็นคนจะเป็นเทพจะเป็นพรหมไม่มีการรู้เลยเพราะโลกนั้นไม่ปรากฏแต่จิตต้องมีอารมณ์ถูกต้องไหมคะและรู้ไหมว่าปฏิสนธิจิตเกิดเนี่ยมีอารมณ์อะไร
1: ไม่ทราบครับ
0: ไม่รู้แน่นอนเพราะอะไรเพราะไม่เห็นเพราะไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกแล้วโลกนี้จะปรากฏได้ยังไงแต่มีจิตซึ่งต้องมีอารมณ์ซึ่งใครก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าปฏิสนธิจิตมีอารมณ์เดียวกับจิตใกล้จะตายก่อนจุติจิตจะเกิดห้ามไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวนี้เราก็ห้ามไม่ได้จะเห็นอะไรห้ามได้ไหมจะได้ยินอะไรห้ามได้ไหมคะมีปัจจัยแล้วที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแม้ขณะแรกที่เกิดก็ต้องเป็นไปตามปัจจัยจะเป็นอารมณ์อื่นไม่ได้เลยนอกจากอารมณ์เดียวกับจิตที่เกิดก่อนจุติจิตซึ่งเมื่อเกิดขณะนั้นนะคะเป็นผลของกรรมที่ทำให้กุศลจิตหรืออกุศลจิตเกิดก่อนจุติเพราะฉะนั้นไม่มีขณะใดเลยซึ่งไม่มีจิตเจตสิกซึ่งเกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ต่างๆเพราะไม่รู้จึงเป็นคนจึงเป็นสัตว์โดยยึดถือสภาพธรรมะนั้นแหละว่าเป็นเราเป็นคนที่มีชีวิตเพราะมีจิตแต่ความจริงก็คือว่าถ้าจิตเจตสิกไม่เกิดก็ไม่มีคนไม่มีสัตว์ใดๆเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นผลของกรรมเพียงหนึ่งขณะที่เกิดสืบต่อจากจุติของชาติก่อนนะคะเป็นขณะแรกของชาตินี้เป็นคนใหม่ไม่ใช่คนเก่าเลยรูปสักรูปก็จะตามไปไม่ได้จิตเก่าก็จะตามไปไม่ได้นะคะแต่มีปัจจัยที่จะให้จิตที่เป็นผลเกิดขึ้นทำกิจนั้นแล้วดับขาดจิตไหมคะเนี่ยจิตนั้นดับละจิตที่เกิดสืบต่อจากจุติจิตดับไปหมดแล้วยัง
1: ก็ต้องเป็นปัจจัยให้จิตใหม่เกิดขึ้น
0: ไม่มีทางที่จิตจะหยุดเกิดเพราะว่านะคะจิตเป็นธาตุรู้ซึ่งทันทีที่ดับไปเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดไม่หยุดเพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตหนึ่งขณะเป็นผลของกรรมดับแล้วเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปซึ่งจะเป็นจิตอื่นไม่ได้นอกจากผลของกรรมเดียวกับที่ทำให้เกิดคงเป็นบุคคลนั้นต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดกรรมที่ถึงแก่กรรมที่ทำให้จากโลกนี้ไปเพราะฉะนั้นกรรมนั้นนะคะก็ทำให้ปฏิสนธิจิตประเภทนั้นเกิดเมื่อดับไปแล้วก็ยังทำให้ผลของกรรมนั้นแหละประเภทเดียวกันนั้นแหละกับปฏิสนธินะคะยังไม่เปลี่ยนเลยเป็นบุคคลนั้นสืบต่อระหว่างที่ยังไม่เห็นยังไม่ได้ยินยังไม่ได้กลิ่นยังไม่ได้ลิ้มรสยังไม่ได้รู้สิ่งที่ปรากฏยังไม่ได้คิดนึกระหว่างนั้นไม่รู้จักโลกนี้เลยอยู่ที่ไหนก็ยังไม่รู้เหมือนตอนหลับสนิทไม่ใช่ขณะแรกซึ่งเกิดสืบต่อจากจุติจิตแต่เป็นขณะที่กรรมนั้นทำให้จิตประเภทนั้นแหละเกิดดับสืบต่อไม่เห็นไม่ได้ยินอะไรทั้งสิ้นมีอารมณ์เดียวกับปฏิสนธิจิตเพราะเป็นผลของกรรมเดียวกันสืบต่ออยู่เรื่อยๆนะคะโดยที่ไม่เห็นไม่ได้ยินแต่ดำรงภพชาติยังไม่เป็นบุคคลอื่นยังไม่ตายทำภวังคกิจได้ยินคำว่าผวังบ่อยๆใช่ไหมคะแต่หนังสือเล่มนั้นก็ว่าอย่างนี้หนังสือเล่มโน้นก็ว่าอย่างนั้นแต่ความจริงคืออะไรเป็นธรรมะที่มีจริงซึ่งเป็นผลของกรรมที่ให้ผลขณะเดียวไม่ได้ค่ะเพียงแค่ให้ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นเท่านั้นไม่พอกับการกระทำกรรมที่ได้ทำไปแล้วเนี่ยและเกิดมาแล้วก็ไม่มีอะไรปรากฏให้รู้เลยเนี่ยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ชื่อว่ายังไม่ใช่การที่จะได้รับผลของกรรมนั้นจริงๆโดยการที่ต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดดีหรือไม่ดีแต่ว่า ให้ผลของกรรมคือให้อยู่ต่อไปยังไม่จากโลกนี้ไปเพื่ออะไรเพื่อเห็นเพื่อได้ยินเพราะฉะนั้นเห็นได้ยินเป็นผลของกรรมเดี๋ยวนี้ค่ะจะรู้ว่าผลของกรรมเมื่อไหร่เห็นเมื่อไหร่ถ้าไม่มีกรรมเห็นไม่เกิดกรรมที่เป็นกุศลก็ทำให้จิตเห็นสิ่งที่ดีเมื่อเห็นสิ่งที่ดีเป็นผลของกรรมนะคะภาษาบาลีก็ใช้คำว่ากุศลวิบากถ้าเป็นภาษาบาลีก็กุศลวิปากะแต่ภาษาไทยก็กุศลวิบากก็คือผลของกรรมเพราะฉะนั้นจะเห็นอะไรเมื่อไหร่นะคะดีหรือไม่ดีน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจเลือกไม่ได้เป็นไปตามกรรมหนึ่งที่ได้กระทำแล้วเป็นผลของกรรมเพราะฉะนั้นผลของกรรมมี5ทางสั้นมากน้อยมากคือเห็นเป็นผลของกรรมได้ยินเป็นผลของกรรมได้กลิ่นเป็นผลของกรรมลิ้มรสเป็นผลของกรรมกระทบสัมผัสเย็นบ้างร้อนบ้างอ่อนบ้างแข็งบ้างตึงบ้างไหวบ้างเป็นผลของกรรมนอกจากนี้แล้วถ้าไม่กล่าวโดยละเอียดนะคะซึ่งขณะนี้ไม่ได้ปรากฏเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงแต่ที่พอจะรู้ได้คือเห็นดับไปแล้วชอบหรือไม่ชอบในสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่ผลของกรรมแต่เป็นเพราะกิเลสที่ได้สะสมมาที่จะเกิดขึ้นชอบหรือไม่ชอบในสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นต้องรู้ค่ะเกิดมาแล้วขณะไหนเป็นผลของกรรมขณะเกิดเป็นผลของกรรมขณะที่ยังไม่ตายแต่ยังไม่เห็นไม่ได้ยินก็เป็นผลของกรรมทำภวังคกิจเป็นคำรวมของภวะกับอังคะนะคะหมายความว่าเป็นองค์สิ่งที่จะทำให้พบคือความเป็นอย่างเนี้ยดำรงต่อไปไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นเป็นคนนี้ไปจนกว่าจะตายจนกว่าจะก่อนตายได้ยินเมื่อไรเป็นผลของกรรมเห็นเมื่อไรเป็นผลของกรรมเพราะฉะนั้นเข้าใจได้เลยค่ะเลือกไม่ได้จะเจ็บไข้ได้ป่วยวันไหนใครทำเป็นผลของกรรมไม่ใช่คนอื่นทำแต่เพราะกรรมได้กระทำมาแล้วที่ต้องการให้คนอื่นเจ็บหรือตายทุพพลภาพหรือตาบอดหูหนวกอะไรก็แล้วแต่นะคะเมื่อเจตนาอย่างนั้นมีผลก็คือว่าจิตที่เป็นผลอย่างนั้นเกิดไม่ใช่คนอื่นทำให้เลยนอกจากกรรมที่ได้ทำแล้วเพราะฉะนั้นถ้าถูกตีคนอื่นทำหรือเปล่าคะเป็นผลของกรรมตีพลาดก็ได้ไม่ถูกเพราะไม่ถึงวาระที่กรรมจะให้ผลแต่เขายิงคนอื่นพลาดมาถูกเราเห็นไหมคะกรรมทำได้ทุกอย่างเขาไม่ได้ตั้งใจฆ่าหรือทำร้ายเราเลยแต่กรรมที่ได้กระทำแล้วต่างหากลืมคิดถึงคนอื่นที่ทำเพราะเขาไม่ได้ตั้งใจแต่เกิดแล้วมีสิ่งที่กระทบกายแล้วตลอดเวลาเนี่ยนะคะที่กายที่เข้าใจว่าเป็นเราหรือของเราเนี่ยเป็นสภาพไม่รู้นะคะเป็นธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งเกิดพร้อมกันสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดจะเกิดตามลำพังไม่ได้ต้องมีสิ่งที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นธาตุดินคือลักษณะที่อ่อนหรือแข็งธาตุไฟคือเย็นหรือร้อนธาตุลมคือตึงหรือไหวธาตุน้ำคือสภาพที่เกาะกลุ่มธาตุทั้งสามซึมซาบไม่ปรากฏกระทบเมื่อไหร่นะคะอ่อนหรือแข็งธาตุดินปรากฏเย็นหรือร้อนธาตุไฟปรากฏตึงหรือไหวธาตุลมปรากฏเพราะฉะนั้นทรงแสดงไว้ละเอียดว่าในบรรดารูปทั้งหมดมีเพียง7รูปที่ปรากฏในชีวิตประจำวันเป็นที่ตั้งของความพอใจอย่างยิ่งไม่ว่าอะไรทั้งนั้นเพราะไม่รู้พระชีวิตก็ดำเนินไปตามปัจจัยทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยถ้าไม่รู้ว่าไม่ใช่เราและเข้าใจถูกว่าเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดเห็นระดับถ้าไม่รู้อย่างนี้ก็ไม่เข้าใจคำว่าวิปากะหรือผลของกรรมแต่ถ้ามีความเข้าใจแล้วนะคะเห็นเมื่อไหร่เป็นเพียงสิ่งที่มีกรรมเป็นปัจจัยที่ทำให้ธาตุรู้คือจิตและเจตสิกเกิดพร้อมกันรู้สิ่งเดียวกันแต่ไม่ใช่เรา พราะฉะนั้นการยึดถือว่าเราเห็นก็จะค่อยๆน้อยลงจางลงเพราะรู้ว่าไม่เป็นเราได้เลยเพราะเกิดแล้วดับและแค่เห็นแล้วก็หมดแล้วแล้วก็ไม่กลับมาอีกและไม่ใช่แต่เฉพาะเห็นนะคะได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเป็นสิ่งที่เกิดและดับและต้องมีรูปที่สามารถกระทบเช่นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาขณะนี้นะคะต้องมีรูปที่อาศัยมหาภูตรูปที่เราเรียกว่าตาเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้แจกกันมากระทบตาได้ไหมคะแต่สิ่งที่มีอยู่ที่ธาตุดินน้ำไฟลมนั่นแหละเป็นรูปที่สามารถกระทบตาปรากฏให้เห็นสีสันวรรณะไม่ใช่แข็งแต่เป็นรูปอีกชนิดหนึ่งซึ่งเกิดพร้อมกับธาตุดินน้ำไฟลมนี่คืออนัตตาทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะกล่าวถึงอะไรและเข้าใจก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตเห็นเกิดเพราะมีกรรมเป็นปัจจัยเลือกไม่ได้จิตได้ยินเกิดเลือกไม่ได้จิตได้กลิ่นเกิดเลือกไม่ได้เกิดแล้วจิตลิ้มรสนะคะแข็งหรืออ่อนเนี่ยไปรู้รสไม่ได้หรอกแต่มีรูปที่สามารถกระทบรสที่อยู่กลางลิ้นค่ะกระทบรสเมื่อไหร่จิตลิ้มรสเกิดทันทีรู้รสนั้นเพราะฉะนั้นจิตเจตสิกไม่ใช่รูปที่กระทบกับรูปที่เป็นรสหรือเป็นลิ้นนะคะแต่เป็นธาตุรู้ที่เกิดขึ้นเพราะมีสิ่งที่เป็นรสกระทบกับสิ่งที่สามารถกระทบกับรสได้เราเรียกว่าลิ้นแต่ความจริงเป็นประสาทะนะคะรูปพิเศษที่กระทบกับรสได้คิดดูแขนกระทบรสได้ไหมเพราะฉะนั้นต้องเป็นรูปพิเศษเฉพาะที่สามารถกระทบกับรสจึงเป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นขณะนั้นไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินนะคะแต่กำลังลิ้มคือรู้รสนั้นอธิบายได้ไหมคะว่ารสมันเป็นยังไงหวานหรือเค็มหรือเปรี้ยวหรือเผ็ดพูดไปเถอะไม่เหมือนขณะที่รสปรากฏจริงๆไม่รู้จะอธิบายว่ายังไงเผ็ดมีตั้งหลายอย่างพริกไทยก็เผ็ดพริกเหลืองพริกขี้หนูพริกหนุ่มรสต่างๆกันใช่ไหมคะแล้วจะไปพรรณนายังไงก็ไม่เหมือนขณะที่รสปรากฏกับสภาพที่กำลังรู้หรือลิ้มรสนั้นซึ่งเป็นผลของกรรมถ้าเป็นรสที่น่าพอใจนะคะขณะนั้นถึงไม่เรียกไม่รู้ก็เกิดเพราะกรรมเป็นปัจจัยอยากรับประทานอาหารอร่อยไหมคะจำได้ใช่ไหมคะว่าอะไรอร่อยพอไปถึงจริงๆผิดหวังไหมแล้วแต่กรรมใช่ไหมคะมีท่านผู้หนึ่งเขาก็ชอบมังคุดมากเลยค่ะเขาก็ไปซื้อมังคุดมากี่ลูกก็เสียแล้วยังไงล่ะคะเลือกได้ไหมค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจความจริงแล้วเดือดร้อนไหมใครทำแน่แม่ค้าก็ไม่ได้ทำชาวสวนก็ไม่ได้ทำแต่กรรมทำให้จิตเกิดขึ้นลิ้มรสที่ไม่น่าพอใจเมื่อเป็นผลของอกุศลกรรมที่จงใจตั้งใจที่จะกระทำกรรมที่ให้ผลเช่นนั้นเกิดขึ้นโดยไม่รู้เลยว่าเมื่อไรกรรมไหนถึงเวลาที่กรรมใดจะให้ผลเพราะฉะนั้นชีวิตจึงมีทั้งสุขและทุกข์ถ้าไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินเอาสุขทุกข์มาแต่ไหนใช่ไหมคะจะติดข้องในอะไรจะเดือดร้อนในอะไรแต่สภาพธรรมะเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้เป็นเราไปหมดเลยถ้าไม่รู้เที่ยงด้วยไม่เห็นดับสักทีใช่ไหมคะต่อกันมาตั้งแต่เด็กจนถึงเดี๋ยวนี้แล้วก็ต่อไปอีกไม่จบจนกว่าจะตายจากโลกนี้ก็ยังไม่จบอีกเพราะเป็นธรรมะซึ่งต้องเกิดเพราะเหตุปัจจัยภาระหรือเปล่าเห็นไหมคะคำที่ได้ฟังแล้วเนี่ยฟังตอนนั้นแล้วลืมแต่มาฟังตอนนี้นึกออกจำได้นี่แหละภาระจริงๆมิฉะนั้นจะไม่มีการวางภาระถ้าไม่รู้ว่าเป็นภาระเพราะเพลิดเพลินกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับโผฏฐัพพะชอบเย็นเย็นอากาศดี สกลนครอากาศดีเห็นไหมคะใครก็ชอบก็แสดงเห็นว่าแค่อากาศที่กระทบกายก็ติดแล้วไม่มีทางที่จะออกไปจากความติดข้องเลยแล้วจะรู้ยังไงว่าไม่ใช่เราถ้าไม่มีธาตุหรือธรรมะแต่ละหนึ่งมารวมกันให้เข้าใจผิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงไม่ใช่สิ่งที่รวมกันเป็นหนึ่งแต่เป็นแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปอยู่ตลอดเวลาแต่รวดเร็วสุดที่จะประมาณได้จึงปรากฏเหมือนเป็นสิ่งที่ไม่เกิดดับแต่ละหนึ่งอย่างซึ่งเป็นที่พอใจใครจะรู้ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นขณะที่ประเสริฐอย่าได้ล่วงไปหมายความถึงขณะไหนขณะที่เข้าใจธรรมะแต่ขณะอื่นนะคะถึงไม่ประเสริฐก็เกิดดับและก็ไม่รู้จะประเสริฐได้ยังไงขณะที่เข้าใจธรรมะก็เกิดดับแต่ประเสริฐเพราะเข้าใจเพราะฉะนั้นความประเสริฐอยู่ที่เข้าใจและถ้าไม่มีความเข้าใจขณะนี้นะคะขณะที่ไม่เข้าใจก็ล่วงไปเป็นความไม่เข้าใจเรื่อยๆไม่ใช่ขณะที่ประเสริฐแต่ขณะที่ประเสริฐคือขณะไหนก็ได้ได้ฟังความจริงซึ่งยากที่จะเข้าใจได้แต่สิ่งที่เข้าใจแล้วไม่หายไปไหนเลยค่ะสะสมสืบต่ออยู่ในจิตเมื่อวานนี้พูดเรื่องจิตเจตสิกวันนี้ก็กุศลธรรมอกุศลธรรมอัพยากตะธรรมกุศลศีลอกุศลศีลอัพยากตะศีลถ้าเข้าใจแล้วไม่หายไปไหนเลยค่ะสะสมสืบต่ออีก5เดือนได้ยินอีกก็รู้ว่าหมายความถึงอะไรอีกชาติหนึ่งถ้าสามารถจะไม่ลืมเพราะเกิดเป็นอะไรค่ะแล้วแต่เหตุปัจจัยใช่ไหมคะนี่ก็คือว่าเป็นธรรมะทั้งหมดเลยค่ะแล้วบังคับได้ไหมว่าจากโลกนี้จะเกิดที่ไหนเพราะฉะนั้นผู้ที่ประมาทก็คือขณะนั้นไม่มีสติไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นความจริงนะคะซึ่งเป็นจริงอย่างนี้แต่ใครจะรู้ถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังพระฉันก็มีความเข้าใจคำที่ได้ฟังละเอียดขึ้นตรงขึ้นชัดเจนขึ้นแม้แต่ว่าขณะที่ประเสริฐคือขณะไหนอย่าได้ล่วงไปก็เตือนแล้วใช่ไหมคะว่าทุกขณะเนี่ยต้องหมดไปแต่หมดไปด้วยอะไรด้วยความไม่รู้ก็สะสมไปกั้นไปไม่รู้ต่อไปกับขณะที่ค่อยๆเข้าใจเส้นประเสริฐมากเพราะเหตุว่าฟังแล้วต่อไปก็เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะสามารถที่จะเข้าใจได้มิฉะนั้นพระผู้มีพระภาคไม่ทรง
2: แสดงอยู่ลำบากหรืออยู่สบายชีวิตบรรพชิตที่อยู่สบายตามพระธรรมวินัยคืออย่างไรจากการสนทนามณิจุลกะสูตรที่มสพ11มีนาคม2560
0: ใครจะรู้ถึงที่สุดอย่างพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงบัญญัติว่าภิกษุในธรรมวินัยไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทองถ้ารับก็ยินดีใช่ไหมแล้วก็ยินดีจึงรับใช่ไหม
3: ยินดีก็จึงรับ
0: สละหรือเปล่าใครจะว่าอย่างไรก็ตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับเพศคฤหัสถ์และบรรพชิตต่างกันที่ใครบอกว่าจะสละต้องสละจริงๆพูดเล่นๆได้ยังไงพูดไม่จริงได้ยังไงพูดหลอกลวงได้ยังไงต้องจริงใจค่ะสัจจะบารมีมั่นคงอธิษฐานณบารมีชีวิตบรรพชิตลำบากมากหรือไม่ลำบากหรือสบาย
3: ความเป็นอยู่ถ้าคิดอย่างคฤหัสถ์ก็ไม่สบายแต่ว่าถ้าพูดถึงที่จะละความติดข้องคืออกุศลเนี่ยก็สบายจากอกุศลนะครับ
0: สำหรับคฤหัสถ์สบายอย่างคฤหัสถ์เป็นบรรพชิตไม่ได้แต่ว่าสำหรับบรรพชิตแล้วอยู่อย่างคฤหัสถ์ลำบากต้องอยู่อย่างบรรพชิตจึงจะสบายก็ต่างกันแล้วต่างกันตั้งแต่ความจริงใจไม่ใช่ว่าจะเป็นพระภิกษุโดยง่ายในครั้งพุทธกาลต้องขอประทานจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่จะอุปสมบทแล้วทรงอนุญาตให้บวชเพราะรู้จิตใจของผู้ที่มีศรัทธามั่นคงว่าบวชแล้วเขาก็จะดำรงรักษาเพศของพระภิกษุไว้ได้แต่ถ้าไม่ทรงบัญญัติพระวินัยเขาก็ไม่สามารถที่จะขัดเกลาเมื่อยังมีกิเลสอยู่เมื่อมีความตั้งใจมั่นคงที่จะดำรงเพศบรรพชิตอยู่ลำบากอย่างคฤหัสถ์จึงจะต้องอยู่สบายอย่างบรรพชิตแต่ถ้าบรรพชิตอยู่ไม่สบายก็คือว่าไม่ใช่บรรพชิตแล้วถ้าไม่รักษาพระธรรมวินัย
2: อยู่ลำบากหรืออยู่สบายสำหรับใครผู้ที่ยังติดอยู่ในเบญจกามคุณนะครับถ้าไปอยู่ในเพศบรรพชิตเนี่ยจะลำบากอย่างไร
0: ง่ายๆเลยไม่มีเงินทองลำบากไหม
2: ไม่มีเงินทองก็ลำบากใจมากสำหรับผู้ที่ต้องการใช้เงินทอง
0: เขาเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ
2: ์ด้วยจิตใจแล้วเป็นคฤหัสถ์ที่ยัง
0: ชัดเจน
2: ต้องการ
0: ว่าลำบากก่อนบวชคิดให้ดีไม่ใช่เพราะอยากบวชคิดไม่ออกก็ศึกษาพระธรรมวินัยศึกษาพระวินัยบัญญัติให้ครบถ้วนเลยกี่วันก็ได้ไตรตรองก่อนที่จะบวชว่าสามารถที่จะอยู่สบายโดยไม่มีเงินได้ไหม
2: ถ้ายังไม่แน่ใจก็ทดลองสมาทานสิกขาบทโดยไม่ต้องบวชก่อน
0: ถูกต้องค่ะเพราะว่าถ้าศึกษาพระวินัยทุกคนเพิ่มศีลให้ตัวเองได้ไม่มีการที่ไปบอกใครขอใครเห็นประโยชน์จริงๆเมื่อเห็นประโยชน์จริงๆจริงกระทำ
2: ไม่ได้หมายความว่าจะหวังให้ใครมาดูแลตนต้องการให้มีวยามัจกรต้องการให้มีกัปปิยการกคือผู
0: ้
2: ช่วยทำอะไรให้
0: ไม่ได้สละเลยต้องตรงสละแล้วจะต้องมีอย่างนี้หรืออย่างนี้ก็ไม่ได้สละแล้ว
2: อย่างผู้ที่เขาคิดจะบวชก่อนบวชเนี่ยเขามีสมบัติให้ญาติหรือคนที่เขาคุ้นเคยเนี่ยช่วยจัดการเอาเงินเอาทองเนี่ยไปดูแลตอนที่เขาบวชจะเป็นการเหมาะควรไหมครับที่จะไปบวช
0: ดูแลให้ใคร
2: ดูแลให้ตัวเอง
0: แทนใครล่ะสำหรับใครล่ะดูแลยังไงล่ะ
4: มันก็ทำไมนี้จะบวชมันก็มีเหมือนกับว่ามีค่าน้ำค่าไฟอะไรเงี้ยอาจารย
0: ์ก็จะบวชทำไมล่ะคะจะบวชทำไมคะไม่สละก็อย่าบวช
4: บวชเพื่อเข้าไปศึกษาธรรมะเพื่อ
0: คฤหัสถ์ศึกษาได้แล้วก็ไม่ผิดพระวินัยด้วยไม่กล่าวตู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยไม่ทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงไม่บริโภคก้อนข้าวของชาวบ้านโดยไม่ได้ทำกิจของภิกษุถ้าไม่ศึกษาพระธรรมวินัย
4: แต่เขาก
0: ็อยากบวชเท่านั้น
4: แล้วที่ถ้าผู้ประสงค์ที่จะสละจริงๆเพื่อจะบวชเนี่ย
0: เพราะรู้ว่านะคะสามารถที่จะอยู่อย่างบรรพชิตได้เคยเป็นสามีภรรยาบุตรธิดามิตรสหายเพื่อนฝูงคือไม่มีอีกแล้วค่ะสละไม่เกี่ยวข้องแม้ด้วยใจเพราะภิกษุไม่มีเงินทองทรัพย์สมบัติอาหารทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผู้ขอแต่ขอไม่ใช่ขออย่างคนที่ไม่มีคุณธรรมต้องมีคุณธรรมใช่ไหมที่จะไปขอเขาที่จะเป็นภิกษุในธรรมวินัยแต่ถ้าไม่มีคุณธรรมไปขอใครก็ได้ไม่ต้องเป็นภิกษุในธรรมวินัย
2: ที่ประเด็นว่าอยู่ลำบากหรืออยู่สบายสำหรับใครเนี่ยสำหรับผู้ที่สะสมปัญญามาพร้อมที่จะไปบวชเป็นเพศบรรพชิตทำไมผู้ที่มีคุณธรรมอย่างนี้จึงจะเป็นผู้ที่อยู่ลำบากในเพศคฤหัสถ์นะครับอาจารย
0: ์รู้ก่อนใช่ไหมว่าบรรพชิตคือสละสามารถสละได้จริงอยู่ได้สบายถ้าอยู่ลำบากก็คือสละไม่ได้สึกเสียอยู่ดีๆบวชได้ยังไงคะถ้าไม่ใช่เพราะรู้คุณของพระธรรม
5: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้นะครับว่าเรากล่าวกำเนิดสองอย่างก็คือสัตว์นรกกับกำเนิดสัตว์เดรัจฉานสำหรับภิกษุผู้มีอาบัติติดตัว

ไม่ใช่เราปฏิบัติไม่ใช่ตัวเราที่จะปฏิบัติธรรมแต่เป็นปัญญาและธรรมะฝ่ายดีซึ่งเกิดขึ้นทำหน้าที่เข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงจากการสนทนาธรรมที่โรงแรมนิวซีซันสแควร์หาดใหญ่8 มีนาคม 2560

0: ไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรเลยแล้วไปสำนักปฏิบัติตรงคือถูกหรือผิดเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าพระองค์ตรัสรู้ธรรมะโดยทรงบำเพ็ญพระบารมีสี่อสงไขยแสนกับบารมีคืออะไรจากความไม่รู้ไปสู่ความรู้จนสามารถที่จะดับกิเลสซึ่งเกิดจากความไม่รู้ได้ยากไหมแม้แต่การที่จะฟังให้เข้าใจว่าไม่ใช่เราปฏิบัติแต่ธรรมะที่เข้าใจขึ้นแล้วต่างหากถึงเวลาที่จะเกิดขึ้นปฏิบัติกิจนั้นๆขณะนี้เพียงขั้นเริ่มฟังปัญญาเกิดหรือยังถ้าเข้าใจเมื่อไหร่ภาษาบาลีใช้คำว่าปัญญาน้อยหรือมากแค่นี้เลยค่ะจะไปปฏิบัติธรรมะนี่คือไม่ฟังธรรมะด้วยความเคารพไม่มีการที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามที่พระองค์ตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่บารมี10ประการขันติบารมีรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้จริงแน่แน่คือเกิดแล้วดับแล้วจะรู้ได้ยังไงไม่ใช่เรารู้ไม่ใช่เราไปพยายามทางหนึ่งทางใดเร่งรัดให้เกิดความรู้นั่นคือไม่สามารถที่จะเข้าใจแม้แต่คำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแม้แต่ละคำที่ได้ฟังเสียงต้องเกิดแล้วก็ดับก่อนที่จะคิดความหมายของเสียงสูงสูงต่ำต่ำในแต่ละภาษาเพราะว่าคำเดียวกันต่างภาษาความหมายก็ต่างกันแล้วบางคำก็คล้ายคลึงกันอย่างไฟก็มีภาษาอื่นที่มีความหมายอย่างเดียวกันสำเนียงอาจจะแตกต่างกันบ้างแต่คำอื่นๆอีกล่ะทุกสิ่งทุกอย่างมาจากการที่ถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังธรรมะจะไม่เข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นว่าเราฟังทำไมแม้แต่เดี๋ยวนี้เราฟังทำไมเมื่อวานนี้ก็ฟังวันนี้ก็ฟังพรุ่งนี้ก็ฟังฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้จนกว่าจะเข้าใจนี่คือขันติความอดทนอย่างยิ่งไม่ถึงขั้นปฏิบัติเพราะเหตุว่ายังไม่ได้เข้าใจเพียงพอที่รอบรู้และแทงตลอดในสิ่งที่กำลังปรากฏจึงรู้ว่าไม่ใช่เราเลยค่อยๆละความเป็นเราจากความเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งมีความเข้าใจที่มั่นคงไม่ใช่เราปฏิบัติแต่ปัญญาและสติสัมปชัญญะและสภาพธรรมะที่เป็นธรรมะที่จะนำไปสู่การรู้แจ้งอริยสัจธรรมเกิดร่วมกันปฏิบัติกิจของแต่ละธรรมะนั้นเพื่อนำไปสู่การเข้าถึงคำที่เรากำลังได้ฟังว่าขณะนี้ไม่ใช่เราบารมีสิทธต้องเป็นสัจจะบารมีตรงและจริงต่อความจริงที่ยากแสนยากกว่าจะถึงการที่จะรู้จริงๆก็ต้องอดทนและก็ความเพียรมีอยู่ทุกขณะไม่ต้องไปภาคเพียรทำความเพียรใดๆด้วยความเป็นตัวตนเพราะว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเดี๋ยวนี้ก็เพียรเมื่อไรก็เพียรแต่ขณะไหนเพียรขณะไหนไม่เพียรยากที่จะรู้ได้เพราะเหตุว่าสภาพธรรมะเกิดดับสืบต่อเร็วมากทั้งหมดด้วยการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงของจิตธาตุรู้ซึ่งกำลังเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ทีละหนึ่งจิตขณะนี้จิตเกิดดับนับไม่ถ้วนแต่พระปัญญาคุณที่ได้ทรงตรัสรู้ก็เห็นความจริงว่าถ้าไม่ทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีเลยสัตว์โลกจะเข้าถึงความจริงนี้ได้อย่างไรจึงมีปริยัติฟังเข้าใจเพื่อให้ปัญญาที่เข้าใจแล้วได้ทำกิจต่อไปคือปฏิปติและปฏิเวทะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะไม่ให้เกิดปัญญาเป็นไปไม่ได้ไม่มีถ้าคำใดไม่ทำให้เข้าใจขึ้นในสิ่งที่มีจริงคำนั้นไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำของคนอื่นทั้งหมด
1: สนทนาธรรมที่โรงแรมอาริยาประเทศศรีลังกาวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2558
0: สำหรับเดียนและทุกคนที่ได้ฟังธรรมะแล้วเนี่ยนะคะก็รู้สึกว่าขณะที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตจะไม่มีอะไรเท่ากับได้เข้าใจธรรมะเพราะว่าเป็นโอกาสที่หายากจริงๆค่ะถ้าได้ฟังข้อความจากพระไตรปิฎกนะคะเหมือนกับเต่าในมหาสมุทรนะคะ แล้วก็มีแอกที่สำหรับจะคล้องคอเนี่ยนะคะแล้วก็ลมก็พัดไปพัดมาเดี๋ยวทิศเหนือเดี๋ยวทิศใต้กว่าเต่าจะขึ้นมาสวมคอเข้าไปในแอกได้หมายความว่าในสังสารวัฏนี่นะคะเราเกิดมาแล้วนานเท่าไหร่และเราจะต้องเกิดต่อไปอีกนานเท่าไหร่โดยไม่รู้ว่าจากคนนี้ที่เป็นอย่างนี้แล้วจะไปเป็นอะไรเป็นได้หมดเลยค่ะงูก็ได้ปลาก็ได้นกก็ได้เทวดาก็ได้นะคะแล้วแต่กรรมซึ่งขณะนี้นะคะพร้อมที่จะให้ผลทันทีที่จิตขณะสุดท้ายดับก็จะมีภพภูมิซึ่งกรรมหนึ่งนะคะพร้อมที่จะให้ผลโดยการที่ว่ารวบรวมประมวลมาซึ่งกรรมอื่นๆนะคะเพราะกรรมมีมากกรรมเดียวให้ผลไม่ได้ต้องมีหลายหลายกรรมนี่ค่ะที่สะสมมาทำให้แต่ละคนเนี่ยนะคะเกิดมาขณะแรกที่เกิดจิตเจตสิกรูปที่เกิดยังไม่เป็นเราเลยนะคะยังไม่เป็นอะไรทั้งสิ้นยังไม่เป็นนกเป็นงูเป็นคนแต่จากการที่กรรมที่ได้ทำแล้วนี่นะคะก็จะให้ผลสืบต่อไปก็ทำให้เมื่อเกิดแล้วเนี่ยก็จะต้องดำรงความเป็นอย่างนี้ไปจนกว่าจะถึงขณะสุดท้ายของชาตินี้เพราะฉะนั้นโอกาสที่ดีที่สุดก็คือว่าได้มีโอกาสเข้าใจธรรมะสำหรับคนใหม่มากนี่นะคะก็คงจะไม่ได้เข้าใจว่าแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเนี่ยค่ะมีความลึกซึ้งอย่างยิ่งและคำของพระองค์ต้องไม่เหมือนคำของคนอื่นแม้แต่คำที่เราเคยได้ยินมาก่อนแต่เราก็ไม่ได้เข้าใจคำนั้นเช่นโอกาสหรือขณะที่ประเสริฐที่สุดที่ในขณะนี้ในชาตินี้เป็นอย่างนี้นะคะแล้วมีโอกาสได้เข้าใจธรรมะแค่ธรรมะคำเดียวคำเดียวของแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะว่าถ้าไม่ฟังนะคะจะไม่รู้เลยว่าธรรมะหมายความถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้ทุกอย่างหมดเลยค่ะไม่เว้นเลยสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีจริงๆนะคะสิ่งนั้นภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าศึกษาธรรมะฟังธรรมะฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงก็คือว่าจากการที่เราเกิดมาแล้วไม่รู้ความจริงทุกวันว่าอะไรก็หมดไปแต่ละวันนะคะเราก็เริ่มที่จะได้ฟังและเข้าใจความหมายของคำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงสิ่งที่มีจริงทุกคำเนี่ยนะคะจะเป็นของใครไม่ได้เพราะบอกว่าสิ่งที่มีจริงก็ต้องเป็นสิ่งที่มีจริงแต่เราอาจจะบอกว่าเราเห็นเราได้ยินเรากำลังนั่งอยู่ที่นี่ก่อนจะได้ฟังธรรมะคิดอย่างนี้แต่พอฟังธรรมะความละเอียดซึ่งประมาทไม่ได้เลยสักคำนะคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงคนที่ไม่เคยฟังมาก่อนเนี่ยลองหาสิคะว่าสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้กำลังมีจริงๆเนี่ยคืออะไรบ้างถ้าไม่เคยฟังมานะคะนึกไม่ออกเลยแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงสิ่งที่มีจริงนะคะแต่ละหนึ่งไม่ปะปนกันเลยแล้วก็ละเอียดมากด้วยเกินกว่าที่ใครจะสามารถไตร่ตรองหรือว่าคิดขึ้นมาเองได้เพราะเห็นว่าขณะนี้ค่ะเห็นมีจริงๆดูธรรมดามากเลยเกิดมาแล้วก็ต้องเห็นแต่เห็นนี่แหละเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีนานจนกระทั่งตรัสรู้ได้นะคะว่าขณะนี้เห็นเกิดขึ้นและเห็นดับไปค่อยๆฟังจนกระทั่งรู้ว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดนะคะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ให้เราค่อยๆพิจารณาไตร่ตรองจนกระทั่งเข้าใจจริงๆว่าสิ่งที่มีจริงขณะนี้นะคะจากไม่เห็นแล้วก็เกิดเห็นแล้วก็มีอย่างอื่นได้ยินซึ่งไม่ใช่เห็นก็แสดงว่าเห็นต้องดับไปเพราะฉะนั้นชีวิตก็คือว่ามีสิ่งที่มีเกิดขึ้นโดยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นแต่เมื่อมีปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นนะคะก็ต้องเกิดไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วไม่ให้ดับไปก็ไม่ได้นี่คือโอกาสที่จะได้รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะจนกว่าจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งละเอียดยิ่งเพื่อให้มีความเข้าใจถูกต้องว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเที่ยงยั่งยืนมีแต่สิ่งซึ่งเกิดและกระดับสืบต่อเร็วจนกระทั่งไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ว่าขณะนี้ค่ะ ถ้าฟังแล้วจะเริ่มเข้าใจขึ้นจริงๆนะคะว่าแม้แต่กำลังเห็นขณะนี้ก็ใช้คำว่าไม่เที่ยงหมายความว่าไม่ยั่งยืนเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาทำให้ค่อยๆละความติดข้องในสิ่งที่มีว่าเป็นเราเพราะเหตุว่าถ้าเป็นเราก็ต้องมีเราที่ยั่งยืนแต่เพราะไม่ใช่เราเพียงแต่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นจากเกิดก็ต้องสู่การตายไม่มีใครเลยค่ะซึ่งเกิดแล้วไม่ตายแต่ถ้าฟังพระธรรมต่อไปนะคะความตายเป็นธรรมดาเพราะเหมือนหลับขณะหลับก็ไม่รู้ว่าเราเป็นใครอยู่ที่ไหนชื่ออะไรพอตื่นก็เห็นฟ้าบ้างเห็นเมฆบ้างเห็นคนบ้างเห็นน้ำบ้างแต่ตอนหลับไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นขณะที่ตายนะเหมือนขณะที่หลับเหมือนขณะที่เกิดคือไม่มีอะไรปรากฏจากโลกนี้ก็เป็นอีกโลกหนึ่งทันทีเหมือนกับยังไม่ตายเลยค่ะจากหลับก็ตื่นขึ้นพอตื่นขึ้นก็มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏยังคงเป็นโลกนี้แต่ถ้าถึงเวลาที่จะสิ้นสุดกรรมที่จะให้ผลในความเป็นบุคคลนี้นะคะไม่ต้องห่วงใยไม่ต้องกังวลเลยค่ะเหมือนทุกวันที่เราหลับและพอตื่นขึ้นก็อีกโลกหนึ่งหมดความเป็นบุคคลนี้โดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่ในชาตินี้เนี่ยนะคะยังไม่ถึงขณะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือความดีคนดีนะคะเพราะเหตุว่าเราก็เห็นโทษของความไม่ดีอกุศลทั้งหลายแม้แต่ว่ายังไม่จากโลกนี้ไปก็ถูกไฟไหม้บ้างถูกน้ำท่วมบ้างเป็นโรคเป็นภัยต่างๆทรัพย์สมบัติสูญหายร่างกายป่วยไข้ต่างๆเหล่านี้นะคะไม่มีใครทำให้เลยไม่มีใครสามารถที่จะทำอะไรให้ใครได้แต่ต้องเป็นบุคคลนั้นเองค่ะที่ฟังธรรมะและก็มีความเห็นที่ถูกต้องรู้ว่าเกิดมาแล้วต้องจากโลกนี้ไปจะทำความชั่วทำไมเพราะว่าไม่มีคนอื่นได้รับผลนอกจากตัวเองนะคะแต่ความชั่วทั้งหมดเนี่ยค่ะมาจากความไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏจึงทำให้ยึดติดข้องว่าเป็นเราพอเป็นเราแล้วก็เราก็ต้องการความสุขนะคะต้องการแสวงหาทุกสิ่งทุกอย่างที่น่าพอใจที่อยากได้แต่ลืมความจริงค่ะได้มาเพื่อที่จะเสียไปมีใครบ้างคะที่ได้มาแล้วไม่เสียไปได้ชาตินี้มาเป็นคนนี้ก็ต้องสูญเสียความเป็นบุคคลนี้ไปเพราะฉะนั้นสิ่งอื่นเนี่ยเล็กน้อยเหลือเกินค่ะไม่ว่าจะเห็นหมดแล้วได้ยินหมดแล้วสิ่งที่สวยงามที่อยากได้เสร็จแล้วก็ได้มานะคะก็เบื่อแล้วเก่าแล้วทิ้งแล้วหรืออะไรก็ตามแต่สิ่งที่จะติดตามไปนะคะคือกุศลและอกุศลทุกขณะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นถ้าไม่มีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะเพลิดเพลินไปกับสิ่งที่เกิดปรากฏให้เห็นแต่หารู้ไม่ว่าเพลิดเพลินขณะใดอกุศลไม่ใช่เรากำลังติดข้องกำลังเพลิดเพลินเพราะฉะนั้นทั้งชาติที่เพลิดเพลินไปในความสุขต่างๆนะคะก็คือความติดข้องที่กำลังสะสมเพิ่มขึ้นจนกระทั่งถึงชาติต่อไปก็หนาแน่นมากขึ้นนะคะจากอดีตที่ผ่านมาจนเป็นคนนี้ก็รู้ตัวได้เลยเราติดข้องแค่ไหนเพราะอะไรเพราะว่าเราเคยพอใจในสิ่งที่ปรากฏทางตาชาติก่อนเยอะเลยแต่เดี๋ยวนี้เราก็ไม่มีสิ่งที่เราพอใจในชาติก่อนเหลือเลยแต่เรามีความติดข้องสะสมอยู่ในจิตเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ไปจากชาติหนึ่งนะคะก็คือกิเลสโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างจนกว่าจะถึงขณะที่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมซึ่งด้วยพระมหากรุณานะคะที่ตรัสรู้ความจริงเนี่ยก็เห็นว่าสัตว์โลกเนี่ยก็ต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆและใครจะเลือกได้ชาติไหนจะสุขแค่ไหนชาติไหนจะทุกข์แค่ไหนจะลำบากแค่ไหนก็ติดข้องไม่มีการที่จะสามารถออกไปสู่พ้นจากการที่จะต้องเกิดแก่เจ็บตายทุกชาติจนกว่าจะมีการได้ฟังพระธรรมแต่ว่านะคะกว่าจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมียิ่งด้วยพระปัญญาถึง4อสงไขยแสนกัปพระฉะนั้นขณะที่ทรงตรัสรู้เนี่ยค่ะสภาพธรรมะปรากฏนะคะไม่มีสักคำแต่เป็นความจริงเดี๋ยวนี้ที่ไม่มีก การที่ติดข้องหรือความไม่รู้ปิดกั้นได้อีกต่อไปเพราะฉะนั้นความจริงก็คือสภาพธรรมะขณะนี้กำลังเกิดดับเป็นอย่างนี้แต่พระมหากรุณาที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อที่จะอนุเคราะห์คนอื่นเนี่ยนะคะก็ทำให้เมื่อถึงเวลาที่จะแสดงพระธรรมจากการที่ได้ทรงตรัสรู้เนี่ยค่ะคำทั้งหมดแต่ละคำด้วยพระมหากรุณาแสดงความจริงละเอียดยิ่งเพราะรู้ว่าเพียงได้ฟังครั้งแรกๆเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้แต่อาศัยที่ว่าเป็นผู้ที่มีสัจจะบารมีรู้ว่าความจริงคือเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีทางที่จะรู้ความจริงใดๆได้เลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจอย่างนี้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจเรื่องเห็นเรื่องได้ยินเรื่องสุขเรื่องทุกข์ทั้งหมดเดี๋ยวนี้ก็จะทำให้ผู้นั้นนะคะมั่นคงในสัจจะว่าความจริงเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต่อเมื่อได้ฟังคำของพระองค์ที่ทรงแสดงให้เกิดความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้เพราะฉะนั้นการบูชาพระรัตนตรัยนะคะไม่ใช่เพียงด้วยดอกไม้ธูปเทียนเครื่องสักการะพระองค์ไม่ได้ทรงประสงค์ที่จะบำเพ็ญบารมีให้คนเอาดอกไม้ธูปเทียนมาสักการะบูชาเท่านั้นนะครับตามอัธยาศัยแต่ประโยชน์สูงสุดคือทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อให้เขาได้ฟังธรรมะได้เข้าใจความจริงเหมือนอย่างที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้วเพราะนี่คือสัจจะความจริงซึ่งขณะก่อนไม่เหลือแล้วขณะต่อไปยังไม่มาถึงเพราะฉะนั้นจะหวังรอขณะไหนที่จะเข้าใจธรรมะไม่มีรอเลยนะคะเกิดระดับไปอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นขณะนี้ที่กำลังฟังนี่แหละที่กำลังเป็นบารมีที่จะทำให้เริ่มได้เข้าใจความจริงของธรรมะเพิ่มขึ้นถ้ามีความมั่นคงในความจริงนี้นะคะอธิษฐานบารมีอธิษฐานไม่ได้หมายความว่าไปไหว้กราบขออะไรจากใครขอได้เลยค่ะแม้แต่มารดาซึ่งบุตรกำลังเจ็บหนักนะคะอยากจะเจ็บแทนป่วยไข้แทนก็ทำไม่ได้อยากจะตายแทนก็ทำไม่ได้เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยค่ะเป็นแต่ละหนึ่งธรรมะไม่ใช่หนึ่งคนนะคะหนึ่งธรรมะเห็นเป็นหนึ่งได้ยินเป็นหนึ่งคิดเป็นหนึ่งสุขเป็นหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นระดับไปเร็วมากแต่พระปัญญาคุณก็สามารถที่จะรู้ความจริงจนกระทั่งเห็นความยากยิ่งของการที่ใครจะเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้มีความอดทนขันติบารมีรู้ว่าถ้าไม่ฟังต่อไปเนี่ยแล้วเราจะเข้าใจได้ยังไงเพียงแค่คำนี้วันนี้ก็ยากแล้วแต่ก็มีจริงๆเห็นก็มีจริงเกิดจริงดับจริงตอนหลับไม่มีเห็นได้ยินก็มีจริงสุขทุกข์ก็มีจริงเพราะฉะนั้นเมื่อความจริงนี้ไม่สามารถที่จะรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะก็ฟังพระธรรมซึ่งการฟังและการเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนะคะก็จะเป็นปัจจัยสามารถที่จะเข้าใจเห็นที่กำลังเกิดดับโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่เราแต่เป็นความเข้าใจถูกความเห็นถูกนะคะซึ่งยากยิ่งที่มีโอกาสจะได้ฟังเพราะว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยสั้นจากโลกนี้ไปแล้วไม่ได้ฟังอีกเลยก็ได้เพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดที่พระผู้มีพระภาคทรงบำเพ็ญพระบารมีอนุเคราะห์ให้เรามีโอกาสได้ยินได้ฟังคำก็เป็นการบูชาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างสูงสุดที่จะฟังด้วยความเคารพว่ายากแต่จริงสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจได้และก็เป็นเรื่องของการละไม่ใช่เป็นเรื่องของความติดข้องความไม่รู้และติดข้องก็ทำให้เพลิดเพลินเป็นไปในสังสารวัฏแต่ถ้าเป็นปัญญารู้จริงๆจะติดข้องหรือในเมื่อไม่มีเรามีแต่ธรรมะแต่ละหนึ่งจะใช้คำว่าธาตุก็ได้ธาตุเนี่ยนะคะใครเปลี่ยนแปลงลักษณะนั้นไม่ได้เลยแสดงความจริงอยู่แล้วว่าเห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินคิดเป็นคิดแล้วยังยึดถือว่าเป็นเราเพราะความไม่รู้เพราะฉะนั้นจากความไม่รู้เลยนะคะก็ค่อยๆมีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมซึ่งกุศลนี้นะคะก็จะเป็นปัจจัยไม่ว่าจะเกิดเมื่อไรที่ไหนก็คิดถึงเต่าที่อยู่ในมหาสมุทรแล้วก็มีแอกที่จะถูกลมทางทิศไหนผัดไปให้เต่าได้คล้องคลอเข้าไปอยู่ในวงนั้นนี่ก็เป็นเรื่องซึ่งทุกคนกำลังมีโอกาสนะคะเพราะฉะนั้นก็ธรรมะเรื่องลึกซึ้งค่ะฟังแล้วก็มีอะไรก็ ธรรมะมีคำตอบเพราะว่าพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ความจริงไม่ใช่ว่านั่นเป็นทางโลกนี่เป็นทางธรรมแต่ให้รู้ว่าแม้แต่ทุกคำเช่นคำว่าโลกก็มีคำตอบในพระพุทธศาสนาในคำสอนของพระเจ้านะคะโลกคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรสงสัยและคิดว่าจะทำให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงที่เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็สนทนาแบบกันเองสบายๆค่ะ
2: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ทุกคนก็อยากจะทำอะไรเนี่ยตามความพอใจแล้วเราก็คิดว่าเราเนี่ยเลือกสิ่งต่างๆเนี่ยได้นะฮะแล้วเวลาที่เลือกไม่ได้เราก็รู้สึกไม่พอใจเพราะนั้นในความที่จะเลือกได้หรือเลือกไม่ได้เนี่ยในทางธรรมะจริงๆเนี่ยเป็นอย่างไรครับ
0: ค่ะถ้าจะเข้าใจธรรมะนะคะต้องเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเพราะเหตุว่าความจริงเป็นอย่างสิ่งที่เป็นในขณะนี้ไม่ใช่ว่าเราต้องไปคิดถึงพรุ่งนี้ปีหน้านะคะค่ะเลือกเห็นได้ไหมแค่นี้ค่ะไม่ได้แล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่ครับผมไม่ได้คัดค้านนะฮะแต่ถ้าคนที่เขามีแต่ความเป็นตัวตนเขาบอกว่าเขาอยากจะเห็นคุณวิชัยผมก็หันไปดูก็เห็นเขาก็นึกว่าเขาเลือกได้ที่จะเห็นท่านอาจารย์หรือเห็นคนโน้นเห็นคนนี้ท่านอาจารย์จะให้ละเอียดชัดเจนว่าเลือกไม่ได้แม้เห็นยังไง
0: จะเลือกเห็นคุณวิชัยคุณวิชัยอยู่ไหน
2: ก็เขาก็จำว่าคนเนี้ย
0: ในห้องนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเลือกเห็นแล้วจะเลือกทำไมอะคะก็อยู่ตรงนี้เห็นแล้ว
2: แต่ความคิดของคน
0: ก่อนมาในห้องนี้เลือกเห็นหรือเปล่า
2: ก็ไม่ได้คิด
0: ค่ะ
2: ก็เห็นเห็นไป
0: ก็เห็นแล้วไงคะ
2: แต่เวลามี
0: ขอโทษนะคะเลือกไม่เห็นคุณวิชัยได้ไหม
2: พูดถึงตามความเป็นจริงตามสภาพธรรมะตามความจริงก็เกิดตามเหตุตามปัจจัยจะเห็นสิ่งใดก็เป็นอย่างนั้นฮะแต่ในการที่ยังไม่ได้เข้าใจความจริงเต็มไปด้วยความเป็นตัวตนเขาก็บอกเขาเลือกไม่เห็นนะเขาบอกไม่อยากมองคนนี้เขาก็ไม่หันไปมองเช่นไม่อยากมองคุณวิชัยผมก็ไม่หันไปมองว่ามองคนทางนี
0: ้
2: เขาก็จะคิดอย่างนี้ด้วยความมั่นคงว่าเป็นคนที่เป็นเราที่เลือกได้ว่าจะมองคนโน้นไม่มองคนนี
0: ้ทุกคนออกจากห้องหมดเหลือคุณวิชัยคนเดียวกับเขาเลือกไม่เห็นคุณวิชัยได้ไหม
2: ก็ต้องเห็น
0: ก็ต้องเห็น
3: แล้วที่เขาให้เราเลือกว่าจะไปช่วยไปข้างนอกไปดูสถาปัตยกรรมอะไรต่างๆกับมาสนทนาธรรมที่นี่แล้วหนูกับคุณยลาเลือกที่จะมานั่งสนทนาตรงนี้กับท่านอาจารย
0: ์แค่เลือกมาศรีลังกาก็คิดว่าเรา
3: ค่ะ
0: เหมือนกับกำลังเห็นก็คิดว่าเรากำลังได้ยินก็คิดว่าเราเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะเกิดดับตามเหตุตามปัจจัยแต่เข้าใจว่าเป็นเราหมดเราคิดว่าเอ๊ะจะสระผมดีหรือไม่สระผมดีขณะนั้นนะคะใครนอกจากคิดและความคิดไม่ว่าจะคิดยังไงก็คือว่าเป็นปัจจัยให้คิดเดี๋ยวนั้นขณะนั้นเกิดขึ้นหนึ่งขณะขณะต่อไปก็มีสิ่งที่ทำให้คิดอย่างอื่นเกิดขึ้นต่อไปอีกหนึ่งขณะเพราะฉะนั้นที่เคยเข้าใจว่าเป็นเราเนี่ยนะคะไม่มีทางหมดสิ้นถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมและเข้าใจจริงๆเพิ่มขึ้นตามลำดับเพราะว่าจากการที่เป็นปุถุชนนะคะคนที่ไม่ได้เข้าใจสิ่งที่มีตามความเป็นจริงเป็นเราไปหมดเลยจนกว่าเดี๋ยวนี้เห็นอะไรก็ยังไม่รู้เลยแต่พอได้ฟังพระธรรมนะคะเห็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้หลับตาสิคะยังเห็นเหมือนที่ยังไม่หลับตาไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเพียงแค่หลับตาก็ไม่รู้ละว่าแท้ที่จริงไม่ได้เห็นใครเลยเห็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงๆนะคะที่สามารถกระทบตาเป็นปัจจัยให้ธาตุหนึ่งเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปนี่คือความลึกซึ้งของพระธรรม
3: เพราะฉะนั้นถ้าเรายังเข้าใจว่าเราเลือกได้ที่จะมาฟังธรรมแทนที่จะไปเที่ยวก็หมายความว่าการฟังของเรายังไม่มั่นคงพอที่จะเข้าใจว่าธรรมะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย
0: แม้แต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้ว่าคิดถ้าไม่คิดจะพูดได้ไหมเห็นไหมคะคิดทีละคำด้วยคิดหลายๆคำได้ไหมเนี่ยค่ะก็คือและคิดถ้าไม่สะสมมาที่จะคิดอย่างนี้จะคิดอย่างนี้ไหมแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันเพราะอะไร จะขอยืมความคิดของคนอื่นมาเป็นของเราก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเกิดมาในโลกนี้ก็แค่เพียงเห็นแล้วก็ได้ยินแล้วก็ได้กลิ่นแล้วก็ลิ้มรสแล้วก็รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสนะคะแล้วก็คิดนึกตลอดเลยถ้าเว้นจากเห็นเมื่อไหร่ก็คือคิดเว้นจากได้ยินเมื่อไหร่ก็คือคิดเว้นจากได้กลิ่นเมื่อไหร่ก็คือคิดเพราะฉะนั้นคิดทั้งวันแต่ก็เข้าใจว่าเป็นเราคิด
2: คิดไปเองว่าเลือกได้เนี่ยเพราะความไม่รู้จริงๆนะครับแล้วก็เลยคิดว่าเลือกโน่นได้เลือกนี้ได้แต่จริงในชีวิตประจำวันที่อาจารย์ยกตัวอย่างว่าห้องเนี้ยไม่มีใครให้เห็นแล้วก็ต้องเห็นคนนี้ก็เลือกไม่ได้นะเพราะว่าก็เห็นแล้วเป็นไปแล้วเพราะนั้นความไม่รู้เนี่ยมากแล้วความเป็นตัวตนที่คิดว่าเราจะทำไอ้นู่นได้ทำไอ้นี่ได้แต่เวลาที่ไม่ได้ไม่ได้อย่างที่คิดนะตอนที่ได้อย่างที่คิดเนี่ยเราก็คิดว่าเราเลือกได้เช่นหันไปมองพี่แดงนะก็เราก็นึกว่าเราเลือกได้ใช่ไหมฮะหันไปมองคุณทิพย์คุณสมพันธ์เราก็นึกว่าเราเลือกได้อันนั้นคือมีเหตุปัจจัยให้เป็นอย่างนั้นแต่ตอนที่ต้องไปเห็นกองขยะแล้วฮะต้องไปเห็นภาพที่ไม่สวยงามเนี่ยมีใครอยากจะเลือกเห็นภาพอย่างนั้นบ้างแต่เขามีเหตุปัจจัยให้เห็นภาพอย่างนั้นพอไม่ได้อย่างที่โลภะอยากได้อยากฉันทะอยากเลือกนะครับเขาก็เลยไม่พอใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าไม่ฟังธรรมะละเอียดแม้แต่ว่าเขาก็คิดว่าเขาเลือกได้อยากจะรับประทานอะไรเขาเอาเงินไปซื้อเอาอย่างนี้ท่านจ๋า
0: ค่ะเลือกเกิดได้ไหม
2: ขณะแรกเลยนะครับปฏิสนธิจิตก็เกิดจากกรรมแล้วก็เลือกไม่ได้ด้วยว่ากรรมใดจะให้ผลอย่างไร
0: คุณอนบชาติหน้าจะเป็นใครเนี่ยเลือกได้ไหม
2: กรรมเลือกให้อาจารย
0: ์เลือกไม่ได้ก็ต้องเลือกไม่ได้เลือกเกิดไม่ได้เลือกพ่อแม่พี่น้องไม่ได้เลือกทรัพย์สมบัติไม่ได้เลือกอะไรก็ไม่ได้เลือกเห็นก็ไม่ได้เลือกคิดก็ไม่ได้จนกว่าจะมั่นใจจริงๆว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งค่ะซึ่งมันมีปัจจัยก็เกิดขึ้นเพราะความไม่รู้เนี่ยมากแค่ไหนลองคิดดูตราบใดที่ยังเป็นเราอย่างนั้นเราอย่างนี้ก็คือว่านั่นคือความไม่เข้าใจว่าเป็นธรรมะ
2: ท่านจ๋าครับอันนี้ก็ยิ่งเห็นชัดว่าความเป็นเราเนี่ยเกิดเพราะความไม่รู้พร้อมกันไปเลยที่ทำให้คิดว่าเลือกได้ทั้งที่ก็รู้อยู่แล้วว่าเกิดก็เลือกไม่ได้แล้วท่านใจก็ว่าเห็นก็เลือกไม่ได้จะหลับก็เลือกไม่ได้นะฮะอย่างนั่งนั่งอยู่เนี่ยบางทีก็เคลิ้มหลับไปก็เลือกไม่ได้นะครับแล้วสุดท้ายว่าแม้จะตายก็เลือกไม่ได้เลยว่าจะตายที่ไหนตายอย่างไรอยากทุกคนก็อยากจะตายแบบสบายๆเลย
0: มั่นใจได้อย่างแค่ว่าเลือกไม่ได้สักขณะเดียวแต่คิดว่าเลือ
2: กได้
0: แต่ความจริงขณะที่คิดเลือกคิดก็อย่างนั้นก็ไม่ได้ทุกอย่างเกิดแล้วทั้งนั้นเลยค่ะแต่ไม่รู้ก็ไปคิดจะทำให้สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเกิดแต่ก็หารู้ไม่ว่าใครก็ทำไม่ได
2: ้ทุกเรื่องดูว่าจะเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยแต่พอสนทนาที่เป็นความเข้าใจตามพระธรรมจริงๆก็ดูเป็นเรื่องลึกซึ้งไปสมดทุกเรื่องแม้กระทั่งเลือกได้ไหมจะเห็นได้ยินจะคิดถึงคนโน้นคนนี้นะครับก็เป็นไปตามปัจจัยธรรมะที่เป็นอนัตตาทุกอย่าง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นการเข้าใจพระธรรมมีค่าแค่ไหนที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆรู้ค่อยๆได้ยินได้ฟังและรู้ว่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนะคะติดตามไปได้ก็คือความเห็นถูกความเข้าใจถูกไม่งั้นก็หอบกิเลสกันไปเพราะว่าเราคิดว่ามีคนที่เรารักที่สุดในชาตินี้มีทรัพย์สมบัติอะไรก็ตามแต่ที่เรารักที่สุดในชาตินี้นะคะเหมือนเป็นของเราแต่ความจริงเป็นเพียงแค่สิ่งที่เกิดดับซึ่งทำให้เราเข้าใจผิดว่าเป็นของเราเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะเมื่อจิตขณะสุดท้ายนะคะดับร่างกายนี้ก็ไม่เป็นของเราไม่ต้องอื่นไกลไปถึงทรัพย์สมบัตินะคะแค่ร่างกายนี้ก็ไม่เป็นของเราละเคลื่อนไหวไม่ได้ทำอะไรไม่ได้และทำไมจะต้องไปคิดตอนนั้นตอนนี้ก็ไม่ใช่ของเราใช่ไหมคะแต่เพราะมีจิตก็ทำให้การเคลื่อนไหวอะไรๆไปเหมือนกับว่าเราทำได้

0: เข็ดนะท่านอาจารย์เพราะว่าอยู่ด้วยความเป็นเราที่คิดว่าเลือกได้คิดแบบไม่รู้ว่าเลือกได้ทุกนะคิดว่าเดี๋ยวเราจะเลือกอะไรจะเลือกจริงตะกี้พี่แอลก็ประเด็นดีใช่ไหมจะไปมหินทะเลหรือจะอยู่สนทนาธรรมะเนี่ยแล้วเราก็ตัดสินใจอยู่ที่เนี่ยก็เหมือนกับเลือกหรือว่าในชีวิตประจำวันรับประทานอาหารเมื่อเช้านะฮะอาหารเยอะท่านอาจารย์ที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่กับความเป็นเราแล้วก็เป็นตัวตนที่คิดว่าเราจะเลือกโน่นเลือกนี้ได้แล้วพอมีเหตุปัจจัยที่เป็นไปในทางไม่ปรารถนาก็เกิดความเดือดร้อน
1: เลือกเป็นคนดีเลือกทำความดีเลือกไม่มีกิเลสเลยเลือกได้ไหมอันนี้ชัดเจน
0: รู้ว่าเป็นไปไม่ได
1: ้ไม่มีทางเลยทุกอย่างต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจ
0: ัยเลือกเป็นพระอรหันต์อย่างเงี้ยก็ไม่ได้
1: เลือกได้ไหม
0: ไม่อยู่ในฐานะทันทีอย่างนั้นครับ
2: หนูเลือกตัดสินใจที่จะมาฟังธรรมแทนที่จะไปที่โน่นเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องของการสะสมมาแต่ชาติปางก่อนไหมว่าที่เราจะต้องฟังธรรมหรือเราจะต้องทำอย่างนี
1: ้ก็จิตเจตสิกนะที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นผลของกุศลอกุศลก็มีที่ไม่ใช่ผลของกุศลอกุศลและไม่ใช่กุศลก็มีนี่ค่ะคือความลึกซึ้งอย่างยิ่งว่าฟังแล้วอย่าเพิ่งคิดว่าเราเข้าใจธรรมะเพียงแต่ว่าเหมือนเด็กแรกเกิดกว่าจะได้สามารถพูดได้ฟังได้รู้เรื่องเข้าใจได้ก็ต้องอาศัยการเวลาถึงจะไม่ประมาทในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะส่วนใหญ่เนี่ยนะคะคำถามจะมาแบบเหมือนกับว่าตอบได้เสร็จแล้วจบแล้วใช่ไหมคะแต่เห็นไหมคะถ้าอย่างลงไปก็ลึกขึ้นว่าจิตประเภทไหนและจิตที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้ต่างกับจิตที่คิดละเนี่ยค่ะก็ลึกซึ้งไปทุกขณะจิตซึ่งเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้ที่จริงแล้วก็เป็นชีวิตประจำวันนะคะถ้าเราได้เข้าใจขึ้นเช่นใครเคยไปมหินทะเลแล้วบ้างนะคะใครยังไม่เคยไปมหินทะเลความจริงใครจะรู้อาจจะเคยอยู่ที่มหินทะเลมาแล้วหลายปีก็ได้นะคะแต่พอถึงวันนี้เป็นคนนี้จะไปดูมหินทะเลเพราะว่าเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าชาติก่อนเราเป็นใครอยู่ที่ไหนไม่ต้องไปดูมหินทะเลแต่อยู่แถวนั้นก็ได้ใช่ไหมคะเห็นอยู่แล้วทุกวันแต่พอถึงชาตินี้เนี่ยใหม่หมดเลยค่ะคนเก่าไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นให้ทราบว่านะคะเราจะเป็นคนนี้เพียงชาตินี้ชาติเดียวจะกลับมาเป็นคนนี้อีกไม่ได้เลยเพราะว่าเหมือนกับชาติก่อนนะคะเราเคยเป็นใครอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่พอถึงชาตินี้ไม่รู้จักเลยคนก่อนเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนเกิดที่ไหนไปที่ไหนก็ไม่รู้รู้เฉพาะชาตินี้เพราะฉะนั้นอีกไม่นานเลยค่ะเพราะอะไรคะใครก็ไม่รู้ว่าเมื่อไรจะเป็นคนอื่นต่อจากคนนี้หมดสิ้นความเป็นบุคคลนี้โดยสิ้นเชิงจะกลับมาอีกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นชาติก่อนเคยอยู่มหินทะเลเคยสนุกสนานยังไงนะคะและยิ่งเป็นในสมัยที่พระมหินเทระโอรสของพระเจ้าอโศกซึ่งท่านเป็นพระอรหันต์เนี่ยค่ะได้ถึงเวลาสมควรที่จะเผยแพร่พระธรรมที่ศรีลังกานะคะท่านก็ได้มาที่นี่เราก็อาจจะอยู่แถวนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นชาตินี้ใครเคยมาแล้วกี่ครั้งใครไม่เคยมาแต่ชาติก่อนใครจะรู้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาจริงๆค่ะว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะเพราะฉะนั้นกุศลใดๆที่เคยเกิดนะคะไม่ได้หายไปไหนเลยสนใจที่จะฟังธรรมะสนใจที่จะมาศรีลังกาหลายๆเมืองเนี่ยนะคะก็ตามการสะสมแต่ละคนก็เป็นแต่ละหนึ่งจริงๆค่ะแล้วหมดเลยไม่เหลือเลยจำอะไรอีกก็ไม่ได้เลยเพราะเห็นว่าเป็นคนใหม่แล้วเพราะฉะนั้นทำดีเข้าใจธรรมะนะคะเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตเพราะว่าเลือกไม่ได้และกิเลสก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาไม่ให้เกิดก็ไม่ได้แต่ฟังพระธรรมได้ถ้าเห็นค่าของพระธรรมอยู่ตรงจุดนี้จุดเดียวใครที่เห็นประโยชน์สูงสุดของชีวิตนะคะว่ากิเลสเอาไปทำไมเยอะๆกุศลก็น้อยและปัญญาจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อได้ฟังพระธรรมซึ่งจะติดตามไปเหมือนบุคคลในครั้งอดีตสมัยพระมหินเทระที่ท่านมาเผยแพร่นะคะเขากล่าวว่านะคะทั่วทั้งประเทศศรีลังกามีรอยเท้าของพระอรหันต์ก็เป็นไปได้นะคะแต่ต้องเป็นไปได้ด้วยปัญญาไม่ใช่อยาก

0: เป็นนะคะซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าไม่มีความเข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นจะรู้ได้นะคะว่าคำไหนเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้มิฉะนั้นแล้วนะคะคำของใครก็ไม่รู้จะให้เข้าใจอะไรล่ะในเมื่อไม่ใช่เดี๋ยวนี้จะให้เข้าใจสิ่งที่หมดไปแล้วไม่เหลือเลยหรือจะให้เข้าใจสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เป็นไปไม่ได้แต่คำของพระองค์ก็คือกล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ค่ะแล้วแต่จะคิดจะใส่ใจจะสนใจจะเข้าใจนะคะก็ต้องเป็นคำที่ทำให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ซึ่งจะทำให้เข้าใจสิ่งที่ผ่านไปแล้วในอดีตและสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตเพราะวันนี้เห็นเมื่อวานเห็นหรือเปล่าคะเห็นพรุ่งนี้เห็นไหมพรุ่งนี้ก็จะเห็นแต่จะเห็นหรือไม่เห็นนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ถ้าจะมีพรุ่งนี้ก็คือว่ามีเห็นอีกนั่นแหละมีได้ยินอีกนั่นแหละมีคิดนึกต่างกันไปนะคะเป็นแต่ละหนึ่งขณะแต่ก็มีเพียง6ทางคือทางตาถ้ากรรมให้ผลเพียงแค่เกิดมาแต่ไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเพราะว่าเห็นมีทั้งสิ่งที่น่าพอใจและสิ่งที่ไม่น่าพอใจเป็นผลของกรรมที่เลือกไม่ได้ทางหูนะคะเกิดมาแล้วก็ต้องได้ยินไม่ใช่คนหูหนวกมีโสตประสาทะซึ่งกรรมทำให้เกิดขึ้นเป็นรูปที่อยู่กลางหูซึ่งมองไม่เห็นแต่เป็นรูปที่สามารถกระทบเสียงได้เพราะฉะนั้นขณะนี้ที่เสียงปรากฏให้รู้ว่านะคะต้องมีรูปในตัวซึ่งกรรมเป็นปัจจัยทำให้สามารถกระทบกับเสียงและขณะที่จิตกำลังได้ยินเสียงนะคะไม่ใช่เราแต่ว่าเป็นผลของกรรมที่ทำให้ได้ยินเสียงนี้เพราะเสียงมีหลายเสียงเสียงฟ้าร้องมีเสียงดนตรีมีนะคะเสียงดังเสียงเบาเสียงเพราะเสียงไม่เพราะกรรมทำให้จิตเกิดขึ้นนะคะรู้สิ่งที่ดีได้ยินเสียงที่เพราะเป็นผลของกุศลกรรมที่ทำไว้นอนหลับสนิทนะคะฟ้าร้องตื่นเกิดขึ้นได้ยังไงใช่ไหมคะคนข้างๆนอนหลับสนิทแต่คนนี้ตื่นขึ้นได้ยินเสียงฟ้าร้องใครทำไม่มีใครทำอะไรเลยทั้งสิ้นค่ะเป็นเรื่องของธาตุเป็นเรื่องของธรรมะเป็นเรื่องของจิตเจตสิกซึ่งถึงเวลาที่จะต้องเกิดก็ต้องเกิดเมื่อถึงเวลาของกรรมที่จะต้องทำให้เกิดก็ต้องเกิดค่ะเห็นชัดอย่างนี้ว่าไม่มีใครบันดาลได้เลยนะคะนอกจากกรรมที่ได้ทำแล้วและการให้ผลของกรรมก็นอกจากขณะที่เกิดและก็ยังต้องดำรงชีวิตต่อไปยังจากโลกนี้ไปไม่ได้เพราะกรรมยังไม่สิ้นสุดก็จะต้องมีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสถ้าขณะใดที่กระทบสิ่งที่แข็งนั่นคือผลของอกุศลกรรมถ้าขณะใดที่กายกระทบสิ่งที่น่าพอใจขณะนั้นก็เป็นผลของกุศลกรรมถ้าเข้าใจถูกจะทำกุศลเพิ่มขึ้นไหมทุกอย่างใช่ไหมคะและโดยเฉพาะก็คือว่ามีโอกาสได้เข้าใจธรรมะเพราะว่าถ้าเป็นกุศลอื่นนะคะก็ทำให้เกิดดีเห็นดีได้ยินดีชั่วคราวแล้วก็จากโลกนี้ไปแต่ว่าถ้าเข้าใจธรรมะก็จะสะสมความเข้าใจนะคะสืบต่อไปมีโอกาสได้ฟังอีกไม่ใช่ว่าใครมาดลบันดาลให้นะคะแต่เพราะกรรมที่ได้กระทำแล้ว
1: ตัวหนูเองก็คงไม่แพ้กับพี่แอลนะคะความลังเลก็มีมากทั้งเพราะว่ายังไม่เคยไปมาเห็นทะเลรวมทั้งคุณพ่อด้วยและวันนี้ก็ได้ว่าเราเลือกที่จะฟังพระธรรมแต่หนูก็คิดว่าสิ่งที่คุณพ่อเลือกเนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านสะสมมาเพราะหนูไม่ได้บังคับให้ท่านฟังสนทนาธรรมวันนี้ทั้งที่ท่านก็ชอบที่จะไปเห็นสิ่งต่าง
0: ๆค่ะนี่เป็นเหตุที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงชาดกอดีตชาติที่แล้วมานะคะกว่าจะถึงการที่ปัญญาสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏแสดงว่าไม่มีใครที่สามารถที่จะดับกิเลสรู้ความจริงของสภาพธรรมะตามที่ทรงแสดงได้เพียงฟังครั้งเดียวสองครั้งหรือว่าฟังไม่มากนะคะแต่ว่าผู้ที่รู้จักตัวเองตามความเป็นจริงนะคะก็สามารถที่จะเห็นพระคุณในการที่ทรงแสดงชาดกอดีตชาติทั้งของพระองค์เองทั้งของท่านพระสารีบุตรก กว่าจะถึงขณะที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมต้องเป็นใครต่อใครได้ฟังธรรมะได้เจริญกุศลมานานเท่าไหร่พระฉันก็แสดงเห็นว่านะคะพระธรรมทั้งหมดเป็นเรื่องละค่ะไม่ใช่เป็นเรื่องจะได้หรือจะเอาแต่เป็นเรื่องละความไม่รู้และละกิเลสเพราะปัญญาเกิดขึ้นอกุศลทั้งหมดเกิดจากความไม่รู้และจะให้อกุศลน้อยลงได้ยังไงถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นผู้ที่เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็เห็นพระคุณสูงสุดซึ่งสามารถทำให้กิเลสดับได้หรือว่ากิเลสเนี่ยค่อยๆลดน้อยลงด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นจะไม่พยายามเพียรไปละกิเลสโดยไม่เข้าใจอะไรเลยเพราะนั่นคือความเป็นตัวตนไม่ใช่เป็นธรรมะที่สามารถที่จะละคลายกิเลสได้ธรรมะที่ละคลายกิเลสได้มีอย่างเดียวนะคะคือปัญญาด้วยเหตุนี้จึงมีข้อความในพระไตรปิฎกว่าในบรรดาธรรมะทั้งหลายซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งเกิดอยู่ทุกขณะนี้นะคะปัญญาประเสริฐสุด
2: กับเรียนท่านอาจารย์ครับผมกับลูกปรึกษากรรมวานี่ว่าจะไปดูที่เขาไปดูกันเนี่ยกับฟังธรรมอันไหนจะดีกันผมว่าไปดูก็ไปดูวัตถุนะไม่ได้อะไรแล้วก็เรามาฟังธรรมนี่มันของจริงของแท้ของแน่นอนได้ความรู้ทำให้เรารู้ในสิ่งที่ดีๆต้องขอบคุณพระอาจารย์
0: ค่ะก็เป็นผู้ที่มั่นคงนะคะเพราะเหตุว่าใครจะรู้อดีตชาติได้ฟังพระธรรมที่มหิมทะเลก็ได้แต่ก็ลืมหมดค่ะแต่สิ่งที่ไม่ลืมก็คือความเข้าใจธรรมะและเห็นประโยชน์ของธรรมะชาติหนึ่งในสังสารวัฏคือชาตินี้พระฉันทุกขณะนะคะคือณกาลครั้งหนึ่งในสังสารวัฏเพราะไม่มีใครคิดนะคะว่าสิ่งที่เกิดดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏไม่ฉะนั้นจะดับการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราไม่ได้แต่ลองคิดดูค่ะเกิดคนเดียวไม่มีใครพามาด้วยอาจจะมาจากสวรรค์แสนไกลนะคะแต่กรรมมีกำลังเป็นปัจจัยเกิดที่ไหนก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่มีความเข้าใจธรรมะถูกต้องนะคะจะไม่มีสถานที่จะไม่มีอะไรเลยแต่ว่ามีธาตุที่เกิดขึ้นแต่ละหนึ่งซึ่งขณะนั้นก็ไม่ใช่เราปรากฏความเป็นอนัตตาชัดเจนเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเพื่อรู้ว่านะคะปัญญาสามารถที่จะรู้จริงๆแต่ไม่ใช่ด้วยความอยากแต่ด้วยบารมีที่ได้ทรงแสดงไว้ว่ากุศลทั้งหลายเนี่ยนะคะเมื่อประกอบด้วยปัญญาก็จะรู้ได้นะคะว่าต่างกับกุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเช่นศีลหลายคนก็จะบอกว่าต้องรักษาศีลก่อนแต่รู้ไหมว่าศีลคืออะไรนั่นคือศีลก่อนได้ฟังพระธรรมแต่พอได้ฟังพระธรรมแล้วเนี่ยค่ะต่างกันมากเลยรู้ว่าศีลก่อนที่ได้ฟังพระธรรมไม่ใช่หนทางที่จะนำไปสู่การรู้แจ้งอริยสัจธรรมเพียงแค่มีความเป็นตัวตนว่าเรารักษาศีลและเราก็จะได้ผลของการรักษาศีลแต่ไม่รู้ว่าอยู่ในสังสารวัฏไปเถอะไม่มีทางออกจากสังสารวัฏได้เลยจนกว่าจะรู้ว่าไม่มีเราแต่เป็นธรรมะทั้งหมดพระเจ้าจึงมีศีลนะคะที่รักษากันก่อนการได้ฟังพระธรรมและศีลซึ่งละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเมื่อได้ฟังพระธรรมก็รู้ว่าขณะนั้นก็ไม่ใช่เรานี่คือหนทางที่จะทำให้ไม่ต้องมาเห็นอีกได้ยินอีกนะคะซึ่งชาตินี้ก็ดูไม่ลำบากแต่ว่าไม่จบสิ้นอีกแสนนานเท่าไหร่ก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกับที่ผ่านมาแล้วนานแสนนานก็เป็นอย่างนี้นะคะแต่จำไม่ได้แล้วก็ไม่รู้เป็นกาละครั้งหนึ่งจริงๆเพราะฉะนั้นประโยชน์สูงสุดคือขอให้ได้มีโอกาสได้ฟังแล้วก็ได้เข้าใจธรรมะ
3: ฟังยังไงถึงจะได้เข้าใจมากขึ้นเพราะว่าบางครั้งก็เข้าใจบางครั้งก็ไม่เข้าใจบางครั้งก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยการงานต่างๆเนี่ยมาทำให้จิตเนี่ยคิดไปทางอื่นจะมีวิธียังไงบ้างที่จะฟังและเข้าใจมากขึ้นดีขึ้นมันสิ่งแวดล้อมมันต่างๆเนี่ยมันมาเองโดยที่เราบังคับบัญชาไม่ได
0: ้คุณหมอตกหลุมโลภะค่ะเห็นไหมคะบังคับบัญชาไม่ได้ต้องรวมทั้งบังคับบัญชาไม่ได้ที่จะได้ฟังและได้เข้าใจด ได้ฟังนะได้ฟังนะคะแต่ก็ยังแล้วแต่ว่าจะได้ฟังมากหรือน้อยและที่ได้ฟังเนี่ยจะเข้าใจมากหรือน้อยก็บังคับบัญชาไม่ได้อยู่ที่การที่ได้ฟังและแต่ละคำเนี่ยค่ะมั่นคงนะคะสอดคล้องกันทั้งหมดเช่นคำว่าธรรมะไม่ใช่ใครทั้งสิ้นเป็นสิ่งที่มีจริงเกิดแล้วปรากฏแต่ไม่มีใครไปทำให้เกิดแต่มีปัจจัยที่จะทำให้เกิดก็ต้องเกิดเกิดแล้วก็ดำรงมั่นคงอยู่ต่อไปไม่ได้เกิดแล้วก็ต้องดับไปเนี่ยค่ะต้องเริ่มมั่นคงตั้งแต่คำแรกทีละคำทีละคำทีละคำที่ได้ฟังขึ้นเพราะเหตุว่าเกิดมานะคะตาไม่บอดแต่กรรมที่ได้ทำไว้ชาติไหนก็ทำให้เป็นคนตาบอดคือไม่มีจักขุประสาทเกิดอีกต่อไปได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะไปว่าเมื่อไหร่จะรู้มากๆอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีทางเลยค่ะเพราะเหตุว่าธรรมะลึกซึ้งถ้าใครอยากจะรู้เร็วประมาทพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดว่ามีหนทางอื่นนะคะใครก็ได้บอกแล้วเราก็จะทำแต่พระธรรมไม่ได้ทรงแสดงอย่างนั้นเลยค่ะธรรมะเป็นธรรมะอวิชชาคือโมหะเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏตามที่ได้ฟังเพียงแค่ฟังเริ่มเข้าใจเลือกเห็นไม่ได้เลือกได้ยินไม่ได้เลือกเกิดไม่ได้เลือกคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้ทุกอย่างเกิดแล้วแต่ไม่รู้ว่าเกิดเพราะอะไรอย่างเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะใครจะมานั่งคิดเกิดเพราะมีรูปรูปหนึ่งนะคะมองไม่เห็นเลยหมอตาจักขุแพทย์ก็ไม่เห็นใครก็เห็นไม่ได้เพราะว่าถ้าเห็นก็เห็นเพียงสิ่งที่สามารถกระทบกับรูปนั้นคือจักขุประสาทตัวจักขุประสาทะจะไปกระทบกับจักขุประสาทะไม่ได้แต่มีรูปหนึ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเนี่ยรูปเดียวในบรรดาธรรมะทั้งหมดนะคะที่สามารถเราใช้คำง่ายๆว่ากระทบตาแต่ตาไม่ใช่ตาขาวตาดำนะคะรูปที่มองไม่เห็นเลยซึ่งกรรมเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นซึ่งสามารถกระทบกับสิ่งที่ปรากฏถ้าไม่มีสิ่งที่ปรากฏมีแต่ตานอนหลับตาก็ยังคงเกิดอยู่เพราะว่ากรรมทำให้รูปนี้เกิดจะเห็นหรือไม่เห็นขณะนี้รูปนั้นเกิดแล้วดับแล้วอยู่ตลอดเวลาต่อเมื่อไหร่มีสิ่งที่สามารถกระทบตาคือสิ่งที่กำลังปรากฏนี้เท่านั้นก็เป็นปัจจัยให้กรรมหนึ่งที่ได้กระทำแล้วนะคะเป็นเวลาสมควรที่จะให้ผลเกิดขึ้นเพราะว่าสิ่งที่กระทบตาเป็นสิ่งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจก็เป็นผลของกรรมหนึ่งที่จะทำให้จิตเห็นสิ่งนั้นเลือกไม่ได้เพราะอะไรคะดับหมดทั้งสิ่งที่ปรากฏให้เห็นและสภาพที่เห็นใครว่ายังอยู่บ้างเมื่อวานนี้เห็นอะไรตั้งเยอะแยะไหนคะจิตไหนเห็นดับแล้วสิ่งที่ปรากฏให้เห็นไหนล่ะเราบอกว่าเมื่อวานนี้ก็ดับหมดแล้วเพราะฉะนั้นชาตินี้เป็นชาติก่อนของชาติหน้าไม่ต้องไปถามใครเลยนะคะทำกรรมอะไรมาถึงได้เป็นคนนี้ทำกรรมอะไรถึงได้ลาภอย่างนี้เสริมลาภอย่างนี้ไม่ต้องถามใครเพราะเห็นว่าเขาตอบไม่ได้แต่ไปเชื่อว่าเขาตอบได้เขารู้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะทำให้มีเหตุผลตรงตามความเป็นจริงของธรรมะและคนที่จะได้สาระจากธรรมะต้องเป็นคนตรงเพราะเหตุว่าธรรมะตรงเหตุเป็นเหตุผลเป็นผลเพราะฉะนั้นถ้าสะสมความไม่รู้มามากในแสนโกรธกับและให้ฟังธรรมะอย่างไรเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นอกจากโลภะจะตามไปดักไว้ทั้งหมดก่อนฟังธรรมะเราติดในอะไรคะลาภยศสรรเสริญสุขพอฟังธรรมะไม่เอาเมื่อไหร่จะเข้าใจธรรมะได้เข้าใจเยอะๆใช่ไหมคะโลภะก็ตามไปนำทุกอย่างเพราะฉะนั้นมีข้อความว่าโลภะเป็นอาจารย์และเป็นศิษย์พอคิดอย่างนี้ฮะอาจารย์แนะนำละก็แล้วแต่จะไปได้ยินได้ฟังอะไรที่จะทำให้เกิดความติดข้องได้เร็วๆมากขึ้นก็ลูกศิษย์ก็ตามไปตามความต้องการอันนั้นเพราะฉันต้องไม่ลืมค่ะธรรมะเป็นเรื่องรู้อะไรรู้สิ่งที่กำลังปรากฏรู้ยังไงเข้าใจถูกเห็นถูกว่าขณะที่เห็นเดี๋ยวนี้นะคะไม่ต้องมีอย่างอื่นเลยมีแต่เห็นกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นสองอย่างนี้ต่างกันเห็นเป็นธาตุรู้แค่จะเข้าถึงธาตุรู้นะคะก็ยากทั้งที่กำลังเห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นนี่คือฟังคำ ที่สามารถเข้าใจได้ในภาษาของตนของตนนะคะแต่ถ้าเป็นภาษาบาลีก็คือจักขุวิญญาณะวิญญาณะคือสภาพรู้ธาตุรู้ซึ่งต้องอาศัยตาคือจักขุถ้าไม่มีจักขุประสาทจิตที่เป็นธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นไม่ได้เลยเนี่ยค่ะบังคับอะไรไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่เราแล้วก็ชั่วคราวเพราะฉะนั้นฟังให้เป็นความเข้าใจไม่ใช่เป็นการว่าแล้วยังไงจะเข้าใจได้มากกว่านี้เข้าใจแค่ไหนก็คือเข้าใจแค่นั้น
3: ครับอย่างมาเนี่ยรู้สึกหมดสบายว่างเปล่าพอไปอยู่บ้านเนี่ยมันก็นึกถึงคนไข้นึกถึงความทุกข์นึกถึงอะไรต่างๆที่มันรุนแรงเนี่ยบางคนอาจจะเกือบจะเสียชีวิตเลยตัวเนี่ย
0: คุณหมอทราบไหมคะว่าเพราะอะไรเพราะเราสะสมความติดข้องไว้มากเพราะฉะนั้นความติดข้องก็มีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นติดข้องถ้าเราเอาความติดข้องนี่ออกหมดเลยทิ้งไปหมดเลยเราก็จะไม่ติดข้องแต่ใครจะเอาอะไรออกจากจิตเพราะว่าความติดข้องไม่ได้อยู่ที่อื่นค่ะอยู่ที่จิตทุกขณะที่โกรธโกรธดับไปแล้วแต่เชื้อของความโกรธที่ได้โกรธครั้งหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นนะคะยังติดอยู่ที่จิตท่านใช้คำว่าฉาบทาอนุสัยกิเลสนี่ค่ะสิ่งนั้นหมดแล้วเหมือนเราดื่มกาแฟนะคะกาแฟหมดละดื่มอีกไม่ได้ละแต่มองเห็นคราบกาแฟยังอยู่ที่ถ้วยเอามาดื่มได้ไหมคะก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่ากิเลสมีหลายระดับขั้นเพราะฉะนั้นครั้งหนึ่งที่อกุศลจิตเกิดระดับไม่ได้หายไปหมดเลยเพียงแต่ว่าจิตนั้นดับจริงนะคะแต่ฐานะที่เกิดขึ้นสภาพที่ได้เกิดแล้วนั้นติดอยู่ที่จิตเป็นอนุสัยกิเลสเมื่อเรามีมากๆก็เป็นปัจจัยให้เราเกิดความติดข้องถ้าเรามีปัญญามากๆแทนอนุสัยนะคะมากกว่าหรืออาจจะมีมากพอก็เป็นปัจจัยให้เราเห็นประโยชน์ของกุศลที่จะละอกุศลเคยติดข้องในรูปเสร็จแล้วก็รูปนั้นก็ไม่มีไม่เหลือต้องจากไปวันหนึ่งติดข้องในเสียงในกลิ่นในรสในลาภในยศสรรเสริญนะคะก็ไม่เหลือเลยพระชนชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยค่ะทรงแสดงไว้ให้เห็นความจริงโดยละเอียดว่าเลือกไม่ได้กว่าจะสะสมปัญญาถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องผ่านชีวิตนะคะเป็นทั้งเศรษฐีเป็นทั้งพระราชาเป็นทั้งปุโรหิตเป็นทั้งคนยากเข็ญไร้ทรัพย์ยิ่งกว่าใครทั้งนั้นก็ผ่านมาแล้วพระชนสิ่งที่หมดแล้วกลับมาอีกไม่ได้เลยแต่เป็นปัจจัยสะสมที่จะทำให้ต่อไปข้างหน้าเราจะเป็นใครเป็นคนที่ดีสามารถที่จะสละสิ่งที่เป็นของเราให้เป็นประโยชน์แก่คนอื่นได้เรื่องของกิเลสนี่ละเอียดมากค่ะแต่ถ้าเป็นผู้มีปัญญารู้ว่าใครก็เอากิเลสออกจากเราไม่ได้เลยต้องเป็นการเข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงพอเห็นประโยชน์อย่างนี้นะคะปัญญานำไปในกิจทั้งปวงไม่ว่าจะเรื่องโลกเรื่องธรรมเป็นไปในทางกุศลในทางที่ถูกต้องในทางที่เป็นประโยชน์ในทางที่เป็นบารมีเพราะรู้ว่าไม่มีเรามีแต่กิเลสอกุศลกับปัญญาหรือกุศลเพราะฉะนั้นก็สะสมทางฝ่ายกุศลถ้าเราสะสมทางฝ่ายกุศลไว้มากเราก็ไม่มีความติดข้องว่าเป็นเราที่อยากจะมีปัญญามากๆแต่รู้ว่าเป็นธรรมะพระฉันก็เป็นอนัตตาถ้าฟังมากแล้วก็เข้าใจมากเช่นอนัตตาเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ไม่ใช่ใครและไม่ใช่ของใครเห็นมีจริงเกิดแล้วดับแล้วเป็นของใครได้ยินทั้งวันเมื่อวานนี้นะคะก็ได้ยินแล้วหมดแล้วดับแล้วเป็นของใครก็ไม่เหลือเลยก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นเป็นเรื่องละค่ะไม่ใช่เป็นเรื่องได้ละความไม่รู้และละความติดข้องแต่ตราบใดที่เป็นปุถุชนนะคะก็มีปุถุชนสองอย่างอันธพาละปุถุชนมืดบอดไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าฟังก็ฟังเผินเพราะว่ากราบไปหวังไปขอไปแต่ไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงนะคะเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ต้องการลาภการกราบการไหว้จากใครของบูชาจากใครแต่ว่าเพื่อให้คนนั้นมีความเข้าใจถูกเป็นปัญญาของตนเองเพราะฉะนั้นคำใดที่ฟังแล้วนะคะเป็นความเข้าใจถูกของเรา นั่นเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่คนพูดเยอะเลยนะคะบาลีก็เยอะคำนั้นก็แยะแต่คนฟังไม่เข้าใจอะไรเลยหมายความว่าคนนั้นก็ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไปชื่นชมบุคคลอื่นซึ่งเพียงนำคำของพระเจ้ามากล่าวให้คนอื่นไม่รู้เรื่องก็เลยเข้าใจว่าเป็นประโยชน์นะคะแต่ความจริงไม่รู้ว่าประโยชน์คืออะไรประโยชน์คือความเห็นถูกของตนเองที่เกิดจากการฟังธรรมะแล้วเข้าใจ
4: สมมติมาที่นี่นะฮะก็มีการสนทนาก็มีปัจจัยให้ได้ฟังพระธรรมต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีปัจจัยให้เกิดกุศลมีการสนทนาธรรมกันเล็กๆน้อยๆในกลุ่มบ้างหรือได้มีโอกาสได้ฟังเสียงธรรมะในรถบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ห่างไกลจากการงานที่จะเป็นเครื่องกังวลนะครับแต่จริงๆก็คือเป็นไปตามปัจจัยฮะ
0: ค่ะอย่างน้อยก็เห็นว่ากุศลมีกำลังนะคะที่สามารถที่จะปลีกตัวจากอกุศลแล้วก็ได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นก็จะเห็นกำลังค่ะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่กุศลเกิดหมายความว่าขณะนั้นมีกำลังพอที่จะเกิดไม่ฉะนั้นก็ต้องเป็นเรื่องของอกุศลเพราะฉะนั้นกุศลจะมีกำลังขึ้นอีกเมื่อกุศลเกิดบ่อยๆเนืองๆและเข้าใจขึ้นค่ะพอเข้าใจธรรมะแล้วนะคะปัญญานำไปในจิตทั้งปวง
4: ก็ต้องต่างกับถ้ากุศลไม่มีกำลังผูกพันเรื่องโน้นเรื่องนี้ไว้เยอะแยะก็เป็นปัจจัยให้การฟังธรรมก็กระท่อนกระแท่นก็ต้องเป็นอย่างนั้น
0: เพราะฉะนั้นเพียงแค่กุศลเกิดอกุศลไม่เกิดก็มีกำลังพอแต่ยังน้อยไงคะก็ต้องอาศัยกำลังคือความเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกแล้วก็จะเห็นความต่างกันมากว่าอะไรก็ไม่มีค่าเท่ากับการได้เข้าใจพระธรรม
4: ท่านอาจารย์ก็กล่าวถึงปัญญานะครับว่านำไปในกิจถึงปวงความอัศจรรย์ของปัญญาเนี่ยเริ่มต้นจากแค่ไหนแล้วก็จะอัศจรรย์ไปอย่างไรครับท่านอาจารย
0: ์เริ่มต้นจากไม่เคยรู้เลยว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะจนกระทั่งถึงดับกิเลสหมดได้ถึงความเป็นพระอรหันต์ต้องมาจากความเข้าใจค่ะไม่ใช่เพียงแค่ได้ฟังเพราะใช้คำว่าธรรมะนะคะไม่ลืมว่าธรรมะทั้งหลายไม่เว้นเลยเป็นอนัตตาไม่ใช่เราเพียงเกิดขึ้นปรากฏแล้วหมดไปแต่ว่าการเกิดดับเนี่ยค่ะสืบต่อเร็วจนกระทั่งเหมือนมายากลเป็นนกออกมาจากหมวกอะไรแต่อะไรก็ได้ทุกอย่างแต่เขาก็มีการแสดงเห็นว่าเบื้องหลังของมายากล นั้นคืออย่างไรแต่ทีนี้ความไม่รู้เพราะไม่ได้ฟังพระธรรมคิดเองได้ไหมที่จะรู้ถ้าอย่างนั้นคือไม่รู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็คือเมื่อได้ฟังธรรมะแล้วเข้าใจจะเห็นความห่างไกลกันมากค่ะจากการที่อย่างคุณอนกถามเริ่มจากการไม่รู้ว่าเป็นธรรมะไม่รู้จริงๆค่ะเป็นเราเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นดอกไม้แต่ถ้าไม่มีธรรมะจะไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยนะคะเช่นคำว่าโลกโลกะในภาษาบาลีเราก็โลกนี้ไงโลกมนุษย์เราเกิดในโลกนี้เราอยู่ในโลกนี้นะคะแต่โลกในวินัยของพระอริยเจ้าในการกำจัดกิเลสหมดแล้วเห็นโลกตามความเป็นจริงว่าถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยสักอย่างเดียวจะมีโลกไหมต้องไม่มีแน่นอนนะคะแต่พอมีดาวเกิดมีดาวมีต้นไม้เกิดมีต้นไม้เพราะฉะนั้นเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดเมื่อนั้นแหละสิ่งนั้นแหละเป็นโลกคือสิ่งที่จากไม่มีก็มีเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นการเข้าใจโลกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับของคนอื่นเนี่ยต่างกันของเราเข้าใจนิดนึงนะคะจากไม่มีอะไรเลยก็ต้องไม่มีโลกแต่พอมีอะไรเกิดขึ้นเช่นต้นไม้ดอกไม้หรือแม่น้ำภูเขาเราก็บอกว่าเป็นโลกแต่ยังไม่ถึงความเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดนั้นระดับเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นความเข้าใจของเราเนี่ยค่อยๆฟังค่อยๆไตร่ตรองเพื่อละการไม่รู้ว่าที่เรายังคงเห็นว่าเป็นคนนั้นคนนี้นะคะต้องเป็นอย่างนี้เพราะเหตุว่าสภาพธรรมะเกิดดับสภาพรู้หรือธาตุรู้ที่เราใช้กันบ่อยๆว่าคนนั้นใจร้ายคนนั้นใจดีนะคะจิตก็คือธาตุรู้ต้องเห็น หรือต้องได้ยินสิ่งที่กำลังปรากฏรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏส่วนสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตชอบไม่ชอบพวกนี้ไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นโลกนี้ก็คือจิตเจตสิกเมื่อมีสักบุคคลและก็ยังมีธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นแข็งอ่อนเย็นร้อนเสียงหวานเปรี้ยวพวกนี้นะคะใช้คำว่ารูปธรรมเพื่อจำแนกให้เห็นว่าธรรมะนั่นเองค่ะไม่ใช่เราแต่ธรรมะก็หลากหลายมากที่เป็นธรรมะที่ไม่รู้อะไรก็มีและเป็นธรรมะซึ่งเกิดขึ้นต้องรู้ก็มีนี่เริ่มมีความเข้าใจโลกคือสภาพธรรมะที่เกิดว่าแท้ที่จริงโลกก็คือจิตนะคะแล้วก็เจตสิกที่เกิดพร้อมจิตแล้วก็รูปซึ่งไม่ใช่สภาพรู้ความเข้าใจของเราก็มั่นคงที่ว่าไม่มีเราแต่ว่ามีธรรมะถ้าไม่มีธรรมะอะไรอะไรก็ไม่มีแต่ธรรมะก็หลากหลายมากเพราะฉะนั้นจากการที่ได้ทรงตรัสรู้ก็จำแนกธรรมะประเภทที่ต่างกันนะคะคือสภาพธรรมะอย่างหนึ่งไม่รู้อะไรเลยแต่ถ้าไม่มีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้หรือเห็นหรือได้ยินสิ่งเหล่านั้นก็ปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นโต๊ะนี่ไม่มีจักขุประสาทะไม่มีตาไม่มีเห็นไม่รู้อะไรใครจะตีใครจะจับยังไงโต๊ะก็ไม่มีความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ธาตุรู้ที่กำลังรู้แข็งขณะนี้ค่ะทุกคนมีแข็งปรากฏให้รู้เพราะฉะนั้นธาตุรู้ต้องมีเพราะฉะนั้นธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้นะฮะคือจิตแต่จิตไม่ได้โกรธไม่ได้ชอบไม่ได้จำอะไรเลยทั้งสิ้นนั่นเป็นหน้าที่ของสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมเป็นธาตุรู้แต่ไม่ใช่จิตนะคะแต่เกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตจึงใช้คำว่าเจตสิกะคนไทยก็บอกว่าเจตสิกเพราะฉะนั้นทั้งวันนี้ก็คือจิตเจตสิกรู้ขณะที่เห็นก็คือจิตเจตสิกเห็นรูปขณะที่ได้ยินก็จิตเจตสิกได้ยินรูปแต่ละรูปไปขณะที่กระทบสัมผัสก็คือจิตเจตสิกรู้รูปทางกายเพราะฉะนั้นโลกนี้ปรากฏเมื่อมีตาหูจมูกลิ้นกายนะคะห้าทางทันทีที่เห็นดับคิดเลยยับยั้งไม่ได้เลยไม่รู้ว่าขณะนี้กำลังคิดถ้าไม่คิดมีแต่เห็นใช่ไหมคะแต่เห็นแล้วจำเพราะฉะนั้นทันทีที่เห็นดับไปจำทำให้รู้ว่าเห็นอะไรสิ่งที่เห็นนั่นแหละก็สามารถที่จะจำได้แล้วก็รู้ว่าเป็นคนนั้นคนนี้เพราะฉะนั้นธรรมะนี่เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทางที่สัตว์โลกจะสามารถเข้าใจสิ่งที่มีได้เพราะเหตุว่าไม่รู้มานานแสนนานเพราะฉะนั้นแสนโกรธกลับด้วยความไม่รู้จะให้รู้ทันทีเป็นไปไม่ได้เลยค่ะแต่รู้ได้ว่าเริ่มเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นเข้าใจนี่ต่างกับไม่เข้าใจและคำในภาษาบาลีทั้งหมดนะคะก็คือเดี๋ยวนี้อวิชชาตรงกันข้ามกับวิชชาวิชชาคือรู้อวิชชาคือไม่รู้เดี๋ยวนี้มีไหมทำไมจะไม่มีเห็นก็ไม่รู้ว่าเป็นเห็นเห็นเกิดก็ไม่รู้ดับก็ไม่รู้นี่คืออวิชชาเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจธรรมะนะคะทั้งหมดทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือว่าเมื่อเข้าใจสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เพราะสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะแค่เนี้ยค่ะทรงแสดงความละเอียดยิ่งโดยความเป็นขันธ์สภาพธรรมะที่เกิดดับโดยความเป็นธาตุธาตุไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะนั้นได้เลยโดยความเป็นอายตนะต้องมีสภาพธรรมะประชุมรวมกันมีแต่ตาไม่มีอะไรมากระทบเห็นก็เกิดไม่ได้ต้องมีทั้งตาที่เกิดและยังไม่ดับสิ่งที่กระทบตาเกิดและกระทบแล้วยังไม่ดับเป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นเห็นในขณะแล้วดับแล้วก็จิตอื่นก็เกิดสืบต่อเมื่อรูปยังไม่ดับก็ต้องรู้รูปนั่นแหละใน17ขณะซึ่งขณะนี้นะคะระหว่างเห็นกับได้ยินเนี่ยรูปเกิดดับเกิน17ขณะจิตแล้วใครจะรู้ว่าไม่มีเรามีแต่ธรรมะเพราะฉะนั้นมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งไม่ใช่พึ่งอย่างอื่นเลยนะคะพึ่งเพื่อให้มีความเข้าใจถูกมีความเห็นถูกอย่างที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงตรัสรู้แล้วพึ่งคนอื่นไม่ได้เลยค่ะเพราะเหตุว่าทุกคำที่เป็นคำจริงเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าใครจะพูดแต่ถ้าคำไหนก็ตามนะคะไม่ทำให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้แล้วจะเข้าใจอะไรเมื่อไหร่เมื่อกี้นี้ดับแล้วไม่เหลือเลยไม่กลับมาอีกสิ่งที่ยังไม่เกิดก็ยังไม่เกิด และเราจะไปรู้สิ่งที่ดับแล้วกับสิ่งที่ยังไม่เกิดได้ยังไงเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะแสดงอายตนะขันธ์ธาตุปฏิจจสมุปาทะอริยสัจจะคือเดี๋ยวนี้นี่คือค่อยๆฟังและค่อยๆเข้าใจว่าพระธรรมทั้งหมดนะฮะที่ทรงแสดงให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆค่ะและกำลังมีด้วยแล้วก็จะมีต่อๆไปด้วยเพราะฉะนั้นอดีตเมื่อกี้นี้สั้นมากเป็นอดีตแล้วและอนาคตก็กำลังเป็นปัจจุบันแล้วทันทีที่ปัจจุบันหมดเป็นอดีตอนาคตก็กำลังเกิดขึ้นแทนปัจจุบันเพราะฉะนั้นอดีตปัจจุบันอนาคตก็คือเดี๋ยวนี้ถ้าจะพูดธรรมะต้องพูดทีละหนึ่งชัดเจนเลยนะคะถ้าจะพูดถึงขณะแรกที่เกิดใช้คำว่าปฏิเฉพาะสันธิสืบต่อจากชาติก่อนหมายความว่าทันทีที่ตายที่เราใช้คำว่าตายหมายความว่าจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนนะคะเกิดระดับทำกิจเคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้ไม่กลับมาเป็นบุคคลนี้ได้เลยและทันทีที่จุติจิตคือจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนที่เราใช้คำว่าตายดับปฏิสนธิจิตเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้อายุนานเท่าไหร่คะสืบต่อมาตั้งแสนโกรธกับจนกระทั่งมาถึงวันนี้ขณะนี้จนกระทั่งถึงพรุ่งนี้ต่อไปทุกวันทุกวันเป็นอย่างนี
3: ้แล้วเราทำไมไม่รู้อดีตในเมื่อจุดติดจิตเนี่ยต่อเนื่องมาถึงปฏิสนธิครั้งนี้ฮะ
0: ต้องไม่ลืมนะคะว่าจิตนี่ค่ะเกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ไม่ใช่เกิดขึ้นมาเปล่าๆเลยไม่ว่าจะพูดถึงจิตใดจิตนั้นทำกิจอะไรเพราะฉะนั้นจิตขณะแรกทำปฏิสนธิกิจนะคะปฏิเฉพาะสันธิสืบต่อจากจิตสุดท้ายของชาติก่อนตายปุ๊บเกิดปั๊บไม่มีอะไรขั้นเลยเป็นคนใหม่แล้วค่ะสิ่งที่เคยรักที่สุดไม่รู้จักเลยจะรู้จักได้ยังไงคะเป็นคนใหม่ไม่มีอะไรที่จะเหลือมาจากชาติก่อนที่จะเป็นคนนี้ได้เลยเพราะว่ากรรมที่ทำให้เกิดไม่ใช่กรรมเก่าที่ทำให้พ้นสภาพความเป็นบุคคลนั้นเพราะสิ้นสุดกรรมกรรมนี้ก็แล้วแต่นะคะจะทำให้มีอายุยืนยาวนานสักเท่าไหร่จะทำให้ระหว่างที่ยังไม่ตายจะมีการเห็นการได้ยินแล้วแต่ผลของกรรมหนึ่งกรรมใดเพราะว่ากรรมที่ทำให้เกิดเนี่ยค่ะประมวลมาซึ่งกรรมอื่นๆด้วยเพราะการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นผลของกุศลกรรมมีปัญญาเกิดร่วมด้วยถ้ามีการได้ฟังได้เข้าใจธรรมะไม่มีปัญญาแต่เกิดเป็นมหาเศรษฐีเป็นพระราชินีอะไรก็ได้ทั้งนั้นแต่ไม่มีปัญญาเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพราะว่าไม่มีใครไปบอกให้กรรมทำอย่างนั้นอย่างนี้ได้เลยนะคะแต่กรรมปัจจัยแต่ละคนขณะนี้ค่ะกำลังฟังธรรมะจิตที่เป็นกุศลของแต่ละคนเนี่ยหลากหลายเพราะฉะนั้นพอจุติจิตเกิดนะคะสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้ถ้าเป็นผลของกรรมเนี่ยที่กำลังฟังธรรมะเข้าใจเนี่ยก็จะทำให้จิตต่อไปนะฮะเป็นผลของกรรมนี้เกิดขึ้นสืบต่อมีปัญญาเกิดร่วมด้วยมากน้อยอย่างไรแล้วแต่เหตุรูปร่างฐานะครอบครัวต่อไปจะเป็นยังไงแล้วแต่กรรมอื่นที่ประมวลมาที่สามารถจะให้ผลในการเป็นบุคคลนี้ในชาตินี้ถ้าเกิดเป็นสุนัขนะคะกรรมที่เราได้ฟังธรรมะเวลาเนี้ยค่ะไม่มีทางฟังได้ได้ยินได้แต่ไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นอย่างม้ากันทกะมาส่งที่พระโพธิสัตว์ขี่ออกจากพระราชวังตลอดชาตินั้นไม่ได้รู้แจ้งสภาพธรรมะเลยแต่พอม้ากันทกะเนี่ยค่ะตายนะคะด้วยความโศกเศร้าที่จะไม่ได้อยู่กับพระโพธิสัตว์อีกต่อไปแต่กุศลนั้นนะคะที่สะสมมาแล้วทำให้เกิดเป็นเทวดาเมื่อพระโพธิสัตว์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเทพบุตรกันทกะซึ่งเคยเป็นม้าก็มาเฝ้าฟังธรรมได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นกุศลความเข้าใจที่สะสมไว้ไม่หายไปเลยค่ะเหมือนอกุศลสะสมไว้สะสมไว้เพราะฉะนั้นที่เราฟังธรรมะวันนี้นะคะก็คือสะสมไว้สะสมไว้เพื่อละไม่ใช่เพื่อต้องการว่าแล้วเมื่อไหร่เราจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเมื่อเหตุสมควรแก่ผลเท่านั้นไม่มีใครไปเร่งรัดทำอะไรได้เลยและปัญญาก็ต้องค่อยๆเจริญขึ้นตามลำดับขั้นด้วยเด็กเล็กๆเพิ่งเกิดเนี่ยจะให้ไปเป็นคุณหมอทำการผ่าตัดหรืออะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพ พราะฉะนั้นปัญญาเพียงขั้นฟังเนี่ยจะให้ไปถึงปัญญาขั้นรู้แจ้งอริยสัจ4ดับกิเลสถึงความเป็นพระโสดาบันเนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้เลยแต่ต้องเป็นความรู้ความเข้าใจต้องเริ่มเข้าโรงเรียนของเราโรงเรียนนี้ก็คือธรรมะได้ฟังเมื่อไหร่เข้าใจเมื่อไหร่ขณะนั้นนะคะคือศึกษาธรรมะไม่ใช่ว่าเราจะต้องเลือกสถานที่เลือกหัวข้อเลือกวิชาเพราะเหตุว่าทุกขณะเป็นธรรมะที่สามารถที่จะพูดถึงแล้วก็เข้าใจได้เมื่อวานนี้คุณหมอทำอะไรบ้างคะ
3: ก็ส่วนมากจะนั่งรถเกือบตลอด
0: นั่งรถเห็นอะไรบ้างคะ
3: ก็ตามสภาพจริงก็เห็นทั่วๆไป
0: ค่ะพอเห็นแล้วคิดอะไรบ้างคะ
3: ก็คิดถึงความสวยงามธรรมชาติตามหลักทั่วๆไป
0: มากมายก่ายกองเดี๋ยวนี้ไม่เหลือเลย
3: เดี๋ยวนี้ไม่มีเลยครับ
0: เหมือนชาติก่อนๆแล้วจะไปจำได้ไหมคะแค่ชาตินี้เรายังจำไม่ได้และชาติก่อนเราจะไปเป็นใครที่ไหนทำอะไรไม่มีทางที่จะจำได้เลยเพราะเป็นอีกคนหนึ่งแล้วไม่มีความเป็นคนเก่าเหลือเลยค่ะ
3: ครับขอบคุณ
2: ขอเรียนถามว่าคนเราตายแล้วเกิดทันทีเนี่ยถ้าเกิดสัมภเวสีเป็นจิตที่เกิดแล้วใช่ไหมครับ
0: นี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาธรรมะทีละคำนะคะสัมภเวสีคือผู้ที่ยังต้องเกิดโดยศัพท์ผู้แสวงหาที่เกิดหมายความว่าโลภะทำให้เรายังต้องเกิด
2: แสดงว่ายังไม่ได้เกิดใช่ไหมครับ
0: จิตเกิดดับอยู่ตลอดเวลาค่ะยังไม่ต้องถึงตายเดี๋ยวนี้จิตเมื่อกี้นี้ก็ดับแล้วและจิตเดี๋ยวนี้ก็ดับแล้วเพราะฉะนั้นจิตที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้ดับเป็นอดีตอนาคตคือเห็นที่ยังไม่ได้เกิดก็เกิดเป็นปัจจุบันการเกิดดับสืบต่อนี่เดี๋ยวนี้เลยค่ะเร็วมากเพราะฉะนั้นการที่เราบอกว่าชาติหนึ่งชาติหนึ่งนะคะก็เพียงแต่ว่าแสดงความเป็นบุคคลหนึ่งตามที่กรรมทำให้เป็นอย่างบางคนเกิดมาไม่กี่วันก็ตายแล้วก็ไปเกิดที่ไหนก็ไม่รู้ก็แล้วแต่กรรมบางคนก็มีอายุยืนยาวมากนะคะแล้วก็จากโลกนี้ไปก็แล้วแต่กรรมเลือกได้ไหมคะว่าจะจากโลกนี้ไปวันไหนเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะแล้วแต่กรรมเพราะฉะนั้นภาษาไทยที่เราใช้นี่ก็ถูกต้องนะคะถึงแก่กรรมแต่เราละไว้ไม่พูดให้จบถึงแก่การที่กรรมนั้นหมดที่จะให้ผลต่อไปถึงเวลาที่หมดกรรมที่จะทำให้เป็นบุคคลนี้ก็ต้องเป็นบุคคลอื่นคำว่าสัมภเวสีนะคะภาษาบาลีนะคะที่แปลโดยศัพท์ว่าผู้แสวงหาที่เกิดเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ไม่เกิดคนที่ไม่ใช่พระอรหันต์เกิดทุกคนจากโลกนี้ไปแล้วก็ต้องเกิดและอะไรแสวงหาโลภะที่ยังมีเพราะฉะนั้นที่จะไม่เกิดอีกก็ต่อเมื่อไม่มีโลภะติดข้องซึ่งจะไม่ติดข้องได้ก็ต่อเมื่อไม่มีอวิชชาความไม่รู้เพราะฉะนั้นทุกคนที่กำลังนั่งที่นี่นะคะเป็นสัมภเวสีเพราะว่ามีโลภะและก็แสวงหาที่เกิดโดยไม่รู้ตัวว่าโลภะไหนจะพาไปไหนหรือกุศลไหนจะพาไปไหนเพราะว่าถ้าเป็นโลภะก็พาไปสู่อบายภูมินะคะเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายนรกแต่ถ้าเป็นผลของกุศลก็ตั้งแต่มนุษย์ค่ะขึ้นไปถึงสวรรค์เพราะยังไม่ถึงพรหมคำแต่ละคำที่เราได้ยินนี่นะคะในพระไตรปิฎกขยายความอีกมากเพราะฉะนั้นพระไตรปิฎกเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ควรอย่างยิ่งที่จะอ่านศึกษาแต่ต้องด้วยความเคารพอย่างยิ่งที่ว่าไม่คิดเองแต่ต้องศึกษาละเอียดนะคะแล้วก็เข้าใจจริงๆแม้จะกล่าวว่าคำนี้มาจากคำไหนรากศัพท์เปลี่ยนเป็นยังไงนั่นเป็นเรื่องของสำนวนภาษาแต่ต้องถึงความเข้าใจในอรรถะคือความเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะเห็นได้นะคะว่าความเข้าใจทั้งหมดเนี่ยค่ะถ้ามีผู้ที่ได้ศึกษาจริงๆเข้าใจจริงๆนะคะถูกตลอดจะไม่มีการไม่สอดคล้องกันเลยไม่ว่าจะไปพบคำนี้ในสูตรไหนหรือว่าในพระวินัยหรือในพระพิธามกับพระสูตรสอดคล้องกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นไม่มีใครสักคนที่สามารถจะเข้าใจพระไตรปิฎกได้ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงได้เพียงแต่ว่าเข้าใจได้บางส่วนเท่าที่สามารถที่จะเข้าใจได้เพราะเหตุว่าพระวินัยก็ละเอียดนะคะมากทีเดียว พระอภิธรรมยิ่งละเอียดมากพระสูตรก็เป็นความละเอียดที่ว่าถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะจะเข้าใจผิดด้วยเหตุนี้การศึกษาถ้าไม่ศึกษาด้วยความเคารพจริงๆนะคะเป็นอันตรายเหมือนกับจับงูพิษข้างหางซึ่งสามารถที่จะกัดผู้ที่จับได้แต่ถ้าผู้ใดก็ตามนะคะศึกษาเพื่อเป็นที่พึ่งให้เราเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงนะคะก็สามารถที่จะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งถึงการดับกิเลสได้จริงๆเพราะถ้าประมาทเข้าใจผิดเลยเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่ได้ยินนะคะใครพูดไม่สำคัญเลยค่ะถูกไหมเป็นเหตุผลไหมจริงไหมตรงไหมถ้าตรงก็คือว่าคำนั้นเป็นคำที่ถูกต้องและสามารถที่จะทำให้เข้าใจถูกเมื่อได้สอบทานกับพระไตรปิฎกและอรรถกถาเช่นคำว่าสัมภเวสีนะคะถ้าเราได้ยินได้ฟังมาอย่างอื่นเข้าใจอย่างอื่นก็ไม่ใช่คำที่ถูกต้องแต่เมื่อได้ฟังคำที่สามารถเข้าใจได้เราเกิดมาเนี่ยทุกคนแสวงหาหรือเปล่าเห็นไหมคะแสวงหาตั้งแต่เช้าเลยก็ไม่รู้ตื่นมาก็แสวงหาละห้องน้ำอยู่ไหนแปรงสีฟันอยู่ไหนอาหารอยู่ไหนอะไรอยู่ไหนยังแสวงหามากกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นสัมภเวสีนะคะเพราะยังแสวงหาจริงยังต้องเกิดอยู่ถ้าจะไม่เกิดคือดับโลภะดับกิเลสทั้งหมดไม่เหลือเลยแต่ถ้าตราบใดไม่รู้ก็ต้องแสวงหากำลังแสวงหาด้วย
3: สังเกตนะว่าเวลาคนตายเนี่ยพวกลูกหลานต่างๆไปใน3วัน7วันเนี่ยเอาวิญญาณของผู้ที่ตายเนี่ยก็ยังมาเวียนว่ายอยู่บางคนก็เห็นบางคนก็ไม่เห็น
0: ค่ะแล้วตอนที่ยังไม่ตายนี่เวียนว่ายเปล่าค่ะก็เห็นแล้วก็ได้ยินแล้วก็ได้กลิ่นก็เวียนว่ายอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละเพราะใช้คำว่าสังสาระหมายความถึงการเกิดดับสืบต่อจะใช้คำภาษาบาลีหรืออะไรก็ได้อายตนะอะไรก็ได้นะคะแต่ถ้ามีความเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้จิตเห็นเนี่ยเกิดแล้วดับเร็วมากจิตที่เกิดต่อเพียงขณะเกิดต่อไม่เห็นแต่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอารมณ์ได้เหมือนเรานึกถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยเราไม่เห็นได้เพราะฉะนั้นจิตที่เกิดก่อนจิตเห็นเพียงหนึ่งขณะก็ไม่เห็นเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นเห็นหนึ่งขณะระดับจิตที่เกิดต่อไม่เห็นเพราะฉะนั้นจิตแต่ละหนึ่งขณะเนี่ยค่ะแสดงกิจไว้ให้ไม่เข้าใจผิดในความเป็นอนัตตาและขณะนี้ก็กำลังเกิดดับวนเวียนเป็นสังสาระไม่ได้หยุดเลยจากเห็นมาเป็นได้ยินมาเป็นคิดนึกมาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าตายแล้วถึงจะไปเกิดวนเวียนนะคะเดี๋ยวนี้จิตเกิดนะทางตาบ้างทางหูบ้างสลับไปพอเห็นแล้วหลังจากนั้นคิดทันทีเลยได้ยินแล้วก็คิดทันทีไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยิน
3: แต่คนที่ตายไปแล้วเราก็ไม่เห็นก็จิตนึกคิด
0: เดี๋ยวก่อนนะคะคุณหมอคะเมื่อกี้เราเพิ่งพูดนะคะจิตสุดท้ายของชาตินี
3: ้
0: ที่เราเรียกว่าตายเนี่ยเกิดทำกิจเคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้แล้วดับจะเป็นคนนี้ต่อไปอีกไม่ได้เลยแต่จิตอื่นเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นโดยกรรมเป็นปัจจัยทำให้จิตนั้นเกิดสืบต่อจากจุติจิตถึงชาติก่อนใช้คำว่าปฏิสนธิจิตดับแล้วจะทำปฏิสนธิจิตอีกไม่ได้เพราะจิตนี้เข้าเฉพาะต่อจากจิตสุดท้ายของชาติก่อนเป็นจิตประเภทเดียวกันเป็นผลของกรรมประเภทเดียวกันแต่ทำกิจต่างกันกิจปฏิสนธิต้องสืบต่อจากจุติเท่านั้นแล้วก็ดับแต่กรรมก็ไม่ได้ทำให้สิ้นสุดเพียงแค่นั้นยังทำให้จิตประเภทเดียวกันผลของกรรมเดียวกันเกิดสืบต่อแต่ไม่ได้ทำกิจนั้นแต่ทำภวังคกิจภวังคกิจหมายความว่าไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทางกายไม่คิดนึกไม่อาศัยทาง6ทางซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าทวารทวาระไม่อาศัยตาเป็นทางเห็นไม่อาศัยหูเป็นทางได้ยินไม่อาศัยจมูกเป็นทางได้กลิ่นไม่อาศัยลิ้นเป็นทางลิ้มรสไม่อาศัยกายเป็นทางรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่อาศัยใจคิดนึกเรื่องที่ได้เห็นแล้วได้ยินแล้วเมื่อไม่เป็นจิตต่างๆที่ทำกิจแล้วนั้นจึงทำภวังคกิจมาจากคำว่าภวะกับอังคะดำรงภพชาติเหมือนขณะที่หลับสนิทเลยขณะที่หลับสนิทกับขณะที่ปฏิสนธิเหมือนกันเลยและก็จุติ ก็เหมือนกับขณะที่เป็นภวังค์หลับสนิทกับปฏิสนธิเหมือนกันเลยเป็นจิตที่เป็นผลของกรรมเดียวกันแต่ทำกิจต่างกันเมื่อกรรมนั้นสิ้นสุดจริงจะทำจุติกิจได้คือเคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้แต่ถ้ากรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดนะคะต่อจากปฏิสนธิก็ต้องเป็นภวังค์เพราะฉะนั้นเราหลับแล้วตื่นระหว่างหลับเป็นภวังค์ดำรงภพชาติความเป็นบุคคลนี้แต่พอหลับแล้วตายภวังคกิจแล้วก็จุติกิจแล้วก็ปฏิสนธิกิจสั้นมากค่ะหนึ่งขณะพอภวังค์แล้วก็เป็นจุตินะคะพ้นสภาพความเป็นบุคคลนั้นปฏิสนธิเกิดสืบต่อทันทีเป็นคนใหม่จำคนเก่าไม่ได้เลยสิ่งที่เคยเป็นที่รักที่สุดไม่เหลือเลยไม่รู้จักใครก็ไม่รู้ไม่มีอะไรตามไปได้เลยแม้แต่ความพึงพอใจผูกพันในใครนะคะแต่พอต่างพบต่างชาติไม่รู้จักจะยังไปผูกพันอยู่ได้ยังไงไม่ว่ามารดากับบุตรบิดากับบุตรมิตรสหายสามีภรรยาบุตรธิดาก็เป็นอื่นค่ะเพราะว่าเขาไม่ใช่คนเก่าไม่เหลืออะไรเลยทั้งสิ้นเป็นคนใหม่ไม่รู้จักกันก็ได้อย่างเรานะคะทุกคนเนี่ยเคยรู้จักกันมาก่อนชาติหนึ่งชาติใดได้แน่นอนค่ะแต่พอมาเปลี่ยนเป็นแต่ละบุคคลแล้วก็ใหม่หมดเลยรู้จักกันก็รู้จักใหม่เมื่อวานนี้เราก็มีการบูชาใหญ่เท่าที่เราจะทำได้นะคะเพื่อที่จะระลึกถึงดินแดนแห่งนี้ซึ่งสืบทอดพระธรรมโดยตรงจากประเทศอินเดียซึ่งในครั้งนั้นก็ชื่อว่าชมพูทวีปซึ่งไม่ได้หมายเฉพาะประเทศอินเดียเท่านั้นแต่เป็นที่ที่เหมาะแก่การที่จะได้ตรัสรู้หลังจากที่พระพุทธเจ้าถึง3พระองค์แล้วนะคะได้ตรัสรู้มาก่อนพระองค์นี้ก็เป็นพระองค์ที่4ซึ่งจะเหลืออีกพระองค์เดียวคือพระศรีอริยะเมตไตรจะคอยหรือไม่คอยแต่ว่าถ้าไม่มีความเข้าใจเลยไม่มีทางเหมือนกับที่ได้มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้แล้วนะคะมากมายหลายพระองค์แต่ก็คอยมาก่อนหรือเปล่าหรือไม่เคยคอยเลยหรือไม่เคยฟังธรรมะเลยแล้วก็ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยได้ยินแต่พระนามว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่คำนี้ไม่ใช่สำหรับให้เพียงจำได้กราบไหว้บูชาแต่ไม่เข้าใจในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นโอกาสซึ่งทุกคนไม่มีใครรู้โลกหน้าเลยนะคะว่าจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่ไม่ประมาทเพราะว่าก่อนที่จะปรินิพพานนะคะพระองค์ก็ได้ตรัสไว้ว่าจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมคือทุกขณะแม้แต่ในขณะที่กำลังฟังธรรมถ้าฟังด้วยความเข้าใจด้วยการเห็นพระคุณที่สามารถที่จะทำให้เกิดความเห็นถูกความเข้าใจถูกนะคะในสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดจนตายแม้ว่าจะเล็กน้อยสักเท่าไหร่ก็ตามนะคะแต่ก็เป็นความเห็นถูกที่มั่นคงที่จะทำให้ไม่ไปในทางที่ผิดและก็เป็นการที่จะได้เห็นพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมนะคะไม่มีทางที่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเพราะเหตุว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่รูปที่เรากราบไหว้ไม่เหมือนเลยด้วยประการใดๆทั้งสิ้นทั้งพระรูปกายแล้วก็ปัญญาของคนที่เข้าใจว่ามีก่อนที่จะได้ฟังพระธรรมจะรู้ได้เลยว่าเป็นผู้เขลานะคะเป็นผู้ไม่ฉลาดเป็นผู้ที่สะสมมาไม่เห็นคุณค่าของการที่จะได้เข้าใจแม้แต่เพียง1คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นคำว่าธรรมะขณะใดก็ตามนะคะที่มีการเข้าใจถูกว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแค่นี้ค่ะปัญญาของใครสามารถที่จะค้นคว้าไตร่ตรองด้วยตัวเองจนกระทั่งรู้ได้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่มีจริงและความจริงของสิ่งที่มีจริงคืออะไรเพราะฉะนั้นประมาทธรรมะเพียง1คำก็ไม่ได้และเมื่อมีความเข้าใจแล้วนะคะ เห็นพระคุณทันทีถ้าไม่มีการทรงแสดงพระธรรมจากการที่ได้ทรงตรัสรู้ใครจะมีโอกาสได้เข้าใจความหมายของคำว่าธรรมะในภาษาบาลีนะคะซึ่งเป็นภาษามัคคธีเพราะเหตุว่าธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยค่ะต้องไตร่ตรองแล้วก็ตรงต่อคำที่ได้ฟังต้องเป็นสัจจะบารมีนะคะเมื่อได้ฟังแล้วก็ตรงต่อความจริงเพื่อที่จะได้มีบารมีอื่นต่อไปเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีวิริยะบารมีนะคะฟังเพื่อเพียรที่จะสามารถไม่ว่าเมื่อไรก็ตามแต่มีโอกาสที่จะได้ฟังอีกเพราะเหตุว่าการได้ฟังพระธรรมแต่ละครั้งนะคะไม่ใช่บังเอิญนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆใครก็จะมาได้ฟังธรรมะแต่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีพร้อมทั้งเหตุปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดมีขึ้นด้วยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็เหมือนคนที่ไม่ดูอะไรเลยนะคะบังเอิญบ้างโชคดีบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วก็เข้าใจว่าถูกต้องแต่ความจริงแม้แต่หนึ่งที่ปรากฏก็ต้องมีเหตุปัจจัยที่สมควรที่จะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไม่มีคำว่าบังเอิญเพราะฉะนั้นเมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วจะรู้นะคะว่าเป็นคนไม่รู้ค่ะมานานแสนนานจนกว่ามีโอกาสจะได้ฟังพระธรรมด้วยความไม่ประมาทในพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเป็นใครพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใครแค่นี้ก็รู้แล้วค่ะห่างไกลกันเกินฟ้ากับดินซึ่งแสนไกลฝั่งนี้กับฝั่งโน้นของมหาสมุทรเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยค่ะเพื่อประโยชน์ของตนเองซึ่งไม่มีโอกาสที่จะได้เป็นผู้ฉลาดหรือเป็นผู้มีปัญญาถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นให้ทราบว่านะคะจากการที่ได้ยินได้ฟังธรรมะเนี่ยค่ะประโยชน์สูงสุดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อให้แต่ละคนที่ได้ยินได้ฟังพิจารณาไตร่ตรองแล้วก็มีความเข้าใจของตนเองถ้าฟังและจำสวดมนต์เก่งไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่มีประโยชน์เพราะเหตุว่าไม่ใช่พุทธประสงค์ที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะโดยความเป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งบำเพ็ญบารมีไม่ใช่เพียงถึงความเป็นสาวกหรือถึงความเป็นปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งตรัสรู้ด้วยตัวเองแต่ว่าไม่ได้สามารถที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยถึงการที่จะรู้แจ้งธรรมะตามความเป็นจริงได้เพราะเหตุว่าพระธรรมลึกซึ้งอย่างยิ่งและพระธรรมที่ลึกซึ้งนะคะก็คือแต่ละคำที่จะได้ยินเรื่อยๆไปตั้งแต่คำแรกที่ได้ฟังนะคะแล้วก็ไม่ละเลยไม่ประมาทเพราะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เคยเข้าใจว่าเป็นของเราแม้แต่ร่างกายเนี่ยค่ะตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าวงศาคณาญาติทรัพย์สินเงินทองไม่ใช่ของเราเพราะเหตุว่านะคะเกิดคนเดียวแล้วก็ตายคนเดียวแล้วก็อยู่ในโลกทุกวันเนี่ยเห็นคนเดียวได้ยินคนเดียวได้กลิ่นคนเดียวลิ้มรสคนเดียวรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคนเดียวคิดนึกคนเดียวเพราะฉะนั้นแต่ละคนแต่ละใจขณะนี้กำลังคิดนึกไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความคิดของใครได้เพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะสิ่งที่มีจริงไม่ลืมเลยค่ะต้องมั่นคงว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงถ้าไม่ใช่สิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏก็เป็นเพียงสิ่งที่เราคิดมีหรือไม่มีก็ไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาที่รู้ว่าสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงนะคะเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นการศึกษาพระธรรมที่จะให้เข้าใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องไม่ลืมว่าทุกคำกำลังมีและสามารถที่จะเข้าใจในพระธรรมที่ทรงแสดงว่าเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งต้องเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเมื่อเกิดแล้วต้องดับไปสังขารทั้งหลายนะคะมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาธรรมะสิ่งที่มีจริงภาษาบาลีไม่ใช่ดอเด็กก็ใช่ต่อเต่านะคะธรรมะกับตาความเป็นไปของธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เลยเนี่ยค่ะทุกคำที่ได้ฟังไตร่ตรองมีใครสามารถที่จะทำให้ธรรมะหนึ่งธรรมะใดเกิดได้ไหม สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะของธรรมะนั้นได้ไหมเพราะแม่แต่บอกว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ยังไม่รู้เลยถ้าถามคนที่ไม่เคยฟังธรรมะเลยนะคะเดี๋ยวนี้อะไรมีจริงๆตอบไม่ถูกเขาจะตอบว่ามีโต๊ะมีเก้าอี้มีห้องนี้มีไฟฟ้ามีคนแต่ไม่ได้ใช้คำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งจะเป็นใครไม่ได้จะเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นไฟฟ้าเป็นห้องเป็นคนไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าธรรม

พราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะจึงต้องฟังทีละคำให้เข้าใจจริงๆนะคะแล้วก็ลึกซึ้งยากที่จะเข้าใจได้แต่สัจจะบารมีสำหรับคนที่เห็นประโยชน์ว่าเข้าใจความจริงนี้ได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นก็จะเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์ได้ทรงตรัสรู้ความจริงนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องอดทนนะคะขันติบารมีนอกจากความจริงใจที่มั่นคงก็จะต้องมีขันติความอดทนด้วยว่าถ้าเราไม่อดทนธรรมะยากเกินไปแสวงหาวิธีง่ายๆที่จะให้รู้ธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพื่อบารมียิ่งด้วยปัญญาถึง4อสงไขยแสนกับถ้าเป็นพระโพธิสัตว์ที่ยิ่งด้วยศรัทธา8อสงไขยแสนกับถ้าเป็นพระโพธิสัตว์ที่ยิ่งด้วยวิริยะ16อสงไขยแสนกับแล้วแต่ว่าใครจะได้ฟังธรรมะจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดซึ่งในยุคนี้นะคะเราก็ได้ฟังคำจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงบำเพ็ญพระบารมียิ่งด้วยปัญญา4อสงไขยแสนกับแล้วเราเป็นใครแล้วเราจะไปตามคำของใครที่ไม่ทำให้เราได้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีจริงเลยแต่ว่าคิดว่ามีวิธีที่จะทำให้ประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะที่ฟังเผินเพราะว่าเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้นะคะสภาพธรรมะนี้ก็ยังไม่ละเอียดพอแต่ว่าพยายามที่จะไปประจักษ์การเกิดดับทุกขอริยสัจจะก็ได้ยินเพียงชื่อเผินๆเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมสำหรับคนที่ไม่ได้สะสมบุญไว้แต่ปางก่อนไม่ได้ตั้งจิตไว้ชอบที่จะรู้ว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งแล้วก็เป็นผู้ที่รู้ด้วยตัวเองไม่ใช่ต้องไปอาศัยปัญญาของใครเลยค่ะแม้ปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์พระอนาคามีบุคคลพระสกทาคามีบุคคลพระโสดาบันบุคคลซึ่งเป็นพระอริยะบุคคลจากปุถุชนซึ่งหนาด้วยกิเลสนะคะสามารถที่จะถึงการรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงตามที่ได้ฟังจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสเป็นพระอริยะบุคคลได้แต่ไม่ใช่ด้วยความไม่รู้ไม่ใช่ด้วยความไม่เข้าใจไม่ใช่ด้วยการเชื่อคำของคนอื่นแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามผู้นั้นไม่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งด้วยเหตุนี้นะคะคำจริงทั้งหมดไม่ว่าใครจะกล่าวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสาวกในครั้งนั้นหรือคำใดๆก็ตามนะคะที่สืบทอดมาเป็นคำจริงคำจริงทั้งหมดเป็นวาจาของพระองค์ใช้คำว่าวาจาสัจจะวาจาคำที่พูดถึงสิ่งที่มีจริงเพื่อให้เข้าใจความจริงนะคะเป็นมรดกล้ำค่าที่ได้จากการฟังพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าสิ่งอื่นไม่สามารถที่จะติดตามไปทรัพย์สมบัติผู้เป็นที่รักอย่างยิ่งเกียรติยศชื่อเสียงใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่มีทางที่จะไปได้เลยแต่ว่าการสะสมกุศลแม้เพียงเล็กน้อยก็สะสมอยู่ในจิตอกุศลที่เกิดพ้นไปไม่ได้ยกไปให้ใครไม่ได้อุทิศให้ใครก็ไม่ได้นะคะแต่ก็อยู่สะสมอยู่ในจิตเพราะฉะนั้นใครจะรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยค่ะมาจากไหนมาจากเทวโลกก็ได้มาจากนรกก็ได้มาจากการเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้นะคะแต่เพราะบุญที่ได้กระทำไว้แต่ปางก่อนทำให้มีโอกาสได้ฟังพระธรรมพระเจ้าก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดสำหรับชีวิตทุกครั้งที่มีการเข้าใจพระธรรมด้วยความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นเราก็พูดหลายครั้งแล้วว่าธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงภาษาไทยเราก็ใช้คำนี้แต่ว่าจะใช้คำไหนก็ได้นะคะชาติไหนพูดภาษาอะไรอีกชาติหนึ่งพูดภาษาอะไรก็ตามแต่ความเข้าใจมีว่าสิ่งที่มีจริงๆนี่แหละมีเช่นเห็นกำลังมีถ้าเห็นไม่เกิดไม่มีเห็นค่ะใครจะคัดค้านบ้างเริ่มเห็นความเป็นอนัตตาว่าอยากเท่าไหร่ปรารถนาเท่าไหร่สิ่งใดๆก็ตามไม่สามารถที่จะเกิดตามความปรารถนาแต่ต้องมีเหตุที่จะให้เป็นอย่างนั้นแค่นี้ก็พอจะเบาใจไหมคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นรู้ว่าไม่มีใครทำให้เลยค่ะทำเองมาแล้วแต่ปางก่อนเพราะฉะนั้นจะเกิดเป็น

0: ใครชาติไหนยังไงนะฮะก็เพราะเหตุว่าตามเหตุที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะไม่มีโทษใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะมีแต่คุณที่จะทำให้รู้ว่าสิ่งใดมีค่าที่สุดประเสริฐที่สุดในชีวิตแต่ว่าการที่จะรู้กิเลสของตัวเองเนี่ยค่ะใครจะรู้ได้ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมทุกคนนั่งอยู่ที่นี่นะคะมีกิเลสมากน้อยถ้าไม่เกิดขึ้นไม่รู้เหมือนกับภูเขาน้ำแข็งที่อยู่ใต้มหาสมุทรโผล่มาให้เห็นนิดเดียวนะคะอกุศลใดๆก็ตามที่ใครทำส่วนลึกกว่านั้นมากกว่านั้นอีกเรียกว่าสิ่งที่ดีก็ตามแต่นะคะใครจะรู้นอกจากตนเองแม้แต่ผู้ที่เสียสละอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นนะคะผู้รู้คือผู้นั้นเองที่เสียสละคนอื่นจะรู้ไหมว่าการกระทำใดๆที่เป็นสิ่งที่ดีงามที่เป็นประโยชน์แก่คนอื่นเนี่ยเกิดจากอะไรเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงทั้งหมดนะคะพระไตรปิฎกทั้งสามปิฎกเนี่ยค่ะถ้าได้อ่านเองนะคะไพเราะอย่างยิ่งคำพูดที่กล่าวของบุคคลในครั้งนั้นเรื่องต่างๆนะคะแต่ว่าพระไตรปิฎกไม่ใช่สำหรับอ่านด้วยความไม่รู้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือว่าไม่ได้เคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าทุกคำต้องสอดคล้องกันไม่ว่าพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกพูดถึงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดค่ะโดยนัยยะหลากหลายเช่นโดยนัยยะการขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตซึ่งต่างกับคฤหัสถ์ก็ทรงมีพระพุทธบัญญัติแสดงไว้เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะแต่ก็ไม่พ้นจากความจริงคือสิ่งที่มีจริงในชีวิตคือตาหูจมูกลิ้นกายใจกุศลและอกุศลสำหรับพระอภิธรรมปิฎกเนี่ยค่ะกล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีนะคะให้เข้าใจจริงๆว่าไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจพระธรรมซึ่งไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้ใช้คำว่าปรมะยิ่งใหญ่ใครจะยิ่งใหญ่กว่าธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะซึ่งยิ่งใหญ่เป็นปรมัตถธรรมและเพราะความลึกซึ้งอย่างยิ่งของธรรมะแต่ละหนึ่งเดี๋ยวนี้ซึ่งกำลังเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากจึงใช้คำว่าอภิธรรมะยิ่งใหญ่ลึกซึ้งที่สุดซึ่งใครก็ตามถ้าจะอ่านพระไตรปิฎกโดยความไม่รู้เข้าใจผิดเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็อ้างคำในพระไตรปิฎกแต่ความเข้าใจความจริงของแต่ละคำนั้นถูกต้องหรือเปล่ามีหรือเปล่าถ้าไม่มีเลยนะคะก็กล่าวตู่พระพุทธพจน์โดยไม่รู้ตัวเลยว่าแท้ที่จริงคำพูดที่พูดนั้นค้านกับความจริงซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้แล้วเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นผู้ที่ตรงต่อความลึกซึ้งของธรรมะจึงศึกษาและฟังพระธรรมด้วยความเคารพยิ่งและต้องสอดคล้องกันเพราะเหตุว่าพระสูตรก็กล่าวถึงบุคคลต่างๆในครั้งนั้นแต่ถ้าไม่มีธรรมะซึ่งเป็นอภิธรรมะที่เป็นปรมัตถธรรมะอย่างเดี๋ยวนี้เลยเห็นได้ยินพวกนี้ค่ะเป็นธรรมะเป็นปรมัตถธรรมใครก็เปลี่ยนลักษณะนั้นไม่ได้เป็นอภิธรรมะสิ่งที่กำลังเกิดดับในขณะนี้ไม่ใช่ใครไม่ใช่อะไรที่เข้าใจว่าเที่ยงยั่งยืนสักอย่างเดียวนะคะแต่เป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งไม่ปะปนกันเลยคิดดูขณะนี้ค่ะตามีหูมีเห็นมีได้ยินมีคิดนึกมีแยกไม่ออกแต่ว่าธรรมะไม่ปะปนกันเลยเมื่อกล่าวถึงธรรมะใดนะคะก็คือธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเมื่อเข้าใจแล้วก็คือว่าไม่ใช่เราแน่นอนค่ะจะเป็นใครก็ไม่ได้สักอย่างเดียวแต่เป็นธรรมะนั้นๆเช่นแข็งเป็นโต๊ะหรือว่าเป็นเก้าอี้ค่ะแข็งนะคะไม่ได้ใช่ไหมคะเป็นโต๊ะไม่ได้เป็นเก้าอี้ไม่ได้เป็นแก้วน้ำไม่ได้แข็งเป็นแข็งนั่นคือหนึ่งของธรรมะซึ่งไม่ใช่อย่างอื่นเลยด้วยเหตุนี้นะคะธรรมะก็มีมากการฟังธรรมะก็แล้วแต่โอกาสเพราะฉะนั้นก็เป็นการที่จะได้สนทนากันนะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจยิ่งขึ้นว่าขณะนี้ค่ะมีธรรมะกำลังมีธรรมะไม่ขาดจากธรรมะเลย ั้งแต่เกิดจนตายเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจธรรมะก็มีโอกาสเดียวนะคะคือได้สนทนากันแล้วก็มีอะไรที่จะทำให้ได้เข้าใจขึ้นอันนั้นก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งค่ะ
1: ท่านอาจารย์ก็ให้ความเข้าใจว่าการที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องรู้จักความจริงของสิ่งที่มีขณะนี้หรือเดี๋ยวนี้เองคำว่ายิ่งใหญ่ที่เป็นอภิธรรมะเนี่ยยิ่งใหญ่อย่างไรคะท่านอาจารย์
0: ยิ่งใหญ่คือไม่มีใครสามารถที่จะดลบันดาลให้สภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดเกิดขึ้นได้เลยแต่มีเพราะเหตุปัจจัยและก็เมื่อมีแล้วนะคะเปลี่ยนไม่ได้เช่นขณะนี้ค่ะมีเห็นแน่ๆเห็นต้องเกิดถ้าเห็นไม่เกิดเห็นไม่มีแล้วเห็นจะเกิดขึ้นได้ยังไงคะอยู่ดีๆก็มีเห็นเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นยิ่งใหญ่เพราะไม่มีใครสามารถดลบันดาลหรือทำให้เกิดขึ้นได้เลยทุกคนอยากมีความสุขไม่อยากมีความทุกข์แล้วไงคะเกิดแล้วเป็นแล้วตามเหตุตามปัจจัยซึ่งไม่รู้เหตุปัจจัยด้วยเหตุนี้นะคะต้องเป็นทุกข์อยู่ร่ำไปเพราะเหตุว่าไม่รู้จักเหตุของสภาพธรรมะซึ่งเป็นทุกข์
1: ที่กล่าวถึงว่าเป็นผู้อยู่คนเดียวซึ่งพระไตรปิฎกท่านก็แสดงนะคะว่าชีวิตชั่วขณะจิตเดียวเพราะฉะนั้นหลายท่านเนี่ยถ้าไม่เคยฟังพระธรรมเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าอยู่คนเดียวเพราะว่าดูเหมือนว่าก็เห็นพร้อมกันก็คุยกันรู้เรื่องได้แต่จะอยู่คนเดียวอย่างไรคะ
0: ตอนนี้ไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ไหมคะอยู่กันหลายคนเลยในห้องนี้ก็หลายคนนอกห้องนี้ก็หลายคนเต็มโลกไปหมดเลยมีแต่คนทั้งนั้นแต่ธรรมะเป็นธรรมะแม้แต่คำว่าโลกหรือโลกะหมายความถึงสิ่งที่เกิดดับเราเคยคิดอย่างนี้ไหมคะเกิดมาก็อยู่ในโลกละเห็นโลกละเป็นภูเขาเป็นต้นไม้เป็นทะเลสาบเป็นดอกไม้ต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยแต่หารู้ไม่ว่าลองคิดให้ลึกซึ้งนะคะถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยมีโลกไหมไม่มีค่ะมีดาวเกิดขึ้นมามีดาวมีพระอาทิตย์เกิดขึ้นมีพระอาทิตย์มีพระจันทร์เกิดขึ้นเป็นพระจันทร์แล้วมีเราเกิดขึ้นในโลกคิดดูเพราะไม่รู้ดวงอาทิตย์ไม่รู้อะไรดวงจันทร์ไม่รู้อะไรต้นไม้ไม่รู้อะไรทะเลไม่รู้อะไรเพราะเหตุว่าธรรมะซึ่งเกิดแต่ไม่รู้ไม่สามารถจะรู้อะไรเนี่ยมีพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติเรียกว่ารูปธรรมสิ่งที่มีจริงคือธรรมะรูปะคือธรรมะที่เกิดขึ้นแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยยังไม่มีคนเลยยังไม่มีเราเกิดเลยนะคะแต่ว่ามีธรรมะที่เป็นรูปธรรมเกิดแล้วถ้าไม่มีธาตุรู้เกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้จะปรากฏว่ามีไหมเท่านี้ค่ะเห็นไหมคะมีก็มีไปใช่ไหมคะอะไรจะเกิดก็ตามเหตุตามปัจจัยแต่ไม่มีธาตุรู้แล้วอะไรจะปรากฏแต่เวลานี้ค่ะในห้องนี้มีอะไรบ้างถ้าไม่มีธาตุที่เกิดขึ้นรู้คือเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏในห้องนี้ปรากฏว่ามีไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้ก่อนอื่นนะคะที่จะเข้าใจว่าเราเกิดคนเดียวเกิดมาคนเดียวจริงๆก็ต้องรู้ว่าที่ว่าเป็นเราเนี่ยเป็นธาตุรู้ใช่ไหมถ้าไม่ใช่ธาตุรู้ก็เหมือนโต๊ะเก้าอี้แต่ว่าที่ว่าเป็นเราเกิดก็เพราะเหตุว่ามีธาตุรู้เกิดขึ้นและเพราะไม่รู้นะคะธาตุรู้เนี่ยเกิดแล้วดับเลยค่ะเพราะฉะนั้นดับแล้วก็มีธาตุรู้เกิดอีกแล้วก็ดับอีกสืบต่อมานะคะด้วยความไม่รู้จึงธาตุรู้เนี่ยก็มีรูปร่างมีรูปเกิดขึ้นด้วยพร้อมกันในภูมิมนุษย์ไม่ได้มีแต่ธาตุรู้มีรูปธรรมด้วยพร้อมกันเลยตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นในขณะที่เกิดนะคะมีธาตุรู้ซึ่งต่อไปนี้ขอใช้คำว่านามธรรม ตามที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติว่าสภาพธรรมะที่เกิดแล้วก็รู้เป็นธาตุรู้ต้องต่างกับสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วไม่รู้อะไรเลยด้วยเหตุนี้นะคะไม่ว่าจะโลกไหนทั้งสิ้นก็มีสภาพธรรมะเพียงสองอย่างไม่ว่าจะโลกไหนเทวดาพรหมอะไรอะไรก็ตามสภาพธรรมะหนึ่งเกิดขึ้นไม่รู้เปลี่ยนให้รู้ได้ไหมเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดเป็นปรมัตถธรรมรู้หรือเปล่าคะว่าไม่มีใครดลบันดาลให้เกิดขึ้นได้เลยเพราะลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะจึงเป็นอภิธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะนั่นเองสิ่งที่มีจริงนั่นแหละเป็นปรมัตถธรรมแล้วเป็นอภิธรรมพอบอกว่าเป็นอภิธรรมน่าจะเป็นเราเลยค่ะคะธรรมะต้องเป็นธรรมะปรมัตถธรรมต้องเป็นปรมัตถธรรมอภิธรรมะต้องเป็นอภิธรรมะเพราะฉะนั้นในขณะที่มีธาตุรู้เกิดขึ้นธาตุรู้เป็นธรรมะเป็นปรมัตถธรรมเป็นอภิธรรมเป็นเราเกิดเลยค่ะผิดตั้งแต่ต้นนี่คือใครสามารถที่จะรู้ความจริงว่าที่ว่าเป็นเราไม่ใช่เลยค่ะเป็นธรรมะซึ่งต่อไปนี้ก็ขอใช้คำว่านามธรรมซึ่งเป็นธาตุรู้เนี่ยนะคะก็มีลักษณะที่ต่างกันเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งใช้คำว่าจิตตะหมายความถึงสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้เพราะเหตุว่าธรรมะเนี่ยค่ะเป็นเรื่องตรงเป็นเรื่องเหตุผลเมื่อมีธาตุรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ถูกต้องไหมคะจะบอกว่ารู้และรู้อะไรก็ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นจะมีธาตุรู้เกิดขึ้นโดยไม่มีสิ่งที่ถูกรู้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเป็นอย่างนี้เช่นเดี๋ยวนี้กำลังเห็นไม่เป็นเหมือนข้างนอกห้องนะคะแต่ต้องเป็นอย่างที่เป็นอย่างนี้แหละเห็นอย่างนี้สิ่งที่ถูกเห็นไม่เป็นอื่นเป็นอย่างที่กำลังถูกเห็นปรากฏให้เห็นว่าเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นธาตุที่สามารถที่จะรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติใช้คำว่าจิตตะเป็นธาตุรู้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แต่จิตหลากหลายมากเพราะฉะนั้นก็จะมีอีกหลายคำที่แสดงความต่างของจิตแต่ก็ต้องเริ่มฟังทีละคำสองคำจนกระทั่งมีความเข้าใจจริงๆเห็นทะเลกับขอบฟ้ามหาสมุทรทำไมรู้ว่านั่นเป็นฟ้านั่นเป็นมหาสมุทรเพราะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏแม้ว่าจะหลากหลายอย่างไรก็ตามนะคะแต่จิตก็สามารถที่จะรู้ได้เพชรแท้กับเพชรเทียมถ้าไม่มีจิตจะบอกได้ไหมไม่ได้เลยถึงความหลากหลายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสภาพที่รู้แจ้งลักษณะนั้นแต่ไม่ได้รู้มากกว่านั้นเลยนะคะแค่รู้แจ้งในลักษณะที่ปรากฏเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งนั่นคือจิตแต่ว่าต้องไม่ลืมสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะมีการเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นตามความปรารถนาของใครเลยทั้งสิ้นแต่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยนี่ลึกลงไปอีกถ้าไม่มีปัจจัยธาตุรู้ก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่ธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นเป็นต้นทุกขณะไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ว่าคนเกิดหรือว่าเราเกิดเลยค่ะก็จะมีสภาพนามธรรมซึ่งเกิดพร้อมจิตเป็นปัจจัยให้จิตเกิดถ้าไม่มีสภาพธรรมะนั้นจิตก็เกิดไม่ได้สภาพธรรมะที่เป็นปัจจัยเกิดพร้อมจิตพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติใช้คำว่าเจตสิกะคนไทยก็ชอบตัดสั้นๆเสมอนะคะก็เรียกว่าเจตสิกจิตตะก็เรียกว่าจิตเจตสิกะก็เรียกว่าเจตสิกเพราะฉะนั้นขณะที่ธาตุรู้เกิดขึ้นนะคะต้องมีสองอย่างคือจิตและเจตสิกเป็นนามธรรมซึ่งแยกจากกันไม่ได้เลยขณะใดที่มีธาตุรู้คือจิตเกิดขึ้นขณะนั้นต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเจตสิกก็อาศัยจิตเกิดจิตก็อาศัยเจตสิกเกิดต่างอาศัยซึ่งกันและกันปราศจากกันไม่ได้และก็แยกกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจิต เป็นใหญ่เป็นประธานนะคะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏเกิดพร้อมกับเจตสิกอย่างน้อยที่สุด7เจตสิกนี่แหละค่ะคือทุกขณะกำลังเป็นอย่างนี้นะคะนี่เพียงเริ่มต้นแต่การที่จะค่อยๆฟังจนกระทั่งเป็นสัจจะบารมีไม่ไปอื่นนอกจากการฟังแล้วก็รู้ว่าเป็นบุญเป็นลาภที่ประเสริฐสุดเงินทองซื้อไม่ได้ทรัพย์สมบัติมหาศาลซื้อไม่ได้แต่พระผู้มีพระภาคทรงพระมหากรุณาแสดงความจริงซึ่งตรัสรู้ด้วยปัญญาให้คนอื่นได้รู้ตามได้เข้าใจตามได้ดับกิเลสตามได้แต่ต้องด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยความไม่รู้อะไรหรือว่าด้วยความคิดเองเพราะบางคนฟังธรรมะแค่คำเดียวนะคะคิดเองเยอะเขียนตำราเป็นเล่มพูดหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างมาจากไหนมาจากความคิดของตนเองเพราะฉะนั้นก็เป็นความต่างกันอย่างยิ่งนะคะซึ่งผู้ฟังสามารถที่จะรู้ได้ว่าคำใดเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคำใดไม่ใช่แน่นอนเป็นคำของคนอื่นเพราะเหตุว่าเมื่อเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นวาจาสัจจะที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นที่ว่าเราเกิดถูกไหมจิตเจตสิกรูปเกิดและก็เกิดเพราะปัจจัยหลายอย่างนะคะด้วยเหตุนี้คัมภีร์พระอภิธรรมเนี่ยจึงมีเจ็ดคัมภีร์คัมภีร์สุดท้ายคือปัฏฐานแสดงถึงสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งเนี่ยเกิดได้นะคะโดยอาศัยปัจจัยอะไรบ้างแล้วก็สภาพธรรมะเช่นจิตเกิดเพราะอะไรเป็นปัจจัยต่อไปก็จะมีจิตเยอะแยะหลากหลายตามความเป็นจริงนะคะแต่ก็เป็นธาตุรู้และก็จิตแต่ละหนึ่งมีเจตสิกอะไรเกิดร่วมด้วยและเจตสิกแต่ละหนึ่งนั้นเป็นปัจจัยโดยฐานะของปัจจัยอะไรไม่มีเราไม่มีใครที่จะบันดาลได้นะคะเพราะเหตุว่าธรรมะนั้นเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏหาอีกไม่ได้เลยค่ะจิตขณะแรกที่เราบอกว่าเราเกิดคนเกิดดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยไม่มีอะไรที่ดับไปแล้วจะกลับมาอีกได้ดับแล้วไม่กลับมาอีกถ้าเข้าใจอย่างนี้ถ้าประจักษ์อย่างนี้ก็ละคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเที่ยงก็จะเข้าใจความหมายของอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นสิ่งซึ่งถ้าได้ฟังธรรมะด้วยความเข้าใจจริงๆนะคะความเข้าใจอันเนี้ยค่ะสะสมไว้ตั้งจิตไว้ชอบเพราะปัญญาไม่ใช่เราคิดเราจะไปตั้งจิตให้มีแต่กุศลทั้งวันเนี่ยตั้งไปเถอะไม่จริงเพราะว่าไม่รู
1: ้ความยิ่งใหญ่ของอภิธรรมะหรือปรมัตถธรรมเนี่ยซึ่งท่านอาจารย์ก็ให้ความเข้าใจเห็นถึงความลึกซึ้งของสิ่งที่มีจริงซึ่งถ้าไม่ใช่เป็นผู้ที่ละเอียดแล้วก็เห็นประโยชน์ของการศึกษาปรมัตถธรรมอภิธรรมะแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ทราบนะคะท่านอาจารย์ว่าการที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องรู้ในสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็รู้ได้เลยนะคะเราเป็นใครคนอื่นที่เป็นคำที่เราไปฟังมาและเข้าใจว่าถูกต้องเทียบกับคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไหมเขาเป็นใครเราเป็นใครทุกคนเป็นใครพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใคร
1: เชิญคุณมนต์ค่ะ
2: คำถามง่ายๆนะคะท่านอาจารย์เนี่ยคือจับแล้วรู้แข็งขณะที่รู้แข็งก็คือจิตพอหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้ใช้สิ่งนี้ไปแล้วเรารู้สึกว่ามันเขียนดีนะมันทำให้เรารู้สึกพอใจขนาดนั้นก็เป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็คือไม่ใช่ปากกาก็คือไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นเพียงจิตและเจตสิกที่เกิดขึ้นเข้าใจถูกต้องไหมคะ
0: คำนี้ใช้ไม่ได้เลยนะคะ
2: ไม่ได้เลย
0: ค่ะเข้าใจแล้วถามคนอื่นเนี่ยว่าเข้าใจถูกต้องไหมแต่เข้าใจแล้วใครก็เปลี่ยนไม่ได้ใครจะมาบอกคุณมนบอกว่าคุณมนเนี่ยไม่มีจิตเจตสิกรูปเป็นคุณมนลอยๆขึ้นมาเงี้ยได้เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเข้าใจแล้วเนี่ยนะคะใครก็เอาความเข้าใจนั้นไปจากคุณมนไม่ได้ต่อให้อีกล้านคนจะพูดอย่างอื่น แต่คุณมนก็รู้ว่าถูกคือถูกแล้วก็ผิดคือผิดเพราะฉะนั้นคำนี้ไม่ถูกต้องนะคะถ้าเข้าใจแล้วถามว่าถูกไหมแปลว่ายังไม่เข้าใจแต่ถ้าฟังแล้วนะคะธาตุรู้มีไหมมีเปลี่ยนแปลงได้ไหมไม่ให้มีธาตุรู้ไม่ได้เมื่อมีธาตุรู้ก็เดี๋ยวนี้มีแล้วอ่ะแล้วจะบอกว่าไม่มีไม่ให้มีเนี่ยได้หรือเพราะฉะนั้นธาตุรู้ก็เป็นสิ่งที่มีที่มีอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครด้วยไม่ให้รู้ก็ไม่ได้เช่นเห็นขณะเนี้ยไปสั่งสิบอกไม่ให้เห็นได้ไหมคะไม่ได้ก็เห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วบอกเห็นว่าอย่าดับไปนะเห็นไปเรื่อยๆทั้งวันเนี่ยมีแต่เห็นอันเนี้ยไม่ให้เป็นอย่างอื่นได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือธรรมะสิ่งที่มีจริงเป็นอนัตตาเพราะเหตุว่าไม่ใช่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครแล้วก็ไม่ใช่ใครด้วยเห็นเหมือนกันหมดเลยนกเห็นไหมงูเห็นไหมปลาเห็นไหมน่าจะบอกว่าเห็นเป็นนกเห็นเป็นปลาหรือในเมื่อเห็นเป็นเห็นเท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะบอกว่าคนเห็นเทวดาเห็นพรหมเห็นนกเห็นงูเห็นปลาเห็นถ้าไม่มีรูปใดๆเลยทั้งสิ้นเห็นเป็นเห็นจะบอกว่านกหรืองูหรือคนได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้แล้วคนอื่นบอกอย่างอื่นถูกไหมเห็นไหมคะไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นความเข้าใจก็คือความเข้าใจไม่มีเราแต่ความเข้าใจเป็นธรรมะอย่างหนึ่งบอกว่าเข้าใจเนี่ยนะคะแล้วก็ไม่เข้าใจก็เป็นธรรมะสองอย่างละไม่เข้าใจก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งเข้าใจก็ธรรมะอีกอย่างหนึ่งทั้งสองอย่างก็ไม่เข้าใจเพราะเดี๋ยวก็ไม่เข้าใจดับไปเดี๋ยวก็เข้าใจดับไปแล้วเราจะอยู่ที่ไหนไม่มีเรามีแต่สิ่งซึ่งเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นที่คุณมนกล่าวว่ามีเห็นแล้วก็ยื่นหรือยกสิ่งที่เห็นคือปากกาแต่ก็ลืมว่าเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ก่อนที่จะรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเนี่ยค่ะคือความลึกซึ้งอย่างยิ่งของธรรมะต้องค่อยๆฟังไปค่อยๆเข้าใจไปนะคะเพราะว่าทุกอย่างลึกซึ้งเช่นขณะนี้มีเห็นถูกต้องนะคะแต่ถ้าถามว่าเห็นอะไรลำบากอีกละใช่ไหมคะตอบว่าเห็นปากกาแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะเรียกว่าปากกาถ้าไม่เรียกก็มีสิ่งที่ถูกเห็นแต่เพราะว่าสิ่งที่ปรากฏเกิดดับเร็วมากนะคะแม้แต่สิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยก็เกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้จิตเกิดดับเร็วกว่านั้นเพราะฉะนั้นรูปหนึ่งนะคะมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะระหว่างจิตเห็นกับจิตได้ยินมีจิตหลายขณะเกิดขั้นเกิน17ขณะเพราะฉะนั้นรูปนั้นดับแล้วนี่คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสัจจะบารมีถ้าเข้าใจว่าสิ่งนี้สามารถประจักษ์ได้เพราะพระองค์ทรงแสดงธรรมะละเอียดยิ่งกว่านี้มากเพื่อที่จะให้เข้าใจถูกทีละเล็กทีละน้อยสะสมไปเป็นบารมีซึ่งต้องอาศัยอธิฐานะความมั่นคงอย่างยิ่งที่รู้ว่าสิ่งที่มีจริงนี้สามารถรู้ได้จริงๆเพราะผู้ที่รู้แล้วมีแล้วมากในครั้งพุทธกาลและก็ต่อมาแม้แต่ที่ประเทศศรีลังกาก็มีคำกล่าวว่านะคะพระอรหันต์มีทุกแห่งในประเทศศรีลังกาในครั้งนั้นพระว่าสืบทอดโดยตรงมาจากประเทศอินเดียโดยพระมหินเทระซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้าอโศกมหาราชนี่ก็แสดงเห็นว่าตราบใดที่ยังมีคนได้ยินได้ฟังพระธรรมได้มีความเข้าใจสะสมไปนะคะไม่ต้องคำนึงถึงการเวลาเลยเพราะเหตุว่าแม้พระเจ้าอโศกมหาราชทรงทนุบำรุงพระพุทธศาสนามากมายแต่ก็ยังไม่ได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะฉะนั้นก็จะได้เห็นว่ากว่าจะมาถึงวันนี้แต่ละประเทศแต่ละชาติแต่ละเราแต่ละคนซึ่งเคยเป็นอะไรต่างๆมาแล้วทั้งหมดเนี่ยนะคะก็ไม่สามารถที่จะจำได้แต่สิ่งที่สะสมไว้เนี่ยค่ะใครก็เอาออกไปไม่ได้เพราะสะสมอยู่ในจิตและจิตนี่ไม่มีรูปร่างเลยนะคะ ไม่มีตู้นิรภัยอะไรจะไปรักษาเลยค่ะเต็มท้องฟ้าอากาศก็ยากที่จะเปรียบได้ว่าสะสมมามากมายเท่าไหร่เนิ่นนานเท่าไหร่แต่อะไรก็ตามที่ปรากฏในวันนี้ก็คือว่าสิ่งที่ได้สะสมมาแล้วที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้และวันนี้ก็สะสมต่อไปวันพรุ่งนี้ก็มาจากสิ่งที่ได้สะสมในวันนี้ทุกๆวันต่อไปเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลใดๆก็ตามนะคะก็เป็นแต่ละหนึ่งซึ่งฝ่ายอกุศลเนี่ยค่ะจะหมดไปได้ก็ต่อเมื่อได้มีปัญญาเข้าใจธรรมะที่ถูกต้องแต่ไม่ใช่หมายความว่าด้วยความพยายามผิดหวังผิดคิดว่ากิเลสที่สะสมมานานแสนนานในแสนโกฏกับเนี่ยจะหมดไปได้ในชาตินี้เป็นสิ่งซึ่งเป็นไปไม่ได้ต้องอาศัยปัญญาและความเป็นผู้ตรงจริงๆเพราะฉะนั้นก็พอจะรู้นะคะที่ว่าเราเกิดถ้าไม่มีจิตไม่มีเจตสิกไม่มีรูปแล้วจะมีเราหรือแต่เพราะไม่รู้นะคะก็ยึดถือเรื่อยมาตั้งแต่เกิดจนตายว่าเป็นเรา
3: ขณะนี้ที่กำลังฟังธรรมะอยู่แล้วมีเป้าหมายว่าฟังไปเรื่อยๆแล้วเมื่อปัญญาปรากฏก็สามารถที่จะดับกิเลสได้จะเป็นเครื่องกั้นหรือเปล่าคะ
0: ยังหวังใช่ไหมคะ
3: ยังหวังแต่ว่าท่านอาจารย์คะอย่างเช่นท่านสุเมธดาบทก็หวังหรือเปล่าคะ
0: ปรารถนาเพราะรู้คุณของกุศลธรรมและสามารถที่จะรู้ว่าวันหนึ่งนะคะเมื่อได้อบรมบำเพ็ญบารมีก็สามารถที่จะบรรลุได้แต่ไม่ใช่โดยความหวังว่าเป็นเรา
3: ดังนั้นขณะนี้ก็หวังก็เป็นหวัง
0: ค่ะไม่มีคุณพรทิพย
3: ์ไม่มีค่ะ
0: ศึกษาธรรมะเพื่อจะรู้ว่าธรรมะขณะนั้นเป็นอะไรนี่คือความเข้าใจนะคะต้องถูกตั้งแต่ต้นไม่มีเราแต่มีกุศลธรรมและอกุศลธรรมถูกต้องไหมคะ
3: ถูก
0: เพราะฉะนั้นปัญญานำไปในกิจทั้งปวงรู้ว่าอะไรควรละอะไรควรเจริญนั่นเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นถ้ามีแต่อกุศลทั้งวันเนี่ยนะคะก็ไม่มีทางที่จะดับกิเลสได้แต่ว่าถ้ายังเป็นเรายังหวังอยู่จนกว่าจะได้ฟังพระธรรมและรู้ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเมื่อมีปัญญาเท่าไหร่ปัญญาก็ค่อยๆเจริญขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งละความหวัง
3: ดังนั้นการฟังที่ถูกต้องก็คือเหตุดีผลก็ต้องดี
0: เข้าใจธรรมะค่ะฟังเพื่อเข้าใจทุกครั้งที่ฟังเพื่อเข้าใจเพราะว่าปัญญาทำหน้าที่ละกิเลสไม่ใช่เราการยึดถือธรรมะว่าเป็นเราเนี่ยนะแสนนานมาแล้วเพราะฉะนั้นยากต้องเข้าใจจริงๆอย่างมั่นคงว่าไม่ใช่เราธรรมะที่เป็นกุศลเป็นกุศลธรรมะที่เป็นอกุศลก็เป็นอกุศลแม้เล็กๆน้อยๆนะคะแต่ก็สามารถที่จะเพิ่มกำลังของความเห็นถูกต้องขึ้นได
4: ้จะขออนุญาตกราบเรียนถามท่านอาจารย์กุศลทุกประการครับไม่ทราบว่าเป็นปัจจัยหรือว่าเกื้อกูลต่อการอบรมเจริญปัญญาหรือการเกิดขึ้นของสติปัฏฐานอย่างไรถ้าเกี่ยวข้องกันเนี่ยครับต้องเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาหรือไม่และถ้าเกี่ยวข้องกันอกุศลที่เกิดขึ้นเป็นตัวกั้นหรือเป็นตัวขัดขวางการอบรมเจริญสติปัญญาหรือการเกิดขึ้นของสติปัฏฐานอย่างไรครับ
0: ก็หลายคำถามนะคะก็ขอสนทนาด้วยนะคะก่อนฟังพระธรรมทำกุศลอะไรบ้างหรือว่ามีกุศลอะไรบ้างคะ
4: ก่อนฟังพระธรรมกุศลที่เกิดขึ้นก็น่าจะเป็นจากการสะสมที่ผ่านมาครับ
0: ค่ะกุศลมีหลายประเภทใช่ไหมคะกุศลอะไรบ้าง
4: กุศลก็แบ่งออกเป็นที่ประกอบด้วยปัญญากับไม่ประกอบด้วยปัญญา
0: แต่ก่อนฟังพระธรรมต้องเข้าใจนะคะเราพูดถึงธรรมะนี่ต้องละเอียดค่ะไม่รู้จักพระธรรมเลยไม่เคยฟังพระธรรมเลยก่อนฟังพระธรรมก็มีกุศลใช่ไหมคะ
4: มีครับ
0: กุศลอะไรคะ
4: เช่นทานครับ
0: ค่ะทานได้ยินคำว่าทานนะคะต้องรู้ว่าหมายความว่าอะไรเพราะเหตุว่าถ้าเราไม่รู้เราคิดเองตลอดทานะคือการให้จริงๆค คือให้เพื่อประโยชน์สุขแก่คนอื่นไม่ได้หวังอะไรตอบแทนถ้าหวังเหมือนการซื้อขายไหมคะเอานี่ไปเอานั่นมาให้ไปแล้วบอกเอาบุญมาอย่างนั้นก็ไม่ใช่กุศลใช่ไหมคะถ้าเป็นกุศลจริงๆหมายความว่าเป็นสภาพของจิตที่ผ่องใสขณะนั้นไม่มีโลภะความติดข้องจึงสามารถที่จะสละสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์แก่คนอื่นได้ขณะนั้นไม่มีโทสะไม่มีความเดือดร้อนใจหรือโกรธเคืองผู้รับเพราะว่าบางคนนะคะโกรธคนนี้ไม่ให้คนนี้นั่งกันหลายคนให้คนอื่นที่ไม่โกรธก็ได้พระชัยกุศลจริงๆก็เป็นสภาพของจิตซึ่งผ่องใสประกอบด้วยโสภณะเจตสิกอย่างน้อยที่สุด19ประเภทซึ่งขณะนี้ก็กำลังมีก็ไม่รู้ค่ะพระชัยการฟังธรรมะจึงต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นว่ากุศลก่อนที่จะได้ฟังธรรมะมีแต่ว่ากุศลนั้นจะทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีไหม
4: ไม่ครับ
0: ไม่นะคะไม่ว่าจะเป็นกุศลขั้นทานหรือกุศลขั้นศีลคนที่มีจิตที่ไม่มีความโลภติดข้องในสมบัติแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นค่ะเราก็ได้ยินเศรษฐีมหาเศรษฐีแบ่งสมบัติไว้ให้ลูกหลานหมดส่วนที่เหลือให้เป็นประโยชน์แก่คนอื่นหมดนี่ก็แสดงเห็นถึงสภาพของจิตของแต่ละหนึ่งที่สะสมมาบางคนก็รักษาศีลด้วยการสมาทานแต่ก็ไม่ได้เข้าใจว่าสมาทานคืออะไรเพราะเหตุว่าสมาทานไม่ใช่ภาษาไทยแต่สมาทานคือขณะนั้นคิดที่จะประพฤติอย่างนั้นเช่นไม่ฆ่าสัตว์เกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่ต้องไปกล่าวภาษาบาลีเพราะเหตุว่าการกล่าวโดยไม่เข้าใจนี่มีมากแต่ถ้ารู้ว่าไม่ต้องใช้คำว่าสมาทานแต่เกิดจิตคิดจะไม่ฆ่าสัตว์คิดได้ไหมเวลาที่เห็นเหตุการณ์บางอย่างแล้วก็ทำให้เกิดการรู้สึกที่ว่าจะไม่ฆ่าแน่ๆเลยทำให้คนอื่นเขาลำบากเดือดร้อนนะคะขณะนั้นก็คือความตั้งใจซึ่งเป็นสมาทานบางคนก็สมาทานศีล5ศีล8ก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เขาและไม่รู้ว่าขณะนั้นก็เป็นเพียงธรรมะแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นแม้ทานแม้ศีลก่อนจะมีการเข้าใจธรรมะไม่เป็นทางที่จะนำไปสู่การรู้แจ้งอริยสัจธรรมก็ทำไปกี่ชาติก็ทำไปทั้งทานทั้งศีลนะคะแต่ก็ไม่ได้ฟังธรรมะไม่เข้าใจเลยเพราะฉะนั้นทานและศีล นั้นไม่สามารถที่จะทำให้ดับกิเลสไม่สามารถที่จะให้เกิดปัญญารู้ความจริงของสภาพธรรมะได้เพราะฉะนั้นจริงต่างกันแต่เมื่อได้เข้าใจธรรมะแล้วไม่มีเราแต่มีกุศลธรรมมีอกุศลธรรมปัญญานำไปในกิจทั้งปวงเห็นโทษของอกุศลไม่ควรอย่างยิ่งนะคะเพราะเหตุว่าจะต้องมีผลซึ่งไม่น่าพอใจและไม่ใช่การที่จะรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงเพราะอกุศลทั้งหมดค่ะมีอวิชชาเป็นเหตุความไม่รู้เป็นเหตุเพราะฉะนั้นอกุศลซึ่งมีอวิชชาเป็นเหตุจะทำให้เข้าใจธรรมะไม่ได้ด้วยเหตุนี้ผู้ที่รู้ความจริงจึงบำเพ็ญกุศลเป็นบารมีเพื่อที่จะรู้ว่าเพราะขณะนั้นที่กุศลเกิดอกุศลเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะจิตที่เป็นอกุศลก็น้อยลงไม่เป็นเครื่องกั้นเพราะเหตุว่าอกุศลทั้งหมดไม่เข้าใจธรรมะแต่กุศลทั้งหมดค่อยๆขัดเกลาความตระหนี่เช่นทานนะคะสามารถที่จะสละวัตถุภายนอกและก็แล้วแต่ว่าบุคคลนั้นสามารถจะสละวัตถุภายในอาจจะเป็นไตหรืออาจจะเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดก็ได้ใช่ไหมคะก็แล้วแต่กำลังของกุศลขณะนั้นเพราะว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเมื่อสามารถที่จะสละได้วันหนึ่งก็สามารถสละความเป็นเราในขณะที่กำลังเห็นในขณะที่กำลังได้ยินเพราะว่ากว่าจะมีกำลังถึงขั้นที่จะละดับความเป็นตัวตนได้นะคะไม่ง่ายเลยค่ะต้องอาศัยการขัดเกลากิเลสด้วยการบำเพ็ญกุศลเป็นบารมีทุกโอกาสที่จะเป็นได้ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วนะคะก็เป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ของการที่จะละกิเลสแต่คนที่ไม่เข้าใจธรรมะเลยนะคะให้ทานรักษาศีลก็ไม่ได้ละกิเลสหวังสวรรค์บ้างหวังทรัพย์สมบัติบ้างหวังอะไรต่างๆบ้าง
4: ในกรณีของบางท่านที่มีความเข้าใจว่า เมื่อหลังจากที่มาศึกษาแล้วเนี่ยครับบางท่านก็ตั้งใจแล้วก็เน้นไปที่การอบรมเจริญปัญญา
0: แค่นี้ก่อนได้ไหมคะทบทวนอีกครั้งหนึ่งค่ะบางท่านที่มาศึกษาธรรมะแล้วเข้าใจอะไร
4: เข้าใจว่าไม่มีเราครับ
0: ค่ะไม่มีเราแต่มีธรรมะค่ะแล้วยังไงต่อไปคะ
4: เขาก็ละเลยกุศลในชีวิตประจำวันแต่ไปเน้นในเรื่องของการเพิ่มความรู้ความเข้าใจ
0: ความรู้เป็นกุศลหรือเปล่าคะ
4: ความรู้เป็นกุศลคร
0: ับ ค่ะแล้วละเลยกุศลอะไร
4: ยกตัวอย่างเช่นละเลยการทำทาน
0: ค่ะ
4: ครับ
0: ละเลยการทำทานก่อนนั้นเคยทำทานหรือเปล่า
4: เคยทำทานครับ
0: ค่ะ
4: แทนที่จะกระตือรือร้นหรือจะหาหนทางที่จะเจริญกุศลในชีวิตประจำวันทุกหนทางครับ
0: กระตือรือร้นด้วยความเป็นเราหรือว่าฟังธรรมะเข้าใจแล้วรู้ว่าแม้ขณะนี้หรือขณะไหนๆก็ไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพื่อละความเป็นเราไม่ใช่อยากได้สิ่งต่างๆเพื่อเราเหมือนเดิม
4: หมายความว่ากุศลทุกประการก็จะเป็นผลจากปัญญาที่เกิดขึ้น
0: ถ้าเมื่อมีปัญญาเกิดขึ้นแล้วนะคะกุศลนั้นเป็นบารมีแม้ขณะที่กำลังให้ทานปัญญาไม่เกิดแต่เพราะเข้าใจธรรมะก็ไม่ได้เลือกปัญญาจะเกิดหรือไม่เกิดก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นอีกนานไหมคะที่จะรู้ว่าไม่ว่าขณะไหนทั้งสิ้นก็ไม่ใช่เราจริงๆไม่ใช่ไปขวนขวายทำต่างๆเพื่อจะไม่ใช่เรานั่นผิด
4: เพราะฉะนั้นบารมีในชีวิตประจำวันเป็นผลที่ตามมาจากปัญญาที่เกิดขึ้นไม่มีตัวเราที่จะไปขวนขวายกระทำ
0: ต้องเป็นความรู้ที่มั่นคงถูกต้องไม่หวั่นไหวขณะโกรธมีไหมคะฟังธรรมะแล้วค่ะแต่ส่วนใหญ่ของคนไม่อยากโกรธเพราะฉะนั้นก็พอโกรธก็ไม่อยากโกรธแต่ถ้ามีการฟังจนกระทั่งเข้าใจขึ้นนะคะสภาพโกรธเป็นธรรมะอย่างหนึ่งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยค่ะก็ต้องอาศัยการฟังแล้วก็เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นปัญญาทำหน้าที่ของปัญญาไม่มีเราต่างหากจะไปขวนขวายจะไปเร่งรัดจะไปให้ปัญญาเกิด
5: กราบเรียนท่านอาจารย์เสริมของคุณหมอด้วยนะครับท่านอาจารย์ครับบารมีก็คือกุศลธรรมที่จะทำให้ข้ามพ้นฝั่งของกิเลสไปถึงการหมดกิเลสเนี่ยท่านก็ไม่ได้แสดงเฉพาะปัญญานะครับมีตั้งแต่ทานศีลไปนะฮะทั้ง10อย่างเนี่ยแต่ว่าบารมีทั้งหลายก็ต้องอาศัยปัญญาด้วยนะครับทีนี้เนี่ยก็อาจจะมีความคิดของบางคนอย่างที่คุณหมอกล่าวนะครับว่าเอ๊ะมาศึกษาพระธรรมกันเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยก็ดูเหมือนจะสนใจศึกษาปริยัติเนี่ยฮะแล้วก็เหมือนก็จะไม่ใส่ใจในเรื่องทานเรื่องศีลถ้าจะถ้ามีปัญญาแล้วปัญญาจะปรุงแต่งให้เป็นกุศลทุกประการไปอย่างไรครับ
0: ก่อนฟังธรรมะนะคะให้หมดเลยขอทานก็ให้ขอทานมีเงินล้านมากกว่าผู้ให้แล้วก็อะไรก็ได้ให้หมดแต่ว่าเมื่อฟังธรรมะแล้วควรให้อะไรปัญญาถูกต้องขึ้นใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าไม่ให้แต่รู้ว่าให้อะไรที่มีประโยชน์มากถ้าให้ไปทำความเห็นผิดต่างๆให้ไหมคะหรือว่าซองกฐินก็ได้ชัดเจนไม่รู้ว่าสร้างอะไรบ้างใช่ไหมคะคิดว่าให้หมดเลยไปสร้างสำนักปฏิบัติให้ไหมทำให้ละเลยหรือเปล่าคะอย่างนั้นแต่สามารถที่จะมีความถูกต้องที่จะให้กุศลทั้งหลายเนี่ยเป็นไปในความถูกต้องไม่ใช่เป็นการบ่อนทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าเป็นการที่จะทำให้เป็นประโยชน์ก็แล้วแต่บุคคลนั้นว่าเห็นประโยชน์จะสร้างเมรุเผาศพเห็นประโยชน์ให้ก็ได้แต่ว่าเงินนั้นไปไหนหรืออะไรเพราะฉะนั้นไม่ใช่ให้ที่เราใช้ภาษาชาวบ้านนะคะสุ่มสี่สุ่มห้าแต่ปัญญาจะทำให้ใช้เงินอย่างเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นผลจริงๆที่ผู้นั้นได้รับประโยชน์
4: ต่อมาก็ในเรื่องของอกุศลครับคำถามคืออกุศลกั้นต่อการเจริญสติปัฏฐานอย่างไรครับ
0: อกุศลเกิดจากอะไรคะ
4: จากความไม่รู้ครับ
0: ค่ะความไม่รู้จะทำให้รู้ได้ไหม
4: ไม่ได้ครับจากการสังเกตในชีวิตประจำวันในบางวันในบางขณะที่เกิดโลภะขึ้นในชีวิตประจำวันตลอดเวลาครับทำให้สิ่งที่ตามมาก็คือสติปัฏฐานหรือความเข้าใจในธรรมะไม่เกิดขึ้นครับ
0: ค่ะสติคืออะไรคะ
4: สติเป็นโสภณธรรมครับ
0: ค่ะเกิดกับจิตอะไรบ้าง
4: เกิดกับกุศลจิตครับ
0: เกิดกับกุศลจิตทุกประเภทใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
0: ขณะที่ให้ทานทานจริงๆขณะนั้นมีสติเจตสิกเกิดร่วมด้วยหรือเปล่าคะ
4: เกิดร่วมด้วยครับ
0: ค่ะแล้วรู้ลักษณะของสติในขณะที่กำลังให้ทานหรือเปล่า
4: ไม่รู้ครับ
0: ไม่รู้เพราะฉะนั้นต้องเป็นปัญญาถ้าไม่มีปัญญารู้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นปัญญาต้องเกิดขึ้นตามลำดับขั้นด้วยเพราะเหตุว่าจริงๆแล้วการสนทนาอย่างกันเองนะคะฐานะของกัลยาณมิตรเนี่ยค่ะหวังดีที่สุดคือให้ได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นเพื่อนแท้เพื่อนจริงจะไม่ให้สิ่งที่ผิดแต่ว่าให้สนทนาจนกระทั่งเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นมงคลนะคะการสนทนาตามการเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรที่คุณหมอสงสัยถามหรือใครก็ได้สงสัยแม้เรื่องหนึ่งเรื่องใดนะคะเพื่อความชัดเจนเพื่อความถูกต้องแม้แต่ท่านเองเนี่ยก็ขอถามเพื่อที่จะได้ฟังคำตอบเพื่อจะได้ความชัดเจนไม่อย่างนั้นไม่มีประโยชน์เลยนะคะพบกันไม่ใช่กัลยาณมิตรจะไม่มีประโยชน์เลยแต่พบกันและสิ่งที่ดีที่สุดก็คือว่าเป็นเพื่อนที่ดีให้สิ่งที่ดีด้วยความหวังดีด้วยความจริงใจไม่ให้ผิดเพราะฉะนั้นถ้าคุณหมอต้องการความเข้าใจไม่ใช่คิดเองเราก็สนทนากันได้เพราะเหตุว่าสติเนี่ยค่ะคนไทยก็ใช้มากเลยแต่ไม่ได้เข้าใจใช้ไปเองเช่นเดินดีๆนะเดินไม่ดีเดี๋ยวหกล้มไม่มีสติก็พูดกันไปหลายคำค่ะวันนี้อารมณ์ดีไหมคะบอกว่าอารมณ์ดีแต่ไม่รู้ว่าอารมณ์คืออะไรค่ะอารมณ์เป็นสิ่งที่จิตรู้พอตื่นขึ้นก็มีเห็นมีได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสฟังเรื่องราวต่างๆถ้าเป็นสิ่งที่ดีวันนั้นเราก็ตอบเขาได้ว่าวันนี้อารมณ์ดีถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีจิตเห็นสิ่งที่ไม่ดีได้ยินเสียงที่ไม่ดีกลิ่นก็ไม่ดีรสก็ไม่ดีเจ็บตรงนั้นตรงนี้ใช่ไหมคะแต่ต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าเราพูดถึงอารมณ์ตามที่เราไม่ได้เข้าใจแต่ถ้าเข้าใจแล้วหนึ่งขณะจิตเกิดขึ้นเป็นธาตุรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้และสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยค่ะรวมเรียกว่าอารมณ์ไม่ว่าอะไรทั้งหมดนิพพานก็เป็นอารมณ์ในขณะที่จิตรู้แจ้งนิพพานเพราะฉะนั้นจิตเกิดขึ้นต้องมีอารมณ์คือสิ่งที่ถูกจิตรู้แต่ละหนึ่งจิตหนึ่งจะมีสองอารมณ์ไม่ได้ทั้งเห็นทั้งได้ยินเนี่ยพร้อมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏทางตาเดี๋ยวนี้ที่จิตเห็นเป็นอารมณ์เฉพาะเสียงที่จิตได้ยินที่ปรากฏขณะนั้นเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นการพูดถึงธรรมะเนี่ยขอให้เข้าใจเป็นคำให้ถูกต้องเพราะว่าต้องสอดคล้องกันเปลี่ยนไม่ได้ไม่ว่าจะในพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกอารมณะคือสิ่งที่จิตรู้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงสติก็ต้องเข้าใจว่าสติเป็นธรรมะฝ่ายดีถ้าทำอาหารเก่งมากเลยเจียวไข่ไม่ไหม้หอมอร่อยดีจริงขณะนั้นมีสติหรือเปล่า
4: ไม่ใช่สติเจตสิก
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่เป็นสติเจตสิก
4: เมื่อกุศลธรรมเกิด
0: เช่น
4: ทานครับ
0: ค่ะทานขณะที่ให้ต้องให้จริงๆนะคะเพื่อประโยชน์สุขแก่เขาไม่คำนึงว่าเขาจะตอบแทนหรือไม่นะคะไม่ผูกพันในฐานะผู้ให้ไม่ใช่ให้แล้ววันหนึ่งต้องมาทำอย่างที่ฉันบอกให้ทำนะอย่างนั้นไม่ใช่นั่นไม่ใช่ทานนะคะเพราะฉะนั้นทานจริงๆก็มีสติเจตสิกระลึกเป็นไปในทานเพราะว่าเรามีของที่จะให้เป็นประโยชน์แก่คนอื่นเนี่ยไม่น้อยเหมือนกันแล้วแต่สติจะเกิดหรือไม่เกิดถ้าสติไม่เกิดก็ไม่ให้ ใช่ไหมคะทั้งที่เก็บไว้ทำไมก็ไม่รู้ก็ไม่ได้ใช้เลยแต่พอสติเกิดระลึกเป็นไปในการให้การให้จึงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นขณะนั้นจึงไม่ใช่เราแต่เป็นจิตที่ประกอบด้วยเจตสิกฝ่ายดีที่ใช้คำว่าโสภณะเจตสิกนี่ก็ขณะนั้นก็แล้วแต่ว่าจะมีปัญญาเกิดร่วมด้วยหรือไม่มีปัญญาเกิดร่วมด้วยต้องเป็นผู้ที่ตรงแต่ว่าสติต้องมีแน่และสติจะเกิดขึ้นเมื่อไรอีกคะจะได้รู้จักสติก่อนจะถึงสติปัฏฐานเพราะว่าสติก็ต้องมีหลายขั้นสติที่เป็นไปในทานเท่านั้นไม่ใช่สติปัฏฐานแน่นอน
4: สติก็เกิดขึ้นกับกุศลจิตทุกประเภทครับ
0: และคุณหมอถามถึงสติปัฏฐานใช่ไหมคะ
4: ครับ
0: คืออะไรก่อนอื่นนะคะธรรมะจะแจ่มแจ้งต่อเมื่อรู้ว่าคืออะไรเพราะว่าถ้าจะพูดไปโดยไม่รู้ตอนต้นจะไม่มีทางเข้าใจได้เลยค่ะเหมือนกับพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าจะพูดให้รู้ก็คือว่าคืออะไรก่อนอื่นจะได้เข้าใจมากขึ้นตามลำดับ
4: สติปัฏฐานก็คือสติที่เกิดขึ้นที่ประกอบด้วยปัญญาครับเช่นขณะที่เกิดวิปัสสนาญาณ
0: ค่ะ
4: ครับ
0: ปัญญารู้อะไรขณะนั้น
4: ปัญญารู้รูปธรรมนามธรรม
0: รูปอะไรคะต้องชัดเจนเพราะทีละหนึ่งจะรู้รูปทั้งหมดไม่ได้นามทั้งหมดไม่ได
4: ้ยกตัวอย่างเช่นปัญญารู้รูปที่ปรากฏต่างๆ
0: ค่ะ
4: ครับ
0: ปรากฏกับจิตหรือเปล่า
4: ปรากฏกับจิตครับ
0: ปรากฏกับจิตอะไร
4: ปรากฏกับจิตเห็นครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจิตเห็นเกิดขึ้นเห็นมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นปัญญาเข้าใจอะไร
4: ปัญญาเข้าใจว่าไม่ใช่เราครับเป็นรูปแล้วก็นามมาทำที่เกิดขึ้นครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นรูปเป็นยังไงคะทางตาร
4: ูปทางตาก็เป็นสิ่งที่ไม่รู้เป็นสิ่งที่ปรากฏกับจิตเห็นครับ
0: อันนี้เป็นการจำหรือเปล่าคะ
4: เป็นการจำครับ
0: นะคะแต่ความจริงนะคะลึกซึ้งกว่านั้นมากเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เป็นธรรมะเดียวสิ่งเดียวที่มีจริงในบรรดาสิ่งที่มีจริงทั้งหมดนะคะที่ปรากฏให้เห็นได้จิตปรากฏให้เห็นไม่ได้เจตสิกปรากฏให้เห็นไม่ได้เสียงปรากฏให้เห็นไม่ได้แข็งปรากฏให้เห็นไม่ได้มีแต่เพียงธรรมะหนึ่งสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะเป็นธรรมะหรือจะใช้คำว่าธาตุก็ได้ธาตุนะคะหมายความว่ามีลักษณะเฉพาะตนเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏทางตาเปลี่ยนให้เป็นอื่นไม่ได้ต้องฟังละเอียดนะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาเปลี่ยนให้เป็นอื่นไม่ได้เป็นคนได้ไหม
4: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะเป็นเก้าอี้ได้ไหม
4: ไม่ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะกำลังเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏหรือเปล่าก
4: ำลังเข้าใจความจริง
0: กำลังเข้าใจนะคะระลึกเป็นอนัตตาหรือเปล่าคะ
4: เป็นอนัตตาครับ
0: ใครทำให้เกิดระลึกในขณะนี้ได้ไหม
4: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นการที่สติสัมปชัญญะหรือสติปัฏฐานจะเกิดเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาตรงตามที่ได้พูดต้องมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นคืออะไร
4: คือความเข้าใจครับ
0: เข้าใจขั้นไหน
4: ขั้นฟังหรือขั้นศึกษาครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้กำลังมีสติที่กำลังรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏหรือเปล่าม
4: ีขั้นเข้าใจขั้นศึกษา
0: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่สติปัฏฐานค่ะคนละระดับขั้นไม่ใช่จากขั้นปริยัติจะไปสู่ขั้นปฏิปัตติโดยเร็วเพราะว่าคำว่าปริยัติหมายความถึงฟังพระพุทธพจน์แค่นี้ไม่พอค่ะรอบรู้ในพระพุทธพจน์รอบรู้ที่นี่ไม่ได้หมายความว่ารอบรู้ทั้งสามปิฎกนะคะแต่รอบรู้ในคำที่ได้ฟังทีละคำเช่นคำว่าอนัตตาต้องรู้ลักษณะของสติจึงจะรู้ว่าเป็นสติสัมปชัญญะเป็นสติปัฏฐานหรือไม่หรือว่าไม่ใช่เป็นแต่เพียงจำและเข้าใจเพ พราะฉะนั้นคนที่ได้ศึกษาธรรมะเข้าใจนะคะมีความรอบรู้ในแต่ละคำสอดคล้องกันหมดทั้งสามปิฎกด้วยเหตุนี้นะคะจึงมีคำว่าสัจญาณปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะสัจญาณกิจญาณกตญาณเพราะถ้าไม่มีการฟังพระพุทธพจน์จนกระทั่งมีความเข้าใจในความเป็นอนัตตาด้วยการละความเป็นเราจะไม่มีสัจญาณแต่ถ้ามีสัจญาณคือไม่ใช่เราที่กำลังฟังและขณะที่เข้าใจก็ไม่ใช่เราด้วยทั้งหมดเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นไม่หวังว่าสติจะเกิดเมื่อไหร่เพราะขณะนี้อกุศลเกิดแล้วค่ะถ้าไม่ฟังธรรมะจริงๆไม่รู้เลยว่าทันทีที่เห็นจักขุวิญญาณเกิดขึ้นนะคะทำกิจเห็นดับต่อจากนั้นอีก3ขณะจิตอกุศลเกิดเลยเร็วแค่ไหนเพราะฉะนั้นการที่จะไปดับไปละอกุศลเนี่ยต้องเป็นปัญญาที่ละความเป็นตนด้วยความเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นที่เป็นปริยัติจนกระทั่งเป็นสัจญาณเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นสัจญาณและมีความเข้าใจละคลายความเป็นตัวตนเป็นปัจจัยให้สติปัฏฐานหรือสติสัมปชัญญะเกิดรู้เฉพาะลักษณะของสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นจึงจะเป็นสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นเวลานี้นะคะไม่ใช่ว่าทั้งเห็นทั้งได้ยินด้วยทั้งอ่อนทั้งแข็งด้วยแต่เป็นขณะที่สภาพธรรมะเกิดขึ้นรู้เฉพาะลักษณะของสิ่งที่ปรากฏขอยกตัวอย่างแข็งค่ะขณะนี้กำลังสัมผัสแข็งหรือเปล่าคะ
6: สัมผัสแข็งครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นมีสภาพรู้แข็ง
6: มีสภาพรู้แข็งครับ
0: ไม่ใช่แข็ง
6: ไม่ใช่แข็ง
0: และก็แข็งเป็นแข็งไม่ใช่สภาพที่รู้แข็ง
6: ครับ
0: นะคะก่อนที่เคยสัมผัสแข็งทั้งวันเลยเมื่อเช้านี้กับขณะที่กำลังรู้เฉพาะแข็งต่างกันไหมคะ
6: ต่างกันครับ
0: ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นรู้เฉพาะแข็งเนี่ยมีความเข้าใจในแข็งนั้นหรือเปล่าม
6: ีความเข้าใจในแข็งคร
0: ับเข้าใจว่า
6: ว่าไม่ใช่เราคร
0: ับ ค่ะถ้าพูดเป็นคำก็ไม่ถูกต้องแต่เป็นการรู้ธาตุที่แข็งตรงตามที่ได้ฟังซึ่งต่างกับขณะที่เวลานี้ทุกคนก็มีแข็งกำลังปรากฏแต่แล้วแต่ว่าปัญญาของใครมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้สติสัมปชัญญะเกิดไม่ใช่คนหนึ่งคนใดไปพยายามทำแต่เมื่อเกิดแล้วเห็นความเป็นอนัตตาว่าก็แข็งธรรมดาเหมือนที่เคยแข็งนี่แหละแต่ขณะนั้นแข็งปรากฏดีหมายความว่าเพราะสติรู้ในความเป็นธาตุหรือในความเป็นลักษณะของธรรมะหนึ่งเฉพาะขณะนั้นแล้วก็ดับไปแต่นี้ขณะนั้นไม่ใช่การประจักษ์ลักษณะเกิดดับยังไม่ถึงระดับนั้นนะคะเพียงแต่เริ่มที่จะเข้าใจความต่างของขณะที่สติสัมปชัญญะเกิดกับขณะที่เพียงเข้าใจเรื่องของสติสัมปชัญญะทั้งหมดเป็นอนัตตานะคะและเดี๋ยวนี้ค่ะสามารถที่จะรู้แข็งได้ไหมคะ
6: สามารถจะรู้แข็งได้ค่ะ
0: ที่ประเทศไทยสามารถรู้แข็งได้ไหม
6: สามารถรู้ได้ครับ
0: ยังไม่ถึงประเทศไทยรู้แข็งได้ไหม
6: รู้แข็งได้
0: ค่ะเพราะเหตุว่ามีแข็งแน่นอนใช่ไหมคะแล้วแต่ว่าสติสัมปชัญญะจะเกิดหรือเปล่าต้องเลือกสถานที่หรือเปล่า
6: ไม่ต้องเลือกสถานที่ครับ
0: ต้องเลือกสิ่งที่สติจะเกิดหรือเปล่า
6: เลือกไม่ได้ครับ
0: ถูกต้องค่ะต้องมีความมั่นคงที่เป็นสัจญาณว่าเป็นอนัตตาทั้งหมดถ้ามีความคิดว่าต้องไปสู่ที่หนึ่งที่ใดจึงจะรู้ได้ถูกหรือผิด
6: ผิดครับ
0: ถ้าคิดว่าจะต้องรู้เฉพาะสิ่งนั้นสิ่งนี้เช่นลมหายใจเท่านั้นถูกหรือผิด
6: ผิดครับ
0: ค่ะพระใจก็เป็นความเข้าใจที่มั่นคงขึ้น
6: หลังจากที่ได้ฟังการตอบคำถามมาทั้งหมดก็ได้บังเอิญนึกถึงคำที่ว่าทำความดีและศึกษาพระธรรมครับโดยความเข้าใจส่วนตัวผมเนี่ยการทำความดีก็เป็นผลมาจากการศึกษาพระธรรมเมื่อเกิดปัญญาแล้วผลที่ตามมาก็คือการทำความดีหรือกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาการทำความดีไม่มีตัวเราไปทำมีแค่ศึกษาพระธรรมแล้วผลที่ตามมาก็คือการทำความดีครับ
0: ถูกต้องค่ะไม่ใช่ทำดีโดยไม่ศึกษาพระธรรมและไม่ใช่ศึกษาพระธรรมโดยไม่ทำความ
7: คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระคุณอย่างไร และจะเห็นในพระคุณของพระองค์ได้อย่างไรจากการสนทนาธรรมที่โรงแรมนิวซีซันสแควร์หาดใหญ่8 มีนาคม 2560
0: ถ้าไม่เข้าใจธรรมะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ได้ยิน

พระโพธิสัตว์คือใครโพธิคือปัญญาความรู้สัตว์คือผู้คล้องคนอื่นคล้องเรื่องอื่นติดคล้องเรื่องอื่นสัตวโลกแต่ว่านี่เป็นพระโพธิสัตว์คล้องในการที่จะรู้ความจริงต่างกับคนอื่นในปัจจุบันนี้ก็ได้คนที่ไม่ได้สนใจอะไรเลยกับคนที่เริ่มคิดซึ่งต่างกับคนอื่นที่คิดเรื่องอื่นแต่ท่านผู้นี้คิดที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยต้องรู้ได้เพราะมีจริงๆแล้วก็รู้ได้เพราะเหตุว่าต้องมีการเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายอย่างหยาบให้รู้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงแต่ว่าถ้าไม่เที่ยงเพราะเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายทุกขณะนี้ต้องไม่เที่ยงด้วยนี่เป็นการไตร่ตรองการได้ฟังพระธรรมชาติแล้วชาติเล่ากว่าจะถึงการรู้แจ้งเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระคุณมหาศาลที่ว่าในสากลจักรวาลกี่โลกก็ตามแม้แต่พรหมโลกกามโลกมนุษย์โลกโลกไหนๆทั้งสิ้นจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวนี่คือความยิ่งใหญ่ของผู้ที่มีพระอัธยาศัยใหญ่ผู้ที่ฟังเห็นความลึกซึ้งก็ขอเพียงได้เข้าใจธรรมะแต่ไม่ใช่ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่ายากแสนยากที่จะบำเพ็ญพระบารมีแม้แต่มีผู้บอกว่าถ้าจักรวาลทั้งหมดเป็นไฟที่ลุกไหม้จะข้ามไปไหมข้ามเพื่ออะไรเพื่อคนที่ไม่รู้อย่างที่เขาคือพระโพธิสัตว์ไม่รู้จะได้รู้เมื่อมีผู้ที่ตรัสรู้ความจริงซึ่งรู้ยากนี่คือพระมหากรุณาธิคุณเมื่อครั้งที่บำเพ็ญพระบารมีแล้วก็เมื่อได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระมหากรุณาสมาบัติเมื่อตื่นจากบรรทมแล้วตรวจดูสัตว์โลกว่าใครที่สามารถจะเข้าใจธรรมะได้อยู่ไหนไกลแค่ไหนไม่ว่าจะลำบากสักเพียงไรก็เสด็จไปเพื่อที่จะอนุเคราะห์แม้เขาจะอยู่ในโรงวัวหรืออะไรก็ตามแต่ซึ่งไม่เป็นที่ที่ใครคิดว่าจะไปเลยก็ไปไม่คิดถึงพระองค์เป็นพระมหากรุณายิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่สาวกคนสุดท้ายที่เป็นพุทธเวไนยเมื่อได้ฟังคำของพระองค์แล้วเขาจะได้ดับกิเลสถึงความเป็นพระอรหันต์จากพระนครเวสาลีซึ่งประชวนเสด็จไปสู่เมืองกุสินาราตลอดทางตามลำดับแสดงพระธรรมให้คนที่มาเฝ้าได้เข้าใจนี่ก็แสดงถึงว่าพระมหากรุณาเมื่อเริ่มที่ตรัสรู้ทันทีที่ตรัสรู้นั้นไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงเพราะความลึกซึ้งเอาประโยคนี้ไปทิ้งไว้ที่ไหนที่จะไม่ไตร่ตรองว่าธรรมะลึกซึ้งแค่ไหนต้องเข้าใจแค่ไหนต้องละความไม่รู้และกิเลสทั้งหลายแค่ไหนกว่าสามารถที่จะรู้ความจริงของทุกคำที่ได้ฟังจากผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ซึ่งสมควรอย่างยิ่งที่จะช่วยกันดำรงรักษาคำสอนนี้ให้ยั่งยืนสำหรับคนที่เขาสามารถจะเข้าใจได้แม้เพียงเล็กน้อยก็ยังดีกว่าที่จะไม่ได้ยินได้ฟังคำที่ถูกต้องเลยด้วยเหตุนี้ไม่มีใครสามารถที่จะกล่าวถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เลยนอกจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นต้องถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันถึงจะรู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ใครอื่นก็ตามที่จะรู้ก็เพียงเล็กน้อยตามกำลังของปัญญาผู้ที่เป็นปุถุชนหนาแน่นด้วยกิเลสไม่เคยฟังธรรมะไม่เห็นค่าของพระธรรมแต่ละคำเลยก็ไม่ฟังแต่ผู้ที่เริ่มเห็นค่าเริ่มรู้ว่าเป็นคำที่ยากที่จะได้ฟังเพราะเป็นความจริงซึ่งถูกปกปิดใครจะรู้ว่าขณะนี้ธรรมะเกิดดับอยู่ตลอดเวลาในความมืดสนิทเพราะธาตุรู้มืดมีเพียงสิ่งเดียวที่เป็นธรรมะที่ปรากฏให้เห็นได้คือสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้นอกจากนั้นสิ่งที่มีจริงที่เป็นธรรมะทั้งหมดอยู่ในความมืดความโกรธไม่สว่างเลยใช่ไหมคะอยู่คนเดียวในถ้ำมืดก็ยังโกรธมืดสนิทก็ยังโกรธไม่มีอะไรที่จะทำให้เห็นได้ด้วยตานอกจากสิ่งที่กำลังปรากฏทุกคำมีประโยชน์มากจะรู้จักพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้เข้าใจธรรมะจากความเป็นผู้ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังแล้วเริ่มได้ฟัง

0: ังมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นก็รู้ถึงพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณที่ทำให้ผู้ที่ได้ฟังแล้วรู้แล้วสืบทอดมาจนถึงเราและต่อไปด้วยถ้ายังมีผู้ที่เห็นคุณที่ยิ่งใหญ่ไม่ทำลายโดยการขี้จะแก้ไขพระธรรมวินัยด้วยเหตุนี้ก็สำนึกในพระบริสุทธิคุณพระปัญญาคุณพระมหากรุณาคุณทั้งหมดมาจากพระปัญญาคุณจึงได้บริสุทธิ์จึงทรงพระมหากรุณาด้วยความบริสุทธิ์อย่างยิ่งไม่ได้หวังอะไรตอบแทนเลยทั้งสิ้นเขาเป็นขอทานโรคเรื้อนจะไปหวังอะไรจากเขาใช่ไหมคะไม่ได้หวังอะไรเลยจากใครทั้งหมดแม้ดอกไม้ธูปเทียนเครื่องสักการะเพียงอย่างเดียวที่บำเพ็ญมาก็เพื่อให้สัตว์โลกได้รู้ความจริงเพราะฉันบริสุทธิ์แค่ไหนก็เป็นสิ่งซึ่งยิ่งเข้าใจพระธรรมยิ่งรู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังมากเท่าไหร่ก็เข้าใจในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นใครเป็นผู้ที่มีศรัทธายิ่งในพระศาสนาจะเห็นศรัทธายิ่งก็ด้วยความเป็นพระโสดาบันตามลำดับขั้นของปัญญาค่ะจนสามารถที่จะดับกิเลสได
1: ้ทันสมัยเพราะเข้าใจธรรมะพระพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องที่ล้าสมัยเพราะสมัยคือขณะที่เห็นได้ยินหรือความรู้สึกนึกคิดแต่ละอย่างที่กำลังเกิดขณะนี้เองดังนั้นทันสมัยคือสามารถรู้ลักษณะสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏขณะนี้นั่นเองจากการสนทนาธรรมที่โรงแรมนิวซีซันสแควร์หาดใหญ่8มีนาคม2560
0: เขาว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าล้าสมัยหรือเปล่าถ้าเขาว่าคนที่ศึกษาธรรมะประพฤติปฏิบัติตามคำของพระองค์ล้าสมัยคนนั้นต้องล้าสมัยสิถ้าเขาประพฤติตามแล้วเขาล้าสมัยแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหรือที่ล้าสมัยสภาพธรรมะสมัยใดก็ตามเป็นจริงตามที่ได้ทรงตรัสรู้ทุกกาลสมัย
2: แต่บุคคลสมัยเนี่ยได้ยินเรื่องในพระไตรปิฎกเขาก็ไม่ได้สนใจว่าจริงไม่จริงแต่เขาคิดว่าเป็นเรื่องที่คนละยุคกันแล้วคิดกันแค่นี้ท่านอาจารย์ไม่ได้คิดถึงความละเอียด
0: คนยุคก่อนเขาไม่เห็นเหรอคะเขาไม่มีตาเหรอเขาไม่มีหูเหรอเขาไม่มีจมูกไม่มีลิ้นไม่มีกายพอถึงสมัยนี้ก็เหมือนเดิมอะไรล้าสมัยลองพูดมาเป็นแต่ละอย่างสิตาตื่นเกิดขึ้นเห็นต้องเห็นไม่ว่าสมัยใดล้าสมัยหรือเปล่าคิดก็ต้องคิดไม่ใช่ตาไม่ใช่เห็นคิดเป็นคิดสมัยไหนคิดก็เป็นคิดแล้วคิดอะไรก็ตามก็เป็นคิดคิดล้าสมัยล่ะไม่รู้สิคะล้าสมัยถ้าอยากทันสมัยก็ต้องเข้าใจธรรมะเพราะสมัยเดี๋ยวนี้คือเห็น

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่1123ที่ห้องประชุมตึกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยวันอาทิตย์ที่28กุมภาพันธ์2525
2: เพราะฉะนั้นสำหรับจิตเนี่ยค่ะเป็นโลภะมูลจิตหรือโทสะมูลจิตหรือมหากุศลจิตก็ตามนะคะก็เพราะเหตุคือเจตสิกนั้นๆที่เป็นเหตุเกิดร่วมด้วยเช่นเมื่อจิตประกอบด้วยโลภะเจตสิกคือโลภะเป็นเหตุปัจจัยเกิดพร้อมกับจิตใดจิตนั้นจะเป็นสภาพธรรมะอื่นไม่ได้นอกจากเป็นไปตามกำลังของโลภะคือเป็นสภาพที่พอใจและติดในอารมณ์นั้นและก็เหตุปัจจัยคือโลภะเจตสิกนั้นนะคะต้องดับพร้อมกับจิตนั้นแต่สำหรับปกตูปนิสยปัจจัยไม่เป็นอย่างนั้นเพราะเหตุว่าปกตูปนิสยปัจจัยจะไม่เกิดร่วมกับปัจจยุบันไม่ใช่สหชาตปัจจัยซึ่งถ้าไม่กล่าวถึงตัวอย่างนะคะก็อาจจะมองไม่เห็นชัดแต่ลองคิดดูตามธรรมดาเนี่ยค่ะว่าทุกท่านเห็นสิ่งเดียวกันนะคะแต่เพราะอะไรคนหนึ่งจึงเกิดโลภะมูลจิตอีกคนหนึ่งเกิดโทสะมูลจิตต่างกันได้จิตนั้นประกอบด้วยเหตุปัจจัยคนหนึ่งนะคะประกอบด้วยโลภะเจตสิกเป็นโลภะมูลจิตส่วนอีกคนหนึ่งประกอบด้วยโทสะเจตสิกเป็นโทสะมูลจิตแม้ว่าจะเห็นสิ่งเดียวกันเพราะอะไรเพราะปกตูปนิสยปัจจัยคือการสั่งสมของคนที่เกิดโลภะมูลจิตนะคะเคยชอบเคยพอใจเคยยินดีในอารมณ์นั้นแต่อีกคนหนึ่งไม่ชอบไม่พอใจไม่ติดในอารมณ์นั้นบางคนชอบร้อนบางคนชอบหนาวอยู่ในห้องเดียวกันนี่ก็ลำบากแล้วใช่ไหมคะคนหนึ่งก็จะเปิดหน้าต่างอีกคนหนึ่งก็จะปิดหน้าต่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทั้งสิ้นแต่สภาพของจิตในขณะนั้นนะคะสติสัมปชัญญะที่ระลึกจะรู้ว่าเป็นโลภะมูลจิตหรือเป็นโทสะมูลจิตแต่ที่จิตในขณะนั้นจะเป็นโลภะมูลจิตหรือโทสะมูลจิตเพราะปกตูปนิสยปัจจัยแต่ตัวจิตนะคะซึ่งเป็นโลภะมูลจิตประกอบด้วยเหตุปัจจัยคือถ้าประกอบด้วยโลภะเป็นเหตุก็เป็นโลภะมูลจิตถ้าประกอบด้วยโทสะเป็นเหตุเกิดร่วมด้วยก็เป็นโทสะมูลจิตแต่ที่จิตในขณะนั้นจะเป็นโลภะมูลจิตหรือโทสะมูลจิตเพราะปกตูปนิสยปัจจัยแต่ตัวจิตนะคะซึ่งเป็นโลภะมูลจิตประกอบด้วยเหตุปัจจัยคือถ้าประกอบด้วยโลภะเป็นเหตุก็เป็นโลภะมูลจิตถ้าประกอบด้วยโทสะเป็นเหตุเกิดร่วมด้วยก็เป็นโทสะมูลจิตแต่ที่จิตจะเป็นโลภะมูลจิตหรือโทสะมูลจิตนั้นแล้วแต่ปกตูปนิสยปัจจัยเพราะฉะนั้นก็จะเห็นความต่างกันของเหตุปัจจัยและปกตูปนิสยปัจจัยว่าสำหรับเหตุปัจจัยนั้นนะคะต้องเป็นสหชาตปัจจัยคือปัจจัยและปัจจยุบันเกิดร่วมกันและดับพร้อมกันส่วนปกตูปนิสยปัจจัยเป็นปัจจัยที่สะสมปรุงแต่งจนมีกำลังให้เหตุปัจจัยนั้นๆเกิดกับจิตในขณะนั้นๆแม้แต่การตื่นนอนนะคะสังเกตได้หรือเปล่าคะว่าเพราะปกตูปนิสยปัจจัยท่านที่ตื่นเป็นเวลาเนี่ยค่ะเสมอบางท่านอาจจะตื่น 4:00 นหรือว่าบางท่านอาจจะตื่น 6:00 นเช้าเป็นประจำไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลนะคะแต่ปกตูปนิสยปัจจัยการที่เคยตื่น บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจนกระทั่งมีกำลังเป็นปกติก็ทำให้สามารถที่จะตื่นขึ้นตามเวลาเพราะเหตุว่าการเกิดขึ้นบ่อยๆนั่นเองนะคะเป็นปัจจัยที่มีกำลังข้อสำคัญอีกประการหนึ่งที่ควรเข้าใจของปกตูปนิสยปัจจัยคือโลกุตระธรรมไม่เป็นปกตูปนิสยปัจจัยแก่อกุศลปกตูปนิสยปัจจัยเป็นปัจจัยที่กว้างขวางมากนะคะดังที่ได้กล่าวถึงแล้วว่ากุศลเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลก็ได้กุศลเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลก็ได้กุศลเป็นปัจจัยให้เกิดอัพยากตะก็ได้สำหรับกุศลเป็นปกตูปนิสยปัจจัยให้เกิดอกุศลนะคะต้องหมายเฉพาะโลกียะกุศลเท่านั้นโลกุตระธรรมโลกุตระกุศลหรือโลกุตระวิบากไม่เป็นปกตูปนิสยปัจจัยให้เกิดอกุศลธรรมเลยแต่ว่าโลกุตระธรรมนะคะเป็นปกตูปนิสยปัจจัยแก่กุศลทั้งหมดการอบรมเจริญกุศลทุกประการเพื่อที่จะให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมคือมรรคจิตเกิดขึ้นดับกิเลสเป็นสมุจเฉทตามระดับขั้นของมรรคจิตจะเห็นได้นะคะว่าต้องอาศัยการอบรมการเจริญภาวนาสั่งสมกุศลทั้งหลายระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามปกติตามความเป็นจริงจนกระทั่งโสตาปัตติมรรคจิตเกิดไม่ใช่เป็นเวลาน้อยๆเลยนะคะและเมื่อโสตาปัตติมรรคจิตซึ่งสามารถจะดับกิเลสได้ดับไปแล้วโสตาปัตติผลจิตเกิดโลกุตระธรรมคือโสตาปัตติมรรคจิตก็ดีโสตาปัตติผลจิตก็ดีไม่เป็นปัจจัยให้อกุศลจิตเกิดเลยแต่จะเป็นปัจจัยให้กุศลทั้งหลายเกิดได้ไม่ว่าจะเป็นทานหรือเป็นศีลหรือว่าเป็นความสงบของจิตหรือเป็นกุศลขั้นต่อๆไปเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะได้ทราบว่าในข้อที่ว่ากุศลเป็นปกตูปนิสยปัจจัยแก่อกุศลนั้นหมายเฉพาะโลกียะกุศลเท่านั้นไม่หมายถึงโลกุตระกุศลข้อความในอรรถกถาปัญจปกรณ์ปัฏฐานปกรณ์วรรณนาแห่งปัญหาวาระวิพังมีข้อความว่าส่วนโลกุตระกุศลเป็นธรรมะระงับประณีตสูงสุดกำจัดอกุศลได้เด็ดขาดฉะนั้นจึงไม่เป็นอุปนิสยปัจจัยแก่อกุศลเหมือนพระจันทร์ไม่เป็นอุปนิสยปัจจัยแห่งความมืดก็เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนะคะสำหรับโลกุตระธรรมไม่เป็นปัจจัยแก่อกุศลแต่โลกิยธรรมเนี่ยค่ะยังเป็นปกตูปนิสยปัจจัยของอกุศลได้
3: นะครับโลกิยกุศลทำให้เกิดทำให้เป็นปัจจัย อกุศลจิตได้ยังไงครับอาจารย์ลองยกตัวอย่างฟังหน่อยได้ไหมครับ
2: ทำกุศลแล้วก็เกิดโลภะความปรารถนาในผลของกุศลก็ได้นะคะเช่นบางท่านก็ปรารถนาผลที่เป็นมนุษย์สมบัติหรือสวรรค์สมบัติเป็นเหตุให้เกิดความยินดีพอใจในผลของกุศลได้หรือบางคนนะคะทำกุศลแล้วก็เกิดความสำคัญตนมีมานะว่าได้กระทำกุศลที่ประณีตหรือที่คนอื่นไม่สามารถจะกระทำได้
3: ครับขอบคุณครับ
2: เป็นชีวิตประจำวันจริงๆค่ะถ้าสงสัยว่าทำไมถึงเกิดอกุศลอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งไม่น่าจะเกิดเลยนะคะถ้าได้เข้าใจเรื่องของปกตูปนิสยปัจจัยแล้วก็หมดสงสัยค่ะเป็นธรรมดาเสร็จแล้วเป็นปกติที่จะต้องเกิดเพราะเหตุว่าเคยกระทำอกุศลนั้นๆจนกระทั่งมีกำลังเป็นปัจจัยที่จะทำให้อกุศลประเภทนั้นๆเกิดอีกได้
4: ผมสงสัยว่าพระโสดาท่านได้โลกุตระแล้วทำไมท่านต้องกลับมาครองเรือนอีกนะครับพระโสดาที่ท่านได้มรรคจิตเกิดแล้วเห็นถูกแล้วนี่ครับทำไมต้องกลับมาครองเรือนอีกนะครับ
2: พระโสดาไม่ได้ละความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะพระโสดาบันดับความเห็นผิดที่ยึดถือนามธรรมและรูปธรรมเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นสมุจเฉทไม่เกิดอีกเลยแต่ยังมีปัจจัยของโลภะโทสะโมหะเหลืออยู่ยังมีความยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะค่ะ
4: ก็อย่างพระภิกษุหรือนักบวชทั้งหลายท่านยังไม่เห็นเลยแต่ท่านทำไมไปบวชได้ตลอดชีวิตอะไรครับมันผิดกันยังไงครับเหตุปัจจัยมันผิดกันยังไงครับ
2: ปกตูปนิสยปัจจัยไงคะแล้วแต่ละคนมีอุปนิสัยต่างๆกันคนในโลกนี้ที่จะให้มีอุปนิสัยเหมือนกันทั้งหมดเนี่ยเป็นไปไม่ได้เหตุการณ์ประจำวันของแต่ละชีวิตของแต่ละคนที่จะให้เหมือนกันก็เป็นไปไม่ได้แม้แต่ในบ้านเดียวกันครอบครัวเดียวกันเนี่ยค่ะบางคนอยู่ที่โน่นบางคนอยู่ที่นี่ทำกิจการงานต่างๆกันคิดนึกต่างๆกันตามการสะสมซึ่งการสะสมในปัจจุบันชาตินี้นะคะก็จะเป็นปกตูปนิสยปัจจัยที่จะทำให้เกิดนามธรรมคือจิตและเจตสิกประเภทนั้นๆอีกในอนาคต
4: ขอบพระคุณมาก
3: แล้วอัพยากตธรรมล่ะครับอาจารย์ที่เป็นปัจจัยให้เกิดกุศลหรืออกุศลอาจารย์จะยกตัวอย่างได้ไหมครับ
2: รูปไม่ใช่จิตเจตสิกรูปไม่ใช่กุศลหรืออกุศลเพราะฉะนั้นรูปก็เป็นปัจจัยให้กุศลจิตหรืออกุศลจิตเกิดได
3: ้ถ้าเป็นถ้าจิตที่ไม่ได้เป็นกุศลกับไม่ได้เป็นอกุศลนะครับอาจารย์
2: วิบากจิตก็เหมือนกันค่ะอย่างเช่นความสุขทางกายเวลาสุขทางกายเกิดขึ้นนะคะก็ติดพอใจที่จะให้สุขทางกายนั้นๆเกิดขึ้นอีกเวลาทุกข์ทางกายเกิดก็ไม่ปรารถนาที่จะให้ทุกข์ทางกายนั้นเกิดอีกมีการที่จะเยียวยารักษาโดยวิธีการต่างๆท่านที่ชอบพัดลมนะคะท่านจะเปิดพัดลมไหมคะเวลาเปิดพัดลมแล้วเย็นดีเป็นปัจจัยให้สุขเวทนาทางกายเกิดเย็นดีอีกไหมคะหรือว่าจะไม่เปิดพัดลมความสุขทางกายก็เป็นอัพยากตธรรมเป็นปัจจัยให้ความสุขทางกายเกิดอีกได้เพราะอาศัยความยินดีพอใจในความสุขทางกายอย่างนั้นรสต่างๆเคยรับประทานแล้วอร่อยดีนะคะจะรับประทานอาหารรสนั้นอีกไหม
5: อาหารที่เคยกินแล้วรู้สึกว่าอร่อยเนี่ยแล้วต่อมาก็รู้สึกอยากจะไปกินอีกแล้วจะไปหากินอย่างนี้เป็นกุศลจิตหรือเปล่า
2: ไม่เป็นกุศลจิตค่ะ
5: อยาก
2: จะเป็นกุศลจิตไม่ได
5: ้อยากไม่ใช่เป็นกุศลจิตแล้วอริยบุคคลเนี่ยเห็นเป็นรูปเป็นนามไม่เห็นเป็นสัตว์ไม่เห็นเป็นบุคคลฉะนั้นน่ะอริยบุคคลจึงไม่มีเมตตาไม่มีกรุณาเลย
2: อริยบุคคลรู้ปรมัตถธรรมตามความเป็นจริงนะคะและรู้อัตถบัญญัติของปรมัตถธรรมนั้นด้วยการเห็นตามความเป็นจริงนะคะผู้ที่เป็นพระอริยบุคคลรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะซึ่งปรากฏทางตาเท่านั้นหาสัตว์บุคคลตัวตนในสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ได้เลยแต่หลังจากที่วิถีจิตทางตาดับหมดแล้วภวังคจิตเกิดดับแล้วมโนทวารวิถีตรึกนึกถึงรูปร่างสันฐานรู้อัตถบัญญัติของสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นพระโสดาบันบุคคลเช่นพระอริยสาวกในครั้งพระผู้มีพระภาคยังไม่ปรินิพพานก็เห็นพระผู้มีพระภาคตามความเป็นจริงเห็นท่านพระสารีบุตรเห็นท่านพระมหาโมคคัลลานะตามปกติตามความเป็นจริงแต่รู้ว่าขณะใดเป็นปรมัตถธรรมขณะใดเป็นจิตที่รู้อัตถบัญญัติของปรมัตถธรรมนั้น
5: ๆอริยบุคคลก็เห็นว่าเป็นแต่รูปกับนาม
2: ไม่สงสัยนะคะในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมที่ปรากฏแต่ละทางและก็รู้ด้วยว่าขณะที่นึกถึงรูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏย่อมรู้อัตถบัญญัติ คือรูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏด้วย
5: การเมตตากรุณานี่ก็มันก็ว่าเห็นตามบัญญัติใช่ไหมเห็นตามบัญญัติ
2: รู้อัตถบัญญัติค่ะรู้ว่าใครชื่ออะไรตามความเป็นจริงแต่รู้ว่าไม่เที่ยงค่ะรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตานะคะที่เป็นรูปร่างสันฐานเนี่ยนะคะ
5: เห็นว่านั่นไม่ใช่สัตว์
2: เป็นเพียงนิมิตเครื่องหมายของธาตุดินน้ำไฟลมถ้าไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมรูปร่างสันฐานของสิ่งต่างๆย่อมมีไม่ได้แต่เพราะมีธาตุดินน้ำไฟลมเมื่อปรากฏทางตาสีสันวรรณะซึ่งเกิดกับธาตุดินน้ำไฟลมนั่นเองนะคะประชุมรวมกันทำให้ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานเป็นนิมิตของธาตุดินน้ำไฟลมนั่นเองทำไมท่านผู้ฟังไม่จับอากาศล่ะคะแต่จับปากกาจับดินสอจับสมุดเพราะรู้ในนิมิตของธาตุดินน้ำไฟลมโดยสันฐานที่ปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นพระอริยะบุคคลรู้ตามความเป็นจริงว่าทางตาเป็นแต่เพียงนิมิตของธาตุดินน้ำไฟลม
5: ถ้าผมขอถามอย่างนี้ว่าพระอริยะบุคคลนี่เห็นคนด้วยเห็นสัตว์เนี่ยมีความเมตตากรุณาเมื่อมีความเมตตากรุณาก็หมายความว่ายังเห็นว่าเขาเป็นคนเป็นสัตว์เป็นหญิงเป็นชาย
2: ทางตาเห็นอะไรต้องทราบก่อนนะคะที่พระอริยเจ้าท่านเห็นทางตาสิ่งที่ปรากฏสำหรับผู้ที่ไม่ใช่พระอริยะบุคคลเห็นสัตว
5: ์เห็นสัตว์นะ
2: เข้าใจว่าเป็นสัตว
5: ์กำลังถูกตีอย่างนี้ก็รู้สึกสงสารแต่ถ้าเห็นว่าคนที่ถูกตีนั้นไม่ใช่คนมันเป็นรูปเป็นนามมันก็ความสงสาร
2: รูปนามที่กำลังเจ็บปวดค่ะ
5: รูปนามที่กำลัง
2: ค่ะรูปนามที่กำลังเป็นทุกข์ตามเหตุตามปัจจัย
6: อาจารย์บอกว่าโลกุตตรธรรมเป็นปัจจัยแก่กุศลใช่ไหมฮะโลกุตตรธรรมเป็นปกตูปะนิสยปัจจัยแก่กุศลผมก็ยังไม่เข้าใจว่าอรหัตมรรคจิตนี่เป็นปัจจัยแก่เป็นปกตูปะนิสยปัจจัยแก่กุศลนะฮะ
2: ต้องเว้นอีก
6: ต้องเว้น
2: ค่ะพอถึงอรหัตมรรคจิตอรหัตผลจิตนะคะไม่เป็นปัจจัยแก่กุศลแต่เป็นปัจจัยแก่อัพยากตะเพราะฉะนั้นเรื่องของการศึกษาธรรมะโดยละเอียดนะคะจริงๆเนี่ยค่ะต้องศึกษาให้ละเอียดกว่านี้แต่ว่าโดยเป็นพื้นฐานก็ควรที่จะได้ทราบว่าโลกุตระธรรมไม่เป็นปัจจัยแก่อกุศลแต่พอถึงอรหัตตมรรคจิตแล้วต้องเปลี่ยนเป็นหมวดกุศลเป็นปัจจัยแก่อัพยากตะสำหรับอรหัตตมรรคจิตจะไม่เป็นปัจจัยแก่กุศลอีกต่อไปเพราะเหตุว่าเป็นพระอรหันต์แล้วนะคะกุศลจิตและอกุศลจิตไม่มีมีแต่กิริยาจิตซึ่งเป็นอัพยากตะและวิบากจิต
3: การขณะที่สติเกิดพิจารณารูปหรือนามนั้นถ้าที่ผมฟังจากเทปนะครับอาจารย์กล่าวไว้ว่าขณะใดที่รูปเป็นอารมณ์ของจิตขณะนั้นนามจะไม่มีโอกาสเป็นอารมณ์ของจิตนะครับหรือว่าขณะใดนามเป็นอารมณ์ของจิตขณะนั้นรูปก็ไม่มีโอกาสที่จะเป็นอารมณ์ของจิตนะครับซึ่งขณะที่สติเกิดนั้นเนี่ยผมก็ต้องยอมรับว่าผมก็ยังไม่ทราบว่าเป็นรูปหรือนามหรือว่าจะว่าไม่ทราบก็ไม่เชิงจะว่ารูปก็ใช่รูปบางทีจะว่านามก็ใช่นามนะครับแต่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยอะไรเป็นอารมณ์ของจิตขณะที่สติเกิดขึ้น
2: รวดเร็วมากนะคะเพราะเหตุว่าทั้งนามธรรมและรูปธรรมเนี่ยค่ะเกิดดับอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นต้องอาศัยการสังเกตการพิจารณาการน้อมศึกษาเพื่อที่จะรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏจนกว่าจะเป็นความรู้ชัดเพราะเหตุว่าในขณะนี้มีทั้งนามธรรมและรูปธรรมกำลังเห็นตามธรรมดาตามปกติเนี่ยค่ะสิ่งที่ปรากฏทางตามีแน่นอนเพราะฉะนั้นจึงมีสภาพที่เห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาคือนามธรรมที่รู้กำลังมีสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอารมณ์ต้องมีแต่การที่จะเข้าใจลักษณะของธาตุรู้อาการรู้หรือนามธรรมเนี่ยนะคะเป็นสิ่งซึ่งไม่ง่าย พราะเหตุว่าไม่มีรูปร่างไม่มีอาการที่จะปรากฏเหมือนรูปได้พระเหตุว่าเสียงก็ยังมีลักษณะที่ปรากฏทางหูเป็นลักษณะที่ดังกลิ่นก็ยังมีลักษณะที่ปรากฏทางจมูกรสก็ยังมีลักษณะที่ปรากฏทางลิ้นเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวก็ยังมีลักษณะปรากฏเมื่อกระทบกายแต่นามธาตุหรือนามธรรมซึ่งเป็นธาตุรู้เป็นสภาพรู้เนี่ยค่ะจะไม่มีการปรากฏเหมือนรูปหนึ่งรูปใดที่กำลังปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเลยจึงเป็นการยากนะคะที่จะน้อมรู้ว่าธาตุรู้อาการรู้ที่จะปรากฏที่จะรู้ได้นั้นไม่ใช่โดยอาการปรากฏเหมือนอย่างรูปธรรมแต่ว่าลักษณะรู้หรือธาตุรู้นั้นมีแน่นอนมีจริงๆและเป็นธาตุรู้หรืออาการรู้ซึ่งกำลังรู้รูปหนึ่งรูปใดทางหนึ่งทางใดในห้าทางมิฉะนั้นแล้วรูปหนึ่งรูปใดในห้าทางนั้นก็จะปรากฏไม่ได้เลยเช่นเสียงเนี่ยค่ะขณะใดที่ปรากฏขณะนั้นต้องมีนามธรรมซึ่งเป็นอาการรู้หรือธาตุรู้ซึ่งกำลังรู้เสียงด้วยเหตุนี้นะคะการที่จะพิสูจน์ว่าปัญญาอบรมเจริญที่จะรู้ลักษณะของนามธรรมหรือสภาพรู้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วคือขณะใดก็ตามที่มีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสหรือการคิดนึกแต่ละครั้งเนี่ยค่ะเป็นปกติในชีวิตประจำวันถ้าสังเกตสำเนียกที่จะรู้ลักษณะของธาตุรู้นะคะไม่ว่าจะเห็นก็เป็นธาตุรู้แต่รู้สิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ว่าจะได้ยินก็เป็นธาตุรู้หรืออาการรู้ซึ่งเป็นสภาพรู้เสียงธาตุรู้อาการรู้และเป็นเพียงสภาพรู้หรือธาตุรู้เหมือนกันหมดทุกทวารแต่สิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายนั้นต่างกันเพราะเหตุว่าผู้ที่รู้จริงไม่ว่าจะรู้ทางตาก็รู้ในอาการของนามธรรมได้ไม่ว่าจะได้ยินเสียงทางหูก็รู้ในลักษณะอาการของธาตุรู้ซึ่งรู้เสียงได้ไม่ว่าจะกำลังคิดนึกก็รู้ในลักษณะอาการของธาตุรู้ซึ่งกำลังรู้เรื่องที่กำลังคิดเพราะฉะนั้นการตรวจสอบว่าผู้นั้นมีการพิจารณารู้ลักษณะของนามธรรมซึ่งเป็นธาตุรู้จริงๆหรือยังเนี่ยนะคะก็คือในขณะเห็นในขณะที่ได้ยินในขณะที่ได้กลิ่นในขณะลิ้มรสในขณะที่กระทบสัมผัสในขณะที่คิดนึกเป็นปกติในชีวิตประจำวันถ้าขณะชีวิตประจำวันสามารถรู้ได้นะคะก็แสดงว่าผู้นั้นอบรมเจริญปัญญาถูกต้องเป็นสัมมามรรคปฏิบัติจริงๆจึงสามารถที่จะรู้ได้แต่ถ้ายังไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะก็ต้องพิจารณาอบรมรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏตามปกติจริงๆข้อสำคัญที่สุดคือตามปกติ
0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาคุณแสงมณีชิงดวงและทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 6:00 นถึง 6:30 นบูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณปานันบารมีธรรมบิดามารดาบุปการีผู้มีพระคุณและสหายธรรมที่ล่วงลับไปแล้วทุกท่านและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 6:30 นถึง 7:00 นพลตรีหญิงนันทาเกตหอมพันเอกหญิงบุญธริกาเศรษฐบุตรพันเอกหญิงนิรมนแสงสิทธิ์พันตรีหญิงวาสนาบริบูรณาคมคุณจิรวดีกาญจนสหัสคุณชุติมันพานิศักดิ์พัฒนา คุณวิสาขากรกีรติคุณสมสุขสิริไพโรจน์คุณองอาจแสงรุ่งคุณนฤมลสิทธินฤมลและคุณอริยาเกรียงอุดมกุลบูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่บิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณขอเชิญร่วมสนทนาปัญหาธรรมะของอาจารย์มสพที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอังคารที่13ตุลาคมนี้เวลา 10:00 น.ถึง 12:00 น.และเวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.และรับชมถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลน์ของมสพ
1: ครั้งที่1124ที่ห้องประชุมตึกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยวันอาทิตย์ที่28กุมภาพันธ์2525
2: ไม่ว่าจะกำลังคิดนึกก็รู้ในลักษณะอาการของธาตุรู้ซึ่งกำลังรู้เรื่องที่กำลังคิดเพราะฉะนั้นการตรวจสอบว่าผู้นั้นมีการพิจารณารู้ลักษณะของนามธรรมซึ่งเป็นธาตุรู้จริงๆหรือยังเนี่ยนะคะก็คือในขณะเห็นในขณะที่ได้ยินในขณะที่ได้กลิ่นในขณะลิ้มรสในขณะที่กระทบสัมผัสในขณะที่คิดนึกเป็นปกติในชีวิตประจำวันถ้าขณะชีวิตประจำวันสามารถรู้ได้นะคะก็แสดงว่าผู้นั้นอบรมเจริญปัญญาถูกต้องเป็นสัมมามรรคปฏิบัติจริงๆจึงสามารถที่จะรู้ได้แต่ถ้ายังไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะก็ต้องพิจารณาอบรมรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏตามปกติจริงๆข้อสำคัญที่สุดคือตามปกติแล้วแต่สติจะระลึกได้เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนซึ่งสามารถจะบังคับสติให้ระลึกเฉพาะนามหนึ่งนามใดหรือว่ารูปหนึ่งรูปใดได้ยังมีข้อสงสัยในปกตูปนิสยปัจจัยไหมคะตื่นกี่โมงวิถีจิตเกิดเพราะปกตูปนิสยปัจจัยหลับกี่โมงภวังคจิตเกิดปกตูปนิสยปัจจัยเหมือนกัน
4: ผมสงสัยปรมัตถ์สัจจะกับอรรถบัญญัตินี่ครับสมมติคำพูดกับเสียงนี่มันเกิดพร้อมกันนี่จะตัดสินด้วยกี่ขณะครับเสียงกับที่สมมติบัญญัติที่เราพูดกันอยู่นี่ครับมันเกิดพร้อมกันอย่างธรรมนี่มันก็เกิดพร้อมกับเสียงเลยธรรมดีอย่างเงี้ยมันมีทั้งปรมัตถ์ทั้งสมมติบัญญัติพร้อมกันอย่างนี้นะครับเราจะตัดสินยังไงครับ
2: ปรากฏเหมือนพร้อมแต่ความจริงพร้อมไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้ว่าไม่พร้อมถ้ารู้สึกว่าพร้อมก็ยังไม่ถูกต้องค่ะ
4: ที่ได้ยินเสียงพร้อมๆกับคำพูดที่บัญญัติที่อาจารย์บรรยายอยู่ทุกคำนี่นะครับที่บรรยายอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าเกิดผมฟังดูก็
2: ทางโสตทวารวิถีนะคะต้องมีปรมัตถอารมณ์คือเสียงเท่านั้นเป็นอารมณ์เมื่อดับไปแล้วหมดวิถีจิตทางโสตทวารวิถีดับหมดแล้วภวังคจิตเกิดขั้นและหลังจากนั้นมโนทวารวิถีก็รู้ปรมัตถอารมณ์นั้นอีกครั้งหนึ่งอีกวาระหนึ่งแล้วก็ดับไปแล้วก็มีภวังค์ขั้นและหลังจากนั้นมโนทวารวิถีจึงรู้อัตถะคือความหมายของเสียงนั้นของคำหนึ่งคำหนึ่ง
4: ต้องอบรมนี่ถึงญาณไหนครับเนี่ยญาณต้นหรือเปล่าครับถึงจะจับได้อย่างนี้ครับ
2: ญาณที่หนึ่งคือนามรูปะปริเฉทญาณะลักษณะของสภาพธรรมะปรากฏตามความเป็นจริงถ้าเป็นเสียงที่ปรากฏในขณะนี้นะคะวิปัสสนาญาณะก็ได้ยินเสียงที่กำลังปรากฏและก็รู้ทางมโนทวารวิถีเพราะฉะนั้นลักษณะของสภาพของเสียงไม่ใช่ลักษณะของนามธรรมเสียงเป็นรูปสภาพรู้เป็นสภาพรู้และในขณะนั้นนะคะถ้าจะมีการคิดขึ้นก็รู้ว่าขณะนั้นเป็นการคิดทางมโนทวารไม่ใช่เสียง
4: ไม่ใช่คิดครับ
2: เวลานี้ท่านผู้ฟังได้ยินเสียงทางหูแต่เวลาคิดเนี่ยคิดทางหูหรือเปล่าคะได้ยินเสียงทางหูคือทางโสตทวารวิถีทางนะคะได้ยินคำว่าทางเสียงปรากฏแก่จิตทางโสตทวารวิถีแต่เวลาคิดถึงคำว่าทางเนี่ยคิดทางโสตทวารหรือด้วยโสตทวารหรือเปล่า
4: ไม่ได้คิดครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องแยกกันใช่ไหมคะทางโสตทวารวิถีเสียงปรากฏแต่เวลาคิดเนี่ยค่ะเป็นมโนทวารเพราะฉะนั้นนามรูปปริเฉทญาณะรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมโดยสภาพที่ไม่ใช่ตัวตนทางมโนทวารวิถีเพราะฉะนั้นเวลาเสียงปรากฏก็คือเสียงทางโสตทวารแต่เวลาคิดขณะนั้นค่ะลักษณะของมโนทวารก็ปรากฏว่าเป็นมโนทวารไม่ใช่เป็นโสตทวาร
4: ไม่ใช่คิดนะครับพอฟังก็รู้เรื่องเลยนะครับฟังรู้ว่าทำดีอย่างนี้นะครับมันจะเกิด
2: ไม่ได้คิดความหมายของทำเลยคะไม่ได้คิดถึงความหมายของดีเลยคะ
4: พอได้ยินก็รู้เลยนะครับ
2: ก็นั่นสิคะแต่คิดหรือเปล่าถ้าไม่คิดนะคะรับรองว่าท่านผู้ฟังเนี่ยค่ะจะไม่รู้เรื่องถ้าท่านผู้ฟังไม่ได้ฟังเลยว่าเขาพูดกันเรื่องอะไรนะคะต้องถามไหมคะว่าเมื่อกี้นี่ว่าอะไรฟังเฉยๆได้ยินผ่านไปเฉยๆแต่พอต้องการจะรู้เรื่องต้องถามว่าเมื่อกี้พูดว่าอะไรเคยเป็นอย่างนี้ไหมคะ
4: เคยเป็นครับ
2: นั่นแสดงว่าได้ยินแต่ไม่ได้คิดเพราะฉะนั้นในขณะที่ได้ยินคำว่าธรรมดีอย่าลืมนะคะว่าต้องคิดถึงความหมายของธรรมและก็คิดถึงความหมายของดีได้ยินเสียงไม่ใช่ว่าไม่ได้ยินแต่ไม่รู้คือไม่ได้คิดถึงความหมายของเสียงจึงต้องถามว่าเมื่อกี้พูดว่าอะไรเพื่อที่จะต้องคิดตามเสียงที่ได้ยินจึงจะรู้อัตถะ
4: นั่นนามก็เกิดก่อนใช่ไหมครับ
2: เกิดก่อนอะไรคะ
4: เกิดก่อนเสียงเพราะว่าคิดก่อน
2: ไม่ได้ยินเสียงแต่คิดก่อนนะคะ
4: ครับ
2: หรือว่าได้ยินแล้วคิด
4: ผมว่าได้ยินเพราะได้ยินว่าทำ
2: ค่ะ
4: ก็รู้เรื่องเลยเพราะว่า
2: ถูกค่ะแต่ว่าได้ยินใช่ไหมคะ
4: ครับ
2: ไม่ใช่ไม่ได้ยินแล้วก็คิดว่าทำเวลาไม่ได้ยินก็คิดได้แต่เวลาได้ยินแล้วคิดด้วยจึงเข้าใจถูกไหมคะถ้าได้ยินแล้วไม่คิดเลยเนี่ยจะไม่เข้าใจเลย
4: ยังเข้าใจยากครับ
2: เพราะฉะนั้นการอบรมเจริญสติปัฏฐานนะคะต้องอาศัยความเข้าใจถูกตั้งแต่เบื้องต้นคือขั้นการฟังแต่ถ้าจะไปทำวิปัสสนาโดยไม่มีความเข้าใจอะไรเลยนะคะผลคือไม่รู
4: ้ครับอันนี้จริงครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องอาศัยความเข้าใจถูกตั้งแต่เบื้องต้นจึงจะเป็นปัจจัยให้สติระลึกถูกได้เป็นสัมมาสติได
4: ้คือถ้าผมถามว่าถ้าถามว่าการพูดกันเนี่ยเพราะเคยจำเคยรู้เรื่องสมมติบัญญัติเช่นคนไทยก็จำภาษาไทยอย่างนี้ครับคนต่างชาติก็จำภาษาของเขา
2: ค่ะก็ปัจกตูปนิสยปัจจัย
4: ไอ้ปรมัตถ์กับสัจธรรมนี่ครับมันแยกลำบากเกินอาจารย์บอกกี่ขณะนะครับเมื่อกี้นี้ตามหลัก
2: โสตทวารวิถีดับไปหมดแล้วภวังคจิตเกิดขั้นมโนทวารวิถีเกิดมีปรมัตถ์อารมณ์นั้นอีกครั้งหนึ่งจิตทางมโนทวารวิถีดับหมดแล้วภวังค์เกิดขั้นมโนทวารวิถีจิตเกิดอีกรู้อัตถะคือความหมายของเสียงนั้นทีละคำ
4: นี่พูดถึงพูดถึงธรรมคำเดียวใช่ไหมครับเนี่ยเกิดอย่างนี้
2: ถูกต้องค่ะ
4: ครับขอบพระคุณมากครับ
2: ปัญญาต้องรู้อย่างนี้หรือเปล่าคะหรือว่าปัญญาจะต้องรู้ลักษณะของนามธรรมว่าต่างกับรูปธรรมเสียก่อน
6: นะเวลากังวลนี่สติเกิดได้ไหมครับ
2: กังวล
6: ครับ
2: ผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐานนะคะกว่าจะเป็นพระอริยะบุคคลเนี่ยค่ะต้องดับวิจิกิจฉาความสงสัยในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมจนสามารถที่โสตาปัตติมรรคจิตเกิดเมื่อไหร่นะคะวิจิกิจฉาความสงสัยในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมความไม่รู้ในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมจะดับหมดเป็นสมุจเฉทไม่เกิดอีกเลยเพราะฉะนั้นถ้ายังยึดถือความกังวลว่าเป็นเราจะเป็นพระโสดาบันบุคคลไม่ได้ พราะฉะนั้นการที่จะไม่ยึดถือความกังวลว่าเป็นเราเพราะสติระลึกรู้ลักษณะที่กังวลว่าเป็นสภาพธรรมะชนิดหนึ่ง
6: ก็ขณะนั้นกำลังพะวงถึงเรื่องอื่นอยู่นี่ฮะ
2: เรื่องไหนก็ตามค่ะสติระลึกรู้ลักษณะที่กังวลว่าเป็นของจริง
6: ครับ
2: เป็นสภาพธรรมะชนิดหนึ่งถ้าสติเกิดไม่ได้ก็มีพระโสดาบันไม่ได้สิคะ
6: แต่มันยากนะฮะ
2: ยากก็ยากค่ะแต่ว่าการที่จะดับการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเป็นพระโสดาบันบุคคลจริงๆเนี่ยไม่ใช่ของหลอกและไม่ใช่ของเล่นแต่เป็นสัจธรรมเป็นของจริงซึ่งสามารถจะอบรมเจริญได้จนกว่าจะถึง
6: โทษนะฮะอาจารย์กังวลแล้วเคยมีสติไหมฮะ
2: มีไม่ได้เลยค่ะ
6: ผมสงสัยว่าถ้าเกิดเป็นสติแล้วมันก็ไม่ควรพะวงถึงข้างหน้าหรือข้างหลัง
2: หมายความว่าพระโสดาบันบุคคลมีไม่ได
6: ้มีได้ครับ
2: ก่อนจะเป็นพระโสดาบันบุคคลมีได้ไหม
6: ได้ครับ
2: ค่ะก็ไม่มีปัญหาว่าต้องมีได
6: ้คือผมรู้สึกว่าถ้าเกิดพะวงแล้วสติไม่เกิดไม่ได้แง่ๆเลยฮะ
2: ต่อไปจะได้ไหมคะปกตูปนิสยปัจจัย
6: ถ้าอีกหน่อยก็ไม่แน
2: ่ค่ะ
6: ไม่ทราบนะ
2: อีกกับหนึ่งมีได้ไหมคะ
6: ได้กับหนึ่งครับ
2: ค่ะกับหนึ่งอาจจะเร็วไปหรือเปล่าคะถ้ายังไม่ได้ไม่ได้อยู่อย่าคิดว่าไม่ได้ค่ะเพียงแต่คิดว่ายังไม่ได้แต่ว่าการที่จะเป็นพระอริยะบุคคลจริงๆนะคะจะต้องหมดความสงสัยในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมทุกชนิดที่ปรากฏ
6: จากนั้นโดยทฤษฎีนี่ขณะที่กังวลนี่สติน่าจะเกิดได้แต่ถ้าเกิดขณะที่เป็นสติปัฏฐานนี่ก็คือไม่พวงถึงเรื่องที่เป็นอดีตใช่ไหมฮะหรือเป็นปัจจุบัน
2: ระลึกรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏอย่าลืมค่ะจะทิ้งลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ได้สติคือสภาพที่ระลึกได้ว่าขณะนี้นะคะกำลังมีสิ่งที่ปรากฏทางหนึ่งทางใด
6: ใช่ฮะ
2: เพราะฉะนั้นสติปัฏฐานคือระลึกรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏทางหนึ่งทางใดนั่นเอง
6: ฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกำลังคิดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่นี่ก็จะไม่ได้คิดว่าเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่ทางใดทางหนึ่ง
2: เรื่องของการคิดอย่าลืมนะคะปกตูปนิสยปัจจัยห้ามไม่ได้ค่ะแต่สติเนี่ยค่ะสามารถที่จะระลึกรู้ว่าคิดเป็นสภาพนามธรรมชนิดหนึ่งรู้ในลักษณะอาการที่คิด
6: คือผมก็ยังไม่มีสติปัฏฐานแน่นอนนะฮะว่าอะไรจะเป็นปัจจัยให้สติอันนั้นเกิดขึ้นนะฮะ
2: การฟังจนกระทั่งเข้าใจนะคะจนกระทั่งเป็นที่อาศัยที่มีกำลังเป็นปกติ
6: ต้องที่มีกำลังเป็นปกติด้วยนะฮะ
2: แน่นอนค่ะ
6: ครับ
2: อย่าลืมค่ะปกตูปนิสยปัจจัยที่มีกำลังเป็นปกติถ้าสติปัฏฐานไม่เกิดนะคะอะไรเป็นสภาพธรรมะที่มีกำลังเป็นปกติอกุศลใช่ไหมคะ
6: ครับ
2: แต่ว่าถ้าได้อบรมเจริญสติปัฏฐานจนมีกำลังเป็นปกติสติจึงเกิดได้ไม่ว่าที่ไหนหรือในขณะไหนหรือนามอะไรรูปอะไรปรากฏ
6: ครับ
3: จากครับภาวนามยปัญญานั้นจะเกิดเฉพาะในขณะที่มีสติเท่านั้นใช่ไหมครับ
2: ภาวนาหมายความถึงอบรมเจริญให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นมากมาก
3: ปัญญาที่เราจะรู้นามรูปนั้นจะมีได้ขณะที่มีสติเท่านั้นใช่ไหมครับ
2: แน่นอนค่ะถ้าสติสัมปชัญญะไม่เกิดนะคะก็เป็นการศึกษาเป็นการพิจารณาเรื่องของนามธรรมและรูปธรรมเป็นการเข้าใจเรื่องแต่ไม่ใช่การรู้ลักษณะการศึกษาวิชาการต่างๆนะคะเป็นการรู้เรื่องของปรมัตถธรรมเช่นเรื่องปอดเรื่องหัวใจเรื่องตับเรื่องม้ามแต่ว่าไม่ใช่การรู้ลักษณะที่เป็นปรมัตถธรรมจริงๆที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเป็นแต่เพียงการรู้เรื่องอัฏฐบัญญัติความหมายสันฐานของสิ่งที่ปรากฏ
3: ขณะที่มีสติแต่ว่าก็ยังไม่ทราบรูปนามที่แท้จริงนั้นถือว่ามีสติหรือเปล่าครับ
2: เพราะฉะนั้นต้องอบรมเจริญศึกษาพิจารณาจนกว่าจะเป็นความรู้ขึ้นจนกระทั่งเป็นความรู้ชัดขึ้น จนกระทั่งเป็นการรู้แจ้งคือประจักษ์ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมโดยนามธรรมและรูปธรรมปรากฏตามความเป็นจริงขณะนี้นะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยค่ะเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นจริงๆแต่ว่าตราบใดที่ยังไม่ปรากฏว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นก็แสดงว่าสติปัฏฐานเนี่ยจะต้องระลึกรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏทางตาจนกว่าสภาพที่เป็นอนัตตาคือไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นจะปรากฏตามความเป็นจริงเมื่ออบรมเจริญสติปัฏฐานเพิ่มขึ้นถ้าไม่อย่างนั้นก็จะไม่เข้าใจความหมายของคำว่าวิปัสสนาหรือว่าการอบรมเจริญภาวนา
5: ทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันเกิดจากเหตุปัจจัยถ้าไม่มีเหตุปัจจัยมันก็เกิดขึ้นไม่ได
2: ้ถูกต้องค่ะ
5: ทีนี้การทำบุญทำบาปทำความดีทำความชั่วมันก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยถ้าไม่มีเหตุปัจจัยมันก็ทำชั่วไม่ได้ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยมันก็ทำบุญไม่ได้เพราะฉะนั้นการทำบุญทำบาปทำชั่วทำดีมันแล้วแต่เหตุปัจจัยทั้งนั้นเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นสมมติว่าความชั่วที่เลวร้ายที่สุดที่เราเคยเห็นในหนังสือพิมพ์ลงเช่นข่มขืนแล้วฆ่าเนี่ยมันชั่วที่สุดแต่เราคนเห็นว่าคนที่การกระทำนั่นไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายเพียงแต่รูปกับนามหรือว่าเป็นปรากฏการณ์ชนิดหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมันเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไม่ใช่เขาแล้วไม่น่าจะเอาเขาไปลงโทษหรือไปยิงเป้าหรืออะไรมันแล้วมันเป็นเพราะเหตุปัจจัยต่างหาก
2: ค่ะการลงโทษการยิงเป้าเป็นปัจจัยด้วยหรือเปล่าคะเป็นไปตามเหตุปัจจัยด้วยหรือเปล่าถ้าไม่มีการกระทำชั่วเป็นเหตุเป็นปัจจัยก็จะไม่มีการลงโทษใดๆทั้งสิ้นตามเหตุตามปัจจัยถ้าทำดีใครจะไปลงโทษล่ะคะก็ย่อมได้รับผลของความดีตามเหตุตามปัจจัยเหมือนกันขอเล่าเรื่องส่วนตัวเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะแสดงให้เห็นกรรมว่าอาจจะเกิดขึ้นในขณะไหนเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อวันพฤหัสดิฉันมีนัดกับชาวศรีลังกาคนหนึ่งนะคะที่สถานทูตศรีลังกาซึ่งอยู่ชั้น7ของตึกในเลิศคุณพ่อกับน้องก็ไปด้วยค่ะนั่งคอยอยู่ในรถเพราะฉะนั้นดิฉันคนเดียวที่ลงไปแล้วก็ทันทีที่เท้าทั้งสองข้างเข้าไปในลิฟต์นะคะประตูปิดไฟดับไม่ต้องมีใครทำอะไรให้เลยค่ะทันทีค่ะจะตกใจไหมคะไม่ทันที่จะเอื้อมมือไปกดว่าจะไปที่ชั้นไหนเพียงแต่เท้าทั้งสองเนี่ยค่ะเข้าไปในลิฟต์ประตูปิดทันทีไฟดับทันทีและดิฉันอยู่ในนั้นคนเดียวด้วยเพราะฉะนั้นถ้าจะมีใครที่ถูกธรณีสูบนะคะไม่ต้องสงสัยเลยค่ะเท้าทั้งสองแตะพื้นเมื่อไหร่ธรณีก็แยกออกไปได้เมื่อนั้นทันทีเหมือนกันเพราะแม้แต่ว่าถึงแม้ว่าสมัยนี้จะมีการพัฒนาไปจนถึงยุคของคอมพิวเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าการให้ผลของกรรมย่อมสามารถที่จะเกิดขึ้นเป็นไปเองตามเหตุตามปัจจัยไม่ต้องมีใครทำให้แล้วยังไงล่ะคะนานค่ะกว่าจะได้ออกมาเพราะว่าเมื่อจริงๆนะคะมีแต่เลขหมายของชั้นที่แสดงว่ายังคงเป็นชั้นหนึ่งเพราะเหตุว่าไม่ทันจะได้กดอะไรทั้งสิ้นแล้วก็มีแสงไฟเท่าขนาดไฟฉายนะคะอยู่ข้างๆแต่ก็มองไม่เห็นอะไรเลยแต่ก็แสดงว่าไฟยังไม่ได้ดับหมดเพราะเหตุว่ายังมีแสงสว่างที่เครื่องหมายของชั้นอยู่ว่ายังคงเป็นชั้นที่หนึ่งแต่ถ้าใครติดอย่างนั้นนะคะจะใช้แรงหรืออะไรอะไรสักเท่าไหร่ยังไงก็คงจะไม่มีใครได้ยินเพราะว่าเป็นประตูเหล็กทั้งหมดและในที่สุดก็คิดว่าคนข้างบนก็คงจะคอยนานนะคะและคนที่รออยู่ข้างนอกในรถก็คงจะคิดว่าป่านนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหนก็คงจะไม่มีใครทราบว่าติดอยู่ในลิฟต์เพราะฉะนั้นถ้าใครหายไปนะคะถ้าท่านมีนัดกับใครเนี่ยค่ะก่อนอื่นก็ควรจะหาที่ลิฟต์หรือที่ห้องน้ำ พราะเหตุว่าบางทีประตูห้องน้ำก็ปิดนะคะแล้วก็เปิดไม่ได้ก็อาจจะเป็นไปได้แต่ให้เห็นกรรมก้าวเข้าไปอย่างสบายนะคะไม่คิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ทันทีที่เข้าไปทั้งสองเท้าเนี่ยค่ะไม่ต้องทำอะไรเลยประตูปิดทันทีไฟดับทันทีเป็นเรื่องของกรรมหรือเปล่าคะมีปัจจัยหรือเปล่าที่จะเกิดขึ้นเป็นไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการได้รับผลของกรรมโดยการถูกลงโทษนะคะก็เป็นปัจจัยหนึ่งหรือถึงจะไม่มีใครลงโทษนะคะก็อาจจะได้รับผลของกรรมตามกำลังของอุปนิสัยปัจจัยทางหนึ่งทางใดค่ะคงจะไปเคยขังใครไว้ในห้องมืดเพราะฉะนั้นไม่ต้องทำอะไรเลยเพียงก้าวเข้าไปประตูก็ปิดเองไฟก็ดับเองหมดเพราะฉะนั้นกรรมย่อมเป็นปกตูปนิสัยปัจจัยค่ะก็สักครู่หนึ่งก็คิดว่าคงจะต้องคลำข้างฝานะคะเพื่อที่ว่าจะได้มีอะไรบ้างเพราะมองไม่เห็นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปุ่มสัญญาณอันตรายหรืออะไรในที่นั้นก็มืดหมดแต่พอเพียงคลำเนี่ยนะคะไฟก็เปิดและประตูก็เปิดก็ก้าวออกมาแล้วก็บอกเจ้าหน้าที่ว่าลิฟต์อันนี้คงจะเสียนะคะเพราะเหตุว่าเมื่อกี้นี้ไฟดับเจ้าหน้าที่ก็คิดว่าดิฉันคงจะไปถูกสวิตช์ไฟซึ่งไม่น่าจะมีได้เพราะว่าดิฉันไม่ทันทำอะไรทั้งสิ้นค่ะเพียงแต่เข้าไปสองเท้าเท่านั้นเองประตูก็ปิดทันทีไฟก็ดับทันทีและก็ดิฉันก็จะต้องขึ้นไปที่ชั้นเจ็ดนะคะเพราะฉะนั้นอีกสักครู่หนึ่งก็มีอีกหลายคนที่จะขึ้นไปชั้นอื่นด้วยเพราะฉะนั้นในการเข้าไปครั้งที่สองก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างก็เป็นปกติและการลงมาก็เป็นปกติแต่ถึงคราวที่กรรมจะให้ผลโดยที่ไม่ต้องคิดเลยค่ะไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นประตูปิดเองไฟดับเองได
3: ้ขออนุญาตเล่าเรื่องส่วนตัวบ้างนะครับอาจารย์นี่นะ
2: เชิญค่ะ
3: ผมกลับมาจากเชียงใหม่ครับก็มายืนรอลูกที่หัวลำโพงนี่นะครับตอนนั้นหนังสือพิมพ์ก็ลงว่ามีการวางระเบิดตามสถานีรถผมเองก็นึกว่าถ้าเรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าระเบิดนะครับอาจจะเป็นอันตรายนะครับผมก็เดินมาที่เสาครับนะฮะถ้ามันระเบิดตรงนั้นเราอาจจะอันตรายน้อยขณะที่พอก้าวมายืนครับมีหินก้อนเบลอละครับวิ่งมาชนเนี่ยครับขาผมเนี่ยแหละครับน่องผมเนี่ยนะฮะเจ็บมากทีเดียวครับแท็กซี่ครับวิ่งมาแล้วก็มาทับก้อนหินฮะวิ่งมาชนครับขอบคุณครับ
2: เชิญค่ะ
7: งั้นถ้าอย่างปัจจัยที่สะสมใหม่ตั้งแต่หนแรกเนี่ยนะฮะที่เปลี่ยนใหม่อ่ะนะ
2: ในปัจจุบันชาติ
7: ค่ะอันนั้นก็ไม่เรียกว่าเป็นปกตูนิสยปัจจัย
2: เป็นปกตูปนิสยปัจจัยสำหรับชาติต่อไปเรียกว่าสำหรับนามธรรมคือจิตและเจตสิกที่จะเกิดหลังๆคือเกิดต่อจากที่ได้สะสมบ่อยๆแล้วบางท่านก็หลับเป็นเวลาแล้วก็ตื่นเป็นเวลาเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาภวังคจิตก็เกิดพอถึงเวลาวิถีจิตก็เกิดเพราะเหตุว่าสะสมบ่อยๆจนกระทั่งเป็นอุปนิสัย
7: อย่างสะสมใหม่นี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงฮะ
2: ทีละเล็กทีละน้อยเหมือนการเรียนตั้งแต่เด็กไงคะถ้าไม่เรียนตอนเป็นเด็กนะคะตอนนี้ก็จะไม่มีความคิดหรือความรู้ในเรื่องที่เรียนแต่ที่วันนี้รู้เรื่องที่เรียนคิดเรื่องที่เรียนได้ก็เพราะเหตุว่าเคยเรียนมาแล้วตั้งแต่เป็นเด็ก
7: อาจจะไม่ชอบเรื่องที่เรียนมาแล้ว
2: ชอบหรือไม่ชอบก็ตามค่ะก็เป็นปกตูปนิสยปัจจัยที่จะให้เข้าใจที่จะให้คิดถึงเรื่องนั้นๆได้ถ้าอยากจะรู้เรื่องไหนนะคะก็สะสมเสียตั้งแต่เดี๋ยวนี้จนเป็นปกตูปนิสยปัจจัยก็จะสามารถที่จะมีความเข้าใจในเรื่องนั้นๆได
3: ้ถ้าเป็นสติขั้นพิจารณาสิ่งที่ปรากฏขึ้นตามธรรมดาอย่างนั้นเนี่ยในชาวนาจิตมีสติหรือเปล่า
2: ถ้าเป็นกุศลนะคะต้องมีสติเกิดร่วมด้วยทุกขณะค่ะที่เป็นกุศลเพราะสติเกิดขึ้น

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาท่านผู้ร่วมกุศลดังนี้คือคุณพัชรพรจันเรือง100บาทคุณนิมิต 1,000 บาทคุณสุรภาภวนานันต์500บาทคุณสัสพรณถลาง300บาทคุณจักรสวัฒน์ณถลาง200บาทคุณสาวลักษณ์ขัตติยานรังสฤทธิ์300บาทคุณศินีนัทแก้วกนก100บาทคุณสาครตั้งชัยวัฒนา200บาทคุณกัลยาเลิศรุ่งชัยสกุล 1,000 บาทคุณพัทราคฤหานันต์600บาทคุณชวนเพิ่มสังสิง300บาทคุณวันวิไลชาวทาดาพงศ์500บาทคุณเอกวีและคุณสุนิดากัลยาณมิตร 1,000 บาทคุณปรมตะและคุณปรมภัทรจักรพันธ์ 1,000 บาทและคุณธัญภาแตรวิจิตอุทิศให้คุณแม่สุนภาแตรวิจิตบุพการีและผู้มีพระคุณ5

เวลา 8:30 นถึง 9:30 นสนทนาเรื่องมสพกับพลตรีวีระพลวัฒน์เวลา 10:00 นถึง 11:30 นสนทนาธรรมกับชาวอินเดียและเวลา 13:30 นถึง 15:00 นสนทนาธรรมภาษาอังกฤษวันอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:30 นสนทนาธรรมภาษาอังกฤษจีนและเวลา 13:30 นถึง 15:00 นสนทนาธรรมภาษาอังกฤษเวียดนามวันจันทร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นสนทนาธรรมภาษาอังกฤษกับกลุ่มอเมริกาและแคนาดาและเวลา 10:00 นถึง 11:30 นสนทนาธรรมวันจันทร์วันอังคารเวลา 10:00 นถึง 11:30 นรายการปัญหาธรรมะของอาจารย์มสพและรับชมการสนทนาผ่าน YouTube มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเว็บไซต์บ้านธรรมะdhammahome.com วิทยุออนไลน์บ้านธรรมะลายชมรมบ้านธรรมะมสพและเฟซบุ๊กชมรมบ้านธรรมะมสพขอเชิญรับชม YouTube และอยู่คู่รายการธรรมะภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาจากไปตู้ซึ่งลิงก์มาที่เว็บไซต์ภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา www.dhammahome.com/cn ได้ตลอดเวลาขอเชิญรับชมรายการบ้านธรรมะทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11เวลา 5:30 นถึง 6:00 นทุกวันเสาร์เว้นวันเสาร์ที่4ของเดือนทางสถานีโทรทัศน์ True Vision ช่อง TNN 2เวลา 7:00 ถึง 8:00 วันเสาร์เวลา 2:00 ถึง 3:00 วันอาทิตย์และเวลา 16:00 ถึง 17:00 วันพุธทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาผ่านระบบจานดาวเทียมช่อง20ทีวีดิจิตอลช่อง10และเว็บไซต์ www.tpchannel.org เวลา 8:00 ถึง 9:00 วันอาทิตย์หากท่านสมาชิกมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะใดๆขอเชิญส่งมาที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาโทรศัพท์หมายเลข024680239และ0927779800ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมทนาทุกท่าน

0: ธรรมะไม่ใช่เราเริ่มต้นของความเข้าใจคือธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงขณะนี้และต้องฟังต้องศึกษาต่อไปจนมีความเข้าใจในความเป็นธรรมะเพิ่มขึ้นจากการสนทนาธรรมที่สำนักงานเขตพระโขนง10 มีนาคม 2560
1: มีเราเป็นทุกข์หรือเป็นสุขแต่สุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ไหมคะสภาพที่เพียงเกิดขึ้นแล้วดับไปและไม่กลับมาอีกเลยเกิดขึ้นให้ติดข้องเพิ่มความพอใจไปทุกวันทุจริตทั้งหลายมาจากความไม่รู้และความติดข้องอยากได้เงินถึงกับฆ่าเขาก็ได้ร่นเขาก็ได้ทุจริตกรรมต่างๆก็ได้เพราะเราแต่ถ้าเข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นมีทั้งธรรมะที่ดีเกิดขึ้นธรรมะที่ชั่วเกิดขึ้นและชีวิตวันหนึ่งวันหนึ่งก็เป็นไปถ้าด้วยความไม่รู้ธรรมะที่เกิดเพราะไม่รู้ก็ดีไม่ได้แต่ว่าพอรู้ว่าความดีใครๆก็พอใจใช่ไหมคะจะมีขึ้นเพิ่มขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความรู้ความเข้าใจจริงๆว่าเกิดมาแล้วไม่มีเราแต่มีธรรมะฝ่ายดีและไม่ดีจะสะสมฝ่ายไหนและฝ่ายดีจะดีขึ้นได้ต่อเมื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องเริ่มจากธรรมะฟังวันนี้พอใครพูดธรรมะก็หมายความถึงสิ่งที่มีจริงๆเราฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงเราไม่ได้ฟังเรื่องที่ไม่มีธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้มีไหมมีไหมคะสิ่งที่มีจริงค่ะทุกอย่างที่มีจริงนี้เป็นธรรมะหมดเลยและเราฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงจนกว่าจะรู้ว่าสิ่งที่มีนั้นไม่ใช่เราถูกต้องไหมคะในเมื่อไม่ใช่เราแต่ไปหลงจำว่าเป็นเรานานแสนนานแค่นี้เป็นเพียงขั้นเริ่มต้นแต่กว่าจะหมดความเป็นเราจริงๆไม่ต้องไปทำสติไม่ต้องไปปฏิบัติเพราะเหตุว่าไม่ได้เข้าใจอะไรแต่ที่จะหมดความเป็นเราได้เพราะเข้าใจจากการฟังและมีความ